0: 91.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dash Cam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
3: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
7: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
8: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามในเช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่18 สิงหาคม 2569ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติคุณมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
9: สวัสดีครับกรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะกรอนเช้านี้นี่อยากจะชวนกรอนคุยเรื่องราวที่ผ่านมาไว้สามสี่วันแต่ว่าวันนี้เป็นข่าวเรื่องไทยอเมริกากับไทยจีนนะนี่เป็นเรื่องระหว่างประเทศนายกก็ไปต่างประเทศเพราะว่าเมื่อวันเสาร์นี่ผมก็พูดเรื่องนี้นะว่าสหรัฐอเมริกาประกาศว่าไทยเป็นหนึ่งใน40 กว่าประเทศนะที่ยอมให้ประเทศอื่นมาตั้งฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังอเมริกาแล้วก็ได้อัตราภาษีในการส่งออกที่ต่ำก็คงหมายถึงจีนแหละโดยตรงแม้จะไม่พูดอะไรก็ตามเลยนะแล้วพอล่าสุดวันนี้ก็มีข่าวคราวมานะครับว่าเมื่อวานเนี้ยว่า อเมริกาเนี่ยมีการพูดกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไทยเราก็อยู่ด้วยนะว่าเราต้องเลือกข้างนะต้องเลือกข้างในเรื่องการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับประเทศจีนนะจะเอายังไงก็เลยทำให้ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีและเมื่อวานนี้กระทรวงต่างประเทศนะคุณนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงข่าวนี้ที่บอกว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรให้ว่าต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ระหว่างนะจีนกับอเมริกานะโฆษกกระทรวงต่างประเทศบอกว่ากระทรวงต่างประเทศของไทยก็มีการหารือเรื่องนี้และนายกก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆไปแล้วโดยเฉพาะประเด็นนี้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเจรจาหาภาษีแต่อย่างใดนะครับเรื่องของ AI เป็นความร่วมมือนะยุคใหม่ที่เราต้องพิจารณาข้อต่างๆในรายละเอียดแต่การส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรจากอเมริกาในเรื่องนี้ไทยยังไม่ได้รับจดหมายนะก็ต้องรอดูต่อไปว่าจดหมายนั้นจะว่ายังไง อันนี้ก็น่าจะเป็นผลมาจากตรงนี้แหละคุณรวันจากมติครม.เมื่อ14กรกฎาคม69เนี่ยที่เห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีนั้นไปลงนาม MOU กับรัฐบาลประเทศจีนในช่วงที่นายกนั้นเดินทางเยือนจีนก่อนหน้านี้เมื่อ20กรกฎาคม69เนี่ยที่ท่านนายกอนุทินเนี่ยได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจที่ MOU และความตกลงความร่วมมือทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะกับทางการจีนเนี่ยนะครับนะซึ่งปรากฏว่ามันก็มีสาระสำคัญอยู่หลายเรื่องนะอย่างเช่นอันที่หนึ่งเนี่ยคือร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร AI และยกระดับศักยภาพครูและนักเรียน2คือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและอวกาศ3อันนี้ก็สำคัญแลกเปลี่ยนเนื้อหาและยกระดับนะเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายก็คือการเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์และธรรมาภิบาลด้าน AI เนี่ยมันมีเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์อยู่ด้วยคืออย่างน้อยๆ4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายกนั้นไปเป็นสักขีพยานในการลงนามเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็เลยต้องรอดูต่อไปนะว่าจดหมายของสหรัฐอเมริกาที่จะส่งมายังประเทศไทยของเราที่บอกว่าเราต้องเลือกข้างในเรื่อง AI ว่าจะเลือกข้างจีนหรือเลือกข้างสหรัฐอเมริกาทีนี้ไทยเราเนี่ยดูจะมีการประกาศจุดยืนว่าเรานั้นนะก็จะเปิดรับเทคโนโลยีนะจากทุกประเทศล่ะก็คือเรื่องของความเป็นกลางเนี่ยนะครับเนี่ยจะไม่มีการเลือกข้างนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะระหว่างเรากับอเมริกาและเรากับจีนต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
8: ค่ะก็เรื่องดังกล่าวก็ดูแปลกๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่าทีในเบื้องต้นของทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะเมื่อวานนี้อธิบดีกรมสารนิเทศคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรเนี่ยก็พูดถึงเรื่องกรณีที่คุณวิเชษพูดมานี่แหละบอกว่าอเมริกาเตรียมแจ้งพันธมิตรว่าให้เลือกข้างนะว่าจะอยู่กับ AI กับจีนหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเลือกสหรัฐอเมริกาจริงๆประเทศอย่างเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทั้งสองชาติมหาอำนาจนี้แหละไปเลือกข้างใดข้างหนึ่งก็คงไม่ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยโดยท่านโฆษกกระทรวงก็บอกว่านายกได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆเรื่องนี้ไปแล้วคือท่านนายกเนี่ยเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปเยือน

คนไทยลงทะเบียน TSAI Passport กันแล้วนะคะก็คือกระทรวง DE เมื่อวานนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE เนาะก็ให้สัมภาษณ์บอกเราไม่เลือกแน่ๆนะคะรัฐมนตรีนกบอกเราไม่เลือกแน่ๆเพราะจุดยืนก็คือต้องเป็นกลางทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีอยากให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบไม่เพียงแต่ AI ของสหรัฐหรือจีนที่อื่นๆก็เช่นกันนะคะเวลาไปเวทีโลกก็ชัดเจนเรื่องนี้ถ้าจะให้เลือกหรือจะบังคับก็ไม่เลือกอยู่ดีคือไทยไม่เลือกอยู่แล้วอะไรดีก็ต้องเอามาหรือว่าถูกบังคับก็คงจะไม่เลือกอยู่ดีนะคะทีนี้บอกว่าจะบาลานซ์นะคะระหว่างสองชาติได้อย่างไรก็มาหาอำนาจทั้งคู่นะคุณเชษฐ์คุณชัยชนกบอกว่าถ้าเขาตัดสินใจไม่สนับสนุนหรือไม่ให้เทคโนโลยีเข้ามาในประเทศเราอันนั้นก็ถือว่าเขาเป็นคนเลือกไม่ใช่เราหมายถึงว่าถ้าอเมริกาจะขนาดนั้นเลยนะคือถ้าเกิดเราไม่ยอมมีจุดยืนให้ชัดเจนว่าเอา AI แบบเมกันไม่เอาจีนนะคะอันนั้นก็เราจะมาตอบโต้กันแบบนั้นคือถ้าเหลือเราไม่เลือกใครคนใดคนหนึ่งเลยแล้วอเมริกาบอกว่าก็ไม่สนับสนุนอันนั้นก็ถือว่าอเมริกาเป็นคนเลือกแล้วไม่ใช่ไทยนะคะบอกว่าสำหรับกรณีของไทยเนี่ยไม่ใช่จะเลือกที่ไม่ใช้ของคนใดคนหนึ่งนะคะบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียในทุกเทคโนโลยีอยู่แล้วนะคะคุณชัยชนกย้ำว่าสำหรับตนเองเนี่ยอยากให้ประชาชนคนไทยได้เลือกแล้วก็ตัดสินใจเองไม่ใช่มาบังคับให้มีข้อจำกัดทางการค้าเพราะการเลือกทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับประเทศนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องดังกล่าวเวลามีประเด็นอะไรระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็ตนเองก็จะคุยกับทั้งนายกแล้วก็ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียสัมบวงเกตแก้วเสมอนะคะแต่คุณชัยชนกก็ยืนยันนะคะบอกว่าตอนที่นายกลงนามความร่วมมือกับจีนเพราะว่าท่านนายกเพิ่งไปประชุม AI โลกที่จีนมาใช่ไหมคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการร่วมลงนามเพราะต้องคำนึงถึงหลักการบาลานซ์อ่ะก็คือให้เกิดความสมดุลกับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็มีความชัดเจนซะตั้งแต่แรกแล้วนะคะก็เป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยคงในทางปฏิบัติของประเทศที่มีอธิปไตยเป็นของตัวเองนะคุณวิเชษมันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะมาบอกว่าให้เราเนี่ยพูดอะไรชัดเจนไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตัวท่านนายกเองที่เมื่อกี้ในข่าวบอกว่าท่านตอบสั้นๆไปแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ท่านตอบเมื่อวานนี้เนี่ยท่านบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับการเจรจาภาษีหรอกและไม่เกี่ยวข้องกันคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ตอบเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะคะบอกว่าการเข้าสู่กระบวนการเจรจามีเงื่อนไขกำหนดไว้อย่างชัดเจนก็ต้องพิจารณารายละเอียดว่าการเลือกข้างมันมีความหมายและระดับความเข้มข้นเพียงใดตอนนี้นะคะยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาอยู่นะคะแล้วก็สอดแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยท่านนายกถ้าจะจำได้เมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนาะมีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเยี่ยมคารวะนายกที่ทำเนียบท่านนายกก็คุยกับปลัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็ย้ำจุดยืนเรื่องของความมั่นคงการทหารหรือการฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกาก็คือคอบาโกนะคะอันนี้เราก็ยังย้ำกันอยู่มันไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการค้าเลยในเรื่องของความร่วมมือเหล่านี้บอกว่าทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันกันตรงกันในประเด็นนี้นะคะอันนี้แล้วท่านก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีแรงกดดันอะไรนะคะกับช่วงหลังๆที่มักจะเห็นผู้แทนระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมาเยือนประเทศไทยบ่อยขึ้นนะเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นะคุณวิเชษนะคะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยท่านนายกก็ยืนยันมาว่าในการเยือนพวกนี้ไม่มีการกดดันใดๆบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยความชื่นชมในความร่วมมือนะคะบอกว่าตอนคุยกันเนี่ยเขาเรียกผมด้วยชื่อแรกด้วยซ้ำนะคะตัวของตัวท่านนายกเองก็เรียกเขาว่าท่านรัฐมนตรีนะคะก็เอาเป็นว่าท่านนายกก็เลยบอกว่าให้ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยCall me หนูนี่นายกไทยบอกกับทางปลัดกระทรวงกลาโหมว่า Call me หนูเรียกฉันว่าหนูก็ได้เรียกชื่อเล่นเลยแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่ายังไม่มีอะไรขนาดนั้นคุณเชษฐ์แล้วดิฉันทราบมาบ้างนะคะว่าท่านนายกเองในประมาณเดือนกันยายนเนี่ยจะมีงานใหญ่ต้องเรียกใช้คำว่าคือปกติอะนายกไทยถ้ามีความเป็นไปได้ส่วนใหญ่ท่านนายกแต่ละยุคเนี่ยเวลามีการประชุมใหญ่ประจำปีของ UN และ UNGA เนี่ยตัวนายกเอง
ในแต่ละยุคถ้าไปเองได้จะไปเองเพราะก็จะต้องเป็นเวทีที่ผู้นำ

0: แต่ละชาติอะนะคะจะไปกล่าวปาฐกถาแสดงจุดยืนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในสถานการณ์โลกต่างๆภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยใน UN ด้วยตัวเองอยู่แล้วดิฉันทราบมาอย่างไม่เป็นทางการว่าท่านนายกมีโปรแกรมแล้วนะแล้วก็จะไปเป็นเวลาพอสมควรเลยสำหรับทริปสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็น่าจะมีเวทีเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนอะไรหลายๆอย่างนะยังไม่มียังไม่ชัดแจ้งนะคะว่าจะมีโอกาสได้พบปะหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่านะคะแต่ว่าอาจจะบอกว่าแต่ทางที่ทราบเนี่ยก็คือว่าแต่ก็คงจะได้เจอกันในตอนไปประชุมUN อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงว่าถ้ามีแพลนไว้ล่วงหน้าเนี่ยคุณเชษฐ์เดือนหน้าก็กันยาแล้วใช่ไหมน่าจะสักปลายกันยาหรือยังไงเดี๋ยวเขาต้องแจ้งกันมาอีกทีนึงเนี่ยนายกก็มีทริปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ข่าวบอกว่าจะถึงขั้นให้ต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะไรแบบนั้นเนี่ยคือเขาอาจจะคิดได้แต่ในทางปฏิบัติดิฉันว่าแต่ละชาติเนี่ยก็คงต้องมีจุดยืนของตัวเองเนาะถึงเราจะไม่ได้เป็นประเทศร่ำรวยหรือชาติใหญ่เลยก็ตามแต่ว่าความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ในย่านนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าสหรัฐอเมริการู้ดีว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นกับเขานะเพราะว่าถ้าเขาไม่เอาเราไว้ในจุดที่เขาไม่ห่างเกินไปคุณเชษฐ์คิดว่าเราจะไปทางไหนอะเราก็ไปใกล้จีนนะโดยอัตโนมัติถูกไหมทันทีที่คุณห่างจากเรามันก็กลายว่าเราอาจจะต้องไปชิดกับใครอยู่ในอัตโนมัติเพราะแค่ทุกวันนี้เราก็ถูกแซวกันแล้วนี่คนไทยเองเรียกตัวเองเป็นมณฑลไทยกัวเลยแล้วสหรัฐอเมริกาจะไม่พยายามที่จะหาทางในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์นะคะในขณะที่จีนเนี่ยรุกคืบนะคะในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยขนาดนี้ได้อย่างไรดิฉันเชื่อว่าเรื่องนี้มันยังมีเวลานะคุณวิเชษฐ์แล้วทุกคนก็รู้อ่ะแต่ละชาติอ่ะที่จะเจริญมาได้อ่ะมันก็ไม่ได้มาจากการก๊อปปี้หรือว่าเดินตามรอยเทคโนโลยีของชาติใดชาติหนึ่งถูกไหมวิวัฒนาการของชาติที่พัฒนาแล้วมันก็ต้องใช้องค์ความรู้มาจากหลายๆชาติทั้งนั้นแหละนะคะก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่น่าจะมีน้ำหนักนะอะไรที่เราอาจจะต้องมากังวลใจขนาดนั้นนะเพราะถ้ามาเชื่อมโยงจริงนั่นก็เรียกได้ว่าเป็นการใช้ยุทธศาสตร์แบบทำลายเพื่อนแล้วล่ะไม่ใช่การมีเพื่อนนะซึ่งมันไม่น่าจะเหมาะกับสถานการณ์ที่เขาเองก็ยังมีความต้องการอยู่ในย่านนี้นะคะ
1: ผมก็ใจว่าอย่างนี้กรวันผมก็ใจว่ามันเริ่มมาตั้งแต่มาตรา301ก่อนเรื่องภาษีก่อนหน้านี้ที่อเมริกาออกข่าวมาแล้วก็ตามมาด้วยวันเสาร์เนี่ยก็ตามเรื่องราวของการที่ไทยยอมให้จีนเป็นฐานในการผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกไปยังอเมริกาในอัตราภาษีที่ต่ำเนี่ยแม้นายกจะปฏิเสธว่ามันไม่เกี่ยวแต่ผมคิดว่าน่าจะมีส่วนอยู่บ้างนะแต่ที่สำคัญนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนี้เข้าใจว่าอเมริกาคงอยากจะเห็นมติครม.อะไรของเราเหมือนอย่างที่มติครม.ที่เราทำกับจีนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าการไปเซ็นเนโบยูกับต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีมติครม.ซึ่งเรามีมติครม.เมื่อ14 กรกฎาคม 69อย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยผมไม่ได้จะคุณชัยชนกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคือนายกไม่ได้ลงนามเนโบยูด้วยตัวเองนะนายกไปยืนเป็นสักขีพยานในการลงนามของผู้แทนระหว่าง2ประเทศในเรื่อง AI ใน 4-5 เรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะอเมริกาเองก็อาจคงจะเห็นตรงนี้เออถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมคุณไม่มติครม.ไม่ MOU กับอเมริกาบ้างล่ะในประเด็นที่คล้ายๆกันอย่างเงี้ยกับจีนหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเราบอกเราเป็นกลางในทาง AI เนี่ยเราเปิดรับเทคโนโลยีทุกประเทศไม่จีนไม่จะเป็นอเมริกาหรือไม่ยุโรปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องการแบบนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องติดตามดูต่อไปนะว่าแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องทำแบบเดียวกับจีนหรือเปล่ากับอเมริกาอันนี้น่าคิดสมมตินายกไปที่คุณรันพูดถึงอะว่าไปเยอรมันอเมริกานี่นะแล้วเราก็มีมติครม.เรื่อง MOU กับอเมริกาในเรื่อง AI 1 2 3 4 5มันยังกับจีนเนี่ยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะว่าเพราะถ้าเราต้องการความเป็นกลางตรงนี้ปุ๊บผมเรียกเราก็เปิดรับที่ทุกประเทศอยู่แล้วอย่างที่คุณชัยชนกชิดชอบพูดนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันมีน้ำหนักมากขึ้นอย่างของจีนนี่คือ MOU เลยนะฮะซึ่งก็คือเป็นมั่นเป็นหมอและนายกก็เป็นสักขีพยานในการลงนามซะด้วยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูต่อไปนะว่าตกลงจะไปถึงไหนยังไงแต่ว่ามุมมองของเอกชนอย่างผอ.ดร.รุ่งโรจน์โชคงามวงศ์เนี่ย นี่เป็นประธานเจ้าที่บริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทเรียลสมาร์ทจำกัดมหาชนเนี่ยให้ความเห็นเรื่องนี้แหละครับกรณีอเมริกาเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยนะคุณอาจารย์รุ่งโรจน์บอกว่าการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในแง่ของภาคเอกชนในกระบวนการทำงานมันอยู่กับความเหมาะสมและต้นทุนที่เหมาะสมในการใช้งานปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีของทุกประเทศมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากและมีประสิทธิภาพที่ดีพูดง่ายๆก็คือว่าเราก็เปิดรับเทคโนโลยีในของทุกประเทศแล้วแหละอันไหนดีอันไหนเหมาะสมก็เอามาใช้กับประเทศเราเนี่ยคือมองเอกชนเนี่ยก็มองว่าการใช้งาน AI จึงเป็นเรื่องของความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีที่บอกกับการใช้งานในแต่ละด้านเป็นหลักมากกว่าที่จะไปเลือกว่าโอเคจะต้องเลือกทางประเทศใดประเทศหนึ่งอะไรนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของมุมมองของเอกชนเมื่อวานนี้ที่ออกมาเรื่องนี้ด้วยนะคุณธวัช
0: ค่ะนะคะสำหรับตัวท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีภารกิจนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นคลิปหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้ตามเวลาดึกๆในเวลาประเทศไทยเราเนี่ยท่านนายกก็ถึงที่ออสเตรเลียแล้วนะคะก็ไปที่ซิดนีย์นะคะซิดนีย์ก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีชุมชนชาวไทยอยู่เยอะเลยทีเดียวนักเรียนไทยนักศึกษาไทยก็อยู่ที่ซิดนีย์กันเยอะนะคะจะอยู่ที่ออสเตรเลียถึงวันที่20นะคะแล้วก็เสร็จหลังจากนั้นก็จะไปเยือนนิวซีแลนด์กันต่อสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีขออภัยค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้จะไปมีที่แคนเบรานะคะที่ทำเนียบรัฐบาลออสเตรเลียแต่ว่าในส่วนของวันนี้นะคะกำหนดการนายกก็จะเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ Government House นะคะแล้วก็ปาฐกถาที่ Lowy Institute เป็นสถาบันวิจัยด้านนโยบายระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของออสเตรเลียแล้วก็พบปะกับชุมชนไทยในย่านไททาวน์หารือกับผู้บริหารบริษัทแคนวานะคะเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของออสเตรเลียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลระหว่างไทยและออสเตรเลียแล้วก็ช่วงบ่ายจะพบหารือกับภาคธุรกิจที่โรงแรมคราวซิดนีย์นะคะเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างภาคเอกชนไทยกับออสเตรเลียเพราะว่ามีต้องบอกว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะหลายสาขามากที่ร่วมคณะกับท่านนายกไปในรอบนี้นะคะเป็นหลายภาคอุตสาหกรรมเลยจากประเทศไทยเนี่ย10 กว่าที่เลยนะคะครอบคลุมอุตสาหกรรมมีทั้งพลังงานทั้งเหล็กทั้งอสังหาริมทรัพย์ทั้งอุตสาหกรรมในเชิงเกษตรแปรรูปทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็พอเสร็จสับแล้วเนี่ยนะคะคืนนี้ก็จะเดินทางต่อไปที่กรุงแคนเบรานะคะเมืองหลวงของออสเตรเลียเพราะว่าอันนั้นก็จะมีพิธีต้อนรับนายกอย่างเป็นทางการที่นั่นนะคะแต่ว่าก็มีข้อน่าสังเกตนิดเดียวนะคุณวิเชษฐ์ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเหตุอะไรโดยทั่วไปถ้าเราพูดถึงว่าการไปเยือนประเทศต่างๆแล้วเราก็มีจุดมุ่งหมายนะคะในการที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปคุยกันเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยแน่นอนทริปนี้มีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยไปด้วยนะคะแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าทำไมท่านที่มีบทบาทในเรื่องของการค้าอย่างคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะรองนายกด้านเศรษฐกิจอีกคนหนึ่งเลยนะคือมีคลังแล้วก็ต้องมีก็ต้องมีการค้าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีไม่ไปนะอันนี้ก็แปลกแปลกๆอยู่นะคะว่าเอ๊ะเป็นไปได้เหรอว่าเอ๊ะทริปใหญ่อย่างนี้เนี่ยก็น่าจะมีทั้งศรีหศักดิ์สุภจีเอกนิตินะเป็น3ขุนพลรัฐมนตรีคนนอกของท่านนายกเหรอทำไมไม่ไปแล้วเมื่อวานนี้คุณสุภจีก็มาติดตามเรื่องของการท่องเที่ยวแทนคือคุณสุภจีเนี่ยเขาเป็นรองนายกที่ดูเรื่องการท่องเที่ยวอยู่นะคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเป็นกระทรวงที่อยู่ภายใต้กำกับของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์แต่เมื่อวานนี้คุณสุภจีไม่ไปกับท่านนายกนะแต่ไปลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิแทนนะคะก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนอกจากกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีรัฐมนตรีช่วยทั้งคู่นะคะคือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติแล้วก็พัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะคะไปด้วยนะคะปรากฏว่าสิ่งที่คุณสุภจีไปดูเมื่อวานเนี้ยบอกว่าอยากไปเห็นปัญหาจริงที่ด่านหน้าของประเทศนะคะเพราะสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นจุดแรกนะคะที่นักเดินทางมา เดินทางถึงประเทศไทยจะประทับใจไม่ประทับใจแรกมันก็นับกันตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงประเทศไทยที่สนามบินกันเลยทีเดียวคุณสุภจิตบอกว่าถ้าการเข้าเมืองมันเกิดความไม่สะดวกมันก็มีผลกระทบแล้วแล้วยิ่งการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่นำรายได้ในมูลค่าสูงของประเทศไทยอยู่นะคะบอกว่าก็ต้องดูแลตั้งแต่เรื่องความสะดวกความปลอดภัยผ่านตม.จนกระทั่งรับกระเป๋าก้าวออกไปจากสนามบินกันเลยทีเดียวนะคะคุณสุภจีก็เลยบอกว่าในขณะนี้เนี่ยมาตรการระยะสั้นเนี่ยอยากให้เน้นเรื่องของระยะเวลาการรอคิวให้มันน้อยลงนะคะต้องมีการบริหารจัดการกำลังเจ้าหน้าที่ให้ตรงกับที่ช่วงเที่ยวบินหนาแน่นต้องมีพื้นที่พักคอยนะคะมีช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติออโต้เกตเนี่ยนะคะสำหรับผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำอ่ะต้องเพิ่มให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ทราบข่าวมาก่อนหน้านี้นะเขาก็บอกว่าตอนนี้คนที่ต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมันจะมีThailand Digital Arrival Card นะคะหรือ TDAC เขาบอกว่ามคือมันอาจจะเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมอะไรบางอย่างในการที่เข้ามาในประเทศไทยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนเนี่ยถูกเว็บไซต์ปลอมอ่ะมันเก่งจริงๆนะของจริงเรายังไม่รู้จักเลยไอ้ปลอมนี่มันทำเสร็จสับแล้วหลอกเก็บเรียกเงินได้ด้วยบอกว่าทั้งที่ระบบทางการเนี่ยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมนะตกลงมันยังไงกันแน่ตกลงไม่มีใช่ไหมแล้วมันมีคนไปคิดระบบนี้ให้เก็บเหรอ
1: อันนี้
0: มีข้อมูลไว้แบบนั้นนะคะบอกว่าระบบของทางการไม่มีเก็บค่าธรรมเนียมแต่พบว่ามีเว็บไซต์ปลอมมาหลอกเรียกเก็บค่าบริการนะคะประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า Thailand Digital Arrival Card นะคะก็เลยบอกว่าต้องประสานสายการบินแจ้งผู้โดยสารก่อนอ๋อเข้าใจละสรุปแล้วเนี่ยมันมีการเก็บแล้วมันมีแบบ QR code ที่ถูกอะคุณวิเชษมีแบบถูกต้องแต่มันมีมิจฉาชีพที่มันสามารถปลอมจนหน้าตามันดูเป็นเหมือนของไทยแบบทางการไทยแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติก็หลงไปเข้าไปในเว็บที่ว่านี้นะคะในการเขาคือเขาต้องดำเนินการให้เสร็จสับก่อนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้นะคะก็เลยบอกว่าอันนี้ต้องให้สายการบินเนี่ยแจ้งผู้โดยสารให้ถูกต้องในการสแกน QR code ของทางการให้ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นระยะสั้นก่อนประสบการณ์แรกมีความสำคัญนะแล้วก็ต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่เป็นคอขวดเวลาลงเครื่องมาพร้อมๆกันนะแล้วมายืนรอเนี่ยกว่าจะเสร็จสับผ่านตม.กันไม่ได้กว่าจะหลุดไปที่สายพานกระเป๋าเนี่ยบอกว่าจะต้องเปลี่ยนคอขวดให้มาเป็นจุดสร้างความประทับใจได้นะคะแล้วก็ในส่วนของระยะต่อไปนะคะคุณสุภตรีบอกว่าให้ทางรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์เนี่ยหารือกับการท่านะคะทอศึกษาความเป็นไปได้นะคะในการที่จะเพิ่มจุดตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มเติมแล้วก็เชื่อมผู้โดยสารที่ผ่านตม.ไปยังจุดรับกระเป๋าเพื่อลดแรงกดดันจากโถงกลางของอาคารหลักก็แสดงว่าจะใช้จุดอีกที่หนึ่งเป็น satellite terminal นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งมาเป็นขยายในการให้เป็นจุดตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มแต่ว่าสามารถมีการเชื่อมโยงผู้โดยสารที่มาอยู่ในเทอร์มินอลที่จะมาใช้ในการเป็นจุดเพิ่มเติมในการตรวจก่อนเข้าเมืองเนี่ยแต่ก็ต้องกลับมาที่จุดรับกระเป๋าก็คือที่สายพานเนี่ยให้รวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือการจะต้องมีแผนในการสร้าง East Terminal นะคะก็คือเพิ่มตัวอาคารรองรับอีกนะคะเพื่อรองรับว่าจะมีนักเดินทางที่สูงขึ้นนะคะก็เป็นว่าเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นภาพของคุณสุภจีเนี่ยนะคะทั้งประชุมทั้งไปตรวจดูสถานที่นะคะของการปฏิบัติงานของทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็การรองรับนะคะนักท่องเที่ยวต่างๆซึ่งเมื่อวานนี้ในส่วนของคนที่มาหารือด้วยกับคุณสุภจีเนี่ยมีทางท่านผู้การตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะคะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีภัทราธรคำเที่ยงผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2บอกว่าจากเดิมเนี่ยนะคะมีการรองรับบุคคลที่ใช้ออโต้เกตได้เนี่ยมีแค่ไทยสิงคโปร์และฮ่องกงนะคะพอดูแล้วว่ามีความเสี่ยงทางความมั่นคงน้อยแต่ในเมื่อจำนวนคนมันมาเยอะจริงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีมันก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นสำหรับการมาเที่ยวเมืองไทยด้วยก็เลยจะขยายออโต้เกตขาเข้า ให้เพิ่มเป็น33สัญชาติโอ้โหจากเดิมมีแค่ไทยฮ่องกงสิงคโปร์นะจะกลายเป็น33สัญชาตินะคะแล้วก็ในช่วงสถิติของผู้โดยสารขาเข้าเนี่ยตัวเลขจากตม.ที่สนามบินสุวรรณภูมิเนาะเขาบอกว่าถ้าเป็นโลซีซันเนี่ยคนขาเข้านะคะผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยก็ 70,000 ถึง 75,000 คนต่อวันอยู่แล้วแต่ถ้าช่วงพีคนะคุณวิเชษอันนี้ไล่เป็นรายชั่วโมงเลยนะช่วงพีคเนี่ยมันจะมากได้ถึง 5,000 ถึง 6,000 คนต่อชั่วโมงเลยนะคะก็คือคนเยอะนะคะช่วงพีคเนี่ยนะคะแล้วก็ไฮซีซันเนี่ยจาก 70,000-75,000 เนี่ยมันสามารถจะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นตั้งแต่ 80,000 กว่าไปจนถึง 100,000 คนต่อวันทีเดียวนะคะอันนี้ช่วงไฮซีซันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยเต็มทุกช่องตรวจในช่วงที่หนาแน่นแต่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะถ้าใช้ออโต้เกตเนี่ยใช้หลักวิเลยค่ะต่อคนในการที่จะผ่านออโต้เกตเชื่อว่าใครที่เดินทางที่สนามบินก็คงจะคุ้นเนาะก็จะเร็วขึ้นด้วยเนี่ยนะคะจะใช้เวลาเพียง20กว่าวินาทีถึง30วินาทีต่อคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการที่ต้องระมัดระวังไม่ใช่ปล่อยผีผ่านเลยนะคุณวิเชษนะคะทางตม.ก็บอกแล้วค่ะว่าสำหรับกลุ่มที่ยังไงก็ต้องตรวจตราอย่างละเอียดเนี่ยก็ยังจะต้องผ่านเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานความมั่นคงก็เป็นว่าตอนนี้หน้าที่ของสนามบินสุวรรณภูมิก็มีเพิ่ม2 อย่างแล้วเนาะในเรื่องของการดูแลไม่ให้มีการลักลอบเอาสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปที่ประเทศอื่นด้วยจากเดิมที่จะคิดว่าเป็นปลายทางต้องตรวจนะเราก็จะเห็นน้องสุนัขตำรวจเนี่ยนะคะจะมาคอยดมกระเป๋าผู้โดยสารแล้วนี่ก็เป็นด่านหนึ่งนะในการที่จะออกไปแต่ขาเข้าเนี่ยที่เป็นคอขวดอยู่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเพิ่มออโต้เกตเพิ่
1: ม
0: แต่อย่างที่บอกว่ากลุ่มไหนที่ถูกเพ่งเล็งเนี่ยก็ยังคงต้องใช้วิธีการผ่านเจ้าหน้าที่นะคะแต่ดิฉันยังไม่แน่ใจเนาะไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติมันจะดูยังไงนะคือเช่นเรานึกถึงเวลาเราลงมาจากเครื่องบินพร้อมๆกันถ้ามีบังคับด้วยการออกว่าต้องผ่านเจ้าหน้าที่มันก็ต้องผ่านเจ้าหน้าที
1: ่
0: แต่ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะช่องให้เลือกระหว่างไปออโต้เกตกับเจ้าหน้าที่เยอะเมื่อไหร่หลายๆคนคงอยากไปออโต้เกตมากกว่าเนาะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีวิธีให้คนที่ถูกเพ่งเล็งต้องมาผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ยังไงอันนี้ยังนึกถึงวิธีปฏิบัติไม่ออกนะแต่เจ้าหน้าที่เขาคงมีวิธีจัดการอ่ะเออ
1: ใช่ไอ้ข้อสังเกตของคุณราวันก็น่าสนใจนะทำไมคุณสุภจีไม่ไปเพราะว่านี่เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการนะแล้วไปสองประเทศด้วยไปออสเตรเลียกับไปนิวซีแลนด์เนี่ยนะกรวันซึ่งแปลกอันนี้แปลกว่าทำไมไม่ไปด้วยทั้งที่ควรจะไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะทีนี้ผมก็เลย
0: หรือห่วงประชุมครม.คือเช่น
1: มันไม่ได้นะ
0: หรือว่าห่วงประชุมครม.เพราะว่าการประชุมครม.เนี่ยมีตามปกตินะคือบางทีเขาก็จะประชุมก่อนแล้วก็บางทีก็ใช้ประชุมล่วงหน้านะแต่ทีนี้ด้วยความที่ท่านนายกไปยาวทั้งอาทิตย์ไงวันนี้มีแล้วคุณพิพัฒน์อ่ะจะเป็นประธานการประชุมครม.แทนท่านนายกดิฉันเลยไม่แน่ใจหรือกระทรวงพาณิชย์มีอะไรที่สำคัญเลยบอกว่าต้องเข้าครม.วันนี้ต้องคุยในครม.วันนี้หรือเปล่านี่พอดีพยายามมองโลกในแง่ดีอยู่นะพยายามว่าไม่คิดว่ามีอะไรนะแต่มาชวนคิดนิดหน่อย
1: งั้นชวนคิดดูข่าวนี้ต่อข่าวออกมาวันเดียวกันเลยวันนี้แหละแต่เป็นข่าวที่ไม่ได้พูดออกมาจากภาครัฐบาลนะมาจากเอกชนเลยดร.พจน์อรวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะไปเยือนรัสเซียสหพันธรัฐรัสเซียนำโดยคุณเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในกรณ
0: ี
1: อ้าวคุณเสียศักดิ์ไปขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการสองประเทศไปแล้วนี่เขาไปเยือนรัสเซียคุณเสศักดิ์นำคณะไปเยือนรัสเซียไปเจรจาเรื่องการค้าเนี่ยและได้บทสรุปอะไรกันบ้างได้บทสรุปว่าเตรียมจะจัดงานรัสเซียนไทยอินเวสเมนต์ฟอรัม2026ระหว่าง29-31ตุลาคมที่กทม.ซึ่งสภาองค์การค้าแห่งประเทศไทยเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าร่วมนะกับทางรัสเซียอย่างเงี้ยผมก็เห็นข่าวนี้ออกมาในวันเดียวกันเออแปลกๆเหมือนกันนะคุณเสียศักดิ์นี่ไปเจรจาทางการค้ากับรัสเซียนำนักธุรกิจเอกชนไปนั่นน่ะจริงๆบทบาทนี่มันน่าจะเป็นของคุณสุภจีนี่ไปด้วยหรือเปล่าเออคุณเสียศักดิ์ไปในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศรองนายกแต่คุณสุภจีน่าจะไปด้วยเออมันก็แปลกนะหรือมันเป็นสัญญาอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ตอนนี้เนี่ยในฝั่งการเมืองเนี่ยดูเหมือนว่ามีแรงขับเคลื่อนภายในของพรรคในพรรคภูมิใจไทยอ่ะว่าอยากจะให้เปลี่ยนนะเออเป้าของเขาตอนนี้ก็อยู่ที่นี่แหละคนนอกนั่นแหละ นะทั้งคุณสุภจีนะทั้งรัมตีคลังอ่ะคุณเอกนิตินะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้คุณสุภจีดูจะเป็นเป้าใหญ่กว่าคนอื่นเพราะคุณเสียสักนั้นไปยากเนื่องจากว่าอยู่ในบัญชีรายชื่อของนายกถ้าคุณอนุทินเนี่ยไม่ได้เป็นนายกเนี่ยหรือมีอันเป็นไปหรือต้องเปลี่ยนเนี่ยคุณเสียสักต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นยังไงก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ข้างในเนี่ยเขาพยายามจะดันบอกว่าคนนอกน่าจะพอละมั้งคุณสุภชีตอนนี้ผลงานรู้สึกจะตกนะไม่เหมือนตอนแรกมาในดูดีแต่ตอนนี้ชักดรอปลงไปอะไรเงี้ยมันก็พูดกันอย่างนี้ในพักอยู่เหมือนกันนะคุณระวังน่าคิดน่าคิด
0: ใช่ใช่น่าจะมีแรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างอยู่เพราะต้องบอกว่าถ้าจะไปออกแรงดันคุณศิริศักดิ์ก็จะยากอย่างที่คุณวิเชษบอกแล้วเรื่องของคุณเอกนิติก็ยิ่งยากคุณวิเชษสังเกตไหมว่าการมอบหมายงานสำคัญสำคัญของรัฐบาลโดยท่านนายกเนี่ยเอาเป็นว่าคุณเอกนิติไปแบกตั้งกี่กรรมการแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าจะมีคนที่ต้องบอกว่าถ้าจะเตะสกัดกันได้ออกน้ำหนักการเตะสกัดจะได้มีผลได้มากกว่าใน3คนนี้นะในการเป็นคนนอกนี้ฉันว่าคุณสุภจีเนี่ยน่าจะอยู่ในข่ายที่ถูกเล็งไว้มากที่สุดนะถ้าสำหรับคนที่เขาคิดว่าเขามาทำได้ดีกว่าถึงลูกถึงคนกว่าลงพื้นที่คลุกคลีตีโมงได้มากกว่าเพราะเอาง่ายๆนะเขาบอกว่าตอนเนี้ยข่าวแว่วๆว่าแถวกระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำเนี่ยนักข่าวกระทรวงยังเหงาเลยชักคิดถึงคุณสุภจีแล้วมันแปลกไหมนักข่าวยังเหงาเลยคิดถึงรัฐมนตรีว่าการแล้วก็หลายๆคนบอกว่าก็มีคนเปรยให้ฟังนะบอกเวลาที่มีเสียงบ่นจากชาวบ้านว่าข้าวของราคาแพงเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นข่าวเลยโอ้โหอธิบดีกรมการค้าภายในที่วันหยุดนะยังไงต้องเห็นอธิบดีกรมการค้าภายในหรือแม้แต่ตัวรัฐมนตรีเองไปเดินตลาดก็มีคนให้จุดสังเกตว่ามีภาพคุณสุภจีไปเดินตลาดเช็คราคาสินค้าตามตลาดครั้งสุดท้ายที่ไหนจำได้หรือเปล่าก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ไว้ละกันเราไปพักกันค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW13 เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
7: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไป ดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
13: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องของกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และแม้กระทั่งจากทางในตำรวจที่เคยมีบทบาทในการจับกุมนายเล่าตาแสนลี่นะคะที่ท้ายที่สุดแล้วก็ได้อานิสงส์จากการพิจารณาลดโทษนะคะแล้วก็การมีการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยจนทำให้จากโทษลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคุณวิเชษฐ์จะเหลือติดเอาเข้าจริงๆเนี่ย8ปีกว่าเท่านั้นนะคะแล้วก็ด้วยอานิสงส์ของการที่บอกว่าได้เลื่อนระดับนะได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนะคะแล้วอายุก็เกิน70อีกนะคุณวิเชษฐ์ก็บอกว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เนี่ยทำให้เมื่อวานกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารออกมาแจกแจงในเรื่องนี้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่วัย85ปีนะคะที่ถูกปล่อยตัวมาจากบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาบอกว่านายเล่าตาต้องโทษในความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่11ตุลา59ศาลอาญามีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อวันที่12ธันวาคม2562ให้จำคุกตลอดชีวิตและกักขังแทนค่าปรับนะคะ2ล้าน5แสนบาทนะคะคือใช้การกักขังแทนค่าปรับนะคะ2ล้าน5แสนบาทตอนต้องโทษครั้งแรกได้จัดชั้นเป็นนักโทษเด็กขาดเข้าใหม่ชั้นกลางตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมปี2559ข้อ20นะคะแล้วก็ยังไม่เข้ากำหนดในเรื่องของกฎกระทรวงเกี่ยวกับประโยชน์ของนักโทษเด็กขาดนะคะแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์ก็ชี้แจงบอกว่าผู้ต้องขังคือนายเล่าตาเนี่ยได้ประพฤติตัวดีมาตลอดไม่ได้กระทำผิดวินัยของเรือนจำจึงได้รับประโยชน์ในการเลื่อนขั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมในปี2565คุณเชษฐ์ดูนะคือติดคุกเนี่ยนะคะมีบทลงโทษเมื่อปี62นะปรากฏว่าในเวลาเพียง3ปีเร็วไห
1: ม
0: จากนักโทษเด็ดขาดอ่ะคุณเชษฐ์นักโทษเด็ดขาดกลายเป็นชั้นเยี่ยมอ่ะเป็นชั้นเยี่ยมปี65มันยิ่งกว่าก้าวกระโดดอีกทำงานได้เลื่อนขั้นปีละ2ขั้น2ชั้นว่ายากแล้วแต่การเลื่อนชั้นนักโทษเป็นนักโทษดีเยี่ยมแล้วเป็นคดียาเสพติดซึ่งกว่าจะจับได้ต้องลงทุนลงแรงหาสารพัดวิธีที่จะไปมัดตัวให้ถึงเล่าตาได้มันไปง่ายๆแบบนั้นอันนี้คือกรมราชทัณฑ์อธิบายแบบนั้นนะคะแล้วนายเล่าตาก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษ6ครั้งก็อย่างที่เรามาไล่เรียงกันเมื่อวานนะคะคือจากโทษจำคุกตลอดชีวิตนะแล้วก็เป็นโทษจำคุกส่วนใหญ่ก็พอรับสารภาพให้ความร่วมมือก็จะได้ลดอยู่แล้วใช่ไหมก็ลดเป็น50แล้วก็ลดลงมาตามสัดส่วนต่างๆก็เป็นว่าครั้งดิฉันจะค้ำค้างไปบ้างนะคะก็ครั้งล่าสุดก็เหลือ8ปี3เดือน28วัน ขออภัยค่ะแก้เรื่องภาษาก่อนเรื่องจำนวนเรื่องปีก่อนนะคะขออภัยคือด้วยความที่ถูกจับมาตั้งแต่59แล้วก็คงจะต้องมีการคุมขังในระหว่างนั้นเนี่ยก่อนจะถึงชั้นคือต้องคุมขังระหว่างการสู้คดีเนาะเอางี้คุมขังระหว่างการสู้คดีเพราะฉะนั้นเนี่ยขออภัยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแก้ไขว่าเล่าตาติดคุกมาตั้งแต่ปี59 11ตุลา59เพราะฉะนั้นเนี่ยจาก59ถึง65แต่ก็นับว่าเร็วอยู่ดีอ่ะคุณวิเชษฐ์6ปีอ่ะ6ปีคุณได้เลื่อนเป็นชั้นเยี่ยมนะคะจาก59ถึง65เนี่ยนะคะสรุปแล้วเนี่ยนะคะเมื่อมีการลดโทษต่างๆลงอีกเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจากกรมราชทัณฑ์แล้วกรมราชทัณฑ์บอกว่าจนถึงวันที่14สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยเล่าตาแซลลี่โดนโทษจำคุกเนี่ย9ปี10เดือน8วันนะคะแล้วกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่ามีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความรู้สึกและความกังวลของประชาชนจึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องทบทวนและเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโทษโดยเฉพาะกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิตผู้ต้องขังจำคุกตลอดชีวิตผู้ต้องขังในคดีอุกอาจหรือคดีที่มีผลกระทบสร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคมเพื่อให้การบริหารโทษมีความเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของความผิดเป็นไปตามหลักสัดส่วนการลงโทษและก็คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและประโยชน์ของสังคมโดยรวมเอาเป็นว่าจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์นี้กรมราชทัณฑ์บอกว่าเขารับทราบแล้วเขาเห็นถึงความจำเป็นต้องมาทบทวนแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารโทษละนะคะก็ยืนยันว่าในสิ่งที่ทำมาเนี่ยในการบังคับโทษและปล่อยตัวเล่าตาเนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและหลักนิติธรรมที่ใช้บังคับกับผู้ต้องขังทุกรายอย่างเท่าเทียมไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งกระบวนการปล่อยตัวต้องได้รับการกลั่นกรองผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเข้มงวดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าได้ประสานส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยาเสพติดและฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้ดำเนินการติดตามพฤติการในเล่าตาแสนลี่ภายหลังพ้นโทษแล้วก็เป็นว่าโยนไม่ใช่โยนอุ้ยขออภัยใช้คำว่าโยนไม่เพราะเลยมอบหมายต่อแต่เราก็เห็นแล้วนะการบริหารติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปเราเห็นกรณีในป๋องแล้วใช่ไหมคุณเชษฐ์ป๋องที่ไปฆ่าโหดสองพี่น้องรัสเซียเนี่ยและก็ยังมีคนไทยอยู่ด้วยเนี่ยนั่นก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วก็จริงๆมันต้องมีระบบการติดตามพฤติกรรมต่างๆแล้วก็จริงมีใครว่างตามไห
1: ม
0: มีใครว่างตามให้นะคะกรณีนี้ก็ยังไม่รู้เลยนอกจากเล่าตาจะมีความเข็ดหลาบกับชีวิตในเรือนจำหรืออยู่ในเรือนจำอาจจะไม่ได้ลำบากก็ได้อันนี้เราก็ไม่ทราบได้นะคุณวิเชษนะคะเอาเป็นว่าแจกแจงมาแบบนี้แต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะว่าถ้าจะไปตามหาในโซเชียลมีเดียสำหรับโพสต์นี้ของกรมราชทัณฑ์พอดีนักข่าวก็ลงข่าวกันไปทุกสำนักแล้วเขาบอกว่าหาไม่เจอแล้วนะเหมือนลบไปแล้วลบโพสต์ไปแล้วค่ะเออว่าอย่างนั้น
1: ที่บอกว่าแล้วจะตามกันยังไงต่อไปเนี่ยเมื่อวานนี้มีคำตอบมาจากตรงนี้แล้วจากรองเจรตำรวจแห่งชาติพลตรีโทไตรรงค์ผิววันนะซึ่งบอกว่าทางพลตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เนี่ยซึ่งเป็นเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้สั่งการแล้วให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลที่พ้นโทษตามประมวลระเบียบนะการของตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีลักษณะที่17นะและควบคุมอาชญากรบางประเภทการทำประวัติคนพ้นโทษและก็การรายงานนะพฤติการรวมทั้งนโยบายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจชาติอย่างเคร่งครัดแล้วกำชับให้ทุกสถานีตำรวจนะครับตรวจสอบข้อมูลคนพ้นโทษที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเมื่อออกจากเรือนจำมาแล้วโดยใช้ระบบที่เขาเรียกว่า CRIMS นะครับซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์และก็ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการที่จะประกาศการบันทึกการรายงานพฤติการของคนพ้นโทษในตามแนวความคิดนะกับเคลื่อนของทางสตช.ก็คือผ่านแอปพลิเคชัน Police 4.0 เนี่ยนะครับพร้อมมีการจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษบุคคลพ้นโทษและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้ร้ายนะในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รูปแบบการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่และก็มอบหมายให้ตำรวจในการที่จะสังเกตพฤติกรรม นะและก็ความเคลื่อนไหวของบุคคลดังกล่าวแล้วรายงานตามแผนของการที่จะรายงานซึ่งอันเนี้ยมีอยู่แล้วนะครับก็จะต้องรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแต่มันมีประเด็นอยู่นิดหนึ่งก่อนตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะฝั่งที่อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นการก้าวล้ำเป็นการคุกคามเป็นอะไรเปล่านี่นะก็บอกว่านอกจากนี้ได้สั่งการให้กองทะเบียนประวัติอาชญากรและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลคนพ้นโทษกับกรมราชทัณฑ์นะให้เป็นปัจจุบันแล้วก็นำลงในระบบสืบค้นของครามส์ในทันทีที่รับข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะซึ่งอันนี้แน่นอนกุลวันเนี่ยผมก็คุยกับคนที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมเขาก็มีแนวคิดอีกแบบนึงก็บอกคนที่พ้นโทษไปแล้วปฏิบัติตัวดีนะสังคมเองก็ควรจะต้องให้โอกาสเขาอะไรเงี้ยนะมันก็มีมุมนี้อยู่ด้วยไงคือมันจะมีทั้งสองด้านนะครับมีทั้งคนที่ไม่ดีกลับมาก่อคดีซ้ำนะหรือว่ามาค้ายาเสพติดกันต่อแต่เมื่อจะมีอีกคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ออกไปแล้วเขาก็ปฏิบัติตัวดีแล้วเขาไม่กลับไปทำความผิดซ้ำอีกแล้วก็ไม่อะไรแล้วเนี่ยตรงนี้จะทำไงถ้าเกิดว่าสมมติไปตามกันตลอดอย่างเงี้ยอันที่หนึ่งนะไปก้าวล้ำอะไรกับเขาหรือเปล่าคนนี้ก็ไม่ได้มีความผิดไม่ได้คิดจะทำความผิดซ้ำนะอันนี้ก็อันหนึ่งการที่สองเอาก็จริงไอการสั่งการไปเนี้ยจะทำได้จริงหรือเปล่าอย่างที่กรุณาพูดถึงว่าแล้วเอาก็จริงจะมีเวลาไปตามแล้วแก้งานตัวเองก็เยอะอยู่แล้วงานตำรวจจับกุมคนร้ายต่างๆไม่เว้นแต่ละวันก็แจ้งความกันไปทำไมไม่รู้จะตามยังไงแล้วจะต้องมาตามนะคนที่เคยติดคุกมาก่อนอีกเยอะแยะที่ออกมาแต่ละปีเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยจะเอาเวลาที่ไหนไปตาม
0: ตามคุณวิเชษรู้ไหมว่าตามเขาจะมีพิธีสู่ขวัญเล่าตาแสนลี่ค่ะคุณวิเชษทราบไหม
1: เขา
0: จริงเขามีการเตรียมจัดงานสู่ขวัญโอ้โหเขาผู้นำแหมคุณวิเชษเขาหนุ่มๆนี่เขาเป็นกลุ่มลูกน้องขุนสานะเล่าตาแสนลี่
1: นึกถึงหนังเลยหนังฮอลลีวูดอ่ะโอ้ลูกพี่ออกจากคุกมานี่ฉลองกันใหญ่เลยนี่เงี้ยเลย
0: ใช่วันที่18วันอะไรวันนี้ดิวันนี้18สิเขาบอกว่ามีพิธีสู่ขวัญเล่าตาวันนี้9โมงเช้ามีข่าวอันนี้อ้างอิงจากบิ๊กเกรียนนะเป็นเพจที่เวลาเราดูตามข่าวอาชญากรรมเราก็จะมาดูบ้างนะฮะบอกว่าสภ.แม่อายทำหนังสือขอกำลังตชด334นะคะแล้วเขาก็เลยแซวบอกว่าอาตายของบิ๊กเกรียนเอาไงดีเล่าตาราชายาเสพติดขอกำลังตำรวจไปดูแลงานเฉลิมฉลองพ้นคุกไม่ใช่อารีวัฒน์ที่ช้ำใจตชด334ก็ช้ำใจค่ะมีงานฉลองพ้นคุกเห็นไหมก็คิดดูเดี๋ยวจะรู้ว่าบารมีเล่าตาใหญ่ขนาดไหนสงสัยต้องดูที่งานเฉลิมฉลองในเช้าวันนี้นะคะแต่ว่าเราไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อสังเกตที่น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้เวลาที่จะเล่าต่อนะมีท่านอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เสนอแนะมากับว่าทำไมเขาถึงเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้เร็วมากฟังแล้วตกใจจนต้องบอกว่าเดี๋ยวข่าวนี้ต้องเล่าต่อนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาพร้อมดังเรื่องอื่นด้วยในเวลาที่พอมีอยู่ค่ะพักกันค่ะ
14: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
15: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
16: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกตย้ำไทยเห็นด้วยตั้งทูตแคทรีนาคูเปอร์นั่งประธานคณะประนอมชี้กระบวนการอันคลอสไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาที่ผ่านมาเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมหรือโคเอเจนต์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทั้งนี้เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมโดยสมบูรณ์ทั้ง5คนแล้วฝ่ายไทยมีการแต่งตั้งนายศิหศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่ตัวแทนร่วมและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตทำหน้าที่รองผู้แทนซึ่งคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกโดยคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ในเดือนกันยายน2569นี้ยังคงต้องรอฟังรายละเอียดที่แน่นอนอีกครั้งนางสาวใจไทยย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาและมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะนำไปพิจารณาไทยสวนกัมพูชาเดือดไม่ใช่ตำรวจอาเซียนย้ำเขตแดนสแกมเมอร์คนละเรื่องกันพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงสถานการณ์ที่กัมพูชากล่าวหาไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นตำรวจอาเซียนและไม่ได้ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศใดแต่ไทยจะไม่เพิกเฉยต่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ทำร้ายประชาชนไทยประชาชนอาเซียนและประชาชนทั่วโลกสิ่งสำคัญคือต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวหาโดยเรื่องอธิปไตยคือเรื่องอธิปไตยเรื่องของสแกมเมอร์คือเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติและเรื่องเมียนมาคือกระบวนการทางการทูตและกลไกอาเซียนทั้ง3เรื่องไม่ควรถูกนำมาเป็นประเด็นปะปนกันเพื่อสร้างข้อกล่าวหาว่าประเทศไทยมีเจตนาอื่นแอบแฝงเมื่อถามถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนและใช้เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการบุกรุกกัมพูชาผู้อำนวยการ JIC กล่าวว่าควรกลับมาดูข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้ถ้อยคำทางการเมืองส่วนถามย้ำว่ากรณีที่กัมพูชาระบุว่าไทยใช้สแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในเรื่องดินแดนพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าต้องแยกกันใน2เรื่องนี้อย่างเด็ดขาดโดยข้อพิพาทหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเขตแดนต้องดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศข้อตกลงและกลไกที่เกี่ยวข้องส่วนการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอย่านำเรื่องอาชญากรรมมาบังเรื่องเขตแดนและในทางกลับกันอย่านำเรื่องเขตแดนมาใช้เป็นเกราะกำบังให้อาชญากรรมข้ามชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิด ที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์มาติดตามกันต่อนะคะกับช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณคุณวิรัติกุลค่ะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะคุณวิเชษฐ์ขอตัดสลับมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวกันในวันนี้ทางไลฟ์ของคลื่น YouTube แล้วก็ Facebook 96.5 นะคะที่ YouTube คุณประวิทย์ทักทายมาคุณสุเมธค่ะฟังจากบางสะพานประจวบคีรีขันธ์คุณปราโมทบอกไม่อยากเห็นการข่มขู่ไทยถ้าจะให้เลือกข้างฉะนั้นเรื่อง AI ไทยควรเดินอย่างระวังช้าไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนนะคะส่วนคุณตุ้ยอนันต์บอกว่าไม่เปิดให้อเมริกาและยุโรปมาลงทุนการสื่อสารในไทยนะคะแล้วก็คุณถาวรบอกว่าหรือกรมราชทัณฑ์อันนี้เอาตามที่คุณถาวรเม้นนะกรมราชทัณฑ์ปัญญาอ่อนนะหรือจะเป็นเพราะกรมราชทัณฑ์ปัญญาอ่อนไม่เสนอปรับกฎหมายให้เหมาะสมเมื่อไหร่จะทำได้จริงเดี๋ยวจะมีข้อจำกัดของในทางปฏิบัติเรื่องนี้ด้วยนะคะจากผู้ที่เคยเป็นอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ให้มุมมองน่าสนใจในเรื่องนี้เดี๋ยวจะนำเสนอต่อเนี่ยนะคะคุณสมชายบอกคดียาเสพติดไม่ควรได้รับการลดโทษเราต้องกำจัดจุดอ่อนของกรมคุกประชาชนเห็นว่านี่คือจุดอ่อนของกระบวนการยุติธรรมไทยคุณไพลอตบอกว่ากรณีเล่าตาถ้ารับผิดเล็กน้อยไม่สมสัดส่วนความผิดแล้วใครมันจะกลัวคุกทำผิดเยอะๆได้เงินหลายๆติดคุกเดียวๆออกมาใช้เงินนะคะก็ดูจะเป็นความเห็นที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกันอยู่ว่าเราก็มองว่าเอ๊ะมันดูเร็วไปหรือเปล่านะคะแล้วก็เกณฑ์ต่างๆมันยังทำให้ผู้ต้องขังเขาเนี่ยได้เกิดความการเรียนรู้การสำนึกในความผิดนั้นเพียงพอแล้วหรือยังมาต่อที่ Facebook คุณสุขโชติทักทายมาคุณ

0: สุนทรีไม่แน่ใจว่าถึงเรื่องพูดถึงเรื่องอะไรนะคะบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่แน่ใจว่าเม้นถึงเรื่องอะไรมาก่อนหน้านะคะคุณคณิตบอกว่าสวัสดีครับประเทศไทยยามบ้านเมืองโดนครอบงำด้วยอำนาจเงินและสีน้ำเงินทุกองค์กรรัฐคนไทยคงต้องเลือกข้างอีกครั้งตามที่อเมริการะบุครับคุณพ่อเป่าๆบอกว่านักข่าวก็รอสัมภาษณ์คนฟังก็รอฟังว่าจะสัมภาษณ์ว่าที่รัฐมนตรีไหมนะคะรัฐมนตรีใหม่ไหมนะคะคุณอะไรทักทายมาคุณชิกกี้ด้วยคุณชิกกี้นะบอกลอยๆนะบอกกรมได้รับเงินพิเศษจากนักโทษยาเสพติดเยอะนะคะคนชั่วคนเลวไม่ดีอยู่ในประเทศไทยแล้วมีความสุขค่ะแต่คนที่ได้รับผลจากการกระทำเนี่ยเขาต้องทุกข์ทรมานคุณสุริยาทักทายมาเช่นเดียวกันกับคุณอริยานะคะขอบคุณค่ะทำไมเอาเดี๋ยวทีมงานขึ้นคลิปเลยก่อนหน้าที่จะมีพิธีสู่ขวัญในวันนี้หรือรับขวัญก็ตามแต่จะเรียกกันนะตามความเชื่อประเพณีทางเหนือเนาะ
1: ใช
0: ่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเขามีการเผยภาพคลิปนะคุณเชษฐ์เป็นงานเลี้ยงค่ะเลี้ยงต้อนรับเล่าป่าเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพคลิปให้ดูนะแต่เป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นภาพที่เห็นว่าเล่าป่าเนี่ยเขาก็แต่งตัวใส่เสื้อยืดลายขวางสีขาวดำสลับเขียวแต่ที่ข้อมือเนี่ยโอ้โหใส่สินเต็มเลยคุณเชษฐ
1: ์
0: มาครึ่งแขนละใส่สีขาวๆเนาะเวลาที่รับขวัญกันทางเหนือนะคะปรากฏว่าคลิปสั้นๆเนี้ยนาทีเศษๆเนี่ยเป็นวงเหมือนเอามือถือถ่ายวนๆนะคะเป็นภาพที่เล่าตาเนี่ยเข้ามาแล้วก็พี่น้องก็ไปต้อนรับผูกข้อมือกินเลี้ยงจิบน้ำชากันนะคะแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าเป็นงานที่ญาติๆเนี่ยจัดเพื่อต้อนรับในเล่าตานะคะที่เชียงใหม่นะคะก็บอกว่าเป็นภาพสั้นๆนะคะที่บ้านเลขที่99บ้านห้วยซ่านนะคะที่แม่อายเชียงใหม่บอกว่าอยู่ห่างจากปั๊มที่เป็นที่ปั๊มน้ำมันที่ตำรวจไปจับตัวที่เขาวางแผนล่อซื้อและจับตัวเล่าตาได้เนี่ยนะคะแค่เพียง2กิโลเท่านั้นในคลิปบอกว่าเล่าตาพูดเป็นภาษาลีซูบอกไม่ให้ลูกหลานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไอเราก็ฟังภาษาลีซูไม่ได้คือแต่ในคลิปนะท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์อยู่จะเห็นแล้วเป็นคลิปสั้นๆแล้วเหมือนกินข้าวกันล้อมวงกันแบบเป็นโต๊ะจีนกลมๆอ่ะนะแล้วเล่าตาก็นั่งอยู่ในงานนะคะซึ่งก็มีภาพแค่นั้นแหละเป็นภาพสั้นๆแต่ว่าข่าวที่บอกว่าวันนี้ที่มีข่าวแซวว่าเขาตำรวจขอกำลังไปช่วยดูแลความปลอดภัยงานเล่าตาเนี่ยงานพิธีสุขวัญในวันนี้จะมีขึ้นในวันนี้ตอน9โมงเช้านะคะแต่ทำไมถึงได้รับการลดโทษหรือว่าเลื่อนขั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเร็วมีคำอธิบายแบบนี้ค่ะปัญหาคือคนมันล้นคุกเจ้าหน้าที่ไม่พอที่จะมาประเมินอะไรด้วยวิธีที่มันแบบดูจะรอบด้านด้วยกว่านี
1: ้
0: คนที่เปิดเรื่องนี้เนี่ยเป็นความเห็นของท่านอดีตอธิบดีรองอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะคุณกฤตกระแสทิพย์ค่ะคุณวิเชษฐ์ก็รับทราบแหละว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกรณีของเล่าตาเนี่ยมีมากอยู่เลยทีเดียวนะคะสิ่งที่ท่านอดีตท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณกฤตท่านโพสต์ Facebook เอาไว้เนี่ยท่านบอกว่าในเมื่อกรมราชทัณฑ์ออกมาแถลงว่าจะรีบพิจารณาก็คือเหมือนการทบทวนนะเกณฑ์ในการบริหารการบังคับโทษเนี่ยก็คือนะคะในมุมมองของคุณกฤตก็คือการออกมายอมรับว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีนั้นหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมมีปัญหาก็คือเกณฑ์ในการพิจารณาบริหารการบังคับโทษยอมรับว่าที่ผ่านมาราชทัณฑ์ไม่ได้ดูเจตนารมณ์ของอัตราโทษตามคำพิพากษาการที่ศาลพิจารณาตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแปลว่าความผิดที่จำเลยก่อมีความร้ายแรงศาลก็จึงเห็นควรที่จะควบคุมตัวจำเลยไว้ในเรือนจำเป็นการกำจัดจำเลยออกจากสังคมอย่างถาวรวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่การประหารชีวิตเพราะว่าศาลก็เมตตามาชั้นหนึ่งแล้วราชทัณฑ์ในมุมของคุณกฤตกระแสทิพย์นะคะอดีตอธิบดีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าราชทัณฑ์ไม่ได้ทำผิดในการบริหารโทษเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎหมายราชทัณฑ์เพียงนี่คืออันนี้เลยไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยเพียงแต่ระบบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดมันมีปัญหาค่ะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ดีการพักโทษการลดวันต้องโทษก็ดีหรือคัดไปอยู่เรือนจำชั่วคราวก็ดีมันจะพันอยู่กับชั้นนักโทษว่าเขาเป็นนักโทษในระดับไหนคุณพิเชษยิ่งได้เลื่อนขั้นเป็นนักโทษไปจนถึงดีเยี่ยมเนี่ยยิ่งได้รับประโยชน์มากแต่ในระบบที่ทำอยู่ในทางปฏิบัติเหมือนการเลื่อนแบบอัตโนมัติตามวงรอบระยะเวลาวิธีการประเมินพฤติกรรมนะคะก็ไม่ได้ดูอะไรมากมันมาแบบนี้เลยคือถ้านักโทษ

0: แค่นี้ได้แล้วนะแค่นี้คือประพฤติประเมินได้แล้วนะคือเขากำลังจะอธิบายต่อไปว่าทำไมแต่เกณฑ์มันเบาบางขนาดนี้ไม่รู้ยุคนี้จะเป็นยังไงแต่ยุคคุณกลิบบอกท่องศีลห้ามาท่องคำปฏิญาณมาถ้าเป็นต่างด้าวทำยังไงถ้าคุณวิเชษจะดูความประพฤติคนต่างด้าวร้องเพลงชาติไทยมาให้ฟังนี่คือเกณฑ์เลื่อนขั้นนะของนักโทษที่ติดคุกอยู่ไม่นานค่ะขึ้นไปเลยเลื่อนชั้นง่ายๆเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นถึงชั้นเยี่ยมได้นะคะบอกทำไมอ่ะเขาบอกเพราะเรือนจำใหญ่ๆมีผู้ต้องขังหลายพันคน
1: ล้นคุก
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้ามาเออกรมราชทัณฑ์ก็อยากจะมีมาตรฐานในการเลื่อนชั้นของนักโทษให้มันสูงกว่านี้ดีกว่านี้นี่แหละนะคะแต่ปัญหาคือคนล้นคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าแค่การคุมอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องทำให้ดีซะก่อนเพราะถ้าคุมไม่อยู่จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเอาแค่คุมอย่างเดียวก็ยังเป็นเรื่องใหญ่เลยสำหรับเมื่อเทียบจำนวนกับปริมาณนักโทษที่ล้นคุกดังนั้นอย่าว่าแต่เลื่อนชั้นอย่างมีคุณภาพเลยสิ่งที่สำคัญคือสังคมภายนอกไม่ทราบว่าถ้าเกิดนักโทษรายไหนไม่ได้รับการเลื่อนชั้นโดยไม่มีเหตุผลสมควรตัวเจ้าหน้าที่โดนฟ้องอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเมื่อชั้นมาง่ายอันนี้อันหนึ่งแล้วนะเพราะเกณฑ์หลวมเพราะคนล้นเจ้าหน้าที่น้อยทำอะไรยุ่งยากมากไม่ได้พอถึงโอกาสสำคัญสำคัญก็มีพระราชทานอภัยโทษนักโทษเด็ดขาดที่ได้เลื่อนไปเป็นชั้นสูงแล้วเขาก็ได้อัตราส่วนการลดโทษเยอะไปด้วยโดยอัตโนมัติความเห็นส่วนตัวของท่านอดีตอธิบดีรองขออภัยค่ะอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณกฤตกระแสทิพย์ที่ให้ความเห็นไว้ท่านบอกว่าความเห็นส่วนตัวคือกรณีผู้ต้องขังรายใดที่ต้องโทษอัตราสูงควรแยกออกมาพิจารณาเป็นการเฉพาะให้เอาโทษตามคำพิพากษามาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วมาคิดกันว่าอัตราโทษเท่านี้ควรต้องอยู่ภายในเรือนจำนานเท่าไหร่จากนั้นจึงไปสู่การบริหารเลื่อนชั้นเฉพาะรายเพื่อไม่ให้นักโทษรายดังกล่าวได้เลื่อนชั้นขึ้นไปครองเป็นชั้นเยี่ยมเร็วเกินไปเรื่องนี้สมควรต้องทบทวนแต่เรื่องการพระราชทานอภัยโทษนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระราชอำนาจตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจะยกร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฝ่ายบริหารจะต้องเป็นคนยกร่างเสนอครม.นำขึ้นทูลเกล้าเป็นการปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะฝ่ายบริหารก็น้อมสำนึกพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบดูผลกระทบรอบด้านเพื่อไม่ให้ต้องระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งจะเป็นการเทิดทูนต่อพระบรมเดชานุภาพองค์พระมหากษัตริย์และผลประโยชน์ต่อสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความเหมาะสมและสมควรได้กลับตนออกไปเป็นพลเมืองดีเพราะฉะนั้นเมื่อพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ไม่สมควรก้าวล่วงวิจารณ์ใดๆถ้าทำหลักเกณฑ์แบบนี้รับรองว่าจะไม่เกิดปัญหาทำให้สังคมเกิดความตนกตกใจเหมือนกับกรณีปล่อยตัวเล่าตายต่อไปครับสรุปแล้วเป็นปรับเกณฑ์ดูเกณฑ์คำพิพากษาของศาลเป็นสำคัญว่าเจตนาลมที่ศาลลงอย่างนั้นนะเพราะอะไรแล้วค่อยมาบริหารเรื่องการเลื่อนขั้นกันต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะจากคนที่เคยปฏิบัติงานมาในกรมราชทัณฑ์แล้วต้องบอกเป็นระดับบริหารคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ
1: ก็ต้องไปแก้อย่างที่ว่านะให้มันเหมาะสมแต่ว่าถ้าจะว่ากันที่ต้นเหตุทำไงไม่ให้นักโทษล้นคุกก็ต้องทำยังไงอย่าให้คนเข้าไปในคุกเยอะๆนั่นก็คือให้คนทำผิดน้อยลงนะปรับสภาพแวดล้อมอย่าให้มันเกิดปัญหาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเอาคนไปอยู่ในคุกเยอะๆนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นการบ้านข้อใหญ่พอพูดถึงเรื่องนี้มันเลยทำให้เห็นความต่างอย่างหนึ่งนะคุณรวัตว่าคดีทั่วไปคดียาเสพติดนะคดีช่อโกงและคดีทางการเมืองย้ำว่าคดีทางการเมืองโอ้โหนะก็เห็นแล้วก็เราได้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะว่าคนที่โดนเป็นนักโทษการเมืองคดีการเมืองนี่โอ้โหยากเลยประกันตัวยังออกมาไม่ได้เลยคุณรวัตขอประกันก็ไปได้อะไรก็ไปได้นะเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าพอมาเห็นอีกด้านหนึ่งเนี่ยโอ้นักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามเกณฑ์ออกมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันก็มีความต่างกันอยู่เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้คนในสังคมก็มองเห็นได้ถ้ามาดูอีกเรื่องหนึ่งกันละกันมาดูเรื่องของการประชุมสภากลาโหมกันหน่อยวันที่20สิงหาคมนี้จะมีการประชุมสภากลาโหมที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะพลโทดุลนะบุญธรรมเจริญเนี่ยเป็นประธานการประชุมนะมีผบ.เหล่าทัพมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงแต่เขาก็บอกว่าก่อนการประชุมสภากลาโหมเนี่ยจะมีการหารือของคณะกรรมการปรับย้ายในทหารชั้นในพลเพื่อสรุปรอบสุดท้ายนะก่อนจะส่งให้เจ้ากรมเสวนตราตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งนายกรัฐมนตรีนะในวันที่28สิงหาคมนี้

0: เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าเนี่ยก็ปรากฏว่ามีรายชื่อออกมาเป็นผงออกมาแล้วนะว่าอย่างตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมนี่คาดว่าจะเป็นของพลเอกสรัญเพชรานนท์นะครับรองปลัดกระทรวงกลาโหมนี่เป็นเตรียมทหารรุ่น26นะรุ่นเดียวกับผบ.ตบ.ท่านปัจจุบันเนี่ยนะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกซึ่งท่านจะเกษียณปีหน้าคือถ้าพลเอกสรัญขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยคนใหม่ก็จะอยู่ถึงปีหน้านะครับเกษียณปี70แล้วก็ในส่วนของผู้บัญชาการทหารเรืออันนี้ก็บอกมี3คนที่เป็นแคนดิเดตนะพลเรือเอกนเรศวงตระกูลนี่ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเตรียมทหารรุ่น26เหมือนกันรุ่นเดียวกับผบ.ตบ.รุ่นเดียวกันนะว่าที่ปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะท่านเป็นผู้ช่วยนะผู้บัญชาการทหารเรือนะฮะอีกคนนึงก็คือพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักกุลนี่เป็นเสนาธิการทหารเรือเป็นรุ่นน้องมา1ปีเตรียมทหารรุ่น27นะครับแล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยเห็นบอกจะมีการขยับพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วรองเสนาธิการทหารเนี่ยก็เป็นเตรียมทหารรุ่น26เหมือนกันรุ่นเดียวกับผบ.ตบ.นี่แหละจะขึ้นมาเป็นเสนาธิการทหารส่วนพลเอกชิดชนกนุชฉายาเสนาธิการทหารคนปัจจุบันเนี่ยจะขยับขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเลยพลเอกนุชชิดชนกเนี่ยก็เตรียมทหารรุ่น26เหมือนกันโอ้โหเรียกว่าพรึบๆกันทั้งหมดเลยนะรุ่นนี้นี่จะขึ้นคุมอำนาจนะกันทั้งหมดเลย5เสือทบเห็นบอกจะปรับเปลี่ยนบางตำแหน่งนะเช่นพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนี่ก็เตรียมทหารรุ่น26เหมือนกันจะขยับขึ้นเป็นรองผบ.ตบ.นะครับเพื่อจะจ่อชิงตำแหน่งผบ.ตบ.ในปี2570หลังจากที่พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกเนี่ยจะเกษียณอายุราชการในปีหน้าเพราะว่าทางพลเอกณรงค์ฤทธิ์เนี่ยจะไปเกษียณในปี2571นะครับก็อยู่ต่ออีก1ปีนะฮะคือเพื่อนเกษียณไปก่อนนะแต่ตัวเองอายุน้อยกว่าก็ไปเกษียณโน่นแหละปี71นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจจุดหนึ่งนะคือแม่ทัพภาค4มีข่าวว่าจะย้ายพลโทนรทิพย์โผล่นอกเตรียมทหารรุ่น26นะครับซึ่งจะเกษียณในปี70เนี่ยขึ้นมากินตราพลเอกแล้วขยับพลตรีชาคริตอุจารัตนะนะครับรองแม่ทัพภาค4ซึ่งเป็นทหารรบพิเศษอันนี้เป็นเตรียมทหารรุ่น28จะขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาค4รุ่นใหม่เพราะว่าจะไปเกษียณนู่นเลย2572นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของโผที่เขาจะคุยกันในการประชุมกำลังการปรับย้ายในวันที่20สิงหาคมนี้นะครับ
1: ดิฉันขอมาดูที่เรื่องของการเตรียมพลอยสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกที่บอกว่าให้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องเนี่ยท่านนายกก็พูดเอาไว้สำหรับเรื่องดังกล่าวซึ่งก็จะเป็นการตรวจสอบตามวิถีของการเมืองกันอยู่แล้วนะคะท่านนายกย้ำว่าทุกคนเนี่ยมีความพร้อมในการตอบข้อสงสัยนะคะให้เกิดความชัดเจนกับประชาชนนะคะเพราะว่าไม่ได้ตอบแค่คนในสภาแต่ตอบกับประชาชนทั้งประเทศนะคะส่วนหัวข้อนึงที่เราทราบกันก่อนหน้านี้ที่ไอติมแล้วประธานวิปฝ่ายค้านบอกแล้วมีแน่ๆเนี่ยคือเรื่องหัวสวคุณอนุทินบอกว่าไม่ทราบว่าใครมีธงอะไรนะแต่ยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสว.อะไรทั้งสิ้นสว.เป็นอีกสถาบันหนึ่งหัวสว.ก็เป็นคำบัญญัติของใครที่อยากจะบัญญัติเข้ามารัฐบาลนี้มาปฏิบัติหน้าที่ปี69แต่สว.มาปี67ท่านนายกบอกไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลถามต่อว่าถ้าฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องหัวสว.ใหม่พิปรายจะตอบไหมท่านนายกบอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลนี้รัฐบาลจะตอบแต่อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเราไม่ตอบนะคะบอกว่าก็บานปลายไปแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไฮไลท์ตอนหลังเนี่ยก็คือเรื่องของการปล่อยคลิปใช่ไหมคุณวิเชษแล้วก็มีเสียงว่าทำเพื่อข้างบนเนี่ยทำเพื่อข้างบนเนี่ยนะคะท่านนายกก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้บอกว่าหัวสว.จะมาถามผมไม่ได้เพราะผมอยู่ฝ่ายบริหารมีความพยายามจะให้เกี่ยวกับรัฐบาลคงเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นเป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลอย่าไปคิดมากทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแล้วแพ้เลือกตั้งก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปอย่าอยู่นอกเกมนะคุณเชษนายกตั้งการแล้วนะสว.มาปีไหน67รัฐบาลมาปีไหน69รัฐบาลไม่เกี่ยวแม้ว่าตอนนี้เนี่ยในการลุยไถเอาในการแฉกันเป็นรายอาทิตย์เนี่ยจะพันไปให้ถึงท่านนายกแล้วก็แกนนำระดับบิ๊กๆไปจนถึงระดับตั้งแต่รองนายกถึงรัฐมนตรีหลายคนของพรรคภูมิใจไทยก็ตามเมื่อวานนี้อีกคนหนึ่งนะคะที่ถูกถามนะคะก็คือคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์รัชกิจประการบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าพุ่งเป้ามาที่ตนเองเนี่ยสำหรับกระทรวงคมนาคมคิดว่าน่าจะไม่มีนะ พราะรัฐบาลเป็นเรื่องพลังงานรอบที่แล้วนะคุณพิพัฒน์ดูใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงพลังงานละเรื่องแลนด์บริดจ์ก็ยกเลิกไปแล้วนี่นะคะโดยการศึกษาของคุณเอกนิติก็ยกเลิกคำว่าแลนด์บริดจ์ไปแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมาอภิปรายเนี่ยเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดอภิปรายเรื่องของกระทรวงเราพร้อมชี้แจงนะในส่วนของการทำงานเนี่ยบอกว่ารอบนี้เนี่ยมา3เดือนกว่าเกือบ4เดือนก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะเรียนอย่างตรงไปตรงมาอันนี้คือประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตในกระทรวงแต่เรื่องหัวล่ะงานนี้ก็จะพันไปถึงคุณพิพัฒน์แบบชนิดแงะไม่ออกเหมือนกันนะถ้าในสิ่งที่ฝ่ายค้านแล้วก็ไอลอเนี่ยพยายามพันเอาหลักฐานมาเอาพยานมาบอกต่างๆเนี่ยคุณพิพัฒน์บอกแบบนี้คุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องหัวสวคิดว่าอยู่ในกระบวนการที่กกต.เขากำลังสอบอยู่ถึงจะมี2คณะความเห็นจะเป็นยังไงเนี่ยก็ไม่ทราบคณะที่ทำการหาข้อเท็จจริงก็ยังไม่สรุปชัดเจนยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่สำหรับตนเองเรื่องการหัวสวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้คุณพิพัฒน์ไปมองว่าไอ้สำนวนที่เข้าไปในกกต229คนที่ว่านั้นชื่อตนเองก็ไม่มีนะคุณเชษนะคะแต่เป็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณไอติมเนี่ยที่เป็นคนมาเปิดเรื่องของคลิปนะคะที่มีคำถามต่อว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีโพนสาจังหวัดหนองคายที่คุยกันกับผู้สมัครสวที่โรงแรมย่านแหลงรังสิตแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะที่มีคำว่าพันนะคะไฮไลท์ที่จะถูกถามคือเราทำเพื่อข้างบนมันเป็นภารกิจเพื่อข้างบนคุณไอติมตั้งคำถามว่าข้างบนเนี่ยหมายถึงอะไรจริงๆมันมีคำหลายอย่างที่ฟ้องอยู่แต่ว่าคำนี้จะถูกถามมากที่สุดเอาเป็นว่าคุณว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงนะก็เมื่อวานนี้ก็เดินสายออกสื่อหลายช่องเหมือนกันนะคะในการให้สัมภาษณ์บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวสวไม่ได้มีอำนาจในการกำหนดชี้นำอะไรเลยนะคะแต่คำว่าเพื่อข้างบนตลกสรุปแล้วแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรคุณวิทยาบอกงี้ค่ะบอกว่าข้างบนหมายถึงกกต.เมื่อกำหนดเมื่อกกต.คือในความหมายแกจะยืนยันว่ามันแปลว่าหมายถึงกกต.คำว่าคำเบื้องข้างบนเนี่ยนะคะเราทำเพื่อข้างบนมันเป็นภารกิจเพื่อข้างบนเนี่ยตัวเองหมายความว่าเมื่อกกต.กำหนดระเบียบมาแล้วผู้เข้าสู่กระบวนการคือการที่จะไปเลือกเป็นสว.ในขั้นตอนถึงระดับประเทศเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและปฏิบัติตามคือการไปรายงานตัวตามเวลาที่กำหนดไงแต่คนอื่นเขาฟังแล้วไปนึกถึงความหมายอื่นนะคุณวิทยาก็บอกว่าก็ทุกคนพยายามจะมุมมองหรือให้มีความคิดว่ากล่าวถึงสถาบันนั่นแหละแต่ข้างบนของผมหมายถึงเจ้าของเรื่องคือกกต.เพราะเขาเป็นคนกำหนดขั้นตอนมาแล้วก็เลยให้ทุกคนตั้งใจทำภารกิจให้สำเร็จตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่าทำผิดกฎหมายโอ้ฟังขึ้นไหมล่ะคุณวิเชษ
0: ข้างบนมันอธิบายเนี่ยนะแล้วแต่จะอธิบายมุมไหนนะแต่เมื่อวานนักข่าวไปถามคุณเทงนัทพงศ์เรืองปัญญาพุทธหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านเรื่องที่นายกท่านพูดได้แหละว่าคดีหัวสวไม่เกี่ยวกับฝ่ายรัฐบาลและหากพรรคประชาชนชนะเลือกตั้งเนี่ยคงไม่มาตรวจสอบเรื่องนี้คุณเทงบอกว่าการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยมันไม่ใช่การพิสูจน์ทราบเพื่อสิ้นข้อสงสัยเพราะฉะนั้นตนเชื่อว่านายกต้องอยู่ในการเมืองมานานรู้อยู่แล้วว่าอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเป็นเพียงแค่การมีข้อมูลอันเชื่อได้ว่าก็สามารถนำมาอภิปรายไม่วางใจได้แล้วเป็นกระบวนการปกติและตัวเองก็เป็นฝ่ายค้านผ่านการจัดเวทีเจตนาเวทีเสวนาคดีหัวสวมาแล้วจะเห็นว่าเรามีหลักฐานชี้ชัดว่ากระบวนการครั้งนี้มีการจัดตั้งแลกเปลี่ยนรับผลประโยชน์แน่นอนที่เรียกกันว่ากระบวนการโกงสวจากคำให้การของพยานเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ปฏิเสธได้ยากที่จะใช้เทคนิคบังคับกฎหมายเพื่อมาสกัดไม่ให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณเทงก็ยืนยันนะว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบตามปกตินะแค่มีข้อมูลนั้นเชื่อได้ว่าเนี่ยก็สามารถอภิปรายได้แล้วนะครับ
1: นะคะเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าคนหนึ่งที่ออกมารุกไล่เรื่องนี้นะคะไม่เพียงแต่ไอติมนะคุยเช่ก็คือยิ่งชีพอัชชานนท์นะคะผู้จัดการไอลอเมื่อวานนี้ยิ่งชีพเม้นถึงเรื่องของคุณวิทยาเนาะที่พยายามปฏิเสธคำว่าข้างบนหมายถึงกกต.เนี่ยว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลพลสาเนี่ยคุณยิ่งชีพโพสต์ไว้อย่างนี้ค่ะบอกว่าตอนไอติมเปิดคลิปคนแอบประชุมหัวสวโดยอ้างเบื้องบนก็ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่คนทนดูคลิปไม่ค่อยจบแต่พอไอซ์คือไอซ์รัชนกก็มาทักอีกคนหนึ่งไอซ์พูดถึงคนด่าไอซ์แต่คลิปยิ่งดังแต่คุณยิ่งชีพตบท้ายนี้ค่ะแต่พอคนในคลิปออกมาอธิบายว่าเบื้องบนหมายถึงกกต.คราวนี้ ดังสุดเลยนะคะก็กลายเป็นว่าทุกคนก็เลยแซวเลยนะคะแซวอย่างนี้นะคุณวิเชษก็แย่ๆบอกว่าโอ้ยไม่เอาดีกว่าดิฉันอ่านเม้นไม่ได้เอาเป็นว่าคนแซวคนก็เลยแซวกกต.ว่าต่อแต่นี้ต้องใช้คำแบบสูงๆอ่ะสับเฉพาะสูงๆนะกับกกต.หรือเปล่านะคะแต่เอาเป็นว่าไม่จบนะคุณวิเชษเพราะว่าไอรอเนี่ยโอ้โหยิ่งโพสต์เลยยิ่งโพสต์หลักฐานการโยงใยต่างๆนานามากมายก็ลองดูแล้วกันเพราะตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเขาบอกแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวสว.มาปีไหนรัฐบาลมาปีไหนไม่เกี่ยวนะคะคือเอาเป็นว่าก็อยู่ที่หนึ่งกกต.ตอนนี้น่าจะเป็นคนเป็นองค์กรที่หลายคนรอฟังคำตอบอยู
0: ่
1: ได้ข่าวมาเหมือนกันนะคุณวิเชษว่ากกต.เนี่ยบอกว่าอย่ามาบอกเขาว่าได้สี่ซ้าห้าคนนะมีรายงานข่าวว่าเป็นหลักหลายสิบเลยหลายสิบคนแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปถึงแค่ไหนนะที่อยู่ในข่ายนะมีข่าวแบบนั้นจริงแท้อย่างไรเดี๋ยวต้องอดใจรอเพราะคนจะชี้ขาดที่สุดเป็นกกต.ใหญ่ค่ะวันนี้เวลาหมดนะคะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณต้องลากันไปก่อนพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM ถึง Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลักข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้18สิงหาคมนะคะดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมค่ะในช่วงแรกของผ่าโลกเศรษฐกิจก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อใน CEO Vision Plus นะคะในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกตอนนี้เราก็จะไปย้อนดูถึงการแถลงเมื่อวานของคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการแถลง GDP ไตรมาสที่2ขยายตัว 1.9% นะคะแต่ว่าก็ชะลอตัวจากไตรมาสแรกที่ 2.8% ถ้าเกิดว่าเทียบกันแบบไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแบบปรับผลทางฤดูกาลนะคะจะหดตัวเล็กน้อยที่ 0.2% แต่ว่ายังไงก็ตามการเติบโตที่ 1.9% นี่ก็ถือว่าสูงกว่าที่ทางสสช.เคยประเมินเอาไว้ที่ 1.5% เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อค่ะกับดร.ถิติมาชูเชิดนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะคุณชลินาและท่านผู้ฟังค่ะ
8: เมื่อวาน GDP ที่ออกมาอาจารย์มองยังไงคะเพราะว่าขยายตัว 1.9% แต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาสแรกเนี่ยเติบโต 2.8 มากลายเป็น 1.9 แต่ว่าสภาพัฒน์บอกว่าก็ถือว่าดีกว่าที่เคยประเมิน 1.5% นะคะอาจารย์หลายคนก็เห็นตัวเลข GDP แล้วรู้สึกว่ามันอาจจะมีเครื่องหมายคำถามเพราะประตบกระเป๋าสตางค์ก็เองเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยจะมีสตุ้งสตางค์เหมือน GDP ที่หลายคนบอกว่ามันก็โอเคนะอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์
9: ค่ะต้องบอกว่าตัวเลขที่ออกมาไตรมาส2ของเมื่อวานใช่ไหมคะ 1.9% เนี่ยก็ดูเหมือนจะสูงกว่าที่หลายๆคนคาดเอาไว้นะคะ
8: ค่ะ
9: มันก็ดูเหมือนจะดีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดีใจอะไรมากนะคะเพราะว่า 1.9 อย่างที่คุณสลินดาบอกมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่สูงเลยนะคะทีนี้ถ้าย้อนไปดูว่าไตรมาส2เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะไตรมาส2เป็นช่วงที่เราเจอสงครามตะวันออกกลางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็เห็นว่าเศรษฐกิจไทยก็โดนกระแทกเต็มๆเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีการนำเข้าน้ำมันสูงมากนะคะก็เลยทำให้เราได้รับผลกระทบจากเรื่องราคาน้ำมันแพงราคาสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันที่แพงแล้วก็ทำให้วัตถุดิบพวกนี้ขาดแคลนขนส่งก็ลำบากค่าขนส่งแพงนะคะของช่วงไตรมาส2ก็ทยอยขึ้นราคาด้วยซ้ำนะคะพวกเราเองเนี่ยก็รู้สึกว่าต้องรัดเข็มขัดธุรกิจก็เริ่มwait and see ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนี่ยช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่รัฐบาลเข้ามาใช้มาตรการลดผลกระทบราคาพลังงานเข้ามาช่วยบ้างนะคะเรื่องราคาขายปลีกให้ขึ้นตรงนั้นก็เลยไม่แปลกใจค่ะว่าไตรมาส2เนี่ยทุกๆคนก็มองว่าเศรษฐกิจไทยต้องบุ๋มลงไปจากไตรมาสแรกที่มันโตได้ 2.8 ก็ถือว่าสูงนะคะก็ใกล้ๆ 3% เนี่ยอยู่ๆลงมา 1.9 เนี่ยคือทุกคนก็มองแล้วว่าเราโดนแรงกระแทกจากข้างนอกเยอะขนาดเนี้ยก็คงต้องลงไปเยอะก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนมองว่าส่วนใหญ่ตลาดมองว่าน่าจะได้สัก 1.5 นะคะก็ลงไปสักครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่ามันออกมา 1.9 เนี่ยก็ถือว่ามันดีกว่าที่เคยมองว่ามันจะแย่มากๆแต่ 1.9 ก็ถือว่าต่ำนะคะถ้าเทียบกับศักยภาพที่เราควรจะไปได้นะคะถามว่าภาพเศรษฐกิจไทยตอนนี้นะคะมันก็เรียกว่ามันเหมือนเศรษฐกิจ2จังหวะค่ะก็คือมันมีส่วนที่โตไปได้กับมีส่วนที่มันโตไม่ทั่วนะคะส่วนที่โตไปได้อย่างที่เคยคุยกันว่ามันตอนนี้เศรษฐกิจไทยเป็นตัว K เป็นรูปลักษณะตัว K ที่ชัดเจนนะคะเราเห็นอาการนี้จริงๆชัดเจนมาตั้งแต่ไตรมาส4ปีที่แล้วที่ตัวเลขมันดูเหมือนออกมาดีนะคะไตรมาส4ที่แล้วน่าจะโตสัก 2.5% นะคะมันก็เซอร์ไพรส์ทุกคนเหมือนกันพอไตรมาส1ออกมา 2.8 ทุกคนก็เซอร์ไพรส์นะคะซึ่งมันสะท้อนอาการตัว K เนี่ยค่ะที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะ K จังหวะแรงคือจังหวะขาเคขาบนเนี่ย มันก็คือเคที่ไปด้วยเครื่องยนต์ที่เรียกว่าการส่งออกนะคะเรายังส่งออกได้ดีเพราะเราอาศัยส่งออกสินค้าที่เกาะพวกกระแสวัฏจักร AI วัฏจักรดิจิตอลขาขึ้นของโลกเนี่ยเรายังอาศัยเครื่องยนต์ตัวนี้ไปได้ดีนะคะแล้วเราก็ยังมีเรื่องโอเคที่จังหวะอะไรอีกตัวก็คือเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนนะคะที่ไตรมาสนี้โต2หลักนะคะก็คือโตดีกว่าไตรมาส1ปีแต่ไตรมาส1ที่ผ่านมาซะอีกนะคะตอนนี้ก็น่าจะโตได้สักประมาณ13% กว่าๆนะคะ
8: 13.4%
9: ค่ะ 13.4% ค่ะแล้วก็ส่งออกเมื่อกี้เนี่ยโตได้ก็ประมาณ 12.5% นะคะจะเห็นได้ว่า2ตัวนี้เป็นตัวลากเศรษฐกิจไทยขึ้นไปนะคะแล้วก็การลงทุนที่ว่ามันดีเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนที่เป็นการลงทุนเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีมาทำโครงสร้างพื้นฐาน data center ต่างๆนะคะเรื่องดิจิตอลมันก็เป็นกลุ่มที่อะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกนี้ก็จะยังถือว่าไปได้และโตได้สวยด้วย2หลักเลยนะคะแต่ถ้ามันเป็นเคขาล่างคือจังหวะที่มันอ่อนแรงเนี่ยมันก็ยังเป็นกลุ่มที่ยาวเรายังเห็นอยู่นะคะยังเป็นกลุ่มฐานล่างประชาชนส่วนใหญ่ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้มีกำลังซื้อหรือว่ายังมีภาระหนี้อะไรอยู่นะคะก็เลยทำให้เราเห็นการบริโภคเนี่ยก็ชะลอตัวเนี่ยโตไตรมาส2เนี่ยโตประมาณ 1.9% เองนะคะมันก็สะท้อนอาการว่ามันมีเศรษฐกิจ2จังหวะที่เกิดขึ้นอยู่ในภาพตัวเลขที่เราเห็นค่ะ
8: ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์2จังหวะที่ว่าค่ะอย่างอาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีนัยยะเลยนะคะการส่งออกเนี่ยกลุ่มที่โดดเด่นก็คือพวกเทคโนโลยี IT นะอุปกรณ์โทรคมนาคมนี่พุ่งกระฉูดไปถึง 129% ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นี่ 65.5% แล้วก็มีพวกรถอะไรต่างๆที่เติบโต 55% อย่างรถรถกระบะ1ตันนะคะอีกปัจจัยนึงเนี่ยการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยพุ่งไปถึง 13.4% ที่อาจารย์ว่านะคะปัจจัยหลักเนี่ยอาจารย์เห็นว่ามาจากการมีคำสั่งซื้อพวกซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงานมันเหมือนเทไปทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างมากเลยใช่ไหมคะอาจารย
9: ์ค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่ามันเหมือนกับการส่งออกสินค้ากลุ่มเหล่านี้แล้วก็การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากลุ่มเหล่านี้มันเป็นเหมือนพระเอกของเศรษฐกิจไทยตอนนี้นะคะแต่ว่าก็อยากจะชวนคุณชลินาแล้วก็ท่านผู้ฟังคิดถึงตัวซิกเรตอีกตัวนึงที่คนอาจจะไม่ได้ค่อยพูดถึงเยอะก็คือเรื่องของการนำเข้านะคะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าการส่งออกเนี่ยมันโตได้12.5% ใช่ไหมคะแต่ว่าการนำเข้าเนี่ยค่ะมันโต2เท่าเลยนะคะประมาณ 24-25% ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอาการที่มาพร้อมๆกับเรื่องเคที่เราพูดถึงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะปีนี้เนี่ยยิ่งแรงขึ้นอีกนะคะพอไปดูในรายงานของสภาพัฒน์เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ได้ดีนะคะเขาก็วิเคราะห์ถึงเรื่องของตัวซิกเรตเนี่ยค่ะคือเรื่องของการนำเข้าเนี่ยว่าตอนนี้มันมีลักษณะของการนำเข้าที่สูงขึ้นมากเนี่ยเป็น2อาการอาการหนึ่งคืออาจเป็นการนำเข้าที่สูงขึ้นชั่วคราวเพราะว่าไตรมาส2เนี่ยเราพูดถึงว่าราคาน้ำมันโลกมันสูงขึ้นมามากนะคะบางจังหวะก็สูงขึ้นไป90-100 เหรียญต่อ100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็ทำให้เวลาเรานำเข้าเนี่ยการนำเข้าพวกเชื้อเพลิงมันก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นมานะคะก็ตรงนี้เข้าใจได้ว่ามันเป็นปัจจัยชั่วคราวนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะคะเรื่องค่าเชื้อเพลิงค่าขนส่งนะคะค่าระวางเรือค่าใช้จ่ายพวกนี้มันก็สูงขึ้นอันนี้เข้าใจได้นะคะเป็นปัจจัยชั่วคราวที่เข้ามาไตรมาส2ที่ทำให้การนำเข้ามันสูงนะคะแต่ว่าตัวที่คิดว่ามันเป็นการนำเข้าเชิงโครงสร้างที่เราต้องหันมาดูจริงๆต่างๆเนี่ยมันคือเรื่องของการนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือพวก data center เกาะกระแส AI ต่างๆเนี่ยพอถ้าเข้าไปดูนะคะก็จะเห็นว่าการนำเข้าที่มันเป็นพวกวัตถุดิบนะคะหรือว่าสินค้าขั้นกลางที่เอามาใช้ในการที่เราจะไปอยู่ในห่วงโซ่ของวัตจักรอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ค่ะเราการนำเข้าส่วนนี้มันสูงประมาณ2/3ของการนำเข้าทั้งหมดเลยนะคะถ้าไปดูข้างในเนี่ยมันจะมีพวกอะไรที่เกี่ยวกับ AI คือพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเคมีพันปิโตเคมีต่างๆนะคะก็สูงขึ้นมานะคะแล้วก็จริงๆถ้าพูดถึงห่วงโซ่อุปทานของเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ค่ะเรามีการนำเข้าในแทบจะทุกห่วงโซ่ของมันเลยนะคะสภาพัฒน์เขาบอกว่า จริงๆถ้าหากว่าพูดถึงสินค้าต้นน้ำเนี่ยเรานำเข้าตั้งแต่แผงวงจรทินแล้วก็ชิปนะคะกลางน้ำเราก็นำเข้าพวกสินค้าที่มันเป็นแผงควบคุมไฟแผงวงจรชิ้นส่วนสื่อสารอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะปลายน้ำก็มีด้วยนะคะ

0: ไฟน้ำบางอย่างก็มีเช่นพวกจอภาพอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะคะจะเห็นได้ว่าคือพอเราเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ของวัตจักรอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ค่ะเราไม่ได้ผลิตได้เองค่ะเราส่งออกตรงนี้ได้ก็จริงแต่ว่าเราเป็นเหมือนกับกลางน้ำปลายน้ำแต่เราก็ต้องเอาต้นน้ำมาจากต่างประเทศนะคะอย่างไต้หวันจีนมาเลเซียอะไรพวกนี้ค่ะก็เราก็อินพอร์ตเขาไปเยอะนะคะก็เลยทำให้ตัวนี้ค่ะมันน่าจะเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างของไทยเหมือนกันที่ทำให้การนำเข้าเนี่ยมันสูงขึ้นมากมันเป็นตัวซีเครทที่อยู่เบื้องหลังพระเอกที่อุ้มเศรษฐกิจไทยอยู่เพราะว่าสุดที่แล้วนะคะเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะต้องอธิบายท่านผู้ฟังว่าการส่งออกได้สูงก็จริงแต่การนำเข้าเนี่ยที่สูงกว่า2เท่าเนี่ยมันทำให้ดุลการค้าของไทยเนี่ยติดลบสูงมากนะคะก็ไตรมาส2นี่เข้าใจว่าติดลบสูงสุดเป็นประวัติการถ้าเทียบกับหลายๆปีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ปกติเราอะเกินดุลมาตลอดนะคะไตรมาส1ก็ยังเกินดุลอยู่นิดๆ นะคะพอไตรมาส2ปุ๊บเราเจอทั้งช็อคเราเจอทั้งเรื่องของเชิงโครงสร้างที่มันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยว่าเราไปเกาะเซน AI เกาะเซนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแต่ว่าเราผลิตเองไม่ได้เนี่ยเราก็กลายเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยขาดดุลขึ้นมาสูงมากนะคะ
1: รู้สึกจะประมาณ 600,000 ล้านนะอาจารย์เป็นครั้งแรกในรอบ8เป็นเงินไทยง่ายๆว่า 600,000 ล้านนะคะจะเคยเกินดุลที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์ตอนนี้กลายเป็น 1.7 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค
0: ่ะค่ะหรือถ้าเทียบเป็นขนาด GDP ก็คือ 12% ของ GDP ซึ่งมันใหญ่มากเลยนะคะ3ใน4เนี่ยเป็นเรื่องการขาดดุลการค้าที่เราคุยกันนะคะว่ามันมีเรื่องของพระเอกแต่มาเจอตัวซิกเรตมันเลยทำให้สุดท้ายเน็ตแล้วเศรษฐกิจไทยขาดดุลอีกตัวนึงก็คือดุลบริการนะคะอีก1ใน4ที่เป็นตัวทำให้ดุลบัญชีเงินสะพัดขาดดุลเนี่ยนะคะก็มองเข้าไปเนี่ยดุลท่องเที่ยวยังเป็นบวกอยู่นะคะแต่ว่ามันก็บวกน้อยกว่าในอดีตเยอะนะคะเพราะว่าช่วงไตรมาส2เราก็เจอเรื่องของท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมาได้ยากนักท่องเที่ยวที่เคยมาปกติก็กังวลเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือต้นทุนบินแพงอะไรก็มาไม่ได้นะคะตัวนั้นเราพอเข้าใจได้แต่มันก็มีเรื่องของดุลการขนส่งที่มันแพงขึ้นตามสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะที่มันทำให้ค่าระวางเรือค่าประกันภัยอะไรแพงขึ้นไปหมดนะคะแล้วอีกตัวนึงที่น่าจับตาก็คือเป็นดุลบริการอื่นๆซึ่งพวกดุลดิจิตอลค่ะมันอยู่ตรงนั้นทุกวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ต้องมีการเป็นสมาชิกนะคะเป็นสมาชิกดุลบริการเหล่านี้เช่น YouTube Premium
1: ค่ะ
0: ต้องซับสไครบ์หรือทุกวันนี้นะคะใช้ AI เราใช้ฟรีก็ใช้ได้ระดับหนึ่งถ้าอยากได้ AI เก่งๆเนี่ยเราก็ต้องจ่ายค่ารายเดือนให้เขานะคะแล้วก็ใช้ได้จำกัดอีกใช้แล้วติดอยากใช้เกินอีกทุกเท่นเต็มต้องไปซื้อเพิ่มเนี่ยนะพวกนี้ค่ะมันเป็นกระแสที่มันมากับพฤติกรรมของคนไทยมาเรื่อยๆมันก็ทำให้เราเริ่มขัดดุลตรงนี้ใหญ่ขึ้นนะคะมันยังไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ดุลบริการเนี่ยเริ่มขัดดุลนะคะก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ในเรื่องของภาคการค้าการส่งออกการนำเข้าเนี่ยมันเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะมันเริ่มสะท้อนถึงความเปราะบางของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้จะบอกว่าเป็นพระเอกอุ้มเนี่ยเบื้องหลังมันมีตัวนี้อยู่ก็เลยทำให้เศรษฐกิจไทยจริงๆอ่ะมันก็ดูเหมือนยังไปต่อได้ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันเราไม่ได้ผลิตเองในทั้งหมดค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็สอดคล้องกับที่คุณเอกนิตินิติธันประภาสรัฐมนตรีคลังท่านก็บอกว่าคือตอนนี้มันค่อนข้างเปราะบางนะคะเศรษฐกิจไทยเนี่ยเพราะว่าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกว่า600,000ล้านหลังจากเรานำเข้าน้ำมันเป็นจำนวนมากคือพูดง่ายว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกแล้วยังต้องพึ่งพาการนำเข้าจากตะวันออกกลางเข้าไปอีกนะคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมาโดยตลอดนะคือกำลังซื้อการบริโภคอุปโภคภาคเอกชนเนี่ยมันลดลงเหลือ 1.9 จาก 3.3% คือแน่นอนกำลังซื้อประชาชนหดตัวใครจะซื้อจะหาอะไรตอนนี้ก็ระวังการใช้จ่ายนะคะอาจารย์มองเรื่องตัวที่เป็นมาเกี่ยวกับการบริโภคภาคเอกชนหรือว่าตัวบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวกันยังไงคะปัจจัยเนี่ยค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าเรื่องการบริโภคเนี่ยในอดีตอ่ะมันเป็นตัวที่เป็นเครื่องยนต์สำคัญของไทยเลยนะคะเราเคยโตได้ 5-6-7% นะคะแล้วก็ การบริโภคมันเป็นตัวใหญ่ตัวน้ำหนักเยอะของเศรษฐกิจด้วยนะคะพอมันโตดีมันก็ลากไปได้เยอะนะคะแต่ในทางกลับกันพอตอนนี้ค่ะในอดีตการบริโภคโตได้ดีส่วนหนึ่งเพราะว่าเอาเงินในอนาคตมาใช้นะคะเพราะว่าหนี้ครัวเรือนก็โตสูงมากในช่วงที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ครัวเรือนเนี่ยพยายามที่จะลดหนี้นะคะก็จะเห็นว่าพยายามลดรายจ่ายหาเงินคืนหนี้นะคะแล้วก็พยายามจะเราก็จะเห็นว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนตอนนี้มันก็ลงมาจากที่มันสูงขึ้นมากๆสูงมากในอดีตช่วงโควิดอยู่ประมาณ 95% GDP นะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณต่ำกว่า 85 แล้วนะคะก็ลงมาเร็วนะคะก็จะเห็นว่าครัวเรือนพยายามที่จะลดหนี้ตรงนี้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไปดูข้างในของตัวเลขหนี้ครัวเรือนก็จะเห็นว่าตัวเลขการก่อนหนี้ค่ะมันโตต่ำมากนะคะกู้ในระบบคือกู้สถาบันการเงินเนี่ยติดลบหมดตัวมานานนะคะแต่ว่าครัวเรือนไปอาศัยการกู้ผ่านโรงรับจำนำหรือว่าสหกรณ์แทนนะคะซึ่งก็เป็นการกู้ผ่านแหล่งที่อาจจะกู้ได้ง่ายหน่อยแล้วก็สามารถเอาสินทรัพย์ไปตึงได้แล้วก็ถึงเวลามีเงินก็ไปกดนานอันนี้ก็เป็นเรื่องของบริหารสภาพคล่องมันเห็นชัดนะคะว่าการบริโภคมันก็จะถูกดึงด้วยเรื่องของรายได้ที่มันก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพที่มันสูงนะคะแล้วก็เรื่องของการพยายามบริหารสภาพคล่องตรงนี้นะคะก็จะเห็นสอดคล้องกับตัวเลขที่ตอนนี้ออกมาเนี่ยการบริโภคโตได้ 1.9% นะคะแล้วก็จะเห็นว่าจังหวะที่การบริโภคมันจะฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยก็คือช่วงที่รัฐบาลมีมาตรการมาช่วยเหลือมาพยุงนะคะเมื่อไหร่มีเรื่องของคนละครึ่งหรือใช้พลัสอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นการบริโภคคึกคักขึ้นมาหน่อยแต่ว่าภาพจริงๆก็คือเขายังมีภาระหนี้เก่าที่จะต้องชำระอยู่นะคะแล้วก็ต้องจัดสรรการใช้จ่ายตรงนี้ในภาวะที่ของก็แพงนะคะของขึ้นเนี่ยไม่เคยลงเลยนะคะถึงแม้ว่าน้ำมันลงแต่ราคาของขึ้นแล้วขึ้นเลยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ครัวเรือนเจอกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตัวนี้ค่ะก็คงเป็นตัวที่จะดึงเศรษฐกิจไทยไปอีกพักใหญ่เลยนะคะเพราะว่านี่เป็นแล้วมันก็บริหารจัดการหลายปีเหมือนกันกว่าที่จะมันจะลดลงไปแล้วทำใหโคเรียนปลดนี่แล้วก็มีกำลังซื้อกลับมาได้ปกติค่ะ
1: อาจารย์มองครึ่งปีหลังตอนนี้เราก็เอาจริงๆนับกันก็เหลืออีกไม่กี่เดือนนะเดี๋ยวก็จะหมดปีกันอีกแล้วนะคะมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่รอเราอยู่บ้างแล้วที่ตั้งเป้ากันไว้ว่าทั้งปีจะไปที่ GDP 2-2.5% เนี่ยอาจารย์เราจะไปถึงตรงนั้นได้ไหมคะ
0: ค่ะก็เป้าที่ตอนนี้สภาพัฒน์ก็ปรับเป้าขึ้นนะคะก็จากเดิมที่มองว่าเศรษฐกิจน่าจะโตได้สัก 2% เนี่ยตอนนี้ปรับขึ้นเป็น 2% กว่าๆของที่ทาง SDEAC เนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องปรับขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเลขที่เข้ามามันก็ดูดีกว่าที่เคยมองไว้นะคะแต่ต้องบอกว่าเป้าอ่ะปรับขึ้นแล้วมันจะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นกับ2อย่างค่ะ1ก็คือเรื่องของฝีมือด้วยนะคะ2ก็คือเรื่องของโชคนะคะเอาเรื่องโชคก่อนละกันค่ะโชคเนี่ยมันจะช่วยเราไหมนะคะเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยเราเห็นแล้วว่าพอมันเจอเรื่องของช็อคซึ่งอันเนี้ยมันก็ซ้ำเติมเหมือนซ้ำกำซัดเราอะนะคะครึ่งหลังสิ่งที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของสงครามตะวันออกกลางที่มันก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่ามันยืดเยื้อมานานแล้วก็ดูเหมือนจะยังตกลงกันไม่ได้นะคะทั้งเรื่องของสหรัฐแล้วก็เรื่องของอิหร่านที่ตอนนี้ก็มีพันธมิตรเข้ามาด้วยนะคะก็เราก็ต้องตามว่าเอ๊ะมันจะกลายเป็นสงครามจากสงครามอิหร่านมันจะกลายเป็นสงครามในภูมิภาคหรือเปล่านะคะตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เราทำอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องดูว่ามันจะรุนแรงขึ้นอีกไหมนะคะเพราะถ้ามันรุนแรงขึ้นมามันก็จะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆไตรมาส2อีกนะคะที่ทุกอย่างแพงแล้วก็ทำให้เราไม่ได้กระจายความเสี่ยงตรงนี้นะคะแล้วก็รับเข้ามาเต็มๆเพราะเรานำเข้าน้ำมันเยอะอย่างที่สองก็คือเรื่องของสงครามการค้านะคะครึ่งแรกเนี่ยยังดีหน่อยที่สงครามการค้ามันยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะแต่ว่าครึ่งหลังเราจะเริ่มเห็นสหรัฐนะคะก็มีประกาศมาตรการภาษีตัวที่มาใช้ล่าสุดคือเก็บภาษีภายใต้มาตรา301นะคะข้อหาแรกก็เก็บไปแล้วเรื่องของบอกว่าเราเป็นผู้ค้าที่ใช้ไม่ได้มีมาตรการดูแลการนำเข้าสินค้าที่มาจากแรงงานที่เป็น forced labor นะคะเราก็โดนไป 12% นะคะจากส ภาษีปกติที่โดนเนี่ยก็โดนไป 12% เพิ่มเติมไปค่ะแต่อันนี้ก็ใกล้ๆเคียงกับคู่แข่งเรานะคะคราวนี้มันยังมีตัวนึงที่กำลังจะประกาศออกมาผลสืบสวนก็คือข้อหาภายใต้301เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการใช้กำลังการผลิตส่วนเกินนะคะก็ไปทำให้ผลิตเกินที่ต้องการในประเทศแล้วก็เป็นทางผ่านให้กับสินค้าชาติอื่นซึ่งสหรัฐก็มองเรื่องของจีนนะคะแล้วก็ทำให้ไปขายในประเทศเขาได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตัวนี้กำลังจะออกมาซึ่งไทยเนี่ยเป็น1ใน16ประเทศที่เขากล่าวหานะคะแล้วเราอยู่ในเทียร์2นะคะเขาเพิ่งประกาศมาว่าไอ้มี3เทียร์เราอยู่ในเทียร์2ที่มีความสัมพันธ์กับจีนแน่นแน่นเนี่ยเราอาจจะโดนภาษีตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมอีกนะคะมันก็ทำให้แต้มต่อในการส่งออกไปตลาดสหรัฐเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงนะคะ
1: ก็
0: ต้องอื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องเครื่องยนต์ส่งออกตรงนี้มันก็จะถูกกระทบนะคะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะโชคก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต่างประเทศทำแต่อีกตัวหนึ่งที่คิดว่ามันเป็นเรื่อง
1: อาจารย์ขออภัยอาจารย์พอดีเวลาหมดพอดีจริงๆเลยค่ะอาจารย์ขอสัก30วิได้ไหมคะอาจารย์ตัวต่อไปนะคะ
0: ตัวต่อไปก็คือเป็นเรื่องการปรับตัวของเราเองค่ะเรื่องของธุรกิจนะคะที่จะปรับตัวตามกระแสที่เปลี่ยนไปเนี่ยว่าจะปรับตัวยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของคนคือเรื่องของครัวเรือนนะคะที่จะสร้างวินัยสร้างทักษะนะคะแล้วก็กระจายความเสี่ยงเรื่องของรายได้นะคะก็พยายามที่จะอยู่ให้ได้ในภาวะแบบนี้นะคะสุดท้ายคือเรื่องรัฐบาลค่ะก็จะต้องเก่งนะคะเรื่องที่จะปรับโครงสร้างหรือใช้นโยบายต่างๆใช้เงินพรกให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฝีมือที่จะทำให้เห็นว่าเราปรับตัวข้างในได้ดีแค่ไหนกับสถานการณ
1: ์โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดร.ถิติมาชูเชิดค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคจาก SCBEIC เอาไปกันไวๆเลยนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะไปทริปกับเราชิงเต่า7วัน4คืนนะคะไปดูโรงงานไฮเซนส์ค่ะโลกแห่งอนาคตเลยนะคะที่นี่แล้วก็ไปที่ศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุนะคะแล้วที่สำคัญก็เราจะได้ไปดีลพูดคุยกับนักธุรกิจแถวหน้าของจีนเดินทาง 20-26 กันยายนนี้นะคะสำรองที่นั่งถามรายละเอียดได้ที่ Aside Thinking Radio เป็น Line Official นะคะนอกเหนือจากไปธุรกิจแล้วเนี่ยก็จะไปเที่ยวกันด้วยนะไปชมวิวชิงเต่าที่ตึกสูง81ชั้นไปยอดเขาเสี่ยวหยูซานไปเมืองโบราณกีโมแล้วก็ไปจิบฟองเบียร์นุ่มสดๆไปถึงต้นตำรับเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ค่ะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบุกตรวจแฟลตดินแดงออกบัตรชมพูให้ต่างด้าวรวบผู้ต้องหา7รายพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมตำรวจนครบาลกรมการปกครองทีม DOPA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงตรวจค้น7เป้าหมายเพื่อตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบจากการตรวจสอบข้อมูลแฟลตดินแดงกว่า 5,700 ห้องพบห้องพัก44ห้องที่มีการแจ้งย้ายบุคคลมาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนรวมแล้วกว่า 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี67ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติเนื่องจากเป็นห้องพักขนาดเล็กแต่กลับมีการแจ้งบุคคลมาอาศัยจำนวนมากตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานออกหมายจับแล้ว7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านในหน้าและผู้เกี่ยวข้องโดยประเด็นสำคัญคือบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรชมพูเลข7ทำให้สามารถใช้ชีวิตและทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดจากการตรวจค้นชั้น5แฟลต4พบเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้รับรองการพักอาศัยบุคคลต่างด้าว พร้อมตรวจพบเอกสารหลายรายการทั้งหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวรวมถึงเอกสารประจำตัวและเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวอีกหลายรายการเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าในปี2567ห้องพักแห่งนี้มีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยภายในระยะเวลาเพียง2วันมีการแจ้งรับบุคคลต่างด้าวมาพักอาศัยถึง35คนนอกจากนี้ยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7คนเตรียมควบคุมตัวไปยังสน.ดินแดงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
6: เมื่อเวลา 5:30 นาทีวันนี้ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยมีเจ้าหน้าที่กว่า300นายร่วมปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดห่วงเวลาระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนตั้งแต่วันที่12ถึง26สิงหาคมนครศรีธรรมราชได้มีการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายเพื่อเป็นการลดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดนครถือเป็นจังหวัดใหญ่และมีคดีอุกชะกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนค่อนข้างมากนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
5: กรรมาธิการทหารลงพื้นที่สัตหีบติดตามการซ่อมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชชี้เป็นไปตามแผนนายเอกราชอุดมอํานวยประธานคณะกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะเดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุปและหารือเกี่ยวกับโครงการซ่อมบำรุงเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชทั้งความเป็นมาของโครงการความก้าวหน้าในการซ่อมบำรุงตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขก่อนลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานภายในกรมอู่ทหารเรือนายเอกราชเปิดเผยหลังการประชุมว่าคณะกรรมการมีความเป็นห่วงและต้องการติดตามโครงการซ่อมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเพื่อรับทราบว่าผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาหรือข้อขัดข้องด้านการบริหารจัดการหรือไม่เนื่องจากคณะกรรมการติดตามทั้งเรื่องเรือฟริเกตใหม่ที่จะเข้าประจำการรวมถึงเรือที่อยู่ระหว่างซ่อมบำรุงสำหรับรายละเอียดของแผนการซ่อมบำรุงบางส่วนถือเป็นข้อมูลลับของทางราชการไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามจากการรับฟังคำชี้แจงพบว่าขณะนี้ดำเนินงานยังอยู่ในกรอบตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปตามแผนที่รัฐเร่งลงทุนอุตสาหกรรมต่อเรือ
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนีย
13: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
14: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
16: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
12: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
17: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
18: สวัสดีครับคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับ 9:09 น.วันนี้เราเจอกันวันอังคารที่18สิงหาคมสราส2569นะครับก็เวลาผ่านไปรวดเร็วมากครับจะหมดเดือนสิงหาคมแล้วนะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก4เดือนหมดปีเราต้องหาโอกาสใหม่ๆเราต้องหาเรื่องราวใหม่ๆเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะเดินหน้าไปในช่วงอีกไม่กี่เดือนนี้และต้นปีหน้าครับหลายคนมองหาโอกาสในประเทศหลายคนเองก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะเดินทางไปหาโอกาสอย่างต่างแดนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับ Business Trip ที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปที่เมืองชิงเต่ามณฑลซานตงครับสาธารณรัฐประชาชนจีนแขกรับเชิญในวันนี้ครับจะมาพูดคุยกันถึงเมืองนี้ล่ะครับแต่ว่าผมยังสงสัยต้องเรียนถามท่านจริงๆครับว่าเอ๊ะเราคุยกันมาเนี่ยเราคุยเรื่องกัมพูชาเราคุยเรื่องเมียนมาเราคุยในอาเซียนเอ๊ะทำไมแขกรับเชิญวันนี้ท่านจะมาคุยเรื่องชิงเต่าวันนี้เราไปหาคำตอบและไขข้อข้องใจกันนะครับกับท่านประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนในอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่านเป็นประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมากับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณกฤตครับ
19: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรองครับครับ
18: เอ่ยชื่อคุณกฤตเราจะนึกถึงเอ๊ะเมียนมารอบที่แล้วคุยเรื่องกัมพูชาบ้างจำได้ว่าเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากฟูกัวเวียดนามบ้างอะไรบ้างวันนี้คุยเรื่องชิงเต่าท้าวความครับคุณเกียรติครับคุณเกียรติไปมีสัมพันธ์กับชิงเต่ายังไงครับเรียนถามก่อนเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้คลายข้อสงสัย
19: ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตตำแหน่งผมเนี่ยตอนนี้ ไอ้ที่พูดไปคือตำแหน่งเดิมของเมื่อสมัยที่ผ่านมาของสภาอุตสาหกรรมตอนนี้ตำแหน่งใหม่ก็คือประธานคณะอนุกรรมการสายงานส่งเสริมอาเซียนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเปลี่ยนชื่อแต่ว่าเนื้อหาการทำงานก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าก็อยู่ภายใต้การดูแลของประธานสายงานอาเซียนในโลจิสติกนะครับซึ่งผมก็เป็นรองประธานอยู่นะครับ อันนั้นคือต้องขออนุญาต
18: ได้เลยครับ
19: อัปเดตนิดนึงอัปเดต
18: โอเคขอบพระคุณมากเลยครับเราจะได้ทราบว่าปัจจุบันนี้ตรงไหนอย่างไรนะครับผมครับ
19: ได้ครับคือวันที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้สัมภาษณ์กับคุณวิชัยแล้วก็ผมก็ฟังว่ามีทริปที่จะไปชิงเต่าผมก็เลยในปลายของรายการนี้ผมก็เลยบอกว่าชิงเต่านี่ผมไปบ่อยนะเป็นสิบกว่าครั้งแล้วแหละเพราะว่ามีน้องสาวทำอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนจีนนะต้องนับถือผมเป็นพี่บุญธรรมเป็นมหาเศรษฐีที่อยู่ที่ครับก็เลยคุยกันแล้วก็เป็นที่มาที่ไปว่าอ้าวบอยก็เลยชวนว่าจะไปด้วยกันไหมอยากจะให้ผมพาไปดูผมบอกได้เลยเพราะว่าถ้าไปชิงเต่ามันก็เหมือนกับไปเที่ยวบ้านนะครับอีก
18: เหมือนบ้านหลังที่สองเลยโอ
19: ้เป็นที่สองแล้วครับคงเป็นที่สามที่สี่แล้ว
18: คร
19: ับ ครับก็เลยบอกว่าโอเคได้ไปนะครับอยากก็อยากจะพาเพื่อนๆไปดูเพราะจริงๆอ่ะ
18: มันเป็นยังไงถ้าพูดมันน่าสนใจยังไงครับโอ้แล้วเดี๋ยวหมายถึงว่าคุณกฤตไปหลายรอบหลายครั้งแล้วจะมีน้องสาวน้องบุญธรรมอยู่นั่นคือแสดงว่ามีธุรกิจที่นั่นด้วยไหมคุณกฤตหรือว่าของตัวคนเองหรือของน้องสาว
19: ก็ไม่มีครับก็เขาเป็นธุรกิจของน้องเขาแต่ว่าก็คือแค่ไปเที่ยวบางทีน้องเขาก็ชวนไปเที่ยวชวนทั้งลูกชายผมนะชวนไปกันไปบ่อยมากนะครับพวกเรากันทั้งครอบครัวก็ไปที่นั่น
18: ครับครับครับ
19: ก็สนิทสนมกันดีนะครับก็เลยไปกันบ่อยอันนี้จะถามว่าถ้าพูดถึงชิงเต่าทุกคนก็มองว่าอ๋อชิงเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอะไรเงี้ยนะ
18: ใช่ใช
19: ่ก็จะมองไปที่ชายหาดที่มันสวยงามนะครับก็มีบ้านทรงบาวาเรียของเยอรมนีนะครับ
18: เป็นแนวยุโรปเห็นเขาไปดูอารยธรรมยุโรปในจีนอะไรอย่างนี้ครับ
19: แต่ทุกคนไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับก็เลยวันนี้เล่าสู่กันฟังสั้นๆนิดๆ นะครับ
18: ได้เลยครับเรียนเชิญเลยครับ
19: เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ถ้าอยากรู้จะยาวก็ต้องไปกับผมนี่แหละ
18: ก็ต้องไปด้วยกันเลยโอ้ครับกับนั่นยังไงกันที่นั่น
19: คือจริงเต่าเนี่ยเป็นเมืองอยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศจีนทางเหนือนะครับตะวันออกเฉียงแล้วก็เป็นท่าเรือที่เป็นถือว่าเป็นท่าเรือใหญ่ติด1ใน10ของโลกนะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่เข้าสู่ประเทศจีนฝั่งเหนือเนี่ยนะครับเพราะว่าทางใต้เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าท่าเรือจะอยู่ที่เซินเจิ้นหรือว่าฮ่องกงเป็นหลักนะครับ
18: เซินเจิ้นอยู่ข้างล่างลงหน่อยจริงแต่อยู่บนขึ้นไปนิดนึงโอเคครับ
19: บนเลยนะครับบนเกือบสุดอยู่ในอ่าวของอ่าวโปไฮนะต้องเรียกว่าชื่อว่าโปไฮวันนะครับหรือว่าอ่าวโปไฮนั่นเองนะครับก็ตรงนั้นเป็นภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะพิเศษเพราะว่ามันสามารถที่จะทำพวกเรียกว่าการค้าข้ามแดนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับประเทศเกาหลีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าไปเกาหลีก็แค่วันเดียวก็ถึงนะครับก็คือในคือว่าเรือเนี่ยเดินเรือวันเดียวก็ถึงละครับเพราะงั้นเนี่ยชิงเป็นเมืองสำคัญนะเมืองท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในยุคของเบื้องอดีตนะครับในยุคของปลายของราชวงศ์ชิงเนี่ยหรือว่าต้นราชวงศ์ชิงเนี่ยชิงเต่าก็ถูกอยู่ในการปกครองของจักรวรรดินิยมเยอรมันนะครับในยุคนั้น
18: เพราะว่าอยู่กันได้ยังไงตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
19: ตอนนั้นมันมีปัญหาเยอรมันกับจีนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเยอรมันบุกเข้ามาในยุคแรกๆอ่ะจีนเนี่ยอ่อนแอมากนะครับจีนเนี่ยโดนมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับแล้วก็ก็ทางส่วนของเยอรมัน ก็ดีโปรตุเกสก็ดีอังกฤษก็ดีเนี่ยนะครับก็กระหน่ำเข้าไปที่จีนนะครับแล้วก็เอาง่ายๆว่าถ้าเราพูดถึงช่วงที่อ่อนแอของจีนเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องของยุคสงครามฝิ่นนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองในยุคครับก็อย่างเช่นโปรตุเกสเนี่ยเข้าไปยึดครองประเทศจีนเป็นชาติแรกๆก็ว่าได้นะครับเข้าไปตั้ง450ปีที่แล้วนะครับ
18: ก็
19: ยาวนานก็คือตั้งแต่1000

0: มีต้องใช้ฐานเผาเพราะ
1: ฉ
0: งั้นเนี่ย
1: ป
0: ฏิวัติปฏิวัติเครื่องจักรกลเนี่ยของลูกผิดเนี่ยเขามาก่อนแล้วก็ทําให้จีนเนี่ยก็ตกเป็นเป้าเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่แล้วก็
2: แสดงว่าเมืองจิงเต่าเป็นชัยภูมิที่ดีเหมาะสมเขาเลยเข้ามายึดกันเหรอฮะตอนนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าจะเดินสายมาทางตะวันออกเนี่ยแน่นอนว่าประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สําคัญนะครับที่จะยึดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะข้ามไปทางฝั่งทางโลกตะวันตกทางฝั่งของอเมริกาทางฝั่งน
2: ั้
0: น
2: ได้ใช่ใ
0: ช่เพราะงั้นเนี่ยจีนถือว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมมากดังนั้นเนี่ยพวกตะวันตกทั้งหลายแหล่ก็แห่กันเข้าไป
2: ครับ
0: คุณผมพอจะรู้เรื่องของสงครามนักมวยป่ะครับสงครามนักมวย
2: สงครามนักมวยไม่ทราบเลยฮะเป็นจีน
0: สองจีนนะในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจีนเนี่ยมันอ่อนแอมากนะครับชุก
2: ผ่าน
0: ไปราชวงศ์ชิงเนี่ยสื่อสีไทเฮาสื่อสีไทเฮา
2: อ๋อครับ
0: สงคราม
2: นั้นก็ได้ดูละครดูหนังบ่อยเหมือนกันยุคสื่อสีไทเฮาถือว่าช่วงปลายการล่มสลายของราชวงศ์ชิงตอนนั้น
0: ใช่ใช่ครับตอนนั้นเนี่ยที่ขึ้นชื่อชามมากก็คือเขาเรียกว่าสงครามกบฏนักมวยนะครับหรือว่าปากัวเหรียญจีนถ้าพูดเป็นภาษาจีนนะครับก็คือสงครามแปดชาตินะครับที่เขาไปยึดครองประเทศจีนนะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปนะครับก็คือแปดชาติเนี่ยลุมทิ้งนะครับประเทศจีนเอาซะหนักหน่วงเลยนะครับเลยทั้งฝั่งตะวันตกนี่มากันเยอะมากันแทบจะทั้งหมดแต่พูดได้นะครับมีตั้งแต่พวกรัสเซียสหราชอาณาจักรอังกฤษนะครับแล้วก็
2: โอเคเยอรมันและพวกนี้ด้วยนะ
0: อเมริกาเยอรมันเยอรมันออสเตรียสังกฤษอิตาลีพวกนี้นะครับมากันเป็นแถวแล้วก็ญี่ปุ่นก็ผสมโรงเอากับเขาด้วยนะครับ
2: เอาญี่ปุ่นอยู่ใกล้อินเดียว่าเอาเขาด้วย
0: ใช่เอากับเขาด้วยเพราะว่ามันเป็นเค้กชิ้นใหญ่ไงฮะก็แห่กันเข้าไป
2: ครับ
0: ไทยฝั่งของจีนเองนี่ก็เลยเพียงพร้ำนะครับแล้วก็โดนคือจะว่าไงอ่ะเอามีดไปสู้กับปืนนะคุณวะบงเอานักมวยไปสู้กับปืนอย่างเงี้ยมันจะเอาอะไรไปสู
2: ้จีนก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยทั้งน
0: ั้
2: น
0: อาวุธของจีนมันล้าสมัยมากในยุคนั้นนะครับ
2: แล้วว่าหยิบด้ามหยิบอะไรหยิบมีดได้หยิบมีดหยิบพลาได้หยิบพลาประมาณนั้นเลย
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็นักมวยนี่ก็ออกมาไงฮะสู้อ่ะนักมวยก็รักชาติอ่ะก็ออกมาสู้
2: นักมวยของจีนออกมาต่อสู้ป้องกันประเทศตัวเองอะไรเงี้ยนะ
0: ป้องกันประเทศตัวเองโดยการหนุนหลัง
2: เลยเรียกว่าสงครามนักมวย
0: ใช่ครับโดยการหนุนหลังของซือซีแทเฮาแล้วก็ตั้งขึ้นมาตั้งพวกคนที่รักชาติทั้งหลายแหล่นเนี่ยมาโกรธแค้นนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาขุดเอาอะไรทรัพยากรธรรมชาตินะทำให้คนจีนนี่เกิดความแค้นมากนะครับก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มยี่เหอถวนนะยี่เหอถวนก็คือว่ากลุ่มที่มีอะไรอ่ะความรักชาตินะครับแล้วก็ต้องการอิสรภาพอย่างเงี้ยฮะเข้ามาเพื่อจะค้ำจุนราชวงศ์ชิงแล้วก็ทำลายพวกมาจากต่างแดนนะจักรวรรดินิยมอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
0: อันนั้นก็คือที่มาที่ไปนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยแพ้จีนแพ้ก็โดนพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยเข้ามายึดเมืองแล้วก็ปล้นสะดมทรัพย์สินในพระราชวังรวมทั้งทำลายวัฒนธรรมต่างๆมากมายเลยนะ
2: คร
0: ับแล้วก็ทำสนธิสัญญาฉบับหนึ่งเรียกว่าสนธิสัญญาบ็อกซ์โปรโตคอลนะครับบ็อกเซอร์โปรโตคอลหรือถ้าเป็นภาษาจีนเรียกว่าซินโฉนะซินโฉเยวี่นะครับอันนั้นก็คือทำสัญญาเพื่อที่จะมาปลอกลอกแล้วก็ทำกดขี่จีนอย่างหนักนะครับแล้วก็เขามายึดครองก็แบ่งดินแดงกันใครจะเอาส่วนไหนอะไรยังไงเยอรมันเนี่ยก็ได้สิทธิการเช่านะครับสิทธิการเช่าชิงเต่านะก็เยอรมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปเข้าไปอยู่ในชิงเต่านะครับ
2: กี่ปี
0: เยอรมัน
2: กี่ปี
0: ฉลาดก็99 ปีแต่เยอรมันจริงๆอ่ะอยู่ไม่ถึงอยู่แค่19 ปีแล้วก็เจอสงครามโลกครั้ง

0: ครั้งที่นะครับเจอสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปุ๊บก็เยอรมันก็แพ้อย่างที่รู้กันนะครับแล้วก็ก็ต้องถอยแล้วก็ตรงนั้น
1: ตอนที่เข
0: พ
1: า
0: ัน
1: มา
0: ธ
1: ยึ
0: ม
1: ด
0: ิต
1: จ
0: ร
1: ิง
0: ก็
1: ต
0: ย
1: ่
0: ก
1: าไว้ตั้ง10 กว่าปีเนี่ยเขาก็ใส่อารยธรรมของเขาเข้ามาเลยเหรอหรือ
0: แน่นอนครับแน่นอนครับเขาก็ใส่อารยธรรมแล้วก็สร้างทุกอย่างนะครับให้กับทางทางชิงเต่านะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆความเป็นอยู่นะแลนด์สเคปนะครับแล้วก็สร้างผังเมืองนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคือเยอรมันเองเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็คือยุคของท่านวินเซมที่สอง
1: ค
0: น
1: รั
0: ะ
1: บ
0: ครับท่านวัดวินเซมที่สองเนี่ยเขามีนโยบายหนึ่งเขาเรียกว่านโยบายการเมืองโลกหรือว่าไอตัว world politics นะครับก็คือ
1: ครั
0: จ
1: บ
0: ะเอาการเมืองโลกเนี่ยต้องการที่จะมีจุดยืนอยู่ใต้แสงอาทิตย์นะครับก็คือเขาใช้คำพูดว่า the place in the sun นะครับก็คือต้องอยู่ชัดอยู่ในพื้นที่ของโลกก็คือจะต้องมีฐานอาณานิคมเนี่ยอยู่ในสถานที่ทางตะวันออกนะครับก็คือ
1: ครับ
0: เยอรมันก็เลยยึดเอาที่เอาจุดตรงนี้ก็คือจุดตรงชิงเต่าทำไมถึงเอาชิงเต่าต้องบอก
1: ส
0: ว่า
1: ำคัญยังไง
0: เพราะเต่าเนี่ยมันอยู่ทางฝั่งของติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
1: คร
0: เพ
1: ั
0: ราะ
1: บ
0: งั้นเนี่ยเยอรมันเนี่ยไม่มีตอนนั้นเนี่ยเยอรมันยังความก้าวหน้ายังสู้โปรตุเกสไม่ได้สู้อังกฤษไม่ได้
1: ค
0: น
1: ระั
0: ค
1: บ
0: รับอังกฤษโปรตุเกสนี่เขากองทัพเรือเขายิ่งใหญ่มากอย่างโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยยึดครองไปทั่วไปหมดนะคร
1: ใ
0: ั
1: ช
0: บ
1: ่
0: มา
1: ใช
0: ตั้
1: ่
0: งแต่อินเดียนะ
1: ค
0: คร รั
1: ับ บ
0: มาเมียนมาข้ามมาทางจีนมา
1: ไล
0: เก
1: ่
0: าะ
1: ไป
0: ฮ่อง
1: เรื่อยๆเลยตรงนั้นครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยเยอรมันเนี่ยเวลาเรือออกมาเนี่ยจะหาที่พักเรือมันไม่มีไงก็เอายึดได้ตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นท่าเรือที่จะเป็นที่พักเรือสำหรับซ่อมแซมเรือหรือว่า
1: อ๋อเขาเลย
0: ใส
1: ส
0: ่
1: ร้างเป็
0: ข
1: น
0: อง
1: ท่า
0: ใหม
1: เร
0: ่
1: ือด้วย
0: อ
1: ครับ
0: ยู่ใช่เยอรมันก็เลยทําตรงนี้สร้างเป็นท่าเรือที่ทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นที่ยิ่งใหญ่นะครับในทางที่ชิงเต่านะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเยอรมันยังสามารถโชว์ศักยภาพและเทคโนโลยีและวัฒนธรรมให้กับชาวไอ้พวกคู่แข่งทั้งหลายที่มันล่าอาณานิคมด้วยกันนะว่าให้เขารู้ว่าเยอรมันเนี่ยไม่ธรรมดานะประมาณนี้
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็
1: สิบกว่
0: เ
1: า
0: ทค
1: ป
0: โน
1: ี
0: โล
1: ไม่
0: ยี
1: ถึง
0: ของ
1: 20 ปีโอ้โหเขา
0: เนี่
1: ส
0: ย
1: ร้างโครงหลักปักฐานได้
0: ก็
1: แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยมีตึกมีสถาปัตยกรรมอะไร
0: ใช
1: เย
0: ่
1: อะแ
0: ค
1: ย
0: รั
1: ะ
0: บ
1: เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทางรถไฟเนี่ยจากชิงเต่าไปจีนานเนี่ย
1: ครับ
0: คือจีนานเนี่ยเป็นเมืองหลวงของมณฑลซานตง
1: ครับ
0: นะครับจีนานนี่อยู่ทางไปทางตะวันตกก็คือมาทางใต้ของมณฑลซานตง
1: ครับ
0: จีนานเป็นเมืองหลวงนั้นเนี่ยเขาก็ทำรถไฟทำรางรถไฟจากจีนานเนี่ยมาที่ชิงเต่ามาที่ท่าเรือเพ
1: อ
0: ื่
1: ๋
0: อที่จะ
1: อ
0: ขนถ่ายสินค้าโอ้เยอรมันก็คิดเก่ง
1: เพราะว่าอยู่ติดกับทะเล
0: ใช่แล้วก็ซานตงเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีนะครับก็คือมีทั้งแร่เหล็กแล้วก็
1: คร
0: ม
1: ั
0: ี
1: บ
0: ทั้งถ่านหินนะครับเพราะงั้นเนี่ยการขนถ่านหินขนแร่เหล็กออกข้ามเข้ามาที่ชิงเต่าเนี่ยก็ต้องอาศัยทางรถไฟนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เยอรมันสร้างนี่ก็คือผังเมืองนะคร
1: ค
0: ับ
1: รับ
0: เราไปชิงเต่าเราจะเห็นเมืองเนี่ยสวยงามมากนะเป็
1: ค
0: น
1: ือ
0: รอบ
1: ส
0: รอบ
1: ไต
0: รอบร
1: ล
0: อบ
1: ์
0: ผังเมืองบาง
1: แนวผังเมืองนี่แนวเมืองในยุโรปเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ครับถนนใหญ่กว้างนะครับแล้วก็ดูดีนะครับสถาปัตยกรรม
1: ทร
0: ก
1: า
0: ็
1: บ
0: ด
1: ว่
0: ี
1: ามี
0: สวยง
1: พิ
0: าม
1: พิธภัณฑ์เบียร์ด้วย
0: ใช่ใช่ครับอันนั้นคือ1903นะครับหรือว่าเอ๊ะสี่สามหรือสี่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับเขาก็สร้างโรงงานเบียร์ชื่อโรงงานเบียร์ชิงเต่าเพราะคนเยอรมันมีชอบกินเบียร์ไงฮะคุณวอยผม
1: พอเขามาอยู่เขาตั้ง
0: ก็
1: ร
0: เล
1: ก
0: ย
1: ร
0: ท
1: ากป
0: ำ
1: ั
0: เบ
1: ก
0: ีย
1: ฐ
0: ร์
1: า
0: ข
1: น
0: ึ้น
1: อยู่
0: ม
1: เป็
0: าน
1: สิบปีเขาก็ต้องผลิตเองอะนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: แล้วก็

0: ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเบียร์ให้กับทางชิงเต่าวันนี้ชิงเต่าก็เลยมีเบียร์ช
1: ิ
0: ง
1: เต่าไม่ห่วงไม่อะไรเลยนะดีคือถ้ามองในมุมนึงเนี่ยหมายถึงว่าเขาเองเขาก็มาพัฒนาเมืองเหมือนกันไม่ใช่หมายความว่ายึดเพื่อเป็นอาณานิคมและเอาแต่ทรัพยากรอย่างเดียวใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับได้เทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าเนี่ยมาช่วยนะ มาวางระบบระบายน้ำให้นะเพราะว่าชิงเต่ามันอยู่ติดทะเลนะ
1: ครับ
0: เขาก็ทำการทำท่อระบายต่างให้เพราะงั้นเนี่ยอันนั้นก็คือต้องยอมรับว่าเขาก็มีคุณูปการกับชิงเต่าเยอะพอสมควร
1: แล้วเศรษฐกิจของเมืองเขารันด้วยธุรกิจอะไรเป็นหลักอะครับคุณกิต
0: โอ้เยอะเลยครับเพราะในอดีตกับปัจจุบันมันต่างกันนะอันนี้เรากำลังพูดถึงอดีตเดี๋ยวจะเล่าเรื่องปัจจุบันให้ฟังนะครับก็คืออดีตเนี่ยคือเขาทำโรงเบียร์นะครับทำสถาปัตยกรรมทางด้านสไตล์ของบาวาเรีย
1: ครับ
0: บาวาเรียเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเยอรมันเขาทำไว้ให้นะครับอย่างดีเยี่ยมทีเดียวทีนี้ไอตัวทำไมเขาถึงอยากได้ไอตัวโป๋หายมากนะครับเพราะว่าโป๋หายเนี่ยมันเป็นแหลมนะซานโตงเนี่ยมันเป็นมณฑลที่มันเป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเล
1: ครับ
0: นะทิงเต่าก็คืออยู่บนแหลมนั้นนะอยู่ในอ่าวนะครับของแหลมนั้นก็คืออ่าวโป๋หายโป๋หายวานที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับแล้วมันเป็นประตูทางทะเลแห่งแรกที่เป็นของจีนในยุคนั้นนะครับ
1: โอ้ครับ
0: จีนเนี่ยเขาก็มีก็สามารถที่จะส่งผ่านเข้าไปสู่เทียนจินแล้วก็สู่ปักกิ่งได้นะเรียกว่าเอามีดไปจ่อคอหอยไว้เลยนะครับ
1: มันอยู่ใกล้กัน
0: ถ้ายึดชิงเต่าไว้ได้ก็คือมันอยู่ใกล้กันครับแล้วก็เขาอังกฤษเนี่ยเขาได้ทั้งฮ่องกงก็ปล่อยเข้าไปแต่ฮ่องกงมันอยู่ทางใต้มันยังไงมันก็ไม่ถึงมันไม่ถึงจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันดีตรงที่ว่าจากซานตงเนี่ยจากจีหนานลงไปอีกนิดนึงเนี่ยนะครับมีเมืองนึงเขาเรียกว่าจีเหวียนนะครับตรงนั้นเนี่ยก็มันอยู่ที่ปากของคลองเขาเรียกว่าแกรนด์แคนาลแกรนด์แคนาลคือถ้าเป็นภาษาจีนก็ว่าต้ายื่นเหอก็คือต้ายื่นเหอก็คือใหญ่คลอง
1: ใหญ่เลยแกรนด์เลย
0: ใหญ่มากนะครับ
1: ครับ
0: แล้วเรือเนี่ยมันเรียกว่าเดินเรืออย่างเดินเรือใหญ่นะตรงจากตั้งแต่ข้างบนเนี่ยนะครับลงไปจนถึงจากปักกิ่งลงไปจนถึงหางโจวซึ่งมันแต่คลองนี้ประมาณ 1,800 กว่ากิโลเกือบ 1,800 กิโลเมตร 1,700 กว่ากิโลเมตรเกือบ 1,800
1: คลองเนี่ยยาวมาก
0: ยาวมากใหญ่มากเพราะงั้นเนี่ยถ้ายึดซานตงได้แล้วก็ลงไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ย
1: มันไปได้หมดเลย
0: นะครับสามารถใช่เอาเรือใหญ่ลงไปถึงนั่นเลยปักกิ่งได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เขาถึงเยอรมันถึงอยากจะได้ไงครับแล้วก็มันสามารถที่จะทำทุกอย่างไปถึงจุดศูนย์กลางของประเทศพูดง่ายๆนะครับนี่ถามว่าวันนี้เนี่ยชิงเต่ามีจุดเด่นอะไรในด้านการนะครับผมถ้าถามผมนะผมมองว่าชิงเต่าเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนเป็นโมเดลเล็กๆโมเดลหนึ่งสำหรับการที่จะให้การค้าเนี่ยเอาไปทดลองตรงนั้นเพราะว่าตรงชิงเต่ามีประชากรแค่ร้อยล้านคน
1: นะครับ
0: ไม่เทียบมณฑลอื่นอย่างมณฑลสีฉวนหรืออะไรพวกนี้นะชิงเต่ายังด้อยกว่า
1: ครับจำนวนประชากรไม่เยอะมากครับ
0: แต่ชิงเต่าเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเมืองท่าด่านนะครับแล้วก็มีGDP ที่ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ3ของประเทศจีน
1: โห
0: นะครับถือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: กำลังซื้อนะครับแบบนี
0: ้แบบว่าสวยเลยแหละถ้าสมมติว่าบุกชิงเต่าได้คุณก็บุกประเทศจีนทั้งประเทศได้พูดง่ายง่าย
1: เพราะมันก็ไม่ได้ไกลจากปักกิ่งนะถ้าดูตามแผนที่
0: ใช่ครับก็คือเป็นเมืองทดลองนะครับถ้าผมเรียกก็เรียกว่าเป็นเมืองเป็น sample size หรือ sandbox นะครับ
1: คือถ้าคุณจะขายสินค้าให้คนจีนอ่ะไปขายที่เมืองนี้ก่อนเป็นเมืองทดลองได้ไป sandbox ได้
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ ชิงเต่าเนี่ยสำคัญนะครับ

0: แล้วก็ชิงเต่าเองเนี่ยยังสามารถที่จะทำพวกเป็น international trade ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าชิงเต่าเขามีโซนนะครับมีฟรีโซนเพราะงั้นชิงเต่ามันอยู่ใกล้กับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทดลองทำแล้วก็เข้าไปสู่ต่างประเทศตรงนั้นได้นะครับนี่ก็คือจุดแข็งของชิงเต่านะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าชิงเต่าเองเนี่ยมีกำลังซื้อที่สูงเพราะรายได้ประจำประชากรต่อคนต่อหัวเนี่ยสูงไม่เล็กนะครับถ้าเทียบก็ไม่แพ้เซี่ยงไฮ้มากสักเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ถึงเซี่ยงไฮ้แต่ก็ยังพอได้นะครับแล้วก็ต้นการดำเนินการต่างๆเนี่ยถ้าทำแบบชิงเต่ากับทำกับทางมันไม่สูงเท่ากับแต่ไปทำใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็การต่อสู้ของสินค้าเนี่ยมันยังเป็นมันไม่ถึงกับเป็นเลสโรเชียนนะครับมันยังเป็นนะครับ
1: คนเข้าไปอาจจะยังไม่ได้เยอะมากก็เป็นโอกาสที่มันจะมีพื้นที
0: ่
1: ที่สำหรับจะไปคู่แข่งยังไม่เยอะว่างั้นคู่แข่งยังน้อยอยู
0: ่ทดลองตลาดพูดยังไงเป็นทดลองตลาดได้นะเป็น
1: ไอ้คนจีนที่นั่นเขาพูดภาษาเยอรมันได้ไหมฮะหรือไงหรือไม
0: ่ไม่ครับเดี๋ยวนี้คนจีนยุคนี้มันห่างจากยุคนั้นมันร้อยกว่าปีไปแล้วสองเจเนอเรชันนะครับไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาก็มีวัฒนธรรมการกินอะไรบางอย่างที่ทางเยอรมันเขาทิ้ง
1: มรดกเอาไว้ว่างั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คือถ้าเราดูเป็นพาร์ทเนี่ยพาร์ทนึงก็จะเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมผังเมืองเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนที่ทิ้งเป็นมรดกเอาไว้ให้ดำเนินการต่ออีกพาร์ทนึงก็จะมีความเป็นจีนเหมือนกันแต่เป็นจีนที่ค้าขายเก่งเพราะอยู
0: ่
1: ติดกับทะเลฝั่งตะวันออกม
0: ี
1: ท่าเรือมีการขนส่งที่สะดวกแล้วก็มีพื้นที
0: ่ซื้อสูงสินค้าเนี่ยชิงเต่าเองเนี่ยเขาก็อยากได้สินค้าไทยเยอะนะไปที่ผลไม้สดหรือว่าอะไรต่างเนี่ยนะครับเพราะผลไม้เมืองร้อนจากประเทศไทยไปสู่ประเทศจีนเนี่ยไปลงที่ชิงเต่าเป็นการทดลองดูก่อนเนี่ยมันก็ไม่น่าไม่เลวนะในความคิดของผมนะครับพวกผลไม้สดอะไรต่างนะครับทุเรียนมังคุด
1: แสดงว่าตอนนี้ผลไม้ไทยก็ขึ้นท่าเรือที่ชิงเต่ามีเยอะเหมือนกันใช่ไหม
0: ยังน้อยครับยังน้อยเพราะว่าแต่ก็มันก็ถึงคนรู้จักนะครับแล้วว่าชิงเต่าเองโคเชนนะครับไม่ธรรมดานะเพราะว่าโคเชนเขาอยู่ในฟรีโซนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรายังสามารถที่จะเล่นลูกเล่นอะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้การค้ามันไม่ต้องเป็นแบบในดั้งเดิมแล้วtraditional trade นี่มันจะเริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วนะครับไอ้สิ่งที่มาแรงก็พวกเป็นโซเชียลเทรดนะครับหรือว่าเป็นทางการค้าทาง
1: ซื้อขายออนไลน์อะไรกันมากกว่าใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยการทดลองตลาดหรืออะไรต่างค่าใช้จ่ายมันก็ไม่สูงเท่าที่ทางส่วนของในแผ่นดินใหญ่หรือว่าเขาเรียกว่าหัวหนานก็คือทางแถบเซี่ยงไฮ้ซูโจหางโจพวกนี้มันตรงนั้นมันจะหนักนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ก็ยัง
1: สูงไปเล่นโอเชียนลองกันที่ตลาดนี้ก่อนเห็นโอกาสก่อนคือหนึ่งพื้นที่การแข่งขันเนี่ยผู้แข่งน้อยแต่คนซื้อเนี่ยกำลังซื้อสูงมีตังค์ว่าง
0: ั้นแล้วก็สามารถที่จะผลักสินค้าเนี่ยให้มันไหลเข้าเนี่ยอย่างที่บอกอะเพราะว่าเส้นทางที่ทางเยอรมันเขาสร้างไว้เนี่ยมันทำให้กับทางชิงเต่าเนี่ยมันหลงเหลืออยู่นะจนถึงณปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับที่เราอยากจะทดลองเนี่ยไปทดลองที่นั่นนะครับมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็สินค้าที่มาจากประเทศไทยก็ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับถ้าถามผมนะมันก็ยังเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนจีนนะครับแล้วก็เราก็ยังสามารถที่จะทำอะไรได้นะครับตรงนั้น
1: ช่วงปลายกันยาที่จะเดินทางกันไปนี่อากาศเป็นไงบ้างไม่รู้สักตอนนี้หนาวหรือร้อนหรือเย็นไงฮะ
0: ยังไม่หนาวครับยังไม่หนาวมากเพราะว่ามันจะไปหนาวเอา

0: โนเวมเบอร์ดีเซมเบอร์ตรงนั้นเนี่ยหนาวแน่โนเวมเบอร์นี่หนาวมากแล้วนะครับถ้าอากาศยังเย็นเย็นสบายสบายนะครับเสื้อแจ็คเก็ตสักตัวหนึ่งก็เอาอยู่ละกันยานะครับน่าจะเอาอยู่ครับก็ถือว่าสนุกนะครับตรงนี้น่าจะไปลองไปดูครับแต่ว่าไปกับผมเนี่ยอาจจะไม่ได้แค่เที่ยวอย่างเดียวนะผมก็จะเล่าให้ฟังว่าอะไรที่มันเป็น
1: มันต้องอย่างนั้นมันต้องมีไฮไลท์มันต้องมีไฮไลท์นะฮะถ้าเที่ยวอย่างเดียวนี่ไปกับทัวร์ได้ทัวร์ท่องเที่ยวได้นะฮะแต่ไปกับคุณกฤตนี่ต้องมีข้อมูลมีประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของการทำธุรกิจนะฮะไม่แน่นะครับทำไปทำมาเนี่ยพาไปจอดนี่จะเห็นเลยนะฮะว่าตกลงจะเอาอะไรไปขายดีหาความรู้จากคุณกฤตได้ผู้มีประสบการณ์ในหลายๆประเทศนะครับผมฝากเชิญชวนพวกเราหน่อยครับเดินทางกับคุณกฤตนะครับผมช่วงท้ายเรียนเชิญครับ
0: ครับผมก็เชิญชวนนะครับผมคิดว่าราคาท่านนอนโรงแรม5ดาวไปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับแล้วก็โรงแรมที่พักเนี่ยก็เป็น5ดาวเนี่ยผมว่าราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปกันเองอ่ะผมว่าโรงแรม5ดาวคืนนึงก็ 6-7,000 แล้วนะครับแล้วก็ถ้านอน4คืนก็ไปหลายตังค์แล้วนะครับแล้วก็ยังไหนจะค่าเดินทางอีกค่าตั๋วบินอีกนะมีไกด์พาให้อีกนะครับแล้วก็ยังได้พบกับทางผู้ประกอบการนะครับหรือถ้าคนที่มาสมัครแต่ต้นๆเนี่ยถ้าเรารู้ว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเนี่ยผมก็อาจจะช่วยในการที่จะหาเพื่อนๆนะครับโดยให้น้องสาวเนี่ยช่วยประสานให้น้องสาวตอนนี้อยู่ที่โปรตุเกสนะครับแต่ว่าน้องเขยเนี่ยเขายังทำธุรกิจอยู่ในชิงเต่าอยู่นะครับก็อาจจะได้เจอกันนะครับแล้วก็จะให้น้องเขยเขาชวนเพื่อนฝูงเขานะครับที่ทำธุรกิจเนี่ยมานั่งคุยกันหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับตรงนั้นก็จะได้แล้วก็อีกการหนึ่งที่สำคัญนะครับคุณวรพงศ์ก็คือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเรามีกงสุลไทยประจำชิงเต่านะครับตรงนั้นเนี่ยก
1: ็
0: ตรงนี้กงสุลก็มีข้อมูลดีๆเยอะแยะนะครับที่จะมาให้กับพวกเรานะครับมีรู้สึกว่าจะมีวันหนึ่งที่เราจะจัดไปพบท่านกงสุลด้วยนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นทัวร์ที่ไม่ใช่ทัวร์แบบเที่ยวอย่างเดียวนะครับทัวร์ที่ได้ความรู้ด้วยนะครับได้โอกาสด้วยได้มองเห็นภาพด้วยผมว่ามันเกินคุ้มนะครับค่าทัวร์เนี่ยที่บอกมานี่ผมยังบอกแฟนผมเลยว่าโอ้โหทำอย่างนี้อสมททำแบบทุ่มทุนจริงๆครับก็ลอง
1: ประโยชน์สูงสุด
0: ครับชวนกันไปนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะได้คุยกัน
1: แล้วก็เดินทางพร้อมกันเลยเจอกันกับคุณกฤตนะครับแม่ก็ให้เกียรติมานำทริปนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวใกล้ๆอาจจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงแล้วก็เจอกันที่เดินทางพร้อมกับที่คณะตั้งแต่กรุงเทพไปเลยป่ะฮะหรือว่าไปเจอกันที่นั่นได้แพลนเนี่ยครับ
0: ไปพร้อมกัน
1: เอาไปพร้อมกันเ
0: ลยแต่ว่าไปดึกนะครับอาจจะนอนหลับแล้วแหละนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเอาตื่นขึ้นมา8:30ถึงชี้ชิงเต่าก็เริ่มตะลุยเลยนะครับก็คงจะสนุกกัน
1: ได้ครับผมแล้วเจอกันวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณกิตครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับคุณบุญครับสวัสดีครับ
1: ครับผมอีกหนึ่งบทบาทที่แม่เราก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะแม่ถือว่าได้เปิดบทบาทใหม่ของคุณกฤตแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนะครับผมอ่ะตอนปิดเบรกนะครับผมมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะออมเงินครับมีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจะออมง่ายๆวันนี้ก็เริ่มออมได้เลยครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับเป็นบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสําหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จ่ายยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องทริปชิงเต่าก็แอดไลน์ไปที่ @thinkingradio นะครับแล้วก็ขอข้อมูลขอโปรแกรมรายละเอียดกันได้นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
8: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับมาที่ข่าวสารดี

0: กันอีกเรื่องหนึ่งครับใครที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะครับจะรู้เลยครับว่าเรื่องสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ครับโดยเฉพาะการดูแลร่างกายในชีวิตประจําวันวันนี้ผมมีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนําครับเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออครับมีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้านครับรับประทานง่ายในรูปแบบแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนแตกตัวในลำไส้สามารถนะครับที่จะเหมาะกับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานพร้อมอาหารครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งครับผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทขาวลอเภสัชหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official @ขาวละอหรือโทร02-819-7991-5หากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำนะครับและก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะครับผมอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับใครที่กำลังคิดสร้างบ้านอยู่นะครับช่วงนี้นะครับหรือใครที่คิดจะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีลกับสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์เอ่ยอะไรเอ่ยก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาด้วยทิ้งงานบ้างอะไรบ้างคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาได้ฟรีครับเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Grand Sale Central East View นะครับ 20-26 สิงหาคมนี้อยู่ชั้น1หน้า Uniqlo นะครับมางานเดียวแต่ได้ครบทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดยเฮดอาร์คิเทคปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำรู้ผลพรีแอพพรูฟทันทีพร้อมประเมินราคาก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับครบจบในงานเดียวพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับพิเศษครับกับฟรีเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลอีสต์วิวเวลา 14:00 น.ถึง 15:30 น.รีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มนะครับหมายเลขโทรศัพท์029383456ครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจก็ต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดครับที่งาน Landy Expo Grand Sale Central East View 20-26 สิงหาคมนี้ครับอยู่ชั้น1หน้า Uniqlo นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับผมมาพูดคุยกันอาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเรานะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟังทั้ง 6.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจีนสมัยอดีตกาลนั้นไกลโพ้นเนี่ยเป็นเหมือนดินแดนไกลปืนเที่ยงไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีอะไรเลยนะครับยุโรปก็ต่างหลั่งไหลมาแล้วก็เห็นทรัพยากรบ้างอะไรบ้างปัจจุบันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับอาจารย์จีนกลายเป็นเขาเรียกอะไรนะมังกรพังงาดเบอร์ต้นต้นของโลกจะเป็นรองก็จะใช้คำว่าเป็นรองหรือเขาเรียกอะไรนะจมูกหายใจกันลดต้นคออเมริกาก็ว่าได้นะอาจารย์สุดยอดมาก
1: ครับใช่ใช่จริงจริงเขาก็มีอารยธรรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับก็ถ้าเราดูดังกำลังภายในดูเรื่องของสำนักวิชาต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าร
0: ากอาจารย์ดูหนังกำลังภายในบ่อยใช่ไหมเนี่ย
1: เด็กๆดูเยอะเด็กๆดูเยอะ
0: มันมีจริงที่พวกนี้เขามีอารยธรรมแบบนี้จริงใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับเพียงแต่อย่างนี้ครับว่าคือเผอิญเนี่ยการพัฒนาในแต่ละประเทศเนี่ยถ้าเราไม่ได้ออกไปชำเลืองมองว่าประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆเราหรือที่อยู่ไกลโพ้นออกไปเนี่ยเขามีวิวัฒนาการอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราล้าหลังได้ก็เหมือนอย่างที่เมื่อกี้ดร.กฤษบอกครับว่าอเมริกายุโรปไปไกลในแรกแง่ของความมั่นคงทางทหารทีนี้พอจะมีการลุกรานจะสู้รบปกมือเนี่ยมันก็ลำบากในแง่ของยุทธภัณฑ์อะไรต่างๆเพราะนั้นจีนเองก็เรียนรู้จากบทเรียนตรงนี้นะครับก็คือเขาก็จะเป็นจะต้องเปิดรับเทคโนโลยีหลายๆเรื่องในอดีตที่ผ่านมานะครับมาพัฒนาตัวเองนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยสมรภูมิในการแข่งขันที่เรียกว่า ฮอตหรือว่าเดือดที่สุดนี่ก็คือเรื่องของ AI นะครับซึ่งสังเวียนนี้ยังไม่

0: ยังไม่มีรู้ผลว่าใครแพ้ชนะนะครับแต่ว่าก็จับตาได้เลยว่าอเมริกาเองก็วันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของจีนเหมือนกันในแง่ของการที่จะมากินส่วนแบ่งตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน AI ทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์เรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยต่างก็กำลังสู้รบปรบมือกันอย่างขนาดใหญ่นะครับตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ก็ฮอตมากนะครับทั้งในเอเชียทั้งในอเมริกานะครับทีนี้ถ้ากลับไปดูที่ชิงเต่าเนี่ยผมก็ว่าก็มีบทเรียนอะไรบางอย่างที่สะท้อนได้เห็นว่าเราก็สามารถจะเข้าไปร่วมมือได้นะในแง่ของคนไทยนะครับเพราะว่าถ้ามองทางฝั่งตอนเหนือของจีนเนี่ยซานตงนี่ก็เป็นเมืองอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับความได้เปรียบคือมีเมืองท่าก็คือตัวชิงเต่านี่แหละมีข้อมูลบอกว่ามณฑลซานตงเนี่ยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆเทียบเท่ากับขนาดเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็ถือว่าใหญ่มาก
1: ร้อยล้านเมื่อกี้คุณกิตบอก
0: ใช่ใช่แล้วมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงเนี่ยมันก็ทำให้คนในตัวเมืองกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็มีกำลังซื้อนะครับ ซึ่งโอกาสของประเทศไทยในการที่จะเข้าไปจับมือค้าขายกับชิงเต่าเนี่ยผมก็ว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยก็จะมีทั้งเรื่องอาหารผลไม้เป็นหลักนะครับก็คือเรื่องของอาหารสดที่นอกจากจะบริโภคภายในมณฑลแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้เมืองท่าของชิงเต่าส่งออกไปได้ด้วยนะครับยังก็มีท่าเรือแหลมฉบังกับท่าเรือชิงเต่าของเราที่สามารถที่จะส่งสินค้าตรงระหว่างกันใช่นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของชิ้นส่วนประกอบรถยนต์โดยเฉพาะยางรถยนต์เนี่ยคือจริงๆเนี่ยก็มีหลายแบรนด์ที่เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ป้อนอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งวันนี้เขาคึกคักมากในจีนครับเปิดก็อาจจะอิ่มตัวแล้วด้วยซ้ำในบางแคตตากรีนะครับเพราะฉะนั้นยางอะไรผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับยางของไทยเนี่ยก็จะส่งไปที่จริงๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็สืบเนื่องจากกำลังซื้อที่มีสูงเพราะฉะนั้นตอนนี้คนในพื้นที่ก็เริ่มที่จะมองหาการบริโภคอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งแต่ก็คืออาหารสัตว์เลี้ยงนะเพราะว่าคนมีอำนาจซื้อเพราะอาจจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในความดูแลเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเซกเมนต์ของอาหารสัตว์เลี้ยงในบ้านเราเติบโตมากนะครับในแง่ของการส่งออกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเซกเมนต์นึงที่น่าสนใจผมยังนึกเล่นๆเลยว่าทริปเนี้ยที่คุณวรพงษ์จัดเนี่ยถ้าก่อนไปเนี่ยเอารายชื่อของผู้ร่วมทริปมาทำกันบ้านเนี่ยดูว่าเป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หรือเป็นนักธุรกิจส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมาวางแผน business matching กันผมก็ว่าน่าจะเกิดดีลหลายดีลนะครับเพราะว่าดร.กฤตที่พาไปนี่ก็ถือว่ามีคอนเนคชั่นที่นู่น
1: คอนเนคชั่นสูงเที่ยวใช่
0: ก็เป็นโอกาสของเราครับผมคุณวรพงษ
1: ์ครับก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่น่าสนใจโดยเฉพาะจีนตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองกันดีๆเนี่ยเมือง1เมือง2เมือง3เมือง4เนี่ยกระจายตัวกันแล้วเขาโฟกัสนะอาจารย์คือแต่ละเมืองแต่ละมณฑลเขาก็ให้จะดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ละเมืองก็ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะมันจะได้ไม่แข่งขันกันเองมันเด่นกันแต่ละเรื่องแต่ละราวนะ
0: ครับคือซานตงนี้ก็เป็นมณฑลที่รองจากกวางตุ้งกับเจียงซูนะครับ ประกอบด้วยเมืองทั้งหมด16เมืองนะครับซึ่งเมืองเด่นๆก็จะมีนี่แหละครับชิงเต่าที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของในด้านเศรษฐกิจเป็นเมืองท่าแล้วก็จะมีเมืองหลวงของมณฑลก็คือจีหนานนะครับซึ่งอันนี้ก็มีคนที่ไปทำธุรกิจการค้าที่นั่นแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าพูดถึงตอนเหนือเนี่ยถ้าใครอยากไปทำธุรกิจกับจีนตอนเหนือยังไงก็ต้องไปชิงเต่านะครับไปที่อื่นไม่ได้นะครับไปทำธุรกิจเสร็จเย็นๆก็ไปนั่งจิบเบียร์นะครับเบียร์ที่นู้นมีชื่อหลายยี่ห้อนะ
1: แต่รอบนี้คุณวิชัยวรธานีวงศ์มีคนพาทริปไปกับคุณกฤตนะครับ
0: อ๋อครับผมแหมคุณวรพงศ์ก็เลยอดไปจิบเบียร์ที่นู่นเลย
1: จิบรออยู่ที่กรุงเทพนะครับจิบกับอาจารย์รออยู่ที่กรุงเทพนะครับผม
0: ครับ
1: ใครสนใจก็ย้ำอีกครั้งก็แล้วกันนะครับเข้าไปทักไลน์แอบ thinking radio หาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็ขอโปรแกรมนะครับแล้วก็ดูว่าสะดวกอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าต้องรีบจองกันแล้วเพราะจะเดินทางกันปลายเดือนกันยายนแล้วนะครับผมก
0: ็
1: เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำหรับจีนนะครับหลายๆเมืองไปสัมผัสกันเราไปกันมาเยอะแล้วเมืองใหญ่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งคุนหมิงกวางโจวเซินเจิ้นลองดูถ้าจะเป็นเปรียบเทียบในบ้านเราว่าเรียกว่าเป็นเมืองรองได้แต่เป็นเมืองรองของแต่เมืองรองของจีนที่ร้อยล้านคนนี่มัน ไม่ธรรมดา
0: ใช่ด้วยช่วยโปรโมทสุดท้ายครับก็คือว่าถ้าใครกำลังตัดสินใจหรือรีรออยู่ว่าจะไปทริปนี้ไหมหรือไม่เนี่ยผมเอาข้อมูลที่เป็นแผนของชิงเต่าว่าเขากำลังจะ develop เมืองไปทางด้านไหนเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยเขาเป็นเมืองท่าเพราะฉะนั้นท่านที่มีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับทางทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการขุดเจาะแล้วเคมีพันที่เกี่ยวกับทะเลพลังงานหมุนเวียนทางทะเลหรือการใช้ประโยชน์จากน้ำทะเลผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางทะเลอะไรพวกนี้นะครับผมว่าอันนี้น่าจะมีโอกาสที่จะได้เปรียบสูงนะครับแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นเมืองท่าแล้วก็จะมีเขาเรียกคลังสินค้าปลอดภาษีเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะส่งออกโดยใช้ชิงเต่าเป็นจุดส่งจุดกระจายสินค้าเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆกับเราไปฝากสินค้าที่นั่นได้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่ขายได้หรือมีออเดอร์ค่อยจ่ายภาษีเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เรามีต้นทุนที่ต่ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะเอาเข้าไปทำธุรกิจในชิงเต่าก็ลองดูนะครับผมว่าทริปนี้น่าสนใจครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมีดร.กฤตไปคุณวิชัยซึ่งก็เป็นไกด์ที่น่าจะเป็นกิตติมศักดิ์ละครับพาไปเนี่ยก็น่าจะได้อะไรกลับมาติดไม้ติดมือเยอะครับผม
1: ครับได้ครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์เดี๋ยวครั้งหน้าคุยกันใหม่นะครับ
0: ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับCEO Vision Plus ครับ9:58 นพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์สานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เครือรัฐออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตวิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและชื่นชมออสเตรเลียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคโดยไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมายาวนานและจะครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเร็วนี้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571ปิดสะพานห้วยโป่งหลังน้ำป่าพัดต่อหม้อกลางสะพานเสียหายตัดขาดเส้นทางหลวง108ขุนยวมแม่ฮ่องสอนสถานการณ์เช้านี้ที่บริเวณสะพานห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรถติดค้างยาวเหยียดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอนตรวจสอบพบว่าสะพานชั่วคราวถนนทางหลวง108บ้านห้วยโป่งต่อหม้อกลางสะพานโดนน้ำป่าพัดเสียหายไปหนึ่งด้านสะพานไม่สามารถรับน้ำหนักรถยนต์ได้เจ้าหน้าที่จะมีการประเมินความเสียหายและประสานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรเข้าตรวจสอบทั้งนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยโป่งแจ้งว่าเนื่องจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากจึงต้องปิดสะพานชั่วคราวห้วยโป่งบริเวณหน้าวัดห้วยโป่งถนนทางหลวงหมายเลข108บ้านห้วยโป่งเพื่อความปลอดภัยสำหรับสะพานบ้านห้วยโป่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข108ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับอำเภอขุนยวมการถูกตัดขาดครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเดินทางและโลจิสติกในพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็วอาจเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าที่จำเป็นในพื้นที่โคราชยกระดับความปลอดภัยตั้งจุดตรวจสกัดเข้มอาวุธปืนยาเสพติดนายชินกรแก่นคงในอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามอบหมายฝ่ายความมั่นคงอำเภอดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการสกัดกั้นนำอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ตามข้อสั่งการและนโยบายรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งจุดตรวจและจุดสกัดบริเวณหน้าโรงเรียนอ่างห้วยยางหมู่5ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจโพกลางกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสุรนารีปฏิบัติการตรวจสอบยานพาหนะบุคคลผ่านเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถยนต์16คันรถจักรยานยนต์34คันพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด53รายพบผู้มีสารเสพติด2รายตรวจพบสิ่งของผิดกฎหมายมีดพก1เล่มจึงดำเนินการตามขั้นตอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
13: ์10นาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่18สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศสถานการณ์ก็ยังคงเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดนะคะภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยเองนั้นเนี่ยนะคะก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในทรงค่อนข้างที่จะแสดงความแข็งแกร่งนะก็ยืนเหนือ 1,600 จุด 1,620 จุดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราที่คุยกันนะว่าภาพดัชนีจะขยับปรับขึ้นไปนะแถวไฮเดิม 1,650 จุดเนี่ยดูเหมือนจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าข้างในเองเนี่ยในภาพของดัชนีก็จะมีการโรเททกลุ่มตัวต่างๆที่บางกลุ่มบางตัวก็พอโรเททกลุ่มแล้วเนี่ยก็ขยับได้ดีนะคะราคาก็ขยับได้ดีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเดี๋ยวทั้งหมดนี้เนี่ยเราน่าจะไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยกันกับนัก ักวิเคราะห์นะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะมีกลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนอย่างไรนั่นเองนะคะในขณะที่วันนี้ถ้าไปดูกันเร็วๆนะคะในภาพของตลาดต่างประเทศนะส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวคลักเคล้ากันนะคะมีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบนะคะไล่เรียงไปตั้งแต่หางเสงที่ฮ่องกงวันนี้เรียลไทม์ลบอยู่ 0.6% 153จุดนะคะญี่ปุ่นวันนี้ลบเช่นเดียวกันค่ะ 1.76% 1,231 จุดนะคะแต่ทางฝั่งเกาหลีใต้วันนี้ก็ลบเหมือนกันนะเกาหลีใต้เมื่อวานนี้เนี่ยเขาปิดตลาดนะวันนี้เปิดมาก็ลบอยู่ 0.77% 54.04 จุดนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งตลาดที่วันนี้ดูสดใสก็คือเวียดนามนะ VN Index นะเวียดนามนี้จะสวนเพื่อนหน่อยเรียลไทม์เนี่ยบวกมาได้ถึง 21.18 จุดนะ 1.23% ดัชนี 1,748.36 จุดนะคะแต่อาจจะด้วยเขามีการปรับตัวลดลงเนาะก็มีการรีบาวด์ขึ้นนะ VN 30ก็ 1,891 จุดนะบวกมา 14.22 จุดนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะประเมินสถานการณ์กันหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดูในส่วนของตลาดหุ้นเองนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะเห็นในเรื่องของการยังทรงตัวนะคะแต่ว่าข้างในเองเนี่ยมันก็มีบางกลุ่มบางตัวที่ดูสดใสด้วยนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์นะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณจรัญเอมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์วิงจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณจรัญค่ะ
14: สวัสดีครับคุณกิติมาครับ
13: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะภาพของตลาดเป็นยังไงบ้างก็ยังดูทรงๆแถวนี้นะแต่ว่าถ้าเราไปดูไส้ข้างในเนี่ยบางตัวก็ขยับได้ดีแล้วก็ทำไฮด้วยเนาะโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆนะคุณเจริญวันนี้ปตท. AOT เนี่ยก็ดูหลีดได้ดีค่ะค่ะ
14: ช่วงนี้ต้องแยกนิดนึงนะเพราะว่าตลาดข้างนอกมันไม่สดใสนะครับนะข้างนอกก็อาจจะไปกังวลกับเรื่องราคาน้ำมันที่มันเริ่มดีขึ้นมาใหม่นะครับเรื่องของตัวดอกกานะฮะนั้นส่วนหนึ่งนะครับนะแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวของงบเนี่ยมันน่าจะเริ่มจบกันแล้วนะครับของบ้านเราก็หมดแล้วเรื่องตัวงบนะครับนะก็เป็นเรื่องของการรออีกช็อตอีกเซตคือเรื่องปันผลนะครับนะผมว่าข้างนอกก็ไม่ค่อยหนีอะไรกันนะฮะช่วงนี้ก็พอเรื่องงบเริ่มซาปุ๊บนะมีประเด็นเรื่องตัวออกกลางที่กลับมาใหม่เนี้ยนะครับนะเดี๋ยวก็ไม่แน่นะไอ้กลับไปวนเรื่องเดิมเปล่าเรื่องของหุ้น AI อะไรอีกต่างก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องมารอดูนิดนึงนะครับแต่พอภาพเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้บรรยากาศตลาดมันก็เริ่มดูไม่ค่อยแน่ใจแต่สิ่งเหนืออื่นใดเนี่ยมันต้องจะมองตรงเราจะต่างนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เองประเด็นของอเมริกาเนี่ยแนวโน้มดอลลาร์เนี่ยอาจจะอ่อนตัวนะนะครับเพราะว่าเขาอาจจะโยมเพราะญี่ปุ่นตอนนี้เองเขากำลังมีแนวโน้มที่ยังทำให้เย็นมันแข็งค่าขึ้นโดยการอาจดึงเงินกลับนะครับนะแต่พอดึงเงินกลับบางสิ่งบางอย่างก็อาจต้องมีการขายบอลของฝั่งอเมริกาหรือเปล่านั้นผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้ามองในแง่ของการมาเห็นจากการเรื่องของตัวเงินของเขาเนี่ยสังเกตว่าช่วงนี้อเมริกามันก็เลยดูหวั่นไหวอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นถ้าเกิดพันธบัตรของอเมริกามีการถูกขายปุ๊บเนี่ยดอลลาร์อาจจะอ่อนลงมันก็ได้เหมือนกันแล้วดอกเบี้ยเฟดเองช่วงนี้อาจจะไม่ต้องเมื่อดีอาจจะไม่ได้ขึ้นด้วยนะครับต้องรอดูไปนิดนึงนะครับฝั่งอเมริกานะครับนั้นภาพที่ออกมามันทำให้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยความน่าสนใจในเรื่องของตัวเงินเนี่ยบ้านเราเลยมีโอกาสที่เงินจะไหลเข้ามานะครับนะแต่คิดว่าช่วงนี้บ้านเราบาทแข็งกำลังแข็งนะนะครับนะงั้นผมว่าจริงๆแล้วโฟเงินอาจจะเข้าอยู่บ้านในแง่บ้านเรานะนะครับนะมันก็เลยทำให้วันนี้บ้านเราก็เลยต่างอีกนึงคืออื่นก็ลงก็ลงกันเยอะอยู่เหมือนกันนะลงกันมา 1% อย่างเงี้ยนะครับนะแต่เราที่ลงนิดหน่อยนะครับนะก็เลยเงื่อนไขอาจจะเริ่มแตกขีดกันออกมานะครับนะเพราะเราเองหนึ่งเราไม่ได้มีหุ้นกลุ่มชิปใหญ่ๆแบบนู้นนะครับนะเราอาจจะมีพวกอะไรพวกเดลต้าบ้างถูกไหมฮะแต่วันนี้เดลต้าเขาก็ลงนิดหน่อยผมว่ามันก็โอเคนะไม่ถึงลงแรงนะครับนะแต่ภาพรวมผมว่าจังหวะนี้ตลาดหุ้นยังเป็นพักตัวเหมือนกับมีข่าวมากดดันอยู่บ้างแต่ในแง่ของมุมการคาดหวังเชิงบวกเนี่ยเราก็มีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะครับนะฉะนั้นตลาดมันก็เลยเหมือนก็แยกตัวเล่นแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจดูประคองตัวทรงตัวไปครับ
13: ถ้ามองเป็นโอกาสหรือว่ากลยุทธ์ของนักลงทุนเองอ่ะคุณเจริญเหมือนกับถ้าภาพของเซตจะดูทรงๆเนาะแต่ถ้าหมุนตัวข้างในอย่างที่บอกก็จะมีบางตัวที่สลับมีโรเตทกลุ่มมาบ้างเนี่ยนะคะคุณเจริญให้คำแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะในช่วงเวลานี้
14: จริงๆแล้วผมยังมองเหมือนเดิมนะผมว่าจะถ้าลงผมมองซื้อนะผมยังเชื่อว่าหุ้นยังมีโอกาสที่มากกว่าที่จะลงมานะครับนะแล้วก็รอบนี้จะเกิดเห็นว่าลงไปใกล้แถว600ก็เร่งกลับนะครับนะแต่ก็ช่วงตั้งแต่สัปดาห์ก่อนถึงวันนี้จะแกว่งอยู่แถวเนี้ย1620คือลงแถวนี้เป็นหลักโดยส่วนใหญ่นะครับนะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรนะผมว่ามันก็เป็นการทำฐานนะครับนะแล้วก็ผมยังเชื่อว่าตลาดหุ้นถ้ามองเอาตามเพทเทิร์นตามส่งเนี่ย1650ยังเป็นทาร์เก็ตที่เรามองอยู่เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ถ้ายืนหน้าก็มอง1700อีกสเต็ปนึงนะครับนะงั้นช่วงนี้เรามองบนฐานนี้ไว้ก่อนคือ1600ถึง1650เป็นรับต้านของตลาดอยู่น ะครับเนี่ยนั้นคำถามคือยังองลงมาเนี่ยผมว่ายังตั้งรับได้อยู่นะครับเนี่ยเพราะว่ายังเชื่อว่าหุ้นไม่น่าจะลงแรงอะไรนะครับเนี่ยเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเริ่มมีการเหมือนกับเป็นไงเนี่ยเป็นการโรเตทนะครับนั้นถ้าโรเตทเนี่ยถ้าเราผลนิยมเทรดดิ้งอยู่แล้วนะครับเนี่ยนั้นพออีกท่าไม่ดีเขาอาจจะสลัดขาลงมาก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่เชื่อว่าสลัดขาลงมาก็ไม่น่าจะลงแรงเพราะว่าอย่างที่เห็นแล้วเพราะว่าหนึ่งรุ่มไม่รุ่มขายไม่ค่อยมีสองคือต่างชาติยังอยู่เนี่ยว่าโอกาสที่หุ้นจะเด้งกลับจะมีแต่จังหวะซื้ออ่อนตัวน่าสนใจนะครับ
13: ค่ะและกลุ่มหรือตัวที่น่าสนใจเวลาที่อ่อนตัวแล้วเราเข้าไปรับได้เลยโดยไม่ต้องคิดมากหรือกังวลเนี่ยหรือว่าเป็นจังหวะที่ดีขอแบบนี้ด้วยคุณเจริญลงแบบไม่ต้องคิดเข้าแบบไม่ต้องคิดมากต้องคิดใช่ไหมต้องคิด
14: ค่ะก็คือผมยังมองกลุ่มเดิมนะที่ยังมองพวกกลุ่มแบงค์นี่ผมว่าน่าสนใจอยู่แบงค์นะครับเน
13: ี่
14: ยที่มันน่าสนใจแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้มันมีเงื่อนไขหนึ่งคือสายพันธุ์ดีนะนะครับในประเด็นนี้อยู่ที่หุ้นรายตัวแล้วนะครับนะอันนี้คุณต้องไปคนที่จะซื้อหุ้นเนี่ยคุณต้องมองเอ็ดีเผื่อไว้ว่าคุณจะเอ็กหรือไม่เอาเอ็กด้วยนะครับนะเพราะว่าวิธีการเล่นมันมีเล่นสองอย่างคืออาจจะขายก่อนเอ็กแล้วไปเล่นคือหลังเอ็กก็ได้ถูกไหมฮะหรือว่าซื้อหลังเอ็กก็ได้แล้วแต่นะครับนะอันนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะมองแบบไหนนะครับนะอันนี้คุณก็ต้องไปชั่งใจนิดนึงเพราะว่าบางคนตกใจเอ๊ะไม่ซื้อปุ๊บหุ้นมันตกเพราะว่ามันเอ็กซ์นะครับนะอันนี้จังหวะนี้ต้องถามก่อนว่าคุณจะเอาแบบไหนนะครับนะนั่นคือเงื่อนไขนึงแต่ผมว่าถ้าลงมาผมมองเหมือนเดิมคือกลุ่มของแบงค์นี่ยังมองซื้อนะครับนะแล้วก็ไฟแนนซ์เองเนี่ยผมว่าดอกเบี้ยบ้านเราไม่น่าจะไปไหนนะดอกเบี้ยนะครับนั้นไฟแนนซ์เองถ้าย่อน่าสนใจอยู่เหมือนกันเห็นว่าไฟแนนซ์ค่อนข้างจะเล่นอื่นๆนิดนึงเพราะว่าช่วงหลังราคาไม่ค่อยเปิดฟอร์มนะครับนะแต่ผมว่ามองแล้วโอกาสเด้งมันก็ยังมีอยู่แล้วก็กลุ่มช่วงหลังที่กลุ่มที่จะมาเริ่มมีแรงซื้อวนเข้าไปเนี่ยผมมองกลุ่มคอมเมอร์สก็ยังน่าสนใจอยู่เพราะราคาหุ้นยังถือขึ้นไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
13: มีกลุ่มไหนมาที่จริงๆตอนนี้จะมีการจ่ายปันผลเนาะคุณเจริญใช่ไหมคะเริ่มทยอยขึ้น XD หรืออะไรแบบนี้ค่ะในการที่เราก็คุยกันเนาะครั้งที่แล้วว่าเราจะต้องเลือกจะเอา X ไม่เอา X ถ้าไม่เอา X ก็อาจจะมีจังหวะและโอกาสในเรื่องของตัวราคาที่ย่อลงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้หลักพิจารณายังไงดีคุณเจริญแนะนำคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะ
14: คือต้องบอกตรงว่าอันนี้มันจะยากนิดนึงตรงที่ว่าเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าพอหลังเอ็กแล้วเนี่ยราคามันอยู่ตรงไหนถูกไหมฮะบางตัวลงน้อยกว่าก็แฮปปี้ไปถ้าคุณเอาเอ็กมาถ้าลงมากกว่าคุณก็จะเหนื่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่ผมอยากให้แนะนำอย่างว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณดูหุ้นที่มันเป็นสตอรี่ที่มีหุ้นพื้นฐานตลาดไว้ก่อนนะครับเนี่ยเราสังเกตเห็นอย่างว่าหุ้นที่มันมีสตอรี่มันอยู่เออร์เน็งยังแข็งๆเนี่ยสังเกตเลยว่าพอไม่ว่ามันจะลงมากลงน้อยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในสุดท้ายราคามันกลับ

0: ใหญ่มาเลยนะสองอันดับแรกค่ะ
1: ใช่นะฮะก็ถือเป็นตัวค้ำตลาดนะฮะปตท.กับตัว AOT นะปตท.4.25นี่บวกไป75ตังค์นะครับนะแล้วก็ AOT ครับ6.5นี่บวก50ตังค์นะครับนะส่วนฮาน่าครับ48.5นี่เสมอตัวฮาน่าเมื่อวานนี้มาแรงมากนะฮะเช้านี้ก็เลยทรงตัวมาอันนี้ถือว่าเก่งนะเพราะราคาไม่ยุบลงมานะครับนะแล้วก็เดลต้าครับ274มีลบ3บาทก็ถือว่าทรงๆอยู่นะครับ KBank 248ลบ1บาทนะครับนะสผ148บวก1บาทอันนี้อาจจะตามราคาน้ำมันนะครับนะ KCE ครับ52.5ลบไป25ตังค์นี่ก็แข็งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวท็อปก็63เสมอตัวแล้วก็ตัวทรูครับ13.5ลบ10ตังค์นะครับนะรู้สึกว่าวันนี้ทรูเขาจะขึ้น X ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ
0: ค่ะใช่วันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ก็เลยลงมา
1: อ๋อไม่ใช่เขา X ไปแล้ว X ไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับ17อันนี้ไม่ใช่นะตัวทูวันนี้ก็ถือว่าทรงๆไปนะครับนะแล้วก็ตัวของKTB ครับก็วันนี้ก็ลบ4.375ลบไป25ตังค์แล้วก็ตัวของแคลคอมตัวนี้อยู่9.5ตังค์ลบไป15ตังค์พวกนี้ถือว่าแข็งๆอยู่นะหุ้นตัวที่ลงจะเห็นอย่างว่ามันลงแบบซึมๆนะลงแบบซึมๆมันไม่ได้มีการลงแบบที่แบบแรงๆแล้วทำให้คุณเป็นเสียทรงอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะครับนั้นจังหวะนี้ผมว่าถ้าบางคนอาจจะเข้ามาเห็นเมื่อวานไปได้ราคาเขาได้ยื่นย่อมาปุ๊บเนี่ยว่าทรงมันก็ไม่ถึงกับเสียหายนะมันก็ยังพอที่จะถือลุ้นแล้วก็รอมันรีบาวด์กลับขึ้นไปแล้วค่อยไปขายเพราะว่ามันก็ยังได้อยู่นะครับ
0: ค่ะกรอบดัชนีวันนี้ให้ไว้เท่าไหร่คะคุณเจริญสำหรับภาพเซตรับต้านเองน่าจะยืนบวกได้ไหมแต่มันก็บวกบางๆนะแต่เมื่อสักครู่แตะ1630แล้วก็ลุ้นเหมือนกันอยากให้ค่อยๆรักษาระดับแล้วไต่ขึ้นไปเรื่อยๆก็ยังดีนะคุณเจริญกลับไปไฮเดิมค่ะ
1: ผมมองอย่างนี้ผมว่าตลาดวันนี้อาจจะเป็นเล่นแบบประคองตัวนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันข้างนอกมันไม่สดใสนะครับนะมันก็กลับไปเล่นเรื่องเดิมเรื่องน้ำมันเรื่องตัวออกการอะไรก็ว่าไปนะครับนะดังนั้นที่บ้านเรายืนแข็งๆได้เนี่ยผมว่าอาจจะมีจิตวิทยาตลาดมองว่าโฟล์เงินจะเข้าอยู่นะครับจะเก็บได้ว่าหุ้นตัวใหญ่ของตัวมันไม่ลงอ่ะมันยืนค้ำตลาดนะครับเนี่ยแล้วก็เผื่อว่าถึงเช่นเดลต้านี้แน่นอนอาจจะโดนถ่วงจากหุ้นกลุ่มเอเชียที่ย่อตัวลงนะครับเรื่องของหุ้นกลุ่มชิปเล็กต่างนะครับดังนั้นว่าตลาดมาแนวนี้ผมว่าเก่งแล้วนะครับมาคลองไปแล้วก็ถ้าดูตามตรงตามอาการผมว่าโอกาสขึ้นจะมีมากกว่านะก็ยังมองไว้ที่1.50ไว้ก่อนนะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากคุณเจริญค่ะเดี๋ยววันพฤหัสเรากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเดียมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเอาเป็นว่าการมองคุณเจริญนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมองค่อนข้างบวกเนาะสำหรับภาพของตลาดเองนะคะแล้วก็ถือว่าแข็งนะถ้าเทียบกับปัจจัยข้างนอกที่อาจจะเนี่ยหลายๆตลาดอาจจะลงพอสมควรแต่บ้านเราก็ยังพยายามที่จะประคับประคองตัวทรงไว้นะคะก็พิจารณาเป็นรายกลุ่มรายตัวนะคะตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์เรียลไทม์ 1,628.78 จุดนะคะบวกอยู่ 2.34 จุดนะคะร่วมการซื้อขายตอนนี้ก็ 19,768 ล้านบาทนะคะตัวกลุ่มแยกตามกลุ่มที่ซื้อเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มีรายย่อยขายกลุ่มเดียวเลย 3,100 กว่าล้านบาทนะคะแต่ว่าทุกกลุ่มก็ซื้อสุทธิโดยต่างชาติเข้ามาซื้อมากที่สุดเนาะเมื่อวานนี้ 2,100 กว่าล้านบาทนะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังค่ะทุกช่วงของวันอังคารนะคะเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการตอบคำถามเนาะ Money Clinic นะคะวันนี้มีหลายคำถามที่น่าสนใจนะนี่ประมาณสักสิงหากลางๆนะคะเดี๋ยวกันยาเนี่ยก็อาจจะมีข้าราชการและวิสาหกิจเกษียณกันก็มีคุณผู้ฟังถามเรื่องของการบริหารเงินหลังเกษียณมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคำถามนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่วง Money Clinic ค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
0: ค่ะช่วงวันนี้กรีวันนี้เช่นเคยค่ะเราพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคุณผู้ฟังวันนี้มีหลายคำถามเนาะใครที่จะมีเข้ามาเพิ่มเติมก็ฝากมาได้นะคะ Facebook Live Fan Page FM96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะพิมพ์มาได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะหรือว่าจะทาง LINE ที่ @Thinking Radio ก็ส่งเข้ามาได้นะคะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วค่ะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะวันอังคารช่วงนี้ก็อาจจะฝนฟ้าตกบ่อยหน่อยนะในช่วงของอาจจะช่วงเย็นๆหลังเลิกงานหรือใกล้ๆเลิกงานใช่ไหมคะก็อาจจะต้องรักษาสุขภาพกันหน่อยนะตอนนี้สำหรับหลายๆคนด้วยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ขยันตกช่วง5โมงมากเลยฮะ
0: มารับกลับบ้านเนาะแล้วรถราก็จะติดทีเดียวนะคะช่วงนี
3: ้เบาๆหน่อยก็ดีนะฮะ
0: เนาะสงสารพ่อค้าแม่ขายเหมือนกันเนาะช่วงนี้เขาบอกว่าพวกตลาดเย็นหรืออะไรเงี้ยก็กระทบกันอยู่พอสมควรขนาดว่ามีตัวเขาเรียกอะไรบัตร

0: ไทยช่วยไทยพลัสมาช่วยพยุงยอดขายเนี่ยแต่เวลาฝนตกก็กระทบกันอยู่เหมือนกันนะคะค่ะ
1: ใช่ครับนะก็
0: โ
1: อเคเป็นกำลังใจทุกคนนะฮะคนค้าคนขายก็เหนื่อยนะครับตกก็ตกเบาสองใบสามเนี้ยเขากินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็นะตอนเย็นเขาจะซื้อของอะไรกันได้นะนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะอีกฝากฝั่งก็รักษาสุขภาพด้วยนะเพราะตอนนี้เห็นแบบเจอหลายคนมากเลยที่เป็นหวัดเป็นโควิดนะก็ยังอยู่นะโควิดยังอยู่นะคะก็โดนฟ้าโดนฝนก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะค
1: ่
0: ะโอเควันนี้มาเริ่มที่คำถามกันนิดนึงเนาะโค้ชเพราะว่าดูจากคำถามแล้วเนี่ยนี่เดือนสิงหาใช่ไหมคะเดี๋ยวประมาณกันยาใช่ไหมสามสิบกันยาจะเป็นวันสุดท้ายที่หลายๆคนเกษียณเนี่ยบางคนก็เริ่มมองละแผนหลังเกษียณเริ่มเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีเงินเข้ามาหรืออะไรเงี้ยนะคะวันนี้ก็มีคำถามค่ะคุณแก้มคุณแก้มนี่ถามเผื่อคุณแม่นะคะคุณแก้มก็บอกว่าขอคำแนะนำโค้ชในเรื่องของการบริหารเงินหลังเกษียณให้กับคุณแม่คือคุณแม่เนี่ยทำงานรับวิสาหกิจกำลังจะเกษียณโอ้ได้เงินก้อนถือว่าใหญ่พอสมควรนะคะ5ล้านนะคะรวมทุกอย่างแล้วแล้วก็คุณแม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนเลยแต่ก็อยากให้เงินก้อนนี้ยังสร้างผลตอบแทนเพื่อเอาเงินมาใช้กินใช้หลังเกษียณเนี่ยนะคะก็เลยเราก็อยากถามด้วยว่าไอเนี่ยเงินก้อนใหญ่อย่างเงี้ยมีแผนทยอยในเรื่องของการถอนเงินออกมาใช้เนี่ยเราควรจะมีแผนยังไงแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยว่านอกเหนือจาก5ล้านที่ได้มาเนี่ยนะคะที่เป็นอาจจะprovident fund ทุกอย่างรวมกัน5ล้านเนี่ยคุณแม่เขาก็มีเงินที่เขาเก็บเองนะคะอีกประมาณ2ล้านอื่นๆก็ไม่มีละทรัพย์สินอื่นก็ไม่มีอาจจะมีบ้านที่ผ่อนหมดแล้ว1หลังมีรถ1คันประกันสุขภาพอะไรก็ไม่มีด้วยนะคะก็เลยขอคำแนะนำโค้ชนิดนึงค่ะในการบริหารเงินก้อนนี้ถือว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วรวมแล้วก็7ล้านนะใช่ไหมคะถ้าจากที่ทำงาน5ล้านเก็บเองอีก2ล้านค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าหัวใจสำคัญคือคำว่าไม่มีความรู้เรื่องการลงทุน
0: นะคะ
1: แม่แต่ใจคนหนุ่มอยากจะชวนอย่างนี้ได้ไหมฮะนะครับก่อนที่เราจะไปตอบในรายละเอียดเนาะคือถ้าวันนี้อายุ50กว่าจะ60เกษียณเนี่ยสมมติว่าถ้าเรามองว่าเราจะได้ใช้ชีวิตยาวๆไปถึงอายุ80เนี่ยผมคิดว่า20ปีก็มีเวลาที่เราจะศึกษาการลงทุนเนาะผมคิดว่าคนเกษียณจะต้องมองมุมใหม่แล้วว่าเกษียณแล้วไม่รู้เรื่องการลงทุนเพราะฉะนั้นฉันก็จะลงทุนหรือทำอะไรแบบไม่รู้เรื่องการลงทุนนี่แหละยังไงการไม่รู้เรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับมันก็มีความอันตรายอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นจากมิจฉาชีพที่จะมาหลอกลวงเพราะเราไม่มีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกอยากให้คุณแม่ศึกษาเรื่องการลงทุนนะครับแต่ยังไม่ต้องรีบเอาไปลงทุนอะไรนะครับอย่างน้อยรู้ไว้สักหน่อยเนาะสำหรับเงินก้อนนี้ครับจะว่าไป7ล้านเยอะก็ดูเหมือนเยอะนะฮะแต่ถ้าวางแผนไม่ดีก็ไม่เยอะเนาะนะครับหัวใจสำคัญก่อนครับค่าใช้จ่ายใหญ่ที่อยู่ในหลังเกษียณเนี่ยมันจะไม่ใช่ค่ากินใช้รายวันมันจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับไม่แน่ใจว่าหน่วยงานรัฐสภากินเดี๋ยวนี้มีค่ารักษาพยาบาลให้ไหม
0: ต่อไปด้วยไหมใช่ไหมคะเหมือนราชการ
1: ใช่ใช่ใช่ฮะเพราะผมเคยบรรยายบางที่เนี่ยเขามีต่อให้ด้วยเนาะเขามีต่อให้ด้วยเหมือนกันนะบางที่นะครับผมก็ไม่แน่ใจตอบไม่ได้ว่าทุกที่หรือเปล่าแต่ถ้ามีตรงนั้นก็ถือว่าช่วยได้เยอะเนาะนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราอาจจะกันหรือแบ่งเงินง่ายๆแบบนี้ก็ได้ครับเราอาจจะเอาเงินอาจอยู่ที่ว่าแบบแรกก่อนก็คืออยากจะกินเป็นกระแสเงินสดไหมนะครับถ้าอยากจะกินเป็นกระแสเงินสดเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีแบบนี้ครับก็คือเอาเงินไปวางไว้ในสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับ2.5 ถึง 3% อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีพวกหุ้นกู้เรทติ้งขอเป็น A เลยแล้วกันเนาะนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะที่อาจจะตอนนี้อาจจะยังทำไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้1กว่า2กันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่พอจะช่วยได้สมมติว่าถ้ามีเงินประมาณ7ล้านเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสัก 2.5 ถึง 3% เนี่ยก็อาจจะได้ดอกผลปีละประมาณ 200,000 โดยประมาณ
0: ค่ะ
1: นะฮะ200,000ก็ใช้จ่ายเกือบเดือนละเกือบ 20,000 ผมไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่าไงฮะอันนี้คือมองในมุมแบบสร้างกระแสเงินสดเลยนะแต่ถ้าอีกแบบนึงก็คือการวางเงินแบบที่แบ่งเงินแบบที่ทยอยตัดออกมากินใช้นะฮะ แบบนี้ก็อาจจะวางแผนโดยการที่อาจจะผมไม่แน่ใจผมอยากจะให้มีสัก 1-2 ล้านเผื่อสำรองแล้วก็เป็นค่ารักษาพยาบาลผมยังไม่แน่ใจเรื่องการช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลส่วนอีก5ล้านนะฮะโดยประมาณตรงนั้นผมก็คิดว่าอาจจะมาใส่ไว้ในสินทรัพย์ที่เราไม่เสี่ยงมากแล้วกันนะครับแบ่งเป็นสลากออมทรัพย์แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เรตติ้งสูงๆเกรด A กองทุนรวมตราสารหนี้นะฮะหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะพอได
0: ้ค่ะ
1: อืมคือ
0: ต้องกระจาย
1: เราจะนั่งคุยกันเรื่องนี้นะ
0: ยาวเนาะมีดีเทล
1: แล้วก็เรื่องนึงที่ผมไม่อยากให้เจ้าของคำถามทำเลยคุณแก้มทำเลยก็คือไปจัดให้คุณแม่ฮะโดยที่คุณแม่ไม่รู้เรื่อง
0: ค่ะ
1: พอนึกออกเนอะบิวเนาะคือควรจะนั่งแจกแจงให้เขาฟัง
0: คุยไปด้วยกัน
1: นะครับเช่นอาจจะนั่งไล่เรียงเลยแม่คิดว่าจะใช้เงินเดือนละเท่าไหร่โดยประมาณเนาะอ่ะสมมุติคุณแม่บอกว่าใช้เดือนละ 20,000 ลูกอ่ะ 20,000 ปีนึง
0: 240,000
1: เนาะเราอาจจะกันออกมา 720,000 มาใส่ไว้ในบัญชีเงินฝากอาจจะดอกเบี้ยสูงนิดนึงก็ได้ 1% อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ให้คุณแม่ถอนใช้ในบัญชีนี้เดือนละ 20,000 เป็นเวลา3 ปีเนาะ
0: ค่ะ
1: โอเคไหมฮะจากนั้นนะครับอาจจะกันเงินไว้เผื่อสำรองหรืออะไรต่างๆนะครับหรือเผื่อรักษาพยาบาลอีกประมาณ2 ล้านแยกออกไปเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในสลากออมทรัพย์เลยก็ได
0: ้ค่ะ
1: เนาะเผื่อมันถูกรางวัลอะไรขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงมากมีความจำเป็นก็ถอนออกมาใช้ได้นะครับแล้วก็อีกสักประมาณ4ล้านกว่าบาทเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเอามาจัดใส่ไว้ในพวกสินทรัพย์ที่อย่างที่บอกครับไม่ต้องเสี่ยงมากอาจจะเป็นคุณกู้บริษัทเอกชนขอเรท A แล้วกันเนาะ
0: ดี
1: ๆนะครับ
0: ดี
1: เอา A เลยไม่เอา B ไม่เอา investment grade ธรรมดาเอา A นะเอากองตราสารหนี้อันนี้ก็อาจจะเข้าไปศึกษาข้อมูลคุณแม่หน่อยว่าความเสี่ยงมันเป็นอย่างไร
0: ค่ะ
1: นะครับคือต้องนั่งคุยแล้วก็ให้เข้าใจว่าทำไมเราต้องแบ่งแบบนี้เนอะแล้วทำไมต้องกินใช้อันนี้ก่อนทำไมต้องแยกบัญชีออกมาและในสิ่งอื่นใดก็ว่างๆก็พาคุณแม่นะไปนั่งฟังเรื่องการลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์บ้างนะฮะไม่ได้ให้ท่านรีบลงทุนหรอกนะครับให้ท่านรู้จักและเข้าใจ
0: ให้เข้าใจเนาะปูพื้น
1: เพราะมัน20 ปีเราก็อาจจะต้องมองว่าเมื่อกี้ที่เราแบ่งบอกว่า5ล้านแบ่งมา7,200,000เอาไว้กิน3ปีแล้วส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนความเสี่ยงต่ำเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจเนาะเราอาจจะแบ่งสักส่วนหนึ่งอะไปลงทุนที่ความเสี่ยงสูงขึ้นมาได้นิดหนึ่งเช่นเป็นหุ้นปันผลนะหุ้นปันผลไทยก็มีแบบ 5% 7% อะไรเงี้ยเนาะผลตอบแทนก็สูงกว่ากระแสเงินสดมันก็สูงกว่าซึ่งผมก็บอกว่า20ปีอะมันก็น่าจะเหมาะกับการที่เราจะศึกษาอะไรเพิ่มได้
0: เพราะมันยาวระยะเวลาอีกยาวใช่ไหมคะ
1: แต่ถ้าเราจัดให้เขาโดยที่เขาไม่รู้อะไรเลยว่าทำไมจัดแบบนี้เนี่ยอันตรายที่สุด
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ต้องเตือนอีกท่านอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวิชาชีพเนาะ
0: ค่ะใช่เวลามีเงินก้อนแบบเนี้ยเนาะคนเกษียณ
1: คุยกันคนเดียว
0: ค่ะ
1: นั่นแหละฮะเพราะว่ามันต้องมีมุมแบบนี้ที่เตือนไปด้วย
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: พอโดนกันเยอะมากเลยเนาะช่วงหลังเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่เกษียณแล้วหรือใดๆที่มีเงินก้อนแล้วก็บางทีก็มีความตั้งใจในการที่เนี่ยอย่างที่บอกเนาะอยากจะหาผลตอบแทนอยากจะอะไรถ้ามีมิจฉาชีพมีอะไรเข้ามาคุยเผื่อพัดท่าเสียทีไปเนี่ยนะคะจะหมดศูนย์เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตก้อนใหญ่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเหมือนกันโดนกันเยอะมากใช่ไหมคะ
1: มันน่าเสียดายเนอะเงินที่อุตส่าห์เก็บมาตลอดทั้งชีวิตการทำงานสุดท้ายเรามาเสียแบบไม่ควรเสียเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้แล้วเวลาที่เสียเงินแบบนี้ผมบอกตรงๆเลยนะเท่าที่ได้นั่งให้คำปรึกษาเนี่ยมันไม่ได้เสียแค่เงินนะครับบิว
0: ค่ะ
1: มันหลอนเลยนะครับ
0: ใช่หน่อยไปเลยสูญเสียความมั่นใจอะไรทุกอย่างเลยนะคะบางทีอาจจะ
1: บางคนรู้สึกกับตัวเองเลยว่าผมใช้คำนี้ตรงๆแล้วกันเพราะว่าเขาก็สื่อสารกับคนหนุ่มมาแบบนี้คือแย่จนปูนนี้แล้วยังโดนเขาหลอก
0: อ
1: ันนี้หมายความว่าเราไม่ได้ว่าเขานะฮะเขาพูดจากตัวเองออกมาประโยคนี้มันสะท้อนว่าอะไรฮะเขาเสียความมั่นใจแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: เนาะเขาสึกว่าโลกใบนี้คือโอ้โหมันอะไรกันเนี่ย ทำงานมา 30-40 ปีเก็บเงินมาตั้งนานเพื่อจำบัตรสุดท้ายหมดในวินาทีไม่กี่วินาทีด้วยการโดนหลอกเนี่ยเขาสุขว่าเขาอยู่บนโลกนี้ยากขึ้นอ่ะ
0: ใช่
1: นะฮะเว้นเรื่องนี้ต้อง
0: อันนี้สำคัญดูเหมือนว่ามันเหมือนมีตลอดถูกหลอกตลอดแต่รูปแบบหรือวิธีการเนี่ยด้วยยุคของเทคโนโลยียุคของ AI หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสมาหลอกเราโดยที่แนบเนียนไปเลยแล้วก็มีวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอแม้ว่ากรอบหลักจะมาทรงเดิมแต่ว่าวิธีการหรือรูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปได้ด้วยใช่ไหมคะยิ่งมีเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากคุณแก้มเตือนนะให้กับคุณแม่ด้วยกลายเป็นว่าเรื่องนี้เรื่องพาร์ทการเงินกับการหลอกลวงเนี่ยกลายเป็นหนึ่งที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปเลยใช่ไหมคะโค้ชเดี๋ยวนี้ในแง่ของการให้ความรู้เรื่องการเงินเนาะใช่ไหมคะ
1: เป็นคำแนะนำแถมเสมอ
0: ค่ะค่ะ
1: ต้องแถมเลยว่า
0: แล้วพี่เห็นในงานใหญ่ของโค้ชมันนี่ฟรีดอมฟอรัมใช่ไหมคะก็มีเรื่องนี้ด้วยถูกไหมคะที่แบบเน้นย้ำเข้าไปด้วยในหัวข้อ
1: ใช่ใช่ปีนี้เราต้องใส่เรื่องนี้แล้วล่ะเพราะ
0: โดนกันเยอะมากๆเนาะ
1: โอ้ไม่เป็นความสูญเสียเน
0: าะค
1: ่
0: ะ
1: สะสมเงินมานานแล้วมันโดนอะไรแบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่า protection อันหนึ่งที่คนยุคใหม่ต้องเรียนรู้แล้วล่ะก็คือกลไกการหลอกลวงของเหล่าสแกมเมอร์นะครับรวมไปถึงอาจจะไม่ใช่แค่สแกมเมอร์อย่างเดียวชักชวนหลอกลวงลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ในกลุ่มนี้ทุกคน
0: ค่ะเราก็ต้องเจาะลึกลงไปด้วยแล้วก็มีหัวข้อมากมายน้องงานใหญ่อันนี้วันที่เท่าไหร่นะให้ข้อมูลนิดนึงกับโค้ชเผื่อแฟนๆเน
1: า
0: ะสนใจ
1: 10 ตุลาคมนะครับทางมันนี่โค้ชก็จะมีการจัดงานใหญ่นะครับชื่อว่ามันนี่ฟรีดอมฟอรัม2026ปีนี้เราตั้งชื่อธีมว่า The Unbreakable Well นะครับเพราะเชื่อว่ายุคใหม่เนี่ยคนไม่ได้ห่วงแค่การต่อยอดเงินให้เติบโตแล้วล่ะครับเราห่วงเรื่องว่าด้วยวิกฤตต่างๆที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามค่าครองชีพ AI มันจะทำให้ความมั่งคั่งของเราเนี่ยมันถูกทำลายได้ง่ายขึ้นงั้นทำยังไงให้ความมั่งคั่งของเราไม่ถูกทำลายโดยง่ายนะครับเราก็เลยตั้งชื่อธีมว่า The Unbreakable Well นะครับฝ่าวิกฤตพลิกโอกาสสู่ความมั่งคั่งที่ไม่มีวันแตกหักนะฮะจัดที่ไอคอนสยามครับ10 ตุลาคมนะตอนนี้ก็ซื้อบัตรได้แล้วฮะนะครับก็ไปที่เพจมันนี่โค้ชได้เลยนะครับ
0: บั
1: ตรตอนน
0: ี้
1: เป็นบัตรแอดวานซ์ก็คือราคาก็จะราคาปกติ 1,290 ตอนนี้บัตรอยู่ที่ 1,090 บาทนะครับเฉพาะที่เดือนนี้เท่านั้นนะครับ
0: ค่ะโอเคใครที่สนใจเข้าไปดูเนาะมีหัวข้อมากมายสปีกเกอร์มากมายแล้วก็นี่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนในก็เรียกว่าการออมการลงทุนการเงินอะในทุกมิติเลยใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยมีใส่เรื่องของการหลอกลวงเนี่ยแบบเชิงลึกเข้าไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สำคัญมากๆเลยเนาะพอพูดถึงการเกษียณเนี่ยวิวเห็นหลายเคสเจอแล้วก็เข้าใจเลยจริงๆส่วนตัวที่บ้านก็เจอนะคุณแม่เจอแล้วก็เป็นเหมือนที่โค้ชบอกเลยนอยไปเลยสูญเสียความมั่นใจไปมากๆใช้เวลาฟื้นฟูกันอยู่พักนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็มาในรูปแบบที่บางทีอ่ะเราก็จังหวะมันโบ๊ะบ้ามันจริงๆหลายคนระวังอยู่แล้วนะโค้ชเนี่ยคุณแม่บิวระวังมากแต่ว่าก็ยังโดนโดยที่แบบเนี่ยค่ะมันก็เลยต้องระวังมากๆเหมือนกันใช่
1: เข
0: ้
1: าใจเลยพวกเราโดนแค่สั่งซื้อของแล้วโดนโกงเราไม่กี่ร้อยไม่กี่พันเรายังโมโหเลยฮะ
0: ใช่
1: เรายังนอยเรายังแบบเสียทั้งวันเลยแต่ดูดิฮะถ้าโดนเป็นแบบนะเป็นหลักแสนหลักล้านนี่มันแต่หลายคนที่โดนเขามึนมานะครับนะผมบอกว่างงงเลยว่าจะอยู่บนโลกนี้ต่อยังไงเนี่ยไอ้โลกแบบนี้นี่มันแย่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เนาะก็ต้องฝากประเด็นเรื่องนี้สำคัญอีกเรื่องนึงเนาะคุณแก้มเนี่ยจะต้องพูดคุยสื่อสารกับคุณแม่แต่จริงๆอย่างที่โค้ชบอกว่าอยากให้คุยกับคุณแม่คุยทำความเข้าใจไปด้วยกันเลยแล้วก็เสริมสร้างความรู้ไปด้วยนะเพราะว่าไม่เคยมีความรู้เรื่องการลงทุนมาก่อนและที่สำคัญเนี่ยพอเป็นเงินก้อนสุดท้ายของคุณแม่เนี่ยก็ต้องให้ท่านรู้และเข้าใจด้วยนะในการจัดสรรมันเนี่ยท่านก็จะได้สบายใจกินอิ่มนอนหลับด้วยเนาะอันนี้ก็สำคัญนะคะค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะคุณแก้มอีกท่านหนึ่งนี่ก็ยังถือว่ากลิ่นอายเรื่องของเกษียณอยู่แต่เป็นสั้นๆคุณวันบอกว่าถ้าหลัง60อ่ะเรายังทำงานอยู่คือปกติอ่ะเราก็60แล้วเราจะได้เบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหมคะจากรัฐนะคะที่จะเข้ามาเป็นรายเดือนคุณวันก็เลย ยบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าหลังอายุ60เราทำงานนะเรามีรายได้เข้าบัญชีทุกเดือนเนี่ยอันเนี้ยเราจะได้เบี้ยชราภาพจากภาครัฐอยู่หรือเปล่าคะคือพอที่ฉันเกษียณ60แล้วจะยังทำงานต่ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยถามมาสั้นๆค่ะโค้ชค่ะค่ะ
1: ดูเหมือนคำถามมี2คำผสมกันฮะเดี๋ยวนะเอาผมแยกก่อนเบี้ยชราภาพเดี๋ยวมันมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมเอาอันนี้ก่อนละกันถ้ายังทำงานอยู่คุณก็จะไม่ได้รับเงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคมเพราะว่าถ้าทำงานอยู่แล้วต้องส่งถ้าทำงานอยู่และยังส่งเงินเข้าประกันสังคมนะฮะคุณก็ยังไม่ได้รับเงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคมอันนี้เอาอันนี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามีคำว่าชราภาพแต่ถ้าบอกว่าเป็นเบี้ยหมายถ้าหมายความถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาลนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราอายุ60แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐเช่นไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยนะครับต่อให้ทำงานบริษัทเอกชนรับเงินเดือนหรือเป็นฟรีแลนซ์ก็ยังมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพราะว่าเงื่อนไขของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็คืออายุ60ปีครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องแยกก่อนนะเราพูดถึงอะไรถ้าพูดถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเสียแล้วฉันอยากจะทำงานต่อสนุกสนานของฉันก็ยังได้ไอ้600ถึง 1,000 บาทตรงนั้นน่ะก็ยังได้อยู่ครับก็ต้องไปลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะไอ้ต้องแยกก่อนนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราเรียนทำงานประจำต่อนะแล้วส่งเงินเข้าประกันสังคมอันนั้นก็คือถ้าหมายถึงเงินบำนาญชราภาพนะฮะคือเราต้องเอาให้ถูก
0: อันนี้ดูเหมือนผสมกันอยู่นะอันนี้ดูเหมือนผสมกันอยู
1: ่แต่ผมคิดว่าเดาใจว่าเขาน่าจะหมายถึงเบี้ย
0: ผู้สูงอายุไหม
1: ใช่ก็อันนั้นไม่สนใจเลยฮะถ้าคุณไม่ใช่ข้าราชการคุณอายุ60คุณไปขึ้นทะเบียนเลย
0: ได้ละขึ้นทะเบียน
1: อยากจะสนุกสนานทำงานต่อมีอาชีพก็ไม่เกี่ยวพอก็ให้
0: คุณก็ยังได
1: ้ของการเป็นผู้สูงอายุครับ
0: โอเคชัดเจนนะคุณวันน่าจะถามตัวเบี้ยผู้สูงอายุแต่ก็ได้แนบแล้วถ้าเป็นผู้ประกันตนมีเบี้ยชราภาพเขาเรียกอะไรของบำนาญชราภาพของประกันสังคมมันก็จะเป็นอาจจะอีกเคสหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่รวมกันปุ๊บงงเลย
0: ค่ะชัดเจนแต่ถ้าเป็นเบี้ยผู้สูงอายุ60แม้ว่าเรายังทำงานอยู่เราไปขึ้นทะเบียนไว้เงินก็จะเข้ามาตามสิทธิ์เราเนาะเพราะว่าเชื่อว่าช่วงหลังอ่ะคน60อ่ะทำงานต่อเยอะมากขึ้นแล้วนะคะรู้สึกจากคนใกล้ตัวก็เยอะด้วยนะคะ
1: เยอะครับแล้วก็การจ้างงานก็เป็นทางนั้นด้วยนะฮะกลายเป็นน้องๆจบ
0: ซึ่งก็เป็นเรื่อง
1: งาน
0: ใช่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังเขาเรียกระวางแผนเกษียณยังอยากมีรายได้หรือยังเก็บเงินไม่เพียงพอมันก็ต่อไปได้อีกพอสมควรนะถ้าเราแล้วเดี๋ยวนี้60ก็ยังแข็งแรงอ่ะใช่ไหมคะที่พี่หนุ่มเคยคุยกันในรายการด้วยโอเคมาอีกคำถามหนึ่งคุณวันวิสาคุณวันวิสานี่ปรึกษานะคะบอกว่าปรึกษาโค้ชค่ะมีคอนโดปล่อยเช่าเป็นคอนโดที่อายุค่อนข้างเยอะละ30ปีนะคะแล้วปรากฏว่าตัวอาคารน่ะเขาใช้คำว่างานระบบอาคารน่ะมีปัญหาบ่อยครั้งมีท่อรั่วแล้วก็ทำให้ห้องเสียหายนะมีน้ำซึมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วปรากฏว่าพอไปดูลึกลงไปเนี่ยอาคารนี้กลายเป็นว่าคนอ่ะก็หมายถึงผู้อยู่อาศัยที่เป็นเจ้าของแต่ละห้องเนี่ยก็ค้างค่าส่วนกลางอ่ะคือเยอะมากทำให้อาคารอ่ะมีความทรุดโทรมก็คือเหมือนกับว่าพอจ่ายค่าส่วนกลางน้อยก็มีเงินมาในการบริหารพัฒนาจัดการอาจจะไม่มีหรือน้อยอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยปรึกษาว่าแบบนี้ควรจะตัดสินใจขายออกมาดีหรือเปล่าคะแต่ก็วงเล็บมานะว่าขายก็คงจะได้ราคาไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเก็บไว้มันเป็นความเสี่ยงไหมเราต้องมีภาระซ่อมบำรุงราคาก็จะตกลงไปเรื่อยเรื่อยไหมแต่ว่าจริงๆอ่ะคอนโดเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีนะคะก็คือใกล้รถไฟฟ้าแม้จะไม่อยู่ในเมืองอยู่ชานเมืองแต่ว่าก็อยู่ในแหล่งชุมชนด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะยังไงดีตัดสินใจยังไงดีครับแบบนี
1: ้ตอบก่อนก็ตั้งก่อนดับแรกครับเอาตีความเข้าใจที่ผิดก่อนก็คือว่าพอคอนโดอยู่แนวรถไฟฟ้าแล้วจะดีไม่ใช่ครับเพราะรถไฟฟ้า
0: ไม่เสมอไป
1: ไม่ได้วิ่งแต่ละสถานีไม่ตั้งอยู่ในโซนที่หนึ่งกำลังซื้อดีเศรษฐกิจคึกคักเหมือนกันหมดนะฮะจริงไหมนะครับรถไฟฟ้าวิ่งผ่านกลางเมืองตรงกลางเมืองเราเห็นเลยว่าโหความคึกคักทางเศรษฐกิจเป็นยังไงแล้วพอวิ่งออกไปไกลๆมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับมันไม่เท่ากันนะครับที่เรามองที่ตัวเราดีกว่าปัญหาที่จิบุคคลแล้วก็ลูกบ้านที่ไม่จ่ายเงินค่าส่วนกลางเนี่ยสุดท้ายเงินจะไม่มีฮะเพ พอเงินจะไม่มีปุ๊บที่เหลือก็จะเริ่มแย่นะครับบำรุงรักษาอาคารลิฟต์พื้นที่ส่วนกลางความปลอดภัยต่างๆกล้องจอปิดมันจะไม่โอเคแล้วไอ้ทำเลตรงนั้นมันจะชดเชยตรงนี้ไม่ได้ครับนะครับอันที่สองคือโครงสร้างแล้วก็งานระบบมันเสื่อมสภาพที่เสื่อมสภาพเนี่ยคอนโดอายุ30 ปีเนี่ยผมใช้คำนี้ได้ไหมระบบต่างๆมันหมดอายุขัยแล้วฮะ
0: ค่ะ
1: มันต้องมีการซ่อมแซมแล้วถ้าไม่มีเงินซ่อมแซมมันจะเป็นเรื่องใหญ
0: ่ค่ะ
1: นะครับมันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็การที่ส่วนกลางไม่ดูแลแบบนี้มูลค่ามันจะลดลงเรื่อยๆครับไม่จริงนะครับที่บอกอสังหาริมทรัพย์ราคาจะสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งเป็นคอนโดครับการดูแลของส่วนกลางเป็นเรื่องสำคัญมากครับนะเพราะฉะนั้นขายฮะ
0: สั้นๆเลยขายทีนี้ขายอ่ะนิดนึงพี่หนุ่มคือที่เขาบอกอ่ะพอขายอย่างเงี้ยด้วยปัจจัยแฟกเตอร์มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องกดราคาลงมาหรือเปล่าเนี่ยยังไงดีคะถ้าขายแล้วแบบ
1: ต้องบอกอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ติดอะไรเราอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่ามันแย่ลงเรื่อยๆจริงๆที่ควรจะไวกว่านี้นะฮะเนี่ยเวลา
0: อันนี้มันมีปัญหามีประเด็นแล้วอ่ะนะ
1: เวลาคนหนุ่มพูดเรื่องพวกนี้ออกอากาศเขาจะบอกว่าโอ้ยมาพูดอะไรตอนนี้แบบเก่งหลังเกมไม่ถ้าคุณอยู่แล้วคุณเห็นอาการแบบเนี้ยถูกไหมจริงๆแล้วว่าคอนโดยิ่งเป็นคอนโดอันนี้ลองให้เจ้าของคอนโดเช็คเองนะครับคอนโดคุณราคาไม่ได้แพงมากเก็บค่าส่วนกลางก็ไม่ได้แพงคนยังไม่จ่ายเลยครับก็แสดงว่าตลาดตรงนั้นมันเป็นแบบนั้นนะครับดิวพอมองเห็นที่พูดเน
0: า
1: ะถ้ามันอยู่ในกลาง
0: เ
1: ม
0: ือง
1: เก็บค่าส่วนกลางต่อเดือนแพงมากนะครับแต่เก็บได้
0: ค
1: ่ะลองกลับไปเช็คครับถ้ายิ่งเป็นอย่างนั้นนะครับนะต่อให้จะต้องกดราคาหรือเปล่าไม่รู้เราลองตั้งราคามาตรฐานของเราก็ได้นี่ครับถ้าเรายังไม่รีบลองตั้งดูก่
0: อ
1: นว่าราคานี้ออกไหมขายออกไหมหรืออาจจะเรียกโบรกเกอร์มาคุยเลยก็ได้ครับว่าตรงนี้ถ้าปล่อยราคาเท่าไหร่แล้วค่อยพิจารณากันอีกทีว่าโอเคไหมสุดท้ายคนที่อยู่จนเขาเรียกว่าแหมคล้ายๆกบต้มเหมือนกันเนาะถึงจังหวะแบบนี้คุณจะมาลาลังละว่าถูกกดราคาลงไปแต่อยู่ไปก็ไม่โอเคอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยปัญหาสุดท้ายอยู่ที่คุณแล้วคือการตัดสินใจของคุณเองนะเพราะฉะนั้นลองคุยกันในหน้าดูก็ได้ครับเขาจะบอกราคาที่เหมาะสมแล้วก็ปล่อยได้เร็ว
0: ค่ะ
1: แต่สถานการณ์ไม่ดีแล้ว
0: แต่ดูแล้วก็คือถ้าถามตอนนี้ขาย
1: ส่วนกลางนี่สำคัญมาก
0: ใช่ยิ่งก็เก็บค่าส่วนกลางได้น้อยเนี่ยโอ้โหแล้วมีปัญหาด้วยอาคารเก่าต้องซ่อมแซมแล้วไม่ได้รับการซ่อมแซมเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมทุบโทรมลงไปเรื่อยๆเนาะแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบภาระถ้ามาตกอยู่ที่เราด้วยแล้วจะปล่อยเช่าจะขายอะไรมันก็จะยิ่งยากขึ้นทุกทีด้วยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: เดี๋ยวมันจะเป็นโยโย่กันด้วยฮะเราเดินขึ้นมาปุ๊บลิฟต์เสียทำไมไม่ซ่อมเนี่ยก็ไม่จ่ายส่วนกลางกันดีครับเออแต่ฉันจ่ายนะคน
0: แต่ฉันจ่าย
1: ค่ะพูดอย่างนั้นครับ
0: ค่ะเราก็ทำอะไรได้ยากด้วยเนาะแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเคสนี้เนาะคุณแก้มก็คือขายนะคะอาจจะดูไปดูราคาดูคุยกับโบรกเกอร์กันถ้าปล่อยไว้อาจจะหนักกว่านี้นะคะค่ะโอเคปิดท้ายคำถามสั้นๆคุณบางออนคุณบางออนบอกว่าคุณพ่อจะโอนบ้านให้ลูกต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะหมดบ้านมูลค่า2 ล้านบาทเข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณพ่อน่าจะยังมีชีวิตอยู่เนาะถ้าเป็นเคสนี้ไม่ใช่เป็นเคสทำพินัยกรรมไว้อะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อน่าจะถ้าโอนนะฮะการโอนจากพ่อให้ลูกนะก็จะมี1ครับค่าธรรมเนียมการโอนครับ 0.5%
0: ค่ะ
1: โดยปกติถ้าซื้อขายกันมัน2แต่นี่คือพ่อให้ลูกนะก็ 0.5 อากรสแตมป์ครับนะฮะเมื่อกี้ 0.5% ของราคาประเมินนะฮะประเมินนี่คือวงเล็บประเมินของกรมที่ดินเขานะฮะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งวงเล็บอีกทีนึงก็คือมักจะถูกกว่าราคาซื้อขายทั่วไป
0: โอเค
1: อันที่2ค่าอากรสแตมป์ 0.5% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายอยู่ที่อะไรสูงกว่าเอาอันนั้นนะครับ
0: แสดงว่าจะไม่เท่ากันกับตัวแรกใช่ไหม
1: ขายเราเป็นการนะอาจจะคิดจากราคาประเมินโดยตรงเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: รวมก็คือ 1% ใช่ไหมคะ
1: รวมแล้วตรงนี้ 1% ภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายได้รับการยกเว้นนะฮะเพราะว่ามูลค่าสังหาไม่เกิน20 ล้าน
0: ม
1: ันก็เหมือนการให้ไงการให้จากพ่อสู่ลูกไม่เกิน20 ล้านบ้านเขาเท่าไหร่2 ล้าน ภาษีเงินได้จ่ายเขาได้รับการยกเว้นไปธุรกิจเฉพาะยกเว้นอยู่แล้วเพราะบิดาโอนให้บุตร
0: ค่ะ
1: นะฮะเมื่อกี้2ล้านค่าโอน
0: 2.5%
1: ค่าอากร 0.5
0: อากร 0.5 เป็น 10,000% 20,000 บาท
1: ประมาณนี
0: ้นะครับ
1: แต่ว่าอาจจะมากน้อยกว่านี้ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้2ล้านนี่คือราคาที่เรารู้ว่าเขาขายประมาณนี้แต่ว่ากรมที่ดินแบบนี้ราคาประเมินต่ำกว่านี้ฮะ
0: อาจจะมีโอกาสถูกกว่า 20,000 ถูกไหมคะ
1: นะฮะอันนี้ก็ลองไปดู
0: คร
1: ับก็สามารถจัดการให้เรียบร้อยได้ก็ดีนะก็ดีฮะนะครับ
0: จริงๆถ้าเทียบกับหลายๆคนมักจะถามว่าให้ก่อนหรือว่าให้หลังเสียชีวิตเนี่ยอันนี้เราจะมีหลักในการพิจารณาหรือจริงๆอันไหนดีประกันวิวเคยเจอคำถามนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยในการตัดสินใจของแบบอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าให้หลังก็ไม่ได้เป็นอะไรครับเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายพวกนี้ด้วยครับประเด็นคือลูกคนเดียวครับ
0: ถ้าลูกคนเดียวไม่น่าจะมีประเด็น
1: ลูกคนเดียวไหมล่ะใช่ไหมล่ะถ้าลูกคนเดียวก็ไม่เป็นไรนะฮะ
0: ค่ะแต่ถ้าลูกหลายคนมันก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะ
1: แค่สองล้านด้วยไม่ถึงร้อยล้านก็ไม่มีภาษีมรดกด้วยถ้าลูกหลายคนอีกเกมเลยนะ
0: ค่ะ
1: ลูกหลายคนแล้วอ
0: า
1: จจะไปหารด้วยนะถ้าเกิดว่าเขาคุณพ่อเขียนบันทึกไว้ให้ใครบางคน
0: ค่ะ
1: งั้นโอนได้โอนนะครับ
0: โอเคชัดเจนนะคุณพ่อคุณแม่
1: ถ้ามันย้ายมาเป็นของเราแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่บริหารจัดการทำอะไรกับมันได้เงี้ยนั่นอยู่ในชื่อพ่อคุณก็ทำอะไรไม่ได้นะ
0: ค
1: ่
0: ะโอเคอ่ะชัดเจนอันนี้เป็นการตัดสินใจนะของคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุยกันในครอบครัวนะคะค่ะแต่ละบ้านคือบางทีก็มีเป็นปัจจุบันก็เป็นปัญหาคลาสสิกอีกอย่างนึงเนาะเรื่องของมรดกเรื่องของอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันจะมีดีเทลเยอะเหมือนกันค่ะโอ้อาจจะเป็นปัญหาของหลายๆบ้านได้เหมือนกันด้วยนะค่ะ
1: โอเคอยู่เออผมไม่ใช่ละ
0: โอเคค่ะวันนี้ชัดเจนนะสำหรับ4คำถามนะคะก็ขอบพระคุณโค้ชมากๆเลยนะคะแล้วคุณผู้ฟังมีเข้ามาเพิ่มเติมอีก2คำถามไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตยกยอดหรือจะไปทางมันนี่โค้ชก็ได้นะคะก็สอบถามช่องทางนั้นได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะโค้ชคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะค่ะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะโค้ชหนุ่มนะคะคุณผู้ฟังมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันอังคารนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะเราก็จะมี1สัปดาห์ในการตอบคำถามช่วงวันนี้คลินิกแบบนี้แล้วก็อีก1สัปดาห์จะคุยเนื้อหาสาระประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแวดวงการออมการเงินการลงทุนบริหารจัดการหนี้สินนะคะอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เราคุยเรื่องอะไรจริงก็แนะนำมาได้เช่นเดียวกันหรือมีคำถามก็ฝากมาได้แบบนี้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะยังมีอีกหลายประเด็นมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
4: ์ 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
0: ์กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังครับพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นนะคะก็จริงๆพยายามประคับประคองตัวนะแต่ช่วงที่เราคุยกันไปเนี่ยก็มีช่วงที่มาอยู่ในแดนลบนะคะแต่ตอนนี้ก็เคลื่อนไหวมาอยู่ในแดนบวกแต่บวกอ่อนมากเลยค่ะไม่ถึง1จุดนะตอนนี้ดัชนี 1,626.56 จุดนะบวกอยู่ 0.12 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขาย 3,496 ล้านบาทนะคะ Most Active ก็ปตท.อันดับ1นะวันนี้ทำไฮด้วยนะคะ40.25 บาทบวกมา 1.90% AOT 66.50 บาทก็น่าจะไฮ52วีคนะคะ 0.76% บวกมา50สตางค์เดลต้าถอยลงไป4บาทนะลบลงไป 1.44% ฮาน่ายังบวกได้ 1.09% นะราคา49บาทนะคะเมื่อวานบวกได้ดีนะคะ BDMS 19.40 สตางค์ถอยลงไป10สตางค์นะคะนี่เป็น5อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะไปดูทองกันหน่อยค่ะทองก็ยังทรงๆตรงนี้แต่อ่อนๆลงนะคะReal Time ทองคำแท่งนะคะขายออก 68,750 รับซื้อ 68,550 นะคะเทียบกับราคาเมื่อวานนี้ก็บวกมาบาทละ50บาทนะคะปิดท้ายใครที่สนใจเรื่องของการออมการลงทุนนะคะออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะดอกเบี้ยนั้น 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆด้วยนะไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะก็ฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยที่ออมสินนะคะเพราะ ว่าได้รับดอกเบี้ยกันแบบทุกเดือนด้วยนะคะปิดท้ายกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดค่ะเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่แล้วก็เป็นทริปพักผ่อนเหนือระดับเลยมาถึงแล้วนะคะ 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive เลยนะคะชิงเต่า7วัน4คืนค่ะที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะคะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตค่ะดูงานนะคะยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงนะคะที่สำคัญคือนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive นะคะกับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญด้วยนะคะดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะคะและแน่นอนค่ะครั้งนี้ระดับคุณต้อง VVIP เท่านั้นบินสายการบินด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินฟราแท็กนะไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge นะคะแล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะคะเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มคาราเบลเลยค่ะไม่ว่าจะไปขึ้นแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนยอดตึกสูงชั้น81นะคะไปเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวหยูซานนะคะแล้วก็ย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโหมนะคะ 1,400 ปีแล้วแน่นอนนะคะจะพาไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับด้วยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะคุณผู้ฟังและทราบว่าเหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบเลยนะคะอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์ไปได้เลยทักด่วนนะคะ LINE Official ที่แอดมีแอดข้างหน้านะคะ @thinkingradio ค่ะมีแอดไซน์ข้างหน้าต่อด้วย thinking radio นะคะช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะใครสนใจต้องรีบนะเพราะเดินทาง 20-26 กันยายนนี้เราก็รับจำนวนจำกัดมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ทราบว่าใกล้เต็มแล้วด้วยนะต้องรีบสอบถามเข้าไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะต้องลากันไปเลยสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
8: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะถกครม.แทนนายกรับมีวาระแต่งตั้งโยกย้ายแต่ไม่รู้มีกระทรวงไหนบ้างนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งติดภารกิจเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการแต่งตั้งโยกย้ายในวันนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีแต่ตนยังไม่เห็นต้องขึ้นไปดูก่อนพร้อมยอมรับว่าไม่ทราบว่ามีวาระการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่แต่เดี๋ยวก็คงจะรู้ชัยชนกบอกไม่รู้จักวิทยาหลังพรรคประชาชนเชื่อมโยงคดีหัวสวกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดหลักฐานคดีหัวสวโดยเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและส่วนตัวก็ยังไม่รู้จักนายวิทยาเลยว่าเป็นใครก่อนขอตัวขึ้นไปประชุมคณะรัฐมนตรีปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชผู้ต้องหาคดียาเสพติดและฆ่าคนตายยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลังหนีไปจนมุมที่อำเภอท่าศาลานุจริแรกรุ่นรายงานครับ
1: หลังจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่ช่วงหัวรุ่งของวันนี้และเจ้าหน้าที่ได้กระจายไปตรวจค้นตามจุดต่างๆซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอพรหมคีรีได้มีการบุกเข้าไปเพื่อที่จะจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเกี่ยวกับคดียาเสพติดและคดีฆ่าแต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันได้มีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นรถหลบหนีโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการยิงตอบโต้โดยคนร้ายได้รับบาดเจ็บค่อนข้างที่จะสาหัสก่อนจะไปจนมุมที่อำเภอท่าศาลาและได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: แผ่นดินไหวโคลอมเบียดับแล้ว280คนความเสียหายกว่า 330,000 ล้านประธานาธิบดีอัลเบรโดเดลาSP เอลยาของโคลอมเบียเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเบื้องต้นสูงถึง30ล้านเปโซหรือประมาณ 335,000 ล้านบาทไทยเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว280คนบาดเจ็บกว่า 4,000 คนและสูญหายอีก143คนภัยพิบัติครั้งนี้นับเป็นวิกฤตการรุนแรงครั้งแรกของนาย SP เอลยาที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุและต้องนำพาประเทศผ่านพ้นภารกิจบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูบูรณะครั้งใหญ
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5Modern Market ช่วง 2 Minute Market
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะวันนี้วันอังคารค่ะก็กลับมาพบกับเราสองคนค่ะโบแล้วก็หนุยค่ะในวันทุกๆวันอังคารแบบนี้เราก็จะมาดูแลผู้ฟังในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ของทุกๆวันอังคารค่ะ
10: ใช่นะคะก็ขอแนะนำตัวแบบขั้นเต็ม
11: ขั้นเต็ม
10: จัดเต็มนวัตนะคะ
11: ค่ะอริสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะ
10: แล้วก็เช่นเคยรายการของเราก็ยิงช่วงเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับ2 minute market 2นาทีนี้ต้องบอกว่าสำคัญมากๆสำหรับท่านนะคะเพราะว่าเราจะเปิดโอกาสให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของท่านนะคะแบบฟรีเลยผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 ของเรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ออกแค่เพียงวิทยุนะคะพี่บัวคุณผู้ฟังเรายังควบคู่ออกไปทางออนไลน์ด้วยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดทาง Facebook นะคะ Facebook Fanpage FM 96.5 หรือว่าช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio นะคะก็ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นี่ให้คุณพูดได้แบบเต็มที่เลยนะคะใน2นาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการอะไรนะคะก็ง่ายๆเพียงแค่โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นโทรเข้ามาที่เบอร์ก็คือคุยสดๆหน้าไมค์กับเราเนาะ02-248-1657 02-2481657อันนี้ท่านคือเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าและบริการของท่านเองได้เลยหรือว่าใครที่ไม่อยากแบบว่าคุยเองหรือว่าพูดหน้าไมค์ก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดนะคะสินค้าและบริการของท่านมาทางง่ายๆก็ LINE @ก็ได้เนาะ @thinkingradio นะคะก็ส่งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ้ยกับพี่โบก็จะช่วยพูดประชาสัมพันธ์ให้หรือว่าจะเป็นผ่านทางคอมเมนต์ที่เรากำลังไลฟ์อยู่ตอนนี
11: ้
10: ที่ Facebook Fanpage FM 96.5 ก็ส่งเข้ามาได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นทางจริงๆ YouTube ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะ
11: ใช่ใช่ส่งเข้ามาได้ทุกช่องทางเลย
10: ใช่อยู่ทาง YouTube ก็ทุกๆช่องทางนุ้ยกับพี่โบรอที่จะพูดคุยกับท่านอยู่นะคะ
11: ใช่ถือเป็นโอกาสฝากร้านเป็นการช่วยเหลือเป็นตัวกลางระหว่างกันและการให้เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้แบบว่าเชื่อมตรงกันได้โดยตรงเลยที่ไม่ต้องผ่านใครเนาะเราก็ถือว่าเป็นช่องทางในการเป็นตัวกลางผ่านแล้วกันค่ะแต่ว่า ก็ช่วงเวลานี้อย่างที่บอก2นาทีนี้เนาะชมดิจิตอลมาร์เก็ตเนี่ยก็เปิดโอกาสเลยละกันก็ช่วงเวลานี้นะคะช่วงแรกนี่เลยเราเปิดโอกาสให้เข้ามาพูดคุยกันได้ฝากร้านกันได้แบบฟรีๆเลยนะคะไม่คิดสตางค์เลยเนาะเพราะจริงๆมันก็มีทุกๆช่วงทั้งวันอังคารวันพุธและวันพฤหัส3วันเลยที่แบบสามารถโทรเข้ามาได้นะคะ
10: อ
11: ่ะแต่ว่าอยู่ระหว่างรอน้อยแต่ว่าอาจจะมีข่าวๆข่าวความประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมาฝากกันแล้วกันค่ะสำหรับธนาคารออมสินค่ะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนค่ะแค่มี 10,000 บาทก็สามารถเริ่มออมได้ค่ะฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะจากธนาคารออมสินที่ให้คุ้มค่าได้ตั้งแต่เงินก้อนแรกเลยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลยสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนค่ะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีค่ะส่วนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะถ้าเงินน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยรับดอกเบี้ย 0.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีค่ะส่วนถ้าเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการค่ะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็ตามเนี่ยก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยจนถึง30 ธันวาคม 2569ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th ค่ะหรือว่าไปที่ GSB Contact Center 1115ก็ได้ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะใครสนใจเรื่องการออมก็ไปฝากกันได้เลยตามนี้เลยหรือว่าฟังบนไม่ทันก็ลองไปที่เว็บไซต์ของ gsb.or.th ได้เลยค่ะ
10: ค่ะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้อยู
11: ่
10: นะคะที่เบอร์02-248-1657นะคะ1657อันนี้มีคุณผู้ฟังไลน์มาในออฟฟิเชียล
11: เราก็เลยพิมพ์ไปด้วย
10: พิมพ์ไปด้วย คุยไปด้วย อยากคุย อยากคุยทำไม
11: 02-248-1657ค่ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวเจ้าที่จะต่อสายมานะตรงมาที่เราเลยแล้วก็เราจะพูดคุยกันง่ายๆเลยค่ะก็โทรเข้ามาอาจจะไม่รู้จะพูดอะไรเนาะบอกก่อนเลยว่าคุณมีสินค้าหรือบริการอะไรมีหน้าร้านหรือเปล่าหรือแค่ออนไลน์แล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงโอ้คนก็ติดต่อได้ที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีโปรโมชั่นสำหรับคนที่ฟังรายการนี้อยู่ไหมก็สามารถบอกได้เลยภายในช่วงไม่เกิน2นาทีก็สามารถพูดคุยได้ฝากร้านได้เต็มที่เลยค่ะเราเปิดโอกาสให้ฝากร้านเต็มๆเลย
10: ใช่เพราะว่าท่านพูดคุยเองอ่ะท่านก็จะได้แบบว่ายังไงรายละเอียดในเรื่องสินค้าและบริการของท่านแบบละเอียดกว่า
11: เต็มๆเต็มๆ
10: ก็เลยอยากให้มาพูดคุยกันหน้าไมค์สดๆกับเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบไม่อยากโทรคุยนะคะก็ฝากเข้ามาได้นี่มีมาแล้วนะที่ Facebook Fanpage FM 96.5 นะคะคุณทอมบอกว่ารับปรึกษาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จำนองฝากขายทุกชนิดนะคะก็ใครสนใจก็โทรไปที่เบอร์นะคะ0956920921เป็นคุณทอมนะคะก็ปรึกษาคุณทอมได้เลยสมัยนี้นี่อสังหาริมทรัพย์ก็ค่อนข้างที่จะซื้อขายยากเหมือนกันเน
11: า
10: ะ
11: ช่วงนี้จริงๆอะไรก็ซื้อขายยากหมดเลยนะ
10: ใช่
11: เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจอาจจะไม่คล่องตัวนักแต่ว่าถ้าเรามีที่ปรึกษาหรือว่ามีคนที่ก็มีแบบความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เรียกว่าไปปรึกษาเขาอะม
10: ัน
11: ทำให้เราขายได้ง่ายขึ้นเนาะถ้าสนใจก็เนี่ยแหละค่ะติดต่อคุณทอมไปได้เลยนะคะ
10: ใช่ๆก็นอกจากที่จะแบบเอ้ยอสังหาริมทรัพย์ของเราเนี่ยซื้อขายกันยากแล้วอะมันก็ยังมีปัญหาหนึ่งนะพี่โบที่ตอนนี้เนี่ยกำลัง ป็นประเด็นเรียกได้ว่าร้อนแรงอยู่พอสมควรเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของชาวต่างชาติ
11: ที่ม
10: า
11: ใช่ไหม
10: ใช่ที่มาเรียกได้ว่าจะครอบครองผืนแผ่นดินไทยเอางี้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะมาในรูปแบบของทำเป็นธุรกิจนอมินีหรือว่าจะเป็นแบบมาถือสัญชาติแล้วทำเป็นจัดตั้งบริษัทอะไรนู่นนี่นั่นน่ะ
11: ก็เยอะนะช่วงนี้แบบว่ามีข่าวมาเยอะเพราะว่
10: า
11: หลายๆครั้งเราก็เอาข่าวเหล่านั้นมาอ่านเหมือนกันนะอย่างใกล้ๆแถวๆกรุงเทพก็จะมีแถวห้วยขวางเนี่ยก
10: ็
11: จะเยอะเลยมีข่าวแบบนี้เรื่องของนอมินีเยอะอันนี้เห็นว่ามีต่างจังหวัดด้วย
10: โอ้โหหลายจังหวัดเลยนะคะหนูอยากให้ติดตามฟังในการรับฟังย้อนหลังของรายการข่าวเข้มประเด็นข้นเมื่อวานนี
11: ้
10: นะคะก็ถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกฟังเต็มรายการมันก็มีไฮไลท์อยู่ในช่องของ
11: YouTube.
10: Channel YouTube นะคะที่ Thinking Radio อ่ะพี่ตุ๊กก็เล่าว่าตอนนี้เนี่ยสำนักข่าวไทยของเราอ่ะเขาเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เลยแต่ว่าเป็นในเรื่องของอิสราเอลที่มาถือสัญชาติได้สัญชาติไทยนะคะแล้วก็มีกระบวนการต่างๆที่จะครอบครองที่ดินต้องเรียกได้ว่าเป็นทำเลทองย่านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ที่ทางสำนักข่าวไทยเกาะติดอยู่ก็ที่ภูเก็ตหรือว่าตามข่าวต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไปฟังรายละเอียดดูอันนี้คร่าวๆนะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ไปฟังเองถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็เป็นความยาวไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็อยากให้รับฟังคร่าวๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้อย่างปลายที่แม่ฮ่องสอนนะเนา
11: ะ
10: พังงานภูเก็ตหรือว่าอีกหลักกระบี่พังงาอะไรเงี้ยที่เป็นหลากหลายจังหวัดทำเลทองในเรื่องของการท่องเที่ยวอ่ะก็มีปัญหาในเรื่องของชาวอิสราเอลที่ไปมีธุรกิจหรือว่าไปมีปัญหาในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเขามีกระบวนการที่ค่อนข้างแบบแยบยลแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยหดหูใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของการปราบปรามได้ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาก็คือได้สัญชาติไทยไปแบบจะเรียกว่าถูกกฎหมายได้ไหมอ่ะก็ได้สัญชาติไทยไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ
11: มันก็คือสามารถทำอะไรหลายๆอย่างในประเทศไทยได้ง่ายๆเลย
10: ใช่อันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขามาอย่างอิสราเอลที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เขาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการนอมินีนะสวมสิทธิ์คนไทยหรืออะไรงี้นะเขามาเป็นสัญชาติเลยใช
11: ่ใช้สิทธิ์คนไทยนี่แหละ
10: ใช่แล้วเขาก็กำลังที่จะขยายเครือข่ายแบบเนี้ยไปเรื่อยๆโดยที่แบบใช้เป็นในรูปแบบของโบสถ์ของชาวยิวอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะหาเครือข่ายด้วยกันมันก็เป็นปัญหาที่น่ากังวลมากๆอีกปัญหาหนึ่งนะคะก็อยากให้ไปรับฟังกันอันนี้ถือเป็นไฮไลท์รายการของข่าวเข้มประเด็นข้นเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มันมี

0: เยอะ
1: ใช่นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะในโซนแบบยุโรปรัสเซียอะไรเงี้ยเยอะเนาะอันนี้เนี่ยจากผลสำรวจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยนะคะจากการที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ลุยตรวจนิติบุคคลที่มาถือครองอสังหาริมทรัพย์อย่างทั่วประเทศเลยนะตอนนี้ท่านก็ทำงานหนักมากท่านก็พบว่าที่ดินกว่า 30,000

0: ยเขามีการรวบรวมในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญ10 จังหวัดที่มีต่างชาติเป็นนอมินีมาถือครองเยอะด้วยนะคะนั่นก็คือชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตระยองเชียงใหม่เชียงรายประจวบคีรีขันธ์กระบี่พังงาแม่ฮ่องสอน16 จังหวัดนี้เนี่ยมีในเรื่องของจำนวนทั้งสิ้นสูงถึง 35,154 รายนะคะก็กระจายตัวกันไปโดยที่เขามีระบบนิติบุคคลที่มีต่างชาติเข้ามาร่วมทุนแล้วก็ถือครองโฉนดที่ดินอยู่ด้วยอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นจุดสังเกตว่าพอมีต่างชาติเข้ามาร่วมทุนอยู่ด้วยพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่าเป็นบริษัทที่ทำเป็นนอมินีค่ะนะคะเช่นอะไรที่ทำให้ชัดเจนนั่นก็คื อมีการได้รับอนุญาตให้ถือครองภายใต้กฎหมายของนิตินิคมอุตสาหกรรมหรือว่ามีการรับการส่งเสริมการส่งออกจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปอยู่ในจังหวัดชลบุรีระยองเป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับ EEC ก็ส่วนใหญ่ก็จะสงสัยหรือว่าสันนิษฐานได้แล้วพอไปอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือว่าได้รับเงินลงทุนจาก BOI ก็ต้องถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นนอมินีแน่นอนนะคะโดยที่นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังพบว่าบางส่วนเนี่ยนะชาวต่างชาติเนี่ยก็ใช้ที่จะถือครองเป็นแบบที่อยู่อาศัยเหมือนกันโดยอาจจะไม่ได้ใช้วิธีตั้งบริษัทที่คนไทยถือหุ้นแทนนะคะแต่ว่าพอตรวจสอบแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องระดับนโยบายที่มันต้องถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆของประเทศเราเนาะมันเป็นในเรื่องของก็เรียกได้ว่าทุจริตคอร์รัปชันนั่นแหละมันก็มีในส่วนเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าปัญหาในเรื่องของการถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติผ่านบริษัทนิติบุคคลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรอ่ะคือเขาทำกันเป็นขบวนการมาเป็น10 ปีแล้วอ่ะนะคะโดยที่บางที่เนี่ยก็พบข้อมูลว่าทำมายาวนานกว่า20 ปีเลยนะคะก็มันแทรกซึมเข้ามาเรื่อยๆจนตอนนี้มันเป็นปัญหาที่น่าตกใจก็อย่างไรก็ตามก็ตอนนี้ทางภาครัฐก็คือเร่งในการที่จะตรวจสอบแล้วก็ปราบปราม อยู่เนาะก็พอทางภาครัฐของเราเนี่ยเร่งตรวจสอบปราบปรามข่าวก็เลยออกมาเยอะหน่อยก
1: ็
0: เป็นไปตามเจอจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปราบปรามด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆเพราะว่าเขามาทำธุรกิจเขามาทำนอมินีหรือได้สัญชาติไทยอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาก็จะไม่ได้แบบว่ามีรายได้หรือการเสียภาษีที่ถูกต้องเท่าที่เขาต้องเสียเนาะเพื่อที่จะนำภาษีเหล่านั้นอ่ะมาพัฒนาประเทศได้อ่ะมันก็ขาดตรงนี้ไปเยอะอ่ะม
1: ัน
0: ก็เป็นปัญหามากๆเลยนะคะ
1: ค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เจ้าหน้าที่เองเขาก็เร่งปราบปรามเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเข้ามาเยอะจริง
0: ๆ
1: ก็เนี่ยแหละค่ะฝากกันไว้เนาะสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวคงมีข่าวคราวที่น่าสนใจออกมาเรื่อยๆแหละว่าสามารถไปจับกุมได้ที่ไหนจังหวัดไหนยังไงบ้างอย่างที่บอกแล้วว่าในกรุงเทพเองเนี่ยก็แถวนี้ก็เยอะเลยแถวออฟฟิศเราเนี่ยเต็มเลยนะมันมีการจับกุมแถวห้วยขวางได้ก็เยอะอยู่เวลาเราเอาข่าวมาอ่าน
0: ใช่ๆก็ในช่วง5 นาทีสุดท้ายนี
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมคุณผู้ฟังยังสามารถโทรเข้ามาฝากขายสินค้าและบริการของท่านได้อยู่นะคะ2 นาทีนี้ก็คือมีค่ามากๆเลยสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022481657นะคะหรือว่าจะเป็นทาง LINE @thinkingRadio ตรงนี้นี่มีคุณผู้ฟังสนใจพอดิฉันบอกเบอร์ให้โทรไปก็คือท่านก็หายไปเลยนะคะน่าจะกำลังติดละแต่ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ว่างโทรมาพรุ่งนี้ก็ได้
1: ได้หรือว่าแบบเอ้ยมันไม่สะดวกจะโทรคุยไม่เป็นก็พิมพ์มาบอกก็ได้ค่ะว่าเป็นสินค้าและบริการอะไรแล้วก็ช่องทางในการติดต่อสามารถไปหาซื้อได้ที่ไหนยังไงบนมีหน้าร้านไหมหรือว่าเป็นออนไลน์ยังไงแฟนเพจอยู่มีแฟนเพจมีอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถบอกช่องทางในการติดต่อหรือว่าบอกเรื่องราวของสินค้าและบริการของคุณมาก็ได้เดี๋ยวเรา2คนก็จะช่วยพูดประชาสัมพันธ์ให้ได้อีก1ช่องทางอ่ะทั้งที่ LINE @thinkingradio หรือว่าคอมเมนต์มาทางไลฟ์เฟซบุ๊กหรือ YouTube ก็ได้

0: เหมือนกันหรือว่าไปที่ไลน์แอดทิงกิ้งพี่บอกเนาะหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะ022481657อีกเดี๋ยวประมาณ 2-3 นาทีที่เหลือเนาะก็ยังเปิดโอกาสให้โทรเข้ามาได้อยู่ค่ะ
1: ค่ะมีคุณผู้ชมทาง Facebook Fanpage นะคะแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะคุณอะไรอะนาวาอะไรคะเนี่ยนวัฒน์เหรอนวัฒน์อ่านว่าอะไรคะชื่อของคุณผู้ฟังขอโทษทีนะคะ
0: ภาษาอังกฤษนะ
1: ภาษาอังกฤษเดาไม่ออกว่าชื่ออะไรนะคะแต่ว่าบอกว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของชาวยิวหรือว่าอิสราเอลเนาะที่เมื่อกี้หนูอ่านข่าวไปบอกว่ายิวเขาเข้ามาประเทศอยู่ใหม่เหมือนสมัยที่เขาไม่เคยมีประเทศเขาก็เข้าไปในประเทศอย่างเช่นปาเลสไตน์ไปยึดจนเป็นแผนที่โลกทุกวันนี้คนไทยก็เอื้อให้ไม่ป้องกันอันนี้ก็เป็นปัญหา
0: เป็นปัญหาคือถ้าเราไม่ป้องกันเนี่ยก็อาจจะมาเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยเยอะขึ้นอะไรนี้ก็ได้
1: ใช่ใช่นะคะก็ไปฟังดูนะคะอย่าลืมนะทางช่อง Channel YouTube ที่จริง
0: ขายของเลย
1: Radio ในช่วงของไฮไลท์รายการข่าวเข้มประเด็นคนนะคะอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เฮ้ยหนูยังไม่เคยรับคือเราจะเห็นแต่ข่าวว่าชาวยิวหรือว่าอิสราเอลเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของคนในพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอุปนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของการท่องเที่ยว
0: หลายพื้นที่เขาก็แบบว่าไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับชาวอิสราเอลนะเพราะอาจจะเข้าไปแล้วทำให้แบบว่าไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร
1: ่ใช่ไม่ค่อยเป็นนักท่องเที่ยวที่น่ารักเท่าไหร่เราก็รับทราบข่าวแค่นี้แต่พอเรามาฟังถึงกระบวนการจริงๆแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เขากำลังแบบโหมีกระบวนการในการที่จะถือครอง
0: แทรกซึมเข้ามาม
1: ันเป็นอะไรที่ก็น่าตกใจก็เลยอยากที่จะให้คุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยไปติดตามเรื่องนี้ต่อนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวเรายังไม่มีใครโทรเข้ามาเนาะ
1: ไม่มี
0: ใช่เดี๋ยวไม่เป็นไรเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะคะ พรุ่งนี้ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับบอยชานเดชหรือว่านุนารปานก็ได้เหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งในช่วงวันพฤหัสก็ได้คุยกับพี่เก่งพัชราพรกับน้องสแตมป์ทิติวัฒน์ก็ได้ทั้ง3วันเลยสามารถโทรเข้ามาฝากร้านได้เลยในช่วงแรกนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพักกัน
1: เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่มีใครโทรมานุ้ยจะขายสินค้าเอง
0: นุ้ยจะฝากร้านค่ะ
1: นุ้ยจะขายสินค้าเองนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยหนูคิดว่ามีความจำเป็นมากๆที่ทุกบ้านทุกครัวเรือนต้องมีเลยนะคะนั่นก็คือกล้องวงจรปิดค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถสบายใจได้นะคะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาเลยวันนี้ที่จะนำมาเสนอนั่นก็คือมิสเตอร์ CCTVกล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi ตรงนี้เนี่ยเขาเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็สามารถดูภาพสดๆนะคะหรือว่าจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาได้ยินเสียงได้เลยทำได้ง่ายๆนะคะผ่านสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือของท่านได้เลยแล้วตัวกล้องเขาเนี่ยมีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดของเขาเนี่ยคืออยู่ในระดับ4K UHD เลยแล้วที่สำคัญตัวกล้องเขาหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาแล้วก็ควบคุมกล้องได้ง่ายๆนะคะผ่านแอปพลิเคชันดูภาพตอนกลางคืนก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดค่ะอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้สามารถมองเห็นได้ในที่มืดนะคะและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเขาติดตั้งง่ายนะคะได้ทั้งภายในบ้านแล้วก็ภายนอกบ้านเลยเพราะว่าเขาทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็มี memory SD card เนี่ยให้สูงถึง128 GB เลยสามารถบันทึกต่อเนื่องได้30วันนะคะตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญเรารับประกันสินค้าให้ด้วย1ปีเต็มนะคะแล้วโปรโมชั่นพิเศษสุดๆสำหรับคุณผู้ฟังของเราค่ะก็ตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นให้ซื้อ1แถม1นะคะเพียงแค่ราคา 1,290 บาทเท่านั้นอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนี่ยเลยนะคะแล้ววิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่โทรที่เบอร์02-114-3990 อันนี้คือโทรไปสั่งซื้อได้เลยแต่ว่าเรามีค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100บาทนะคะซื้อ1แถม1

0: ึงสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้คุณซื้อไปนี่สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในบ้านแล้วก็ภายนอกบ้านสะดวกสบายมากๆสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยไม่ต้องห่วงคุณภาพนะคะเพราะว่าอสมทของเรานี่การันตีคุณภาพให้ท่านแล้วโทรมาสั่งซื้อด่วนๆเลยค่ะ
1: ด่วนๆด้วยนะคะก็ฝากกันไว้นะจริงๆอย่างที่นุ้ยบอกมีประโยชน์จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าซื้อ1แถม1อ่
0: ะ
1: ราคาเท่าไหร่นะ 1,200
0: 1,290 บาทได้2ตัว
1: โอ้ตกตัวละ60 600กว่าบาทเอง
0: ใช
1: ่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆกับความปลอดภัยที่เราแลกมานะ
0: คุ
1: ้มค่าจริงๆค่ะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนไหม
0: ค่ะ
1: ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของ SME ตั้งรอดค่ะ
0: ค่ะ
2: Modern Market ช่วง 2-Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
0: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Modern Market นะคะในช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็พี่โบแล้วเราก็เข้ามาในช่วง SME ต้องรอด
1: ใช่ค่ะ
0: ในช่วงนี้จริงๆแล้วนะเราเปิดที่จะพูดคุย เกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารงานธุรกิจของท่านเนาะท่านจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ SME

0: ีที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับประเภทไหนอะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ท่านละหนึ่งแล้วก็อยากที่จะมาชวนท่านแลกเปลี่ยนในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารงานธุรกิจว่าตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีกลวิธีที่แบบมาแชร์กันได้ว่าเฮ้ยในเรื่องของอย่างเช่นร้านอาหารลองทำแบบนี้สิมันก็จะเป็นอีกหนึ่งทางรอดที่จะทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยสามารถไปต่อได้อะไรเงี้ยเราก็อยากให้มาช่วยแชร์กันเพราะตอนนี้เนี่ยมันต้องทำธุรกิจกันแบบระบบเขาเรียกว่าอะไรเครือข่ายพันธม
1: ิ
0: ตรแล้วนะคะ
1: เป็นพันธมิตรกันเพราะว่าไปคนเดียวอาจจะนึกอะไรไม่ออกนะไม่รู้ว่าไปเจอปัญหามาแบบนี้แล้วเราต้องแก้ไปแบบไหนยังไงดีไปเข้าไม่ถึงช่องทางในเรื่องของการแบบแหล่งเงินทุนเลยอย่างเงี้ยทำยังไงดีนะคะก็สามารถใครที่พอจะแบบมีช่องทางในการเดินหน้าไปต่อแล้วพอจะเอาตัวรอดได้เนี่ยและอยากมาแบ่งปันประสบการณ์หรือว่าวิธีทางยังไงเนี่ยให้กับผู้ร่วมชะตากรรมด้วยกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาคุยได้เหมือนกันในช่วง SME ตั้งรอดนี้นะคะก็สามารถส่งรายละเอียดมาก่อนที่ LINE @thinkingradio บอกมาก่อนเลยว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรนะคะและอยากมาแบ่งปันแบบไหนยังไงส่งหรือว่าส่งช่องทางในการติดต่อกลับให้ด้วยเพื่อเราจะได้พูดคุยกันก่อนว่าจะพูดคุยกันแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถส่งมาได้ที่ LINE @thinkingradio เพื่อมาส่งต่อประสบการณ์ดีๆในการเอาตัวรอดในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ให้กับคนอื่นๆผู้ประกอบการอื่นๆต่อไปนะในช่วงนี้
0: ค่ะช่วงนี้เนี่ยนุ้ยเห็นใจในเรื่องของธุรกิจร้านอาหารเป็นพิเศษเนาะถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะมีในเรื่องของนโยบายของไทยช่วยไทยพลัสที่มีในเรื่องของ640-40เข้ามาช่วยอ่ะแต
1: ่
0: ก็จะมีบางร้านที่ก็ไม่ได้เข้าเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการอันนี้ก็หนึ่งก็เป็นปัญหาแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องมาต่อสู้กับระบบแพลตฟอร์
1: ม
0: ออนไลน์ที่เขาขึ้นในเรื่องของค่าธรรมเนียมอีก
1: ใช่
0: นี่ก็เป็นปัญหาใหญ
1: ่
0: แล้วก็ข่าวที่เมื่อเร็วๆเนี้ยนุก็รู้สึกเห็นใจร้านอาหารเหมือนกันนะที่บางทีแล้วเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ลูกค้ามารีวิวให้หนึ่งดาวหรือรีวิวให้ไม่ดีบางทีเนี่ยมันเป็นผลกระทบมากๆเลยสำหรับร้านค้านั้นๆเพราะบางทีเนี่ยในเรื่องของเรื่องอะไรบางเรื่องอ่ะมันมีหลายมุมอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: จริงมันอาจจะมีที่มาที่ไปของมัน
0: มันอาจจะมีในมุมของร้านค้าหรือว่าเราอาจจะไม่ได้พอเราไปอ่านรีวิวแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยเราก็เห็นในมุมของคนที่ไปใช้บริการโดยไม่ได้ฟังแบบทั้งรอบด้านอะไรเงี้ยม
1: ัน
0: ก็เป็นปัญหาหนักของร้านค้าเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องบอกว่าในการรีวิวสินค้าและบริการหรือว่าร้านอาหารเนี่ยนุ้ยเป็นคนหนึ่งนะที่เวลาจะไปทานอาหารที่ไหนสมมติถ้าเราไม่เคยไปอ่ะเราก็อ่านจากรีวิวนะ
1: จริงแล้วก็ต้องดูรีวิวก่อน
0: เพราะฉะนั้นแบบว่า
1: เป็นช่องทางว่าเราควรจะไปดีไหมนะ
0: ใช่ใช่ว่าเฮ้ยร้านนี้ดูน่าไปไหมคนอื่นว่าอย่างไรอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่
1: เป็นส่วนหนึ่งนะ
0: เป็นอีกคนหนึ่งที่เวลาที่แบบมันก็มีแหละที่เราเพราะว่าไม่มันไม่มีใครที่ทำให้ทุกคนประทับใจได้ทุกคนหรอกบางทีเราไม่ได้ประทับใจร้านนั้นแต่เราก็ไม่ได้เลือกที่จะไปรีวิวคอมเมนต์อะ
1: คือแบบไม่ได้ไปให้แบบให้ร้าย
0: แบบ
1: เพราะจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของความอร่อยเนี่ยมันเป็นรสชาติลิ้นใครลิ้นมันจริงๆนะค
0: ือ
1: เราจะไปบอกไม่ได้หรอกว่าร้านนี้อร่อยหรือไม่อร่อยเพราะว่ามันเป็นรสชาติของเราเองแต่เราอาจจะเลือกที่จะรีวิวในแบบอื่นละกันว่าแบบว่าไม่ได้บอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยจะต้องรีวิวในแบบอื่นว่าเอ้ยบริการพนักงานน่ารักจังเขามีของครบเลยนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นมากกว่า
0: บางทีเราพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจร้านอาหารอะไรแบบนี้เยอะมันก็เป็นในเรื่องของการบริหารงานช่วงนี้มันยากอยู่แล้วว่าในช่วงของเศรษฐกิจอะเนาะบางทีถ้าเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้ประทับใจร้านนั้นหรือไม่อาจจะไม่ถูกใจในรสชาติรสปากเราอะไรเงี้ยตัวนึงเองนะเราก็แค่ไม่กลับไปซ้ำแค่นั้นเองเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่ถูกใจกับร้านนี้สินค้านี้ก็ได้
1: จริงก็อย่างที่บอกแหละ
0: หนูอยากรู้ว่าตามร้านค้าต่างๆร้านอาหารต่างๆถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะท่านมีปัญหาในเรื่องของการจั

0: การณ์ปัญหาตรงนี้ยังไงอ่ะเออมาแชร์ข้อมูลกันหน่อยหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์กันก็ได้
1: ใช่ใช่
0: ถ้าอยากทราบข้อมูลหลายหลายด้านหลายๆมุมในมุมฝั่งร้านค้าด้วยว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหามากขนาดไหนถ้าเกิดว่าเจอปัญหาแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านจัดการกับมันยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะผ่านรายการของเรานี่แหละจะเป็นทางช่องออนไลน์ของเราที่FM 96.5 Facebook Fanpage ก็ได้นะคะเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าจะเป็นที่ช่อง Channel YouTube Radio หรือว่า LINE @ที่ @thinking radio นะคะอยากให้มาร่วมแชร์ข้อมูลกันและในช่วง SME ต้องรอดนะคะมีทริปดีๆของคืนของเราอีกหนึ่งทริปที่ก็ไม่อยากให้ท่านพลาดเหมือนกันสำหรับใครที่แบบว่าทำธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของกิจการโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของAI นวัตกรรมวิวเน็ตอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยเทรนด์ก็คือมาแรงมากๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองทริปนี้นี่นะคะเหมาะกับท่านมากๆก็คือทริป CEO Vision Business Trip เป็นการเจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่านะคะ7วัน4คืนเลยทีเดียวเราจะพาท่านไปศึกษาดูงานในเรื่องของการประกอบธุรกิจค่ะแล้วก็มีไปกิน lobster ด้วยนะอ
1: ัน
0: นี้เอาไปคนละตัวกันเลยเที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษแบบลงตัวสุดๆแต่ว่าไฮไลท์ของทริปนี้นะคะต้องบอกว่าที่มันไม่ธรรมดาคือเราจะพาท่านเนี่ยเราไม่ได้เพียงแค่พาท่านเนี่ยไปถ่ายรูปแล้วก็จบไปเราจะพาท่านไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆให้กับธุรกิจของท่านโดยสถานที่ที่จะพาท่านไปดูงานก็คือโรงงานไฮเซนต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยักษ์ใหญ่ในเรื่องของวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีระดับโลกแล้วนะคะเขาส่งออกไปมากกว่า160ประเทศทั่วโลกเลยท่านตื่นตาตื่นใจแน่นอนกับความล้ำสมัยนะคะแล้วเราจะพาไปศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแห่งแรกนะคะของโลกด้วยนะคะแห่งแรกของโลกหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่านวัตกรรมหุ่นยนต์ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุอะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์มาแรงมากๆเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการช่วยทุนแรงในเรื่องของผู้ดูแลหรือว่าความเป๊ะความแม่นยำ
1: ท
0: ุ
1: กอย
0: ่
1: างเลยอ่ะทุกอย่างเลยคือตอนนั้นอย่างที่บอกว่าอย่างไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวที่เป็นสังคมผู้สูงอายุคือจีนเนี่ยเขาก็เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วฉะนั้นเขาก็เลยใช้นวัตกรรมเรื่องของหุ่นยนต์นี่แหละมาช่วยผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นทั้งนาฬิกาบอกเวลาเป็นเครื่องเตือนกินยาเวลาไหนบ้างหรือแม้กระทั่งดูแลเวลาหกล้มอ่ะมีสัญญาณเตือนก็คือสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เลยอ่ะคือหุ่นยนต์เขามีนวัตกรรมที่แบบครบเครื่องจริงๆเราก็เลยอยากชวนไปดูนวัตกรรมตรงนี้ละค่ะใครที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่นักธุรกิจนะ อาจจะแบบเอ้ยเราเป็นผู้สูงวัยคนหนึ่งแล้วอยากไปดูนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยเหลือเราได้ยังไงเนี่ยก็สามารถไปดูได้เหมือนกันนะคะ
0: ใช่แล้วที่สำคัญที่สุดของทริปนี้นะคะเราจะเปิดโอกาสให้ท่านเนี่ยได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็แขกพิเศษที่เมืองชิงเต่าด้วยอันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นโอกาสดีเลยในการสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชันที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็จะเติมเต็มความฟินด้วยกันกินเที่ยวแบบจัดเต็มนะคะพาไปไข่มุกแห่งท้องทะเลเหลืองนี่ก็จะเป็นการไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆที่ชายหาดหมายเลข3ไปเดินสะพานกลางทะเลไปขึ้นตึก81ชั้นแล้วก็ภูเขาเซี่ยวหยูซานอันนี้เนี่ยจะเป็นจุดชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360องศาเลยเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์หลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งย่านเมืองปาตากวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลแล้วก็ย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศที่เมืองนี้เนี่ยที่มีความเก่าแก่เนี่ยถึง 1,400 กว่าปีนะเมืองโบราณจีโมนะคะแล้วก็เมืองนี้จะไปแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือไปโรงงานเบียร์ชิงเต่านะคะไปดูต้นตำรับของเขากันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะจุดละลายทรัพย์นี่ต้องบอกว่าจุใจแน่นอนเพราะเราจะพาไปที่ ไปเหรียญพาซ่าทริปนี้นะคะคุ้มๆเลย7วัน4คืนได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นไอเดียทำธุรกิจนี้ได้แน่นอนเราจะเดินทางในวันที่20ถึง26กันยายนนี้แล้วนะคะขอกระซิบว่าเรารับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะแล้วตอนนี้ก็คือใกล้เต็มแล้วด้วยต้องรีบสมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าทริป Exclusive แบบเนี้ยไม่อยากให้ท่านพลาดไปนะคะเราแบบว่าบริการท่านแบบพรีเมียมเต็มที่เลยเนาะ
1: พรีเมียมจริงๆ
0: ค่ะ5ดาวไปแบบฟาสแท็ก
1: ใช่แล้วก็ไปพบกับเรียกว่าแอบแย้มให้ฟังเลยละกันว่าเป็นกงสุลไทยที่ชิงต่าวเลยรวมไปถึงกงสุลพาณิชย์ที่ชิงต่าวด้วยจะไปพูดคุยกันไปดินเนอร์ทอล์กกันเลยนะคะแบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเพราะว่าถ้าไปเองเนี่ยไม่สามารถไปเจอท่านเหล่านี้ได้เลยนะแต่ว่าขึ้นความคิดเองจัดเต็มมาให้เลยว่าเราไปดูซิว่าเส้นทางหรือว่าธุรกิจที่นั่นมันจะเชื่อมโยงกับธุรกิจเราได้ยังไงเราไปคุยกับกงสุลทั้งกงสุลไทยประจำที่ชิงต่าวแล้วกงสุลพาณิชย์ด้วยนะคะ อยากให้ไปใกล้ชิดกันจริงๆได้คุยกันตัวต่อตัวแน่ๆไปปรึกษากันแน่ๆค่ะก็ทริปนี้นะคะใครสนใจติดต่อไปได้เลยค่ะที่ LINE @thinkingradio @sign แล้วก็ thinkingradio ได้เลยนะคะสอบถาม เรื่องของโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมไปได้เลยนะคะ
0: ค่ะ @thinkingradio นะคะตอนนี้มีคนสนใจในเรื่องของทริปชิงต่าวนี้ส่งไลน์แอดเข้ามาเพียบเลยนะคะ
1: อยากให้ไปกันนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันได้ง่ายๆแบบนี้นะเพราะว่าไม่คือหลายๆคนก็จะบอกว่าชิงต่าวเดี๋ยวนี้มันเปิดให้เที่ยวง่ายขึ้นก็คือสามารถไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ชิงต่าวเนี่ยง่ายเลยไปเองก็ไปได้ใช่ไปเองไปได้เนาะไปท่องเที่ยวไปได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะไปในแบบเอ็กซ์คลูซีฟในเรื่องของธุรกิจจริงๆเนี่ยอยากให้ไปกับคลื่นความคิดเพราะว่าเราจะพาไปเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆไปเจาะลึกเลยว่าเอ๊ะที่นั่นเขาทำธุรกิจยังไงมันจะเราจะสามารถไปทำอะไรที่นู่นได้บ้างนะคะไปสอบถามกันกับกงสุลพาณิชย์ได้เลยจริงๆนะแล้วก็ในธุรกิจที่เราจะคัดสรรไปให้อย่างเต็มที่จริงๆค่ะอยากจะให้ไปเจอกันเนาะสนใจอย่าลืมทักไปที่ที่ไลน์แอดติ้งกิ้งเรดิโอได้เลยนะคะ
0: มีคนทักมา
1: ทักมาเยอะเลย
0: เดี๋ยวรอ
1: เจ้าหน้าที่เข้าไปตอบนิดนึงนะคะ
0: รอนิดนึงนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังไล่ตอบข้อความทางไลน์แอดให้ท่านอยู่นะคะ
1: ใช่ใช่อ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องราวของ SME เมื่อวานเขาก็มีเรื่องของการพูดสภาพัฒน์เนาะเขาก็มีการประกาศเรื่องของ GDP ไตรมาส2ออกมาหนุ่ยเขาบอกว่าไตรมาส2เนี่ย GDP โตประมาณ 1.9% ทีนี้พอเขาประกาศสภาพัฒน์ประกาศไปแล้วค่ะอาจารย์สันติธารคุณสันติธารเสถียรไทยค่ะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเนี่ยก็เลยมาโพสต์ Facebook ว่าเอ๊ะการที่สภาพัฒน์ออกมาประกาศ GDP ไตรมาส2ออกมาเนี่ยก็เลยอยากจะชวนว่าตัวเลขที่บอกมาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างนะเริ่มต้นจาก GDP ไตรมาส2ขยายตัว 1.9% จากปีก่อนเนี่ยชะลอลงจาก 2.8% ในไตรมาสแรกนะคะแล้วก็เมื่อปรับฤดูกาลแล้วมันหดตัวลงไป 0.2% จากไตรมาสก่อนเนี่ยที่สำคัญข้างในตัวเลขเนี่ยมันมีทั้งแรงกดดันที่ชัดขึ้นแล้วก็มีโอกาสบางอย่างที่น่าสนใจค่ะด้านแรงกดดันค่ะอาจารย์สันติธารบอกว่าสะท้อนคลื่น3ระลอกค่ะก็คือคลื่นแรกก็คือเรื่องของพลังงานราคาพลังงานที่สูงขึ้นเนี่ยไม่ได้กระทบเฉพาะค่าครองชีพแต่ว่ายังกดดันเรื่องของดุลต่างประเทศของไทยด้วยในไตรมาสนี้การนำเข้าเร่งขึ้นมากค่ะขณะที่ดุลการค้าแล้วก็บัญชีเดือนสะพัดเนี่ยกลับมาขาดดุลอย่างมีนัยสำคัญผลกระทบเนี่ยไม่ได้หยุดที่ปั๊มน้ำมันแต่ค่อยๆส่งต่อไปยังเรื่องของค่าขนส่งต้นทุนการผลิตแล้วก็ราคาสินค้าอื่นๆด้วยส่วนคลื่นที่2ค่ะอาจารย์สันติธารบอกว่าเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นทั่วระบบเลยเงินเฟ้อผู้บริโภคจาก -0.5% ในไตรมาสแรกขึ้นมาเป็น+2.7% ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นถึง 8.3% ค่ะอาจารย์บอกว่าตัวเลขเนี้ยน่าห่วงเป็นพิเศษสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆเพราะว่าหลายธุรกิจเนี่ยคงส่งผ่านต้นทุนทั้งหมดไปให้ลูกค้าได้ยากเนาะก็คือต้องแบกไว้เองอะในวันที่กำลังซื้อมันเริ่มที่จะอ่อนลงส่วนคลื่นที่3ค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องของกำลังซื้อเรานี่แหละการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวจาก 3.3% เหลือแค่ 1.9% เองค่ะดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคหล่นลงมาที่ 50.3 ขณะที่สินเชื่อรถยนต์น่ะหดตัวเข้าไปอีก 7.8% ค่ะภาพรวมก็เลยชัดเลยว่าคนไทยกำลังระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ผู้ประกอบการยังต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นพร้อมการนะแล้วก็กลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือ SME นี่แหละ SME จำนวนมากมีเงินทุนสำรองไม่เยอะค่ะอำนาจต่อรองด้านราคามันน้อยแล้วก็เข้าถึงสินเชื่อยากบริษัทมากกว่ายากกว่าขนาดบริษัทขนาดใหญ่เนาะเมื่อรายได้ชะลอแต่ต้นทุนขึ้นพร้อมกันปัญหาที่เกิดก่อนก็คือเรื่องของสภาพคล่องที่เราคุยกันนี่แหละว่าเศรษฐกิจช่วงนี้สภาพคล่องไม่ดีเลยธุรกิจที่พื้นฐานยังดีเนี่ยอาจจะต้องลดคนลดการลงทุนหรือบางกิจการก็ถึงขั้นต้องปิดกิจการไปเพราะว่าเงินมันไม่มีหมุนไงแล้วนี่ก็เป็นความท้าทายของ GDP ไตรมาสนี้แล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมมาตรการประคองเศรษฐกิจระยะสั้นยังจำเป็นทั้งเรื่องของการดูแลค่าครองชีพการทำให้สินเชื่อการค้ำประกันการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยต้องเข้าถึง SME ที่ยังมีศักยภาพจริง
0: ๆ
1: แต่ในอีกด้านหนึ่งมีตัวเลขที่เขาบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันค่ะอาจารย์บอกว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยขยายไงขยาย 13.4% สูงสุดในรอบศตวรรษเลยทศวรรษเลยโดยการลงทุนด้านเครื่องจักรและก็อุปกรณ์แบบมันโตถึง 16.6% มีทั้งคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เครื่องจักรอุตสาหกรรมส่วนการส่งออกก็โตเหมือนกัน 14.1 ทั้งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสารชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์แผงวงจรตรงนี้มันสะท้อนเลยว่าแม้เศรษฐกิจภายในประเทศจะเจอแรงกดดันแต่ว่าไทยเนี่ยก็ยังได้รับอานิสงส์จากการลงทุนรอบใหม่การย้ายซัพพลายเชนนี่แหละค่ะแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ AI เนี่ยไม่น้อยเลยเนาะซึ่งมาสอดคล้องเลยแหละกับหลายรายงานของต่างประเทศที่ก็พูดถึงศักยภาพของไทยในด้านนี้ค่ะรายงานล่าสุดจากธนาคารโลกเนาะ World Development Report 2026เนี่ยเขาพบว่าไทยเนี่ยเป็น1ใน5ประเทศกำลังพัฒนาที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม AI สูงสุดในปี2025ก็เลยสะท้อนว่าเราเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่มีฐานการผลิตอยู่ในห่วงโซ่นี้แล้วค่ะฉะนั้น GDP ไตรมาส2เนี่ยมันเห็นประเด็นท้าทายแล้วก็มันไม่ได้เป็นข่าวร้ายทั้งหมดมันก็ยังมีข่าวดีซ่อนอยู่เขาบอกว่าที่ต้องเดินหน้าอย่างจริงจังก็คือตอนนี้ต้องประคองวันนี้ค่ะต้องมีมาตรการช่วยพยุงคนพยุงธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยจากอย่างที่บอกว่าจากคลื่นกระแทกทั้ง3ระลอกที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะแล้วก็ต้องทำให้บริบทที่ประเทศไทยมีคนทำงานนอกระบบเป็นสัดส่วนสูงเนี่ยทำให้การช่วยเหลือแบบแม่นยำเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันมีแรงงานต่างด้าวค่อนข้างเยอะเนาะเรื่องของ SME สำคัญมากๆก็คือการเข้าถึงสินเชื่อและสภาพคล่องนี่แหละไม่ควรปล่อยให้ธุรกิจที่ยังมีตลาดและศักยภาพอยู่เนี่ยต้องล้มลงเพราะขาดเงินทุนอันนี้สำคัญมากๆนะคะอันนี้ก็บอกกันไว้สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของอาจารย์สันติธารได้เลยนะ
0: ค่ะก็ตอนนี้ในเรื่องของ SME ต้องรอดนี่ก็รอฟังข่าวดีจากท่านนายกนะตอนนี้ท่านก็เดินทางนะคะไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์แล้วก็ในระหว่างวันที่17ก็คือวันนี้เนาะ
1: ค่ะกับ10วันที่18
0: เอาเมื่อวานท่านเดินทางตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนะคะก็กำหนดการเดินทางของท่านแล้วก็ที่บอกว่าให้รอฟังข่าวดีเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้ท่านเอาในเรื่องของเอกชนไทยนักธุรกิจไทยนะแบบว่า14บริษัทบิ๊กๆเลยร่วมคณะในการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยก็น่าจะมีนโยบายนะในเรื่องของภาคธุรกิจออกมาเยอะเป็นพิเศษแหละในเรื่องของความร่วมมือนะคะสำหรับการเดินทางไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะเพราะว่าท่านเดินทางไปเนี่ยภารกิจสำคัญเลยก็จะไปต่อยอดความสัมพันธ์แล้วก็ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนนะคะโดยท่านนายกบอกว่าเป็นการเยือนในรอบ14ปีเลยอันนี้เนี่ยเยือนตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะคะโดยเป้าหมายสำคัญเลยก็จะไปสานสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วก็จะไปงานเฉลิมฉลองครบ75ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียด้วยนะคะแล้วก็การเดินทางครั้งนี้ค่ะท่านนายกนี่นำคณะภาคเอกชนชั้นนำแบบ14บริษัทร่วมเดินทางไปด้วยไม่ว่าจะเป็นไทยเบเวอร์เรจกับไมเนอร์กรุ๊ปบีกิมพาวเวอร์ก ลุ่มมิตรผลบ้านปูปตท.กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่ม CPF และ SCG นี่เป็นบริษัท
1: กลุ่มใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: แทบจะทุกบริษัทของทางประเทศไทยแล้วในการร่วมเดินทางไปกับท่านนายกครั้งนี้ด้วยนะคะก็ต้องถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็น business networking ที่แท้ทูเลยใหญ่มากนะคะอันนี้ก็จะไปขยายโอกาสทางธุรกิจแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะโดยกำหนดการในเรื่องของการหารือกับทวิภาคีของทางฝั่งออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็จะมีกำหนดการในวันนี้นี่จะเข้าพบคุณแอนโทนีแอลบาเนซีซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะก็มีข่าวดีมาแน่นอนแหละรอฟัง
1: ต้องรอท่านกลับมาเนาะ
0: MOU อะไรสักอย่างเกิดขึ้น
1: ไปหลายบริษัทขนาดนั้นมันต้องมีแล้วแหละ
0: ใช่นะคะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงนะที่ท่านนายกบอกว่าก็จะไปคุยด้วยในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมแล้วก็ยาเสพติดเพราะว่าออสเตรเลียนี่เราก็มีข่าวอยู่บ่อยๆในเรื่องของเราพบยาเสพติดทั้งสนามบินจากฝั่งไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาเรื่อยๆอ่ะในช่วงที่ผ่านมานี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวอ่ะนะคะตรงนี้ก็จะไปมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ติดตามข่าวสารในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของนโยบายของท่านนายกนะคะของเราได้ผ่านทางเพจก็ได้ FM 96.5 เราก็จะเกาะติดมาให้นะคะเพราะว่าเราก็อยากเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะช่วย SME ผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เศรษฐกิจมันคล่องตัวไปด้วยกันนะเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆก็อยากให้ทุกคนรอดแหละไม่ใช่แค่ SME หรอกจริงๆอยากให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยรอดไปด้วยกันนะก็สามารถติดตามเรื่องราวข่าวคราวต่างๆนะกับทาง SM 96.5 ได้เลย
0: ใช่แต่ว่าหมดเวลาแล้ว
1: ใช่หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะสำหรับเราสองคนเนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็พบกับนุ๊กกับดอยแล้วกัน
0: ใช่ใครที่โทรเข้ามาวันนี้ไม่ทันมีถามมาเหมือนทางช่องทางท่านอาจจะ
1: ไปโทรพรุ่งนี้
0: ภารกิจด่วนโทรมาพรุ่งนี้เลย
1: โทรพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะโทรได้เหมือนกันในช่วงของทรูนิตมาร์เก็ตเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่ว่าวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอดโมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: รที่กำลังกว่าร้อยนายเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์ทำบัตรต่างด้าวพบต่างด้าวย้ายเข้าแฟลตดินแดงจำนวนมากรุทธพลรับระเบียบพิจารณาปล่อยตัวเล่าสามมีปัญหาจอตั้งคณะทำงานตรวจสอบปรับปรุงระเบียบชี้ไม่สามารถรื้อโทษได้เหตุถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วกองเชียร์เฮนฤพลหลานชายอดีตนายกธงชัยคว้าเบอร์หนึ่งลุยศึกเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีขอโอกาสสานต่อเจตนารมณ์อินโดนีเซียขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ซ้ำเติมวิกฤตผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะฟอเรสต์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันข่าวพักเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันชาสิธรกุวังคดีโลกค่ะและทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านพ้นไปรายงานให้ได้รับทราบทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องของปฏิบัติการจากเจ้าหน้าที่ที่สนที่กำลังกันหลายหน่วยงานทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจนครบาลทางกรมการปกครองนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังกว่าร้อยนายเรียกว่าเป็นปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงค่ะลุยตรวจค้น7จุดกลางกรุงทลายขบวนการสวมชื่อต่างด้าวทำบัตรชมพูนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมกำลังกว่าร้อยนายเข้าไปตรวจค้นแฟลตดินแดงค่ะแบ่งเป็น5ชุดปฏิบัติการก็ไปตรวจค้น7เป้าหมายด้วยกันนะคะตรวจสอบขบวนการร่วมกันจัดให้มีการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของแฟลตดินแดงซึ่งมีมากกว่า 5,700 ห้องค่ะพบว่าห้องพัก44ห้องมีการแจ้งย้ายบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนค่ะรวมแล้วกว่า 1,300 คนด้วยกันส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี2567ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสังเกตความผิดปกติเนื่องจากห้องพักนั้นมีขนาดเล็กค่ะแต่ว่ามีการแจ้งบุคคลเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมากจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนะคะ7คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3คนเจ้าบ้านนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จค่ะสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรชมพูเลข7ค่ะซึ่งจะทำให้สามารถใช้ชีวิตทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดทั้งการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลและสิทธิในการทำธุรกรรมต่างๆเช่นการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งก็จะเกี่ยวโยงถึงบัญชีม้าสแกมเมอร์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหนึ่งในเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอยู่ที่ชั้น5แฟลต4ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักก็พบกับเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้รับรองการพักอาศัยของบุคคลต่างด้าวตรวจสอบเอกสารสำคัญหลายรายการก็ค้นพบทั้งหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวเอกสารประจำตัวและเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวหลายรายการเจ้าหน้าที่ตรวจยึดและรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่ามีคำเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายเข้าและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบหรือไม่และตรวจข้อมูลก็พบว่าในปี2567ห้องพักแห่งนี้มีความผิดปกติอย่างชัดเจนภายในระยะเวลาแค่2วันมีการแจ้งรับบุคคลต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยมากถึง35คนแล้วก็ยังสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7คนเตรียมที่จะควบคุมตัวไปยังสน.ดินแดงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้พักอาศัยที่อยู่ในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกแอบอ้างนำชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านก็ออกมาเปิดเผยพฤติการของขบวนการดังกล่าวว่าทำกันอย่างเป็นระบบค่ะมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลค่ะเริ่มจากคนกลางจะเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าให้เงิน 5,000 บาทเพื่อเอาชื่อคนย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนนำเอกสารไม่เซ็นยินยอมแต่ภายหลังกลับพบว่ามีการสวมชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านมากกว่า10คนและลายเซ็นในระบบก็ไม่ตรงกับเอกสารที่น้องสาวของตนเคยเซ็นไว้ซึ่งตนไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนกระทั่ง ตนได้นำชื่อของน้องสาวอีกคนเข้าทะเบียนบ้านจึงได้ตรวจพบว่ามีชื่อบุคคลต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาถูกแจ้งย้ายเข้ามาอาศัยในบ้านของตนเดินทางไปสอบถามและแจ้งเรื่องที่สำนักงานเขตก็ได้รับคำตอบที่ไม่เหมาะสมจึงตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจพอกลับมาจากแจ้งความก็ต้องตกใจเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหามาดักรอพบผู้จาข่มขู่ในลักษณะที่รู้ทันว่าตนเพิ่งกลับมาจากโรงพักและอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งทางเขตและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ส่งข่าวบอกให้พวกเขาทราบเรียบร้อยแล้วผู้เสียหายยังให้เบาะแสด้วยนะคะว่าขบวนการนี้ก็จะเปิดบริษัทบางหน้าค่ะรับทำหนังสือเอกสารให้ต่างด้าวและขยายเครือข่ายไปเช่าห้องตามที่ต่างๆพฤติกรรมทำผิดกฎหมายมาโดยตลอดรู้จักทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตอย่างไรก็ตามตนนั้นก็ไม่กลัวนะคะว่าอีกฝ่ายจะมีอิทธิพลหรือร่ำรวยแต่ว่าการนำเอาชื่อต่างด้าวมายุ่งกับบ้านของตนแบบนี้ตนก็ไม่ยินยอมค่ะ
3: ค่ะและยังนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนด้วยค่ะเป็นการระดมตรวจหาเป้าหมายนะคะกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดจากปฏิบัติการที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนค่ะระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดมีพลตำรวจตรีพรชัยกลิ่นขจรรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนำกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างเข้าร่วมปฏิบัติการกว่า300นายค่ะสืบเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์รุนแรงผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดนำมาใช้ก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำหนดนะคะในการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดตั้งแต่12ถึง26สิงหาคมให้ตรวจสอบกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธยาเสพติดวัตถุระเบิดอย่างเข้มข้นยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนผลการตรวจค้นค่ะพื้นที่เป้าหมายในตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อาวุธปืนเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งและยังจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนนำตัวไปสอบสวนขยายผลค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ในกรณีของที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีกรณีที่มีการยิงปะทะกันด้วยนะคะแล้วก็คนร้ายนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับค่ะหลบหนีไปได้นะคะแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับกุมตัวค่ะมาที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของกรณีการปล่อยตัวเล่าตานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องของนายเล่าตาแสลี่อายุ85ปีค่ะอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญซึ่งก็พ้นโทษออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าจากโทษจำคุกตลอดชีวิตลดเหลือจำคุกแค่8ปีนะคะพ้นจากเรือนจำกลางบางขวางวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็บอกว่าก็ได้รับทราบข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่ค่ะก็ดำเนินการ2ส่วนคือให้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นให้ระบุประเด็นเรื่องการพิจารณานักโทษและขั้นตอนต่างๆในการเสนอพระราชทานอภัยโทษกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษค่ะเบื้องต้นก็พบหลายส่วนที่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมของขั้นตอนเป็นระเบียบที่กำหนดไว้นะคะส่วนตัวก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติตามระเบียบแต่เมื่อตรวจสอบและพบว่าระเบียบมีข้อบกพร่องก็คาดว่าจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงระเบียบค่ะส่วนคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาครั้งนี้จะมีการพิจารณาโทษใหม่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าคงไม่ได้เพราะเป็นการพิจารณาคดีไปแล้วแต่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาก็จะทำหน้าที่แก้ไขการพิจารณาคดีในวันข้างหน้าก็มีคำถามนะคะว่ากรณีนี้ถือว่าการรับโทษสิ้นสุดลงแล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าสิ้นสุดแล้วค่ะเมื่อมีการปล่อยตัวแล้วเป็นระเบียบเก่าที่ถือปฏิบัติมานายเล่าตานั้นถูกควบคุมตัวตั้งแต่ปี2559มีตัวเลขพิจารณารับโทษตามระเบียบเดิมและพบว่าบางอย่างอาจมีความไม่เหมาะสมซึ่งก็ให้คณะทำงานได้ทำงานและนำมาใช้ดำเนินการในครั้งต่อๆไปค่ะ ส่วนว่าจะต้องชี้แจงต่อสังคมอย่างไรพลตำรวจโทรุธพลบอกว่าทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงไปแล้วเรื่องการพักโทษเป็นเรื่องของคณะกรรมการอภัยโทษไม่ได้อยู่ในดุลพินิจของคนใดคนหนึ่งซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่วางไว้ณเวลานั้นซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบก็ต้องมีผลกระทบเหมือนกันค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าเรื่องนี้เป็นกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้ค่ะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปตามระเบียบค่ะก็เบื้องต้นให้ทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาข้อระเบียบเรื่องนี้มีอย่างไรบ้างแล้วห่วงเวลาที่การเสนอขออภัยโทษนายเล่าตาระเบียบตรงนั้นว่าไว้อย่างไรเมื่อถามย้ำว่ากรณีของนายเล่าตาถ้าเป็นไปตามระเบียบทำไมคนไทยถึงรับโทษมากกว่าพลตำรวจโทรุธพลบอกว่าเชื่อว่าเป็นระเบียบเดียวกันแต่ว่ากรณีของนายเล่าตานั้นมีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะก็ขออนุญาตที่จะตรวจสอบก่อนนะคะส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องความชัดเจนนะคะของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ชี้แจงเรื่องเอกสารราชการเรื่องนี้ก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนจะลงนามเสนอมาอย่างกระทรวงยุติธรรมผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่นะคะว่าอาจจะถูกนำประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจโทรุธพลบอกว่าคิดว่าไม่เจ้าหน้าที่ทุกคนมีเจตนาไม่มีเจตนาที่จะทุจริตก็ทำไปตามระเบียบนะคะเป็นมุมมองของฝ่ายค้านตนก็เตรียมพร้อมในรายละเอียดที่จะชี้แจงค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
6: อร่อยมากละลายในปาก
5: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
6: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
5: ทุกวันเสาร์20:20 น
7: ทางช่อง9 MCOT HD
5: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะไปที่แม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซัดต่อหม้อกลางสะพานห้วยโป่งพังเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องปิดสะพานด่วนเป็นการชั่วคราวตัดขาดเส้นทางหลวงหมายเลข108ขุนยวมแม่ฮ่องสอนกระทบการเดินทางการขนส่งสินค้าพื้นที่ก็รถติดยาวเหยียดเลยค่ะเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง3ทุ่มเมื่อคืนมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักผ่านสะพานชั่วคราวหรือสะพานแบลลี่ที่บริเวณบ้านห้วยโป่งบนทางหลวงหมายเลข108กระแสน้ำพัดเอาเศษไม้ขยะดันตัวสะพานจนตอหม้อกลางสะพานโดนน้ำป่าพัดพังเสียหาย1ด้านไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ประกอบกับไฟฟ้าสายไฟฟ้านั้นแกว่งไปมาเจ้าหน้าที่จึงต้องสั่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยล่าสุดช่วงเช้าวันนี้สะพานห้วยโป่งนะคะยังคงปิดการจราจรสำหรับรถยนต์ทุกประเภทส่งผลให้มีรถติดค้างสะสมยาวเหยียดตั้งแต่เมื่อคืนเจ้าหน้าที่และแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างประเมินความเสียหายประสานศูนย์สร้างบูรณะสะพานที่1พิจิตรเข้าตรวจสอบเพื่อวางแผนซ่อมแซมบรรเทาความเดือดร้อนนะคะแล้วก็มีการจัดรถตู้รับส่งผู้โดยสารเดินทางเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจากฝั่งขุนยวมส่วนกรณีผู้ป่วยที่มีนัดหมอก็ใช้วิธีรถรีเฟอร์ห้วยโป่งมารับนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอนค่ะสำหรับสะพานห้วยโป่งก็ถือเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับขุนยวมนะคะซึ่งถูกตัดขาดทำให้มีผลกระทบอย่างมากต่อระบบโลจิสติกและการขนส่งทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนต้องหยุดชะงักค่ะประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวจนกว่าจะมีการประกาศความคืบหน้าจากแขวงทางหลวงอีกครั้งและล่าสุดเจ้าหน้าที่ทำสะพานชั่วคราวให้รถสัญจรผ่านไปมาบรรเทาความเดือดร้อนนะคะรถที่ผ่านได้ก็จะเป็นรถ6ล้อน้ำหนักไม่เกิน20ตันรถบรรทุกขนาดใหญ่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะ
2: กลับมาดูที่เรื่องของเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งนะคะที่ออกมาชุมนุมคัดค้านการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นการชุมนุมต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะก็มีการรวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่เมื่อวานติดตามถามหาคำตอบจากรัฐบาลค่ะช่วงเช้าก็มีกิจกรรมในพื้นที่นะคะโดยนายสุเมธเหรียญพงนามแกนนำเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งบอกว่าก่อนหน้านี้เครือข่ายยื่นหนังสือคัดค้านต่อรัฐบาลแล้วล่าสุดวันที่13สิงหาคมนำรายชื่อ 11,207 รายชื่อยื่นประกอบข้อเรียกร้องค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.นามยกเลิกการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยนายสุเมธบอกว่าการรับปากด้วยวาจายังไม่เพียงพอค่ะและจะชุมนุมไปเรื่อยๆนะคะไม่ยุติจนกว่าจะได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเหตุผลการคัดค้านนะคะนายสุเมธระบุว่าปราจีนบุรีเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วทั้งกากอุตสาหกรรมมลพิษทางน้ำกังวลว่าการขยายพื้นที่ EEC จะเพิ่มผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสุขภาพของประชาชนขณะที่ปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับการชุมนุมวันนี้นะคะก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมและเปิดเวทีให้ประชาชนสะท้อนเหตุผลในการเข้าร่วมการคัดค้านค่ะและยืนยันจะปักหลักชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: Money. มาดูบรรยากาศการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกันนะคะวันนี้ถือเป็นวันที่2ค่ะถือว่าบรรยากาศเริ่มคึกคักมีหลานชายอดีตนายกธงชัยที่มายื่นสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะคะก็คว้าเบอร์1เพื่อขอโอกาสสานต่อเจตนารมณ์ค่ะสำหรับวันนี้ถือเป็นวันที่2ของการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่าง 17-21 สิงหาคมในเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยนายณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายนะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีนำเอกสารหลักฐานยื่นสมัครรับเลือกตั้ง

0: เสียงน้อยแต่ก็จะพยายามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะอยากพยายามอย่างมากที่จะใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุดแนะนำตัวว่าตนเป็นใครทางด้านนางสาวพัสพรเย็นประเสริฐลูกสาวอดีตนายกธงชัยบอกว่าหลังจากนี้จะแถลงนโยบายของกลุ่มผึ้งหลวงในการลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีก็อยากขอโอกาสนะคะให้พี่ชายคนโตของตระกูลเย็นประเสริฐแล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจแทนตนในฐานะลูกสาวที่ยังอยู่กับความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจจากการจากไปของคุณพ่อค่ะทั้งนี้ในช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมายังมีพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครในนามอิสระเดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยอยู่ระหว่างตรวจเอกสารก่อนจะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเป็นคนเมืองนนท์มาแต่กำเนิดแล้วก็อยากเห็นจังหวัดนนทบุรีเจริญเท่าเทียมจังหวัดอื่นเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับกทม.เป็นเมืองหลวงของประเทศอบจ.นนทบุรีมีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนนะคะของจังหวัดนนทบุรีมาโดยตลอดวันนี้ตนมาในนามผู้สมัครอิสระไม่มีสังกัดพรรคมีแต่ใจก็อยากจะเป็นตัวแทนที่จะช่วยเหลือพี่น้องค่ะ
1: ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เป็นภารกิจที่ประเทศออสเตรเลียค่ะได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะในที่สถาบันโลวีนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียค่ะซึ่งสถาบันแห่งนี้ก็เป็นสถาบันวิจัยอิสระด้านนโยบายระหว่างประเทศของออสเตรเลียค่ะซึ่งนายอนุทินก็ใช้โอกาสนี้นำเสนอมุมมองของไทยต่อแวดวงนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การทำให้ภูมิภาคนิยมสามารถตอบโจทย์ความท้าทายได้อย่างแท้จริงรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์และก็สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเยือนออสเตรเลียครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญก่อนที่ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองประเทศควรต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จากความร่วมมือทวิภาคีไปสู่การร่วมสร้างประโยชน์แก่ภูมิภาคท่ามกลางโลกที่ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเชื่อมโยงถึงกันการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์และความขัดแย้งโดยตรงส่งผลโดยตรงต่อการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานพลังงานและความมั่นคงอาหารซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าในภาวะที่ระบบระหว่างประเทศมีความไม่แน่นอนและคาดการได้ยากไทยและออสเตรเลียต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันในการรักษาสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปิดกว้างมีเสถียรภาพและตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎกติกาโดยทุกประเทศต้องมีส่วนร่วมในการทำรงรักษาระบบดังกล่าวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของประเทศมหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวค่ะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการขยับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าจะต้องขยับไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้ไปเยี่ยมชมย่านไททาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยนะคะพบปะชุมชนไทยค่ะมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมร้านค้าคนไทยในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารแล้วก็มีร้านขนมไทยด้วยนายกรัฐมนตรีแวะชิมอาหารพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดทางค่ะแล้วก็ยังมีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปอย่างอบอุ่นนะคะสำหรับไททาวในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวค่ะช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไททาวเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: วราวุฒิเผยยังไม่มีการเสนอชื่อปลัดกระทรวงคนใหม่เข้าครม.สัปดาห์นี้ยังต้องรอคุยกับนายกก่อนค่ะหลังมีกระแสโยกย้ายปลัดอุตสาหกรรมไปนั่งปลัดพลังงานนะคะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงการเสนอชื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่โดยบอกว่าจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้หรือไม่ในการประชุมครม.สัปดาห์นี้จะยังไม่มีการบรรจุวาระดังกล่าวต้องรอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลับจากปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก่อนถึงจะมีการหารือกันอีกครั้งนะคะว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรส่วนนายณัฐพลรังสิตพลปลัด

0: ส่วนอุตสาหกรรมที่จะครบวาระ4ปีจะอยู่ที่เดิมหรือไม่นายวราวุธบอกว่าตามกฎหมายข้าราชการระดับสูงจะดำรงตำแหน่งได้คราวละ4ปีจากนั้นต้องย้ายไปหากเป็นกรณีพิเศษที่จะให้บุคคลนั้นอยู่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.ปีละครั้งละ1ปีนะคะรวม2ครั้งส่วนกระแสข่าวมีปัญหาการเสนอชื่อปลัดคนใหม่รวมถึงปลัดคนเก่าจะโยกไปกระทรวงพลังงานนายวราวุธบอกว่าเรื่องนี้ต้องหารือกับนายกแล้วก็หลายฝ่ายก่อนนะคะว่าจะมีแนวทางใดสำหรับปลัดแต่ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องรอเพราะสัปดาห์ก่อนมีปัญหาเรื่องเอกสารที่จะนำเสนอต่อครม.อย่างไม่สมบูรณ์นะคะยังไม่ครบสมบูรณ์ดีทำให้ต้องถูกถอนเรื่องออกไปส่วนกรณีในฐานะเจ้ากระทรวงต้องการให้ปลัดทำงานต่อหรือว่าต้องโยกย้ายนะคะต้องโยกไปนายวราวุธบอกว่าปลัดกระทรวงคนปัจจุบันเป็นคนเก่งมีองค์ความรู้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานยนต์มิติอุตสาหกรรมดังนั้นจะต้องหารือแนวทางกับนายกอีกครั้งหนึ่งก่อนแต่ส่วนตัวคิดว่าเมื่อครบ4ปีก็อยากให้ได้เติบโตเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวจะไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานตนก็ดีใจเพราะถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญนะคะส่วนได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายวราวุธบอกว่าพูดตั้งแต่วันแรกที่มาทำงานก็ไม่ได้ขัดข้องซึ่งครั้งหนึ่งกระทรวงพลังงานก็เคยเป็นหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมดังนั้นการทำงานก็มีความต่อเนื่องกันส่วนที่มีข่าวว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานแต่ไม่เอาปลัดจากกระทรวงอื่นแล้วก็จะผลักดันคนในกระทรวงขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคนใหม่นายวราวุธย้ำว่านี่จึงเป็นสาเหตุที่ต้องหารือกับนายกก่อนพร้อมย้ำนะคะว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีจะต้องนำเสนอที่ประชุมครม.ในส่วนตัวก็จะต้องพิจารณาคนให้เหมาะสมที่สุดส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่นะคะจะเป็นคนในหรือคนนอกนายวราวุธบอกว่าคงต้องติดตามกันต่อซึ่งคนในก็หมายถึงคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนั้นและยังพูดติดตลกด้วยค่ะว่าตัวเลือกมีเยอะแยะเพราะว่าคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเก่งๆเยอะจะตายค่ะ
1: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะอินโดนีเซียตอนนี้กำลังเผชิญกับการขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ค่ะกลายเป็นวิกฤตซ้ำเติมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะฟอเรสท่ามกลางอุปสรรคในการขนส่งและไฟฟ้าที่ตัดขาดค่ะแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่ความลึก15กิโลเมตรเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68คนบาดเจ็บกว่า200คนค่ะแล้วก็มีผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 5,000 คนเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดของอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2565ค่ะประชาชนในพื้นที่จังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกยังต้องหวาดผวากับ after shock ที่เกิดขึ้นเกือบ 1,600 ครั้งจนไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยในอาคารชาวบ้านจำนวนมากอพยพไปอยู่ตามเนินเขาในสภาพที่ไร้การแนะนำจากรัฐบาลและเริ่มเผชิญกับภาวะอดอยากเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครเผชิญความยากลำบากในการเข้าถึงชุมชนที่ตัดขาดเนื่องจากเส้นทางคมนาคมถูกดินถล่มและหินขนาดใหญ่ขวางทางขณะที่ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ตกอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะโรงพยาบาลและสถานีอนามัยหลายแห่งพังทลายจนไม่สามารถใช้งานได้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องตั้งเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ศูนย์อนามัยดำเป็กแพทย์ผู้ดูแลพื้นที่บอกว่าต้องรับมือกับผู้บาดเจ็บที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเวลาพักและขาดแคลนเวชภัณฑ์อย่างหนักขณะที่โรงพยาบาลศูนย์รูเต็งซึ่งอยู่ห่างออกไปราว4ชั่วโมงได้รับความเสียหายอย่างหนักที่ห้องผ่าตัดและห้องแลบยังต้องรอคอยความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ยังส่งไปไม่ถึงข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 1,000 หลังรวมถึงสถานพยาบาลโรงเรียนและหน่วยงานราชการอีกหลายสิบแห่งที่เมืองลาบวนบาโจซึ่งเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติโคโมโดและเมืองท่องเที่ยวสำคัญนะคะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็ต้องนอนอยู่ในเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพราะกลัวว่า after shock อาจจะทำให้อาคารพังทลายลงมาขณะที่นอนหลับค่ะ
0: หลังจากที่เพิ่งสั่งลดระดับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีทางอากาศโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐ อีกชาตินะคะในขณะที่สหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านเพื่อพยายามหาข้อยุติในการทำสงครามด้วยประเด็นหลักก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งโดยที่บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ลงนามมาระยะเวลา60วันกำลังจะหมดอายุลงทรัมป์ก็ขู่นะคะว่าจะโจมตีโอมานพร้อมทั้งใช้คำต่อว่าอย่างรุนแรงระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อบอกว่าถ้าโอมานขัดขวางจะทิ้งระเบิดใส่ให้ยับเยินเห็นได้ชัดว่าทรัมป์นั้นแสดงความไม่พอใจเนื่องจากโอมานกำลังเจรจากับอิหร่านที่เพิ่งเผยว่าพวกเขากำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านช่องแคบได้รวมถึงบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสที่อิหร่านได้ใช้ยุทธวิธีปิดกั้นตั้งแต่ถูกสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เกิดวิกฤตพลังงานไปทั่วโลกโอมานซึ่งมีพรมแดนติดกับช่องแคบแสดงจุดยืนที่เป็นกลางในความขัดแย้งนี้โดยมีบทบาทในการเจรจาเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรืออีกครั้งแต่ก็ถูกอิหร่านโจมตีจนได้รับความเสียหายหลายครั้งนะคะส่วนเกาหลีใต้พันธมิตรสำคัญอีกชาติของสหรัฐซึ่งเพิ่งถูกทรัมป์สั่งลดขนาดการซ้อมร่วมรบนะคะกับนายอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้กล่าวระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงวันนี้สั่งการเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศด้วยตัวเองให้มากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามศักยภาพในการป้องกันประเทศด้วยตัวเองให้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะหมดเวลานะคะข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันสัสสิธรกุวังคดีโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลก ับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
11: ท์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะฮะ Thinking Connect อยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนท์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และเป็นผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: ครับสวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
11: เมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนเนี่ยมีข่าวว่าข้อมูลระดับที่เรียกว่าเอาไปทำบัตรประชาชนได้เลยเนี่ยนะหลุดออกมาจากหลายหน่วยงานแล้วก็โทษกันไปโทษกันมาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของหน่วยงานราชการแล้วอย่างวันนี้มีพนักงานกทมตกท่อเนี่ยไอ้เขตก็บอกว่ามันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขตนะน่ามันจะเป็นน่าจะเป็นสำนักระบายน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือปัดไปก่อนนะอันเนี้ยก็เป็นข้าราชการไทยก็จะเป็นแบบนี้แทนที่จะหาทางแก้นะปัดไปก่อนไม่ใช่เราใช่ไหมอาจารย์มองยังไงฮะเรื่องนี
13: ้ผมคิดอย่างนี้นะผมไม่เข้าใจข้อมูลผมว่าไม่เซฟเลยว่ะคือทุกวันนี้นะฮะจริงๆข้อมูลเราเนี่ยผมว่ารั่วเยอะมากเลยนะอาจารย์มันไม่ใช่ไอ้เคสที่เราเห็นเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่รั่วถูกมั้ยอาจารย์จะเห็นข่าวบ่อยๆนี่คราวนั้นน่ะก็มีข่าวอะไรนะตั้งแต่ข้อมูลอะไรที่แคสรั่วข้อมูลอะไรนะไอ้แม้กระทั่งหน่วยงานเอกชนนะสภาวิชาชีพบางอันก็ข้อมูลรั่ว
11: ไอ้นี่ก็รั่วไอ้ตลาดหลักทรัพย์ก็รั่ว
13: ตลาดหลักทรัพย์ก็รั่วคือผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เฮ้ยไม่มั่นใจเลยยังไม่ไหววะจันผมใช้คำนี้ไม่มั่นใจหรอกว่าตอนนี้คือผมว่ามันรั่วไปหมดแล้วแหละจริงๆอะผมเชื่อนะว่ามันมีคนเนี่ยสามารถจะมาซื้อขายไม่ใช่ข้อมูลผมนะข้อมูลอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยได้เลยตลาดมืดเนี่ยนะครับมันมีขายจริงๆเนี่ยผมเนี่ยเคยคุยกับเพื่อนที่มันเคยไปอะไรอะมันเคยมีความจำเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะแล้วมันก็บอกเฮ้ยมันมีตลาดขายนี่ว่าอาจารย์นั่นแล้วบอกว่าอยากจะได้อะไรขายกันพัน2,000บางทีไม่ถึงด้วยซ้ำไหมร้อยต่อคนอะไรเงี้ยอาจารย์อยากได้ข้อมูลอะไรมีหมดเลยงั้นจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยถามว่ามันเกิดเป็นเพราะอะไรผมเนี่ยคิดว่าอันที่หนึ่งเลยนะระบบไอทีเราอะไอ้เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลการเก็บรักษาเนี่ยเราทำไม่ดีพออาจารย์ทำไม่ดีพอคือมันทำระบบมาเหมือนเราสร้างเมืองมาพอสร้างเสร็จเฮ้ยผังเมืองมาตามมาทีหลังบางอันมาเสร็จปั๊บเฮ้ยมันไม่เคยดูอะไรเลยแล้วพอรั่วเนี่ยอย่างเคสล่าสุด2อาทิตย์ก่อนนะอาจารย์จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่รั่วนะมันมีคนน่ะเตือนนะมันมีคนเตือนมันมีคนไอทีคนนึงเนี่ยเขาเล่าอย่างงี้เขาบอกว่าเขาอ่ะเคยไปเตือนหลายครั้งแล้วว่ามันมีอะไรนะข้อมูลตรงเนี้ยนะฮะไม่ค่อยปลอดภัยนะระบบไม่ดีพอเขาบอกงี้เขาบอกไอ้หน่วยงานก็นิ่งเฉยไม่ตอบอะไรนะพอหลายๆครั้งเข้าครั้งสุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้นะเขาทำถูกหรือผิดนะแต่ผมก็ว่าไอ้นี่ก็โหดไปว่ะมันก็เลยไปเอารูปอะไรไอ้คนบางคนอะระดับสำคัญบางคนไปแฮกให้ดูเลยบอกให้เนี่ยมันมีและแถมมีรูปอะไรอะแม้กระทั่งนายกเนี่ยนายกก็มีรูปบัตรประชาชนโผล่ขึ้นมาอาจารย์เห็นใช่ไหมไอ้นี่แหละนะคือมันโชยเลยว่าเฮ้ยระบบความปลอดภัยอะเราไม่ดีไอ้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็อย่างที่อาจารย์ว่าเสร็จปั๊บไอ้ต้นทางก็บอกว่าเฮ้ยข้อมูลเนี่ยมันได้รั่วนะที่ต้นทาง นะมันกลายเป็นว่าไอ้คนปลายทางเอาไปต่อระบบส่งต่อข้อมูล Open Data ไม่ดีพอเนี่ยคือปัญหาที่มานะฮะแล้วถามว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ไหมผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆก่อนเนี่ยแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยขาดความมั่นใจถ้าถามว่าเฮ้ยมันเสียหายไหมเอางี้ก่อนถามว่าเสียหายไหมเฮ้ยอย่างมีล่าสุดเนี่ยมีเรื่องอะไรอ่ะไอ้กรมเกี่ยวกับรถยนต์นะขนส่งทางบกหรืออะไรแบบนี้ที่บอกข้อมูลรั่วมันคงไม่ได้ทำให้รถเราถูกโอนได้แต่พอข้อมูลเราหลุดไปเยอะๆเนี่ยที่อาจารย์เห็นทุกวันเนี่ยไอ้คอลเซ็นเตอร์โทรมาหาอาจารย์เสร็จมันรู้เสร็จสับเลยว่าอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยนะบัตรประชาชนเป็นยังไงเกิดวันที่เท่าไหร่เนี่ยมันได้มาหมดแล้วอาจารย์เนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นี่คือปัญหาของบ้านเราคือผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็มันแตกต่างกันเยอะเลยผมเนี่ยไปเคนยามาอาจารย์คงพอทราบ
11: เออเป็นไงบ้าง
13: คือผมแปลกใจมากเลยอ่ะผมไปเจอไอ้ระบบซิติเซนเขาอ่ะ e-citizen อ่ะอาจารย์อยากจะทำอะไรนะไอ้เข้ากรมขนส่งอาจารย์เข้าเว็บหนึ่งอาจารย์อยากไปทะเบียนราษฎร์อาจารย์เข้าอีกเว็บหนึ่งอาจารย์จ่ายภาษีเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเข้าเว็บสรรพากรอาจารย์จะไปประกันสังคมอาจารย์ก็ต้องเข้าอะไรล่ะประกันสังคมอาจารย์เชื่อไหมไอ้เคนยาเนี่ยนะเขาทำ e-citizen เลยเป็นพอร์ทัลมี 2-300 เซอร์วิสของรัฐบาลน่ะอยู่ในนั้นอยู่ที่เดียวกันแล้วอาจารย์เนี่ยล็อกอินมาจากที่เดียวกันเลยอ่ะทำเหมือนสิงคโปร์ได้อ่ะอาจารย์ขนาดผมเนี่ยนะอาจารย์คนต่างชาติเนี่ยนะครับแล้วเราจะไปเที่ยวซาฟารีอยากไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องผ่านเว็บไซต์เขาเว็บเดียวนะจะไปซื้อบัตรเข้าอะไรเงี้ยคือให้ผมทึ่งอ่ะคือไอเนี่ยฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีระบบซิงเกิลพอร์ทัลพอมันมีระบบซิงเกิลพอร์ทัลเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องเสี่ยงกับการที่อาจารย์จะต้องไปเล่นหลายระบบ ID อาจารย์อยู่หลายที่อะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นแก้ปัญหาไปได้เยอะเลยเฮ้ยแต่บ้านเราไม่มีอย่างเงี้ยว่ะต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างทำข้อมูลมันก็เลยหลุดไงฮะอาจารย์นี่คือปัญหาที่เราเจ
11: อผมเนี่ยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมอ่านนิตยสารไทม์นะไอ้หน้าหลังเนี่ยมันเขียนถึงประเทศไทยเนี่ยมีบัตรประชาชนที่มีไอ้ตัวนั้นเขาเรียกอะไรนะ
13: ชิป
11: นะมีชิปเนี่ยแล้วก็ไปบรรจุข้อมูลสำคัญอะไรไว้ในนั้นเนี่ยนะซึ่งอเมริกาเนี่ยไม่มีนะในเวลานั้นผมก็ไม่รู้ว่าอเมริกามีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลสำคัญนะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าคือพูดง่ายๆคือคุณไปเก็บแบบนี้ข้อมูลแบบนี้แล้วคุณมีวิธีการรักษาความปลอดภัยหรือเปล่าใช่ไหมแต่ตอนนี้ที่อาจารย์พูดก็คือว่าประชาชนขาดความมั่นใจ
13: ทุก
11: คำถามก็คือประชาชนมั่นใจอะไรกับรัฐบาลหรือระบบราชการบ้างนะฮะเหมือนกับไอ้โตโยต้าเนี่ยไอ้อินโดนีเซียเนี่ยก็ชวนโตโยต้าไปนะแล้วก็โตโยต้าก็ออกมาฟาดนะผู้บริหารคนหนึ่งรองกรรมการผู้การมาฟาดนะแล้วก็ว่าประเทศไทยเนี่ยยึดติดกับอดีตนะแล้วก็คือไม่เข้าใจว่าการใช้รถ EV กับการสร้างอุตสาหกรรม EV เนี่ยมันคนละอันนะนะฮะคือไทยเราก็เหมือนกันจะเป็นดีทอยอ่ะพอประกาศมาแล้วแม่งก็มาลงกันแล้วก็จะมาทำซัพพลายเชนแบบญี่ปุ่นมา40ปีหรือ50ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าคุณเห็นแค่ภูเขาน้ำแข็งเองนะคือถามว่าทุกวันนี้อะไรวะที่เป็นของจับต้องได้ที่ไม่ได้มาจากจีนน่ะฮะผักยังมาจากจีนเผลอๆจะเยอะกว่าเผลอไอ้ร้านอาหารนี่จะใช้ผักจากจีนเยอะกว่าผักไทยหรือเปล่าเพราะผักจีนมันถูกเนี่ยไปดูดิอาจารย์มาจากจีนเนี่ยกระทงกระเทียมเอ่ยผักเผือกอะไรเนี่ยผลไม้อะไรโดยจีนคุณขายอย่างเดียวไปจีนนะณเวลานี้นะก็คือทุเรียนอีกไม่ถึง10ปีนี่เดี๋ยวมันจะมาขายเอาทุเรียนจีนมาขายแล้วเราก็จะซื้อด้วยนะครับอาจารย์ถามทุเรียนทุกวันนี้มีอะไรอย่างผมซื้อใน Shopee เนี่ยก็มีพริกป่นนะที่ไม่ได้มาจากจีนนะแล้วก็มีเป็นพริกอะไรพวกนี้อย่างอื่นจะมีเหลือเหรอไม่งั้นเราจะขาดดุลการค้า 2.2 ล้านเหรอปีนี้ 2.2 ล้านล้านนะปีนี
13: ้
11: ตั้งที่มาปี63เนี่ยขาดดุลประมาณ 6-7 แสนล้านเองใช้เวลา 5-6 ปีนี่ขาดดุลเพิ่มเกือบ 400%
13: นะฮะคือทุกอย่างเขาเลย
11: ใช่ใช่ก็เราก็ไม่ต้องคิดเขาไม่เราก็ไม่คิดไงไม่คิดว่าอ๋อถ้าเราไปซื้อรถอีวีก็ถูกดินี่รถใหญ่ออปชันเยอะนะที่อาจารย์ซื้อนะแต่ก็ไม่ได้คิดแต่ก็ไม่ได้คิดว่า1คันที่ซื้อเนี่ยกวงโซ่ประธานเนี่ยเจ๊งไปเท่าไหร
13: ่ก็จริง
11: นี่คือผลที่ว่าประเทศที่มันมีความเป็นชาตินิยมเนี่ยมันถึงไม่ซื้อไงเพราะถ้ามันซื้อไปเนี่ยมันก็คือชาติมันเจ๊งไงแล้วถามว่าโตโยต้าย้ายโตโยต้าไม่ย้ายแค่หยุดขยายมันก็แย่แล้วถามว่าณวันนี้ใครจะมาลงทุนในไทยเนี่ยอาจารย์ดูเราลังท้ายอาเซียนนะมีฟิลิปปินส์เนี่ยก็แย่ลงมาด้วยใช่ไหมนะแล้วถามว่าใครจะมาลงจีนมาลงขนาดม็อบถูพื้นมันยังเอามาเองเลยใช่เปล่าแม่วงแม่บ้านยังจ้างคนจีนเลยจริงเปล่า
13: จริง
11: แล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยย้ายไปอินโดเนี่ยมันไม่มีไอ้คนมีความสามารถเดี๋ยวนี้โรงงานนี่ใช้กี่คนนะรถยนต์
13: อ
11: ะแทบไม่ได้ใช้คนแล้วคุณมันก็เอาคนเก่งๆไปเทรนก็ได้วงโซ่ประธานก็มึงก็เอาบริษัทในไทยไปสิแล้วก็ไปจ้างคนอินโดก็ได้จริงไหมเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราไปเปิดโรงงานสมมติเราขายของดีในอินโดเขาก็ให้เราไปเปิดโรงงานผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งขายอาหารเสริมพอดีเขาบอกต้องมาตั้งโรงงานในอินโดนะไม่งั้นภาษีขึ้นเนี่ยไอ้ห่วงโซ่ประธานก็ย้ายไปอินโดก็ได้ไปจ้างคนงานเขาละกันจริงไหมสมมติผมเป็นโรงงานทำเบาะเงี้ยผมก็ไปอินโดก็ได้แต่ผมจ้างคนอินโดทำเบาะไม่เป็นไรบริษัทผมก็ยังอยู่ได้จริงไหมถามว่าแล้วเราคนแก่เยอะขนาดนี้กำลังซื้อก็ไม่มีขนาดเจ๊จงเนี่ยยังบอกเลยหลังสงครามอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยยอดขายตกไป30และที่เหลือเนี่ยนะเคยซื้อ2อย่างนะอาหาร2อย่างเนี่ยเหลืออย่างเดียวที่เหลือขอน้ำแกงกำลังซื้อหายไปไหนไอ้บัญชาชุมชัยเวชลงบอกว่าวงการค้าปลีกบอกเหือดแห้งมากตอนนี้เหือดแห้งมากไอ้อิสราเอลมันถึงจะมาแสดงอำนาจบาดใหญ่ไงใช่ไหมพอมีอะไรปุ๊บสารทูตอิสราเอลไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยที่ทะเลาะกันเรื่องไอ้สนสัตว์อ่ะเห็นมั้ยสารทูตอิสราเอลมันต้องลงไปขนาดนี้เหรอเอกราชทูตน่ะจริงป่ะแล้วถามว่ามันจะมาน่ะมันหลบมาที่เหลือก็ประเทศมุสลิมหมดนะทางใต้เนี่ยมุสลิมหมดนะอินโดนีเซียมาเลเซียใช่มั้ยสิงคโปร์เค้าก็เข้มขัดอยู่แล้วที่เหลือก็เป็นคอมมิวนิสต์แล้วนี่ก็ลบกันมาไทยไงแล้วเรามีการจัดระเบียบแม้เราคืออเมริกาของอาเซียนแต่เราไม่มีการจัดระเบียบไงก็เละสิผมต้องกลับมาถามอาจารย์ว่ามีอะไรที่เราเชื่อใจหรือมั่นใจได้นายกบอกเอ้ยไปห้ามพกปืนนะป.1 ป.3 ป.4 ป.อะไรพวกเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีข่าวเลยว่าทะเลาะกันญาติไอ้พี่สะพ้ายกันน้องเขยอดีตทะเลาะกันยิงกันหน้าอู่รถอะหรือมีอยู่คนหนึ่งรถไปติดลมบนขาวไม่มีใครช่วยยิงปืนขึ้นฟ้าอู้ยิงกันตายก็ไอ้พวกนั้นไม่สนใจเรามีป.3 ป.4 ป.อะไรนั่นน่ะใช่ไหมอันนี้ก็คือจำกัดความสามารถของคนที่จะป้องคนสุจริตที่ป้องกันตัวแล้วก็เปิดโอกาสให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันทำร้ายได
13: ้
11: ใช่ไหมอย่างไมเซ็ตของอเมริกาโจรมีปืนมึงก็มีปืนมึงกล้ามาเข้ามาไหมล่ะเอาผมถามหน่อยถ้าเป็นอเมริกาเท็กซัสเนี่ยคือคนแม่งมีปืนหมดมึงกล้ายิงกูไหมมึงรู้ไหมกูมีปืนเปล่าใช่ไหมแล้วอาจารย์เชื่อไหมแล้วก็ไปตรวจรถนายกอะ
13: ไม่ค่อยเชื่อ
11: นะตรวจรถนายกอะ
13: ผมมองไม่รู้สิผมมองแปลกๆอะอาจารย์คิดว่าอยู่ดีเขาจะหยุดรถแล้วมาถ่ายรูปอย่างนี้มันก็ตลกตลกอ่ะแต่ไปแล้ว
11: รถนายกเนี่ยไม่ต้องมีนำหน้าแหละตามหลักอ่ะ
13: มันต้องมีใช่ไหม
11: แล้วจริงหรือเปล่าขนาดนายกนะขับเครื่องบินไป F-16ยังคุ้มกันเลยแล้วผมถามหน่อยอยู่บนถนนเนี่ยคุณได้มีคุ้มกันเหรอ
13: ไม่ผมมองงี้ดีกว่าจังสมมติอาจารย์ไปตรวจอาจารย์เปิดปากเจอนายกเนี่ยอาจารย์กล้าตรวจต่อเหรอ
11: โธ่ตะเบะถ้าไปฐานท่านนายกครับโอ้ท่านนายกที่กลับอะไรอย่างเงี
13: ้ยอาจารย์เดี๋ยวข้ามาแล้วนายกมาแล้วผมขอค้นหายหน่อยมันก็แตกเนี่ยผมกลับมาคุยเรื่องหวัด
11: ประชาชนกัน
13: นะฮะเอาผมถามเนี่ยอาจารย์คิดว่าตอนนี้นะปัญหาที่เจอมาเนี่ยมันเว็บมันเยอะมากที่เราใช้บริการภาครัฐเนี่ยแล้วเราลงรีจิสเตอร์ไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ บันเดนเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดใหม่นะอาจารย์ผมเนี่ยเคยเขียนบทความมันนึงเขียนไว้เมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะแล้วผมบอกให้ปัดประชาชนเราไม่เซฟเลยระบบเราก็ไม่เซฟเลยแล้วสิ่งที่หน่วยงานรัฐเดี๋ยวเวลาเขาทำเว็บเนี่ยอาจารย์ลำล็อกกิ้งเนี่ยสิ่งที่เขาขาดเรื่องนึงเลยคือ two factor เขาเรียกอะไร two factor authentication คือยืนยันตัวตนมากกว่า1ระบบหลายอันเนี่ยอาจารย์แค่ username password ก็จบละนะหนักไปกว่านั้นนะอาจารย์บางระบบเนี่ยนะเคยมีระบบนึงที่ผมเจอนะเวลาจะ register ยืนยันตัวตนเนี่ยเขาขอแค่เลขบัตรประชาชนกับเลขหลังบัตรประชาชนน่ะจันผมถามว่าตรงๆเนี่ยนะเวลาเราไปบางที่เนี่ยเขามาขอบัตรประชาชนเราป่ะเขาขอไปเสร็จบางที่สำเนาก็ไม่เป็นไรไอ้สำเนาเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้เราเลือกสำเนาข้างหน้าได้แต่ผมว่าเวลาเรายื่นบัตรประชาชนเราไปให้ใครเก็บไว้เนี่ยเขาแอบจดเลขหลังบัตรเราได้นะจันไม่ปลอด
11: เราผมไม่ให้ไงผมไม่ต้องถ่ายหลังบัตรแล้ว
13: ไม่
11: ผมไม่เคยขายทั้งบัตรเลย
13: แต่บางที่เนี่ยรปภมันเก็บบัตรเข้าไปเลยอย่างผมเคยถูก
11: ผมไม่ให้เวลาผมฝากนี่ผมฝากไอ้บัตรใบขับขี่ผมไม่ให้อยู่แล้วผมไม่ฝากอยู่แล้ว
13: ถูกแต่บางคนไม่รู้เรื่องไง
11: ช่วยไม่ได้
13: แต่อาจารย์เนี่ยกับผมเนี่ย
11: รู้ป้องกันไงคนอื่นไม่ป้องกันเรื่องของมันเด็ดคือตอนนี้น่าจารย
13: ์
11: คือตอนนี้คือตัวใครตัวมัน
13: ก็ถูกไง
11: เดี๋ยวผมจะเป็นยายเนี่ยไอ้ลูกศิษย์จะเชิญไปเนี่ยที่จะพูดว่าให้โลกเป็นยังไงไทยเป็นยังไงสถานการณ์ยังไงแล้วบอกเลยเราช่วยเฉพาะพวกเรานะ
13: พวกเรานี่คือคนที่รู้เรื่องใช่ไหม
11: พูดง่ายๆคือถ้าเรารู้เนี่ยเราเป็นโนอาเราก็ขนเฉพาะพวกเราสิ
13: โ
11: ธ่คุณสร้างเรือคุณก็สร้างเรือเล็กๆขึ้นมาขนเฉพาะพวกเรา
13: คือขนได้ไม่
11: ใช่นะฮะที่เราจะไปช่วยคนอื่นใช่ไหมเราขนเฉพาะเผ่าเรา
13: แต่ประเด็นเนี่ยประเด็นของผมคือบางทีเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาพื้นฐานให้ได้แต่ก็ยังดีนะผมไม่รู้เขาทำแค่ไหนนะพอหลัง
11: อาจารย์ดูไอ้มีพรรคการเมืองหนึ่งที่จะไปถ่ายอะไรกำลังจะโดนเนี่ยที่จะไปถ่ายประชาชนแล้วไปถ่ายข้างหลังด้วยนะกำลังจะโดนไอ้นะมันอยู่ที่ใครไอ้ที่บอกจะช่วยคนได้เยอะนี่ป้อมเนี่ยเป็นไงล่ะ
13: ไม่แบบเขาเนี่ยผมกลับมานิดนึงไงที่ล่าสุดเนี่ยพอเรื่องนี้ออกมาเนี่ยก็เห็นนี่รัฐบาลพยายามจะบอกให้ต่อไปเนี่ย300กว่าหน่วยงานเนี่ยต้องทำมีอะไรนะ multi factor authent อ่ะอาจารย์เนี่ยผมไม่รู้แน่ใจ
11: ที่อาจารย์พูดที่เคนยาเนี่ยนะมันรวมเป็นหน่วยงานเดียวมันบูรณาการใช่ไหม
13: ของเราไม่มี
11: อาจารย์ดูองค์การโทรศัพท์ประกันไฟฟ้าในซัมซอนไอองค์การโทรศัพท์กับไอกสทการสื่อสารเนี่ยซ้อนไหม
13: แต่ตอนนี้มันยุบรวมแล้ว
11: มันไม่ใช่สมัยก่อนนะมันยังซ้อนไหมผมถามในหน่วยงานราชการเนี่ยมันซ้อนกี่อัน
13: เยอะ
11: แล้วก็ไม่สนใจกูมันไม่ใช่หัวหน้ากูมาสั่งอะไรกูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือลงทะเบียนตลอดอ่ะ
13: เนี่ย
11: ลงแล้วก็ลงอีก
13: แต่อย่างประเทศที่เขาไปทำดีๆนะที่ผมแปลกใจไงขนาดเคนยาเนี่ยจะลองดูที่ไออินฟาอะไรเอ้ยมันก็ไม่ใช่ว่าดีอะไรนะอาจารย์มันยัง
11: เราก็ไม่รู้เรามันมีปัญหาประสิทธิผลหรือเปล่า
13: ตรงนี้
11: เพราะอาจารย์เข้าไปแป๊บเดียวไงใช่ไหม
13: แต
11: ่หน้าเนี่ยมันดังสองเรื่องหนึ่งก็คือนักวิ่งสองคือขนาดอวัยวะเพศชายมันเฉลี่ยยาวสุด
13: อ
11: ย่างสองเรื่องเกิดหน้าเนี่ยดังสองเรื่อง
13: แต่อาจารย์ผมอันนี้เรื่องเทคโนโลยีเขานะอาจารย์ทราบไหมว่าเขาอะเป็นประเทศแรกที่ทำโมบายเพย์เมนต์นะสมัยก่อนเน
11: ี่
13: ย
11: เป็นนี้แหละอาจารย์ของเราเนี่ยนะก็เป็นประเทศแรกๆเยอะมากเลยนะเป็นประเทศที่สองในเอเชียที่มีรถไฟมีอะไรพวกนี้นะอาจารย์ดูเลย
13: อาจารย์ทำไมเขาต้องทำ
11: ที่มันดีเนี่ยอาจารย์ต้องดูประสิทธิผลอย่างเอสโตเนียอย่างเงี้ยโอเคเอสโตเนียเนี่ยเวลามันเป็นอีโคพาร์ตเมนต์เนี่ยมันเป็นจริงๆไงใช่ไหมอย่างของเราเนี่ยอาจารย์เฮ้ยเราไม่มีคอร์รัปชันเลยเรามีกฎหมายโคตรจะแบบเข้มงวดเลยนะจะไม่อ่านกฎหมายคอร์รัปชันสิแต่เราบังคับใจอ่อนแอเราดูไอ้นี่หนาที่เนี่ยปิด8ปีเองจากตลอดชีวิตเนี่ยราชายาเสพติดเนี่ย8ปีเอง
13: อาจารย์โทษทีนะอาจารย์พูดถึงตลอดชีวิตเนี่ย8ปีใช่ไหมอาจารย์พ
11: ู
13: ดอาหารสิอาจารย์
11: ประ
13: หารหลายคนเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยผมไปนั่งดูนะ9ถึง
11: ไม่มีประหารจานถ้าประหารก็ประหารไปเลยก็คือถ้าอย่างนั้นก็ตลอดชีวิตจานถ้าเขาไม่ประหารไปเลยคือตลอดชีวิต ก็คือถ้าสารภาพเนี่ยก็จะประหารก็ตลอดชีวิตคือเฉลี่ยประมาณ7ปี
13: ก็ถูก
11: แต่คำถามที่เขาถามมันตอนนี้คือว่าเฮ้ยโทษยาเสพติดเนี่ยไม่ควรอภัยโทษ
13: ก็แปลก
11: ใช่ไหมคือโทษอื่นๆเนี่ยก็ไออะไรดีแลนฟันแทงก็ว่าไปแต่ว่าโทษยาเสพติดเนี่ยมันเป็นภัยอันตรายมากนะไม่รู้แต่นี้เราก็พูดตรงๆเราก็ไม่รู้จนกระทั่งมันออกมานี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าลี่ตาเนี่ยเขาได้รับอภัยโทษเนี่ยเราก็ต้องร้องตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะคือถ้าสังคมเนี่ยร้องหรือว่าร้องนะร้องว่าร้องอันเดียวเนี่ยโทษอย่างเงี้ยอภัยโทษได้ไงเขาก็บอกทำตามระเบียบเราก็ต้องร้องว่าอย่างเงี้ยโทษหนักแบบเนี้ยเราไม่ควรมันเราก็ไม่รู้ไงมันรู้ทีจะออกมาแล้วไงเราออกมาแล้วไง
13: ถูกมันรู้ตอนเขาออกมา
11: เออออกมาแล้วไง
13: เราไปแต่ละครั้งเนี่ยเขาเป็นติดประกาศในโทษ
11: เออแล้วก็นักโทษที่มีอยู่คนหนึ่งนักโทษที่แบบฆ่าแบบฆ่าซีเรียลคิลเลอร์ก็ออกมาชื่ออะไรก็ไม่รู้ออกมาก็ฆ่าคนที่หกอีกเพราะได้รับการอภัยโทษอย่างต่อเนื่องไง
13: ก็เนี่ยก็อย่างที่บอกคนที่โทษประหารอาจารย์จริงๆเอ่ยชื่ออาจารย์ก็พอรู้นะ 3-4 คนดังๆอ่ะที่เคยเจอมานะตอนแรกต้องรอประหารใช่มั้ยสุดท้ายปั๊บเนี่ยติดจริงๆ10กว่าปีเองนะ
11: อาจารย์เออแล้วบางคนเนี่ยไปอยู่ในนั้นน่ะก็ขอให้มีเงินเถอะขอให้มีเงินเถอะคุณจะกินจะอยู่ในสบายอย่างราชาขอให้มีเงินเถอะใช่มั้ยใครจะไปกลัวล่ะอันที่ท่านอาจารย์มีพันล้านเนี่ยโอ้โหสบายเลยจะถามว่าสบายแบบไหนไปอ่านข่าวเองเดี๋ยวหาว่ากล่าวหา
13: ผมไม่เข้าคนหนึ่ง
11: ไม่หมายถึงว่าคนที่มันอาจจะพูดว่ามัน
13: สุดที่สายอ
11: ่
13: ะ
11: ไม่มันได้สามสี่พันล้านอย่างเงี้ยทำความผิดอ่ะใช่ไหม
13: แล้วก็
11: ติดเจ็ดปีไม่ติดเจ็ดปีแล้วอาจารย์มาเสวยสุขเงี้ย4-5 พันล้านอ่ะทำไมว่าไอ้คนที่อยู่ไม่ไปโกงไปก่อนนะใช่ไหมพูดง่ายๆคือ listen reward มันคุ้มไง
13: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าโทษบ้านเราเนี่ยพอบังคับใช้แล้วเนี่ยนะติดคุกมันก็ยังไม่ได้จริงจังติดแป๊บเดียวก็หลุดอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่หลุดอ่ะ
11: ผมไม่ผมภาพรวมเลยหมายถึงว่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยนะคือมันแค่เป็นภูเขาน้ำแข็งผมถามหน่อยว่าเรา trust อะไรทางภาครัฐได้บ้างไหนยกตัวอย่างเช่นอ่ะเนี่ยเราส่งออกโอ้ส่งออกดีคุณรู้ได้ไงส่งออกดีไม่สวมสิทธิ์ถ้าส่งออกดีเนี่ยแล้วทำไมไอโรงงานในบ้านเรา 5-7% ในกำลังการผลิตอ่ะใช่เปล่าเพราะแสดงสวมสิทธิ์สวมสิทธิ์ก็เอาของจีนมาแล้วก็เลโก้แล้วก็ติดเลเบลส่งออกได้ไรอ่ะก็ได้301ไงอเมริกาขึ้นเป็น 2.5% ไงเพราะมึงสวมสิทธิ์ไงใช่ไหมแล้วประชาชนอ้าวอย่างนี้ไม่มีแล้วไม่มีเงินซื้ออสังหาแล้วรุ่นไม่ใช่ไม่อยากซื้อนะอสังหาไม่มีเงิน
13: เอ
11: าลูกไม่กล้ามีแล้วพอลูกไม่กล้ามีแล้วไอ้พวกต่างชาติเนี่ยมาอยู่ต่างชาตินี่ก็ไม่ได้นะต่างชาติถ้าอยู่ครบ20ปีในไทยแล้วจบปริญญาตรีเป็นคนไทยเลยนะถ้าต่อไปเนี่ยไอ้คนที่มันอยู่ในไทยเนี่ยไอ้คนไทยจริงๆคนไทยเลยก็น้อยอยู่แล้วนะเพราะมันผสมจีนเยอะนะไอ้ตอนนี้มันจะน้อยไปอีกแล้วเนี่ยดูสิให้อิสราเอลมาวางอำนาจขนาดนี้ไอ้ภูเก็ตเนี่ยแทบจะเป็นสมัยเซี่ยงไฮ้แล้วอาจารย์สมัยสุสีไทฮาวอ่ะมีเขตอังกฤษไอ้มีเขตรัสเซียเขตโน่นเขตนี้ใช่ไห
13: ม
11: แล้วขนาดอำนาจรัฐเองยังทะเลาะกันเองเลยนะในจังบางจังหวัดอ่ะใช่ไหมเราไม่เบื่อเอ่ยชื่อไปตามข่าวแล้วกันแต่ผมถามหน่อยว่าแล้วประเทศจะเป็นไงอ่ะอาจารย์ดูอินโดนีเซียสิสมัยโจโควีจะเป็น G10 ตอนนี้จะแย่อยู่ตัวนี้
13: แล้วอาจารย
11: ์แค่ 2-3 ปีเองนะนะสุเบียนโตมาเนี่ยแย่เลยนะ
13: มันพื้นฐานมาจากปัญหาของคนด้วยมั้ยอย่างว่า
11: เขาก็ได้พวกพ้องเขาก็ทำประชานิยมแจกอาหารกลางวันเขาก็ตั้งผู้ว่าแบงค์ชาติเขาก็เอาคนของตัวเองมาอะไรพวกนี้ไง
13: คือจริงๆบ้านเราก็วัฒนธรรมบางอย่างก็ขายกันแหละอาจารย์เล่นพวกเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมันหามก็เลยตามมาบอกว่ามันอยู่ที่วัฒนธรรม
11: ไม่ใช่ไม่ผมบอกว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วไอ้ตอนเขาไปเจอภาพจี20นะตอนนั้นนี่นิสสันอีโคโนมิสบอกไว้10ปีเนี่ยเป็น G10 นะคือหมายถึงคุณเป็นประเทศ
13: แล้ว
11: ค่นี้2ปีเองอ่ะมาบริหารประเทศเนี่ยล่วงเลย
13: ก็ผมกําลังจะบอกว่าส่วนนึงเนี่ยการบริหารก็ใช่แต่อีกอันนึงปัญหาคือตัวคนเองอ่ะแหละหมายว่าทําคนเป็นยังไงมันก็อะไรมันก็กลับมาแบบเดิมอ่ะอาจารย์ผู้นําอาจจะช่วยได้ระดับนึงแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่คนด้วยแหละจ้ะผมคิดว่าน
11: ะอาจารย์ไม่นะอาจารย์เพราะว่าผู้นําเนี่ยไอ้ยกตัวอย่างสิงคโปร์เงี้ยสิงคโปร์เนี่ยพอมันแยกออกจากเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ต่อกันเลยเพราะว่าเหลือที่นึงคือสิงคโปร์เนี่ยมันแยกจากไอ้สหพันธ์มาลายาเนี่ยมันไม่มีน้ำนะไม่มีน้ำนะน้ำจืดยังไม่มีนะต้องนำเข้ามาเลเซียแล้วถามว่าคนสิงคโปร์พื้นฐานคือกรรมกรนะอาจารย
13: ์
11: คนสิงคโปร์เนี่ยพื้นฐานนี่กรรมกรไม่เป็นเมืองท่าไง
13: แต่
11: คำถามก็คือว่าสิงคโปร์มันเป็นอย่างนี้ได้ไงผู้นำเลยดีกว่ายูเลย
13: อันนี้ไม่เถียงส่วน
11: คืออันนี้ในผู้นำเป็นหลักเลยคำถามคือผู้นำต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวมาคุยกันตอนหน้าก็ได้ดีเราศึกษาเรื่องพวกนี้มาดีนะเวลาหมดพอดีฮะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยววันคันหน้ามาคุยเรื่องนี้ต่อนะวันนี้ทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
14: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท
15: ์ขณะนี้เวลา 13:00 น.
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีหารือคันวานดันครีเอทีฟอีโคโนมีไทยสู่ตลาดโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการสื่อสารด้วยภาพพร้อมหารือกับผู้บริหารถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเพื่อนำผลงานของคนไทยเข้าสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครีเอทีฟอีโคโนมีเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันเพราะประเทศไทยมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริการและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้โดยมองว่าแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแคนวาสามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้การออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกและเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายหารือถึงการทำงานร่วมกับ Local Creator และ SME ไทยโดยส่งเสริมให้มีการดำเนินออกแบบองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและผลงานของครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถนำไปใช้และเปิดโอกาสให้ไทยครีเอเตอร์ได้รับค่าตอบแทนจากผลงานของตนเองทำให้รายได้จากตลาดโลกไหลกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยซึ่งแคนวาตั้งเป้าเพิ่มจำนวนแคนวาครีเอเตอร์ชาวไทยจากประมาณ190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ชวนแคนวาพิจารณาจดทะเบียนนิติบุคคลและขยายฐานธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยให้เพิ่มขึ้นอีกด้วยระดมทีมแพทย์ผ่าตัดจ่าโจ้พร้อมกัน3ทีมล่าสุดอาการปลอดภัยรอฟื้นตัวส่งพระมงกุฎอาการบาดเจ็บของจ่า11ชันนรงค์วงชนะหรือจ่าโจ้อายุ37ปีสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์เหยียบระเบิด PMN2 เมื่อวานนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายแห่งถูกนำตัวมารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากจ่า11ชันนรงค์มีบาดแผลฉุกเฉินและซับซ้อนหลายจุดคณะแพทย์จึงต้องระดมกำลังทำงานเป็นทีมและทำการผ่าตัดพร้อมกันถึง3ทีมในเวลาเดียวกันโดยพันเอกสุรังวิทยาสุสรุจิผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งการผ่าตัดใช้เวลานานถึง3ชั่วโมง35นาทีทีมแพทย์ได้ซ่อมแซมบาดแผลและกระดูกที่แตกบริเวณมือขวา4นิ้วได้แก่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางและนิ้วก้อยส่วนมือซ้ายที่ผ่าตัดซ่อมแซมนิ้วชี้และดามเหล็กยึดกระดูกบริเวณนิ้วก้อยที่ฉีกขาดรวมถึงการผ่าตัดรักษาบาดแผลบริเวณขาทั้งสองข้างและข้อเท้าซ้ายซึ่งการผ่าตัดฉุกเฉินร่วมกันผ่านพ้นไปด้วยดีปัจจุบันจ่า11ชันนรงค์ได้รับการย้ายเข้าพักฟื้นต่อที่ ICU โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดทนายพลตรีอัครพลมูลประดับที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจสำหรับแผนการรักษานั้นแพทย์ให้อยู่ในระยะพักฟื้นประเมินอาการ2สัปดาห์ก่อนจะดำเนินการส่งตัวเข้ารับการพักฟื้นฟูและรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อไปยศชนันสั่งปลัดอบ.ตรวจสอบปมรัฐศาสตร์ม.อ.เชิญตัวตึงพักส้มหลายคนร่วมเสวนาหลังจัดโปรให้นักศึกษาฟังแลก3ชั่วโมงกิจกรรมนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้สัมภาษณ์กรณีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีเชิญบุคลากรของภาคประชาชนเข้าร่วมเสวนาให้นักศึกษาโดยมีเงื่อนไขระบุว่านักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม3ชั่วโมงว่านายยศชนันบอกว่าขณะนี้ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอวแล้วและขอดูข้อมูลจากมหาวิทยาลัยว่าการจัดงานเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่ซึ่งเรื่องดังกล่าวตนรับทราบมาจากสื่อมวลชนส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ขอดูรายละเอียดก่อนแต่ยืนยันว่าอิสรภาพทางความคิดถูกจำกัดไม่ได้โดยสิ่งที่ตนเองจะตรวจสอบนั้นจะดูว่าการจัดกิจกรรมการนับชั่วโมงกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่เมื่อถามว่าหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรนายยศชนันกล่าวว่าการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวมีเสรีภาพอยู่แล้วแต่หากเรื่องนี้ถูกผูกกับหน่วยกิจและจัดกิจกรรมก็ต้องดูว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่หากถูกต้องก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วส่วนเรื่องเนื้อหาก็มีพรบ.ของมหาวิทยาลัยที่จะกำหนดว่าส่วนไหนทำได้หรือไม่ได้ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลก็ขอให้รอการชี้แจงจากมหาวิทยาลัยก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
11: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูลนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
13: สวัสดีครับคุณเฮอร์ทฟานครับ
12: ก็รายงานเนี่ยนะก็คือไทยเราเนี่ย GDP เนี่ยก็ต่ำสุดนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็จะเงียบนะก็คือสถานการณ์เนี่ยก็ไม่ดีนะอย่างที่นันนินก็อินโดนีเซียก็ไม่ค่อยดีก็ประกาศแย่งโตโยต้าไปนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องนะโตโยต้าก็ได้ทีก็ออกผู้บริหารก็ออกมาโพสต์นะว่าต้องปรับภาษีสรรพสามิตนะก็ตัวจีนก็ได้เปรียบอยู่แล้วไม่ต้องเสียศุลกรแล้วยังมาลดภาษีสรรพสามิตให้อีก
13: คือสองต่อ
12: แล้วก็ยังมีเงินอุดหนุนอีกซึ่งเป็นเงินภาษีนะครับ
13: โอ้โห
12: ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเก็บมาจากรถน้ำมันแล้วก็รถสันดาปนี่แหละนะสันดาปกับไฮบริดนี่แหละใช่ไหมฮะ
13: ครับ
12: แล้วก็ที่ให้เห็นว่าการที่มีคนซื้อรถ EV เนี่ยนะเพราะว่ารัฐบาลไปออกมาตรการ EV 3.0 อะไรพวกเนี้ยนะไม่ได้แปลว่ามีอุตสาหกรรม EV นะนะครับ
13: คือเป็นโปรโมชั่นในการขายของมากกว่า
12: ใช่ก็คือทางส่งเสริมการขายคือเซลล์โปรโมชั่นนะครับแล้วก็ รัฐบาลเนี่ยจะต้องเลิกยึดติดกับอดีตนะครับ
13: คร
12: ับ อดีตก็คือตัวเองเป็นดีทรอยต์ 1.0 ซึ่งดีทรอยต์เองเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วนะดีทรอยต์ก็เป็นดีทรอยต์เอเชียเมืองดีทรอยต์
13: แย่ๆมานานแล้วดีทรอยต์จริงเนี่ยครับ
12: แล้วก็ตัวเองก็คิดว่าพอเปลี่ยนเป็น EV เนี่ยก็จะเป็น EV 2.0 ก็คืออ
13: ้
12: าวต้อนล่อจีนเข้ามาจีนก็จะมาตั้งโรงงานก็จะมาใช้ห่วงโซ่อุปทานนะครับใช้เบาะเราใช้ช่วงล่างเราใช้กระจกเราใช้อะไรแม้กระทั่งเราก็มีนะเราก็ผลิตแบตเตอรี่ได้นะก็ใช้แบตเตอรี่เราสิมันไม่ใช้เลยน้อยมากก็มีBYDมั้งที่ใช้อ่ะ
14: อ
12: ันนี้BYDที่ใช้ก็ตามพี่กอบนะกอบศักดิ์เขาบอกมานะไอ้เจ้าอื่นเนี่ยเอามาดูซิว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์เอามาดูดีกว่านะนี่คำถามก็คือว่าถ้ามันใช้กันจริงๆเนี่ยเรามันจะขาดดุลกันถึง 2.2 ล้านหรือปีนี้ละล้าน
14: อ
12: ่ะใช่ไหมนะฮะแล้วทางนั้นเขาบอกก็ขายน็อตขันกาวเชื่อมสายไฟกันนั่นแหละก็เป็นเลโก้อ่ะ
13: โอ้เล็กๆน้อย
12: ๆใช่ไหมนะไม่จะมาจ้างทำไมเราม็อบถูพื้นก็จะเอามาเองอ่ะนะไม่ได้มาจ้างทำไม
13: คุณเนื้อพูดเนี่ยมันเหมือนว่าไอ้กรอบวิธีคิดในแง่การดึงดูดการลงทุนแล้วหวังว่าจะเกิดผลบวกอ่ะอันนี้มันเหมือนอยู่ในกรอบที่มันเป็นมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนตั้งแต่เริ่มมี BOI เริ่มใหม่ๆใช่ไหม
12: ถ้าผมจะพูดประโยคนึงคุณอาทิตย์ต้องยิ้มเลยนะดิผมก็เพิ่งไปซื้อใหม่เพราะว่าเล่มเก่ามันก็คือเล่มเก่ามันก็เหลืองไปแล้ว What got you here วงเล็บอยู่แดงใช่ไหมไอสิ่งที่ทำให้คุณเป็นดีทรอยต์เอเชียเนี่ยในยุคสันดาปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณเป็นดีทรอยต์เอเชียในยุค EV แล้วก็จีนไม่เท่ากับญี่ปุ่นไม่เท่ากับจีนการที่จีนมาตั้งโรงงานในไทยไม่ได้เท่ากับญี่ปุ่นมาตั้งโรงงานในไทยเนี่ยแม่อันเนี้ยแล้วก็ไอ้โตโยต้าคงจะไม่ย้ายเราฮอนด้าคงไม่ย้ายก็ไม่ขยายกำลังการผลิตก็แย่แล้วโตโยต้าที่เขาอยู่นี่ก็ไม่ได้รักเราหรอกก็คือตลาดพิกอัพมันยังใหญ่อยู
13: ่ก็คือมีเซกเมนต์ที่เลือกจะอยู่มีเหตุผลดำรงอยู่อ่ะมีเซกเมนต์ที่มีเหตุผลดำรงอยู
12: ่มันนี่เหตุผลที่ว่าไอ้ Toyota Isuzu มันก็อยู่ไทยไงศูนย์เสริญอะไรก็ย้ายมาไทยไงใช้ฐานไทยเป็นส่งออกด้วยไงใช่มั้ย
13: อ๋อทุกแล้วพูดแบบเนี้ยมันก็คือเหมือนเราย้อนนึกไปถึงว่าช่วงที่พิกอัพเราบูมๆอ่ะในแง่นั้นน่ะตอนนั้นน่ะประเทศเราอ่ะก็มีมาตรการส่งเสริมให้เกิดไอ้โปรโมชั่นใน
12: พิ
13: กอัพเหมือนกันนะถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะ
12: คือพิกอัพ50ปีที่แล้วมันมีกี่คันล่ะมันก็ไม่ได้มีเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยก็คิดภาษีสรรพสามิตถูกไง 3% เองนะ
13: นี่
12: มันก็ถูกพอดีใช่มั้ย
13: อีกตัวนึง
12: เออมันก็ถูกไงแล้วก็พิกอัพตอนหลังก็อย่าง Fortuner นี่ก็ไปทำเป็นพวกรถ SUV อะไรพวกนี้ก็มีใช่มั้ยมันก็ไม่แพง
13: ต่อยอดเป็นการต่อยอดจากฐานไอ้โครงพิกอัพอีกทีนึง
12: แต่พิกอัพเนี่ยก็มีตอนเดียวก็มีพิกอัพตู้กับข้าวอะไรเยอะแยะไปหมดนะก็เยอะแยะคนก็ใช้กันเยอะใช่มั้ยแต่ตอนนี้ไอ้สองคนนี้มันก็เลยเข้ามาไงสองแบรนด์เนี้ยนะก็ผลิตในออสเตรเลียไปตะวันออกกลางอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไห
14: ม
12: มันก็คือพูดง่ายๆคือมันต้องไปดูเมสติกไงคือตลาดในประเทศมันต้องใหญ่พอทีนี้ของจีนในตลาดในประเทศมันใหญ่มากมหาศาลมันก็เกลี่ยตรงนั้นมาหน่อยนึงเองคือพูดง่ายๆไอ้รถ EV เนี่ยของจีนเนี่ย 600,000 คันเนี่ยมันขาย2อาทิตย์ก็หมดแล้วในจีนน่ะปะปีมัน22ล้านถึง27ล้านคัน
14: ม
12: ันก็เป็นต้องทำอะไรใหม่อะไรก็นะก
13: ็ส่งระบายอาทิตย์มันคือนี่คือระบายสินค้าละระบายสต็อกที่มี
12: นะ
13: คนละเรื่องการย้ายฐานมาแล้วเพื่อทำให้เกิดการสร้างตลาดและทำให้เกิด
12: ใช่คนละเรื่องคิดคนละแบบเขายังใช้วิธีคิด What got you here อยู่ไงเขายังใช้วิธีคิดแบบญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเข้ามาก็ต้องมาตั้งโซเบไอ้ญี่ปุ่นมันมาจากประเทศแพงไงประเทศมันแพงค่าแรงมันแพง
13: ถูกเลยต้องยกโรงงานมาแล้วค่อยมาบวกกับในประเทศนี้แล้วก็ซัพพลายเชนบางส่วนในประเทศนี้
12: แล้วตอนนั้นเนี่ยไอ้ภาษีมันแพงด้วยไงรถนำข้าวอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่บางทีมันถึง 100% ก็มีเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนมัน500ไงใช่ไหมนะตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นบังคับมันเมื่อก่อนบังคับญี่ปุ่นไงต้องเพิ่มจาก40เป็น60เป็น80อะไรเงี้ยโลโก้คอนเทนต์ใช่ไหมไอ้ญี่ปุ่นมันก็ทำตามไงทีนี้คุณ EV คุณไม่ได้ทำแบบนี้นี่ EV คุณแจกเงินไปเลยไงแล้วหวังว่าแจกเงินปุ๊บเนี่ยค่อยมาตั้งโรงงานตอนนี้ตั้งโรงงานก็ไม่รู้ว่าไปบีบให้มัน 80% เหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่า
13: เออ
12: ใช่ไหม
13: หรือแบบขอไปเพื่อให้ดูเหมือนแบบมาผูกพันระยะยาวแต่จริงๆเพื่อจะเน้นโปรโมชั่นช่วงนั้นอย่างเดียวหรือเปล่า
12: เอาไม่ง่ายท่านผู้ฟังเคยทำธุรกิจคนจีนในคนญี่ปุ่นมาแล้วจีนมันตรงไปตรงมาแล้วอันนี้พูดถึงจีนขาวนะจีนเทาไม่ต้องพูดถึงมันจ่อยิงคุณนะแต่ใครมีห้องเช่าก็ดูแล้วกันผู้เช่าจีนกับผู้เช่าญี่ปุ่นเป็นไงใช่ไหม
13: ไม่
12: เหมือนกันผมเคยคุยกับคุณวิกรมบอกโอ้โหญี่ปุ่นนี่ตรงเวลาเป๊ะเลยทำธุรกิจมา30 ปีใช่ไหมแต่เราเคยคุยคุณวิกรม
13: ใช่
12: ญี่ปุ่นมันรักษาสัญญาไงแต่จีนก็รักษาสัญญาแบบจีนๆน่ะนะฮะ
13: นี่คุณเหนือพูดถึงอย่างนี้นะผมก็นึกถึงว่ามันยุคนึงอ่ะยุคจำได้ว่าตั้ง20 กว่าปีแล้วอ่ะเวลาหนังสือแปลเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่เป็นพวกภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันก็จะมีสถาบันนึงที่เป็นสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะแล้วเขาก็ทำพวกนี้ออกมาด้วยแต่คือหมายความว่าที่จะพูดตรงเนี้ยเพราะว่าจะชี้ให้เห็นว่ามันมีองค์คาพยพที่แบบว่าสมมติโรงงานญี่ปุ่นเขามาตั้งเนี่ยเขาก็ต้องมีสถาบันเพื่อจะเป็นการเทรนกำลังคนของประเทศเราอ่ะนะให้มันอะไรประกอบร่างเข้ากับซัพพลายเชนของญี่ปุ่นได้ดีขึ้นซึ่งผลทางอ้อมเนี่ยมันก็คือการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานไปด้วยโดยปริยายอ่ะแม้ว่าเขาก็มีโจทย์แต่ว่าสุดท้ายมันวินวินมันมีดีกรีของวินวินมากและเราไม่รู้ว่าจีนเข้ามาอย่างเงี้ยมันมีองค์มันไม่เหมือนไม่มีองค์ไม่มีองค์ความ
12: ที
13: ่ของ ใครเลยนะ
12: ไม่อยู่แล้ว
13: อันนั้นมึงมีสถาบันฝึกอบรมนะอย่างเป็นกิจลักษณะเพื่ออินดัสซีโดยรวมของญี่ปุ่นด้วยแหละ
12: นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเศรษฐกิจเราแย่แล้วก็เปิดท่องเที่ยวเข้ามาไอ้พวกเทาๆว่าเข้ามาอิสราเอลนี่โมโหมาเหยียดคนไทยมาเป็นเจ้าของอะไรพวกนี้เลยไหมนี่เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องกับไอ้เจ้าของสวนสัตว์น่ะที่สุราษฎร์ธานีพอมีปุ๊บเอกทูตอิสราเอลเข้าไปช่วยเจรจาเลยอะไรพวกนี้ใช่ไหม
13: โอ้
12: คือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่แมเนจให้ดีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเละเทะมากนะทีนี้เนี่ยเราจะต้องตกต่ำไปอีกนานผมยังไม่เห็นแนวทางฟื้นฟูเลยนะเพราะว่าธุรกิจที่เราจะมีความได้เปรียบเนี่ยมันต้องมีการแมเนจเยอะเช่นสมมุติเราเป็น destination อย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็เป็น destination ของ retirement อยู่นะแต่ต้อง manage ไง
13: ต้องมันมีหลายเรื่องให้ทำนะ
12: จัดกลุ่มมีการวางระเบียบแล้วก็ไม่มีคอร์รัปชัน
13: อ
12: ่ะเหมือนท่องเที่ยวอย่างเงี้ยพอคุณเปิดเละเทะอย่างเงี้ยมันก็พังไงใช่ไหมหรือว่าธุรกิจไอ้ wellness อย่างเงี้ยนะมันต้องมีการคุมให้ดีไงใช่ไหมมันไม่ใช่ปล่อยปละละเลยอะไรพวกเนี้ยเราอะปล่อยปละละเลยไงเราคิดง่ายๆเนี่ยทีเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแล้วยิ่งเข้าสู่ยุค AI แล้วด้วยอ่ะใช่ไหม
13: ครับ
12: ทีเนี้ยเราอ่ะก็จะต้องมาดูว่าไอ้อย่างเงี้ยพอสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยเรายังจะมีความได้เปรียบอยู่ไหมในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยเราก็พูดกันมาเป็นเดือนแล้วนะฮะ

0: ก็เรียกว่าทุกเครื่องมือที่ทำได้เพื่อแบบซัพพอร์ตบางอันน่ะเออ
1: ทีนี้ Toyota เนี่ยก็พูดว่าอย่าคิดว่าเราไม่มีทางเลือกไง
0: คือ
1: ไม่ต้องย้ายไปหรอกก็กูไม่ขยายก็แย่แล้วกูลดกำลังการผลิตก็แย่แล
0: ้
1: วเหมือนกับว่าส่งออกโตเนี่ยทำไมโรงงาน 5-7% เองอ่ะกำลังการผลิตอ่ะสวมสิทธิ์ไงใช่ไห
0: ม
1: เออทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณจะprotect existing business นะก็คือคุณต้องปกป้องธุรกิจที่คุณมีอยู่ก็โตโยต้าก็ส่งสัญญาณนะว่าตกลงคุณยังจะเอาไฮบริดกับเอารถน้ำมันอยู่เปล่าถ้าไม่เอาอ่ะเราก็จะได้รู้ว่าคุณไม่เอาคุณก็บอกมา
0: เอาให้ชัดเจนเอาให้ชัดเจนเลยได้
1: ใช่นิดเอกนิติก็ต้องบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะปรับแล้วนะอะไรเดี๋ยวปรับก็ดูฮอนด้าก็บอกว่าเออมึงลดภาษีหน่อยได้ไหมนำเข้าอ่ะคุณจะได้เอารถที่กูไม่ได้ผลิตในนี้มาขายได้บ้างไม่ใช่คิดกูจะแพงเลยนี่เขาก็เริ่มเอาไอ้ฮอนด้าEV เข้ามาไงขายกันละ 990,000 เอามา30คัน3นาทีคนจองไป300คันใช่ไหมแจ๊ดเจอแต่ไหนก็มาได้เพราะแจ๊ดไม่ได้ผลิตแล้วไงก็ลดภาษีเขาหน่อยเขาจะได้เอามาไม่ได้เป็นทางเลือกก็คุณให้จีนหนึ่งให้ญี่ปุ่นมั่งไม่ได้หรือ
0: เห็นไหมคือต้องแก้เกมอ่ะแก้เกมให้ไวและชิงลงมือก่อนแล้วเพราะตอนนี้มันเหมือนเราดีเลย์มาหลายสเต็ปอ่ะถ้ามองจากฝั่งของญี่ปุ่นนะ
1: ตั้งแต่66อ่ะแล้วไอ้จีนเนี่ยพอมันขายตกมันก็ลดราคาไอ้เลเว่นะตัวแทนจำหน่ายไอ้เนี้ยไอ้ BYD เนี่ยปี66กำไร 5,400 ล้านนะบนยอดขาย 40,000 กว่าล้านนะมาร์จิ้น 13% ปีที่แล้วเลย43ล้านเองกำไร
0: 0.1%
1: ลดราคาไปลดราคาไปถูกคุณไม่ต้องไปลดราคาให้มันหลอกไอ้แสนถึง150,000เนี่ยไม่ลดมันก็ลดเองอ่ะของมันล้นสต็อก
0: เขาต้องระบายอยู่แล้ว
1: มันล้นสต็อกมันก็เป็นเศษเหล็กเป็นเศษไอ้แบตเตอรี่มันต้องลดอยู่แล้วจีนขายขาดทุนมันยังทำเลยไม่งั้นดูLazada Shopee TikTok มันLazada Shopee ขาดทุนกี่ปีกันอย่างไรอ่ะ
0: บิชโมเดลแบบนี้นะ
1: ต้องรู้เกมมัน
0: แล้วตอนนั้นจำได้ว่ามันการวิเคราะห์ของสื่อหลายประเทศอ่ะเขาก็มองกันแล้วว่าการแข่งขันในประเทศจีนมันดุเดือดแล้วรถมันสต็อกล้นเกินแล้วมันไม่ได้มาระบายเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะคือมันก็ออกไปหลายประเทศมากเลยตอนนั้นอ่ะใช่ป่ะแล้วเราก็หนึ่งในจิ๊กซอว์
1: แล้วมันไม่ได้ผลิตสต็อกล้นเกินเพราะมันประมาณผิดพลาดมันตั้งใจผลิตเลยนี่ไอ้ Foreign Affair เพิ่งลงนี่ก็ไอ้พวก New York Times ก็ลงพวกนี้มานาน Foreign Affair ก็เพิ่งลงตั้งใจผลิตเลยให้มันล้น
0: แต่ได้โอเวอร์ซัพพลาย
1: อ่ะสมมุติว่ากำลังซื้อของจีนเนี่ยมันลด
0: ครับ
1: คุณก็ต้องลดกำลังการผลิตให้มันพอเหมาะกับกำลังซื้อสินี่บางทีบางโรงงานแม่งเพิ่มกำลังการผลิตอีกก็ต้องการจะพุชออกไปนอกประเทศไงก็พูดง่ายๆก็คือมึงไม่ต้องมีโรงงานกันทั้งโลกให้กูเป็นโรงงาน
0: ใช่ไหมเพราะโรงงานที่จีนก็ยังต้องปั่นให้มันเต็มแคปซิตี้เลยแล้วมันจะเกิดขนาดนี้เลยแล้วจะไปตั้งที่ไหนล่ะถ้ามองในแง่นั้นนะ
1: ทีนี้ไอ้ผู้เขียนนี่ก็จำชื่อไม่ได้นะชื่ออะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โปรเฟสเซอร์เดวิดกับแดเนียลเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยในดาวเทิร์นเนี่ยในช่วงขาลงเนี่ยหลังจากที่ท่านเนี่ยได้มั่นใจว่าธุรกิจของท่านในข้อแรกก็คือเขาบอกว่าคุณก็ต้องทำซีนาริโอก่อนฉากทัดไอ้โตโยต้ามันก็ทำไงว่ามันไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปกูตายแน่เลย
0: เห็นชะตากรรมแล้ว
1: เพราะว่าในเกม EV เนี่ยไอ้จีนมันควงมันคุมห่วงโซ่ประธานทั้งหมดไม่มีใครสู้ได้แบตเตอรี่เอ้ยไอ้แร่เอิร์ดอะไรพวกนี้มันผลิตทีนึงเป็น10ล้านคันไม่มีใครสู้ได้หรอกในเกมนั้นก็พังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาวางภาพฉายถ้าเกิดรัฐบาลยังไม่ปรับภาษีสรรพสามิตภายใต้สุรากรที่จีนไม่เสียนี่ก็ไอ้โตโยต้ามันก็หดพอหดมากๆปุ๊บมันก็ไม่อยู่ในประเทศที่ไม่เป็นมิตรไงอย่างอินโดนีเซียมันไม่ได้ทำแบบไทยอินโดนีเซียมันก็แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองรถ EV มันไม่ได้เยอะมากเหมือนไทยมาเลเซียมันก็ไม่ได้มากเหมือนไทยใช่ไห
0: ม
1: แต่ไทยจะเปิดประตูเมืองไงใช่ไหม
0: ใช่ไหมแล้วก็อัดฉีดไปด้วยเปิดด้วยอัดฉีดด้วยทีนี้เลยโอ้โห
1: คือลำพังไม่เปิดประตูเมืองยังไงมันก็ตีเรา

0: แตกอยู่แล้วแต่มันช้าหน่อยก
1: ็
0: ไปเปิดปุ๊บมันก็เมืองทรอยอ่ะก็เจอม้าไม้ไง
1: กรูมานี่กรูเข้ามา
0: ไอ้ม้าไม้ก็คือบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาตั้งนะเราจะมาช่วยสร้างงานเราก็จะโดนตีไอ้ม้าไม้ไง
2: ม้าไม
0: ้มาโดนตีแตกให้เลือดนองเลยไงใช่ไหมแต่ญี่ปุ่นก็มองว่าถ้าเกิดยอดตกขนาดนี้เนี่ยนะกูก็ย้ายไปประเทศที่กำลังการผลิตไอ้กำลังซื้อในประเทศมันดีกว่าสิ
2: ใช่ไหมที่สภาพแวดล้อมมันเอื้อต่อการทำธุรกิจของเราหน่อยดีกว่าม
0: ันก็เหลือแต่พิกอัพไว้ก็พอใช่ปะแต่ปิกอัพก็ได้ย้ายไปบ้างก็ได้นะแล้วเดี๋ยวก็ส่งมาก็ได้ว่าเดี๋ยวกูส่งไปอินโดนีเซียก็ได้อะไรพวกนี้ไง
2: เห็นไหมซัพพลายเชนระดับตัวนี้แล้ว
0: แล้วก็บอกเฮ้ยนี่คุณซัพพลายเชนคุณมีเยอะนะเดี๋ยวนี้โรงงานมันก็ไม่ค่อยได้ใช้คนแล้วโรงงานไม่ค่อยได้ใช้คนแล้วก็ใช้โรบอท AI เอาแล้วก็จะเทรนคนก็เอาคนไทยเนี่ยเก่งๆก็ไปเทรนก็ได้เทรนอินโดนีเซียก็ได
2: ้อืม
0: อ้าวแล้วก็ไอ้พวกห่วงโซ่ประธานก็ย้ายไปอินโดนีเซียสิหมายถึงว่าคนไทยก็ย้ายไปทำเบาะทำอะไรที่โน่นก็แล้วก็จ้างไปอินโดนีเซียนะ
2: ก็เหมือนยุคนึงที่ญี่ปุ่นเขาก็ย้ายมาตั้งที่เมืองไทยอ่ะ
0: ใช่ไหมเขาก็ตั้งมาตั้งที่นี่เหมือนกันแล้วก็เขาก็ชวนคนไทยย้ายไปอินโดนีเซียก็จบใช่ไห
2: ม
0: ใช่ไหมอย่าไปคิดแบบเดิมมันจะหรือรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเขารู้ใจกันก็เหมือนอเมริกาเรามีเป็นประเทศพันธมิตรกันมาตั้ง250เขาไม่ได้สนใจ
2: แต่มันเปลี่ยนนะคุณนิวัฒน์หมายถึงว่าจริงๆ
0: เปลี่ยนใจ
2: ไอ้ต่อให้รถ EV จีนไม่ได้เข้ามาไม่ได้เปิดประตูเมืองอะไรขนาดนี้เนี่ยไอ้ธรรมชาติของอุตสาหกรรมเมื่อถึงระยะเวลานึงเนี่ยมันก็จะต้องไปหาถิ่นฐานที่เหมาะสมขยับไปมันเป็นธรรมชาติอันนี้ไม่เป็นธรรมชาติ
0: เขาก็ต้องไปในประเทศที่เป็นมิตรใช่ไห
2: ม
0: ประเทศที่ไม่เป็นมิตรมันจะมายังไงอ่ะใช่ไหมอย่างอิสราเอลไม่ไปอยู่มาเลเซียไม่ไปอยู่อินโดนีเซียล่ะทำไมมาอยู่ไทยอ่ะ
2: ต้องมีอะไรที่เอื้อต่อการ
0: ทำไมอิสราเอลไม่ไปเบ่งในเวียดนามแล้วไปสิตาย
2: ได้ไหม
0: ไปสปลาวไปดิแล้วทำไมมาเบ่งในไทยอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องคิดดูตอนนี้มันก็ต้องถามว่าเนี่ยไอ้คนที่เป็นคือมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะ
2: ครับ
0: ก็ตั้งคำถามว่าเราอ่ะคำถามอะไรที่เราควรจะถามคนที่อยู่ในกระจกก็คือตัวเราเองนะถ้าเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราจะถามอะไรตัวเราเองคือข้อแรกเนี่ยเราข้อแรกเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าคือดูเรื่องวิชั่น
2: อะวิสัยทัศน์อะมุมมองเรา
0: ดูวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์แล้วก็ priority อะใช่ไหม
2: ลำดับความสำคัญ
0: if you know where you are going it's a lot easier to get there
2: ก็ถ้ารู้ว่าจะไปที่ไหนมันก็จะมีวิธีไปได้ง่ายกว่าไม่รู้อะไรเลย
0: You develop a clear vision for your enterprise. Have you developed a clear vision for your country?
2: ใช่ไหมเรามีภาพที่ชัดไหมสำหรับองค์กรของเราเรามีภาพที่ชัดไหมสำหรับประเทศของเรา
0: ไอ้ Toyota มันก็ต้องคิดแล้วไอ้ Thailand strategy เป็นไงวะ
2: อ
0: ินโดนีเซีย strategy เป็นไงวะ
2: แล้วเปรียบเทียบแล้วมันเป็นยังไง
0: ภาครัฐจะต้องรายภาครัฐก็ต้องถามแล้วว่าให้เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนไหมเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยลงเราจะเป็น EV only หรือจะเป็น multi pass ใช่ไหมHave you identified 3 to 5 key priority to achieve that vision
2: แล้วถ้าจะบรรลุภาพนั้นน่ะ3-5เรื่องสำคัญที่สุดมันต้องทำอะไร
0: อ้าวถ้าคุณดูจะเป็น EV country เนี่ยนะก็คือกำจัดน้ำมันกับไฮบริดไง
2: ลบทิ้งของ
0: น้ำมันกับไฮบริดก็คือกำจัดญี่ปุ่นไงกำจัดญี่ปุ่นกับอเมริกาไง
2: บูททางอ้อมเพราะนั่นคือเจ้า
0: ใช่ไ
2: หมเอ็มเก่า
0: ก็ไอ้3-4 ปีที่ผ่านมาคือนโยบายกำจัดลดน้ำมันไง
2: อ่ะถ้าคุณเนี่ยพูดนี้คือถ้าดูไอ้สิ่งที่ออกมาแล้วเป็นการกระทำเนี่ยมันฟ้องว่าวิสัยทัศน์เราคืออะไร
0: ถ้ากำจัดรถน้ำมันกำจัดไฮบริดก็คือกำจัดธุรกิจปั๊มน้ำมันด้วยไงถ้ากำจัดธุรกิจปั๊มน้ำมันนั่นคือคุณก็จะกำจัดภาษีน้ำมันด้วยไงที่ได้จากน้ำมันนะสมมติว่าประเทศไทยนี่เป็นแบบจีนเนี่ยนะก็คือ80-90%นี่เป็น EV หมดเลยนะคุณไม่มีภาษีนะ คุณไม่มีภาษีจากน้ำมันนะใช่ป่ะ
3: อะไรบ้าง
0: เอาแล้วถามว่าไฟคุณชาร์จเนี่ยไฟคุณชาร์จเนี่ยคุณเอาไฟมาจากไหนคุณก็ต้องซื้อ LED LNG มาไงแล้วในยามที่ data center ใช้ไฟคันนี้ไฟคุณพอมาเล่าใช่ไหมแล้วภาษีน้ำมันคุณก็ไม่มีคุณก็ต้องนั่งคิดไงแล้วตอนนี้พอไอ้วงโซ่ประธานมันเจ๊งไปหมดแล้วอะแล้วผมถามหน่อยแล้วมันกระทบคนเป็นหลายล้านคือหนึ่งคนมันเลี้ยงอีกคนนะสามคนก็ถึง4-5 ล้านคนทำไงอ่ะ
3: ใช่
0: คุณบอกไม่เป็นไรแล้วธุรกิจอื่นกระทบธุรกิจไอ้เม็ดพลาสติกกระทบมาแล้วน้ำมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: แต่พอคุณแท้ชี้อย่างเงี้ยไม่รู้ว่ารัฐบาลหรือคนที่ดูนโยบายอ่ะกำหนดตัวชี้วัดเนี่ยที่มันสะท้อนเนี่ยภาพอย่างที่เมื่อกี้เราพูดหรือเปล่าใช่ไหมหรือไปดูตัวเลขบางตัวที่ไม่เห็นเรื่องพวกนี
0: ้ Do you actively communicate that visionAn associate key priority to your organization. Communicate ไหม
2: เราไหม
0: ทิศทางที่ผ่านมาในสมัยท่านประยุทธ์ก็ communicate ไงว่าคือจะเป็น EV only ใช่ไหมล่ะก็ไอ้สามก็ลดให้คันละ150,000แล้วคันละแสนมึงเอารถ
2: ไปเอาอย่างอื่นไม่ได้ทั้งแปลไปอย่างอื่นไม่ได้
0: ใช่ไหมภาษีก็ 0% นะแล้วประเทศอื่นมันก็ 0% เหมือนกันในอาเซียนทำไมมันไม่เยอะขนาดนี้ล่ะ
2: ชัดเจนขนาดนั้นเนาะ
0: ใช่ไหม
2: ค
0: ิ
2: ดอื่นไม่ได้เลย
0: เขาจะค่ารถน้ำมันนะค่าไฮบริดอินโดนีเซียมันจะไปชวนไอ้โตโยต้าไปทำไมล่ะใช่ไหม
2: แล้วพอจริงถ้านับเวลานะกี่ปีเนี่ยไอ้น้อยใจในวันเร็วๆนี้นี่ก็ถือว่าจริงๆเอาก็ช้าแล้วนะถ้าเราเป็นหัวอกโตโยต้าใช่ไหม
0: ใช่ไหมได้ทีไงโตโยต้าพูดเพราะว่าได้ทีอินโดนีเซียไอ้นี่มาไง
2: เออ
0: แต่วันนี้ผมอยากจะชวนถ้าดูฟังอันนี้ก็ชวนท่านฟังคิดนะเรื่องนี้ก็คุยกันเยอะสรยุทธพูด3วันเลยอ่ะนะวันนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยคิดเรื่องหนึ่งว่าคือตอนนี้หลายๆองค์กรเนี่ยพอมาถึงยุค AI เนี่ยก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าจะใช้ AI เนี่ยมาแทนคนยังไงหรือดีไห
2: ม
0: ทั้งหมดเลยไหม
2: ทั้งหมดเลย
0: เดี๋ยววันนั้นคุยกับพัดเนี่ยซึ่งจะชวนเป็นวิทยากรเนี่ยนะก
2: ็
0: คืออันเนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นเทคเนี่ยนะคือเขาเป็นงาน AS เนี่ยแล้วก็เนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยทุกคนพูดเลยเอ้ยเราแข่งกับรถคนดีกว่าแข่งกับรถคนขึ้นรถได้กี่เปอร์เซ็นต์รถได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นเนี่ยอันเนี้ยแล้ววิธีคิดแบบเนี้ยมันเริ่มออกมาจากนอกจากเทคแล้วนอกจากพวกสตาร์ทอัพพวกนี้แหละคือแบบเนี้ยบริษัททั่วไป SME อะไรพวกเนี้ยใช่ไห
2: ม
0: แต่ว่าผมคิดว่าคำถามนี้มันก็อาจจะไม่ใช่คำถามที่เป็นคำถามที่ถูกต้องเสมอไปนะคือคำถามที่สำคัญมากวันนี้ก็คือว่าถ้าท่านไม่ใช่บริษัทที่มีคนอยู่คนเดียวนะไม่ใช่ one person business ซึ่งมันจะเหนื่อยตายนะครับคือถ้าเกิดในองค์กรของท่านเนี่ยมีคนที่เป็นคนที่เรียกเป็นมือขวา
2: อ่ะ
0: นะเราจะทำยังไงเนี่ยให้คนที่เป็นมือขวาเราอ่ะคือหมายถึงว่าทำแทนเราได้เนี่ยเราไม่อยู่เราไม่สบายหรือเราไปต่างประเทศหรืองานบางอย่างเราก็ไม่ต้องลงไปเองอะไรเงี้ยนะมันเก่งขึ้น
2: มันคือยกระดับ
0: มือขวาของท่านใช่มันเก่งขึ้น
2: เอาเวิร์คอัพมือขวาให้กลายเป็นอีกคนนึง
0: ทำงานได้เร็วขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกับ AI ได้ยังมีประสิทธิผลนะ
2: เหมือนหัว
0: ใช้เวลาที่เดิมเนี่ยแต่ทำงานได้เร็วกว่ามีผลลัพธ์ที่ดีกว่าใช่ไ
2: หม
0: ซึ่งในองค์กรเนี่ยถ้าท่านไม่มีมือขวาเนี่ยก็แสดงว่าท่านเองคือมือขวาตัวเองแหละ
2: ถูกไหมก็คือเป็นคนหลักเอง
0: ถ้าท่านไม่มี
2: เนี่ยตัวเองมือทำเอง
0: ถ้าองค์กรท่านมีสัก10 คนเนี่ยท่านควรจะมีสัก1 คนละที่เป็นมือขวา
2: ต้องมีตัวช่วยต้องมีตัวช่วย
0: ถ้าไม่มีเนี่ยควรจะสร้างหรือจะหานะครับอันนี้แต่ตอนนี้พอเข้าสู่ยุค AI เนี่ยนะครับมือขวาเนี่ยมันก็กลัวไงว่านายเนี่ยจะเอา AI มาแทนเราไ
2: ห
0: ม
2: โอ้ให้คำถามนี้สำคัญมากเลยนะ
0: เอามาแทนเราไหมอันนี้คำถามต่อไปคือว่าแล้วคนที่เป็นมือขวาในยุค AI เนี่ยกับมือขวาก่อนยุค AI เนี่ยมันเหมือนกันไหม แล้วถ้า AI เข้ามาแบบเนี้ย AI มันจะมาทำงานกับมือขวายังไงผมจะเปิดคอร์สที่2ปีนี้นะครับ AI กับการสร้างมือขวาน
2: ี่นี่ๆๆ
0: ๆก็คือกลยุทธ์การใช้ AI สร้างมือขวาให้องค์กร
2: ครับ
0: คือความหมายก็คือว่าถ้าท่านมีมือขวาเนี่ยตัวท่านมาแล้วเอามือขวามาเรียนด้วยนะเพราะว่าระดับความรู้ความเข้าใจของ AI เนี่ยมันต้องเท่ากัน
2: นะครับ
0: แต่ถ้าท่านบอกว่าไม่มีมือขวาท่านเป็นมือขวาของท่านเองก็ท่านก็มาคนเดียว
2: อยู่ในตัวเอง
0: แต่ตอนนี้คำถามก็คือว่าถ้าท่านมีพนักงาน 10-20 คนเนี่ยท่านไม่มีมือขวาเนี่ยคือปัญหามันอยู่ที่ตัวท่านนะนะฮะ
2: เดี๋ยวผมก็จะมีเนี่ย
0: ผมจะจัดวันที่17กับวันที่18ตุลาคมนะครับ17และ18ตุลาคมนะฮะจัดที่เดิมอ่ะจัดที่เดิมนี่แหละก็คือที่เซนตุรีนะบังพาซ่านะตรงสามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็มีผมก็จะบรรยายแล้วก็มีคุณพัทซึ่งเป็น CEO ของเซียวสุกิซึ่งช่วยบริษัทประมาณ 10,000 บริษัทที่เป็น SME เนี่ยให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ขายของออนไลน์และออฟไลน์อ่ะนะ 10,000 บริษัทนะก็มีลูกค้าประมาณ 10,000 บริษัทแล้วเขาก็ใช้ AI ในการบริหารงานเนี่ยเขาทำยังไงเขาจะมาบอกเคล็ดลับท่านผู้ฟังในการสร้างมือขวาจะใช้เป็น AI เป็นมือขวาแล้วอยู่กับมือขวาด้วยคร
2: ับ
0: แล้วก็วันที่18เนี่ยผมจะทวนในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยคุณอาทิตย์จะมาตีแตกมือขวาในองค์กรนะครับท่านผู้ฟังถ้าสนใจเนี่ยนะฮะซึ่งผมอยากแล้วน้องสนใจมากแล้วปีนี้ผมเปิด2ครั้งเองนะครับก็สมัครเข้ามา
2: ครับ
0: ใครมาก่อนก็ได้นั่งหน้านะครับแอดไลน์นะฮะไลน์เป็นไลน์เนี่ยแหละฮะ MAM 9145นะฮะผมก็จะพูดติ้งกิ้งเดียวเลยเกือบแล้ว
2: ส่วนผมก็ลุ้นว่าเดี๋ยวมีแอดที่มีแอดของไลน์ธรรมดานะ
0: ไม่มีไม่มีนะ
2: แอดนะ
0: ไลน์ธรรมดานะฮะฟังอันนี้เป็นคอร์สผมจัดเองนะฮะไลน์ธรรมดานะฮะMAM 9145นะครับท่านผู้ฟังครับที่คุณแหม่มอ่ะMAM 9145นะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็เนี้ยมันก็จะมีผมเนี่ยก็จะขึ้นมาพูดก่อน
2: เช้าด้วยคุณธัญวัฒน์ก่อนเลย
0: ว่าเฮ้ยผู้ยุค AI เนี่ยแล้วเวลาคุณไปเชิญเนี่ยนะเสียงกระท้อนอีกแล้วคุณดูให้หน่อยนะเวลาเราเชิญนะปิดเสียงไปเลยก็ได้ถ้ามันจะถอนนะคือถ้าเราเผชิญสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะฮะแล้วเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคือตัวธุรกิจน่ะมันก็โตมากไม่ได้เนี่ยนะเราอ่ะจะทำยังไงที่จะทำให้ยอดขายและกำไรเราอะมันไม่สุดลงอะนะโดยการที่เราพัฒนาคนของเราให้เก่งขึ้นนะฮะแล้วก็โดยเอา AI เข้ามาใช้นะแล้วก็เนี้ยแล้วก็จะคุยเรื่องมือขวาเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมท่านไม่มีมือขวาแล้วมือขวาเนี่ยในยุคก่อน AI เป็นยังไงในยุคหลัง AI มาแล้วจะเป็นยังไงแล้วถ้ามีจะทำยังไงให้มันเป็นมือขวาบวก XAI อ่ะ
2: โอ้จริงๆนี่มันก็คือเป็นหัวใจมันคือคุณภาพบุคลากร
0: ใช่
2: โดยที่มี AI เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญน่ะใช่ไหมที่จะยกระดับคุณภาพบุคลากรนั้นขึ้นไป
0: แล้วก็ผมก็จะคุยว่างานที่กูจะให้ AI ทำเนี่ยมีอะไร
2: งานที่
0: คนเนี่ยที่มันต้องทำหรืออยากให้ AI ทำเนี่ยมีอะไรนะแล้วงานที่พอ AI เข้ามาบวกคนน่ะ X มือขวาของ AI เนี่ยแล้วงานที่มันควรจะหายไปไม่ต้องทำเลยทั้งคนทั้ง AI เนี่ยคืออะไร แค่ผมจะคุยกับท่านนะฮะแล้วก็เซสชั่น2กับ3เนี่ยตอนบ่ายเนี่ยก็จะพัฒน์เทนสิริก็บอกไปแล้วตอนนี้เขามีประสบการณ์ในการใช้ AI จริงๆลดคนเลือกรับคนเลือกคนลดคนลดคนไปต้อง 30% นะแล้วก็ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเขาเอาเปลี่ยนคนใหม่ยังไงแล้วเขาใช้มาสร้างใช้เอเจนติก AI เนี่ยทำแทนยังไงสกิลไปเอามาจากไหนแล้วก็ไอเวลาจะทำเอเจนติกเนี่ยทำยังไงนะฮะแล้วยูสเคสก็จะบอกมาว่าเขาไปฟังแล้วคนโน้นคนนี้ทำยังไงเนี่ยแล้วถ้าดูฟังแต่ละธุรกิจทำยังไงแต่ธุรกิจทำยังไงเดี๋ยวไปคุยกันพรุ่งนี
2: ้
0: คุยกันอีกวันหนึ่งนะ
2: ครับ
0: อันนี้ก็เนี่ยอันเนี้ยช่วงบ่ายก็เป็นอันนี
2: ้
0: ท่านผู้ฟังอย่าลืมนะฮะเรารับแค่ประมาณ45คนเท่านั้นเองก็ตอนนี้น่าก็จะมีประมาณสักเกือบ10คนแหละก็เป็นรุ่นเก่าอ่ะเขาก็จะมาเรียนเพราะว่าบางคนเรียนได้ทั้งปีใช่ไหมทั้งปีก็มีก็เปิด2คอร์สเองเพราะมันพัฒนาทุกวันพัฒนาทุกวันอีกคอร์สนึงก็จะเปิดต้นปีหน้าแต่ก็จะรับสมัครธันวาคอร์สหน้าก็จะเป็นเอ็กซ์มาร์เก็ตติ้งนะอันเนี้ยแอะติดต่อมาทางไลน์นะเรารับทางไลน์นะไลน์เป็นไลน์ธรรมดาใช่ฮะคนรับชื่อแหม่มนะท่านผู้ฟังครับคุณอาทิตย์ M A M
2: 9145 M A M 9145
0: นะครับก็ใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะรับประมาณ45ถึง50คนไม่เกินนั้นนะครับ
2: ครับ
0: แล้ววันอาทิตย์เนี่ยคุณพัดก็ผมก็ชวนมาด้วยมานั่งเผื่อท่านจะมีคำถามอะไร
2: ก็อยู่กับท่านอยู่กับท่านที่เรียน
0: ด้วยแล้วก็ผมก็จะช่วงเช้านี้ผมก็จะแลปอัพว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะเมื่อวานนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเสริมเข้าไปว่าผู้ประกอบการแต่ละประเภทเนี่ยเวลาจะทำมือขวาเนี่ยมันควรตัวคุณควรจะมีลักษณะยังไงเช่นผู้ประกอบการประเภทที่ว่าต้องมีความรู้ก่อนค่อยทำธุรกิจผู้ประกอบการที่เน้นสร้างคอนเนคชั่นอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็จะคุยกับท่านดูนะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยคุณอาทิตย์ก็จะมาตีแตกก็คือเอาเคสมาเลยองค์กรท่านเนี่ยแต่ปัญหาคืออะไรนะฮะแล้วก็workflow เป็นยังไงนะคือการทำงานเป็นยังไงแล้วคนที่เป็นมือขวาของท่านหรือตัวท่านจะเป็นมือขวาเองเนี่ยทำงานอะไรใน workflow นั้นแล้วก็เราควรจะเอาเอเจนติกเนี่ย AI agentic มาเข้ามาสวมตรงไหน
2: ใช่ไหมท่านก็จะเล่าเคสแล้วเราก็จะมามองกันว่าม ันจะมีประเด็นอะไรที่เห็นตรงนั้นเกิดขึ้นมาบ้างนะ
0: ซึ่งตรงนี้จะเป็นคนชอบที่สุดเลย
2: ครับ
0: คนชอบที่สุดเลยนะท่านผู้ฟังอย่าลืมนะรับ45ทางไลน์นะฮะขอรายละเอียดแล้วก็สมัครได้เลยถ้าเกิดว่าเชื่อมั่นเราไลน์เป็นไลน์ธรรมดานะครับคุณดิษฐ์ครับ
2: ครับ M A M 9145นะแอดไลน์นะท่านผู้ฟังครับ M A M 9145
0: ก็คือแมมนะบางคนพูดเดี๋ยวจะไปสับสน M ก็ M Money อ่ะ M Money นะ M A M ก็คือชื่อแมม M A M 9145ไลน์ธรรมดานะไม่ต้องมีเครื่องหมายอะไรข้างหน้านะก็เพิ่มเพื่อนก็ใส่ M A M 9145แล้วก็โอนเงินที่ไหนฮะส่ง QR ไปเลย
2: รีบจอง
0: มันรู้ทำ QR ได้ป่ะมันเป็นบัญชีบริษัทมันรู้ทำ QR ได้นะนะแล้วก็จบแล้วเนี่ยเราก็จะชวนท่านเข้าห้องไลน์ก็คุยกันเนี่ยมีคำถามอะไรก็ถามมีอะไรอัปเดตผมก็จะส่งให้บางทีอัปเดตเรื่องนี้นะทำเรื่องนี้แล้วนะอะไรเงี้ยท่านก็เข้าไปดูแล้วก็ไปคุยกันAI เองอะไรเงี้ยนะบางทีไม่ต้องบอกเยอะหรอกทุกใหม่อ่ะบางทีอัปเดตทุกวันคนก็เบื่ออาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยมีอะไรคำถามอะไรก็ถาม
2: ผ่านเรื่องผ่านมันเป็นชุมชนของการเรียนรู
0: ้เราจะสร้างชุมชนท่านผู้ฟังก็คือผมบอกเลยนะเศรษฐกิจไทยอ่ะอาจจะไม่มีวันฟื้นเลยนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะอันนี้ท่านผู้ฟังก็รู้ว่ามันซุดมาโดยตลอดนะตั้งแต่มีรัฐประหารปี57นะปี57นี่สุดหนักเลยแล้วก็สุด58ด้วย5558เนี่ย58จะดีกว่า57หน่อยเพราะ57มันสุดไงใช่ไหม59ดีกว่า58 60ดีกว่า6 59 61ดีกว่า60 62ดีกว่า 61ดีกว่า62 62ดีกว่า63นะแล้ว63นี่มันตกหนักเลยแล้วยังเรายังไม่ฟื้นเลยใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็คือหมายถึงว่าแล้วเราก็คนมันก็แก่ลงด้วยไง
2: ครับ
0: แล้วก็การใช้จ่าย
2: ทุกด้านเหมือนรุมเร้าทุกด้านนะ
0: ความการใช้จ่ายการใช้จ่ายด้านสุขภาพก็เพิ่มขึ้นนะเด็กใหม่ๆก็ไม่มีกำลังซื้อเพราะว่าการจ้างงานก็น้อยลงถึงมีรายได้ก็กลัวว่าจะโดนไล่ออกใช่ไห
2: ม
0: แล้วก็ไม่กล้ามีลูกแต่งงานก็ยังไม่กล้าเลยอะไรเงี้ยซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยก็ไม่กล้ามันกำลังแล้วก็หนี้โอเลือนมันก็เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมันคือคุณอยู่ตอนนี้คุณต้องเก่งจริงๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เนี่ยผมก็ไม่ประกาศที่ไหนผมประกาศแต่เนี้ยเอาเฉพาะแฟนรายการคือพูดง่ายๆเราช่วยแฟนรายการดีกว่าไงใช่ไหมหรือมีคำถามอะไรทางกลยุทธ์อะไรก็ถามเราได้ที่ไม่ใช่ AI เนี่ยถามได้ไม่คิดเงินนะลูกฟัง 4-5 คนเท่านั้นนะแอดไลน์เข้ามาไม่ใช่ไลน์แอดนี่เป็นไลน์ธรรมดานะครับคุณนี่เป็นไลน์ธรรมดาครับผม
2: ไลน์ธรรมดานะ MAM9145 MAM9145
0: พักสักครู่ครับ
3: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
4: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
5: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 44ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Crow เสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive
10: ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
0: ูออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่อัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.52 ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะรับฝาก3ปีคือ36เดือนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะครับถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับคุณอาทิตย์ครับ
2: ครับสำนักงานกสทช.เตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยนะบวก697และบวก698นะฮะอาจเป็นสายจากมิจฉาชีพนะสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวก697หรือเครื่องหมายบวก698นะฮะซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะมีโอกาสที่สายดังกล่าวอาจเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพนะฮะหากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกตินะฮะแต่ควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนอกจากนี้นะครับหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่จะขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินเนี่ยขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพและควรวางสายทันทีสำนักงานกสทช.นะครับขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นะครับ
0: จริงๆผมอ่านไปแล้วล่ะจริงๆใช้คลิปผมก็ได้เนอะแต่ไม่เป็นไรใส่เข้าไปเลยกี่นาทีคุณเน้นนะผมไม่ได้ตามนะมาสักครู่อ่ะ
2: ครับก็คือทั้ง7นาที7นาทีครับเบรกนี้ทั้งหมด
0: จากนี้
2: 7
0: นาทีใช่ไหม
2: ไม่ถ้าจากนี้ก็จะประมาณ5นาทีนิดๆ
0: โอเค5นาทีก็เราคุยกันต่อนะฮะท่านผู้ฟังครับก็คือว่าในยามที่ตัวไอ้ เศรษฐกิจไม่โตเนี่ยแล้วมันมีทางในขาลงตลอดเวลาเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราก็คือต้องรักษาไอ้ของที่มันมีอยู่ไว้ก่อนนะ
13: ครับ
0: อย่างที่เราคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องโตโยต้าเนี่ยจริงๆไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่แฮปปี้มานานละผมอ่ะก็คุยเรื่องจีนกืนไทยอ่ะไปตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วละแล้วผมก็พูดเรื่องไอ้รถยนต์ EV อะไรพวกเนี้ยไปตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วละผมไปออกรายการสมมุติว่านะเนี่ยถ้าดูฟังก็เข้าไปฟังก็ได้คนฟังต้องคนดูต้อง 200,000 กว่าคนนะ 200,000 กว่าวิวอ่ะเนี่ยเมื่อจีนกืนเศรษฐกิจไทยเนี่ยบทคำว่าสมมุติว่านะทีนี้ก็ญี่ปุ่นก็สะท้อนความไม่แฮปปี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันไม่เป็นประเด็นเพราะนั้นผมก็บอกไปว่าญี่ปุ่นมันก็เหมือนเมียที่เป็นลูกเศรษฐีนะแล้วก็วันนึงก็หอบผ้าหอบผ่อนมาแต่ภายใต้การยินยอมของพ่อนะพ่อตานะแล้วก็ออบสินทรัพย์อะไรมาก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวกันก็เนี่ยนะฮะมาโตโยต้าฮอนด้านิสสันอีซูซูอะไรเงี้ยแล้วก็รวมเน
13: ี่
0: ย
13: ยี่ห้อของ
0: ไอ้ของชาร์ปเทิร์บโตจิบ้าอะไรพวกนี้มาแล้วก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวมันเอาทรัพย์สินมาเนี่ยมันรวยไงมันเป็นประเทศรวยอ่ะใช่ไหม
13: ก็คือมีทรัพยากรมาเกื้อหนุนเราม
0: าก็มาทำให้ญาติพี่น้องของฝ่ายชายเนี่ยมันก็มีงานมีการทำด้วยไงก็ทำให้มันมีสปายเชนอะไรพวกเนี้ยนะแล้วบางทีก็เอาญาติทางฝั่งตัวเองมาก็มาทำกระจกมั่งอะไรพวกเนี้ยมาร่วมกับญาติฝั่งผัวเนี่ยแหละนะฝั่งเมียก็อาซาฮีมาก็เป็นกระจกไทยอาซาฮีไงจะจ้างผมไปพูดนะกระจกไทยอาซาฮีเนี่ยซองเงินยังอยู่เลยเก็บไว้อยู่นะฮะเอามาสร้างอะไรเงี้ยไอ้ก่อสร้างก็มาอุบายชีมาก็เอาไทยอุบายชีอะไรพวกเนี้ย
13: คือร่วมทุน
0: ใช่ไหมก็เรียกว่า go together ไปด้วยกัน
13: ใช่ไหมเป็นโลโก้พาร์ทเนอร
0: ์พอไอ้ตั้งแต่มีการรัฐประหารเนี่ยก็เป็นสนิทชิดเชื้อกับทางจีนนี่ก็ถล่มเข้ามาเลยมันก็พอ EV เข้ามาตั้งแต่ปีเท่าไหร่ล่ะ64 65 65อะไรพวกเนี้ยก็ไอ้นี่ก็ให้ใหญ่เลยก็คือไม่มีภาษีสุรากรนี่ก็มากอยู่แล้วยังไปลดราคาให้มันอีกอะไรพวกเนี้ยใช่มั้ย
13: เต็มเหนียว
0: ก็เลยเสียซูซูกิแล้วก็ได้เนต้ามาเนต้ามันก็เจ๋งนะมันก็ไม่มันผลิตชดเชยอะไรพวกเนี้ยใช่มั้ย
13: เอออ
0: ันเนี้ยก็คือเป็นโรงแม่เด็กไงไม่เด็กญี่ปุ่นนี่เมียแก่ไงอยู่40-50 ปีแล้วแก่แล้ว60 กว่าแล้วไอ้นี่ก็หมวยหน้าตาเด็กหน้าตาดีอยากได้อะไรเงี้ยขออ้วนหน่อยนะพูดภาษาตาจิ๋วด้วยเงี้ยว่าเชี่ยวหูเชี่ยวหูว่าหน่อยไอ้นี่ญาติเกิดอะไรพวกนี้เอามาหมดเลยอยากได้อะไรให้หมดเลย
13: อ
0: ันนี้เมียแก่ก็สะสมความไม่พอใจไม่รู้จะทำไงนะวันดีคืนดีก็ไอ้ข้างบ้านว่าลือไม่อยากได้มาให้อ้วมาอยู่กับอ้วไหม
13: เออ
0: ตะโกนให้เห็น
13: ไอ้นี่ก็พร้อม
0: ไอ้นี่ก็บีผัวเลยผัวก็ไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ไม่ทำงานเก่งไงเนี่ยนะมันก็ไม่แฮปปี้นะ
13: อ
0: ันเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้สิ่งที่โตโยต้าสื่อไปก็คือคุณจะโปรเทคเราเปล่าคุณจะโปรเทคเราเปล่า
13: เห็นค่าของความสัมพันธ์นี้ไหมของครอบครัวนี้ไหม
0: ความหมายคือหรือยังจะเอาอ้วอยู่ไหมหรือคืออ้วกับหรือนี่สิ้นรักกันแล้วล่ะรู้ล่ะแต่ยังจะอยู่กันได้เหตุผลทางธุรกิจไหม
13: โอ้โหคำถามนี้นะคำถามนี้นะโอ้โหแทงกลางทะลุกลางประเด็นเลยนะโอ้โห
0: คือความหมายคือว่าหรือจะปกป้องสิ่งที่เราสองคนสร้างกันมาไหมก็คือรถพื้นฐานสันดาปแล้วก็คือแต่ตอนนี้ก็เป็นไฮบริดหรือยังจะเอาสิ่งที่เราทำกันมา 40-50 ปีอยู่ไหมนะถ้าหรือไม่เอาอัวก็ไม่เอาหมดเวลาอย่างยันหรืออย่าคิดว่าอัวไม่มีทางเลือกต้องอยู่กับหรือนะค คนอายุ60มาแยกย้ายกันเยอะตายไปเนี่ย20
13: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นปรากฏการณ์ใหม่แล้วก็ตั้งชีวิตคู่ใหม่ในวัยนี้เยอะเลยอ่ะ
0: คุณได้ครับหมดเวลาพรุ่งนี้ก็มาเจอกันนะครับ
13: สวัสดีครับไวไปไหม
14: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
15: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
17: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองมหาดไทยถูกซีกำลัง5หน่วยงานแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูแฟลตดินแดงคัดชื่อต่างด้าวออกจากระบบเกือบ 2.5 พันรายนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบด้วยการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเท็จเกือบ 2,500 รายโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้ขยายผลมาจากการจับกุมคดีสวมสิทธิ์สัญชาติที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีขบวนการลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในพื้นที่แฟลตดินแดงกทม.ซึ่งจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการออกบัตรสีชมพูหมายเลข7ของสำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันสูงถึง 2,347 รายซึ่งสูงผิดปกติอย่างมากและเมื่อสำรวจห้องพักขนาด 30x40 ตารางเมตร3ห้องแรกกลับพบมีชื่อบุคคลเข้าพักอาศัยรวมกันถึง140คนบางห้องมีชื่ออัดแน่นตั้งแต่15 40ถึง64คนซึ่งกรมการปกครองโดยชุดโดป้า NICE ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์จนศาลอนุมัติหมายจับ7รายและจับกลุ่มได้ครบทั้งหมดแล้วได้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านและนายหน้า2รายนายหน้าและผู้สนับสนุน2รายโดยในส่วนของราชการที่ทุจริตนั้นกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเด็ดขาดให้ออกจากราชการไว้ก่อนสถานเดียวพร้อมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดออกจากฐานข้อมูลทันทีป้าดาพร้อมบริวารบุกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจทำเนียบวัดป่าอดุลยารามเมื่อเวลา 12:40 นาทีที่ผ่านมานางสาวชมมณีน้อยจันทร์อายุ62ปีหรือป้าดาพร้อมบริวารเดินทางไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถนนพุทธมณฑลสาย4เพื่อขอตรวจสอบหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพรบ.สงฆ์หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้ไม่พบรายชื่อวัดอดุลยารามในทำเนียบวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นตัวแทนลงมารับหนังสือป้าดาเปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือคำร้องว่าได้ยื่นคำร้องต่อสำนักพุทธขอตรวจสอบเอกสารการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามหนังสือถวายฎีกาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามทั้งหมดซึ่งทางสำนักพุทธนัดให้มารับเอกสารช่วงบ่ายวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ป้าดายังระบุได้ว่าเคยยื่นคำร้องมาต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยได้เอกสารใดๆพอเป็นข่าวกลับได้หากเอกสารวัดถูกต้องทางครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาแต่หากผิดสังคมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของตนเองด้วยที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เป็นที่จับจองหรือสค.1มีชื่อของไตเฮียงเป็นคู่ครอบครองและโฉนดออกมาถูกต้องตั้งแต่ปี2533และที่ดินดังกล่าวไม่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนนักเรียนก่อเหตุยิงในโรงเรียนฟิลิปปินส์ดับ2คนเกิดเหตุยิงกันภายในโรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้นักเรียนเสียชีวิต2รายซึ่งรวมถึงตัวผู้ก่อเหตุด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือเทียบเท่าม.3ของไทยพกปืนสั้นและปืนยาวเข้ามาบุกยิงนักเรียนชั้นม.4เสียชีวิตในห้องเรียนก่อนจะใช้ปืนจบชีวิตตัวเองประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียสั่งการให้เร่งสืบสวนและกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนซ้ำอีก ก่อนหน้านี้ไม่ถึง2เดือนเกิดเหตุกลาดยิงในโรงเรียนมัธยมในเมืองทักโลบันทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีกราว20คน
18: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
19: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
21: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
22: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
23: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
24: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: โดนครับซื้อครับ
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
26: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุค
27: What makes a thinking school student unique?
28: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
26: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
29: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
30: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
31: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้อังคารที่18สิงหาคม2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องหนึ่งที่หลายคนติดตามนะก็คือกรณีของการแต่งตั้งแล้วก็โยกย้ายโดยเฉพาะตำแหน่งของปลัดกระทรวงนะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะโยกจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นปลัดพลังงานแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะก็ไม่สามารถที่จะเข้าวาระการประชุมของครม.ได้วันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะไม่อยู่นะท่านเดินทางไปออสเตรเลียแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต่อไปที่นิวซีแลนด์นะทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เป็นประธานนะในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ตอนแรกก็รอดูอยู่นะว่าจะมีวาระการประชุมเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.หรือไม่นะจนช่วงสายๆหน่อยนะก็มีรายงานข่าวเข้ามานะว่าในส่วนของกระทรวงอะไรล่ะกระทรวงพลังงานเนี่ยนะสำหรับปลัดกระทรวงพลังงานที่จะเกษียณอายุนะในวันที่30กันยายน2569เนี่ยนะฮะก็ตัดสินใจนะเลือกปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่แต่ไม่ใช่คนที่เป็นข่าวที่จะมาก่อนหน้านี้ที่จะโยกมาจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่เขาอยู่ครบวาระ4ปีด้วยนะทางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลในการเลือกคุณฉันทานนท์นะวนาเขจรนะเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่นะบอกว่าก็เป็นคนที่มีความเหมาะสมนะและช่วงนี้กระทรวงพลังงานมีงานสำคัญที่ต้องทำเห็นว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจึงตัดสินใจเลือกคุณฉันทานนท์เป็นปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งในกระทรวงพลังงานเองอธิบดีเก่งๆก็มีนะแต่หลายคนยังมีอายุราชการอีกมากแล้วก็หลายคนเนี่ยเกษียณหลังปี2575ทำให้ยังมีโอกาสนะในการทำงานต่อไปการเสนอชื่อครั้งนี้เนี่ยรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอก็คือตัวท่านเองเนี่ยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นคนเสนอแล้วก็ต้องไปขอตัวจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เป็นไปตามกระบวนการซึ่งในการทาบทามมีการพูดคุยกันอยู่แล้วและมีหลายทางเลือกแต่เมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยนะทางด้านของคุณฉันทานนท์เนี่ยอันนี้เหมาะสมที่สุดผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ้ยอย่างนี้มันเป็นโควต้าบ้านใหญ่ทางการเมืองหรือเปล่าคุณเอกนัทบอกคนละเรื่องกันส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยที่อยากได้คุณณัฐพลรังสิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปช่วยงานนั้นตอนอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็ทำงานด้วยกันได้ดีแล้วก็ยอมรับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะว่าการตั้งปลัดเนี่ยสามารถเลือกจากปลัดกระทรวงอื่นหรือว่าข้าราชการเนี่ยในระดับเทียบเท่าได้ส่วนอายุราชการที่เหลืออยู่4ปีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เลือกคุณฉันทานนท์เหมือนกันนะบอกว่ากำลังดีเลยเพราะว่าวาระปลัดจะมี4ปีหากไม่มีการโยกย้ายซึ่งใกล้เคียงกับอายุราชการของคุณฉันทานนท์ด้วยนะส่วนงานปัจจุบันก็ยืนยันว่าต้องเดินหน้านะต่อทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะอันนี้เป็นสายตรงของทางคุณเนวินหรือเปล่าเพราะว่าเคยเป็นคณะทำงานนี่เคยเป็นคณะทำงานนะของคุณเนวินชิดชอบนะประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โอ้โหนี่ไกลเลยยาวเลยนะคุณเอกนัทก็บอกว่าสนใจแต่เรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตเท่านั้นนะอดีตนี่ไม่ได้คุยนะไม่ได้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ก็ ถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็คือได้แน่นะเป็นคุณฉันทนนท์แล้วล่ะนะครับส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมล่ะนะที่มีข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยนะผู้สื่อข่าวเขาก็ต้องไปถามนะทั้งสองคนแหละทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะท่านหนึ่งแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือต้องไปถามท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยคุณณัฐพลรังสีพลเนี่ยนะผู้สื่อข่าวที่ไปถามคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะถามว่าคุณณัฐพลรังสีพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะครบวาระ4ปีอันนี้จะอยู่ที่เดิมด้วยหรือเปล่านะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่าตามกฎหมายเนี่ยข้าราชการระดับสูงจะต้องดำรงตำแหน่งได้คราวละ4ปีจากนั้นต้องย้ายนะหากเป็นกรณีพิเศษเนี่ยก็คือจะขอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ได้ครั้งละ1ปีคือต่ออายุครั้งละ1ปีรวม2ครั้งนะส่วนกระแสข่าวว่ามีปัญหาเรื่องของการเสนอชื่อปลัดคนใหม่รวมถึงปลัดคนเก่าจะโยกย้ายไปกระทรวงพลังงานคุณวราวุฒิบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีและหลายฝ่ายก่อนนะว่าจะมีแนวทางสำหรับท่านปลัดเนี่ยอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแล้วนะสำหรับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตนะคือคนที่เขาวิเคราะห์ข่าวการเมืองเขาก็มองข้ามช็อตไปเลยบอกโอ้โหสงสัยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะอยู่กับท่านรัฐมนตรีอาจจะทำงานแล้วไม่สมูทไม่สมูทแอสซิงไม่นุ่มนวลเหมือนอะไรนะเหมือนแพรไหมเหรอคืออาจจะไม่สมูทนะก็เลยอาจจะและอยู่ครบวาระด้วยนะก็จะต้องไปดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าในตำแหน่งอื่นยังไงเนี่ยนักวิเคราะห์การเมืองก็มองกันใหญ่เลยว่าตำแหน่งไหนล่ะเราก็มองไปที่41ก็ที่สำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะคือปลัดกระทรวงไอ้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตอนเนี้ยท่านก็เกษียณปีนี้แต่ยังไม่ได้มีการขยับขยายนะแต่ไม่ได้มองแค่ตำแหน่งปลัดอย่างเดียวนะนักวิเคราะห์การเมืองบอกเนี่ยมันก็มีตรงเนี้ยที่เทียบเท่าเลยอันนึงก็เป็นที่ปรึกษาที่เป็นที่ปรึกษา41เนี่ยอันนี้ก็ต้องดูนะหรือสุดท้ายแล้วก็คือจะต่ออายุเป็นพิเศษอีก1ปีนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าอายุราชการท่านก็ยังเหลือนะครับก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะอันนี้ในทางการเมืองที่คนรอติดตามอยู่ว่าเรื่องของข้าราชการเนี่ยนะจะโยกย้ายยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นฤดูกาลของการโยกย้ายเพราะว่าจะเกษียณอายุราชการเนี่ยในช่วงวันที่30กันยายนเนี้ยกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ต้องขยับขยายหาคนที่คือถ้าเป็นรัฐบาลถ้าเป็นรัฐมนตรีก็ต้องยอมรับความจริงว่าก็ต้องหาคนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ถูกไหมในตำแหน่งปลัดเนี่ยเขาก็ต้องหาแล้วหลังจากนั้นปลัดก็จะเป็นคนเสนอชื่ออธิบดีอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะตำแหน่งอธิบดีกรมในกระทรวงต่างๆนี่ก็สำคัญเพราะเป็นหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างแท้จริงอ่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าปลัดนี่ก็คล้ายๆกับเป็นหน่วยนโยบายนะถ้าจะเทียบให้เห็นแบบง่ายๆนะส่วนของฝั่งทหารของฝั่งตำรวจคือไปที่ตำรวจก่อนแล้วกันสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วว่าทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีวาระหรือว่ามีอายุราชการยังเหลืออีก7ปีแต่ที่ตอนเนี้ยเขากำลังพิจารณากันอยู่ก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายในลำดับที่รองลงมาตั้งแต่ผู้บังคับการนะผู้บัญชาการนะแล้วก็ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็รวมไปถึงทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเนี่ยผมเข้าใจว่าระดับของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยอันนี้เขาใช้หลักที่ยึดอาวุโสเป็นหลักคือใครเข้ามาในตำแหน่งนี้แล้วมีอาวุโสมากกว่าพูดง่ายๆหรือว่าใครที่ครองตำแหน่งที่รอจะขึ้นอาวุโสมากกว่าจำนวนปีเยอะกว่าก็รอที่จะขึ้นตามสายเลยตามลำดับเลยนะฮะเป็นผู้บัญชาการมา5ปีตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการว่างพอดีอีกคนนึง4ปีว่างตำแหน่งเดียวก็5ปีก็ขยับขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยคือให้เห็นภาพง่ายๆนะเราก็ใช้เรื่องของอาวุโสขยับขึ้นนะเช่นเดียวกันนะรองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติท่านไหนที่มีอาวุโสมากที่สุดและเหลือการวาระในการทำหน้าที่อีกเนี่ยนะแล้วถ้าตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่างนะก็ขยับขึ้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะแต่ว่าตอนที่เขาเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่มีทั้งอาวุโสใช่ไหมมีทั้งคุณสมบัติมีทั้งอาวุโสมีทั้งความสามารถใช่ไหมแล้วก็มีการผ่านหน่วยงาน 3-4 หน่วยงานอะไรนะนะปราบปรามสืบสวนสอบสวนอะไรพวกนี้นะเขาก็จะต้องดูประกอบกันอันนี้เป็นในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะส่วนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจผู้ช่วยเนี่ยอันนี้ผมอธิบายไปแล้วและส่วนที่เหลือคือสำคัญก็ผู้บัญชาการแล้วก็ผู้บังคับการอันนี้ใช้ทั้งสองส่วนใช้ทั้งอาวุโสด้วย

มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีการปรับเปลี่ยนการอะไรได้นะใช่ไหมเพราะมันต้องมีการประชุมอีกนี่นะก็ต้องรอขอความเห็นชอบอีกนะนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งส่วนของฝั่งทหารเองนะผมเข้าใจว่าปลัดกระทรวงกลาโหมก็เกษียณอายุนะฮะก็เขากำลังดูอยู่นะมีตำแหน่งห้าเสือของทางทหารสูงสุดนะมีบางท่านนะอาจจะต้องหาคนลงในตำแหน่งที่ว่างใช่ไหมมีอะไรอีกล่ะในเหล่าทัพนะก็ต้องไปดู5เสือของแต่ละเหล่าทัพว่านอกเหนือจากผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยอันนี้เขารุ่นเดียวกันหมดเขารุ่นเดียวกันแล้วยังไม่ได้เกษียณเลยถ้าจำไม่ผิดนะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรองผู้บัญชาการมีผู้ช่วยผู้บัญชาการหรือว่าเสนาธิการเนี่ยบางตำแหน่งบางท่านอาจจะมีการขยับสับเปลี่ยนนะเพราะว่าเกษียณอายุตอนนี้เขาก็กำลังจัดแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางกลาโหมเขาก็มีสภากลาโหมนะที่จะเป็นคนคอยดูเรื่องของตำแหน่งแห่งหนใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันนะก็คือดึงมาของตัวเองอะนะพยายามที่จะทำให้ปลอดจากการเมืองเข้าไปแทรกแซงในตำแหน่งสำคัญนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับสำหรับเรื่องของการปรับการโยกย้ายนะส่วนเรื่องความคืบหน้านะคือทางเรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับการบ้านการเมืองเนี่ยนะเท่าที่ผมสำรวจตรวจสอบเนี่ยนะมันก็ยังวนๆอยู่นะ GDP ปีนี้จะโตได้ 2.2% หลังจากที่สภาพัฒน์แถลงข่าวเนี่ยนะถึงแม้ว่าทางนายกจะไม่อยู่ใช่ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะไม่อยู่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าข่าวมันจะไม่มานะถึงแม้จะบินไปออสเตรเลียเดี๋ยวนี้โอ้โหนะพิมพ์ข่าวส่งมาผ่านทางออนไลน์นี่คือพิมพ์ปุ๊บนะจากออสเตรเลียเนี่ยถึงประเทศไทยปั๊บนะใช่ไหมมันไม่ต้องไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ภาพข่าวนะใครที่ทำทีวีนี่คงพอทราบเลยสมัยก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ได้แบบขนาดนี้เนี่ยนะโทรศัพท์มันไม่ได้ขนาดนี้นะคือวิทยุเนี่ยสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่าวิทยุเร็วสุดนะฮะพอเวลาที่มันมีข่าวปุ๊บใช้โทรศัพท์เลยคุณอยู่มุมไหนของโลกก็คือโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมมานะโทรศัพท์ข้ามประเทศมาเนี่ยทำได้แล้วก็รายงานสดได้เลยทันทีนะแต่ถ้าเป็นทีวีทีวีไม่ได้อะทีวีเนี่ยภาพสำคัญเขาก็ต้องมีภาพมี movement มีนายกมีรองนายกทำอะไรใครที่เป็นแหล่งข่าวทำอะไรนะแล้วก็มีเนื้อข่าวที่สอดคล้องกับตัวเนื้อหาของกิจกรรมที่ทำนั้นๆเขาถึงบอกว่าทีวีเนี่ยนะก็ภาพมันนำหน้าเพราะฉะนั้นต้องเล่าตามภาพถ้าเป็นวิทยุนี่ก็ต้องพูดให้เห็นภาพนะก็ทีวีเนี่ยเขาต้องรอภาพแล้วรอภาพทำยังไงถ้าสมัยก่อนนี่ส่งเป็นวิดีโอเลยเป็นคาสเซ็ตนะบินขึ้นเครื่องการบินไทยไฟต่อไปเนี่ยไฟไหนที่เดินทางกลับมาก็เอาส่งกลับมานะมันก็อาจจะช้าไปสักวันหนึ่งนะเราถึงเห็นไงข่าวเวลาที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนต่างประเทศเนี่ยนะเขาจะต่อข่าวราชสำนักใช่ไหมเวลาที่เยือนต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นข่าวที่อาจจะล่าสักวันหนึ่งนะถ้าสมัยก่อนสมัยนี้ไม่ต้องแล้วสมัยนี้ก็พอคุณถ่ายคลิปวิดีโอคุณก็กดเข้าไปในโซเชียลมีเดียหลังจากนั้นคนที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมก็ดาวน์โหลดหรือไม่คุณก็ส่งผ่านทางเมลก็ดาวน์โหลดลงมาหลังจากนั้นก็สามารถเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องรอข้ามวันข้ามคืนไม่ต้องรอเครื่องบินแล้วนะครับหนังสือพิมพ์ก็ต้องใช้ภาพนะถึงแม้ว่าแต่หนังสือพิมพ์นี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะเขาต้องรอพิมพ์ใช่ไหมมันก็ข่าวก็อาจจะช้ากว่าวันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของสื่อในยุคเก่ายุคเดิมนะแต่ว่ายุคใหม่นี่ต้องบอกว่าคือพอพูดถึง GDP โตเพียงแค่ 2.2% นะผู้สื่อข่าวที่ตามนายกรัฐมนตรีก็ถามเลยพอใจไหมหรือว่าพอใจท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไหมนะก็ท่านก็บอกว่าถ้าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทำงานเนี่ยท่านก็พอใจนะส่วนท่าน
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรรมประภานี่ก็พูดยาวเลยบอกว่าอยากให้โตมากกว่า 2.2%

เสร็จแล้วก็อธิบายนะเนี่ยเห็นไหมไอ้ช่วงไตรมาสที่2ถามว่ารู้ไหมรู้อยู่แล้วนะว่ามันเกินกว่าที่คาดการไว้ตอนแรกคาดการกันว่าน่าจะโตแค่ 1.7% แต่ว่าโตมา 1.9% นะก็เป็นผลมาจากที่ดำเนินการมาตรการต่างๆนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะท่านก็อธิบายเพิ่มเติมนะว่าที่เป็นห่วงอีกอันนึงก็คือเรื่องของดุลการค้าไตรมาสที่2เนี่ยนะขาดดุลรวมเบ็ดเสร็จประมาณ600,000 ล้านบาท17,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐบอกคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ600,000 ล้านอธิบายเลยบอกโอ้โหที่มันขาดดุลเยอะอย่างเงี้ยก็คือเรื่องของพลังงานนี่แหละเรื่องของต้นทุนพลังงานนี่แหละที่เอาเข้ามาน้ำมัน LPG นี่แหละนะฮะก็เลยทำให้มันจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญนะผมก็ดูเลยนะว่าเอ๊ะวันนี้เข้าที่ประชุมครม.หรือเปล่าเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะยังไม่ได้เข้านะแต่ก็มีความคืบหน้ากรณีของโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะทางโฆษกของกระทรวงพลังงานนะคุณพงพลยอดเมืองเจริญนะก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เดินหน้าปลดล็อกอุปสรรคสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องนะโดยเฉพาะข้อจำกัดแล้วก็รื้อระบบการขออนุญาตติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะอันนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน7 วันถ้าหากประสงค์จะขายไฟคือในการไฟฟ้าก็ให้เสร็จสิ้นภายใน30 วันจากเดิมนี่ใช้เวลาเป็นปีนะบอกเนี่ยตอนนี้เขาไปแก้ไขกฎหมายแล้วนะแล้วก็เตรียมที่จะมีการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากภาคประชาชนเพิ่มอีก500 เมกะวัตต์นะอันนี้เตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะใช้เงินนี่แหละเงินของ200,000 ล้านเนี่ย อันนี้น่าจะใช้งบประมาณ50,000 ล้านนะสนับสนุนประชาชนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะหรือว่าโซล่ารูฟท็อปเขาบอกเดี๋ยวเขาจะดึงทั้งสถาบันการเงินของรัฐอย่างธนาคารออมสินนะธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยมารองรับการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะผ่านโมเดลนะติดฟรีผ่อนผ่านบินค่าไฟออนบิลfinancing นะอันนี้เดี๋ยวเขาคงมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะบอกไม่ต้องใช้ก้อนแรกนะรัฐจะอุดหนุนให้ครัวเรือนละ 50,000 บาทนะครอบคลุมประมาณ1ล้านหลังคาเรือนนะถ้า1ล้านหลังคาเรือน 50,000 บาทก็ 50,000 ล้านบาทพอดีนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้บอกว่าจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำด้วยนะแล้วก็การผ่อนชำระจากส่วนต่างค่าไฟเนี่ยนะเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะนำเงินส่วนต่างของค่าไฟฟ้าที่ลดลงในแต่ละเดือนมาเป็นการชำระค่างวดบอกเห็นผลทันทีเลยสำหรับบ้านที่ติดตั้งระบบขนาด5 กิโลวัตต์นะอันนี้บอกว่าจะสามารถผลิตไฟได้เฉลี่ยประมาณสัก600 หน่วยต่อเดือนถ้า600 หน่วยต่อเดือนหน่วยละกี่บาทเนี่ยเฉลี่ยก็เอาตามที่เขาเฉลี่ยเนาะ3.80 บาทใช่ไหม3.78 บาทก็ได้อะหรือ3.80 บาทแล้วกันกลมๆนะ4 บาทก็6.424นะก็อาจจะได้ถึง2,400นะ2,000 กว่าบาทนะประมาณ2,000 บาทแหละต่อเดือนนะบอกว่าอันนี้น่าจะคืนทุนภายใน5-7 ปีนะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอนะอันนี้ยังต้องมีรายละเอียดอะไรต่างๆนะเป็นแค่โปรยออกมานะว่าถ้าจะทำนะจะทำแนวไหนยังไงนะก็มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะสำหรับเรื่องของโซล่ารูฟท็อปนะครับ เรื่องอื่นๆโอ้ยขออภัยนะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมที่เขาไปตรวจเหรอตำรวจที่ไปจับเมื่อเช้านี้โอ้โหบ้านหลังเล็กนิดเดียวเนาะให้คนเข้าไปอาศัยได้ยังไงอ่ะนะเป็น10 เป็น 100 คนอ่ะโอ้ไม่ไหวคืออย่างนี้มันต้องรู้อ่ะเวลาที่จดทะเบียนอ่ะนะให้ใครมาอยู่ในบ้านอ่ะใช่ไหมให้ใครเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของเราอ่ะถูกไหมฮะนะเห็นบอกมีเรื่องของบัตรสีชมพูอะไรนี่เขาไปตรวจสอบกันนะตำรวจก็ลงไปในพื้นที่นะแฟดดินแดงเนี่ยนะแล้วก็อาจจะมีแหล่งอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคือช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าการตรวจเข้มไอ้สิ่งที่มันหมักหมมอ่ะมันเคยเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงแล้วมันอาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบอ่ะนะแล้วมันออกมาช่วงนี้ในหลายเรื่องเนี่ยพร้อมๆกันมองไปทางไหนก็โอ้โหมีแต่ปัญหามองไปทางไหนก็โอ้เนี่ยเห็นไหมมีแต่เรื่องของการทุจริตนะมองไปทางไหนก็มีคนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วต้องเป็นคนที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องใช่ไหมตั้งแต่บัตรต่างด้าวเนี่ยเราลองไล่มาให้เห็นภาพนะบัตรต่างด้าวอ่ะใช่ไหมไปรับอำเภออะไรที่เหนือเงี้ย
นั่นก็มีส่วนนะใครก็มาขยับมาเอาลูกทิพย์เอาใช้โรงพยาบาลใช้เครือข่ายใช่ไหมจ้างพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยลูกทิพย์มาอีกแล้วอันนี้มีเรื่องบัตรสีชมพูอันนี้ล่าสุดนะสแกมเมอร์โอ้โหคือมองซ้ายมองขวาตรงไหนก็ก่อนหน้านี้ไปจับเว็บพนันบอลอีกนะออนไลน์ตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมฮะนี่ฮะนี่ยังไม่รวมนะไม่รวมกรณีของวัดของเวิร์ดอะไรนะที่เต็มไปหมดเลยเนี่ยคือตอนนี้จับไปตรงไหนก็โอ้โหมันเห็นแต่เรื่องของความไม่โปร่งใสนะแล้วก็ช่องทางต่างๆที่มันอาจจะไม่ถูกต้องอย่างไฟไหม้ที่โรงเบียร์นราธพร้าวเนี่ยนะมีเสียชีวิตเพิ่มอีก2คนนะครับที่เราเห็นข่าวเงียบไปในตอนนี้เสียชีวิตรวมเป็น41คนนะครับโอเคละรถไฟที่ชนกับรถเมล์สรุปแล้วอัยการฟ้อง6คนอันนั้นก็ว่ากันไปใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดำเนินการละใช่ไหมแล้วก็นี่ล่าสุดอะไรมีเรื่องอีกของกรมราชทัณฑ์อีกนะปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่จากโทษเนี่ยจากเดิมเนี่ยคือประหารชีวิตลดโทษรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตเข้าไปในช่วงปี2559มั้งนะเข้าไปแล้วก็เนี่ย8ปีฮะจากจำคุกตลอดชีวิตได้รับการอภัยโทษรวมเบ็ดเสร็จ6ครั้งก็ค่อยๆมาเป็นประวัติดีนักโทษผู้ถูกขังอะไรน่ะผู้ถูกต้องขังดีเยี่ยมดีอะไรเงี้ยเขาก็มีการลดลำดับตามความประพฤตินะก็ได้รับการลดโทษอภัยโทษอะไรต่างๆอันนี้ซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ระบบราชทัณฑ์เขาดำเนินการนะอายุเยอะอีกนะอายุเกินกี่ปี70ปีอ่ะได้รับโทษให้เหลือ1ใน3แล้วพวกเนี้ยค่อยๆมาเลยจนจำคุกจริงๆแค่8ปีเศษๆเท่านั้นคนก็ตกใจสิใช่ไหมจากจำคุกตลอดชีวิตเหลือ8ปีอ่ะเขาไปเทียบเลยนะเขาไปเทียบคุณอะไรคุณแพทพาวเวอร์แพทอ่ะแพทพาวเวอร์แพทนี่คืออะไรมียาเสพติดนะเป็นยา E 3,000 เม็ดนะตอนนั้นถูกจำคุกเนี่ยนะก็มีโทษจำคุกเล่าตาแสนลิ่งนี่เจอไอ20กิโลกรัมนะแล้วจริงๆก็บอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับแก๊งค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วยนะนี่ก็เนี่ยบอกจำคุกตลอดชีวิตนะเพราะว่าเจอไอซ์ตอนนั้นน่ะที่ไปตรวจจริงๆอ่ะนะบอกเจอไอซ์20กิโลกรัมจำคุกจริง8ปี3เดือนแพทพาวเวอร์แพทนะถูกจำคุกจริงคุณรู้ไหมเท่าไหร่ที่ครอบครองยา E 3,000 เม็ดเนี่ยนะ16ปี8เดือนนะของแพทนี่ถ้าจำไม่ผิดนะโทษจำคุกเขารู้สึกว่าถูกจำคุก50ปีเนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามที่สังคมตั้งคำถามกลับไปที่กระบวนการนะว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเหมาะสมไหมใช่ไหมมันเหมาะสมไหมไอการราชทัณฑ์ของเราเนี่ยมันเหมาะสมไหมนะถึงแม้ว่าจะมีเอกสารชี้แจงมา1 2 3แล้วต่อไปในอนาคตจะมีการพิจารณาระเบียบอันไหนที่ดูแล้วเป็นความเป็นห่วงจะมีการแก้ไขใช่ไหมวันนี้เห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกอย่างน้อยก็ต้องให้ราชทัณฑ์ออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมว่า1 2 3เป็นยังไงนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นนะที่สังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์นะแล้วก็คือทางฝั่งศาลเขาบอกว่าก็จบแล้วศาลพิพากษาก็เป็นหน้าที่ของศาลตัดสินลงโทษหน้าที่ศาลจบแค่นั้นส่วนกระบวนการราชทัณฑ์คือการจำคุกจริงตามคำพิพากษาของศาลศาลไม่สามารถที่จะทะลุเข้าไปตรงนั้นได้นะก็เป็นเรื่องของราชทัณฑ์นะแต่ยกเว้นนะผมว่ามันก็มีช่องนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีช่องนะยกเว้นถ้าไอ้กระบวนการเนี่ยที่มันทำแล้วมันไม่ถูกต้องเนี่ยนะศาลก็ต้องกลับมาถ้ามีคนร้องหรืออะไรต่างๆนะอันนี้คือมันก็มีตัวอย่างไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันก็มีตัวอย่างนะแต่ว่าโอเคละไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปพูดถึงว่ามันเป็นตัวอย่างไหนอย่างไรแต่ว่าผมพูดให้ฟังว่ามันต้องช่วยกันทั้งระบบนะถ้าจะแก้ไขให้มันดีขึ้นจะปรับปรุงต่างๆให้มันดีขึ้นนะอันนี้ก็ว่ากันนะอื่น
อื่นๆมีอะไรไหมอ้าวมีไหมมีเพิ่มเติมไหมคุณผู้ฟังแหมบางทีก็นะคือพอข่าวคือพอมาเป็นรายการที่สรุปข่าวช่วงกลางวันนี่ผมต้องบอกนะหนักใจนะไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนเช้าที่ผมอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็คือของที่ผมอ่านหมดแล้วแล้วก็รู้เรื่องอยู่แล้วคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมฮะเวลาจะมาอธิบายมาเล่าข่าวต่อหรือว่ามาสรุปข่าวมาสรุปประเด็นเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะทราบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีข่าวเข้ามาเนี่ยเพิ่มเติมในระหว่างวันตั้งแต่เช้าเนี่ย10 โมงเนี่ย11 โมงเนี่ยนะเที่ยงเนี่ยนะบ่ายโมงเนี่ยนะอันนี้ผมต้องหาให้มันอัปเดตที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแล้วก็เรื่องที่หลายท่านอาจจะสนใจเนี่ยก็ต้องคัดเรื่องออกมานะประดาจะยังไงไม่รู้ล่ะอันนั้นผมบอกเลยตามตรงผมไม่ได้ตามเลยนะก็ฟังหรือว่าคือไม่เคยดูนะที่เขาไปออกรายการทีวีไม่ว่าจะออกรายการไหนไปแข่งกับใครไปตอบคำถามอะไรยังไงไม่เคยดูนะไม่เคยดูเลยนะแต่ก็ตามอยู่ประเด็นมันคือเรื่องของที่ดินที่วัดใช่ไหมแล้วก็เขาก็คิดว่าไอ้การที่ส่งมอบให้แล้ววัดยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อมันยังไม่สมบูรณ์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปก็กระบวนการเนี่ยก็เห็นหลายคนเขาก็ลงไปในการดูแลเรื่องนี้นะก็เดี๋ยวคงจะชัดเจนมากขึ้นแหละนะเพราะว่าจริงๆมันก็ชัดอยู่แล้วอ่ะมันชัดอยู่แล้วเพราะมันมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นมันมีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ฎีกามันก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ต้องยอมรับนะอันนี้ถ้าใครตามนะคนที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของป้าดาเนี่ยนะเคี่ยวผมบอกเลยเคี่ยวจะยังไงก็ตามทีอ่ะนะแต่ว่าแต่ก็พยายามหาแบบเอ้ยอันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงพอจะเป็นช่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็เขาก็ทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษานะอันนี้ก็ต้องไม่ว่ากันนะแล้วก็ความที่เขาทำงานหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยของป้าดาเองนั่นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะช่วงหน้าช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะเดี๋ยววันนี้รอดูแล้วกันมีอะไรมาฝาก 14:38 นนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net.
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: 14นาฬิกา42นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้มาในช่วงเวลาที่ไม่เคยมาช่วงนี้เนาะ
0: ครับ
1: เหตุผลก็คือว่างานทางกรรมาธิการเนี่ยซาละอย่างพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณารู้สึกจะมีอยู่รายการเดียวด้วย
0: ครับ
1: คืองบของส่วนราชการในพระองค
0: ์
1: ซึ่งโดยธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้มีไม่แน่ใจนะว่าจะมีคนถามอะไรหรือเปล่า
0: ครับ
1: แล้วก็การนำเสนอเอกสารเนี่ยเขาก็จะนำเสนอในวันเข้าชี้แจงเลยไม่ได้อ่านล่วงหน้าอันนี้ก็ส่วนวันนี้ก็เกือบหมดละเมื่อเช้าก็สภากาชาด
0: ครับ
1: จากสภากาชาดก็เป็นสถาบันพระปกเกล้าเป็นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กองทุนผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ผมไม่ได้มา
0: ครับ
1: เพราะว่าผมขี้เกียจถามแล้วเบื
0: ่
1: อก็ไปเฝ้าพระอินทร์อะไรเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นการพิจารณางบของกทมกับพัทยาก่อนคราวนี้ไอ้สองหน่วยนี้มันจะมีลักษณะพิเศษคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: คือเขาเป็นเขตปกครองพิเศษ
0: ครับ
1: รูปแบบการปกครองเขาจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะเขาเลือกตั้งโดยตรงดังนั้นการของบประมาณของเขาเนี่ยก็จะขอเท่าที่เขาขอแต่ว่าเขาจะมีรายรับของเขาเองแล้วก็จัดการเองเขาก็จะมีเหมือนกับงบประมาณเหมือนกับเป็นเขาเรียกข้อบัญญัติงบประมาณของกทม
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อบัญญัติงบประมาณของพัทยาเมืองพัทยาซึ่งเขาก็ต้องมีการตั้งกรรมาธิการจากสมาชิกกทมกับสมาชิกเมืองพัทยาไปให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมเหมือนสภาใหญ่คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: รูปแบบจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเรามองตัวเลขที่เขามาขอเนี่ยมันไม่ใช่ the whole pictureเพราะเงินบางส่วนที่เขาได้รับจัดสรรอย่างส่วนแบ่งเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มในต่ออะไรพวกนี้ที่เขาต้องจัดให้อ่ะนะมันไม่ไปอยู่ตรงนี้คุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มันไปอยู่ในงบอื่นเป็นเงินเป็นอยู่ในงบของรัฐของที่กรมสรรพากรต้องนำส่งเข้าอะไรเขาว่ากันไปตัวเขาเองก็เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอะไรต่างๆเขาก็ว่างเขาเป็นแบบนึงแล้วก็จะมีเงินที่เขาได้เป็นเงินเขาเรียกเงินอะไรเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะซึ่งผมขี้เกียจไปทำความเข้าใจนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวยึดโยงกับทางกระทรวงมหาดไทยนะ
0: ครับ
1: ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเอาไว้ในอนาคตผมมีเวลานั่งดูให้ละเอียดแล้วค่อยว่ากันนะตอนนี้เรื่องวันนี้เนี่ยที่จริงก็ไม่ต้องอธิบายเลยหรอกใครสนใจเรื่องที่ผมถามศาลยุติธรรม
0: ครับ
1: เรื่องเงินสดที่มีอยู่ในงบการเงินนะ
0: ครับ
1: วันนี้ศาลเขาก็ออกเอกสารชี้แจงนะว่าจริงๆเงินไอ้ที่มันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่น่าสนใจคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เงินค่าธรรมเนียมศาลอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นตัวอะไรประมาณ 9,000 ล้านเนี่ยไอ้ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเงินอะไรวะไม่รู้เป็นเงินแบบไหน
0: ครับ
1: นะส่วนเรื่องที่เขามาวางประกันอะไรต่ออะไรนะอันนั้นเข้าใจว่ามันเป็นโฟลก็ทางสำนักงานศาลยุติธรรมเขารับปากผมว่าเขาจะทำรายละเอียดมาให้ผมแต่เขาก็ต้องชี้แจงอธิบายผมก็ถามเพื่ออยากรู้นะคุณณัฐพงษ
0: ์
1: เราเข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องไม่มีคนถามพอเราถามมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะก็จะมีคนจากสำนักงานศาลที่ทำต่างจังหวัดณัฐพงษ
0: ์
1: ก็มาคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็คือผมก็ขี้เกียจไปตอแยน้องณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: คือคนเห็นด้วยแล้วเข้าใจสัก8 ใน 10ผมก็โอเคแล้วคนไม่เห็นด้วยแล้วมีประเด็นมีปัญหาก็สัก2 ใน 10ผมก็โอเคคือจริงถ้าทำอะไรเนี่ยดี7 เสีย 3นี่ก็โอเคอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ของผมเนี่ยมาตรฐานผมเนี่ยต้องดี8 เสีย 2แต่ผมถึงจะแฮปปี
0: ้ครับ
1: ถ้าดีกว่านั้นก็คือดี9 เสีย 1
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปใช้หลักทั่วไปของผมก็ดี7 เสีย 3แต่เรื่องที่ผมเกี่ยวข้องเองก็สักดี8 เสีย 2
0: ครับ
1: ไม่ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีความเห็นต่างเข้าใจข้อมูลไม่ตรงกันอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลานั่งอธิบายหรอกรัฐพงศ
0: ์
1: โอเคอันนี้วันนี้เนี่ยมีเรื่องตึงตัง
0: คือเรื่องอะไรฮะ
1: ตั้งปลัดกระทรวงพลังงาน
0: อ๋อ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณอะไรฉันทานน
0: ท์ฉันทานน
1: ท์เขาเคยเป็นอดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้วก็น่าจะดำรงตำแหน่งครบ4ปีมั้งเขาก็สไลด์ตัวไปเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาพิเศษ
0: ครับ
1: 41คือขนาดนี้คือถ้าเกิดคุณจะขึ้นเป็นปลัดคุณรัฐพงศ์คุณต้องสไลด์ตัวเองไปอยู่ในตำแหน่ง41ก่อนเวลาย้ายโยกเนี่ยมันก็จะโอเคไงใช่ไหมอย่างคุณพันตำรวจเอกวัฒนยูก็เหมือนกันตอนนี้เขาก็เป็น41แล้ว
0: ครับ
1: ก็สามารถที่จะไปตรงไหนที่มันเป็น41ได้การเคลื่อนตัวมันก็จะไม่ได้เป็นการสับเปลี่ยนนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: หมุนเวียนน่ะก็จะไม่มีปัญหาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจแต่ว่าเรื่องของคนในราชการเราแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับผมส่วนของไม่พูดถึงศาลนะ
0: ครับ
1: ส่วนของพลเรือนกพ.ส่วนของตำรวจนี่ก็มีกพ.ร.ใช่ไหม
0: ครับ
1: กตร.อะไรพวกนั้นแล้วก็ส่วนของทหารก็มีของเขา
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดออกจากอะไรอันหนึ่งเนี่ยมันต้องออกขาดนะครับผมว่าถ้าเกิดคุณออกจากตำรวจมาอยู่พลเรือนก็ขาดไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณเวียนอยู่ในพลเรือนก็เวียนได้คุณรัฐพงศ
0: ์
1: ถ้าเวียนอยู่ในตำรวจก็เวียนได้เวียนอยู่ในทหารก็เวียนกันได้อันต้องแยกให้เข้าใจก่อนคุณฉันทานนท์เนี่ยแกไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: แล้วก็ได้รับการเสนอชื่อวันนี้คนเสนอชื่อก็ต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทก็เสนอชื่อคุณฉันทานนท์มาเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนนอกกระทรวงพลังงาน
0: ครับ
1: ถ้าเกิดไปดูโปรไฟล์แล้วมันจะมีสลับกันคุณรัฐพงศ์มีคนจากนอกเข้ามาสลับกันไปสลับกันมาที่ผ่านมาก็มาจากคลังสองคนล่าสุดนะอาลีพงศ์ผู้ชอุ่มจากปลัดคลังแล้วก็อะไรล่ะกบอ่ะเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้กุลิศกุลิศใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจอ่ะ
1: กุลิศ
0: อ๋อกุลิศ
1: กุลิศสมบัติสิริอันนี้มาจากอธิบดีกรมศุลกากร
0: ครับ
1: ส่วนคนในที่ขึ้นก็คือประเสริฐที่ประเสียนปีนี
0: ้อ๋อครับ
1: คือมันจะสลับกันปีนี้ผมก็ตามข่าวผมก็ถามเป็นประเด็นใหญ่ก่อนนะว่าแนวว่าจะเอาคนนอกหรือคนในก่อนก็ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็ไม่มีคำตอบที่ลงตัวมาท้ายๆเนี่ยตอนที่สลับสับเปลี่ยนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะมาอะไรเงี้ยนะคุณณัฐพงษ์นะ
0: ครับ
1: ก็เห็นความชัดเจนอย่างนึงว่าเป็นคนนอกแน่นอนสำหรับคนในที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยมี4คน
0: ครับ
1: รองปลัดกระทรวงพลังงานชื่อวีรพัฒน์หรือไงเนี่ยผมจำชื่อจริงไม่ได้แต่จำชื่อเล่นได้ชื่อบอ
0: ครับ
1: แล้วก็อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานผมก็จำชื่อจริงไม่ได้นะรัฐพงษ์นะชื่อเล่นชื่อฟลุ๊กแล้วก็คนที่เป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทำพวกสัมปทานในพวกเนี่ยขุดเจาะเนี่ย
0: อ
1: ันนี้ชื่อโฟกได้คนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน
0: อ๋อพี่เล็ก
1: อันเนี่ยนี่คือเล็กอันนี้คนในเนี่ย4คนนี่คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ก็ตามคิวก็ใกล้เคียงกันหมดนะอายุราชการเหลือกี่ปีนั้นไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่คุณณัฐพงศ์แต่ในเมื่อทางนโยบายบอกว่าเอาคนนอกมันก็เลยดูว่าคนนอกจะเป็นใคร
0: ครับ
1: ก็มาจบลงที่คุณฉันทานนท์เท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่เป็นคนนอกเข้ามาส่วนจะทำงานยังไงอันนี้ก็ไปดูกันต่อกันแล้วกันอายุราชการก็ตามเกณฑ์ที่ผมพูดนะรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: 4ปีอัพ
0: ปี
1: เออ4ปีอัพ5ปีนะอันที่2ก็มีซีเนียร์ก็คือว่าต้องเป็น41นะหรือ40อะไรอย่างเงี้ยที่มันมีคือมันไม่ได้ผิดหลักอ่ะคุณรัฐพงศ
0: ์
1: อันที่3ก็คือความรู้ความสามารถอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เคยทำงานสายนี้เราไม่รู้ก็ต้องมาทำงานก่อนแล้วถึงจะรู้สุดท้ายก็คือว่าทำงานกับรัฐมนตรีได้
0: อ
1: ันนี้มันก็ต้องผ่านการพูดคุยกันมาก่อนคุณเอกนัทก็ยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกันมาก่อนก็แสดงว่ามันน่าจะลงตัว
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเหลืออีกคนนึงแล้วคณะสภาเรื่องใหญ่ละไม่ใช่เรื่องใหญ่ปลัดสำนักนายก
0: ที่เขายังให้ไม่ได้ยังว่างไว้
1: นี่อันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งนะ
0: ครับ
1: นี่ไม่ดีประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอาจจะเป็นประหลัดสำนักนายกนะผมจะบอกให
0: ้
1: ถ้าเขาไม่ต่อ4บวก2นะตอนนี้ก็4บวก1แล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: เป็นมา4ปีแล้วก็ต่ออายุครั้งหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: หรือเป็นมา4ปีจะต่ออายุครั้งหนึ่งหรือจะต่ออายุครั้งที่2ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าในแง่ของการครองตำแหน่งเนี่ยมันเป็นการต่ออายุแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นต่ออายุครั้งที่1ก็เป็นหรือเป็นต่ออายุครั้งที่2ก็สุดแท้แต
0: ่
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสนใจใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ต้องสนใจอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะคุณณัฐพงษ
0: ์เขาพูดถึงขนาดว่า
1: ถ้าไม่
0: ประหลัดสำนักนายกก็ต้องไปเป็นที่ปรึกษาเลย
1: มันก็วิเคราะห์กันไปแล้วก็วิเคราะห์ผิดไง
0: อืม
1: ใช่ไห
0: ม
1: คราวนี้เราจะต้องไปรู้อะไรขนาดนั้นไม่แล้วผมก็ตามห่างๆรอดูว่ามันเข้าสูตรผมไหมมันก็เข้าสูตรอ่ะมันเข้าสูตรก็คือจบละผมไม่ได้ดูตัวตนนะ
0: ครับ
1: ไม่ดูว่าชื่อนามสกุลอะไรความสามารถผมไม่ได้ดูผมเราเป็นคอนเน็กชันคอนเน็กชันอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ดูผมไม่เคยดูคือดูไปก็คือต้องไปถามเจ้าตัวพูดง่ายๆอ่ะคือถ้าให้เรื่องให้มันถึงที่สุดก็คือถามเจ้าตัวที่เป็นคนตั้งกับถามเจ้าตัวที่เป็นคนถูกย้าย
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่ใช่
1: ไม่งั้นมันก็ไม่งั้นมันก็เดากันไปเดากันมาถูกไห
0: ม
1: เราก็ใช่หลักว่าถ้ามันยังคลุมเครือเราก็พูดให้น้อยหน่อย
0: ครับ
1: ถ้ามันชัดเจนเราก็อธิบายเพิ่มเติมได
0: ้ครับ
1: เป็นเรื่องก็มีแค่นี้แหละที่เหลือผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะทางสภาก็ประชุมวันพรุ่งนี้หน่วยชี้แจงมาชี้แจงเป็นหน่วยสุดท้ายก็จะเข้าแทร็กอนุกรรมาธิการ7คณะรายงานต่อที่ประชุม
0: ครับ
1: ว่าได้ตัดงบประมาณตัดลดงบประมาณของหน่วยราชการที่หน่วยของงบประมาณที่มาขอเนี่ยสิริรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร
0: ่
1: ตัวเลขที่ผมได้เบื้องต้นนะ 12,000 ล้าน
0: ครับ
1: ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะถ้าเทียบกับ 3.788 ล้านบาทเศษอ่ะไม่ถึง 5% มั้งผมว่าไม่ถึงด้วยซ้ำไปไม่แน่ใจไม่ถึง 1% ใช่
0: ไหมไม่ถึง 1%
1: ไม่ถึง 1% ด้วยนะ
0: ครับ
1: 0.5% นั่นแสดงว่ามันคงยากจริงๆที่จะปรับลดนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะเสร็จแล้วก็เมื่อรายงานแล้วให้ความเห็นชอบแล้วก็บางหน่วยงานก็ยังมีอุทธรณ์อยู
0: ่
1: ถ้าเขามาขออุทธรณ์ในที่กรรมาธิการก็คงจะมีการปรับแก้อะไรเล็กน้อยเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้เม็ดเงินสุทธิแล้วเนี่ยก็จะถึงขั้นตอนที่จะเกลี่ยแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ไอ้ขั้นตอนที่จะเกลี่ยเนี่ยน่าสนใจปีนี้มีการถอยทอดสดก็ติดตามมาแล้วกันว่าเขาจะเกลี่ยไปไหนด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็น่าสนใจแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันระหว่างพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลที่เป็นกรรมาธิการนอกรอบก็จริงนะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็จะต้องแสดงร่องรอยอะไรโอ้ลืมไปมันจะมีรายการที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้ต้องให้เครดิตแบทเขานะรัฐมนตรีพลดอนเนี่ยเขาให้ความสนใจกับเรื่องเงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียนคุณณัฐพงษ
0: ์
1: เขาก็แอดไซน์ให้กับทางสำนักงบประมาณเนี่ยช่วยทำตัวเลขตรงนี้เพื่อนำข้อมูลมานำเสนอในที่ประชุมกรรมาธิการเพื่อให้เห็นภาพแล้วเราก็จะได้บริหารจัดการตรงนี้ซึ่งที่จริงต้องบอกนะว่ามันเป็นเงินนอกงบประมาณกับทุนหมุนเวียนซึ่งก็อยู่นอกงบประมาณอีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักงบประมาณเขาก็ไม่อยากไปยุ่งตรงนี
0: ้
1: ไอ้ทุนหมุนเวียนเนี่ยกรมบัญชีกลางเขาดูเขามีพระราชบัญญัติทุนหมุนเวียนอยู่แต่เขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปต้องไปทำอะไรในความเชื่อมโยงกับงบประมาณมันก็ไม่เกิดขึ้นไงคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เราจะใช้เงินนอกงบประมาณเงินในงบประมาณแบบไหนยังไงเนี่ยอันนี้มันไม่มีกฎกติกาเที่ยวนี้พอเอาข้อมูลมากลางให้ดูเนี่ยก็จะเป็นบาดฐานที่จะเริ่มต้นสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไปว่าคณะกรรมการวิสามันงบประมาณรายจ่ายปี70ได้เห็นข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยเขามีไอเดียยังไงแล้วเขาคิดว่าต่อไปการจัดทำงบประมาณที่จะต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างเงินนอกงบประมาณทุนหมุนเวียนแล้วก็เงินในงบประมาณเนี่ยมันจะได้เกิดความเป็นระบบขึ้น มันก็จะลดภาระทางด้านการคลังได้ระดับหนึ่ง
0: คร
1: ับ อันนี้ผมก็คิดว่าถ้าถามนะธงของผมปีนี้ที่จะทำตรงนี้ผมก็ดันมาจนสุดทางแล้ว ที่เหลือก็เป็นเรื่องของคนที่มีหน้าที่จะต้องไปบริหารจัดการก็ไปทำกันแล้วกัน
0: ครับ
1: เหลือเวลาไหม
0: หนึ่งนาทีฮะ
1: โอเคแหมต้องขอบคุณสำหรับไปร่วมรายการบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันนะ
0: อ๋อครับ
1: ล้นหลาม
0: ล้นหลาม
1: บอกล่วงหน้ารอบต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นวันที่20กันยาวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: ส่วนเขาจะทำยังไงก็ติดต่อกันเองกันแล้วกัน
0: ครับ
1: เอาไว้ให้มันมีความชัดเจนเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีขอบพระคุณคุณณัฐพงศ์ขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับ
0: ครับผมขอบคุณคุณวีระครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันเลยนะฮะ 14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผู้ว่านครศรีธรรมราชขึ้นบัญชาการดับไฟป่าผู้คนเคร่งด้วยตัวเองระดมฮอ3หน่วยคาด 1-2 วันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่บัญชาการและติดตามการปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเองพร้อมประสานทุกหน่วยงานเร่งควบคุมแนวไฟและป้องกันการปะทุซ้ำสถานการณ์ลดระดับเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยยังคงพบกลุ่มควันเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นจุดๆซึ่งน่าจะเกิดจากเชื้อไฟใต้ดินซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินทางไปถึงพื้นที่ป่าผู้ควรเคร่งเพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าทางอากาศโดยมีความสามารถในการตักน้ำได้ครั้งละประมาณ 3,000 ลิตรและใช้เวลาสูบน้ำเพียง1นาทีเข้าปฏิบัติการในจุดที่เจ้าหน้าที่พักพื้นดินเข้าถึงได้ยากใช้เวลาต่อเที่ยวบินประมาณ5นาทีขณะเดียวกันเฮลิคอปเตอร์จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเฮลิคอปเตอร์จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงเข้าปฏิบัติการทางอากาศอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการตักน้ำและทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสกัดแนวไฟและลดความรุนแรงของสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่าการระดมเฮลิคอปเตอร์จาก3หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ลึกและจุดที่รถดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าถึงได้ยากพร้อมคาดการว่าหากสภาพอากาศและทิศทางลมเอื้ออำนวยการควบคุมสถานการณ์จะมีความชัดเจนมากขึ้นและจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้ตรังระเบิดเกลื่อนเมืองคนร้ายแต่งกายเลียนแบบคนร้าย3จังหวัดภาคใต้ปาระเบิดสนั่นซอยโรงรับจำนำรถยนต์เสียหายหลายคันโชคดีไร้คนเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ย่านตาขาจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดลีอีโอดีและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดตรังเข้าตรวจสอบบริเวณบ้านเลขที่ 98/31 ซอยคานเคนอุทิศหรือซอยโรงรับจำนำย่านตาขาวหลังรับแจ้งมีคนร้ายลอบปาระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาทางนี้จุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักอาคารพาณิชย์พบแรงระเบิดเกิดเป็นหลุมบริเวณหน้าบ้านและหลังคาบ้านกระถางต้นไม้หน้าบ้านเสียหายรถจักรยานยนต์ของเจ้าของบ้านเสียหายไป2คันส่วนภายในบ้านพบหลอดไฟและฝ้าเพดานพังเสียหายนอกจากนั้นแรงระเบิดยังทำให้รถยนต์ทั้งรถยนต์เก๋งสีแดงสีขาวและรถอเนกประสงค์สีขาวและรถยนต์กระบะของเพื่อนบ้านเสียหายรวม4คันโดยบริเวณกลางถนนหน้าบ้านพบสลักระเบิดชนิดสังหาร1อันวัสดุจากระเบิด2ชิ้นจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานทันทีกล้องวงจรปิดหน้าบ้านทำให้สามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้เป็นเพศชายคนเดียวแต่งกายคล้ายผู้หญิงปกปิดอำพรางร่างกายและใบหน้าลักษณะเหมือนสวมฮิญาบเลียนแบบผู้ขอความให้สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการก่อเหตุหนุ่มป่วยซึมเศร้าเช่าปืนมาจากสนามยิงปืนอ้างไปสุพรรณบุรีก่อนปลิดชีพตัวเองตำรวจสภ.บางบัวทองได้รับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่สนามยิงปืนย่านบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นด้านนอกของอาคารฝึกยิงปืนพบร่างของนายณวดลอายุ36ปีสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาวข้างลำตัวพบอาวุธปืนขนาด11มม.ตกอยู่มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณศีรษะจากการสอบถามในชัยเจ้าหน้าที่สนามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตได้มาเช่าปืนที่สนามยิงปืนและพยายามนำปืนออกไปนอกสนามจึงได้ห้ามไว้จากนั้นเจ้าตัวอ้างขอออกมาสูบบุหรี่ด้านนอกและจะนำอาวุธปืนออกไปพยายามห้ามแต่ผู้เสียชีวิตไม่ฟังนำอาวุธปืนออกมายิงตัวเองนอกสนามจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุที่ตัดสินใจใช้วุฒิปืนยิงคาดว่าน่าจะมาจากอาการป่วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบหลักฐานซึ่งแพทย์ชันสูตรพบว่ารอยถูกยิงบริเวณขมับขวาจากนั้นมอบร่างให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:10 นะครับช่วงชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะเมื่อช่วงที่แล้วคุณวีระก็เข้ามาคุยกับเรานะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงชั่วโมงที่2นะที่เหลือหลังจากนี้เนี่ยอีก1ชั่วโมงเต็มๆก็เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังนะได้โทรศัพท์มาคุยกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเชิญเราเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไป นะอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะมานะมีประเด็นนะมีเรื่องอะไรยังไงนะก็เชิญนะครับเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมที่คุณลุงอยู่ท่านหนึ่งอ่ะที่โทรศัพท์มาถามอ่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะนะแล้วก็ไปทำการยืนยันตัวตนแล้วนะอันนี้เป็นกลุ่มตกหล่นนะแล้วก็ไปยืนยันตัวตนที่ลูกสาวบอกว่าให้ลูกสาวทำให้แล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยถามว่าต้องทำอะไรอีกไหมเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกอะโปรเซสต่างๆมันจบแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากอยากจะเช็คนะว่าสรุปสุดท้ายสิ่งที่เราทำมาเนี่ยถูกต้องทั้งหมดหรือยังแล้วไปดูผลยืนยันตัวตนเนี่ยนะสำหรับที่เป็นกลุ่มใหม่นะเป็นรายใหม่ให้เข้าไปเช็คนะได้ที่เว็บไซต์นะเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคุณก็ให้คุณลูกนี่แหละครับเหมือนเช่นเคยนะพิมพ์เข้าไปใน Google เลยแล้วก็เขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะของผู้มีรายได้น้อยนะหลังจากนั้นก็ลองเข้าไปตรวจสอบดูนะครับน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะพอดีเห็นสงสัยมีใครไม่รู้ฟังในรายการ เขาก็อาจจะช่วยหน่อยคุณปัญญาฮะสายสองสวัสดีครับ
1: คุณรัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: รัฐพงศ์ตอนเนี้ยน้ำตาลมันขึ้นราคาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณนัทพงศ์คิดว่าเกษตรกรจะมีผลกำไรมากไหม
0: เมื่อเช้านี้ผมเพิ่งคุยกับทางที่ปรึกษาของสมาคมอ้อยและน้ำตาลนะเขาเป็นก่อนหน้านี้เขาเป็นรองเลขาสมาคมอะนะเขาก็บอกว่าถ้าคือตอนนี้มันขึ้นมา10เป็น17เซนต่อปอนจาก15เซนเนี่ยถ้าโรงงานเขารับซื้อที่17ราคาก็ต้องไปเพิ่มราคาที่รับซื้อจากที่ชาวไร่ด้วย
1: สรุปว่าเกษตรกรเป็นไง
0: ก็เขาบอกว่าถ้าเขาไปขายอ่ะนะที่17เหมือนกันเงี้ยเขาต้องรับซื้อที่17เหมือนกันก็ต้องรับซื้อเพิ่มขึ้นอ่ะ
1: ต้นทุนเกษตรกรประมาณเท่าไหร่ล่ะผมฟังอยู่ไม่ใช่ผมฟังคุณอยู่ผมรู้
0: ต้นทุนเกษตรกรเขาก็บอกว่าอยู่ประมาณเนี้ย17เซนนี่แหละเอานี่แอบฟังนี่แล้วมาถามทำไมล่ะฮะ
1: ก็รู้กันแต่ผมถามคุณแต่ผมถามนำเมื่อเช้าผมฟังคุณอยู่มันสูงสุดถึง24ใช่ไหม
0: เคยสูงสุด24เซนต่อปอนใช่
1: ผมฟังคุณอยู่ผมจะบอกคุณรู้ผมฟังคุณอยู
0: ่โอ้น่ารักจริงๆ
1: น่ารัก
0: น่ารักครับ
1: ไอ้ data center เนี่ยคุยกันจังเนี่ยนะใครเป็นคนรับผิดชอบโปรเจกต์เนี่ยโครงการเนี่ย
0: คำว่ารับผิดชอบหมายถึง
1: คนที่ดูแลเนี่ยโครงการเนี่ย data center เนี่ย
0: คือ
1: ใครคนโปรเจกต์เนี่ยใครคนรับผิดชอบ
0: ตร
1: งไหน
0: ผมตอบอย่างนี้ดีกว่า
1: ก
0: ่อนหน้านี้มันไม่มีเจ้าภาพอ่
1: ะ
0: ก่อนหน้านี้ไม่มีเจ้าภาพ
1: ตอนนี้ล่ะ
0: ตอนเนี้ยเขามีไอ้คณะกรรมการบอร์ด Data Center แล้วเขาเพิ่งตั้งขึ้นมาซึ่งคณะกรรมการชุดนี้คงจะไปดำเนินการดูเรื่องน้ำดูเรื่องไฟดูเรื่องสายส่งดูเรื่องกิจดูเรื่องผลกระทบต่อชุมชน
1: เขาตั้งคณะกรรมการโดยตรงเลยใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: รับผิดชอบโปรเจกต์นี้โดยตรงเลยเหรอ
0: ถูกต้อง
1: ไม่ผ่านกระทรวงไหนนะ
0: ไม่ไอ้กระทรวงเนี่ยต้องไปดูอีกทีว่าถ้าจะลักษณะของการเป็นโรงงานมันจะต้องเข้ามันจะต้องขออนุญาตหรือเปล่าแล้วเนี้ยคือก่อนหน้านี้มันไม่มีเจ้าภาพโดยตรงคือถ้ามันไม่ได้เข้าลักษณะของการเป็นโรงงานมันก็ไม่ต้องไปขอเป็นโรงงานคุณนึกออกไหมก็ต้องไม่จำเป็นต้องไปผ่านอุตสาหกรรมก็มาเฉพาะดูในเขตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่ในจังหวัดในกรุงเทพมหานครในนนทบุรีในที่นู่นที่นี่เนี่ยประกอบกิจการทำได้ไม่ต้องทำได้เขาก็ตั้งเป็นศูนย์ได้เนี่ยเมื่อก่อนนี่มันเป็นแบบนี้แต่ตอนเนี้ยเขาพยายามรวม ให้มันบริหารจัดการไม่ให้มันแบบไร้ทิศทางอ่ะ
1: ผมก็จะคิดว่าใครกระทรวงไหนควรเหมาะสมเพราะถ้าถูกโครงการใหญ่ๆโครงการที่มีความรู้ความสามารถขนาดนี้นะผมว่าถ้าหากผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยมือไม่ถึงเนี่ยมันก็มีผลนะ
0: วันนี้นี่รอบอร์ดนี่แหละเพราะว่าจริงๆมันต้องไปดูด้วยว่าพื้นที่ดิมันหลายส่วนอ่ะคุณอย่างพื้นที่อย่างเง
1: ี้
0: ยคุณขอ BOI อย่างเงี้ยคุณขอ EBBOI ขอส่งเสริมการลงทุนใน EEC เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปทางพื้นที่ EEC ถูกไหมคนนี้เขาก็ต้องเป็นคนดูแลด้วยส่วนหนึ่งอ่ะนะแต่เจ้าภาพหลักอ่ะตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าอย่างน้อยๆมีคณะกรรมการชุดประเทศขึ้นมาแล้วไอ้บอร์ด Data Center เนี่ยมันมีแล้วแล้วหลังจากนั้นมันคงจะมีแนวปฏิบัติอะไรที่มันชัดเจนอ่ะมากขึ้น
1: ผมนำเสนอผมนึกถึงกระทรวงอวไม่ใช่อะไรหรอก
0: ครับ
1: เอาคนที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาดีแค่นั้นแหละผมนำเสนอไปแค่เนี้ย
0: แล้วทำไมไปอวล่ะ
1: ก็คนอวมีคนมีความรู้ไงความสามารถไงคนมันต้องเหมาะกับงานนะคุณณัฐพงศ
0: ์ก็เข้าใจแล้วเขาจะไปออกใบอนุญาตอะไรได้ล่ะอวมันออกไป
1: ทำให้มันได้สิ
0: โอ้โห
1: ใช่ไหมล่ะมันไม่ง่ายไม่ยากเราแต่คิดจะทำอ่ะจะพูดถึงแต่ต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถทำใช่ไหม
0: อ
1: ย่างเอาไปอีกเรื่องหนึ่งได้ไหม
0: ได้
1: ปยปอ่ะผู้การหน่วยก็เจอคณะตำรวจอาจารย์วีระเป็นประธานอาจารย์จะไปว่าถามเนี่ย
0: มันถามคุณวีระสิ
1: ถามผมรู้อาจารย์ฟังอยู
0: ่คุณก็ต้องถามคุณวีระมันถามผมไม่ได
1: ้คุณทายแล้วคุยกัน
0: ไม่มีทายไม่มีทาย
1: เรื่องก็เชิญอาจารย์วีระเนี่ย
0: เรื่องที่นอกเหนือจากตัวผมเนี่ยผมไม่ทายอะไรทั้งนั้นกับใครครับ
1: แต่ผมว่า
0: ไม่ต้องทายไม่ต้องทายคุณปัญญาเรื่องนี้ไปถามคุณวีระผม
1: ได้นะผมถามแล้วจะมาตอบอะไรก็ได้นะ
0: ไม่กับวันไหนคุณวีระเข้ามาคุยเปิดสายคุยกันคุณก็โทรศัพท์เข้ามานะ
1: แต่ผมรู้ว่าปยป.เนี่ยอาจารย์วีระเนี่ยก็สั่งยุบไม่ใช่สั่งยุบนำเสนอให้ยุบ
0: ก็เกิดเรื่องนั้นเป็นข้อเท็จจริงในชั้นกรรมธิการก็พูดอย่างนั้นจริงภารกิจซ้ำซ้อนเลยน่ะจริง
1: สวัสดีครับ
0: ขาครับสวัสดีครับคุณสุนีครับสายสามสวัสดีครับ
2: สุนีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับสวัสดีครับ
2: ครับไม่รู้คุยได้นานเปล่าว่าเข้าไป 5-6 นาทีเขาจะได้วางสายเอาตามที่คุยได้แล้วกันคุณณัฐพงศ
0: ์ครับครับเชิญ
2: ครับผมก็เมื่อที่แล้วได้คุยเรื่องป้ายหยุดป้ายเอกป้ายโทคุณณัฐพงศ์ถามว่าเส้นไหนผมบอกตรงๆเลยเส้นอำเภอโชคชัยเนี่ยแยกเยอะมาก
0: อำเภอโชคชัยตรงไหนล่ะเส้นถนนเส้นไหนที่อยากให้เขาทำป้ายอ่ะมา
2: อ๋อมันมีสาย24กับสาย224เส้นไปทางคอนบุรีเส้นไปทางนางรุงนางรองอะไรเนี่ยเส้นนี้ฝนตกมาน้ำท่วมประจำเลยในตลาดโชคชัยเนี่ย
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเอาป้ายไอ้224นี่มันคือเส้นไหนวิ่งจากไหนไปไหน
2: อ๋อสีคิ้วไปทางนู่นเลยเดชอุดมนู่นนะครับ
0: อ๋อสีคิ้วไปเดชอุดมไปเส้นที่ออกไอ้ตรงอะไรล่ะอะไรตรงนั้นเขาเรียกอะไรวะสีคิ้วเนาะ
2: ครับ
0: ตรงแยกที่พอเลี้ยวซ้ายเราไปชัยภูมิเนาะ
2: ครับผม
0: ถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยก็คือไปบุรีรัมย์ไปอะไรพวกนี้ถูกไหม
2: ใช่เป็นเบี่ยงซ้ายนิดหน่อยเป็นวงกลมลงสะพานถ้าตรงไปโคราชครับจากสีคิ้วไป
0: เข้าใจก็คือไอ้เส้นนี้นะเส้น224นะที่เส้นที่คุณบอกเนี่ยไปถึงแยกตรงไหนตรงนั้นมันป่านแยกตั้งเยอะนี่อยู่แยกโชคชัยแยกอะไรนะ
2: ไปถึงเดือดรุมเลยครับผม
0: ก็ใช่ไงคุณจะเอาตรงไหนล่ะ
2: เอาตรงนี้แยกโชคชัยเนี่ย
0: เอาแยกโชคชัยนะ
2: โชคชัยเนี่ย
0: เอาสี่แยกโชคชัยเลยนะตรงนั้นนะ
2: ครับในตลาดด้วย
0: ไอ้ตรงนั้นมันทำสะพานอยู่ไม่ใช่หรอมันทำสะพานไม่ใช่หรอ
2: ครับตอนนี้ยังไม่เสร็จเลย5ปีแล้วยังไม่เสร็จเลยน่าจะได้ 90% แล้วมั้งตอนนี้น่าจะเปิดปีใหม่ดิมั้ง
0: อ่ะถ้ามันทำสะพานข้ามแยกเสร็จแล้วมันก็ไม่ต้องมีเส้นหลักเส้นโทแล้วสิ
2: มันจะมีปัญหาตรงที่10ล้อกับรถเยอะเนี่ยผมยังได้ยูเทิร์นตรงสีคิวมาโคราชทั้งสองตัวเนี่ย
0: โอ้โห
2: เก่งกามากตรงนี
0: ้โอ้อยากได้เยอะเลยคุณลุงฮะ
2: เพราะว่าเขาไม่ได้ทำยูเทิร์นตรงพื้นเนี่ยยังไงก็ติดเพราะสิบล้อมันใช้เยอะครับ
0: โอ้รอ
2: โอเคพอดีตั้งจะไม่พอคุยกันเลยเอาแค่นี้ก่อน
0: ได้
2: ทีนึงผมเมื่อวานได้ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยไปตรวจเลือดอ่ะที่เขาห้ามกินข้าวก่อนเที่ยงคืนนะโอ้เกือบเที่ยงกว่าจะได้เจาะเลือดนะครับคุณณัฐพงศ์
0: ก็ไม่เป็นไร
2: นั่น
0: ผมก็เวลาผมไปตรวจเลือดผมงดข้าวตั้งแต่2ทุ่มนะ แล้วผมก็ไปตรวจตอน8โมงเช้าก็12ชั่วโมงเหมือนกันผมไม่มีปัญหานะคุณเที่ยงคืนถึงเที่ยงก็12ชั่วโมงเหมือนกันนะ
2: พอตรวจเจาะเลือดเสร็จผม
0: หมดเลยเฮ้ยวันเดียวเองใช่ไหมพี่พุทธนะอดทนวันเดียวอดทนวันเดียวนะไม่อันนี้มันสุขภาพเรานะเขาให้งดข้าวงดข้าวนะแต่น้ำทานได้นะน้ำทานได้จิบได้ทานได้นะไม่มีปัญหานะเวลาที่เราตรวจเลือดเนี่ยแต่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าห้ามทาน

0: ก็เชิญนะเชิญเชิญนะโอ้โหมาเร็วนะเนี่ยสรุปข่าวประชุมคณะรัฐมนตรีอามาแล้วเหรอนะปกตินี่ต้องรอช่วงเย็นหน่อยนี่อามาเร็วมาเร็วโอ้โหนี่กี่เรื่องเนี่ยโอ้โหกี่หน้าเดี๋ยวผมดูสักนิดหนึ่งนะ27ละ36โอ้โหวันนี้40หน้า39หน้าอ่ะเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูนะมันมีประเด็นไหนนะที่น่าสนใจบ้างนะสำหรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะอ่ะออกมาแล้วออกมาแล้วนะอ่ะ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยกันต่อก็เชิญนะจริงๆผมมีเรื่องค้างเอาไว้นะเมื่อวานเนี้ยที่ผมเอามาอ่านให้ฟังนะ เรื่องของอะไรล่ะเกร็ดธรรมใช่ไหมจากชาดกในพระไตรปิฎกตอนที่3นะคุณวีระเขาเขียนไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะของคุณวีระนะแล้วพอดีมันเกี่ยวเนื่องนะกับเรื่องที่คุณวีระคุยเมื่อสักครู่เนี้ยนะบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟซกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดจองผมก็เลยเห็นข้อความของคุณวีระเขียนไว้ก็เลยมาอ่านให้ฟังนะถ้าไม่โทรมานะผมให้เวลาอีกสัก15วินาทีถ้าไม่โทรมาผมอ่านตอนที่4ให้ฟังดีไหมดีไหมเพราะว่าหลายท่านก็รออยู่เอ๊ะนะตอนที่3นี่ได้ไหมคุยกับนกเวสสันดรไปแล้วพระเจ้าพรหมทัตคุยไปแล้วนะถ้าจะไปคุยกับนกตัวที่2เนี่ยนะชื่ออะไรกุลธิรีกุลลินีอะไรเนี่ยนะแล้วก็นกตัวที่3ที่เป็นนกแขกเต้าเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงนะคุณอุดรฮะสาย1สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
1: หนึ่งเรื่องครับขอทายซีรีส์ใกล้จะมาถึงใครเดือนแชมป์ครับ
0: ขอทายเลยครับคุณอุดรว่าใครล่ะครับ
1: ผมว่าอาร์เซนอลครับ
0: ผมว่าอาร์เซนอลนะโอเคแสดงว่าดูไออาร์เซนอลกับแมนซิตี้สิใช่ไหม
1: ไม่ผมเชียร์แมนยูครับ
0: อ้าวแฟนแมนยูแล้วทำไมเชียร์อาร์เซนอลเล่า
1: แมนยูมันไม่เต็มที่ครับห่วงสนามมากกว่านักบอลครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ซื้อสร้างสนามมากกว่าครับ
0: เฮ้ยจะมีนักบอลกันโอ้โหมีตั้งหลายคนเนี่ยบูโน่เวลาจะย้ายไปยังไม่ให้ย้ายเลยไม่เห็นหรอ
1: ไม่มั่นใจครับปีนี้ครับ
0: หรอโอ้ปีที่แล้วมั่นใจหรอ
1: เหมือนเดิมครับ
0: ฮะแล้วผมไม่มั่นใจปีนี้ปีที่แล้วมั่นใจเหรอแมนยูจะได้แชมป์
1: ปีนี้ลิเวอร์พูลน่าจะดีกว่าแมนยูครับ
0: เฮ้ยโอ้โหทำทีมใหม่ทั้งทีมผมว่ายากยากยาก
1: ดีกว่าครับดีกว่าคอยดู
0: ไม่รู้อ่ะไม่รู้
1: ขอบคุณมากครับรบกวนแค่นี้คร
0: ับ โอเคโอเคได้ขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับอันนี้แฟนแมนยูนะแต่บอกว่าคิดว่าอาร์เซนอลจะได้แชมป์นะทำไมเปลี่ยนใจอย่างนั้นคือยังไงมันต้องสนับสนุนทีมพี่นะความจริงกับความฝันเนี่ยนะบางทีเนี่ยเรารู้อยู่ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้นะแต่ว่าความจริงมันเราชอบอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องเดินหน้าสู้ความจริงต่อไปนะแล้วมันจะได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะคุณสมบัติฮะสายสองสวัสดีครับ
2: คุณนัทพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ทีนี้มีบอลไทยครับบอลไทยในสายเลือดเย็นนี้
0: อ๋อไทยกับสิงคโปร์ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ไปดูกันหน่อย
0: มันต้องไปดูที่สนามอ่ะเพราะผมไม่ได้เป็นไอ้สมาชิกอ่ะดูถ่ายทอดสดไม่ได้อ่ะสิทำไงอ่ะ
2: ดูถ่ายทอดสดไม่ได้ค
0: ุ
2: ณนัทพงศ์ผมต้องทีนี้ดูแต่ละดูไม่ถูกผมฟังเสียงเรา
0: ฟังเสียงที่ไหน
2: คนภาคในTikTokอ่ะภาคมันมากเลยอ่ะ
0: อ๋อเหรอโอ้โ
2: หจินตนาการได้เลย
0: เอออ
2: ะไรคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
2: พูดถึงเส้นทาง24น่ะนะมีติดใจอยู่ที่เดียวนะเส้น24ที่อำเภอนางรองอ่ะ
0: ม
2: ันไม่มีถนนข้ามเลยอ่ะไม่มีสะพานข้ามเลยทางกัน
0: นางรองโอ้ยนางรองมันไม่ใหญ่นี่คุณ
2: โอ้ไม่ใหญ่จังนะครับรถติดมากมันมาหลายแยกนะคุณนัทพงศ
0: ์นึกออกเดี๋ยวตรงนั้นร้านข้าวต้มอร่อยด้วย
2: ใช่
0: ไ
2: หมใช่ร้านขาหมูอร่อยป่ะเคยกินยังครับ
0: ขาหมูยังไม่เคยกินแต่ว่าเพื่อนผมอยู่นางรองบอกให้กินข้าวต้มอร่อย
2: อะ
0: แต่จำชื่อไม่ได้นะเคยผ่านไปครั้งเดียวสองครั้งแค่นั้นเอง
2: เขาจะสร้างแล้วก็ไปขึ้นป้ายว่าไม่เอาสะพานข้าม
0: โอ้แ
2: ล้วสะพานข้ามน้องไปจะใช้บายพาสอย่างเดียวอ
0: ่
2: ะ
0: มันก็คือไม่เข้าใจแต่ว่าคือมันต้องคือเวลาที่เราตามเรื่องนี้นะคือผมให้มุม

0: คิดนิดนึงคือเราอะในฐานะที่เป็นคนขับรถเนี่ยนะเราก็ต้องการความสะดวกสบายถูกไหม
1: ใช่
0: ถูกไหมเวลาถ้ามันมีติดไฟแดงอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ชอบถ้ามันมีแบบโอ้โหใต้ดินไปนะหรือว่ามุดไปเป็นอุโมงค์หรือว่าจะเป็นสะพานข้ามแยกไปโอเคล่ะช่วยลดเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหนึ่งช่วยเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของเราอีกหนึ่งความสะดวกสบายของเราอีกหนึ่งถูกไหมแต่ในมุมของชาวบ้านอ่ะคุณนึกออกไหม
1: ของชาวบ้าน
0: มุมของเขามุมของชาวบ้านเนี่ยที่ผมเห็นชัดๆเลยอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาจะมีสะพานโอเวอร์เฮดข้ามในตัวเมืองไปแล้วเพื่อจะไปต่อข้ามสะพานข้ามแม่น้ำน่านเพื่อจะไปพิจิตรอ่ะคือคนมันไม่ได้แวะครับนึกออกไหมการทำมาหากินอ่ะคุณ
1: ลำบากลำบากข้ามสะพานปุ๊บ
0: อ่ะถูกไหม
1: จอดรถทุกนี่นั่น
0: ถูกไหมถูกไหมเมื่อก่อนนี้เราเหมือนกันเนี่ยเหมือนที่เราเห็นในกรุงเทพมหานครเนี่ยพอรถไฟฟ้าขึ้นขบวนตึกแถวเจ๊งหมดอ่ะเห็นไหมล่ะ
1: เจ๊งหมดเราดูสี่แยกอะไรที่ข้ามจากสะพานกรุงทนไปอ่ะมาทางนี้ไป
0: เห็นไหมล่ะ
1: ส
0: ี่
1: แยกอ่ะคนเราเห็นไหมโอ้ย
0: เห็นไหม
1: ก่อนคึกคักอย่างนี้ไม่มีอะไรเลย
0: นั่นแหละนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: เนี่ยข้ามนู่นข้ามนี
0: ่แล้ว
1: ไม่หมดเลยอ
0: ่ะไม่เราจะได้เข้าใจเขาไม่ใช่อะไรหรอกผมจะได้บอกว่าเราจะได้เข้าใจเขาว่าที่เขาคัดค้านเนี่ยเขาคัดค้านเพราะว่ามุมที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี
1: ้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเขานั่นแหละ
0: ทำมาหากินพี
1: ่นั่นแหละ
0: การทำมาหากินพี่แหมพูดซะ
1: คนเราก็ทำมาหากินกันทุกคนน่ะจะพูดถึงว่าผลประโยชน์ของเรา
0: ใช่ใช่ใช่
1: เขาก็จะพูดในแนวความประโยชน์ของเราเขาก็จะพูดในแนวประโยชน์
0: ใช่ใช่ใช่
1: ประมาณนั้น
0: นั่นแหละเราจะได้เข้าใจเวลาที่เราแบบเราจะได้ไม่หงุดหงิดว่าถ้าเขาทำไม่ทำก็ไม่ทำเราก็ได้เข้าใจอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้ถ้าเขาทำอ่ะโอเคเราก็สะดวกสบายเขาก็ต้องเขาคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็อาจจะได้รับผลกระทบเนาะเราก็เข้าใจเขาแค่นั้นเอง
1: คร
0: ับ คร
1: ับ คุณณรพงศ์เดี๋ยวสุดท้ายภรรยาจะไปอุทธรณ์จะไปอุทธรณ์ทำไมจะไปอุทธรณ์ทำไมผมเลยเงียบกิ๊บเลยไอ้นี่เงียบไป
0: อ่ะเหรอ
1: จะไปอุทธรณ์ทำไมเขาระบุมาขนาดนั้นมีบ้านมีรถมีอะไรสะดวกที่ดินน่ะนะเขาระบุมานะรถแค่มีรถก็พอแล้วไม่ต้องไประบุบ้านกับที่ดิน
0: รถอายุเท่าไหร่ล่ะรถกี่ปีล่ะ
1: มอเตอร์ไซค์ก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่3คันแล้วก็มีรถยนต์รถเก๋งคันนึงแล้วก็มีบ้านแล้วก็มีที่ดิน
0: อ๋อโอ้ยถ้างั้น
1: ของจริง
0: ถ้าอย่างนั้นอุทธรณ์ไปก็ไม่ได้
1: จะไปอุทธรณ์ทำไมเสียดายเพราะว่าเขาได้มาหลายปีแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ย
0: เออ
1: คนมนุษย์เรามันก็เป็นอย่างนี้อ่ะเนาะ
0: ใช่
1: อะไรที่มันเสียไปแล้วก็อยากได้สิ่งที่มันได้น้อยก็ช่างแต่ว่ามันก็ยังได้ไง
0: ครับ
1: มีคนร้องผมร้องไห้ด้วยนะคุณนัทผมมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะ
0: อ้าวโอ้โหก็บางคนเขาก็นั่นจริงนะบางคนเขาก็เดือดร้อนจริงเขาก็ต้องก็ต้องอุทธรณ์แหละแต่ว่าถ้าคุณไหนไม่ได้เดือดร้อนรู้ว่ามันยังไงก็ผิดไม่ผ่านอยู่แล้วเนี่ยไม่อย่าไปทำให้หน่วยงานเขาเหนื่อยเลยนะแต่ถามผมนะแต่ว่าถ้าคุณเดือดร้อนจริงคิดว่ามันไม่ถูกหลักถูกต้องคุณจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไป
1: อุทธรณ์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องอุทธรณ์ผมว่าอย่างเง
0: ี้
1: ยไม่ได
0: ้
1: หรอก
0: ครับ
1: ไปคืนเขาไปเดือด
0: ได
1: ้คนอยู่บ้านเยอะแยะตะแปะเลยยากจนจริงๆเนี่ยเยอะแยะเขาจะได้แต่เดือนหนึ่ง300บาทเขาก็ได้ไปซื้อน้ำปลาถุงชุด
0: ครับเห็นด้วยเห็นด้วยครับผม
1: เห็นด้วยโอเคสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับมาอีกไหมมาอีกไหมนะยังไม่ต้องแล้วกันนะผมคือพอมันค้างไว้เนี่ยผมก็อยากจะอ่านให้มันจบๆนะไม่ใช่อะไรนะมันเวลาใครที่ตามอยู่เนี่ยเขาจะได้แบบ เรียบร้อยนะสำหรับผมนะยังไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วกันนะน่าจะพอมีเวลานะคือมันกำลังสนุกด้วยนะผมว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะน่าจะได้ประโยชน์นะคุณวิระเขียนไว้อย่างนี้ฮะสำหรับวันนี้นะเก็บธรรมจากชาดกในพระไตรปิฎกตอนที่4สัปดาห์นี้17ถึง21สิงหาคมจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ผมจะทำหน้าที่ฐานะกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569สัปดาห์หน้าผมถึงจะพักยาวครับถ้าหายหน้าหายตาไปเฉยๆก็อย่าตกอกตกใจคิดเลยเถิดไปว่ามีใครทำอะไรผมเพราะว่าช่วงที่หายไปจะเป็นช่วงเวลาที่ผมเข้าเงียบซึ่งผมมักจะทำเป็นปกติหลังจากที่ตรากตรำกับงานจรสำหรับผมบีกรบายกรบีบายกรครับ ช่วงเวลาเข้าเงียบหรือว่า silent period และช่วงจำศีล hibernation จะเป็นการพักเพื่อเข้าสู่วงจรแห่งการวิตกวิจารณ์เป็นการใคร่ครวญทบทวนสิ่งที่ทำไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นเช่นไรบวกลบคูณหารแล้วผลออกมาได้เรื่องได้ราวไหมเพื่อสรุปว่ามีอะไรที่ทำไปแล้วไม่ดีควรแก้ไขปรับปรุงส่วนอะไรที่ทำไปดีแล้วสมควรทำต่อไปการสอบจิตสอบอารมณ์แบบนี้นานๆถึงจะทำเสียทีไม่ได้ทำทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เห็นหน้าเห็นตากันอีกทีก็ต้องนู่นแหละช่วงระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนเมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2และ3ในรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายก่อนลงมติให้ความเห็นชอบแล้วส่งไปทางวุฒิสภาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการของการจัดทำงบประมาณเป็นขั้นตอนสุดท้ายของฝ่ายนิติบัญญัติส่วนกระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์จะต้องนำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับใหม่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาถึงจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายครบถ้วนบริบูรณ์สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ต้องบอกว่าเป็นงบที่รัฐบาลของคุณอนุทินทำมากับมือตั้งแต่ต้นจนจบงานนี้จะดีจะช่วยยังไงก็ต้องรับผิดชอบไปเต็มๆภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดอย่างที่พอทราบกันอยู่ในระหว่างการพิจารณาในวาระที่2และ3ผมอาจจะแสดงความคิดเห็นในระหว่างการอภิปรายก่อนลงมติให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็เป็นได้พอได้สงวนความเห็นเอาไว้ตามสมควรแก่เหตุขอดูบรรยากาศก่อนว่าเหมาะควรหรือไม่แต่ข้อใหญ่ใจความกับเรื่องงบประมาณปี2570ผมได้แสดงความคิดเห็นทั้งสอบถามข้อเท็จจริงท้วงติงสิ่งที่ไม่ควรทำและเสนอแนะสิ่งที่น่าจะไปแก้ไขปรับปรุงในระหว่างที่หน่วยงานที่รับงบประมาณแต่ละแห่งมาชี้แจงเพื่อขออนุมัติใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปเกือบหมดแล้วถ้าจะพูดอะไรเพิ่มเติมน่าจะเป็นการมองไปข้างหน้าเสียมากกว่าสำหรับตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะพูดอะไรดีขอเวลานั่งทบทวนเรื่องราวทั้งหมดก่อนถึงจะคิดออกว่าควรพูดอะไรมากน้อยแค่ไหนเรื่องการพูดหรือว่าวจีกรรมนี่บอกตามตรงเป็นคุณสมบัติและทุสมบัติสำหรับผมโดยแท้แถมผมยังรู้ตัวเองดีด้วยว่าไม่สามารถปฏิบัติตามหลักคำสำคัญนั่นก็คือสัมมาวาจาอันเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์8ได้อย่างครบถ้วนพระผู้ใหญ่ที่ผมเคยเสวนาธรรมด้วยเคยบอกกับผมว่าโยมจะพูดอะไรก็พูดไปแต่อย่าพูด4เรื่องนี้ก็แล้วกันตอนนั้นผมยังไม่ได้สนใจจริงๆจังๆเรื่องสิ่งที่ควรละเว้นในการพูดจาคิดแต่เพียงว่าเราเจตนาบริสุทธิ์เป็นสำคัญคนฟังคงเข้าใจแล้วคงไม่โกรธเคืองเราคิดทำร้ายเราผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าสิ่งที่พระท่านแนะนำเท่านั้นแหละแท้จริงแล้วเป็นเรื่องสัมมาวาจาด้วยซ้ำไปแต่เมื่อมาทบทวนสิ่งที่ท่านให้สติแล้วหาความรู้เพิ่มเติมในเวลาต่อมาจึงได้ความว่าอันว่าสัมมาวาจานั้นถือเป็นแนวทางเป็นเกณฑ์ให้เรายึดเป็นแนวทางปฏิบัติการมีวจีกรรมว่าถ้าหากจะพูดควรละเว้นหรือมีเจตนาละเว้นจาก1โกหกหรือพูดเท็จมุสาวาทอันนี้ผมพอปฏิบัติได้โดยใช้หลักการว่าถ้าหากจะต้องโกหกจะด้วยเจตนาดีเจตนาร้ายอะไรก็ตามทีผมใช้หลักว่าถ้าหากต้องพูดโกหกผมไม่พูดดีกว่ารู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้2พูดวาจาส่อเสียดปิสุณาวาจาอันนี้ผมพอปฏิบัติได้อยู่ไม่ว่าจะโดยเคร่งครัดหรือแบบขยายความเรื่องพูดเพื่อทำลายคนอื่นฝ่ายนู้นฝ่ายนี้พูดยั่วแยงตะแคงรั่วซึ่งต้องบอกว่าผมไม่ทำแต่ในโลกของสื่อสังคมปัจจุบันนี้มีกันเป็นมากครับและอันตรายมากหยาบช้าสามานเป็นที่สุด 3. พูดจาหยาบคายพรุสวาทหรือว่าพรุสวาจาอันนี้แหละที่เป็นปัญหาสำหรับคนที่มีโทสะจริตเป็นเจ้าเรือนอย่างผมดูจากพฤติกรรมที่พูดจากระโชกโคกฮากไม่รื่นหูไม่น่ารักคนฟังแล้วผ่านเกลียดผ่านโกรธโดยไม่สนใจประเด็นที่ต้องการจะพูดก็ต้องรับผลเสวยวิบากไปและ 4. พูดเพ้อเจ้อสำปับ ปลาปะอันนี้ไม่เป็นปัญหากับผมเพราะผมมักจะพูดมีประเด็นมีตัวเลขอ้างอิงกำหนดขอบเขตชัดเจนว่าจะพูดอะไรส่วนความแม่นยำบางทีก็ต้องดูว่าเรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนไม่สำคัญประเด็นหลักประเด็นรองของเรื่องที่พูดเนี่ยเป็นอย่างไรสรุปก็คือผมมีปัญหาเรื่องสัมมาวาจาข้อที่3ที่ต้องแก้ไขปรับปรุงส่วนจะปรับแก้วาสนาวาสนานี่หมายถึงสัญญาณสันดานเดิมได้มากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องในอนาคตครับอันนี้ท่านเรียกรวมๆว่าสำรวมวาจาครับจะว่าไปแล้วอันที่จริงผมก็ไม่คิดว่าจะเขียนอะไรยืดยาวเป็นอลัมพบทแบบนี้หรอกครับแต่อดไม่ได้เป็นนิสัยเดิมที่เวลาเขียนอะไรต้องอลัมพบทสร้างความคุ้นเคยกันกับคนอ่านก่อนจะว่าเรื่องที่เราตั้งใจบรรเลงไว้จริงๆคราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่ต้องการเขียนจริงๆแล้วจำความได้ไหมครับว่าพระเจ้าพรหมทัตจัดพับลิกเฮียริ่งให้กับนก3ตัวที่ทรงเลี้ยงเหมือนพระโอรสพระธิดามาตอบคำถามถึงแนวทางในการบริหารบ้านเมืองและบริหารคนนกตัวแรกชื่อเวสสันดรตอบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้มาถึงนกตัวที่2ที่ชื่อกุณฑลินีพระเจ้าพรหมทัตถามว่ากิจอะไรเล่าที่ผู้มุ่งจะครอบครองทรัพย์สินกระทำแล้วเป็นกิจประเสริฐในคัมภีร์อรรถกถามีการขยายความอธิบายว่าทำไมลูกนกเพศเมียอันเกิดจากไข่นกสาลิกาถึงได้ชื่อว่ากุณฑลินีแล้วบอกในตำนองว่าพระราชาทรงดำริว่าธรรมดาสตรีมีปัญญานิดหน่อยด้วยเหตุนี้จึงไม่ทรงหวังผลอะไรมากนักถ้าหากตอบได้ก็ตอบถ้าหากตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่นางนกกุณฑินีกุณฑลินีก็รู้ทันครับตอบปัญหาเรื่องสมบัติหรือถ้าหากใช้คำสมัยใหม่ก็ต้องเรียกว่าทรัพย์หรือความมั่นคั่งหรือว่า wealth ในภาษาอังกฤษโดยพิสดารเป็นที่ชวนให้คิดว่าการประเมินว่าสตรีเพศมีสติปัญญาอ่อนกว่าบุรุษเพศของคนโบราณอาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวสำหรับประเด็นหลักเรื่องสมบัติลาภความมั่งคั่งที่พระราชาถามว่าใครที่ตั้งใจจะครอบครองเป็นเจ้าของสมบัติที่เมื่อเวลาทำแล้วดีทำแล้วมีประโยชน์เป็นเรื่องอะไรนั้นกุณฑลินีเริ่มด้วยการพิจารณาทรัพย์หรือว่าลาภโดยแยกออกเป็น2จังหวะจังหวะแรกเป็นการดำเนินการเพื่อให้ลาภที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นพูดง่ายๆไม่มีเงินก็หาเงินได้จากนั้นจึงเป็นการดำเนินการในจังหวะที่2คือการดูแลลาภที่เกิดแล้วมีแล้วให้เรียบร้อยถ้าหากใช้หลักคิหิสุขหรือสุขของคฤหัสถ์ก็ต้องบอกว่าสำหรับเรื่องทรัพย์นี่เราต้องมีความสุขในการหาทรัพย์มีความสุขในการจับจ่ายทรัพย์และมีความสุขในการดูแลรักษาทรัพย์แต่ในเตสกุณาชาดกชี้ประเด็นเรื่องลาภหรือว่าทรัพย์ในอีกแง่มุมนั่นก็คือการทำให้ลาภที่ยังไม่มีให้มีให้เกิดขึ้นกับการรักษาลาภที่เกิดขึ้นแล้วมีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือภาระครับเออก็จริงฮะแต่ผมว่าคนเราไม่คิดในแง่นี้หรอกขอให้มีไว้ก่อนเถอะจะเป็นภาระหรือไม่เป็นภาระเอาไว้ทีหลังขอสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการใช้ทรัพย์ไปก่อนแต่เรื่องราชสมบัติของพระราชานั้นเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นจำนวนมากกุณฑลินีจึงแนะนำพระราชาว่าพระองค์จะต้องคอยตรวจสอบเสนาอมาตย์ว่าดูแลทรัพย์ของพระองค์ได้เรียบร้อยหรือเปล่าที่สำคัญคือปล่อยปะละเลยไม่ได้เด็ดขาดผมยกตัวอย่างบางตอนในชาดกมาให้พิจารณากันต้องตรวจสอบพระราชสมบัติด้วยพระองค์เองไม่ควรจัดการทรัพย์และการกู้หนี้โดยทรงไว้พระทัยคนอื่นพระราชาควรทราบรายได้รายจ่ายด้วยพระองค์เองควรทรงทราบกิจที่ทำแล้วจะควรทรงทราบกิจที่ทำแล้วและยังไม่ทำด้วยพระองค์เองควรข่มคนที่ควรข่มควรยกย่องคนที่ยกย่องจำบาลีที่เป็นคำขวัญของหนังสือพิมพ์สยามรัฐที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ไหมครับนิกขันเหนิกขหาระหังปัดขันเหปักขหาระหังพึงข่มผู้ที่ควรข่มพึงยกย่องผู้ที่ควรยกย่องมีที่มาจากชาดกนี้แหละครับแล้วก็เป็นคำที่นกชื่อกุณฑลินีตอบพระราชาพรหมทัตผู้เป็นพระบิดานั่นเองในคัมภีร์อรรถกถายังได้อธิบาย อรรถอธิบายด้วยว่าทำไมต้องข่มคนที่ควรข่มและทำไมต้องยกย่องคนที่ควรยกย่องด้วยสำหรับคนกระทำผิดซึ่งเป็นคนที่ถูกข่มนั้นต้องตรวจสอบดูตัวบทกฎหมายแล้วชำระความลงอาญาตามสมควรแก่โทษส่วนคนที่ดีควรยกย่องนั้นเป็นเพราะเป็นคนที่ช่วยให้รบชนะศัตรูได้ช่วยปลุกขวัญกำลังใจในยามที่บ้านเมืองระส่ำระสายบางคนอาจจะช่วยชีวิตพระราชาด้วยซ้ำไปคนพวกนี้พระราชาควรต้องยกย่องสรรเสริญสักการะและตอบแทนให้สมน้ำสมเนื้อความโดยพิสดารในคัมภีร์อรรถกถาชาดกยังอธิบายเรื่องที่พระราชาไม่ควรปล่อยให้ตัวเองมีความขุ่นเคืองในใจหรือว่าโกรธกิ้วมากไปเพราะการกระทำที่ไม่ดีของคนอื่นเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินลงโทษอะไรต้องใจเย็นๆเพราะเมื่อจิตหยาบคายเหตุผลย่อมไม่ปรากฏเหมือนน้ำที่เดือดพล่านเงาของใบหน้าที่จ้องไปดูไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับน้ำเย็นที่สงบนกกุณฑลินียังกล่าวต่อไปด้วยว่าข้าแต่เสด็จพ่อราชตระกูลทั้งหลายที่มั่งมั่งคั่งมากมายถึงความหมดสิ้นตระกูลถึงความมหาพินาศก็เพราะความโกรธเป็นสำคัญในตอนท้ายนกกุณฑลินียังได้ให้สติพระราชาพรหมทัตซึ่งผมขอคัดมาจากคัมภีร์อรรถกถาแบบไม่ตัดทอนเลยความว่าพึงเป็นผู้ขยันไม่เกลียดค้านทรงต้องสร้างบุญกุศลบำเพ็ญบุญกุศลอย่าเป็นนักเลงสุราเพราะคนทุศีลเมื่อยังตนให้ตกไปในโลกย่อมเป็นผู้ที่ชื่อว่าทำตนให้ตกไปในที่ชั่วงานนี้บรรดาผู้คนที่อยู่ระหว่างการปุจฉาวิสัชนาระหว่างพระราชาพรหมทัตกับพระธิดาที่ชื่อนกกุณฑลินีเมื่อได้สดับปุจฉาวิสัชนามาถึงตรงนี้ต่างก็โห่ร้องด้วยความยินดีปรีดาส่วนบรรดาเสนาอำมาตย์เมื่อพระราชาตัดถามว่าแบบนี้จะตั้งกุณฑลินีเป็นอะไรถึงจะเหมาะสมในเมื่อเกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือว่าลาภจะมีอะไรเหมาะสมไปกว่าขุนคลังได้เล่าขุนคลังสมัยโบราณก็คือรัฐมนตรีคลังในปัจจุบันคือตำแหน่งที่พวกเสนาอำมาตย์เสนอให้พระเจ้าพรหมทัตตั้งให้นางนกกุณฑลินีนับแต่นั้นมานกกุณฑลินีก็เป็นผู้ทำหน้าที่ขุนคลังในราชสำนักของพระเจ้าพรหมทัตแม้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ก็จริงแต่ในเรื่องราวของเตสกุลชาดกเตสกุณาชาดกยังไม่จบครับเพราะพระเอกของเรายังไม่ได้ออกมาแสดงบทบาทให้เราได้เห็นเลยน้องคนสุดท้องนกที่ชื่อว่าชัมพุกะที่เกิดจากไข่นกแขกเต้าซึ่งได้ชื่อว่ามีปัญญาเฉียบคมที่สุดยังไม่ปรากฏตัวและที่สำคัญเรายังไม่รู้ว่าพระราชาพรหมทัตจะถามอะไรแล้วชัมพุกะจะตอบแบบไหนเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อไปวีระธีรพัฒน์18สิงหาคม2569นะแหมเพลินเลยเพลินเลยต้องขออนุญาตคุณวีระนะเพราะว่าผมคือเมื่อวานมันเริ่มมาแล้ววันนี้ก็เลยขอต่ออ่านให้ต่อเนื่องนะแล้วถ้าพรุ่งนี้มีชัมพุกะนะเดี๋ยวจะมาดูอีกทีว่าถ้ามีเวลาก็อาจจะเล่าสู่กันฟังหรือว่าอ่านต่อถ้าไม่มีเวลาหรือมีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจพูดคุยกันต่อเนื่องก็อาจจะไม่ได้อ่านนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นสำคัญด้วยนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ15 นาฬิกา 45 นาทีสักครู่ครับ

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
4: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

10นาทีสุดท้ายนะ10นาทีสุดท้ายนะสำหรับวันอังคารที่18สิงหาคมนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเหลือช่วงสุดท้ายแล้วนะมีเวลาประมาณสัก10นาทีนะท่านไหนมีประเด็นนะมีเรื่องที่อยากคุยกันนะก็เช

เชิญเชิญนะเพราะว่าเย็นนี้นี่ก็ใช่ไหมมีฟุตบอลใช่ไหมไทยกับสิงคโปร์ใช่ป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเตะกันกี่โมงเตะที่ไหนยังไงนี่ไม่ได้ตามเลยคือพอฟุตบอลไทยไม่ได้ถ่ายทอดเนี่ยในผ่านทางไอช่องทางที่ผมสามารถที่จะรับชมได้พี่มุดรู้ไหมเตะบ้านเราไหมหรือว่าหรอวันนี้เตะที่นี่หรอไทยกับสิงคโปร์นะที่นัดแรกเราชนะสิงคโปร์มานะที่ไม่กี่วันเนี้ยนะอ๋อนี่กลับมาเตะที่ไทยแล้วเหรออ๋อเหรอแล้วจริงๆเห็นว่าช่วงนี้มันใกล้หรือว่ามันมีงานกีฬาอีกที่นึงไออาเซียนอะไรด้วยสักอย่างด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะเผื่อใครจะรู้นะเล่าสู่กันฟังได้นะครับ02-248-1657 02-248-1657นะเพราะว่ารู้แต่ว่าโอ้มันมีอะไรเดี๋ยววอลเลย์บอลหญิงอีกใช่ไหมที่จะแข่งชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะเพื่อจะได้ตั๋วไปโอลิมปิกอีกอันนี้ก็อีกอันนึงนะช่วงเนี้ยนะโอ้กีฬาเยอะก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็เปิดแล้วนะพรีเมียร์ลีกนะหลังจากที่คอมมูนิตี้ชิลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็อาร์เซนอลก็ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปโอ้อาร์เซนอลนี่เล่นดีจริงอันนี้ผมบอกเลยเล่นดีปีนี้เล่นดีเหมือนปีที่แล้วเลยแต่อาร์เซนอลเขาเป็นทีมอย่างนี้แล้วก็ทำทีมมาต่อเนื่องนะทีมเขาทีมเวิร์คค่อนข้างดีนะครับอ่ะเดี๋ยวรอชื่อสักหน่อยนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาว่ากันนะส่วนใครที่ชอบสนุกเกอร์นะที่โทรศัพท์มาเชียร์หมูตลอดเลยเนี่ยนะนัดชิงนี่แพ้ใช่ไหมก็ได้ที่2มาของไอ้ China Open เนี่ยนะครับส่วนจีโน่นี่ผมสายกีฬาใช่ไหมเราต้องดูให้คล่องหน่อยนะอันนี้กอล์ฟอันนี้กอล์ฟหญิงนะได้ถ้วย LPGA ถ้วยที่3ของปีนี้มั้งนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้รับชัยชนะมานะนะเพิ่งผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะดูผ่านๆตานะอ่ะมาไหมเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะแต่ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไอ้ข่าวสารต่างๆนี่ผมยังตามอยู่นะไม่ใช่ว่าโอ้โหไปดูแต่เรื่องทองเอ้ยไม่ดูแต่เรื่องกีฬานะเรื่องทองนี่ก็ตามนะโอ้ขึ้นมาช่วง5วัน10วันที่ผ่านมาเนี่ยนะทองจากที่มันไซด์เวย์อยู่ที่กรอบประมาณสัก 4,100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะฮะช่วงนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นนะเห็นล่าสุดนี่รูปพรรณนี้ขายออกได้ถึง 70,000 บาทต่อ1บาททองคำแล้วนะครับแล้วก็ทิศทางของหลายที่นะที่เขามองกันเนี่ยนะเขาบอกว่ามันอาจจะฐานที่ 4,000 เนี่ยน่าจะเป็นฐานสำคัญแล้วแหละนะแล้วมันไม่ทะลุลงไปข้างล่างนะแล้วก็หลังจากนั้นก็สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปนะเรื่องของไม่ว่าสงครามสหรัฐอเมริกานะกับทางอิหร่านเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยสักทีเนี่ยนะนี่ล่าสุดเห็นทรัมป์พูดกับทางโอมานด้วยอะไรเนี่ยนะจะไปถล่มโอมานด้วยเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมตามจนไม่รู้จะตามยังไงนะอันนี้ผมเรียนคุณผู้ฟังตามตรงนะโดยเฉพาะไอ้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาอิหร่านเนี่ยนะมันคือตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นแบบวันต่อวันอ่ะบางช่วงสถานการณ์ดูมันจะคลี่คลายใช่ไหมไอ้นั่นก็การพูดคุยกันการเจรจากันลงถึงขนาดที่มีการลงนามเซ็น MOU อ่ะแต่แป๊บเดียวสัปดาห์2สัปดาห์ยกเลิกไปแหละ MOU สถานการณ์ก็กลับมาตรึงเครียดอีกครั้งนึงนะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนี้อย่างที่เราเห็นถึงแม้ว่าราคาบ้านเราเนี่ยมันมีบางช่วงที่ทยอยเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าไอ้การช่วยเหลือผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ยังเป็นการอุดหนุนอยู่ยังช่วยอยู่มันยังไม่ได้สะท้อนต้นทุนของราคาน้ำมันที่แท้จริงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ที่เห็นไม่ได้ตามข่าวไม่ได้ตามข่าวนะตัวเลขติดลบเนี่ยล่าสุดเนี่ย 75,000 ล้านบาทนะครับ 75,000 ล้านบาทนะฮะ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซล ขออภัยทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลตอนนี้ยังชดเชยอยู่เลยนะซึ่งถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยนะแต่ละลิตรแต่ละลิตรเนี่ยที่เราเติมน้ำมันกันเนี่ยนะที่ชดเชยอยู่นะแล้วก็ไปช่วยเรานะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมันจะไปพองออกที่ฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะนะมันก็ยังมีนะฮะยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวผมดูหน่อยนะล่าสุดเป็นยังไงนะนี่ล่าสุดฮะดีเซลเนี่ยชดเชยอยู่5.92 บาทส่วน B20 ฮะอันเนี้ยกองทุนน้ำมันชดเชยนะชดเชยอยู่ที่10.54 บาทเราเติมลิตรนึงเนี่ยคือเขาชดเชยให้10.54 บาทนะโอ้โหนะเบนซินนี่อาจจะดีหน่อยนะโซฮอล91ชดเชยอยู่ที่92 สตางค์นะแต่พอไปดู E20 ฮะ E20 เนี่ยชดเชยถึง4.71 บาท E85 ชดเชยที่3.73 บาทนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำมันนะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยใกล้ๆแล้วเนี่ยวันที่เท่าไหร่ละวันนี้18 สิงหาคมนะก็ต้องไปดูต่อเหมือนกันนะที่มีส่วนลดหน้าลงกลั่นเนี่ยที่ดีเซลตอนนี้อยู่ที่2.40 บาทเนี่ยนะทางกบน.คณะกรรมการบริหารน้ำมันเนี่ยเขาจะพิจารณาอย่างไรต่อนะเพราะว่านี่ก็ถึงดิวแล้วนะเขาจะต้องมีการพิจารณาแล้วนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ตามเลยนะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าตามนะแต่ว่าคือบางเรื่องเนี่ยนะข่าวสารต่างๆบางทีมันก็มีประเด็นมันมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกซ้อนนะแล้วก็ทำให้บางเรื่องมันก็ถูกเฟดออกไปนะครับอ่ะหมดเวลาพอดีไม่โทรมาก็ไม่มีปัญหานะสำหรับช่วงนี้นะแต่ว่าถ้าฟังกันต่อเนื่องนะสำหรับเรื่องที่คุณวีระเขียนใน Facebook นะวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะเรื่องของอะไรล่ะไอ้นกแขกเต้าเนี่ยผมดูอยู่นะว่าพรุ่งนี้จะเอามาอ่านให้ฟังต่อดีไหมนะหรือว่าเราจะเปิดสายคุยกันยาวอันนี้เดี๋ยวขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วกันนะครับเราก็ปรับตัวตามสถานการณ์นะได้หมดนะมาแบบไหนได้หมดนะครับ15:59 นหมดเวลาแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกา
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเหยื่อไฟไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่ม2รายรวมสูญเสีย41คนแล้วนายพิษณุแฟนของนางสาวทัศนัยมั่นประพันธ์อายุ31ปีผู้เสียชีวิตรายที่40จากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวซึ่งเสียชีวิตเมื่อเวลา 22:00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลตากสินเปิดเผยว่านางสาวทัศนัยเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เดินทางไปเที่ยวที่ร้านในวันเกิดเหตุและนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณเดือนเศษอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้ถอดเครื่องช่วยหายใจและถอดสายอาหารแล้วตนเชื่อว่าจะรักษาจนหายได้อย่างไรก็ตามระหว่างการรักษายังคงต้องเคารพการผ่าตัดอยู่บ่อยครั้งเพื่อขูดเนื้อตายจากเหตุไฟไม่ออกจนกระทั่งวันพระสวดิที่ผ่านมาหลังก็ห้องผ่าตัดพบว่ามีเลือดออกบริเวณริมฝีปากจากนั้นเริ่มมีอาการเจ็บคอและไม่สามารถรับประทานอาหารได้ต่อมามีอาการหน้าบวมและคอบวมแต่ยังสามารถพูดคุยกันได้ตามปกติและช่วงเช้าวันอาทิตย์ได้เคารพการผ่าตัดอีกครั้งแต่เมื่อไปเยี่ยมในช่วงเย็นพบว่านางสาวทัศนัยถูกใส่เครื่องช่วยหายใจแต่ยังพยายามหันหน้ามาสื่อสารกับตนจนกระทั่งกลางคืนโรงพยาบาลแจ้งทางโทรศัพท์ว่านางสาวทัศนัยมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากนั้นมีอาการทรุดลงต้องฟอกไตโดยด่วนแต่อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนเสียชีวิตตนพ่อแม่และลูกทั้งสองคนได้เข้าไปกล่าวลาเป็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่เกิดเหตุร้านได้ส่งทนายความมาให้เงินช่วยเหลือ 10,000 บาทและไม่มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกที่ผ่านมานอกจากสิทธิการรักษาพยาบาล30บาทแล้วยังมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินอื่นๆที่ครอบครัวต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดทั้งนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นำร่างนางสาวทัศนัยออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปประกอบพิธีสวดพระพิธรรมที่วัดกุณฑีรุทธารามวัดห้วยขวางเป็นเวลา3วันผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนางสาวทัศนัยแล้วยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายได้แก่นายเข้มมีชัยอายุ43ปีเป็นผู้เสียชีวิตรายที่41ที่ดินจังหวัดขอนแก่นแจ้งความถูกผู้จัดการมรดกนายเฮียงหลังยื่นขอออกใบแทนโฉนดที่ดินนายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีนางบัวไขผู้จัดการมรดกนายเฮียงยื่นขอใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่61945เนื้อที่กว่า21ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นโดยแจ้งว่าโฉนดฉบับจริงสูญหายต่อมาเจ้าวัดป่าอดุลยารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบพบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายและมีคำสั่งยกเลิกกระบวนการออกใบแทนพร้อมแจ้งสิทธิ์ให้กับนางบัวไขสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์การเข้าแจ้งความครั้งนี้เพื่อให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบว่าการแจ้งว่าโฉนดสูญหายทั้งที่ภายหลังพบโฉนดฉบับจริงเข้าข่ายการให้ข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือไม่ส่วนประเด็นสิทธิในที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าตามคำพิพากษาถึงที่สุดสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของวัดป่าอดุลยารามแม้ในชื่อโฉนดปัจจุบันยังเป็นชื่อของนายเฮียงเนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยสำนักงานที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและอยู่ระหว่างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องต่อไปรัฐมนตรีท่องเที่ยวแจงคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไขโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดเงินสะพัด 5,000 ล้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ายังไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในครม.เนื่องจากสภาพัฒน์ได้รายงานในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจรวมถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในที่ประชุมครม.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขของการใช้เงินในโครงการดังกล่าวเพื่อให้ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้ตามที่ได้วางกรอบเอาไว้โดยจะพิจารณาให้สมบูรณ์รอบด้านขณะเดียวกันได้รับฟังความเห็นจากสมาคมโรงแรมที่ต้องการให้การดำเนินการดังกล่าวได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดำเนินโครงการในเฟสแรกอยู่ที่ 1,750 ล้านบาทหากโครงการประสบความสำเร็จจะพิจารณาในเฟสต่อไปเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวลงบ้างแต่หลังวิกฤตสงครามพลังงานมีตัวเลขที่ขยับขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวคาดการตัวเลขในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่กว่า33ล้านคนและเชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิ่งสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
8: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชทำหน้าที่ในการรายงานข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับ16:09 น.ตอนนี้หลายพื้นที่ฝนตกลงมาอย่างหนักก็เข้าใจว่า ก็เป็นไปตามพยากรณ์อากาศนะครับที่ต้องรับมือในช่วงนี้เวลานี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่ออสเตรเลียแล้วก็วันนี้เห็นมีไปเยี่ยมชมพื้นที่ตรวจเยี่ยมต้องใช้คำว่าอะไรดีไปเยี่ยมเยือนชุมชนคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียเข้าไปในไทยทาวมีโอกาสได้คุยกับนักธุรกิจต่างประเทศส่วนเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเรื่องของปืนนะครับวันนี้ท่านรองประกรณ์ก็พูดถึงการเปิดโอกาสให้คนที่จะนำมาคืนส่วนเรื่องท้องถิ่นครับวันนี้ฝ่ายค้านก็ติงครับแหมนายกรัฐมนตรีเหมือนกับผลักภาระไปให้กับทางท้องถิ่นในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการกันยังไงแบบไหนเช่นเดียวกับทางในส่วนของการเลือกตั้งนนทบุรีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับท่านผู้แทนของ อดีตนายกผู้ที่เสียชีวิตวันนี้ก็ไปแสดงความจำนงในการที่จะสมัครแล้วก็เข้าใจว่าหลักๆ ก็น่าจะมีพรรคประชาชนหนึ่งนะครับกลุ่มเข้าใจว่ากลุ่มครึ่งหลวงมั้งอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นทางแกนของทางกลุ่มบ้านใหญ่นนทบุรีเรื่องของกรณีที่เป็นกรณีผู้บริโภคแต่ผมมองว่าน่าสนใจก็มีท่านหนึ่งครับเดินทางจากทางใต้จะขึ้นเครื่องบินปรากฏว่าสายการบินเขาก็ทำในสิ่งที่หลายคนบอกว่าเคยได้ยินนะขายตั๋วเกินกว่าที่นั่งเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยคนอาจจะมาไม่ครบส่วนใครที่มาเกินจำนวนที่มาเนี่ยเช็คอินจะเกินกว่าจำนวนที่นั่งที่เขามีเนี่ยเขาก็จะให้เลื่อนบ้างละให้วอลเชอร์บ้างละหรืออะไรบ้างละแต่มีคนก็ร้องแล้วนะครับว่ามันไม่น่าจะถูกต้องท่านรัฐมนตรีสุภมาศวันนี้ก็ขยับในเรื่องนี้ด้วยอื่นๆนะครับอาจจะมีควันหลงจากกรณีคุณรัชนกศรีนอกเมื่อวานก็ไปปรากฏตัวนะครับกรณีที่คุณสุชาติรัฐมนตรีออกมาดำเนินการกับคุณรัชนกนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็มีทางทนายความออกมายงโยยงหยกพยายามที่จะสื่อสารกับทางสื่อมวลชนเหมือนตัดหน้าระหว่างที่คุณรัชนกเขาจะแถลงข่าวแล้วคนนี้ก็เคยมีประเด็นที่ออกมาเป็นด็อกเตอร์กี่ใบกี่ใบอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนี่ก็บอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วเหมือนจะถูกถอนจากการเป็นทนายความแล้วใช่ไหมและยังทำหน้าที่แบบนี้ได้อยู่หรือไม่อย่างไรก็เป็นกึ่งเนื้อหากึ่งดราม่าผสมกันอยู่วันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
12: ครับคุณวิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่มีคำถามเยอะนะฮะก
11: ็
12: คือเรื่องของเหล้าตาฮะราชายาเสพติดถึงแน่นอนฮะก็ถือว่าก้าวออกจากประตูคุกเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามีคำถามเยอะนะว่าเอ๊ะตกลงราชายาเสพติดเจ้าใหญ่เนี่ยตกลงติดคุกแค่8ปีเหรอจากโทษประหารชีวิตนะก็แน่นอนฮะทางราชทัณฑ์ก็ต้องมาชี้แจงว่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักการของกรมราชทัณฑ์นะดูเหมือนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็บอกมาพูดเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าเหล้าตาเนี่ยได้รับโทษเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ยืนยันว่าทำใน2หลักการนะฮะคือหลักการตอนนี้คือเนี่ยสั่งให้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการพิจารณานักโทษเพื่อเสนอขอพระราชทานอภัยโทษให้ชัดเจนอันนี้เมื่อวานนี้กรมราชทัณฑ์มีแถลงการออกมาแล้วคุณพิรักษ
11: ์นะฮะ
12: อันนี้ไม่ต้องสั่งทำมาแล้วนะฮะแต่จะหาเสียงไม่เจอคุณพิรักษ์ราชทัณฑ์เข้ามาแถลงนะสักพักเขาส่งไลน์ไปที่กลุ่มผู้สื่อข่าวของกรมราชทัณฑ์นะบอกขอยกเลิกเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ผมคิดว่าก็แถลงเหมือนเดิมอ่ะก็คือว่ายึดมั่นในระเบียบหลักการถูกต้องตามประการแล้วก็ จะมีการปรับปรุงประมาณนี้นะพูดหลายรอบวันนี้เช่นกันครับอดีตกระทรวงยุติธรรมบอกว่าได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การอภัยโทษใหม่ทั้งหมดฮะก็เอาละก็ชี้แจงบนหลักการเดิมแต่ว่านี่มีคำถามเยอะนะสังคมถามเยอะเหมือนกันแล้วก็โยงถึงเรื่องอื่นๆที่เอ๊ะคนบางคนทำไมติดคุกหรืออะไรน้อยกว่านี้อะไรประมาณนี้นะแต่เอาเป็นว่าถ้าจะรื้อเรื่องนี้ใหม่เนี่ยไม่ได้นะครับก็ถือว่ากระบวนการทางคดีต่างๆเนี่ยนะจบแล้วนะครับแต่ไม่จบก็คือว่านี่แหละจะทำยังไงต่อกับเรื่องมีคนตั้งข้อสังเกตทำไมกรมราชทัณฑ์มีอำนาจมากกว่าศาลหรือไงในเมื่อศาลพิพากษาจำคุกกรมราชทัณฑ์ก็มีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนบ้างนะฮะอภัยโทษบ้างลดบ้างก็กลายเป็นประเด็นใหญ่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นเดี๋ยวก็ดราม่าที่คงไม่ใช่เนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เห็นคุณอภิรักษ์กับคุณมนตรีเกาะติดอยู่นะครับเรื่องของปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ฮะ
11: ตกลงเคาะแล้วใช่มั้ยฮะ
12: เคาะแล้วนะครับก็เลือกคุณฉันทานนท์วรรณเขจรเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่คนนี้เชี่ยวชาญเรื่องเกษตรนะแล้วก็ล่าสุดไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถือว่าก็มานั่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ซึ่งแน่นอนนะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ต้องยืนยันว่าเหมาะสมนะฮะตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเอ๊ะคุณเอกนัทพี่ขิงเนี่ยเลือกเองหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปดูประวัติของท่านปลัดพลังงานคนใหม่เนี่ยนะครับอดีตเป็นคณะทำงานของคุณเนวินชิดชอบครับแต่นู่นน่ะนู่นนู่นสมัยที
11: ่เกษตร
12: คุณเนวินเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนานแล้วนะก็คือเป็นคณะทำงานนะครับคุณเอกนัทบอกว่าผมไม่สนใจเรื่องอดีตแต่สนใจเรื่องปัจจุบันและเรื่องอนาคตที่ต้องทำคุยกันแล้วเข้าใจตรงกันพูดถึงเรื่องเส้นทางต่อไปในอนาคตนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่นะก็คุณณัฐพงษ์รังสิตพลปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เดิมว่าจะย้ายไปตัวท่าปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ย้ายพลังงานนะก็ไม่ได้ไปนะจริงๆคุณเอกนัทพูดถึงกันนะว่าคุณณัฐพงษ์รังสิตพลเนี่ยตอนที่อยู่สาหกรรมเนี่ยตอนนั้นคุณเอกนัทเคยอยู่กระทรวงสาหกรรมนะก็ทำงานเข้าขากันดีกับปลัดรัฐพลแล้วก็อยากจะได้ตอนหลังไม่รู้ใครหักใครว่าท่าไหนก็ตกลงว่าจบลงแบบไม่คาดคิดนะครับแต่ว่าประเด็นที่เป็นคนของใครเดี๋ยวก็ว่าฝ่ายแล้วกันนะแน่นอนถ้าคนแต่งตั้งก็ต้องปฏิเสธคนที่จับผิดก็บอกว่านี่แหละไหมก็ภาษาสายตรงทุกทีไปนะ
11: จริงๆถ้าที่เมื่อกี้ที่คุณวิสุทธ์บอกอะว่าสนใจปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการพูดถึงอยู่เหมือนกันนะ
12: ครับ
11: ว่าเก้าอี้วันนี้มันมีการปรับเปลี่ยนไม่ใช่เฉพาะปลัดอย่างเดียวนะ
12: ครับ
11: ว่าการเห็นเขาบอกว่าเอ๊ะความจำเป็นในการที่จะมีโควต้าให้กับสุพรรณเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วหรือเปล่าแล้วก็เห็นว่ามีคนที่เขาเตรียมทำผลงานในระดับที่หึ่มๆฝีไม้ลายมือเยี่ยมอ่ะและเห็นว่าจะเป็นแม่ทัพไปลุยพังต้งทางใต้ด้วยเนี่ยเห็นว่าเขาก็ติดเครื่องกันอยู่นะคุณวิสุทธิ์ช่วงนี้ก็เห็นโผล่หน้าโผล่ตากันเยอะนะอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าฟิตเหลือเกินใช่ไหมฮะคุณมนตรีฮะไอ้คุณวิสุทธิ์นะ
12: ผมไม่รู้ว่าใครคุณพระ
11: เออชื่ออะไรนะนึกไม่ออกกระทันหันพี่แดกอะไรเนี่ยนึกชื่อจริง
12: อ๋อพี่แดกแกก็ผมก็พี่แดกอยู่ที่เดิมนะพี่แดกเนี่ยมีสสอยู่ในมือประมาณ2คน
11: ประมาณ2คนนะ
12: ประมาณ2คน
11: โอ้
12: คุณเอกนัทเนี่ยดูเหมือนไม่มีสสในมือนะ
11: ครับ
12: แกอยู่ในมือประมาณ 6-7 คนอ่ะ
11: โ
12: อ้คือผลงานนะฮะแล้วก็ต้องดูด้วยเนี่ยว่าใครมีพลังแค่ไหนอย่างไรด้วยส่วนคุณท็อปวราวุธนี่ก็ต้องยอมรับเป็นเงื่อนไขพิเศษนะพิเศษก็คือว่าขอให้คุณท็อป เลิกคุณไงออกจากพรรคชาติไทยพัฒนาที่คุณบรรหารสร้างมา
13: เออ
12: นั้นก็มากันเป็นพวงอ่ะนี่คือผลตอบแทนอ่ะคือรางวัลที่คุยกันไว้เงื่อนไขพิเศษ
13: ครับ
12: ชาติไทยพัฒนาก็ยังอยู่คุณกัญจนาดูแลเดี๋ยวคุณท็อปก็ต้องย้ายมาอยู่ที่ภูมิใจไทยก็ผมเข้าใจนะคุณพิรักษ์ครับเรื่องก็มีรัฐมนตรีใครๆก็ปรารถนาศึกภายในก็ต้องมีเรื่องเป็นเรื่องธรรมดา
13: ครับส่วนเรื่องคุณผลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยผมย้อนหน่อย
12: ครับ
13: ทั้งคุณวิสุทธ์ทั้งผมทั้งคุณมนตรีก็เล่ากันให้ได้เห็นฟังกันก่อนหน้านี้นี่แหละ
12: ครับ
13: เรื่องของเรื่องก็คือคุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยผลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเดิมก็เป็นมือที่ทำงานพร้อมกับคุณ
12: ท็อปวราวุฒิ
13: คุณท็อป
12: ใช่ไหมเข้าขากันได้ดี
13: ตั้งแต่อยู่ที่อุตสาหกรรมแล้วคุณ

0: กลายเป็นว่าคุณณัฐพลที่เหมือนกับไปวางยาวางเชื้อวางอะไรไว้เนี่ยสุดท้ายออกจากตรงนั้นแต่ไม่มีที่ใหม่ไปลงแล้วที่ใหม่ไปลงเนี่ยกลายมาเป็นคุณฉันทานนท์ทีนี้ครับคุณวิสุทธ์เล่าไว้ผมขอเติมตรงนี้หน่อยเพราะว่าคนในกระทรวงพลังงานก็มีเยอะแต่ว่าก็โดนปาดหน้าเข้าใจว่ามาตั้งแต่คุณกุลิศมาตั้งแต่ท่านกับปลัดกระทรวงพลังงานที่เพิ่งจะต้องออกไปจนมาถึงคนนี้ล่าสุดเนี่ยคุณฉันทนนท์วรรณเขจรนะครับก็ได้รับการเห็นชอบเป็นปลัดคนใหม
1: ่
0: นะครับส่วน อุตสาหกรรมก็ต้องดูครับว่าท้ายที่สุดจะยังไงแบบไหนทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการพลิกผูครับเป็นคนใหม่เคยอยู่กระทรวงเกษตรเคยเป็นเลขาสำนักงานเศรษฐกิจสสก.เป็นผู้ตรวจกระทรวงเกษตรก่อนมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ท่านจบนะครับจบบัญชีตอนปตรีนะครับจบปโทด้านบริหารธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาที่นิวแฮมเชียร์นะครับแล้วก็เรียนวปอรุ่น65ล่าสุดนี่ก็คือได้อยู่ในตำแหน่งที่เรียกได้ว่าสูงสุดในราชการครับคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะสำหรับตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองเวลาการเมืองเปลี่ยนนะก็ใครจะคิดนะขนาดว่าทำงานเข้าขากับคุณขิงนะเวลาย้ายก็ไม่ได้ย้ายส่วนเรื่องของปลัดกระทรวง อุตสาหกรรมต้องเป็นคุณท็อปแกอยากจะย้ายไม่รู้เขาบอกว่ามันทำงานไม่เข้าขากันหรือไงไม่รู้นะนี่ก็เป็นความเสี่ยงของบรรดาข้าราชการระดับสูงนะครับการเมืองเปลี่ยนต้องทำงานเข้าขายได้นะฮะ เรื่องของการเมืองเดิมๆ เดี๋ยวโปรยหัวไว้ก่อนคุณพิรักษ์จำเรื่องนี้ได้ไหมครับเรื่องที่ฝ่ายค้านกับสว.เนี่ยขอให้ศาลฎีกาสอบกรณีที่ปปช.ยกฟ้องคุณศักดิ์สยามสุขุน
0: ครับ
1: นะแล้วก็เงียบหายไปเพราะเรื่องอยู่ที่คุณสมพลสารัมคือทั้งฝ่ายค้านวุฒิสภาเนี่ยนะฮะก็ต้องได้รับอนุมัติจากคุณโสพลก่อนว่าจะส่งต่อที่ศาลฎีกาหรือไม
0: ่
1: ดูนี่ก็นานพอประมาณนะคุณโสพลก็บอกว่าโอ้ยก็ตอนนี้ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นมาชุดหนึ่งแต่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อว่าเป็นใครนะเอาไว้ได้สรุปรายงานแล้วจะเปิดเผยชื่อว่ามีใครบ้างนะฮะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะว่าก็ต้องทำงานแบบเต็มที่ให้อิสระนะฮะก็ไม่ได้มีกรอบเวลาที่ชัดเจนนะนี่ก็ชี้แจงอยู่คนก็บอกเฮ้ยทำไมท่านสองคนครับดึงเฉงเปล่าโอ้โหนี่มันนานแล้วนะตั้งกรรมการยิ่งนานอ่ะเอาง่ายๆถ่วงเปล่าดึงเวลาเปล่าคุณสมพลตอบครับคุณวิรักษ์ครับ
0: ครับ
1: ผมไม่สนใจใครจะบอกว่ายื้อไม่ยื้อตอนนี้ผมเอาสมองไปทำเรื่องอื่นที่ประเทศชาติประสบอยู่ตอนนี้สมควรใช้สมองทำงานด้านอื่นบ้างอย่ามัวแต่หมกมุ่นไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ไม่ให้ความสำคัญแต่ไม่ใช่ว่าทุกวันต้องมาตอบและพูดเรื่องเดียวครับสงสัยมีน้ำโหท่านประธานรัฐสภาท่านก็พูดถูกเนาะไม่ได้มีเรื่องเดียวนะประธานสภาแต่ว่านี่เรื่องสำคัญนะฮะคนก็อยากจะรู้ว่าประธานสภาตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรนะคุณสุพลสารัมวันนี้สงสัยมูดดี้ไม่มากก็น้อยแหละ
0: เดี๋ยวท่านก็ยกธรรมะมาสอนนักข่าวกันอีกนึกอะไรไม่ออกท่านก็สอนนู่นนี่นั่นไป
1: ครับ
0: โดยสุดครับเอา16นาฬิกา27นาทีเดี๋ยวเราเบรกกันสักนิดหนึ่งก่อน
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: กุ้งปลาหมึกปูอัดผักมีประโยชน
1: ์
0: กรอบอร่อย
1: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
0: ไหนบอกอมเพีย
3: ใช้ตราฉลากทองไง
0: เหนีย
4: วกรอบง่ายอร่อยนานต้อง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเมื่อตอนต้นชั่วโมงคุณวิสุทธ์พูดถึงกรณีที่ราชทัณฑ์จำเป็นจะต้องตอบคำถามสังคมวันนี้ไม่ได้มาตอบเพิ่มแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมบอกมาตอบเรื่องนี้เราแยกให้เห็นเป็นประเด็นก่อนนะครับว่าเรื่องของการตัดสินคดีความเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในองค์กรศาลสถิตยุติธรรมมีชั้นต้นมีอุทธรณ์มีฎีกาอันนั้นก็เป็นเรื่องของศาลในขณะเดียวกันครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาดูแลหลังจากนั้นระหว่างนั้นที่เป็นงานทางด้านบริหารจัดการมีอะไรบ้างล่ะมีกรมบังคับคดีมีกรมราชทัณฑ์นะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรมเนี่ยก็อยู่แถวนี้ทีนี้ศาลตัดสินก็คือต้องใช้คำว่าเรื่องของศาลแต่ทีนี้หลังจากที่ตัดสินไปแล้วเพื่อที่จะให้มีนักโทษมีการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อให้นักโทษมีจำนวนน้อยลงไม่แน่นคุกก็จะมีการที่จะให้คะแนนให้สกอร์เงื่อนไขแบบไหนที่จะได้ลดโทษติดไปเท่าไหร่พักเท่าไหร่เงื่อนไขเป็นยังไงแบบไหนแบบนี้ก็มีกันอยู่ครับแต่คำถามก็คือคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับหลายคดี
7: ครับ
6: อย่างกรณีที่ผ่านมานี่รอบล่าสุดนี่คุณ Power Pat คุณแพท Power Pat เนี่ยก็ติดนานอ่ะ10กว่าปีคุณวิสุทธิ์คุณผู้ชมครับ
7: ครับ
6: ซึ่งเป็นผู้เสพผู้ค้าเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นราชายาเสพติดรายใหญ่แน่นอนซึ่งราชายาเสพติดรายใหญ่เนี่ยพอมาลดโทษแล้วเนี่ยจากที่ต้องอยู่ยาวเนี่ยกลายเป็นว่าเหลือ8ปีแล้วไอ้ตอนที่เราได้ยินข่าวกันนี่ก็คือว่าติดกันไปแล้ว9พอมาดิสคาวเลทมีส่วนลดแล้วอ้าวอยู่เกินไปแล้วนี่หว่าก็เข้าไปสู่ขั้นตอนในการที่จะนำออกแล้วก็ที่เรารู้ข่าวกันเนี่ยออกไปแล้ว 2-3 วันด้วยซ้ำไปแล้วคนก็ไปนั่งตามตามข่าวกันว่าณตอนนี้อยู่ไหนกันยังไงเมื่อวานกลายเป็นว่าราชทัณฑ์ก็ต้องมานั่งเขาคงไม่ผิดอ่ะแต่เขาก็มาแก้ต่างว่าทั้งหมดดำเนินการตามขั้นตอน 1-2-3-4 อะไรเขาก็ว่ากันไปอันนั้นคือสิ่งที่ทางราชทัณฑ์ต้องมาชี้แจงแล้วก็ย่อหน้าสุดท้ายที่คุณวิสุทธ์มีการพูดถึงนั่นแหละก็ต้องมีการพิจารณาต้องมีการปรับปรุงกฎหมายจริงๆทั้งหมดอ่ะก็เพื่อที่จะลด เขาเรียกว่าอะไรนะลดแรงกดดันทั้งหลายที่มีเพราะว่า
7: แ
6: ม้ว่าทำได้แต่ว่าไอ้เงื่อนไขแบบเนี้ยมันไม่น่าจะถูกต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะถูกตรงกับความรู้สึกของผู้คนทีนี้ครับสปริงนิวเขาไปรวบรวมมาขออนุญาตคุณวิสุทธิ์ขออนุญาตคุณผู้ชมยาวจากตรงนี้หน่อยว่า
7: ครับ
6: มีคนที่โดนลดโทษแล้วเนี่ยสำคัญเนี่ยจากคดีที่ชะม้อยทิพโสเนี่ยแชร์ลูกเซ่แชร์แม่ชะม้อยอ่ะ
7: คดีใหญ่มาก
6: อันนั้นติดคุก 154,005 ปีครับติดจริงๆคือปี7ปีครับ11เดือนอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับ
7: ครับ
6: ตัวอย่างที่2ชะลอเกิดเทศครับอุ้มฆ่าแม่ลูกศรีธนขันธ์คดีประหารชีวิตกลายเป็นว่าเข้าสู่ขบวนการอภัยโทษ3ครั้ง19ปีครับติดจริง19ปีนายเสริมสาครราชหมอเสริมตอนนั้นฆ
7: ่
6: าแฟนสาวตัวเองใช่ไหม
7: ที่เป็นหมอ
6: ออันนั้นลดโทษ6ครั้งครับข้อหาที่โดนแล้วก็คดีจำคุกตลอดชีวิตติดจริง13ปี9เดือนแต่หมอเสริมนี่เราก็ได้ยินนะเหมือนกับเป็นการช่วยสอนหนังสือช่วยอะไรต่อไม่ไรไปแล้วก็มีคุณหมออีกคนหนึ่งหมอวิสุทธิ์บุญเกษมสันติ
7: อ
6: ันนี้โทษประหารชีวิตฮะ
7: ฆ่าภรรยาผิดหมอเสริมนี่ฆ่าแฟนสาวเนาะส่วนหมอวิสุทธิ์ฆ่าภรรยา
6: ใช่แล้วก็เอาร่างของคุณหมอไปทิ้งที่โรงแรมแถวลาดพร้าวเนี่ยแหละถ้าผมจำไม่ผิดไปดูตอนนั้นผมทำข่าวแล้วไปดูบ่อเกลอะไปดูบ่อซึมปรากฏว่าติดจริงประหารชีวิตติดจริง10ปี7เดือนหมอ2คนนี่เราก็ดูข่าวว่าทำอะไรต่อมีอะไรบ้างก็ได้รับการลดโทษเยอะน้อยได้หรือไม่ได้ไม่รู้แหละแล้วก็มีผู้พันตึงครับตอนนั้นพันตรีเฉลิมชัยมัชฉากล่ำนะถ้าเราจำกันได
7: ้ครับ
6: ฆ่าผู้ว่าตอนนั้นประหารชีวิตครับติดจริงๆ14ปีแต่ก็มาโดนจับตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี59เพราะละเมิดเงื่อนไขการพักโทษสมคิดพุ่มพวงนี่ถ้าเราจำกันได้ฆาตกรรมหญิง5รายในหลายจังหวัดจำคุกตลอด
7: ต่อเนื่องครับ
6: ติดจริง14ปีครับทีนี้มาเจอเหล้าตาแสนลี่นี่ไอซ์ประมาณ20กิโลความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนจำคุกตลอดชีวิตแต่นี่พิเศษมากครับติดจริงๆ8ปีจากจำคุกตลอดชีวิตในขั้นตอนมีได้รับพระราชทานอภัยโทษ6ครั้ง
7: ครับ
6: โอ้ไม่รู้ว่ามีคุณงามความดีอะไรคุณวิสุทธ์หรือเป็นเพราะว่าอายุเยอะเอาเป็นว่าก็ไม่ได้ตามกันนะ
7: คือคำชี้แจงหลายเรื่องแล้วก็เรื่องอายุเยอะที่เป็นหลักด้วยถ้าดูการได้รับพระราชทานอภัยโทษ6ครั้งเนี่ยนะครับครั้งที่1ปี2563ครั้งที่2ปี2563แต่ว่าปี63ได้2,000นะฮะปี64ก็ได้2ครั้งครับแล้วก็ปี68ได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่6ครั้งสังเกต2ปีติดที่ได้2ครั้งเลยนะฮะนั้นจากโทษประหารชีวิตก็เป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ครั้งที่6ที่ว่าครับก็เหลือ8ปี3เดือน21วันเข้าเกณฑ์ปล่อยตัวหนึ่งอายุเกินนะหรือเป็นผู้ต้องขังอายุสูงจะป่วยเรื้อรังแล้วก็มีความประพฤติดีมาตลอดนะฮะแล้วอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าไว้คือได้รับโทษมาแล้ว9ปี10เดือน8วันนะฮะก็ถือเข้าเกณฑ์มีการปล่อยตัวไปนี่คือเล่าตาก็เห็นว่าตอนนี้ที่บ้านเล่าตานะฮะที่แม่อายเชียงใหม่นะครับครอบครัวเตรียมทำพิธีบายสีสู่ขวัญนะก็เลิศมากเจ้าที่บอกเฮ้ยตอนนี้เนี่ยรับไม่มีการส่งใครคุ้มกันนะแต่ว่าตอนนี้ตั้งจุดตรวจทางเข้าหมู่บ้านนะตรวจค้นอาวุธปืนก็เตรียมรับยิ่งใหญ่สำหรับที่ครอบครัวนะคุณพิรักษ์ครับส่วนเรื่องนี้คุณพิรักษ์ฮะ
6: ครับ
7: ผมไปเห็น อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณกฤตกระแสทิพย์อยากจะอ่านเพราะว่าถือว่าเป็นคนในโดยตรงนะเป็นอดีตนะโพสเฟซบุ๊กครับเรื่องนี้แหละครับว่า ในเมื่อกรมราชทัณฑ์เนี่ยแถลงว่าจะรีบปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารบังคับโทษอดีตรองอธิบดีกฤษบอกว่านั่นแปลว่ายอมรับว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีหลักเกณฑ์ที่ใช้มีปัญหาที่ยอมรับนะฮะแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยราชทัณฑ์ไม่ได้ดูเจตนาของอัตราโทษขอโทษฮะไม่ได้ดูเจตนารมณ์ของอัตราโทษตามคำพิพากษานะฮะก็คืออย่างนี้ครับก็คือราชทัณฑ์เนี่ยไม่ได้ทำผิดยืนยันนะว่าราชทัณฑ์ไม่ได้ทำผิดบริหารโทษทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายราชทัณฑ์นะฮะอันนี้ยืนยันว่าทำก็ทำได้ตามราชทัณฑ์แต่ว่าอดีตอธิบดีกฤษบอกว่าปัญหาอย่างนี้ครับระบบการเลื่อนชั้นของเรือนจำที่มีอยู่เนี่ยมันเลื่อนโดยอัตโนมัติคุณพิรัตน
6: ์
7: มีวงรอบของมันมีระยะเวลาของมันมีวิธีการประเมินพฤติกรรมหรือเรียกว่าความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนดูความคืบหน้าในการศึกษาจรรยาบรรณไม่ได้ดูอะไรมากครับเพราะว่าคุณกิจบอกว่าตอนนั้นผมเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเคยเป็นกรรมการเลื่อนชั้นผู้ต้องขังนะมีการเรียกผู้ต้องขังมาสอบรายบุคคลต่อหน้ากรรมการข้อสอบมีคุณวิรัตข้อสอบนะครับท่องศีล5ทำ5แล้วก็ให้ท่องคำปฏิญาณก่อนกินข้าวถ้าไปต่างด้าวเพิ่มเข้าไปครับให้ร้องเพลงชาติไทยอันนี้ก็ได้ละนี่คือได้เลื่อนขั้นละนะฮะคืออันเนี้ยเป็นการสอบเลื่อนขั้นง่ายๆนะครับทีนี้แกก็เล่าว่าจริงๆส่วนหนึ่งเป็นงี้เพราะว่าโอเคไอ้คือเรื่องจำคนเยอะแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ในการสอบเนาะก็หลักเกมง่ายๆนะครับแกเสนออย่างนี้ครับว่าไอ้การพิจารณาเนี่ยว่าจะได้เลื่อนขั้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันควรจะดูเรื่องอัตราโทษด้วยอ่ะคือแกเสนออย่างนี้ครับผู้ต้องขังที่มีโทษอัตราสูงนะควรจะแบบการลงมาพิจารณาแล้วค่อยดูคันลัดหลั่นกันไปอ่ะไม่เช่นนั้นแบบผู้ต้องขังที่ความผิดร้ายแรงโทษสูงอ่ะก็จะได้รับการอภัยโทษหรือลดโทษแบบเร็วมากอ่ะซึ่งเหมารวมไงแกก็อยากจะให้แยกนะฮะนี่ก็เป็นเอาละประสบการณ์จริงจากผู้ที่เคยอยู่ในราชทัณฑ์ก็มาแชร์ให้ฟังน่าสนใจนะท่องธรรมะแล้วก็ถ้าต่างด้าวร้องเพลงชาติถึงแล้วก็ได้แล้วหนึ่งคันในการเลื่อนนะอันนี้คนก็เอาพูดตรงอ่ะคนก็ตั้งข้อสังเกตเป็นแค่ข้อสังเกตจริงเท็จเราไม่รู้นะว่าผู้ต้องหาระดับบิ๊กเนมอาจจะมีอะไรที่อำนวยความสะดวกด้วยหรือเปล่าหรือการชงล่งชงเรื่องเนี่ยมีสิทธิพิเศษหรือเปล่าอ่ะสำหรับผู้ต้องหารายใหญ่ผู้ต้องขังเรื่อยๆตั้งโทษสิตรงนี้ตั้งโทษแล้วนะมีการชงเรื่องก็มีประเด็นนะเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเวลาชงเรื่องคนนี้ขึ้นมาก็จะได้ลดโทษเร็วเลื่อนชั้นเร็วหรือได้สิทธิพิเศษเร็วอันนี้ก็เป็นคำถามซึ่งแน่นอนละคนภายนอกก็ตั้งคำถามได้คนข้างในก็ชี้แจงได้แต่ว่าได้แล้วน่าฟังมีเหตุมีผลหรือไม่อันนี้น่าสนใจแต่คำถามใหญ่คือในเมื่อตอนนี้ประกาศแล้วเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้นะรัฐมนตรีประกาศเองว่าจะต้องมีการพิจารณาเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับในการลดชั้นลดโทษใหม่ก็ขอให้เป็นจริงนะครับขอให้เป็นจริงๆอย่าได้ทำแต่ได้พูดแล้วลืมนะฮะหรือที่ผ่านมามีประเภทเตรียมเรื่องลดโทษสำหรับคนบางคนอันนี้ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะ
6: ไม่คือเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เพิ่งจะมารู้หรือเพิ่งจะมาคิดหรือเพิ่งหลังจากที่มาอันนี้ผมว่ามันคงไม่ใช่อ่ะ
7: มันมีบ่อย
6: แล้วก็มันมีข้อที่น่าสังเกตก็คือพอเล่าตาออกมาปุ๊บเหมือนกับเตรียมคิดไว้แล้วอ่ะแต่ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้เลยหรอว่าไอ้กฎหมายอะไรทั้งหลายที่มันที่บอกว่ามันเป็นอัตโนมัตินู่นนี่นั่นเนี่ยอย่างนี้คือแล้วผมเอาคนก็เปรียบเทียบกันนะอย่างคุณแพทพาวเวอร์แพทเนี่ยจะเสพหรือจำหน่ายผมจำไม่ได้จริงแต่มันไม่ได้เป็น เป็น20โลแบบที่เล่าตายอย่างเงี้ยแล้วมันดูแล้วเขาก็เป็นคนอันนี้เป็นความเหมาเราเองแล้วก็ไม่ได้น่าจะเป็นมาเฟียมีพิษมีภัย
7: ก็แม่เป็นคนดังอ่ะแต่ไม่มีอิทธิพลว่าเถอะคิดว่า
6: ถ้าไม่มีอิทธิพลแต่ว่าผมว่าเขาก็น่าจะมีส่วนที่เขาอาจจะเล่นดนตรีหรืออะไรต่อไม่ไรเหมือนกับที่เสกโลโซเขาก็มีทำดีทำอะไรของเขาอ่ะ
7: คร
6: ับ แต่ความหนักหนาของตัวโทษเนี่ยโทษมันไม่ได้เยอะเท่าแต่ว่าจังหวะเนี่ยของเล่าตาเนี่ยมันหารเร็วมันลดควบ6ครั้ง7ครั้งเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดกันให้ชัดกันหน่อยว่ามันไม่ธรรมดาขณะเดียวกันครับคุณวิสุทธ์ครับเราแปะกันตรงนี้เอาไว้ก่อนแต่ว่านนทบุรีนี่แรงกันจริงๆนะเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยเหมือนมียิงกันที่ในสนามยิงปืนแต่ข่าวนี่ผมหายไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาเติมกันอีกทีหนึ่ง
7: ครับ
6: แต่ทีนี้ครับวันนี้กทมกับมหาดไทยครับเขามีปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงครับไปค้นที่ดินแดงครับทลายการทำบัตรสีชมพู
7: ครับ
6: แล้วมันเหมือนกับถามไปถามมาเนี่ยพูดไปถึงเจ้าหน้าที่ของกทมด้วยเนี่ยโอ้โหวันนี้ครับเป็นขบวนการออกบัตรลูกต่างด้าวอันเป็นเท็จครับแล้วมีการขยายผลคือจากเทาเอ่ยจากอะไรมาเนี่ยกลายมาว่าสวมบัตรเนี่ยวันนี้ค้น7จุดที่ดินแดงครับ
7: ครับ
6: มีห้องพัก44ห้องมีการแจ้งย้ายบุคคลเข้าอาศัยกว่า 1,300 คนครับมีผู้ต้องหา7คนมีเจ้าหน้าที่รัฐ3คนครับวันนี้ตำรวจชุดปฏิบัติการของกรมการปกครองครับแล้วก็ปปท.ร่วมกันนำหมายสารเข้าค้น7จุดได้ผู้ต้องหา7คนครับจุดเนี้ยคือจุดที่การออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูเลข7ให้กับลูกของคนเมียนมากว่า140คนปรากฏว่าในแฟลตเนี่ยมี44ห้องครับแฟลตดินแดงนี่มี 5,700 มี44ห้องเนี่ยเหมือนกับรับแจ้งเข้ารับแจ้งผีเข้ามาเนี่ยรวมกันแล้ว44ห้องนี่รับแจ้งเข้ามาเนี่ย 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าวครับ
7: เดี๋ยวนะ44ห้องนี้ย้ายไปอยู่เป็นพันกว่าคนน่ะ
6: โอ้โหมันอยู่กันได้กี่คนเนี่ย
7: มันยืน
6: 2-3 คนก็อัดกันหมดแล้วมั้ง
7: ถ้ายืนยังไม่พอเลยนะ แต่ว่าเอารายชื่อผีเข้าไปอยู
6: ่คือเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการย้ายมากที่สุดในปี67เลยนะ
7: ครับ
6: 1ในเป้าหมายสำคัญอยู่ที่3ห้องชั้น1ชั้น5แฟลต4แล้วก็แฟลตขวางชั้น5ปรากฏว่าเจ้าบ้านเป็นคนที่รับรองการเข้าพักอาศัยของบุคคลต่างด้าวเนี่ยมีเอกสารสำคัญหลายรายการมีทั้งเอกสารหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวเอกสารประจำตัวเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวอีกหลายรายการยึดเอาไว้ดูกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะที่ไม่ถูกต้องคือบัตรสีชมพูมีไหมจับผู้ต้องหาได้7คนครับเจ้าหน้าที่รัฐ3เจ้าบ้านนายหน้า3คนผู้ร่วมกระบวนการอีก1ครับก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยต้องดูกันอีกทีนึงว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้อยแถลงกันออกมากันยังไงแบบไหนนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วก็ต้องติดตามกันนะครับว่าขนาดในจมูกใกล้ๆจมูกอ่ะคุณวิสุทธิ์อยู่ในใกล้ๆกทม.อยู่ใกล้ตรงเนี้ยยังจับได้ถึงขนาดนี้เลยครับไม่น้อยนะฮะ
7: โอ้เยอะฮะผมเคยอยู่แฟลตดินแดงมาก่อน
6: โอ
7: ้เข้าใจสภาพอยู่ตอนจบใหม่ๆผมอยู่ที่นั่นหลายปีห้องมันเล็กแล้วก็อยู่กันแออัดอ่ะอาจจะเป็นการสบช่องอ่ะนะเพราะว่าคนเข้าออกเยอะที่แฟลตดินแดงส่วนใหญ่ก็มันมีอยู่ประจำส่วนนึงไงนะแล้วก็คนเข้าออกนี่เยอะมากเยอะมาก
6: ไม่ถ้ามันพอสมควรมันคงพอรับได้มั้งครับคุณวิสุทธิ
7: ์ครับ
6: คนบางทีเราสมมุติคุณวิสุทธิ์สมัยก่อนเวลาเราเข้ามากรุงเทพอ่ะก็ขอเอาชื่อ
7: ใช่
6: บ้านไปอยู่บ้านนะไปอยู่ตรงไหน
7: แล้วคนต่างจังหวัดแล้วแปะไว้ก่อน
6: เออเผื่อจะทำอะไรมันจะได้ง่ายแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้ห้องไม่กี่ห้องเนี่ยแต่คนเป็นพันนี่อย่างเงี้ยมันเกินกว่าเหตุสำนักงานเขตหรือว่าในแต่ละจุดจะไม่ ผิดสังเกตเลยหรือยังไรฮะคุณวิศนุฮะ
7: อันนี้แหละอันนี้แหละสำคัญคุณพลังคือเจ้าบ้านโอเคผมคิดว่าก็ต้องมีส่วนรู้เห็นอ่ะยอมให้มีชื่อเข้าไปอ่ะเป็นร้อยเป็นหลายสิบเนี่ยมันมีสังเกตแต่เวลาเราขอย้ายคนเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยต้องไปย้ายที่เขตเอาตามความจริงก่อนนะ
6: ครับ
7: เจ้าหน้าที่มันต้องมีข้อสังเกตอ่ะมันเป็นไม่ได้หรอกห้องเดียวอัดก็ไป40 30 50คนเนี่ยนะมันก็ต้องก็ยังไงฮะก็มันก็มองได้ว่ามีส่วนรู้เห็นกันหรือเปล่าแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่งทำห้องเดียวไงมันเยอะมากนะฮะอันก็แต่เจ้าหน้าที่ส่วนใช่ไหมสามสี่คนใช่ไหม
6: ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
7: ไม่
6: ได
7: ้ไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอก
6: เหมือนคุณวิสุทธ์ไปแถวที่มีแหล่งบันเทิงเยอะๆแล้วชาวบ้านเขารู้หมดอะไรอยู่ตรงไหนแบบไหนแต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรารู้ว่ามันแปลกอ่ะคุณที่สุดนะ
7: ครับก็ชื่นชมนะกระบวนการจัดการนะแต่ว่านี่ถึงนะตามภาษาคนข่าวคุณไปรับวันที่เขาแถลงเนี่ยอย่างที่บอกฮะเปิดกระบวนการสวมสิทธิ์แฟลตดินแดงฮะแต่ตอนแถลงเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยคุณวรศิษย์เลียงประสิทธิ์นะปฏิบัติการครั้งนี้เป็นข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดอะไรเนื่องจากมีการสวมสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะฮะไม่ต้องมีประโยคนี้ก็ได้คนเข้าใจกัน
6: มันเป็นสูตรสำเร็จเดี๋ยวนี้อ่ะคุณวิสุทธิ์จะว่า
7: ไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันตลอดคือนี่พูดสาระเขาไม่คือเข้าใจครับเป็นนโยบายท่านนายกไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เหมือนที่คุณพรรคนี่ผมอาศัยความเป็นอดีตนักข่าวอาชญากรรมใหม่เมื่อก่อนโดนคือคนเป็นนักข่าวสมัยก่อนนะค่ายที่ผมอยู่อ่ะไทยรัฐต้องเป็นนักข่าวอาชญากรรมก่อนเพราะคุณจะสายอะไร
6: โ
7: อ้ทุกคนนะคุณจะอยากสู่สายการเมืองสิ่งใดคุณต้องเป็นนักอาชญากรรมก่อน
6: ต้องเข้าเวรกลางคืนต้องเฝ้าฟังวิทยุ
7: ต้องอยู่กับสดต้องอะไรเงี้ยนะ
6: เ
7: ราแถลงข่าวทุกวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเล็กน้อยนะเวลาตำรวจเขาแถลงจับอะไรเงี้ยจับโจรจับสิ่งผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะคุณจะเขียนไหมตำรวจยืนเป็นแถวเลย
6: ยืนเรียงใช่ไหม
7: วันที่13สิงหาคม2568พันตำรวจเอกพลตำรวจเอกนี่ตามด้วย
6: ชื่อไปหนึ่งย่อหน้าเมื่อก่อน
7: ประมาณ
6: เมื่อก่อนต้องทำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วมั้ง
7: ไม่รู้แต่ประมาณครึ่งหน้านะแล้วก็เนื้อหาอีกประมาณ3บรรทัด เลือกเถอะครับ นะคือก็รายงานภายในก็ได้ไม่ต้องประชาชนรับรู้ว
6: ่
7: าไอ้ครึ่งหน้ากระดาษเป็นใครบ้างนะฮะก็ชื่นชมปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ
6: ครับก็ไม่รู้ว่าตกลงสุดท้ายท้ายสุดนะครับจะสามารถติดตามแล้วก็ขยายผลได้มากขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้จับตรงไหนก็เจอตรงนั้นอ่ะคุณวิสุทธ์หลายจุดกันอยู่เต็มไปหมดครับ
7: ครับ
6: ขณะเดียวกันครับวันนี้มีวันก่อนเมื่อวานก็มีดราม่าต้องใช้คำว่าดราม่าแล้วก็กลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีมที่นายกท่านขึ้นรถแล้วก็มีตำรวจมาตรวจแล้วปรากฏว่าไม่มีปืนทีนี้ก็เป็นประเด็นที่คนเขาก็ตั้งเอาในโลกออนไลน์เขาก็ทำเป็นการ์ตูนกันออกมาเยอะใส่ชุดลีเกใส่ชุดอะไรบ้าง
7: ตกลง
6: จนคนต้องออกมาบอกว่าไม่จริงนะ
7: เอไอ
6: ไม่จริง
7: ครับ
6: ทีนี้คนก็มาตั้งคำถามกันบอกว่าเรื่องนี้ต้องตั้งคำถามถึงระบบความปลอดภัยเพราะว่ามันไม่ใช่คุณอนุทินครับแต่ว่ามันคือฝ่ายบริหารเบอร์หนึ่งฝ่ายบริหารของบ้านเราอ่ะเขาควรจะต้องมีการดูแลความปลอดภัยด้วยอาวุธบางสิ่งบางอย่างถ้ากลายเป็นโปรโตคอลของบ้านเราคนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีการดูแลแบบนี้เนี่ยมันถือว่ามันผิดพลาดมันเป็นเรื่องที่บกพร่องมากๆแต่ก็เอายกตรงนั้นเอาไว้ก่อนแต่วันนี้ครับคนเจอท่านประธานสภาครับ
7: ครับ
6: คุณวิสุทธ์นะวันนี้ไม่รู้ว่าตึงๆหรือเปล่าวันนี้ถามท่านสมพลหลายเรื่องทีนี้ถามถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยครับท่านบอกว่าตอนนี้เราก็ขอให้ทุกคนทำตามระเบียบตำรวจสภามีความเข้มงวดคัดกรองบุคคลเข้ามาในพื้นที่รวมถึงตรวจยึดอาวุธใครจะเข้าสภาห้ามพกอาวุธ ต้องติดบัตรแสดงตนถ้าไม่มีจะถูกซักถามตอบไม่ได้จะเชิญออกส่วนพาหนะที่เข้าพื้นที่ต้องลดกระจกให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทีนี้เข้มงวดไปถึงห้องทำงานส่วนตัวของสสไหมเพราะว่าก็เห็นมีคนภายนอกเข้ามาท่านโสพลก็บอกที่ผ่านมาเคยเป็นปัญหาจากนี้ต้องเข้มงวดและขอร้องไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วดังนั้นต้องป้องกันอย่างเข้มข้นไม่มีอภิสิทธิ์ผมได้ยินคำว่าขอร้องเนี่ยผมไม่แน่ใจครับว่าคำว่าขอร้องเนี่ย
7: ขอความร่วมมือ
6: ถ้าท่านจะห้ามท่านก็ห้ามนะถ้าท่านจะไม่ห้ามท่านก็ไม่ห้ามนะถ้าท่านขอความร่วมมือเนี่ยผมคิดในใจทุกคนก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่ผิดเขาจะร่วมมือไหมนั่นเป็นอีกเรื่องนึงทีนี้นักข่าวถามการันตีความปลอดภัยในการเปิดสมัยประชุมสภาสัปดาห์หน้าไหมท่านโสพลบอกเราพร้อมแล้วเราเริ่มเนี่ยใช้คำว่าเริ่มสร้างวินัยให้กับตำรวจสภาที่ผ่านมาไม่มีหรือยังไงเราเริ่มสร้างแล้วไม่ใช่เกิดเหตุแล้วมาทำเรามีหลักประกัน 100% ว่าจะไม่มีสสยิงตายที่กรรมอย่างที่กรรมธิการงบประมาณปี70กังวลคือนอกเหนือจะเป็นประเด็นวิวาทะเป็นประเด็นอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยผมว่าตอบแต่ละดอกแต่ละดอกเนี่ยผมว่าต้องนัดกันดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวจะหลุดกันนะคุณวิสุทธ
7: ์ผมไม่เคยไปสภาใหม่ที่สารภาพเลยนะไม่รู้มาตรการเป็นยังไงนะเดิมก็เข้มงวดบ้างไม่เข้มงวดบ้างถ้าที่เดิมผมไปอยู่เข้มงวดบ้างไม่เข้มงวดบ้างแล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เวลาแล้วแต่บ้านประธานสภานะครับพูดถึงเรื่องปืนเนี่ยเคยมีการคุยกันว่าตกลงมาตรการที่เสนอให้ทำก็คือนี่แหละใครครอบครองปืนไหนปืนไม่ถูกกฎหมายปืนส่งปืนเถื่อนมาคืนซะมันจะแบตระบายปืนเถื่อนออกมาจะได้แบตลดจำนวนนะไปทิ้งที่ไหนก็ได้แขวนต้นไม้ก็ได้ทิ้งที่หน้าบ้านไหนก็ได้นะเขาไม่เอาผิดอ่ะวันนี้ท่านรองประกรณ์พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องจะเอาปืนมาคืนเนี่ยก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งนะกระทรวงมหาดไทยก็เสนอนะครับใช้คำว่าคล้ายๆว่าถ้ามีปืนไม่มีใบอนุญาตป.4ก็เอาปืนมามอบคืนกับราชการก็ไม่มีความผิดนะอันนี้กระทรวงมหาดไทยเสนอมาคืนราชการนะตอนที่ผมเห็นได้คุณพิรักษ์นะคือมอบคืนราชการเนี่ยเขาคงมีการติดต่อล่วงหน้าแล้วก็ขอให้มอบอ่ะทั้งหมดหรือบางส่วนแต่ที่พอเห็นผลบ้างคือไปทิ้งในที่อะไรสาธารณะแล้วก็ไม่จับเนี่ยนะแต่ไม่รู้จะได้ผลไหมนี่ก็ถือว่าเป็นมาตรการในเรื่องปืนวันนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็พูดเรื่องนี้นะครับคุณพิรักษ์จะฟังประโยคยาวไหม
6: จะหน่อย
7: เกินๆนะคุณประกรณ์ให้สัมภาษณ์มาตรการควบคุมอาวุธปืนนะครับว่าตามที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ควบคุมอาวุธปืนและดูแลปรับปรุงข้อกฎหมายใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคุณวิรัชพูดถูกไปฟอร์แมตนะพลาดหัวก่อนตามที่มีคำสั่งว่าเมื่อกี้ตำรวจก็เมื่อกี้ใครพูดอ่ะตำรวจเนาะนี่เหมือนกันนะอ่ะก็เป็นว่าก็ตอนนี้ก็กำลังดูนะครับก็ตามที่นายกอีกแล้วให้สัมภาษณ์ดูแลตั้งแต่ต้นทางนะก็ดูแต่การสั่งเข้าการจำหน่ายการครอบครองใบอนุญาตนะฮะแล้วก็รวมถึงกระสุนปืนด้วยนะเอาเป็นว่าก็มาตรการกรอบกว้างๆนะครับก็คือต้องตรวจสอบเข้มข้นไม่ให้มีกระสุนรั่วไหลนะตรวจสอบระบบอนุญาตนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าก็ถือว่าจะมีการตรวจสอบเข้มงวดเข้มข้นทุกเรื่องกันแล้วกันส่วนดูประเด็นแล้วก็เป็นเรื่องกรอบกว้างๆแต่มีเรื่องเนี้ยเอาปืนมาคืนก็กำลังเป็นแนวคิดที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมากระทรวงมหาดไทยใครเสนอก็ต้องเป็นท่านนายกสิหรือท่านรอง
6: หรือไม่ก็ต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยทั้ง3คนที่ตอนนี้
7: ท่านใดท่านหนึ่งอะนะ
6: ขยันออกสื่อกันเต็มอ่ะผมว่า
7: โอ้ก็เอาหน้า
6: สลับหน้ากันเล่นเต็มไปหมดนะคน
7: เอาหน้าเอาหน้าสถานการณ์ให้ตอนนี้ไม่เป็นไรก็คือไหนๆ ลูกมาแล้วนะทำให้เต็มที่เลยครับท่านรัฐมนตรีครับไหนๆก็แหมเอาจริงถ้าทำได้ดีคนก็ชื่นชมอ่ะนะได้โอกาสแสดงฝีมือเอานะ
6: เดี๋ยวเรา พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับ 16:58 ช่วงหน้ากลับมา
7: พักกันสักครู่ครับ
5: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
9: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10:00 ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดอยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
10: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
9: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
10: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
9: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: ขณะนี้เวลา 17:00 น
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองพลพีกำชับจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนให้ทันสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสำรวจผู้ตกหล่นที่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าสำหรับประชาชนที่ขอยื่นอุทธรณ์สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ One Stop Service ในแต่ละจังหวัดได้ซึ่งขณะนี้พบว่ามีประชาชนบางส่วนที่เข้ามายื่นขออุทธรณ์เนื่องจากตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์จึงไม่ขอเข้ามายื่นอุทธรณ์เพราะรู้ตัวว่าในบางหัวข้อไม่เข้าข่ายหรือไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่ไหนจึงได้สั่งการกรมการปกครองและผู้นำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ลงพื้นที่ไปหาประชาชนถึงบ้านและหากติดปัญหาอุปสรรคในเงื่อนไขของยานพาหนะก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ช่วยหรือว่าสภาพใช้ได้หรือไม่รวมถึงให้เจ้าหน้าที่กรมการปกครองเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อเป็นพยานให้กับประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ส่วนใครที่มีบัญชีม้าบ้านม้าหรือมีรายได้เพิ่มเติมก็จะประสานให้กระทรวงการคลังหรือกระทรวงพาณิชย์เช็คเพิ่มเติมโดยได้เน้นย้ำให้กรมการปกครองลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนขณะที่ยอดการยื่นอุทธรณ์ไม่เคลื่อนไหวรวมถึงมีเสียงเรียกร้องว่าการเดินทางไปยังอำเภอยุ่งยากกรณีนี้ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจมากแค่ไหนนายพลพีกล่าวว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะควรมีการบูรณาการในจังหวัดการให้ประชาชนมาที่อำเภอเพียงแห่งเดียวบางทีประชาชนต้องเดินทางไปกลับเกือบ60กิโลเมตรซึ่งมีความลำบากดังนั้นนายอำเภอก็สามารถใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจได้ทันทีซึ่งเน้นย้ำไปแล้วและคิดว่าจะมีผู้เข้ายื่นอุทธรณ์เพิ่มขึ้นก่อนที่จะหมดเขตในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จุลพันธ์เผยครม.ไฟเขียวกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายสิทธิ์ทางความคุ้มครองให้ครอบคลุมแรงงานหลายกลุ่มทั้งกลุ่มคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมโดยแบ่งสาระสำคัญออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่1ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์2ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลเช่นการรับงานผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งขยายประเภทที่ได้รับความคุ้มครองทั้งงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการ3รับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงผลปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครได้อาวุธปืนเกือบร้อยกระบอกรวมถึงอาวุธสงครามด้วยนุจรีแรกรุ่นแรงครับ
1: นายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยผลการขวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดในช่วงวันที่1ถึง18สิงหาคมนี้สามารถจับกุมอาวุธปืนได้ถึง78รายเป็นอาวุธปืนสงคราม1กระบอกอาวุธปืนทั่วไป118กระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียน34กระบอกไม่มีทะเบียน84กระบอกและกระสุนอีกจำนวนหนึ่งรวมถึงยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าสามารถยึดของกลางได้ถึง 360,000 กว่าเม็ดและยาไออีกจำนวนหนึ่งโดยการแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าการจับกุมในรอบเดือนนี้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนของผู้ที่ถูกจับและจำนวนของอาวุธปืนและยาเสพติดโดยจะมีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคุ ้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
7: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์และผมอภิรักษ์นะครับเมื่อสักครู่ต้นชั่วโมงเราได้พูดถึงเรื่องของนักโทษที่มีการขยับอะไรทั้งหลายและทางรัชทันก็บอกว่ามันมีขั้นตอนมีระบบมีระเบียบอะไรเนี่ยนะครับเนชั่นเขาลงเอาไว้ครับมี6ช่องในการลดโทษพักโทษพ้นโทษโพสหัวโพสจ่าเลยครับจ่าหน้าเลยว่าติดคุกแบบ fast track แล้วก็มีเครื่องหมายคำถาม Thailand only หรือไม่จากติดคุก10ปีเนี่ยอาจจะเหลือติดคุกจริงแค่1ปีอันนี้เป็นพาดหัวแบบตั้งคำถามทีนี้ครับประเด็นร้อนที่สังคมตั้งคำถามเมื่อคำพิพากษาจำคุกถึงที่สุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ตรงนั้นตามที่ศาลกำหนดคำถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าศาลลงโทษกี่ปีมันอยู่ที่ว่าระหว่างทางเนี่ยอะไรที่ทำให้ลดโทษลงได้บ้างประเด็นเรื่องของกลไกเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ระเบียบเปิดช่องเอาไว้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องขังทุกคนจะได้ใช้สิทธิ์ได้ทันทีหรืออัตโนมัติอันนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เรารายงานไปจากมุมของทางราชทัณฑ์คำถามแรกก็คือสิทธิ์ในการขอลดหย่อนลดโทษพักโทษอภัยโทษตามระเบียบเนี่ยลดโทษสูงสุดได้เดือนละไม่เกิน5วันโดยมีเงื่อนไขก็คือว่าต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนและเงื่อนไขของชั้นนักโทษด้วย
5: ครับ
4: การพักโทษต้องได้รับโทษแล้ว1ใน3โดยมีเงื่อนไขประกอบอายุสุขภาพและอาการป่วยทีนี้เรื่องของ Fast Track ในบทความเนี่ย National เขียนว่านักโทษ VIP ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นยิ่งกว่ากฎหมายเพราะว่าเขามีเงินในการที่จะใช้ทนายที่ชี้ช่องช่องทางที่1ครับลดวันลดโทษลดโทษได้สูงสุดเดือนละไม่เกิน5วันอันนี้เฉพาะผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมผู้ต้องขังเนี่ยมี6ชั้นชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีชั้นกลางชั้นเลวชั้นเลวมากทันทีที่เข้าเรือนจำเนี่ยจะต้องเป็นชั้นกลางก่อนแล้วค่อยๆขยับโดยปกติ6เดือนจึงจะได้รับสิทธิ์แต่ผู้ป่วยผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยอายุเกิน70ปีเนี่ยจะขยับเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้ทันทีแล้วก็เร็วขึ้นอันนี้ก็คืออย่างเล่าตานี่จะเป็นชั้นเยี่ยมได้เร็วแต่ทีนี้ถ้าอายุถึงเนี่ยมันก็ขึ้นได้เร็วแต่ถามว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนแล้วพอเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเนี่ยเดือนหนึ่งจะลดโทษได้5วัน
5: ครับ
4: สูงสุดช่องทางที่2ก็คือการพักโทษการพักการลงโทษเนี่ยต้องรับไปไม่น้อยกว่า1ใน3อันนี้เราเคยได้ฟังกรณีคุณทักษิณมันมีหลักฐานคือป่วยหนักยกเว้นเงื่อนไขได้รับการพักโทษหรือส่งตัวนอกราชทัณฑ์แล้วก็3ครับช่องทางอภัยโทษหมู่ซึ่งจะมีประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาตามวาระสำคัญต่างๆส่วนการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลก็ทำขอได้เลยตั้งแต่เข้าคุกวันแรกทีนี้ครับพ้นโทษแบบ Fast Track บูรณาการก็ตั้งคำถามไว้ก็บอกครับ นักโทษ VIP เขาจะให้ทนายความเดินเรื่องแบบผสมทุกช่องทางทั้งปรับชั้นก็คือถ้าเกิดเป็นชั้นเยี่ยมเนี่ยอันนี้ก็จะได้สิทธิประโยชน์หนึ่งละอันที่สองก็คือลดวันต้องโทษเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เดือนหนึ่งมากที่สุดได้5วันอันนี้คืออันที่สองอันที่สามก็คือขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลอันที่สี่ก็คือการขอพระราชทานอภัยโทษหมู่บวกขอพักโทษกรณีอภัยโทษบางครั้งลดสูงสุด1ใน2หรือครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวกรณีตัวอย่างครับนักโทษเด็ดขาดคนหนึ่งคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยจำคุกรวม10ปีเข้าคุกวันแรก1สิงหาถ้ายื่นขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลทันทีผลคืออาจจะได้ทั้งหมดหรือลดโทษตามสัดส่วนแต่เรื่องนี้เป็นพระราชอำนาจ2วิ่งเต้นปรับเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมทันทีเลยผลคือได้ส่วนลดเลยคุณวิสุทธ์เดือนละ5วันโดยอัตโนมัติคือถ้าเป็นชั้นเยี่ยมเนี่ยจะได้เดือนละ5วันนั่นแปลว่า30ได้ลดไป5นี่เท่าไหร่ประมาณสัก20ประมาณ 20% บวกลบอ่ะ
5: ครับ
4: 3คือได้รับพระราชทานอภัยโทษหมู่สมมุติวาระสำคัญของชาติในเดือนสิงหาได้ลดโทษสมมุติว่า1ใน3ก็ลดไป3ปี3เดือนก็จะเหลือ7ปี9เดือนทันทีที่โทษจำคุกลดลงเงื่อนไขคือการรับโทษ1ใน3เพื่อพักโทษก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นโทษที่เหลือจำคุก7ปี9เดือนรับโทษ1ใน3ก็จะเหลือแค่2ปีกว่าก็ไม่ใช่ว่า3ปีเหมือนกับตอนที่โทษเต็มคือ10อ่ะไอ้ตัวตั้งมันลดแล้วนะครับถ้าตัวตั้งมันลดแสดงว่าถ้าเงื่อนไข1ใน3เนี่ยก็จะลดลงอีก4ก็คือรับโทษต่อไปอีก4เดือนถึงเดือนธันวาคมสมมติคนเมื่อกี้ที่เราพูดถึงได้รับหมู่อีกครั้งอันนี้เขาสมมุตินะ
5: ครับ
4: สมมุติว่าได้ลดโทษ1ใน2เพราะโทษรวมเหลือน้อยแล้วเหลือ7ปีกว่ารอบนี้ลงอีกครึ่งนึงก็จะเหลือ3ปีกว่าตัวตั้งเหลือ3ปีกว่านะงั้นแปลว่าถ้าจะต้องติดคุก1ใน3เพื่อได้รับเงื่อนไขอื่นเนี่ยก็จะเหลือแค่ประมาณ1ปีเศษทั้งที่จำคุกมาแล้ว4เดือนเศษเหลืออีกไม่ถึงปีหรือปีกว่าๆ ก็จะเข้าเงื่อนไขการพักโทษ5ครับอันนี้เขาดอกจันเอาไว้ก็บอกว่าก็จะมีเงื่อนไขการขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลได้อีกถ้าโชคดีคือได้ก็จะได้ลดลงไปอีกจากติดมาแล้ว1ใน3เนี่ยเผลอๆอันนี้เขาเป็นอันนี้เป็นความเห็นอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้ปลายปีเดียวกันก็อาจจะได้รับการพักโทษแล้วข้อที่6ก็คือว่าถ้านักโทษคนเดียวกันนี้อายุ60อายุ70ปีป่วยตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรือนจำและเป็นโรคที่ราชทัณฑ์รักษาไม่ได้ก็สามารถไปขอรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรูข้างนอกได้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองโดยระหว่างที่นอนโรงพยาบาลหรูข้างนอกก็สามารถทำขั้นตอน 4-5 ข้อข้างบนได้ก็คือนอนไม่นานก็ได้กลับบ้านแทบไม่ได้อยู่ในเรือนจำก็มีตัวอย่างบางคนผู้ต้องขังในคดีจำนำข้าวบางคนที่เป็นมหาเศรษฐีนี่เขาเขียนเอาไว้ผู้ต้องขังคดีการเมืองที่มีเส้นสายนักโทษเงินหนาคดียารวมไปถึงสแกมเมอร์ที่มีข่าวว่าเปิดแม้กระทั่งฮาเร็มได้อันนี้ก็เป็นที่เขาสมมุติว่าถ้าเกิดเข้าทุกช่องที่ได้ทีนี้คำถามก็คือว่าการลดวันต้องโทษเป็นการพิจารณาในส่วนของเรือนจำแค่เรือนจำเท่านั้นเองคุณวิสุทธิ
5: ์ครับ
4: ส่วนการพักโทษจะเป็นคณะกรรมการอย่างที่เราเคยฟังกันนะก็มี3ชั้นในกรณีคุณทักษิณนะก็จะมีคณะกรรมการเรือนจำคณะกรรมการส่วนกลางมีปลัดกระทรวงประธานกรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์สำนักงานตำรวจก็ว่ากันไปและคณะกรรมการพิเศษอันนั้นก็จะไปถึงระดับปลัดมหาดไทยทีนี้ครับคำถามมันนี่เขียนเหมือนสกู๊ปเนี่ยแหละวิธีการบริหารความผิดอำนาจอยู่ที่ศาลแต่จบที่การบริหารโทษเนี่ยการลดวันต้องโทษมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้รับโทษจริงไม่ถึง120ของศาลที่เขียนเอาไว้คำถามก็คือว่าอันนี้เราก็เคยเห็นก็ตกเถียงกันในที่สุดราชทัณฑ์มีอำนาจกว่าศาลหรือไม
5: ่อันนี้คำถาม
4: อันนี้ทางออกที่ตั้งคำถามกันอยู่เยอะก็คือว่ามันอาจจะต้องไปแก้เงื่อนไขสำหรับพวกยาเสพติดไหมเพราะว่าผู้ต้องขัง180คดียา แล้วก็แยกระหว่างนักโทษคดีเด็ดขาดกับผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีวางมาตรการในการพิจารณาลดวันต้องโทษใหม่แล้วก็เพิ่มเงื่อนไขในการขอพระราชทานอภัยโทษที่ไม่ขัดกับพระราชอำนาจเพิ่มฝ่ายตุลาการเข้าไปในองค์ประกอบของการลดโทษและพักโทษและกำหนดโทษขั้นต่ำแต่ละฐานความผิดโดยจะต้องรับขั้นต่ำก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาพฤตินิสัยว่าจะเข้าเงื่อนไขในการที่จะได้ส่วนลดหรือไม่ฮะคุณวิสุทธิ์อันนี้ก็เป็นการเทคโน้ตที่เราได้เห็นเนี่ย
5: ครับผมเปลี่ยนบรรยากาศเอาเรื่องเรื่องดีๆไหมฮะเงินในกระเป๋าคนละหมื่นฮะจะได้เข้ากระเป๋านะก็จะแจกเงินสดทั่วหน้า $10,000 ไต้หวันนะประมาณ10,000 บาทอันนี้เป็นของไต้หวันคุณวิรัตผมสนใจเรื่องเหตุผลที่เขาให้บ้านเรานี้อะไร60-40ใช่ไหม
4: ครับ
5: ไทยช่วยไทยนะจะมีเฟส2หรือเปล่านี่เดาใจนายกคงอยากให้มีเฟส2แต่ผมคงไม่มีเงินอ่ะแต่ว่าประธานาธิบดีของไต้หวันนะครับประกาศนะครับว่าร่างงบประมาณรัฐบาลกลางปีหน้า2027เนี่ยตอนนี้จัดสรรงบแล้วประมาณเยอะนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อบริหารงบได้ดีเนี่ยก็จะแจกครับเป็นทุนฮะเขาเรียกทุนสำหรับโครงการแจกเงินสดทั่วหน้า $10,000 ไต้หวันนั่นคือ10,000 บาทโดยประมาณนะเหตุผลก็คือว่าไต้หวันเนี่ยสามารถที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจนะแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรม AI บูมสุดๆเลยดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นของขวัญของประชาชนนะครับก็มีตัวเลขก็ประมาณนะว่าเท่าไหร่นะครับแต่ก็สรุปว่าตัดสินใจเพิ่มรายจ่ายของก็ประมาณแล้วก็มอบเงินสด $10,000ไต้หวันให้กับประชาชนทุกคนในปีหน้าครับเพราะเราได้เงินปันผลจาก AI อุตสาหกรรมไปได้ไกลก็เลยแบ่งปันให้กับทุกคนนะใช้อะไรได้บ้างฮะอิสระเลยคุณพิรักจะไปเรียนจะไปดูแลผู้สูงอายุใช้ในครอบครัวอะไรก็ได้เอาเลยเอาไปใช้เลยครับ10,000 บาทอ่ะปีหน้าได้นะครับเราก็มีตัวเลขนะว่าสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยปี26ขึ้น 11.05% จากเดิม 9.64% แล้วก็ตอนนี้เติบโตไป 14.5% อะไรประมาณเนี้ยนะครับเราก็อิจฉาเขานะคือเขามีเงินเยอะธุรกิจมันบูม AI ลุกก็เลยแจกประชาชนก็ต้องดีใจคนไต้หวันนะบ้านเราก็คือกูมาแจกอ่ะ

0: สแกนสแกนอนุทินหรือเปล่า
1: โอ้
0: เ
1: ขาผมเจอส่วนใหญ่ใช้คำว่าคนละครึ่งหรือเปล่าส่วนใหญ่เขาเรียกชื่อเขาเรียกคนละครึ่ง
0: ส่วนใหญ่ใช้คนละครึ่งแม้ว่าเจอ60-40แต่คนตีผมว่ามันตีไปกี่ข้าวครับพี่โก้รัชพลพี่ดินตาแกบอกโอ้แม่ค้าถามว่าสแกนอนุทินหรือเปล่าปรากฏว่าแม่แล้วอนุทินคงจะดีใจนะ
1: อ่
0: ะเอาขับเบาๆนะแต่ประเด็นคืออย่างเงี้ยคือว่ามันเมื่อวานมีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของบ้านเรามันไม่ทันประเทศอาเซียนเนาะก็ในฝีมือนะไต้หวันก็เอาละก็เขามีตังเขาก็เลยแจกนะบ้านเราก็แจกคู่เอาว่าบ้านเรากู้มาแจกนะเอาว่าพอเป็นประเด็นแล้วกันนะคุณพิรักเรื่องที่คุณพิรักเกินไว้อะที่บอกว่าทนายของใครอะของคุณสุชาติชมกลิ่นที่ไปยื่นฟ้องหมิ่นประมาทคุณไอซ์อะเราไม่ต้องว่าเนื้อหาประเด็นนั้นคือว่าทนายคนนี้ที่มาแบก
1: ตกลงก็โดนถอดใบอนุญาตทนายความยังอะหรือยังไงผมจำไม่ได้
0: มีคนไปตรวจสอบฮะคุณสมชัยศรีทุติยากรเนี่ยก็บอกว่านี้ครับวันศุกร์นี่ครับ10 โมงจะไปที่สภาทนายความไปติดตามคำร้องถอนใบอนุญาตของอดีตข้าราชการอัยการที่ถูกไล่ออกจากราชการแล้วก็มาประกอบอาชีพทนายความนะครับพูดง่ายว่าจะไปดูว่าเอ๊ะถูกตัดสินขัดจรรยาบรรณผู้ประกอบอาชีพทนายความตอนเนี้ยยังเป็นทนายความอยู่ป่ะเพราะว่าบอลประแถลงข่าวยังมาสัญลักษณ์ของทนายความเนาะแต่คุณไม่รักเห็นภาพใช่ไหมที
1: ่เห็นอยู่นะ
0: แล้วเขาเดินหนี
1: เขาอะก็คือนักข่าวเนี่ยก็รอคุณไอรักชนกจะลงมาก่อนแหละ
0: ครับ
1: แต่คุณรักชนกยังไม่ได้ลงมาแล้วเขาก็ตั้งไว้แล้วบางช่องเขาก็กดไลฟ์ไปแล้วเนี่ยพอกดไลฟ์ไปแล้วปุ๊บกลายเป็นว่านายคนนี้เขาก็เดินมาเข้าในกล้องของนักข่าว
0: ครับ
1: หลายที่เขาไม่ได้เอาออกอากาศนะครับในช่วงที่เขาเดินมาแถลงข่าวแต่หลายที่เขากดไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วมันก็คือก็จะไหลไป
0: ครับ
1: แต่ทีนี้คนก็เอามาโชว์กันเนี่ยอย่าง
0: ที่ประเด็นก็คือประเด็น
1: เขาไม่ได้สัมภาษณ์ตัวเองอ่ะแล้วตัวเองเดินไปดักหน้าน
0: ักข่าวก็เดินหนีไปหาคุณไอซ์นะแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีมัวหมองให้ออกจากราชการอะไรเงี้ยนะแล้วมาทำหน้าที่นี้ก็ถือว่าโอ้โหมันกระทบต่อเจ้าตัวต่อวิชาชีพทนายความแล้วก็ต่อถ้าคนที่ว่าจ้างก็เป็นทนายความนะก็ต้องถือว่าเรื่องทนายความต้องดูให้ท่วนทีนะมีคนไปดูประวัติมานะครับขออ้างชื่อหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็โพสต์ไปคุณธนรัตน์กัววัฒนพันธ์นะก็ไปบอกว่าคดีเนี่ยคุณพิรักษ์พรีคนหนึ่งไม่ได้บอกชื่อนะทบอกไม่ได้ชื่อนะโดนไล่จากราชการ2 รอบขณะนั้นเป็นมีตำแหน่งเป็นอัยการผู้ช่วยจังหวัดกระทำการ2 ครั้งไล่เรียกกันสอบคดีแรกไม่นานไรเลยแกทำคดีที่2เลยก็ผลก็คือโดนไล่ออกซ้ำ2 รอบนะครับแต่ด้วยความที่แกเป็นนักกฎหมายนะแกเลยฟ้องศาลปกครองสูงสุดนะคัดค้านคำสั่งไล่ออกคือก็ร้องแต่ว่าที่สุดแล้วแกก็แพ้นะฮะศาลยกฟ้องทั้ง2 คดีนะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ไปหาอันนี้ฮะคุณพิรักษ์ครับเว็บไซต์ศาลปกครองที่เป็นรูปแบบคำพิพากษานะก็ไปดูได้ว่าคดีนี้มันรู้เป็นทนายท่านเนี่ยพอซ้อมก็มีออกมานะฮะก็เอาไปว่ามีคดีสินบนวิ่งเต้นใบแดงกกต.มีคดีปกปิดประวัติผู้ต้องหายาเสพติดเนี่ยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่คือหานะฮะก็ลองตามดูนะว่าตกลงว่ามีปวดจริงหรือไม่อย่างไรสภาทนายความจะมีมาตรการยังไงหรือว่าให้ออกแล้วแล้วแอบอ้างหรือเปล่าเราไม่รู้นะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยคนที่จะทำหน้าที่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยนะก็ต้องเช็คประวัติให้ดีก่อนว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะ
1: ในคุณสุชาติ

0: แต่น่าจะถอยไหมไม่พี่ใช้บริการเขาแล้วเขา
1: เออเนาะ
0: มีแผลขนาดนี้เนี่ยมันโดนตัวเองอยู่เต็มๆอ่ะเอออ
1: ืม
0: เบรกกันก่อนไหมคุณที่สุด17:28เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเมื่อวานนี้ก็มีท่าทีของไทยต่อกรณีของสิ่งที่ออกมาว่าไทยหรือประเทศอื่นๆจำเป็นจะต้องเลือกนะครับว่าตกลงแล้ว AI นั้นเราจะไปทางข้างไหนจะไปทางจีนหรือจะไปทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ดูเหมือนว่าถูกกำหนดให้มีการเลือกเรื่องนี้เราควรจะขยับท่าทีอะไรกันยังไงไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
1: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
7: รัฐบาลไทยได้รับจดหมายนี้อย่างเป็นทางการจากสหรัฐแล้วหรือยังไม่ทราบครับแต่ว่าข่าวที่ทำให้แวดวงเทคโนโลยี AI และรัฐบาลหลายสิบประเทศต้องลุกขึ้นมาและมานั่งประเมินสถานการณ์อย่างจริงจังเพราะว่ายักษ์ใหญ่สองประเทศสหรัฐกับจีนกำลังแข่งขันกันทางด้าน AI อย่างสุดฤทธิ์และกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกำลังยกระดับการทูตเชิงรุกผ่านร่างจดหมายลับที่เตรียมส่งถึง35ประเทศ35ประเทศนี้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าได้โอกาสทาง AIเรียกว่า AI Opportunity

0: Opportunity Statement เนื้อหาไม่ใช่แค่การเชิญชวนนะครับแต่เป็นการยื่นคำขาดทีเดียวยื่นคำขาดที่ระบุชัดเจนว่าการเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ AI ภายใต้การนำของสหรัฐนั้นห้ามทำทับซ้อนกับกลุ่มจีนห้ามทำทับซ้อนกับกลุ่มจีนครับแปลว่าถ้าทำกับอเมริกาแล้วต้องไม่ทำกับจีนนี่คือการบังคับให้ต้องเลือกข้างนี่ถูกบังคับให้เลือกข้างตั้งแต่เรื่องความมั่นคงเรื่องภาษีแล้วนี่จะเป็นเรื่อง AI สหรัฐกำลังสร้างกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ชื่อ Pax Silica ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกตัวจริงแล้ว24ประเทศรวมถึงพันธมิตรหลักอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียมีเป้าหมายสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ปราศจากอิทธิพลของศัตรูคือจีนอเมริกาใช้ภาษาที่เฉียบขาดครับสื่อสารว่านโยบายเหยียบเรือสองแคมจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปในหนึ่งประโยคที่ออกมาบอกชัดเจนว่าอเมริกากำลังบีบพันธมิตรว่าต้องเลิกคบกับจีนถ้าคุณจะคบกับอเมริกาเรื่อง AIประโยคนั้นบอกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของทุกอย่างคือการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรเลยแปลว่าถ้าคุณจะคบทุกฝ่ายเราก็จะไม่ให้คุณคบกับเราการลงนามในแถลงการร่วม Pax Silica นี้ไม่ใช่แค่พิธีกรรมนะครับแต่มันคือข้อผูกมัดทางยุทธศาสตร์ประเทศทั้งหลายไม่สามารถเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้ในระดับที่เป็นเพื่อนซีหรือในระบบนิเวศหนึ่งในขณะที่ไปลงชื่อในอีกระบบนิเวศหนึ่งที่ออกมาเพื่อจะแข่งขันกับเราเราในที่นี้หมายถึงสหรัฐนะฉะนั้นคุณอย่าเหยียบเรือสองแคมถ้าคุณเหยียบเรือสองแคมเราจะปัดขาคุณทิ้งนี่คือประเด็นเลยครับประเด็นเพราะว่าฝ่ายจีนเขาตั้งกลุ่มเขาขึ้นมาเหมือนกันจีนเพิ่งตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า WICO ย่อมาจาก World AI Cooperation Organization ที่เซี่ยงไฮ้เพื่อจะคานอำนาจสหรัฐแล้วถ้าจำได้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลไปร่วมประชุมที่มีสีจิ้นผิงท่านประธานาธิบดีจีนเป็นคนมาเปิดงานและเป็นครั้งแรกที่สีมาเปิดงานนี้ทั้งที่มีการประชุมประจำปีมาหลายปีดีดักแล้วครับฉะนั้นตอนนี้ก็แปลว่าอเมริกากับจีนกำลังบอกกล่าวกับเพื่อนอเมริกาใช้คำเด็ดขาดหน่อยจีนก็ใช้วิธีการเกลี้ยกล่อมหน่อยว่าถ้าคุณจะคบเนี่ยคุณต้องคบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะเรื่อง AI เพราะว่าคุณจะเข้าถึงเทคโนโลยีเราการที่คุณจะเข้าถึงเทคโนโลยีเรานั้นเนี่ยคุณก็ต้องไม่ไปคบกับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าคุณจะเอาความลับหรือเอาประสบการณ์ของเราไปแบ่งปันกับคนอื่นเขาไม่ได้นะนี่ครับฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆแล้วมันก็เกิดกรณีตัวอย่างกรณีตัวอย่างคือคาซัคสถานคำตอบที่เกี่ยวข้องกับคาซัคสถานคือคาซัคสถานเป็นประเทศแรกในเอเชียกลางที่เข้าร่วมแพ็กซิลิก้าในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาคือยอมกระโดดเข้าข้างอเมริกาที่สำคัญกว่านั้นคือคาซัคสถานนั่นคือขุมทรัพย์ของแร่ธาตุหายากที่จำเป็นต่อการผลิตชิป AI แต่ความตึงเครียดมันเกิดขึ้นครับเมื่อคาซัคสถานกลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่ดันไปปรากฏชื่อเป็นสมาชิกไวโก้ของจีนด้วยมันก็เกิดกรณีศึกษาอเมริกามามองว่าเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงเพราะกลัวว่าเทคโนโลยีหรือแร่ธาตุสำคัญจะรั่วไหลไปถึงฝั่งปักกิ่งก็เกิดสัญญาณเตือนภัยทำให้อเมริกาต้องเร่งร่อนจดหมายลับเพื่อจะดัดหลังประเทศที่คิดจะเล่นเกมสองหน้าแปลว่าคาซัคสถานสร้างตัวอย่างขึ้นมาอเมริกาบอกเฮ้ยถ้าคุณคบสองฝ่ายเราไม่คบคุณนะก็เลยเป็นที่มาของจดหมายที่ให้ประเทศที่เข้าอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าแพ็กซิลิก้านี่แหละมาลงชื่อให้เป็นหลักเป็นฐานซะนี่ครับนี่เป็นเรื่องที่สู้กันอย่างหนักหน่วงจนทำให้มีข่าวว่าประเทศไทยเรานั้นได้รับจดหมายแต่ทางรัฐบาลไทยบอกไม่มีเราเป็นกลางเราคบกันทั้งสองฝ่ายประโยคนี้อาจจะพูดได้นะครับในระดับกว้างๆแต่ถ้าเจอแรงกดดันนี่เราต้องคิดหนักจริงๆเพราะว่าข่าวที่ออกมาคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งมาเลเซียไทยและสิงคโปร์นี่แหละกำลังเดินอยู่บนเส้นขนานที่อันตรายในแง่หนึ่งเราคือเค้กชิ้นปลามันที่ทั้ง Microsoft Google NVIDIA รวมถึงยักษ์ใหญ่จากจีนแห่กันมาลงทุน Data Center ในไทยอีกมุมหนึ่งวอชิงตันกำลังจับตามองภูมิภาคนี้ด้วยสายตาหวาดระแวงครับมีกระแสข่าวกรองในอเมริกาบอกว่ามีการลักลอบขนชิปปิ้งส่งชิปชั้นสูงคือชิปที่แปลว่าขนกับไอชิปที่แปลว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันกำลังกลายเป็นประเด็นโดยที่มีการออกข่าวมาว่าในอเมริกากำลังเชื่อว่ามีการลักลอบขนส่งชิปชั้นสูงผ่านมาเลเซียและไทยส่งต่อไปยังจีนเพื่อจะเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรข้อนี้แหละอาจจะทำให้อเมริกายกระดับการควบคุมการส่งออกต่อประเทศในอาเซียนอย่างเข้มงวดขึ้นซึ่งแน่นอนครับก็จะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับโลกของไทยโดยตรงนี่ครับมีคำแนะนำสำหรับผู้นำในภูมิภาคนี้คือต้องชัดเจนสม่ำเสมอหนักแน่นในการยืนยันว่าจะไม่ให้อุดมการณ์ทางการเมืองมาเป็นเกณฑ์เลือกเทคโนโลยีแต่ความท้าทายคือจะทำอย่างไรให้อเมริกาเชื่อว่าเราไม่ใช่ประตูหลังของจีนนี่ครับนี่คือประเด็นที่กำลังท้าทายและกำลังเป็นที่กล่าวขวัญกันซุบซิบกันในหลายวงการทั้งวงการทูตทั้งวงการการเมืองและวงการความมั่นคงรัฐบาลไทยเราได้รับจดหมายนี้ไหมเราจะร่วมการเป็นแพ็กซิลิคอนหรือจะอยู่กลุ่มไวโก้อเมริกาบอกคุณเป็นทั้งสองไม่ได้นะคุณต้องตัดสินใจเราบอกว่าเราอยู่ทั้งสองฝั่งฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่จะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดและพร้อมที่จะปรับตัวให้ไม่กลายเป็นเหยื่อของฝั่งใดฝั่งหนึ่งท้าทายมากและเป็นภาวะสงครามเทคโนโลยีสงครามการค้าสงครามอาวุธที่กำลังคุกคามเข้ามาในทุกทิศทุกทางจริง
1: ๆสายตรงสุทธิชัยยุ่น
2: ก็ของไทยเองนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีดีอีท่านรัฐมนตรีอุดมท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราไม่ได้เลือกข้างไหนนักข่าวก็ถามในทำนองว่าแล้วถ้าเกิดเราใช้ฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งเขาจะไม่สนับสนุนบอกนั่นแปลว่าเราไม่ได้เลือกขณะเดียวกันท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านอธิบดีกรมสารนิเทศก็ยืนยันครับว่ายังไม่ได้มีจดหมายหรือยังไม่ได้มีการสื่อสารว่าทำให้หรือว่าให้ทางฝั่งไทยต้องมีการเลือกใดๆอย่างเป็นทางการครับคุณวิสุทธ์ครับก็เป็นการเผื่อเป็นการวิเคราะห์ท่าทีกันก่อนก็แล้วกันครับว่าไทยเราจะขยับเป็นยังไงแบบไหนครับคุณวิสุทธ์ครับคุณวิสุทธ์เปิดไมโครโฟนหรือว่ายังตรงไหนไหมครับ
3: ขออภัยครับ
2: เราเป็นกันทุกคนนะเจอคุณวิสุทธ์นะ
3: ไปเผลอปิดเสียงเอานะครับตอนนี้ประเด็นการเมืองจริงๆก็มีเรื่องเดิมๆเนาะคุณพิรักษ์นะ
2: ครับ
3: เรื่องหัวข้อสอบไม่ใช่หัวข้อสอบสิโกงข้อสอบท้องถิ่นก็ตอนนี้ก็คือว่าคงจบที่ 5,000 ต่อคนนะแล้วก็เป็นเรื่องกรมปกครองส่งท้องถิ่นที่จะดำเนินการต่อนะตัดสิทธิ์แล้วก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดีอาญาอะไรเงี้ยนะก็คิดว่าน่าจะจบประมาณนี้แหละนะ
2: แต่ฝ่ายการเมืองเขาโยนไปกับโยนออกจากตัวนี่แล้วเขาก็ให้ทางนั้นเป็นคนตัดสินใจว่าจะไปยังไงใช่ไหม
3: ใช่แต่ก็ทางคุณเท้งก็บอกว่าที่เรื่องนี้เนี่ยแหมโยนให้ท้องถิ่นนะจริงๆมีอำนาจอ่ะก่อนหน้านั้นบอกจะฟันชับชับชับชับเนี่ยทำไมไม่ฟันนะนี่เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องของหัวสวตอนนี้ก็หลังจากคุณผลิตก็ปล่อยคลิปไปแล้วก็มีตัวตนมายืนยันอธิบายหรือจะแก้ตัวแล้วแต่นะเป็นฉากๆกันนะก็คิดว่าน่าจะมีคลิปออกมาอีกละรอบระหว่างรอกกต.ว่าจะวินิจฉัยว่าอย่างไรจะไม่ส่งฟ้องเลยจะฟ้อง200กว่าคนหรือจะฟ้องบางส่วนเนี่ยคือตอนนี้ปล่อยคลิปมาเนี่ยผมคิดว่าคนก็จะฟังแล้วก็มีน้ำหนักกันนะแต่ทั้งที่ทั้งนั้นแต่คุณพิรักษ์มันอยู่ที่นี่ฮะอยู่ที่กกต.นะว่าจะวินิจฉัยเรื่องนี้ยังไงนะแล้วก็คำ ชี้แจงหรือคำตอบโต้จากรัฐบาลก็จะคล้ายๆกันครับก็คือว่าอุ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลเป็นสวนี่เขามาก่อนใช่ไหมรัฐบาลมาทีหลังมันไม่เกี่ยวกันอย่างเงี้ยคือผมจะเห็นนายกจะพูดทำนองนี้จะเห็นคุณพระดอนก็พูดประมาณนี้แล้ววันนี้ล่าสุดได้ยินคุณอะไรนะสตรีอีกคนประธานวิรัฐบาลอ่ะปรึกษาดาตกุลเหมือนกันอ่ะก็จะก็คือโทนจะเป็นประมาณนี้แหละครับว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะอย่าโยงกันส่วนถ้าการเปิดอภิปรายที่จะเกิดขึ้นรัฐบาลหรือคนรัฐบาลจะบอกว่าก็พร้อมนะถามอะไรมาก็พร้อมจะตอบนะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้มั่นใจผมเห็นโทนประมาณนี้นะโดยสรุปรวมๆนะแล้วก็ล่าสุดก็มีคุณพระดอนก็บอกว่าแหมรัฐบาลทำงานมา6เดือนเองเพิ่ง6เดือนนะไม่เห็นมีเรื่องทุจริตเลยอะไรประมาณนี้อันนี้คือเรื่องที่การเมืองแบบทางการเมืองนะที่ก็จะเป็นประมาณนี้คุณพิรักษ์ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะผมเห็นภาพรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้ถูกไหม
2: ครับเมื่อสักครู่ครับก็เป็นนี่ผมไม่แน่ใจว่าสื่ออื่นมีหรือเปล่าผมมอนิเตอร์ไปที่ The Reporter ครับ
3: ครับ
2: เขามีการเปิดเผยคลิปที่ท่านประธานโสภณสารัมครับเข้ามายังสภา
3: ครับ
2: แล้วก็ตอนแรกมันมีเครื่องเอ็กซเรย์ใช่ไหมล่ะคล้ายๆกับสนามบินนะ
3: ครับ
2: แล้วท่านก็ออกทางขวาไม่เข้าแล้วก็ปรากฏว่าเดินกลับเข้ามาเข้าไอ้เครื่องตรวจโลหะ
3: ครับ
2: รีพอร์เตอร์เขาลงพาดหัวบอกโสภณยกนิ้วชมหลังตำรวจรัฐสภาตรวจคุมเข้มอาวุธไม่เว้นประธานสภาย้ำสภาต้องเป็นเขตปลอดภัย 100% อันนี้ก็คือข่าวที่เราพูดกันเมื่อสักครู่แต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือเป็นภาพครับนักข่าวก็รายงานจากอาคารรัฐสภาหลังจากการประชุมเพื่อยกระดับความปลอดภัยการคุมเข้มการตรวจอาวุธปืนที่อาคารรัฐสภาก็มีการบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสภาปฏิบัติหน้าที่เข้มงวดในการตรวจค้นสแกนสัมภาระด้วยเอ็กซเรย์ทางเข้าอาคารเพื่อป้องกันการนำสิ่งของต้องห้ามหรืออาวุธปืนเข้าสู่พื้นที่รักษาความปลอดภัยคลิปที่เอามาลงนี้เป็นภาพที่คุณโสภณประธานสภากำลังเดินผ่านจุดตรวจความปลอดภัยแม้จะเป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัดและตรงไปตรงมาครับโดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยเช่นเดียวกับส.ส.และเจ้าหน้าที่รวมถึงบุคคลทั่วไปโดยไม่อนุญาตให้ผ่านช่องทางพิเศษโดยปราศจากการตรวจค้นคัดกรองทีนี้ครับในภาพเนี่ยคุณโสภณจะเดินออกทางขวาแล้วก็กลายมาว่าเดินผ่านเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ครับแล้วในภาพวงจรปิดที่เอามาเนี่ยเหมือนกับท่านโสภณยกนิ้วชื่นชมการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาที่มีความเข้มแข็งและยึดมั่นในการรักษาความปลอดภัยเท่าเทียมแล้วบอกว่าสภาเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นเขตปลอดภัย 100% สำหรับทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณวิสุทธิ
3: ์ครับ
2: ถ้าวันก่อนนายกยังโชว์รถตู้แล้วก็ให้คนมาตรวจอันนี้คือข้อที่1 นะยอมให้เขามาตรวจสมมติว่าอันนี้ถ้าท่านประธานสภาคือผมอะภาพเนี้ยมันเป็นกล้องวงจรปิดของสภาถ้ามันออกมาจากสภาโดยที่ท่านประธานสภาไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยอันนี้ท่านประธานสภาต้องไปนั่งตั้งคำถามนะครับว่าภาพนี้หลุดมาได้ยังไงอันนี้คืออันที่หนึ่งถ้าเป็นภาพที่หลุดอันที่สองถ้าเป็นอันที่ยอมให้หลุดนะคุณวิสุทธิ
3: ์ครับ
2: ถ้ายอมให้รูปนี้หลุดแล้วต้องการที่จะโชว์ว่าประธานสภาเนี่ยยังเข้าสู่ช่องตรวจแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจกันอย่างเข้มข้นถ้าตั้งใจจะเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าจะเล่นต้องเล่นเนี้ยบกว่านี้ครับต้องเดินเข้าช่องแต่แรกไม่ใช่เดินออกไปทางขวาแล้วค่อยมาเข้าช่องแล้วก็กลายมาเป็นชมก็เลยกลายเป็นว่าถ้ายอมให้คลิปนี้ออกมามันจะถูกแปลความหมายได้ว่าเอ๊ะตอนแรกตั้งใจจะไม่เข้าตั้งแต่ต้นแล้วค่อยมาเข้าตอนหลังหรือเปล่าอันนี้ผมเขียนไว้เป็นท่า 2-3 ท่าฮะว่าเป็นกันยังไงแบบไหนฮะคุณวิสุทธ์ครับ
3: ครับ จำคุณนิพนธ์บุญญาบดีได้ใช่ไหม
2: เออ

0: ที่ตอนนี้จากประชาธิปัตย์ก็ไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วตอนนี้ลูกชายได้เป็นรัฐมนตรีน่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะนะคุณทิพลบุญยมณีเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยฟ้องนะฮะกรณีนี้ครับกรณีที่คุณทิพลเนี่ยตอนนั้นแกเป็นนายกอบจสงขลาครับไม่อนุมัติเงินเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุงรถอเนกประสงค์สองคันเนี่ยวงเงิน50 ล้านบาทให้กับคู่สัญญานะก็ศาลก็เอาผิดคุณนิพนธ์บุญญามณีฮะแต่วันนี้ศาลอุทธรณ์พลิกครับคุณอภิรักษ์ครับพูดถึงเรื่องนี้แหละครับบอกว่าการที่คุณนิพนธ์เนี่ยสั่งให้มีการตรวจสอบแล้วทดสอบรถสองคันเพิ่มเติมเนี่ยในฐานะนายกอบจสงขลาเนี่ยนะครับก็ถือว่าทําตามหน้าที่กํากับดูแลรักษาผลประโยชน์ราชการรถสองคันวงเงินสูง50 ล้านบาทแต่มีใบตรวจรับเพียงแผ่นเดียวก็มีเหตุสมควรต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงถูกต้องก่อนนะก็มีเหตุผลหลายประการนะครับก็ยาวอยู่เหมือนกันแต่ว่าโดยสรุปก็คืออย่างนี้ครับดูพฤติกรรมทั้งหมดแล้วนะครับเรียกเจ้าที่มาสอบถามสั่งทดสอบรถตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบัวจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับนี่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าไม่อาจฟังได้ว่าจำเลยก็คือคุณนิพนธ์เนี่ยใช้อำนาจหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพื่อกลั่นแกล้งคู่สัญญาสรุปคุณนิพนธ์การกระทำคุณทิพลไม่ครบองค์ประกอบความผิดมาตรา157ศาลอุทธรณ์กับคำพิพากษายกฟ้องอ่ะคุณทิพลก็โล่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องที่ทำคุณทิพลเนี่ยเพื่อต้องวางมือทางการเมืองอ่ะแล้วก็ให้ลูกมาเล่นการเมืองแทนก็เป็นทีก็เป็นชนักติดคุณทิพลนะตอนนี้ศาลอุทธรณ์ก็ยกฟ้องแปลว่าคดีนี้ก็ลงอกแต่ละคุณทิพลคนละคุณทิพลนะส่วนน่าจะมีอินดิกาท่านน่าจะมีการฟ้องนะก็จะเล่นทำงานการเมืองอย่างเต็มที่นะช่วยลูกชายช่วยลูกชายดูแลพื้นที่คุณนิพนธ์บุญยมณีก็เป็นอีกหนึ่งของนักการเมืองระดับชาติที่ลงมาเล่นในท้องถิ่นนะแล้วก็เนี่ยจะเจอคดีนี้ก็จำเป็นต้องวางมือครับตอนนี้ถ้าคดีสิ้นสุดผมว่าน่าจะมายืนแถวหน้าอย่างเต็มที่นะคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับก็สนามท้องถิ่นก็คงจะเป็นสนามที่เข้มข้นกันมากขึ้น
0: ใช่ใช
1: ่ครับทีนี้ครับเรื่องของงบประมาณครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดวันนี้ครม.มีมติเห็นชอบการเสนอขอเพิ่มเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ครับรับทราบการพิจารณาคำขอแปรยติงบประมาณรายจ่ายของสภาหน่วยศาลหน่วยงานองค์กรอิสระและองค์กรอัยการตามที่สำนักงบประมาณเสนอนะครับทีนี้งบขององค์กรอิสระศาลรัฐสภานี่เหลือปรับลดนะครับเหลือ988 ล้านนะครับ
2: ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องกระจก
1: ตอนนี้การขอเพิ่มเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย70ครับมีผ่านมาแล้วอย่างถูกต้องหน่วยขอรับนี่488หน่วยนะครับคิดเป็นวงเงิน139,000สำนักงบประมาณได้พิจารณาความเร่งด่วนนะครับสอดคล้องกับสถานการณ์ยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญ 37,000 กว่าล้านแบ่งเป็น3ด้าน1ก็คือผูกพันตามกฎหมายสัญญาหนี้และสิทธิ์ต่างๆ 11,000 ล้านรายจ่ายเร่งด่วนนะครับ 2,631 ล้านรายจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 23,246 ล้านหน่วยงานและราชการที่ได้รับการจัดสรรและของบเพิ่มมากที่สุดนะครับคืองบกลางจริงๆก็เป็นการตั้งคำถามกันว่าดีหรือไม่ดีนะครับนำมาอยู่ที่ใกล้ๆนายกมีการจัดสรร 13,640 ทุนหมุนเวียน 12,000 กระทรวงศึกษา 2,958 ล้านนะครับ ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2,500 ล้านกระทรวงแรงงาน 2,000 ล้านนะครับส่วนองค์กรรัฐสภาศาลหน่วยงานองค์กรอิสระองค์กรอัยการคำขอแปรยติ 2,556.9321 ล้านบาทตอนนี้ก็จำแนกตามกลุ่มหน่วยงานนะครับสภาขอแปรยติ184ล้านสำนักงบขอเห็นชอบนะครับเสนอเห็นชอบ131ล้านสถาบันพระปกเกล้า11ล้านสำนักงานเลขาสภา120ล้านนะครับศาลขอปรายติ369ล้านเสนอเห็นชอบ318ล้านบาทนะครับก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับองค์กรอะไรทั้งหลายส่วนเมื่อวานวันก่อนที่อาจารย์วีระตั้งคำถามเงินที่อยู่ในศาลยุติธรรม 36,000 ล้านอาจารย์เห็นว่าก็น่าจะมาใช้ประโยชน์ทางศาลเองเขาก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าเงินที่มีอยู่ไม่ใช่รายรับแต่ว่าเป็นเงินรอนำส่งคลังคืนคู่ความนะครับอ่ะดอกจันเอาไว้ประมาณนี้ให้คุณวิสุทธ์นะ
0: ครับไม่แน่ใจพรุ่งนี้จะเป็นข่าวใหญ่ไหมคุณพิรักคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการในเวลาแกให้สัมภาษณ์เนี่ยนะก็อาจจะเป็นคู่อะไรตรงๆนะกลายเป็นประเด็นทุกทีไปวันนี้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมครม.ด้วยนะคุณพิพัฒน์พูดถึงโครงการที่แรงต้านขนาดใหญ่รัฐบาลครับบอกว่าเอาไงล่าสุดนี่โครงการท่าเรือน้ำลึกที่ชนะสงขลาเนี่ยที่กำลังทำต่อเนี่ยทุกอย่างก็อยู่บนฐานของเหตุผลรัฐบาลทำอะไรเนี่ยฝ่ายค้านก็ต้องมาค้านแล้วก็ NGO เนี่ยประเทศไทยทำอะไรสักอย่างก็ติดคำว่า NGO แม้กระทั่งแรมบิดที่คุณพิพัฒน์ผลักดันนักหนาเนี่ยนะพิพัฒน์ก็ยกเลิกไปแล้วโครงการใหญ่ๆก็ยกเลิกไปแล้วไอ้ตอนนี้จะมาทำเรื่องโครงการนิคมอุตสาหกรรมยะนะสงขลาคุณพระปกไม่ใช่โครงการใหม่เลยนู่นนะอยู่ในลุงตู่ฮะอนุมัติตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องกลับมารื้อฟื้นใหม่นะก็อธิบายหลายอย่างนะว่าทำไมต้องมีโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่สองนะฮะอันนี้ก็อธิบายเยอะเวลาอาจจะไม่พอแต่ประเด็นคืออย่างนี้คุณวิรักษ์อะไรก็ชี้แจงเสร็จนะนักข่าวบอกว่าตอนนี้โซเชียลเนี่ยเขาพยายามที่จะปลุกม็อบต่อต้านรัฐบาลนะเรื่องนี้คุณฟ้าบอกว่าอย่างนี้ครับคุณเดชนะครับต้องไปถามคนที่มาประท้วงครับเมื่อเช้าตอนเข้ามาก็ไม่เห็นมีแต่ถ้ามาก็ไม่เป็นไรก็ต้อนรับแต่ต้องถามอะถามว่ามาด้วยผลอะไรแรมบิดยกเลิกแล้วโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SECก็ระงับแล้วพวกคุณจะมานั่งเพื่อต้องการรับแดดที่กรุงเทพก็ไม่เป็นไรเชิญตามสบายผมอาจจะใช้คำพูดที่แรงแต่จำเป็นแรงมาก็แรงไปนี่คือคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการแล้วโอ้เดี๋ยวแกให้สัมภาษณ์ดิแกก็เชิญแขกหน้าดูนะคุณพิรักษ
1: ์
0: พวกคุณจะมานั่งเพื่อรับแดดกรุงเทพก็ไม่เป็นไรเชิญตามสบายแรงมาก็แรงไป
1: จริงๆ NGO ขับเคลื่อนทุกเรื่องก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยทุกเรื่อง
0: แต่ว่า
1: NGO ทุกกลุ่มก็ไม่ใช่ว่าจะขยับขับเคลื่อนในแบบที่มองอย่างรอบด้านแต่การตอบแบบเหมาแบบนี้ไปท่านก็อาจจะมีศัตรูรอบด้านก็ได้นะอันนี้เราแบบตรงไปตรงมาก็อย่างกรณีของที่จันทบุรีเนี่ยที่จะไปเอาพื้นที่ทำเก็บน้ำเป็นพันเป็นหมื่นไร่เนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ย NGO เขาขยับแล้วคุณสุชาติเนี่ยต้องคิดให้ดีว่าตกลงจะยังไงแบบไหนเนี่ยแต่กรณีทางใต้กับกรณีที่คุณพิพัฒน์เจอเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่เอาเป็นว่าก็คอมเมนต์ท่านว่าท่านไปเหมาแบบนั้นเนี่ยท่านจะเหนื่อย
0: ก็จริงๆก็เชิญมาฟังอ่ะนะแล้วก็ผมว่าเอาไม่เอาก็ว่างไปนะ เหนื่อยแทนท่านครับ
1: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์ครับผมลาเจอกันในวันพรุ่งนี้กับข่าวเด่นนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6 ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 10:05 น.สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับในวันอังคารที่18 สิงหาคม 2569วันที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดไปที่ 1,621.62 จุดลดลงไป 4.82 จุดนะครับคิดเป็น 0.3%โดยมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นรวม 83,308.95 ล้านบาทนะครับวันนี้ตลาดแกว่งตัวผันผวนสลับแดนบวกและลบตลอดทั้งวันนะครับทำจุดสูงสุดระหว่างวันเนี่ย 1,630.87 จุดและจุดต่ำสุดระหว่างวัน 1,617.37 จุดนะครับอะไรเป็นปัจจัยที่มีผลสำคัญต่อตลาดวันนี้ผมอยู่กับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินท่านผู้ฟังครับ
0: ครับวันนี้ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อตลาดบ้างครับ
1: ครับเรื่องที่1คือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับดิบเบรนท์เนี่ยขยับขึ้นมาทะลุ90เหรียญตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆ91เหรียญต่อบาร์เรลนะครับหลังจากสถานการณ์ในอิหร่านสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยส่องแววที่จะยืดเยื้อนะฮะก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยขยับขึ้นมาการขยับขึ้นของราคาน้ำมันดิบเนี่ยทำให้เกิดการสลับกลุ่มเล่นนะครับคนได้เห็นชัดเจนเลยว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานนำโดยปตท.ปตท.สผ.รวมถึงโรงกลั่นต่างๆเนี่ยดันตลาดขึ้นมาในภาพรวมเนี่ยกลุ่มนี้บวกขึ้นไป 1.9% ครับในมุมกลับเนี่ยก็เห็นแรงขายในกลุ่มท่องเที่ยวนะกลุ่มขนส่งนะฮะรวมถึงพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับมีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็เห็นแรงขายในกลุ่มธนาคารอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มธนาคารเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยโดดเด่นกว่าตลาดในภาพรวมเยอะมากในปีนี้นะครับก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาบ้างนะครับคราวนี้น่าสังเกตว่าตัวบอนด์ยิลด์ของที่สหรัฐเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆอย่างตัว10ปีของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยผลตอบแทนขยับขึ้นมาอยู่ที่เกือบ 4.74% ละในขณะที่ตัว30ปีนี่สิขึ้นไปแตะถึง 5.3% ซึ่งไประดับที่สูงสุดในรอบเกือบ20ปีนะครับอันนี้ก็น่าแปลกใจเพราะว่าตลาดเองลดความกังวลเรื่องเฟดที่จะคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนอย่างไรก็ดีเนี่ยการที่รัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยต้องออกพันธบัตรจำนวนมากนะฮะเพื่อมาไฟแนนซ์การขัดดุลงบประมาณรวมถึงบรรดาไฮเปอร์สเกลเลอร์ต่างๆเนี่ยก็มีแผนที่จะออกหุ้นกู้หรือระดมเงินจากตลาดหุ้นกู้เนี่ยมากขึ้นนะเพื่อไปไฟแนนซ์การลงทุนในตัวโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง AI นะครับทำให้ตัวพันธบัตรหรือตัวหุ้นกู้ระยะยาวเนี่ยมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งก็แปลกใจว่าถ้าในภาวะทั่วๆไปเนี่ยเวลาบอนด์ยิลด์10ปี30ปีมันขึ้นสูงขนาดนี้เนี่ยมันจะกดดันหุ้นเติบโตหุ้นเทคโนโลยีนะครับแต่รอบนี้เนี่ยผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐในภาพรวมเนี่ยมันออกมาดีเกินคาดนะครับคือที่รายงานออกไปแล้วเนี่ย 85% ของบริษัทที่นั่นรายงานผลกำไรออกมาดีเกินคาดนะฮะก็ทำให้หุ้นสหรัฐเนี่ยยังเป็นลักษณะซิกแซกแกว่งขึ้นไปได้นะก็ต้องตามดูกันต่อไปครับว่าแหล่งส่งตรงเนี้ยมันจะได้ขนาดไหนพวก valuation ก็เทรดอยู่ที่กรอบด้านบนพอสมควรนะฮะวกกลับมาในบ้านเราเนี่ยนอกเหนือจากกลุ่มพลังงานที่เด่นมากเนี่ยเราก็มองว่าตัวตอนเนี้ยผลประกอบการรวมๆทั้งที่โดนผลกระทบจากเรื่องสงครามอิหร่านในช่วงไตรมาส2เนี่ยแต่ภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยรายงานงบออกมาดีนะฮะดีเกินคาดในภาพรวมเลยคือกำไรเนี่ยยังเติบโตได้ประมาณ 13% นะฮะในกลุ่มที่ถูกกดดันอันนั้นทุกคนก็รับรู้อยู่แล้วแต่มันมีหลายกลุ่มที่ทำออกมาได้ดีเกินคาดแล้วก็นำไปสู่การปรับเพิ่มตัวประมาณการกำไรรวมถึงราคาหุ้นเป้าหมายด้วยนะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยทำให้ valuation เปรียบเทียบของตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าการปรับฐานของตลาดหุ้นไทยวันนี้จะสังเกตว่าอาจจะดูลบเกินจริงไปนิดนึงเพราะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยก็ดึงดัชนีลงมา7จุดละแต่ตรงเนี้ยเราคิดว่าเป็นแค่การสลับกลุ่มเล่นเท่านั้นนะครับและอีกเรื่องนึงที่อยากให้ตามดูก็คืองาน Talent Focus 2026นะครับจะจัดขึ้น ในวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้นะมีบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยเข้าร่วม78แห่งนะครับถ้าคิดเป็น market cap เนี่ยก็ประมาณ3ใน4ของ market cap ภาพรวมนะครับเราเชื่อว่าถ้าดูจากสถิติเก่าๆเนี่ยตัวบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็มักจะเตรียมตัวที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะฮะและประกอบกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีทิศทางที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะฮะเราเชื่อว่าน่าจะมีข่าวบวกในงานTalent Focusนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินของต่างชาติเนี่ยเข้ามาได้บ้างเราย้อนกลับไปดูงานTalent Focusตั้งแต่2021ถึง2025นะครับเราพบว่าตลาดตอบรับล่วงหน้าด้วยซ้ำไปนะฮะโดยถ้าดูเริ่ม5วันทำการก่อนวันจริงเนี่ยเริ่มต้นลงทุนวันนั้นเราก็ถือจนถึงวันแรกนะเฉลี่ยเนี่ยตลาดตอบรับบวก 1.9% ครับแล้วก็ถือจนจบงานเนี่ยก็จะบวกประมาณ 2.1% นะแล้วถ้านับ5วันทำการก่อนเริ่มงานก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะนั่นคือสถิตินะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่า valuation เปรียบเทียบของบ้านเราเนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยควรจะซ้ำรอยกับช่วง5ปีที่ผ่านมาครับก็คืองานTalent Focusก็จะดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนต่างชาติเนี่ยให้เข้ามาดูเรามากขึ้นประกอบกับหลังประกาศงบไตรมาส2ไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการในช่วงตั้งแต่ปลายสิงหาต่อเนื่องไปที่กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าตรงนี้จะช่วยจำกัดความเสี่ยงด้านล่างในสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยจะอยู่ยืดเยื้อแล้วน้ำมันดิบเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปแต่ก็เชื่อว่าโลกเนี่ยมีการปรับตัวไปได้เยอะพอสมควรไม่เหมือนกับตอนช่วงแรกนะครับที่วิ่งกันให้ควักหาน้ำมันดิบไม่เพียงพอนะครับแต่ตอนนี้มีการเบี่ยงเบนเส้นทางมีการผลิตจากประเทศนอนออยนอนโอเปกพลัสเนี่ยมากขึ้นทำให้ส่วนที่ขายไปจริงๆเนี่ยมันน้อยกว่าที่เคยคาดการไว้จะสังเกตได้ว่าแม้จะมีความสงครามจะดูยืดเยื้อเนี่ยแต่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยไม่ได้กระชากขึ้นไปเหนือ100เหรียญต่อบาร์เรลครับตัวแปรเหล่านี้ก็คงต้องติดตามต่อไปครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับ

0: วันพรุ่งนี้เนี่ยมองตลาดจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างแล้วรวมไปถึงมีความเห็นยังไงบ้างครับกับทิศทางของเฟดนะครับ
1: เรื่องเฟดเนี่ยคงตามตลาดเลยนะครับตอนนี้ตลาดก็ประเมินว่ามีโอกาสไม่ถึง1ใน3ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเราเองอินเวสเตอร์ก็มองแบบนั้นเหมือนกันนะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดก็คงยังรอปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆนะครับเพราะนั้นเชื่อว่าภาพรวมดัชนีเนี่ยคงจะเป็นลักษณะแกว่งในกรอบซะมากกว่าเป็นลักษณะการสลับกลุ่มเล่นนะครับด้านบนก็เหมือนเดิม1635 1640ก็ติดละในขณะที่ข้างล่างเนี่ยแถวๆ1615 1610เนี่ยเป็นเขตแนวรับนะครับเราเองยังมีมุมมองบวกว่าด้วยเศรษฐกิจในประเทศที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับรวมถึงตัวกลุ่มพลังงานตัวกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อง PDP 2026นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีทั้งเรื่อง Direct PPA มีการเปิดให้บุคคลที่สามารถเข้าไปใช้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงมีเรื่องของการประมูลลงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมสักระดับ 2,000 เมกะวัตต์นะครับเหล่านี้จะทำให้หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีแผนจะลงทุนในตัว Data Center หรือขายไฟให้กับตัว Data Center เนี่ยน่าจะมีความเด่นกว่าภาพรวมแล้วการลงทุนในตรงเนี้ยถึงแม้จะมีการจ้างงานในตัว Data Center น้อยเนี่ยแต่ระหว่างที่มีการพัฒนา Data Center ใน 2-3 ปีจากเนี้ยก็ส่งผลข้างเคียงอยู่เยอะพอสมควรซึ่งเราควรจะมีส่วนทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีตัวเครื่องจักรขับเคลื่อนการเติบโตอีกสักตัวหนึ่งครับเพราะฉะนั้นผมเองยังมีมุมมองบวกนะครับคือสังเกตว่าหลายๆค่ายเนี่ยก็ทยอยปรับเป้าของดัชนีปีหน้าขึ้นไป1,700บ้าง1,800บ้างก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คือมองบวกในทิศทางขึ้นแล้วก็เชื่อผู้ลงทุนต่างชาติจะได้รับข้อมูลเหล่านี้ในงานประชุมThailand Focus 2026ครับ
0: ครับไม่ใช่ครับวันพรุ่งนี้ให้ตัวเลขแนวรับแนวต้านทางเทคนิคก็รวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนได้ไหมครับ
1: เนื่องจากมองว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับด้านบน1635 1640ติดแนวต้านส่วนด้านล่างเนี่ย1615 1610เป็นเขตแนวรับนะครับอาจคิดว่าคงเป็นลักษณะของการสลับกลุ่มเล่นไปเรื่อยเราเองมีมุมมองว่าถ้าหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันแพงยังขยับขึ้นต่อเนี่ยเรามองว่าโอกาสที่น้ำมันจะทะลุ95หรือ100เหรียญมีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นกลุ่มพลังงานลงกลั่นปตท.ปตท.สผ.ดีต่อเนื่องขึ้นไปเพราะเหตุผลเรื่องน้ำมันดิบที่ทะยานขึ้นเนี่ยเรามองหาเราแนะนำว่าเป็นจังหวะทยอยแบ่งขายทำกำไรในมุมกลับเนี่ยเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ยในกลุ่มขนส่งในกลุ่มที่ถูกกระทบจากน้ำมันแพงมันจะเซลงมานะครับเราก็มีมุมมองสวนเนี่ยนะฮะว่าหุ้นเหล่านี้เดี๋ยวสถานการณ์เดินรอออกกลางในที่สุดมันจะค่อยๆ คลายตัวลงเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเหล่านี้ถ้ากดถอยกดลงมาเราก็มองเป็นจังหวะทยอยเก็บสะสมแต่ถ้าจะมองพูดง่ายๆเนี่ยที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเนี่ยตัวโรงไฟฟ้าหรือพวกสื่อสารหรือแม้กระทั่งธนาคารพาณิชย์ที่เราเริ่มเห็นสินเชื่อเนี่ยกลับมาขยายตัวและกำลังเข้าสู่รอบของการจ่ายเงินปันผลก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเวลาหุ้นปรับฐานตามตลาดโดยรวมค่อยทยอยเก็บสะสมครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคุณพิชัยครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ InvestX นะครับวันนี้ท็อป5เนี่ยปตท.มาอันดับ1เลยนะครับปิดไปที่40บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาทอันดับที่2เดลต้าครับปิดไปที่270บาทลดลงไป7บาทอันดับที่3 AOT ปิดไปที่66บาท50สตังค์เพิ่มขึ้นมา50สตังค์อันดับที่4ฮานาครับปิดไปที่49บาทเพิ่มขึ้นมา50สตังค์และอันดับที่5 KBank นะครับปิดไปที่247บาทลดลงไป2บาทนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาควันนี้ Shanghai Composite ปิดบวกแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า1เดือนขานรับความหวังรัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่นายกจีนเรียกร้องให้มีการใช้มาตรการที่แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อให้จีนนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในปีนี้นะครับ Shanghai Composite ปิดไปที่ 3,990.30 จุดเพ พิ่มขึ้นมา 7.65 จุดคิดเป็น 0.19% หางเส็งก็ปิดบวกนะครับนักลงทุนมีความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่หลี่เฉียงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จีนใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้บรรลุเป้าหมายนะครับก็หางเส็งก็ปิดไปที่ 25,471 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ18จุดคิดเป็น 0.07%โตเกียวร่วงลงกว่า 2% ในวันนี้นักลงทุนขายท่ามกลางความวิตกหลังการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านเกิดภาวะชะงักงันประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับนิกเคอิปิดไปที่ 67,460 ลดลงไปเกือบ 1,800 จุดนะครับ 2.54%เกาหลีใต้ก็ปิดลบครับหลังจากปิดแดนบวกต่อเนื่อง5วันทำการนักลงทุนเทขายทำกำไรมีความกังวลลดลงต่อการบรรลุข้อตกลงหลังจากมีความหวังลดลงนะครับต่อการบรรลุข้อตกลงยุติสงครามครับคอสปีลดลงไป100กว่าจุดปิดไปที่ 6,869 คิดเป็น 1.55% นะครับในขณะที่ออสเตรเลียก็ขยับลงเล็กน้อยในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเกาะติดเศรษฐกิจกันในช่วงหน้านะครับผมมีกิจกรรมที่อยากจะชวนทุกท่านนะครับไปร่วมงานกันในช่วงที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับ 20-26 สิงหาคมสำหรับใครที่กำลังคิดที่จะสร้างบ้านใหม่หรือคิดที่จะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากจะปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายนะครับทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงค์แล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Grand Sale Central Eastville 20-26 สิงหาคมนี้นะครับงานเดียวได้ครบทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าออกแบบบ้านโดย Head Architect นะครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำรู้ผลและ Pre-approve ทันทีนะครับพร้อมกับประเมินราคาก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีครับกับผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครบจบในงานเดียวส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% นะครับจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมกับระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับมีเสวนาในวันเสาร์ด้วยนะครับวันเสาร์ที่12ในงานนี้จะมีการเสวนากันบ่าย 2:00 ถึง 3:30 ลงทะเบียนกันได้นะครับเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านนะครับสำรองที่นั่งกันได้ที่029383456นะครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงสุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับที่งาน Landy Expo Grand Sale Central Eastville 20-26 สิงหาคมนี้ชั้น1หน้าร้านยูนิโคลนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home พักสักครู่ช่วงหน้าเกาะติดเศรษฐกิจครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
7: ใกล้6

0: พิมพ์ค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลกันต่อนะครับในช่วงนี้ก็ติดเศรษฐกิจครับทุกวันอังคารเราอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรในช่วง China Update นะครับก่อนที่จะไปอัปเดตเกี่ยวกับ China กันมีทริปมาฝากไป China เหมือนกันนะครับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วครับ 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับระดับคุณแล้วเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับนั่งจิบกาแฟชิลๆกันใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนครับเรื่องเที่ยวเราก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานนะครับรวมไปถึงย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม่1400ปีและแน่นอนนะครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดสดกันจากต้นตำรับเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วทักด่วนเลยครับที่ LINE Official ของเรา @thinkingradio ย้ำนะครับ @thinkingradio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับและสำหรับท่านที่อยากคิดที่จะออมเงินนะครับเราก็มีวิธีการออมง่ายๆมาฝากกันในวันนี้นะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับ บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปี

0: เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30 ธันวาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ gsb.or.th ครับ worldwideweb.gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายดร.อามตั้งนิรันดรกันเลยนะครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
3: ทุกวันอังคารครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจคือ China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็อยากจะตั้งข้อสังเกตเรื่องของ Western Globalization กับ Chinese Globalization ว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับเพราะว่าทรัมป์ก็ไม่หยุดครับในเรื่องของการกดดันจีนล่าสุดกับเรื่องของ Transshipment ที่เมื่อวานนี้เราพูดกันไปกับอาจารย์สมภพนะครับที่ทรัมป์ก็พยายามที่จะกีดกันจีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือโลกตอนนี้ก็แบ่งขั้วมากเราเลยอยากจะชวนอาจารย์อาร์มคุยนะครับว่า Western Globalization โลกาภิวัตน์แบบตะวันตกเนี่ยมันต่างกับโลกาภิวัตน์แบบจีนอย่างไรนะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ทำไมจีนถึงต้องบุกโลกและทำไมอาเซียนเนี่ยจึงเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่สุดนะครับและเราเองนะครับประเทศไทยเนี่ยจะคว้าโอกาสจากการบุกโลกของจีนได้อย่างไรในมิติต่างๆนะครับและถ้าเวลาเหลือเนี่ยแน่นอนผมคิดว่าอาจารย์อาร์มต้องไปดูหนังเรื่อง Dear You มาแล้วแน่ๆเลยนะครับเราจะไปดูหนังเรื่อง Dear You ผ่านมุมมองของอาจารย์อาร์มกันหน่อยนะครับเป็นการมองจีนแบบร่วมสมัยแล้วก็เผื่อจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจที่อาจารย์อามอยากจะฝากเราไว้นะครับจากต่อเนื่องจากภาพยนตร์ Dear You นะครับอาจารย์อามสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ครับอาจารย์อามครับ Western Globalization กับ Chinese Globalization ทำไมไม่ใช้ Asian นะทำไมใช้ Chinese เพราะว่าในภูมิภาคนี้เนี่ยมันก็มีอินเดียด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าทำไมอินเดียถึงไม่ได้อยู่ในนิยามนี้ครับอาจารย์ครับ
4: คือ เรากำลังพูดถึงนะครับ globalization ก็คือสมัยก่อน western globalization เอาง่ายๆครับคุณวารินพวกเราทุกคนกินแมคโดนัลด์พวกเราทุกคนใช้ของฝรั่งนะครับคุณวารินวันนี้ลองนึกดูสิว่ารอบตัวคุณวารินเนี่ยมีแต่ของฝรั่งหมดเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น western globalization ซึ่งมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับมันเกิดขึ้นหลังสงครามเย็นนี้อีกคลื่นหนึ่งมหาศาลเลยการมาของบริษัทตะวันตกนะครับแต่ว่าวันนี้เรากำลังคุยกันว่าท่านผู้ฟังทุกท่านรู้ตัวหรือเปล่าอะว่าตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในคลื่นลูกที่3ของ globalization แต่ว่ามันจะไม่ใช่บริษัทตะวันตกอะครับคุณวารินแต่มันเป็นการบุกโลกของบริษัทจีนนะครับทีนี้คือเมื่อกี้เนี่ยคุณวารินเกริ่นได้ดีมากเลยคุณวารินพูด2อย่างอย่างแรกก็คือโดนัลด์ทรัมป์ซัดจีนขึ้นภาษีจีนนะครับกีดกันจีนแล้วก็ อย่างที่2คุณวารินพูดถึง transshipment ก็คือโดนัลด์ทรัมป์กดดันประเทศอื่นๆด้วยนะครับว่าถ้าจีนมา ประเทศอื่นแล้วจะใช้เป็นทางผ่านส่งไปสหรัฐนี่ทรัมป์บอกต้องโดนด้วยนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะหนึ่งก็คือสมัยก่อนนะคุณวารินธุรกิจจีนเขาพูดถึงกิจการต่างประเทศเขาก็จะบอกว่าจะทำยังไงที่จะบุกอเมริกาที่จะบุกยุโรปตอนนี้ไปไม่ได้แล้วคุณวารินครับเพราะว่าสงครามการค้าเพราะฉะนั้นสำหรับจีนเนี่ยตอนนี้การบุกโลกก็คือการบุกประเทศกำลังพัฒนาการบุกอาเซียนที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยนะครับแต่ดังนั้นอันนี้ก็คือจีนกำลังเปลี่ยนจากมุ่งไปสู่ตะวันตกนะครับมุ่งไปสู่อเมริกามุ่งไปสู่ยุโรปในอดีตมาเป็นมุ่งมาสู่ประเทศกำลังพัฒนามุ่งมาสู่ Belt and Road เนี่ยที่เราคุยกันนะครับเอเชียกลางอาเซียนตะวันออกกลางลาตินอเมริกาแอฟริกานะครับแต่ว่าเข้ามาเนี่ยนะครับก็โดน transshipment ที่เมื่อกี้คุณวารินบอกว่าเข้ามาถึงถ้าเขาเป็นจีน 100% นี่ทุกคนไม่ไว้ใจทุกคนอาจจะไม่ยอมรับแล้วก็อเมริกาเองก็ไม่ยอมรับด้วยนะครับถ้าเป็นสินค้าส่งจากไทยไปแต่แปะชื่อบริษัทจีนอเมริกาบอกต้องใช้อัตราภาษีอีกอัตราหรือเปล่า
3: ครับ
4: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Chinese globalization เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแมคโดนัลด์มันจะไม่ใช่ Starbucks นะครับคุณวารินมันจะเป็นแบรนด์ท้องถิ่น
3: นะ
4: แต่ว่าข้างในเนี่ยแทรกลมปราณด้วยเมืองจีนค
3: ือ
4: จีนจะแทรกลมปราณโดยอะไรครับชิ้นส่วนวัตถุดิบเทคโนโลยีไอ้เผลอๆคุณวารินพวกเราเนี่ยนะครับแบรนด์ไทยแบรนด์อาเซียนเนี่ยต่อไปจะต้องใช้วัตถุดิบจีนต่อไปจะต้องใช้ชิ้นส่วนจีนเครื่องจักรจีนเทคโนโลยีจีนนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าความต่างที่สำคัญระหว่าง Chinese globalization กับ Western globalization ก็คือ Chinese globalization คลื่นลูกที่3ตอนนี้นะครับมันจะเป็นการแทรกลมปราณของจีนนะครับ
3: uh-huh.
4: มันอาจจะดูนะเป็นแบรนด์อาเซียนนะเป็นแบรนด์ไทยนะแต่ต่อไปนี้นะครับเราคงไม่ผลิตแข่งกับจีนนะครับคุณวารินเราอาจจะซื้อของจีนมาติดแบรนด์เราอาจจะต้องซื้อวัตถุดิบจีนเราอาจจะต้องซื้อเครื่องจักรจีนนะครับไม่อย่างนั้นแข่งกับจีนไม่ได้นะครับแข่งสู้คอสก็ไม่ได้แล้วอาจจะต้องพาร์ทเนอร์กับจีนถ้าจะเข้ามาถือหุ้นส่วนน้อยนะครับมาช่วยยกระดับการผลิตของเราด้วยเทคโนโลยีราคาถูกจากเมืองจีนนะครับแต่อันนี้เรากำลังอยู่ในยุคสมัยใหม่ของ Chinese globalization ที่เป็นการบุกโลกของจีนซึ่งมีลักษณะแตกต่างกับการบุกโลกของตะวันตกในอดีตครับ
3: โอ้โหเห็นภาพเลยครับอาจารย์เพราะว่าคืออเมริกาหรือว่าตะวันตกเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องแบรนด์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็คือกลายเป็นเหยื่อของโลกาภิวัตน์ด้วยอำนาจของแบรนด์เรื่องของการตลาดแต่ของจีนเนี่ยมาในลักษณะของSupply
4: chain ใช่ครับของจีนนี่เขาบอกเลยตอนนี้เมืองจีนส่งออก intermediate goods สินค้าที่เป็นข้อกลางของห่วงโซ่จีนเขาบอกนะครับเขาไม่ส่ง upstream เขาไม่ส่ง downstream เขาจะส่ง midstream นะครับแล้วก็เนี่ยมาประกอบที่ไทยมาติดแบรนด์ไทยมาอะไรแต่ว่าข้างในนี่ของเขาหมดอ่ะนะครับข้างในเนี่ยถ้าคุณวารินไม่ใช้ชิ้นส่วนเขานี่แข่งขันไม่ได้ถ้าคุณวารินบอกว่าไม่ทำออโตเมชันนี่แข่งขันไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณวารินบอกไอ้คุณวารินยังจะผลิตของแข่งกับจีนแข่งไม่ได้นะครับด้วยต้นทุนด้วยสเกลด้วยราคานะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยอันนี้คือท่าใหม่ของ Chinese globalization และที่สำคัญเนี่ยคือเทคโนโลยีราคาถูกนะครับคือสมัยก่อนนี้เทคโนโลยีฝรั่งนี่โอ้เราต้องซื้อไลเซนส์ราคาก็แพงนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกำลังมีการปฏิวัติเทคโนโลยีรอบใหม่ของเมืองจีนนะครับแล้วก็จีนนี่ของราคาถูกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยยกระดับตัวภาคการผลิตของประเทศกำลังพัฒนาได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยจีนจะไปทางไหนครับคุณวารินในประเทศเขาแข่งกันเลือดสาดนะถ้าคุณวารินเป็นธุรกิจจีนเนี่ยคุณวารินจะได้กำไรเนี่ยคุณวารินต้องคิดออกนอกประเทศนะครับเพราะว่าในประเทศนี่มีแต่แข่งกันลดราคาเพราะว่าที่เขาเรียกเขามีภาษาเลยนะครับเขาเรียกเน่ยจวน involution นะครับแปลว่าเนี่ยแข่งกันตายแข่งกันลดราคาแข่งกันจนไม่เหลือกำไรนะครับเพราะว่าโอ้มันดูเดือดเลือดสาดครับการแข่งขันในจีนเพราะฉะนั้นต้องออกมาข้างนอกแต่ออกมาข้างนอกอย่างที่เราบอกไปอเมริกาไม่ได้ไปยุโรปไม่ได้คุณวารินจะให้เขาไปไหนนะครับแล้วเอาตรงๆนะคุณวารินก่อนหน้านี้นะครับเราฟังในเมืองจีนเขายังบอกเฮ้ยไปลาตินอเมริกากันไหมแต่ว่าตอนนี้เกิดเวเนซุเอลาเกิดทรัมป์ขู่เรื่องคิวบาทุกวันให้คนจีนบอกไปได้ไหมครับลาตินอเมริกานะครับแอฟริกานี่เข้าไปอยู่แล้วแล้วเขาก็ยึดไปเยอะแล้วนะครับหัวหาดแต่ว่าแอฟริกานี่ก็ยังรายได้ไม่ดีนะครับก่อนหน้านี้เขาก็เลยพูดถึงว่าเขาจะไปตะวันออกกลางนะครับคุณวารินแต่นี่พอเกิดสงครามอิหร่านปุ๊บนี่ถอยกันเรียกว่าไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเสี่ยงมากในตะวันออกกลางนะครับแล้วงั้นเขาก็บอกก็เหลืออยู่2ภูมิภาคครับก็คือเอเชียกลางกับอาเซียนแล้วจริงๆ2ภูมิภาคนี้เนี่ยก็คือหัวใจของยุทธศาสตร์จีนที่เรียกว่า Belt and Road นะครับ Belt and Road เนี่ยเป็นการรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมขึ้นมาใหม่2เส้นนะครับเส้นหนึ่งนี่คือเชื่อมเอเชียกลางนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือที่สมัยก่อนเจิ้งเหอนะครับหรือที่คนไทยเรียกซัมปอกงเนี่ยล่องเรือสมัยราชวงศ์หมิงมาอาเซียนนะครับดังนั้นเนี่ยเบลต์แอนด์โรดเนี่ยจริงๆก็คือภูมิภาคหลักเนี่ยคือเอเชียกลางกับอาเซียนแต่ว่าดูให้ชัดเจนนะครับเอเชียกลางนี่คนน้อยนะครับคุณวารินประเทศนี่ประชากรไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในมุมของจีนเนี่ยที่ make sense ที่สุดในการออกมาในการมาทำธุรกิจเนี่ยก็คืออาเซียนครับประชากรเยอะประชากรหนุ่มสาวยังมีการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะคุณวารินเราพูดถึง Chinese globalization เราพูดถึงการบุกโลกของจีนถ้าถามว่าเป้าหมายหลักของการบุกโลกของจีนคือที่ไหนมันคืออาเซียนของเราเองนี่แหละครับ
3: ครับอาจารย์ครับแต่คือพอไม่ได้เน้นคือเหมือนกับมันเป็นการเน้น B2B เพราะว่าเน้นในแง่ของ supply chain เน้นในแง่ของวัตถุดิบที่ถูกกว่าต้นทุนที่ถูกกว่าแต่คนเวลาบ้ามันบ้าแบรนด์เนี่ยอาจารย์คือตะวันตกก็ยังได้เปรียบอยู่ไหมครับคือผมก็ยังไม่เห็นกระแสของการคลั่งแบรนด์จีนในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นแค่เหมือนกับเป็นทางเลือกที่ถูกกว่า
4: ครับก็สองประเด็นละครับคุณวารินประเด็นแรกนี่ก็คือไม่ใช่จีนไม่มีแบรนด์นะครับจีนก็มีแบรนด์แล้วก็มีแบรนด์อย่างรวดเร็วเลยตอนนี้รถยนต์นี่ก็แบรนด์จีนตอนนี้เรารู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เริ่มแบรนด์จีนนะครับเพราะฉะนั้นจีนเองนี่ก็เริ่มพัฒนาแบรนด์ของจีนเองแต่ที่เราบอกว่าเอ๊ะมันเป็นสินค้าที่ไม่มีแบรนด์หรือว่ามาใช้แบรนด์ของเราเนี่ยนะครับก็คือเนื่องจากหลายๆอย่างเนี่ยนะครับของท้องถิ่นนี้ก็ยังเป็นของที่เรียกว่าแบรนด์ท้องถิ่นนี่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าถ้าแบรนด์ท้องถิ่นต่อไปนี้จะอยู่รอดได้นะครับคุณวารินค
3: ุ
4: ณวารินต้องซื้อวัตถุดิบจีนน่ะต้องใช้เครื่องจักรจีนน่ะต
3: ้
4: องใช้เทคโนโลยีจีนน่ะไม่อย่างนั้นคุณวารินก็ตายกับแบรนด์จีนน่ะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยการแข่งขันแล้วก็โดยสภาวะของธุรกิจเนี่ยต่อไปเนี่ยจีนจะแทรกลมตาลเข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าเนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเรามีชนชั้นกลางจำนวนมากนะครับหลายอย่างเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับแบรนด์เท่ากับความสำคัญเรื่องราคาเรื่องต้นทุนนะครับที่ถามว่าทำไมตอนนี้เราถึงบอกของจีนเมื่อกี้คุณวารินบอกเอ๊ะมัน B2B หรือเปล่ามัน B2C ด้วยครับคุณวารินแล้วมันส่งตรงถึงบ้านคุณเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเขาซื้อของจากเมืองจีนเลยนะครับส่งมาถึงบ้านนะครับคุณวารินถูกกว่าช้อปปิ้งเมืองไทยอีกนะครับแต่ว่าแปลว่าถ้าผู้ประกอบการไทยจะปรับตัวโอ้โหจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องปรับทั้งโครงสร้างธุรกิจทำยังไงให้แข่งกับต้นทุนของจีนได้นะครับแต่ความหมายของผมเนี่ยก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นแบรนด์จีนโอ้เรียกว่าครองโลกเหมือนกับแบรนด์ตะวันตกในอดีตนะมันจะยังมีพื้นที่สำหรับแบรนด์ท้องถิ่น แต่ว่าถ้าเราเข้าไปดูไส้ในของแบรนด์ท้องถิ่นเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาจะอยู่รอดได้เนี่ยเขาต้องพาร์ทเนอร์กับจีนใช้วัตถุดิบจีนเครื่องจักรจีนหรือเทคโนโลยีจีนนะครับโดยเฉพาะนะคุณวารินครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเทคโนโลยีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนะครับอย่างน้อยเนี่ยสองเรื่องที่สำคัญมากๆนะเรื่องหนึ่งก็คือ AI นะครับคุณวารินAI เนี่ยพวกเราเนี่ยคุ้นมากนะกับตะวันตกถูกไหมครับเพราะว่าเราก็ใช้ ChatGPT เราก็ใช้ Copilot นะครับเรารู้จักแต่ชื่อตะวันตกนะคุณวารินถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคุณวารินครับถ้าไปถามโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาเขียนโปรแกรมด้วย AI แล้วนะครับแต่ว่าคุณวารินไปถามเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาใช้ AI จีนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าโทเค็นมันเนี่ยราคาถูกกว่าตะวันตกเผลอๆ10เท่าอ่ะนึกออกไหมฮะก็คือต่อไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ก็จะเปลี่ยนแปลงมหาศาลคือเรื่องวัสดุใหม่หรือว่า new material นะครับคุณวารินก็คือจีนเนี่ยกำลังทุ่มสุดตัวกับการคิดวัสดุใหม่สมัยก่อนเนี่ยโลกนี่ครองโลกโดยพลาสติกนะครับ
3: ม
4: ีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมเคมีพันต่างๆเนี่ยมันก็คือพื้นฐานของวัสดุแต่ว่าถ้าเกิดว่าจีนประสบความสำเร็จในเรื่องที่เขาเรียกไบโอแมนูแฟคติ้งนะครับก็คือใช้เซลล์ใช้จุลินทรีย์มาทำวัสดุใหม่ย่อยสลายได้ต้นทุนถูกนะครับแล้วมันเกิดเบรกทรูขึ้นมาอันนี้ก็จะเปลี่ยนโลกธุรกิจมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นภาพของการบุกโลกของเทคโนโลยีจีนด้วยครับคุณวาริน
3: ครับอาจารย์ครับจีนเขาแคร์เรื่องการมีแบรนด์เป็นของตัวเองไหมครับเพราะว่าผมมองว่าไอการทำแบรนด์หรือว่าการสื่อสารแบรนด์ให้มันเป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่าทั่วโลกเนี่ยมันผมว่ามันโยงกับระบอบการปกครองอะครับคือจีนยังเป็นคอมมิวนิสต์ยังเป็นสังคมนิยมยังไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างจำกัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารอยู่อะครับอาจารย์คือยังมันก็จะสร้างแบรนด์ยากไหมครับ
4: โอ้ครับคำถามดีมากคุณวารินคือเมืองจีนเนี่ยเขาพูดถึงพัฒนาการธุรกิจเนี่ยว่าเป็น3สเต็ปนะครับคือยุคแรกนะครับคุณวารินครับธุรกิจนี่ดูอย่างเดียวเลยคือดูเรื่องต้นทุนทำยังไงให้ต้นทุนถูกสุดราคาถูกสุดคือแข่งกันด้วยราคาแข่งกันด้วยต้นทุนแต่ตอนนี้นะครับถ้าคุณวารินทำธุรกิจในเมืองจีนแล้วคุณวารินจะแข่งด้วยต้นทุนนะครับตายอย่างเดียวเพราะว่าแข่งกันลดราคาใช่ไหมครับจนจะไม่เหลือมาจิ้นแล้วแล้วบางทีต้องซับซิไดซ์อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเกมนี้นะครับตอนนี้ไม่มีทางไปในตลาดจีนนะครับแต่ว่าคลื่นลูกแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องนักธุรกิจจีนคิดเรื่องทำสเกลให้เยอะที่สุดให้ต้นทุนถูกที่สุดชนะคู่แข่งเรื่องราคาสเต็ปต่อมาเมื่อแข่งต้นทุนไม่ได้แข่งอะไรครับแข่งเทคโนโลยีนะครับนักธุรกิจจีนก็จะคิดว่าจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์เรามีคุณภาพมีโน้ตฮาวมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าคู่แข่งอันนี้มันเป็นเรื่องต้องทำ research and development ต้องทำวิจัยพัฒนาเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เทคโนโลยีนี่ก็แข่งกันแล้วทุกคนก็มีแล้วเทคโนโลยีทุกคนก็ทำรถยนต์ EV ออกมาได้พอๆกันแล้วเพราะฉะนั้นมันไปสเต็ปที่3ครับคุณวารินก็คือแข่งเรื่องแบรนด์ทีนี้แข่งเรื่องแบรนด์เนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับคุณวารินสังเกตนะอย่างที่คุณวารินบอกอ่ะคนจีนเนี่ยเวลาทำแบรนด์เนี่ยคนจีนทำยังไงอ่ะคนจีนลอกฝรั่งไงนึกออกไหมครับก็ทำมันคล้ายๆรองเท้า Nike เนี่ยแหละครับทำมันคล้ายๆ Apple นี่แหละครับนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนจีนทำเรื่องแบรนด์ก็คือทำง่ายๆเลยดูดีไซน์ฝรั่งแล้วก็ทำออกมาให้มันก็คือไม่ได้คิดมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็คือจีนเริ่มทำแบรนด์จีนเองที่มีอัตลักษณ์ของจีนเองที่มีไอเดนติตี้ของจีนเองนะครับ ผมยกตัวอย่างนะท่านผู้ฟังคุณวารินก็อาจจะเคยเห็นกระเป๋าที่ฮิตมากเลยนะโหผมเห็นคนต่อคิวเข้าช็อปส่งนอนอย่างเงี้ย มันเป็นกระเป๋าที่เป็นอัตลักษณ์จีนเลยนะครับคุณวารินเป็นแบรนด์จีนเลยนะซึ่งเราจะเริ่มเห็นอย่างนี้นะครับก็คือจีนเริ่มให้ความสำคัญแล้วกับการ develop แบรนด์ของตัวเองอัตลักษณ์ตัวเองแต่ว่าอันนี้มันเป็นพัฒนาการทางธุรกิจนะครับมันก็เนี่ยสามสเต็ปก็คือเริ่มจากเรื่องต้นทุนเริ่มจากเรื่องเทคโนโลยีแต่ตอนนี้ถ้าคุณวารินจะเล่น2สนามนั้นนี่ไม่มีทางไปละคุณวารินต้องเล่นพรีเมียมต้องเล่นแบรนด์ต้องเล่นดีไซน์เพราะฉะนั้นตอนนี้นะนักธุรกิจจีนนี่เขาอบรมเรื่องอะไรเยอะสุดนะคุณวารินจะแปลกใจเขาอบรมเรื่องเซนส์ของความสวยงามเซนส์ของศิลปะการออกแบบนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้นี่มันเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าคุณละตอนนี้สินค้าเมืองจีนนี่ไปแล้วเราทึ่งนะว่าเฮ้ยกลายเป็นแพ็คเกจจิ้งมันสวยงามมากคุณวารินแล้วก็สร้างสรรค์มากนะครับกลายเป็นว่าเผลอๆเนี่ยของเนี่ยมันไม่ได้ขายกันโดยสินค้าข้างในเท่ากับขายกันโดยแพ็คเกจจิ้งแล้วนะครับขายกันโดยรูปลักษณ์โดยดีไซน์แล้วนะครับคือมันก็เนื่องจากมันแข่งขันกันดุมากเนี่ยตอนนี้มันก็เลยเป็นเรื่องการ develop แบรนด์การ develop ดีไซน์นะครับ แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มเห็นพัฒนาการแต่ย้อนกลับไปก็คือไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำสินค้าราคาถูก ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำสินค้าไม่มีแบรนด์นะครับคือนึกออกไหมฮะฝรั่งเนี่ยพอเขายกระดับขึ้นมาเป็นแบรนด์เนี่ยไอตัวสินค้าราคาถูกอะไรเขายกให้เมืองจีนทำนะนึกออกไหมฮะแต่ว่าของจีนเนี่ยคุณวารินครับโอ้พี่ก็ทำหมดเลยอ่ะคือตอนนี้ไปไฮเทคแล้วแต่โลเทคนะครับสินค้าตั้งแต่ถูกไปจนแพงนี่เขาทำหมดอ่ะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าจีนเนี่ยมันต่างมากกับฝรั่งในอดีตแล้วก็ Chinese globalization เนี่ยมันจะเป็นการมาของเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุดิบนะครับเครื่องจักรเทคโนโลยีจีนแต่ว่าแบรนด์ท้องถิ่นอาจจะยังเหลืออยู่นะครับคุณวารินเพราะว่าเราเองก็อาจจะยังไม่คุ้นกับแบรนด์จีนนะครับแต่ว่าแบรนด์ท้องถิ่นที่จะอยู่รอดเนี่ยผมคิดว่าจะต้องเป็นแบรนด์ที่ต้องปรับตัวมากกับการบุกโลกของจีนครับ
3: ก็คือใช้จีนอยู่ในซัพพลายเชนใช้จีนเป็นวัตถุดิบนะครับเพราะว่าคือผมก็อยากจะถามอาจารย์เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับคนจีนสักเท่าไหร่จากประเทศจีนนะครับว่าเขาบ้าแบรนด์ตัวเองกันไหมครับหรือเขาก็ยังเพราะว่าผมก็เห็นแบบแบรนด์ยุโรปแบรนด์ตะวันตกนี่คือก็มีแต่คนจีนเนี่ยที่ไปจ่อคิวอุดหนุนเนี่ยแล้วคนจีนบ้าแบรนด์ตัวเองกันบ้างไหมครับ
4: มันเปลี่ยนเร็วเหมือนกันนะคุณวารินครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหยอดขายหลุยส์วีตองโดยลูกค้าจีนนึกออกไหมฮะตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะคุณวารินตอนนี้คนจีนเริ่มใช้แบรนด์จีนแล้วก็เริ่มใช้แบรนด์ที่เขาบอกว่าเอ๊ะมันมีดีไซน์มันมีอัตลักษณ์มันมีวัฒนธรรมนะครับไม่ใช่แค่เป็นแบรนด์ที่บอกเอ้ยสวยหรูราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นคนจีนเริ่มมีเทสอะเริ่มมีรสนิยมขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคคนจีนเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแต่ว่ากลับมาก็คือประเด็นถูกต้องเลยที่คุณวารินบอกว่าคำถามของเราก็คือเราจะเอาจีนมาอยู่ในซัพพลายเชนของธุรกิจเราอย่างไรนะครับคือผมยกตัวอย่างง่ายๆครับคุณวารินตอนนี้ผู้ประกอบการคิดได้สองแบบอะครับแบบแรกก็คือสู้ตายฉันทำของฉันมา30ปีแล้วนะครับฉันก็จะทำของฉันต่อไปฉันก็จะแข่งกับจีนลองดูสักตั้งหนึ่งมันจะแข่งได้ยังไงอะครับเขาทำต้นทุนถูกกว่าคุณมหาศาลแล้วเผลอๆตอนนี้เขาดีไซน์ก็เก่งด้วยนะครับนึกออกไหมฮะของเขาก็สวยด้วยคุณภาพดีขึ้นด้วยนะครับสมัยก่อนเรายังบอกของเราพรีเมียมกว่าเขาตอนนี้ไม่แน่แล้วนะครับคุณวารินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นธุรกิจที่จะไปรอดได้เนี่ยก็คือทำคุณไม่ปรับเป็นคุณผลิตได้ต้นทุนใกล้เคียงกับจีนยกตัวอย่างว่าคุณใช้วัตถุดิบจีนราคาถูกกว่าเดิมเยอะหรือว่าคุณใช้เครื่องจักรจีนออโตเมชันทำให้คุณผลิตได้โดยต้นทุนที่ถูกไม่แพ้จีน อันนี้คุณอาจจะแข่งกับเขาได้แต่ว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้คุณก็ต้องซื้อเครื่องจักรจีนคุณก็ต้องซื้อวัตถุดิบจีนหรือคุณซื้อของจีนมาเลยแล้วคุณมาติดแบรนด์ตัวเองคุณมาติด value add อย่างอื่นคุณมา develop เนี่ยถ้าคุณบอกจีนทำแบรนด์ไม่เก่งไงคุณทำมาทำแบรนด์คุณมาเพิ่ม value add คุณมาเพิ่ม service นะครับแต่อันเนี้ยถึงจะรอดนะครับคุณวารินคือมันต้องเปลี่ยนเกมคิดใหม่เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย Chinese globalization เนี่ยมันทำให้เราจะต้องปรับเกมธุรกิจของเราไม่เหมือนเดิมมากครับ
3: ครับแล้วทำไมอาเซียนจึงได้สำคัญครับ
4: อาเซียนครับอาเซียนสำคัญก็เพราะเมื่อกี้เราวิเคราะห์กันแล้วครับคุณวารินจะไปที่ไหนครับนึกออกไหมฮะคือที่อื่นเนี่ยโอ้มันกำลังวุ่นวายมากเรื่อง geopolitics นะครับแล้วก็ไม่อย่างนั้นก็ยังจนอยู่อย่างแอฟริกาหรือไม่อย่างนั้นก็ประชากรน้อยอย่างเอเชียกลางเพราะฉะนั้นในมุมจีนเนี่ยที่ make sense ที่สุดในทางธุรกิจก็คืออาเซียนนี่แหละครับคุณวาริน
3: ครับ
4: อยู่ใกล้นะครับ geopolitics ก็โดยเปรียบเทียบก็ยังสงบอยู่นะครับแล้วก็ก็ยังมีการเติบโตนะครับประชากรหนุ่มสาวกำลังขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูตัวเลขนะครับอาเซียนตอนนี้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนไม่ใช่อเมริกานะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าใจมาตลอดอเมริกาเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนวันนี้อาเซียนแซงไปเรียบร้อยแล้วอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมนี้เนี่ยก็คือเราจะเห็นคลื่นมหาศาลของการมาของทุนจีนสินค้าจีนในการบุกอาเซียนครับ
3: ครับครับปิดท้ายกันวันนี้นะครับอาจารย์ครับว่าเราเองประเทศไทยเนี่ยจะคว้าโอกาสจากการบุกโลกของจีนได้ยังไงบ้างครับเราทำแล้วล่ะเผื่ออาจารย์อยากจะชี้เห็นจุดว่าเราทำอะไรได้มากกว่านี้ครับอาจารย
4: ์ครับก็ผมคิดว่า3ข้อล่ะครับข้อที่1ก็คือธุรกิจเราจะใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบชิ้นส่วนราคาถูกจากจีนได้มากขึ้นไหมข้อที่2นะครับธุรกิจเราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีราคาถูกจากจีนได้มากขึ้นไหมนะครับและเทคโนโลยีนี่นะถ้าคุณวารินจับได้ถูกนะโอ้โหเปลี่ยนเกมนะครับคุณวารินแล้วตอนนี้ยิ่งเป็นเทคโนโลยีจีนที่บางอันเป็นเรื่องใหม่บางอันเป็นเรื่องแล้วต้นทุนถูกนะครับถ้าเกิดเอามาพัฒนาประกอบสินค้านี่เราได้เปรียบถ้าเราเลือกถูกถ้าเราหาได้ถูกนะครับและข้อที่3ก็คือตลาดจีนนะครับเรายังพูดกันว่าจีนยังไงก็เป็นตลาด 1,400 ล้านคนคุณวารินนะครับถึงบอกว่าเศรษฐกิจเขาซบเซาแต่ยังไงก็ตามนะครับเขาเป็นตลาดชนชั้นกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วก็มีแต่จะขยายชนชั้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงด้วยที่ถ้าเราจับตลาดจีนได้นะครับโดยเฉพาะในลักษณะสินค้าพรีเมียมนะครับสินค้าที่คนจีนยังทำไม่ได้นะครับหรือสินค้าที่ไทยถนัดนะครับก็ยังมีโอกาสมหาศาลจากการเติบโตของจีนครับ
3: ครับสัปดาห์ที่แล้วนี่ผมคุยกับอาจารย์สมภพเรื่อง DAU จดหมายรักถึงอาม่าอาจารย์ไปดูมาหรือยังครับ
4: ครับไปดูมาแล้วครับคุณวารินแล้วก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์เล็กน้อยด้วยนะครับว่า
3: ใน
4: วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับ23สิงหาคมนะครับทางศูนย์จีนศึกษาของจุฬานะครับเราจะจัดกิจกรรมเสวนาเรื่องของหนังเรื่องเดียอยู่ว่ามันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจีนมันสะท้อนอะไรกับปรัชญาความเชื่อของคนจีนวัฒนธรรมของคนจีนนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร.สุวรรณาสถาอนันต์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญปรัชญาจีนท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรศักดิ์มหัทธโนบลนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนศึกษาวัฒนธรรมจีนพ้นทะเลนะครับแล้วก็ผมก็จะร่วมเสวนาด้วยนะครับกิจกรรมจะจัดในช่วงเวลา 2:30 นะครับที่โรงภาพยนตร์เฮาส์สามย่านนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนยังไม่ได้ดูหนังนะครับก็มีวิธีการนะครับก็คือมีรอบฉายประมาณช่วง 11:55 นะครับก็คือเที่ยงตรงนะครับก็สามารถไปดูหนังก่อนแล้วก็พอออกจากโรงมาก็มาร่วมเสวนากับพวกเราได้นะครับก็ที่โรงหนังเฮาส์สามย่านที่สามย่านมิตรทาวน์ครับ
3: อืมครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมแล้วก็ไม่สปอยเลอร์ด้วยนะครับอาจารย์จะชวนไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงดีครับ
4: ครับก็จริงๆแล้ววันนี้เราคือพูดถึงคลื่นการบุกโลกของจีนในยุคใหม่แต่ว่าเมื่อตอนที่เกิดสงครามกลางเมืองจีนนะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้ก็มีคลื่นของการมาของคนจีนพ้นทะเลในตอนนั้นนะครับแต่ว่าคนจีนเนี่ยมันมี DNA บางอย่างนะที่มันเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวมันเป็นวัฒนธรรมพิเศษมันเป็นปรัชญาลึกซึ้งของเขาซึ่งมันสะท้อนผ่านหนังเรื่องนี้ได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหนังที่แสดงความเป็นมนุษย์แสดงสายสัมพันธ์แล้วก็แสดงจิตวิญญาณวัฒนธรรมของจีนได้อย่างน่าสนใจนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็เลยชวนนะครับใครยังไม่ดูไปดูได้ตอนเที่ยงที่เฮาสัญญาณแล้วดูออกมา 2:30 พอดีนะครับเราก็จะมาเสวนากันกับผู้เชี่ยวชาญนะครับชวนคุยทั้งในเชิงปรัชญาในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ในเชิงจีนร่วมสมัยด้วยนะครับว่ามันสะท้อนชวนคิดอะไรให้กับพวกเราครับ
3: อ่านจีนผ่านDAUนะครับดูหนังรอบเที่ยงแล้วก็ออกมาเจอกับอาจารย์อาร์มได้ที่ House 3ย่านเวลา 14:30 นะครับวันนี้อาจารย์ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์อาร์มครับ
4: ครับขอบพระคุณคุณวารินครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: สวัสดีครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับติดตามรายการได้ทุกวันหลังครบธงชาติ18:00 นนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
9: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้ ้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
13: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับแหมวันนี้นะครับฝนก็มาตามนัดทุกตัวอะไรฮะชุ่มฉ่ำกันทุกพื้นที่กันเลยนะครับแล้วก็ทักทายกันในวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะครับหรือว่า2026นะครับทุกท่านที่ฟังบนหน้าปัดวิทยุรถราตอนนี้ติดกันอยู่ตรงไหนอย่างไรนี่นะครับส่งข้อมูลกันมานิดนึงนะครับไม่ว่าจะฟังทางหน้าปัดวิทยุ 96.5 นะครับฟังที่บ้านก็ได้หรือจะเป็นทางด้านของโซเชียลมีเดีย Facebook 96.5 MHz หรือแม้แต่แอปพลิเคชันของ MCOT นะครับย้อนหลังก็มีนะฮะรับรองนะครับว่าข่าวสารความน่าสนใจเหตุการณ์กระแสต่างๆเรื่องของเศรษฐกิจตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับเรามาคุยกันทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณแล้วก็จะพบกับผมเนี่ยจันทร์ถึงพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์กันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับดูสัญญาณของการซื้อขายลงทุนในบ้านเราก็เหมือนแผ่วๆกันนะดัชนีหุ้นไทยนะครับปิดติดลบ 4.82 จุดมาปิดที่ 1,621.62 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 83,308 ล้านบาทนะครับส่วนทองคำนะครับวันนี้ก็ไม่คึกเท่าไหร่นะฮะปิดสุทธิปรากฏว่าบวกแค่50บาทวัน2วันนี้บวกแผ่วๆนะครับโดยทองคำแท่งเนี่ยรับซื้อราคาปิด 68,550 บาทครับส่วนขายออก 68,750 บาททองรูปพรรณนะครับราคาขายออกนี่นะฮะไปอยู่ที่ 69,550 บาทนะครับวันนี้ความผันผวนรอบของการปิดเนี่ยก็ประมาณ10กว่ารอบได้ถือว่าไม่ได้รุนแรงมากน้อยเท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่วันนี้นะครับคงจะต้องกลับมาคุยย้อนไปดูเรื่องตลาดทองคำกันอีกสักครั้งจำกันได้ใช่ไหมครับแฟนๆของเราที่ติดตามกันคุยกับทางด้านของดร.กิจรัตน์เนี่ยวันนั้นก็ฟันธงเรียบร้อยนะทองมันขึ้นต่อถูกไหมมันก็ขึ้นจริงๆนะฮะทีนี้พอมันขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะมันมีจังหวะเบรกรอๆอยู่นิดๆหนึ่งปรากฏกับว่าสถานการณ์ของตะวันออกกลางเนี่ยมันชักอึมครึมตึงเครียดขึ้นมาอีกนะฮะเล่นถึงขั้นขนาดว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับบอกว่าการหยุดยิงเนี่ยมันหมดอายุละ60วันคือ60วันเนี่ยนะครับมันจบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่จริงๆก่อนถึง60วันเนี่ยจำได้ไหมประธานาธิบดีทรัมป์บอก is over พอ is over ว่าตอนนั้นเนี่ยกองทัพอเมริกาโจมตี13วันติดเลยจำได้ใช่ไหมฮะเสร็จปั๊บแกก็บอกว่าไม่ต่ออายุในการเจรจาเรื่องใหญ่เรื่องที่3คือถ้าโอมานเข้าเอาแบบภาษาชาวบ้านนะถ้าโอมานเข้าทางเข้ามายุ่งหรือเข้ามาเผือกอะไรแล้วก็นี่นะฮะอเมริกาจะโจมตีทั้งอิหร่านแล้วก็โอมานโอ้โหนี่มาเป็นชุดทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเสร็จแล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะ รัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาสกอตต์เมสเซนบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะประกาศมาตรการโดดเดี่ยวเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนกับอิหร่านและจะทำควบคู่กับการปิดท่าเรือในช่องแคบฮอร์มุสจนกระทั่งรัฐมนตรีคลังของอเมริกาบอกว่านี่คือหมัดชก1-2โอ้แล้วทั้งหมดถ้ามันเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้พร้อมๆกันเนี่ยนะฮะในขณะที่ราคาทองคำเนี่ยยืนเหนือ $4,400 ดอลลาร์ได้เพียงวันเดียววันนี้ปรากฏว่าหลุด4,000นะครับเราจะไปดูเส้นทางของทองคำกันวันนี้อีกสักรอบหนึ่งกันนะฮะพูดคุยกับนายแพทย์กิจรัตน์ฮิรัญยสิรินะครับท่านเป็นทางด้านของประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขจำกัด นะครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ครับ
14: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านฟังครับ
13: ครับคุณหมอแม่นนะฮะสัปดาห์ที่แล้วแม่นมากเลยนะฮะ
14: ครับ
13: ทีนี้แม่นเสร็จปั๊บเนี่ยมาสัปดาห์ใหม่เพิ่งพูดปัจจัยเข้าไปใหม่เนี่ยมีผลให้เปลี่ยนแปลงมุมมองบ้างไหมครับ
14: คือจากภาวะความไม่แน่นอนทางเรื่องของสงครามเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็กลับมาโฟกัสอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่ทรัมป์หรือทางสกอตต์เวสเซนเนี่ยออกมาประกาศอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือน้ำมันก็เลยดีดกลับขึ้นมาจากการที่ปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกแล้วนะครับตอนนี้การที่น้ำมันดีดกลับขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำในช่วงวันนี้เริ่มชะลอลงเพราะว่าก็ต้องดูทิศทางลมว่าถ้ามันมีการกลับมาลบกันหรือจะไม่ว่าจะโดดเดี่ยวรุนแรงอย่างไรเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือถ้าปิดฮอร์โมนน้ำมันก็จะลงไม่ได้เมื่อลงไม่ได้แล้วอยู่ในระดับที่สูงมากกว่า90ขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วทรงตัวอยู่นานๆอันนี้ก็อาจจะทำให้มุมมองของเฟดเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตอนนี้ยังใช้คำว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะน้ำมันเนี่ยมันต้องขึ้นนานมากกว่า 2-3 อาทิตย์มันถึงจะส่งผลไปสู่ภาวะเงินเฟ้อถ้าขึ้นแค่อาทิตย์หนึ่ง10วันอันนี้มันอาจจะไม่ส่งผลแต่ตอนนี้ดูแนวโน้มมันเหมือนกับดูทรงแล้วไม่ค่อยจะดีกลับมามันคล้ายๆเดิมแล้วน้ำมันเริ่มมาทรงตัวเหนือ90เหรียญต่อบาร์เรลในเบรนท์ออยล์ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามแหละครับเพราะว่าเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเรื่องของการที่ดอลลาร์อ่อนเนี่ยตอนนี้มันชัดเจนละหมายความว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีรีเทลเซลไม่ดี CPI ลดต่ำลงตามคาด CPI ก็ลดต่ำก็คือภาวะเงินเฟ้อทางภาคประชาชนและเงินเฟ้อทางภาคผู้ผลิตเนี่ยมันต่ำลงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงถ้าท่านฟังจำได้เนี่ยในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่หยุดสงครามน้ำมันมันร่วงลงมาถึง70เหรียญต่อบาร์เรลนะครับ right. แต่ว่ามันก็ร่วงแล้วมันทรงตัวอยู่แค่2อาทิตย์ตอนนี้มันเริ่มไต่กลับขึ้นมาเอาละครับตรงนี้นะครับก็เป็นประเด็นเดียวที่จำเป็นที่จะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งก็คือภาวะเงินเฟ้อในเดือนหน้าดังนั้นอย่างไรก็ดีในสภาวะตอนนี้เนี่ยเราเชื่อว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นมาจะเป็นส่วนหนึ่งของการกดดันทองคำกับส่วนที่2ก็คือภาวะที่บอนด์ยิลด์สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมาอีกซึ่งเป็นการสูงเป็นประวัติการเลยนะครับบอนด์ยิลด์ก็คือผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้มันสูงพอมันสูงเนี่ยมันก็ยั่วยวนที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยหันไปซื้อบอนด์มากขึ้นแต่มันก็มีปัจจัยหลายๆเรื่องที่ทำให้นักลงทุนเองก็ภาวะผวังเพราะอะไรเพราะว่าสภาวะที่ตอนนี้ระยะยาวมันจะเกิดก็คือความไม่เชื่อถือในค่าเงินดอลลาร์เท่าไหร่หรือไม่เชื่อถือในสภาวะของพันธบัตรสหรัฐอเมริการะยะยาวๆว่ามันจะยังอ่อนค่าอยู่หรือเปล่านะครับประเด็นตรงนี้นำมาสู่ความตึงเครียดหรือความไม่แน่นอนในเชิงทั้งภูมิรัฐศาสตร์ในเชิงทั้งการลงทุนไปด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรายังมองว่าทองคำในระยะยาวเป็นขาขึ้นครับแต่ระยะสั้นอาจจะมีความแบบเวียงขึ้นเวียงลงตามอารมณ์ของผู้นำที่เดี๋ยวจะเอายังไงเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่า มันเหนื่อยหน่อยเพราะเป็นภาวะการลงทุนที่ไปเกาะติดกับต้องแทบโฮมูสพอสมควรนะฮะดังนั้นทองคำตอนนี้ที่ยืนอยู่บริเวณ 4,400 เหรียญนะณขณะนี้เราคุยกันอยู่ที่ 4,392 เหรียญหรือทองไทยอยู่บริเวณ 68,800 บาทบวกลบเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เรียกว่ายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอยู่แล้วหมายความว่าเป็นลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นแต่แนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีอุปสรรคอย่างที่ผมเรียนแล้วเมื่อกี้นะครับก็ยังเชื่อว่ามันจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตรงนี้ก่อนสักระยะหนึ่งนะฮะถ้ามีความชัดเจนของทิศทางหรือความชัดเจนของราคาน้ำมันมันถึงจะวิ่งต่อไปอีกยกที่สองก็จะไม่ที่เป้าหมาย 4,500 เหรียญหรือราคาทองคำของไทยเนี่ยน่าจะมีเป้าหมายถัดไปที่ประมาณ 71,000 บวกลบครับ
13: ครับจำได้ว่าก่อนที่จะคุยครั้งนี้กับคุณหมอเนี่ยคุณหมอให้น้ำหนักอยู่ตรงว่าขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันอย่างเดียวเลยสถานเดียวเลยใช่ไหมครับ
14: ใช่ครับก็อันนี้ก็เหมือนกันอย่างที่เราคุยในขณะนี้ก็คือน้ำมันที่เราคิดว่ามันคงจะจบเรื่องจบราวกันแล้วแล้วคุณอยากจะเก็บค่าต๋องค่าผ่านทางอะไรเนี่ยคุณก็เก็บไปนะแต่พอกลับมาทะเลาะกันกลับมาแซงชั่นตลาดก็เริ่มกังวลเรือที่เคยผ่านได้เนี่ยวันละ100ลำมันเหลือลำวันนึงแค่ 2-3 ลำเนี่ยมันก็จะลำบากในการขนส่งน้ำมันที่ผ่านช่องแคบเนี้ย 20% ของโลกดังนั้นในสภาวะตรงนี้มันก็ต้องหยุดรอกันดูว่าจะเอายังไงอีกครั้งหนึ่งนั่นคือประเด็นณขณะนี้ในสำหรับการลงทุนทองคำเนี่ยผมยังเชื่อว่าถ้าท่านเป็นนักลงทุนระยะยาวยังคงแนะนำให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวนะครับจุดแนวรับทองไทยเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณ 67,000 ลงมาเนี่ยน่าจะเป็นจุดแนวรับที่ปลอดภัยในระยะสั้นในระดับหนึ่งนะครับนอกจากว่าเป็ดเกิดมีการเปลี่ยนนโยบายเป็นขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ก็ต้องว่ากันกลับไปยกที่หนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งครับถ้าในขณะนี้ถ้าไม่มีอะไรก็ยังยืนยันว่ายังเป็นขัดขึ้นอยู่แต่น่าจะเวียงมากในระยะสั้นครับ
13: อุตส่าห์ดีใจได้เนาะคุยกับคุณหมอมาแล้วมันก็เห็นราคามันก็ผ่านแนวชนทุกระดับเฉลี่ยทุกวันมาตลอดเลยเนี่ยแล้วพอมันมาเจอเอาตอนสุดสัปดาห์ก็เริ่มต้นวันใหม่ไอ้ชักหนาวๆนะฮะทีนี้เท่าที่ดูน้ำหนักเมื่อสักครู่อะละน้ำมันมีตัวเบี่ยงแน่ตัวต่อไปเนี่ยเท่าที่ดูตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องว่าโอกาสที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนไอ้ตอนนี้ไอ้น้ำหนักตรงนี้มันลงมาเยอะนะคุณหมอนะมันเหลือแค่ 30% เองนะครับห่วงไหมฮะ
14: ใช่ครับเพราะว่าอะไรก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้คือสหรัฐเนี่ยเขาจะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อไปในประเทศเขาที่เราเรียกว่า CPI แล้วก็ภาวะเงินเฟ้อผู้ผลิตซึ่งปรากฏว่าของเดือนที่แล้วเนี่ยมันลดต่ำลงมาอย่างเรียกว่ามีนัยยะพอสมควรนะครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามันตอนที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นจากราคาน้ำมันที่ขึ้นพอน้ำมันมันตกเนี่ยตรงนี้มันก็ตกลงมาแต่ตอนนี้มันก็เหมือนกับเล่นโยโย่กันอยู่นะครับน้ำมันมันก็เลยกลับขึ้นมาอีกไอ้ตรงนี้ไอ้สิ่งที่เราคุยกันว่าเอ๊ะมันพอมันจบแล้วเนี่ยน้ำมันมันน่าจะทรงตัวในระดับต่ำได้เพราะว่าดีมานด์เนี่ยมันน้อยลงในขณะที่ซัพพลายมันเยอะมันก็กลับมาเป็นประเด็นที่สร้างความวุ่นวายใจให้กับตลาดโลกอีกก็หนีไม่พ้นละครับว่าภาพหลักๆเนี่ยระยะสั้นมันน่าจะเหวี่ยงครับดังนั้นตรงนี้เราต้องระมัดระวังสำหรับนักลงทุนระยะสั้นหรือนักเก็งกำไรเนี่ยอย่าใช้เลเวอเรจหรือจะใช้มาร์จิ้นมากนะเพราะว่าต้องระวังการเหวี่ยงแต่เราก็ยังเชื่อเหลือเกินนะครับว่าภาพรวมของระดับทองคำไทยที่ 64,000 เนี่ยน่าจะรับอยู่ใช้คำว่าน่าจะรับอยู่เพราะว่ามันเคยรับอยู่มา 5-6 เดือนแล้วหรือระดับทองของตลาดโลกที่ 4,000 เหรียญต่อทอยออนซ์ที่เราพูดกันหลายครั้งหลายคาแล้วทดสอบมาหลายครั้งหลายคาก็เด้งขึ้นมาดังนั้นตรงนี้ก็ยังเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะรับอยู่ถ้ามีข่าวร้ายๆกลับเข้ามาใหม่ครับ
13: แสดงว่าระดับที่รับได้อยู่แน่ๆเนี่ยแล้วเอาอยู่มานานพอสมควรคือ 6,400 64,000 บาทถูกไหมครับ
14: 64,000 บาทถ้าเทียบสองไทยนะครับซึ่งผมยังเชื่อว่ามันน่าจะรับอยู่ได้นะครับมันจะตกลงมาต่อเมื่อเฟดจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างที่คุณชากล่าวไปเมื่อกี้ครู่ว่าตอนนี้ไอ้เครื่องมือที่จะจับทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยจากเดิมที่โหวตให้น้ำหนักกันเนี่ยเมื่อตอนวันที่2สิงหาก็แล้วกันตอนนั้นมันมีน้ำหนักอยู่ถึง 65% ว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับจาก65เหลือ60เหลือ55เหลือ50เหลือ45เหลือ40ตอนนี้มันอยู่เหลือ30ต้นๆตอนนี้มันก็เลยน้ำหนักไปในทางว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมในอีก3อาทิตย์ข้างหน้าคือวันที่16กันยายนน้ำหนักมันไปในทิศนั้นแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วความไม่แน่นอนในเรื่องของสงครามภูมิรัฐศาสตร์ความตึงเครียดพวกนี้มันก็ยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนจะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าความเสี่ยงยังไม่หมดไปนะเมื่อยังไม่หมดไปเนี่ยเราถึงแนะนำว่าการลงทุนเนี่ยก็ต้องเผื่อใจไว้นิดหนึ่งว่าถ้าเกิดมีอะไรชิดเกื้อตรงนี้มันก็ยังมีโอกาสตกได้แต่ถ้าไม่มีเราก็ยังยืนยันว่ามันจะเป็นขาขึ้นอย่างสมบูรณ์ครับ
13: คือใจผมนะห่วงนะว่าทําแกก็ไม่ต่อเนาะและไอ้หยุดยิงตามข้อตกลงมันก็จบไปเมื่อวันจันทร์นี่คุณหมอคืออ่านใจเรายากมากเลยว่าแกจะกดปุ่มลุยคืนนี้หรืออะไรยังไงกันต่อมั้ยครับเนี่ย
14: คือถ้าให้ผมวิเคราะห์แบบลึกๆเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเกิดสงครามรุนแรงนะแต่ว่าไอ้การขู่กันไปขู่กันมาไอ้ตรงเนี้ยมันยังเกิดอยู่แล้วการที่ยังไม่ยอมให้ทางอิหร่านหรือโอมานที่ร่วมเจรจากันเนี่ยไอ้พูดง่ายๆว่าเขาจะเก็บค่าของเรื่องนี้แหละเรื่องการเปิดช่องทางฮอร์โมสเนี่ยซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าอยากจะเก็บ 20% ของมูลค่าเรือต่อรำที่ขนของเนี่ยซึ่งก็ไม่ทราบสิว่าถ้ายอมเข้าไปได้แล้วบ้านเมืองมันสงบหรือโลกมันสงบเนี่ยมันจะดีกว่าไหมซึ่งในตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาเวทกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระดับโลกนะครับว่าการที่ไม่ยอมแล้วมันจะดีต่อโลกจริงหรือถ้ายอมแล้วมันเสียหายเนี่ยมันจะไม่ดีต่อโลกจริงหรือไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางทรัมป์กับทีมงานเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องคิดหนักทีเดียวนะครับเพราะว่ารบกันมา7เดือนเนี่ยผมถามคุณบัญชาว่ามันได้อะไรไหมล่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ย
13: มันมีไม่ได้อะไรเลย
14: เสียนะมันไม่ได้ไงแล้วคุณอยากจะเฉายื้อต่อเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เกมไม่จบอ่ะพอเกมมันไม่จบตอนนี้มันก็เลยทำให้เศรษฐกิจโลกมันปั่นป่วนมากแล้วมันปั่นป่วนเข้าไปถึงระดับที่ตอนนี้มีแรงเทขายบอนด์ของสหรัฐอเมริกาออกมาสิ่งที่เห็นได้ก็คือผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบหลายๆปีแล้วก็อยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าเกิดจะมีความกังวลเกี่ยวกับสภาวะนี่แล้วก็สภาวะที่ดอลลาร์จะเสื่อมค่าหรือเสื่อมความน่าเชื่อถือลดลงไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้มันเห็นอยู่แล้วเราจะเห็นได้ว่าธนาคารกลางในหลายๆประเทศทั่วโลกตอนนี้ก็เปลี่ยนมาถือครองทองคำมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ทองคำขึ้นอย่างมากณขณะนี้ครับ
13: ครับซึ่งถ้าสังเกตท่าทีของดาบผู้สถาบันการเงินอะไรก็แล้วแต่ในช่วงที่แต่จริงๆมันเร็วเกินไปนะฮะยังไม่มีการขยับเรื่องมุมมองราคาประเมินหลังจากที่กลับมามองในมุมบวกใหม่นะฮะผมกำลังนึกถึงตอนที่เขาลุยกันแรงๆตอนเดือนเมษายนตอนนั้นที่ราคานั้นมันไปถึงประมาณ119ดอลลาร์แต่ตอนนี้ปัจจัยจะทำให้เอื้อแบบแรงๆอย่างนั้นอย่างที่คุณหมอมองมันไม่น่าเกิดเพราะมันใกล้เลือกตั้งถูกไหมครับแสดงว่าอินหนังรอบน้ำมัน119ดอลลาร์เนี่ยถ้าสมมติจะมีอะไรที่ยึกยักกันต่อรอบเนี่ยให้ยังไงก็ไม่น่าขึ้นไปถึงขนาดนั้นไหมฮะ
14: ไม่น่าถึงครับไม่น่าถึงเลยเพราะว่าการที่จะมีสงครามเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่น่าเกิดอ่ะเพราะว่าสภาเขาก็บล็อกอำนาจคุณไว้แล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าทรัมป์ถึงเก่งแต่ขู่อย่างเดียวนะฮะก็เปลี่ยนมาตรการจำได้ไหมครับแต่ก่อนถ้าไม่พูดตามนี้ผมลบแล้วพอพูดสองทีปุ๊บบุกเลยเลย แต่ตอนนี้มันไม่ได้ใช้มาตรการนี้มันจะบอกว่าแซงชั่นโดดเดี่ยวคำพูดนี่มันเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะลบแล้วนะเดี๋ยวจะปิดนู่นจะทะลุนี่จะทำลายนั่นซึ่งมันเป็นการคนละมวลละตอนนี้ใช้เป็นลักษณะของการขู่และใช้เศรษฐกิจเข้าบีบต่อซึ่งอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่ต้องดูกันอีกทีหนึ่งแต่ผมไม่เชื่อว่ามันจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของโลกเลยไม่น่าจะเกิดนะครับการเจรจาเนี่ยผมยังเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ว่าจะต่อรองกันได้ขนาดไหนอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่มาทะเลาะกันแล้วก็ในที่สุดเรือก็ไม่กล้าผ่านฮอร์มุสนะฮะตอนนี้มันก็เลยยากไปหมดถ้ามันยังตรึง

0: ขึ้นมา90อีกแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเริ่มหนาวหนาวกันอีกแล้วครับ
1: ใช่เพราะว่าดูดีๆราคาน้ำมันไม่เคยกลับมาแตก90ดอลลาร์ใน3สัปดาห์เลยนะคุณหมอนะ
0: ใช่ครับก็อันนี้ก็ถึงย้ำกับนักลงทุนครับว่าการลงทุนในระยะสั้นเนี่ยนะครับท่านจะต้องเข้าไวออกไวนะครับแล้วก็มีจุด stop loss ในใจเรายังมองว่าเป็นลักษณะของการเหวี่ยงในทิศทางขาขึ้นอันนี้เป็นระยะสั้นแต่ตอนนี้ที่มีความไม่แน่นอนเนี่ยในเชิงของการลงทุนเราแนะนำเป็นนักลงทุนระยะยาวแต่ระยะยาวเนี่ยมันต่างกับสั้นในแง่ที่ว่า1คุณควรจะต้องใช้เงินเย็นมาลงทุน2คุณจะไม่เลเวอเรจเยอะนักนะครับโดยระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เงินเย็นก็คือไม่มีเลเวอเรจเหมือนคนไทยเนี่ยซื้อก็ใช้เงินสดเข้าใช้เงินจริงๆของตัวเราเข้าซื้อทองคำกลับมาเก็บในตัวอย่างเงี้ยคือนักลงทุนระยะยาวที่เรามั่นใจว่าปลอดภัยแล้วก็น่าจะเข้าลงทุนณขณะนี้เป็นจังหวะที่ดีถ้าไม่มีข่าวนี้คุณบัญชาป่านนี้ทองวิ่งต่อไปถึงไหนแล้ว
1: นั่นสิครับ
0: แต่พอมีข่าวตรงนี้มันก็เลยจอดแวะดูกันอยู่อีกแล้วนะครับหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับอย่างที่เราเห็นทั้งรีเทลเซลที่ออกมาวันศุกร์ก็ไม่ได้ดีนะครับก็เลยทำให้ดอลลาร์เองกลับมาอ่
1: อ
0: นกลับมาอ่อนบาทก็เลยแข็งนะครับทองมันก็เลยขึ้นนั่นเองดังนั้นปัจจัยตรงนี้ก็รับกันอยู่นะครับบริเวณ 68,700 บวกลบแถวเนี้ยนะครับก็ว่ากันไปในทิศทางที่ยังเป็นการแกว่งในทิศทางขาขึ้นอยู่เราเชื่อว่าอย่างนั้นครับ
1: แต่จริงๆนะตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เห็นราคาสูงสุดระหว่างวันเนี่ยนะฮะคือจะ 70,000 เนี่ยโอ้โหก็ลุ้นอยากให้ปิด 70,000 นิ่มๆสักวัน2วันเนี่ยมันไม่ได้นะคุณหมอ
0: มันก็อย่างนี้แหละครับการลงทุนเนี่ยบางอย่างจะไปคาดหวังอะไรที่เยอะหรืออย่าไปเก่งกำไรกับเขามากจนเกินไปดังนั้นวิธีการที่จะช่วยสงบตัวเราเองเนี่ยเราจึงแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยกระจายความเสี่ยงหรือกระจายเงินที่จะลงทุนในทองคำออกมาเป็น10ถึง20ส่วนแล้วก็ซื้อทีละ1ส่วนโดยวิธีแบบนี้มันจะทำให้เราเย็นลงแล้วก็ไม่เก่งกำไรมากนักโดยเฉพาะในสภาวะที่มันไม่มีความชัดเจนอย่างเงี้ยเราอยู่บนความชัดเจนและเป็นความไม่ชัดเจนซึ่งมันสลับซับซ้อนอยู่ในขณะนี้จึงต้องเผื่อใจเอาไว้นิดหนึ่งครับเผื่อใจไว้นิดหนึ่งก็จะปลอดภัย
1: ครับแล้วบังเอิญว่าในวันพุธตามเวลาในอเมริกาซึ่งเป็นพุธในสัปดาห์นี้นี่นะฮะมันจะมีไอ้บันทึกการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติอันเนี้ยหมัดเด็ดเลยมั้ยฮะสำหรับกลางสัปดาห์เนี้ย
0: ผมว่ามันก็น่าจะกลางๆนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราประเมินกันเพราะเราทราบกันอยู่แล้วว่าเสียงมัน9ต่อ3ดังนั้นในเชิงของภาพหลักๆเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันจะมีอะไรร้ายแรงมากนะหมายความว่าจะทำให้ตลาดตกใจไปในทิศทางที่เป็นลบเพราะว่าแน่นอนก็จะมีบางคนที่วิเคราะห์ว่าอยากจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าเป็นเสียงข้างน้อยอยู่แล้วก็ตอนนี้ไอ้เครื่องมือ Fed Watch เนี่ยมันให้น้ำหนักไปในทิศทางที่จะทรงดอกเบี้ยต่อดังนั้นภาพหลักๆของการประชุมคราวที่แล้วที่ผ่านมามันก็เลยอาจจะมีน้ำหนักไม่มากเหมือนตอนที่ข่าวมันออกมาใหม่เราคิดว่าอย่างนั้นและเราวิเคราะห์ว่ามันไม่น่าจะสร้างอะไรเท่าไหร่แต่ว่าสีสันที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องทรัมป์นี่แหละครับที
1: ่
0: จะโดดเดี่ยวจะแซงชั่นเขาจะแซงชั่นยังไงให้ตายก็คุณแซงชั่นมาต้อง 6-7 เดือนแล้วว่าเขาก็ไม่ตายอ่ะ คุณก็ยังไม่รู้จะทำยังไงอยู่นะครับไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญกว่าครับ
1: อ๋อครับดังนั้นโดยน้ำหนักส่วนใหญ่อะเรื่องของท่าทีของทรัมป์เรื่องของท่าทีราคาน้ำมันแทกกระชากเกิน90และยืนนานๆจนถึงที่คุณหมอบอก10วันข้างหน้าไอ้นี่ก็น่าห่วงนะฮะแต่ที่นี้ถ้าในแง่ที่ว่าคือนักลงทุนระยะสั้นก็อยากจะเปลี่ยนไปเป็นระยะยาวคุณหมอแต่ว่ามันเปลี่ยนยากมากเลยครับ
0: ไม่ยากครับคือ1ก่อนการลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะในทองคำก็แล้วกันนะครับผมมองว่าท่านนักลงทุนเนี่ยควรจะมีพอร์ตอยู่ในใจใน2รูปแบบพอร์ตหนึ่งเป็นระยะยาวหรือระยะกลางและอีกพอร์ตหนึ่งเป็นระยะสั้นเพื่อเข้าออกเร็วนะครับสำหรับ ท่านที่

0: มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับแต่ท่านที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้มีความรู้หรือความเข้าใจหรือรับความเสี่ยงมากไม่ได้ตรงนี้เราแนะนำอย่างยิ่งที่ท่านเป็นนักลงทุนระยะยาวเท่านั้นและไม่กู้เงินมาลงทุนและไม่ทำมาร์จิ้นหรือไม่เลเวอเรจตรงนี้ยังไงก็ปลอดภัยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลาทำกำไรได้ไม่มากนักหรือใช้เวลาทำกำไรนานหน่อยไอ้นี้ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับแต่ความเสี่ยงมันจะไม่เยอะเพราะทองคำในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสภาวะที่แม้การกลางของหลายๆประเทศในโลกเนี่ยเขาก็หันมาซื้อทองคำเก็บกินจริงๆฉะนั้นสภาวะที่นักลงทุนถ้าลงทุนด้วยความไม่โลภมากนักแล้วก็ไม่เก็งกำไรสูงนักเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนเพียงแต่ว่าการทำกำไรมันอาจจะไม่เยอะมากนักเราจึงบอกว่าท่านที่ชอบรับความเสี่ยงได้ก็แบ่งพอร์ตมาส่วนหนึ่งอาจจะสัก 10% หรือ 20% ตามที่ท่านคิดว่าสบายใจและมั่นใจได้ว่าเรารับความเสี่ยงก้อนนี้ได้นะก็มาลงระยะสั้นแต่เรายังมั่นใจว่าท่านควรจะมีพอร์ตของระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะครับระยะยาวที่นี้มันก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงต่ำลงทุนด้วยเงินเย็นๆเท่านั้นครับ
1: ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณหมอพอจะมีตัวเลขหรือว่าสัดส่วนนะครับว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยในแง่ของ leverage หรือกู้เงินมาซื้อทองคำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ไม่เยอะแล้วครับหลังจากที่มีการปรับฐานช่วง6เดือนต้องยอมรับว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็มีเยอะนะครับหลายๆท่านก็เป็นลักษณะของการกู้เงินมาลงทุนหรือเก็งกำไรเยอะในปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วทองขึ้นและเหวี่ยงขึ้นแรงและเร็วจนมาถึงปลายเดือนมกราคมพอในช่วง6เดือนมานี้การที่เก็งกำไรหรือใช้เงินมาจิ้นสูงๆเนี่ยมันถูกกดดันจากสภาวะที่ทองลงหลายๆคนก็ต้องขายตัดขาดทุนออกไปดังนั้นตอนนี้โดยส่วนใหญ่ที่เราเจอจะเป็นการซื้อด้วยใช้เงินสดจริงๆและเป็นระยะยาวแต่ว่าในช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีนักลงทุนระยะสั้นกลับเข้ามาแล้วระยะกลางก็กลับเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เรายังพบอยู่ก็ยังเป็นนักลงทุนระยะยาวซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกละนะครับแล้วพอเราลงทุนระยะยาวถ้ามันเกิดขึ้นเร็วเราอาจจะใช้จังหวะในการขายทำกำไรอันนี้แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าเราเน้นว่าเป็นเงินเย็นและไม่กู้อันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงต่ำครับ
1: ครับก็แสดงว่านักลงทุนเวลาเข้าออกและตัดสินใจจะกู้หรือว่าเป็นสดเนี่ยก็มันยังดีนะที่เป็นธรรมชาติของราคาตลาดทองคำที่บังคับให้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือจริงๆคนไทยก็มักจะเป็นลักษณะการเล่นตามแห่นะตามที่คนนู้นลงมาทันนี้ชวนกันมาอะไรเงี้ยดังนั้นโดยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยซื้อตอนที่ตกคือตอนที่มันตลาดเงียบหรือตกที่ผ่านมาเนี่ยวอลุ่มการซื้อจะต่ำแล้วพอเริ่มมีราคาที่มันขยับขึ้นก็จะเริ่มกลับเข้ามาในตลาดซึ่งอันเนี้ยถามว่าเหมาะสมไหมตอบว่าเหมาะสมแต่ว่าการที่จะต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงตามหรือเอาอดีตมาสอนเราว่าตอนนี้มันยังมีความไม่แน่นอนเหลืออยู่บ้างบางส่วนก็ต้องเผื่อใจไว้นิดหนึ่งดังนั้นการที่จะแบ่งพอร์ตโฟลิโอในการเข้าซื้อแต่ละครั้งเนี่ย1ใน10หรือ1ใน20อันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนนั่นเองทองคำก็ยังถือว่าในยุคปัจจุบันที่เรายังมองหลายๆส่วนว่าเรียวยาวที่ต้นปีหน้าเนี่ยมันก็ยังน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้ดีและน่าจะไปรับคนที่ติดดอยบริเวณ 80,000 ได้ในช่วงกลางปีหน้าครับ
1: โอ้นี่ไงคำถามจะถามคุณหมอว่าคุณหมอเฉลยมาก่อนว่าตกลงปีนี้ลงจากดอย 81,500 นี่ยากใช่ไหม
0: ถ้าไม่มีเกมพลิกมากผมเชื่อว่าเก่งสุดน่าจะไปเห็นแถวดีสุดเลยนะฮะน่าจะแถวๆ 7,300 ถึง 7,500 73,000 ถึง 75,000 อันนี้คือเ ซีนาริโอที่เราคิดว่าดีสุดคือขึ้นจากนี้อีกประมาณ10-14%ครับก็ถือว่าดีแล้วล่ะครับถ้าขึ้นจากนี้อีก10%ถือว่าผลตอบแทนราย year to year เนี่ยก็จะประมาณ10% 2 ดิจิตถือว่าดีมากแล้วล่ะแต่ว่าในจุดของ 80,000 เนี่ยผมยังเชื่อว่ายังอีกไกลต้องจะต้องทองของตลาดโลกถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปถึงประมาณ 5,100 บวกลบนะครับมันถึงจะไปถึง 80,000 ได้ง่ายๆซึ่งมันน่าจะเป็นในช่วงปีหน้าความที่จะทริกเกอร์ที่ให้มันถึง 80,000 เนี่ยมันจะต้องมาจากบริบทการที่เฟดมีแนวนโยบายที่จะลดดอกเบี้ยตรงนี้ครับมันถึงจะทริกเกอร์ทำให้เกิดการพุ่งขึ้นของทองคำทันทีครับซึ่งไม่น่าจะเป็นปีนี้เลยไม่น่า
1: เลย
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันมันยังเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็เหวี่ยงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันคงยังขึ้นได้ไม่มากนักครับ
1: ครับโอ้โหใครได้ยินข่าวนี้ก็ร้องเพลงรอกันต่อนิดนึงเนาะประมาณนั้น
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้คุณหมอฮะด้วยความที่ตรงเนี้ยสภาพตลาดมันมาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยทางการเขาก็มีแนวคิดว่าเขาจะเก็บภาษีถูกไหมครับสำหรับคนที่ซื้อขายทองคำเนี่ยนะฮะแล้วทางสมาคมเองก็มีจุดยืนเหมือนกันว่าจะขอพูดคุยเรื่องนี้นะฮะแต่หลายรอบแล้วแหละที่คือมีแนวคิดว่าจะเก็บภาษีกับเรื่องการซื้อขายทองคำคราวนี้เนี่ยนะครับเรายังคงยืนยันในจุดยืนตรงนั้นอยู่ไหมครับ
0: เรายังยืนยันว่าการเก็บภาษีเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อทั้งอุตสาหกรรมทองคำและก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะทองคำเนี่ยมันเหมือนกับเงินตราถึงแม้จะมียอดซื้อขายเยอะเนี่ยนะครับมันไม่ได้สร้างผลกำไรได้มากมายจะประโยชน์ของการที่มีการซื้อขายทองคำเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดโตของระบบเงินสดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการทำให้สภาพความแข็งแกร่งของเงินบาทในระดับภูมิภาคเนี่ยมันมีมากขึ้นคือมันมีคนใช้แล้วก็มีโฟลว์ของเงินที่เข้ามาและจะสร้างงานให้กับทุกภาคส่วนมากกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นประเด็นหลักที่เราพยายามที่จะชี้ประเด็นให้เห็นว่าการที่จะเก็บภาษีใดๆเนี่ยมันก็มักจะไม่ได้ผลดีเพราะว่าในที่สุดระบบพอมีต้นทุนสูงขึ้นการแข่งขันทางการค้าของบริษัทต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันมันก็จะหายไปเพราะว่าอย่าลืมว่าทองคำเป็นสินค้าของคนทั้งโลกนะครับในเมื่อถ้าเราไปเก็บภาษีต้นทุนของสินค้าแพงขึ้นนักลงทุนก็จะไหลไปสู่สินค้าที่มีต้นทุนถูกกว่าในต่างประเทศซึ่งโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกออนไลน์ดังนั้นการที่จะย้ายเงินทุนไปสู่ฮ่องกงหรือสิงคโปร์จึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากการที่จะคิดเก็บภาษีเนี่ยในประเทศที่เจริญแล้วเขาจึงไม่ได้ทำกันนะครับและในทางกลับกันเราเห็นได้ว่าทั้งฮ่องกงและสิงคโปร์ตอนนี้กลับมาให้ความสนใจในตลาดทองคำมากขึ้นเพื่อให้เกิดสภาพคล่องต่อประเทศเขาหรือภูมิภาคนี้นะครับเพราะทุกคนมองชัดเจนได้ว่าทองคำนั้นมันเป็นAs a reserve asset หรือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ควรจะต้องมีแล้วไปหาประโยชน์จากการที่มีเม็ดเงินในการลงทุนเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในประเทศเราอย่างนั้นเป็นประโยชน์ที่มากกว่าและสามารถสร้างงานให้กับภาคส่วนต่างๆได้ดีกว่านะฮะดังนั้นถ้าเรากลับไปดูในประเทศที่เจริญแล้วเกือบทุกแห่งในโลกเนี่ยไม่มีใครเขาเก็บภาษีตรงนั้นกันนะครับคนที่เก็บก็จะเห็นได้ว่าพอมันตั้งกำแพงภาษีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการที่หลบเลี่ยงหายไปจากตลาดก็เก็บเงินไม่ได้อีกแล้วก็จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งประเทศที่อยู่ข้างบ้านเราเนี่ยที่เก็บในที่สุดก็พยายามที่จะลดแล้วไม่เก็บนะครับเราเนี่ยเคยพ้นภาวะตรงนี้มาแล้วในปีประมาณ41-42ที่ยกเว้นการเก็บภาษีออกไปซึ่งเราเคยเก็บนะครับในอัตรา 7% เมื่อตอนก่อนปี40ก่อน2540และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาศึกษาวิเคราะห์กันว่าการเก็บเนี่ยไม่มีประโยชน์เราก็ไม่สร้างความเจริญเติบโตให้ทั้งประเทศและอุตสาหกรรมการที่จะปล่อยให้ตรงนี้มันเป็นฟรีโฟลว์เราเห็นได้ว่าทำใ ยอดการซื้อขายมันเจริญเติบโตมาได้เป็นร้อยเป็นพันเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับเมื่อปี40แม้ราคาทองคำจะสูงขึ้นและประโยชน์ตรงนี้มันเป็นประโยชน์แบบ indirect effect คือประโยชน์ทางอ้อมเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่ทำให้มีเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจไหลเวียนไปในทุกภาคส่วนดีกว่าที่จะเป็นการเก็บแล้วทำให้เศรษฐกิจตรงนี้มันแตกหรือชะลอไปเพราะมันไม่สามารถแข่งขันได้ถ้ามีต้นทุนที่สูงขึ้นเปรียบให้ชัดเลยก็เหมือนกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ล่ะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้าท่านบอกว่าท่านจะเก็บภาษีจากการกำไรของหลักทรัพย์เนี่ยบอกได้เลยว่าตลาดก็จะอันตรายการที่มีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเป็นจุดเพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศทุกคนก็จะพยายามที่จะเก็บภาษีให้น้อยลงในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถแข่งขันและเข้ามาอยู่ในตลาดที่เป็นเสรีมากขึ้นและทำให้เกิดการจ้างงานต่อทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาคการขนส่งโลจิสติกไม่ว่าจะเป็น security ระบบของธนาคารในระบบของอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆมันจะเกิดโฟลว์ของงานมหาศาลแต่พอเราไปบล็อกมันเนี่ยทุกอย่างมันก็จะปิดกั้นแล้วก็จะตายไปครับ
1: ครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเขาจะพยายามสกัดการเก็งกำไรหรือสกัดการแข็งของค่าเงินบาทเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาเวลาทองคำแพงๆหรือเปล่าอาจารย
0: ์การเก็งกำไรเนี่ยบอกได้เลยว่ามันสกัดกั้นกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นระบบการลงทุนเสรีนะครับท่านต้องยอมรับว่าเราก็มีตลาดที่เสรีแล้วก็เป็นเม็ดเงินที่เราก็มีตลาดอีเฟกซ์หรือตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยที่คุณจะเก็งกำไรอะไรก็รู้แต่ว่าต้องอยู่ในตลาดที่มีการควบคุมตรวจสอบได้สำหรับที่ท่านที่กังวลว่าเป็นเงินเทาเข้ามาอย่างนี้งั้นเนี่ยอันนี้เราบอกว่าการแก้ปัญหามันต้องแก้ที่ทำไมเขาถึงมาทำเรื่องตรงนี้เราต้องไปจับตรงนั้นไม่ใช่มาจับแก้ปลายเหตุนะฮะปลายเหตุคุณแก้อย่างเงี้ยมันไม่ตรงดังนั้นตรงนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผู้ประกอบการเขาพยายามที่จะเข้าไปชี้แจงให้ภาครัฐเห็นนะครับว่าเราเองเป็นเหมือนหั่นทองคำที่สามารถทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการนำเข้าส่งออกได้อย่างมหาศาลและสามารถเพิ่ม GDP ของประเทศได้นะครับแม้จะไม่มากแต่จะเห็นได้ว่าถ้าท่านดีลีทหรือลบสภาวะการนำเข้าส่งออกทองคำออกไปเนี่ยตัวนำเข้าส่งออกเนี่ยหรือ GDP จะตกลงมาพอสมควรเพราะว่ายอดนำเข้าส่งออกทองคำตอนนี้มันสูงถึงอันดับ2ของประเทศไปแล้วนะครับดังนั้นการที่จะรู้จักดำรงมันไว้แล้วหาประโยชน์จากการที่มันมีโฟลว์ของเงินเข้ามานะครับและมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดอยู่แล้วเนี่ยปปง.ที่จะตรวจได้ว่าเงินพวกนี้เป็นเงินที่สะอาดไม่ใช่เงินเทามันมีระบบควบคุมตรวจสอบกันดีอยู่แล้วดังนั้นการที่จะไปปิดกั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าจะไม่สมควรครับ
1: ครบถ้วนเลยครับสำหรับวันนี้แนวโน้มการลงทุนแล้วก็มาตรการต่างๆที่จะออกมาเดี๋ยวลงนักลงทุนรายย่อยก็จะบอกว่าแม่ขาดทุนก็ยังขาดทุนอยู่แล้วจะมาเก็บภาษีกันอีกก็ยุ่งกันอีกนะประมาณนั้นนี่แหละคุณหมอ
0: ก็เราก็พยายามที่ประเด็นในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการกันแล้วกันนะครับแต่ว่าทางผู้ใหญ่ทางภาคการคลังการเงินของประเทศเนี่ยก็เราก็อยากชี้ประเด็นให้เห็นว่าเรามีประโยชน์ในทิศทางอื่นมากกว่าที่ท่านจะมาเก็บภาษีนะฮะการที่จะเก็บภาษีไม่ใช่การแก้ปัญหาเรื่องเงินเข้าหรือไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเรื่องการขาดดุลการค้าของประเทศไม่ใช่นะครับแต่ทองคำเนี่ยมันเป็นเหมือนเคอร์เรนซีหรือเป็นเงินตราที่ตอนนี้ทุกประเทศในโลกเขาอยากมีและอยากเก็บในขณะที่เราพอมีแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปทำลายมันที่ทำให้ต้นทุนการแข่งขันต้นทุนของอุตสาหกรรมมันมาไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่หลายๆประเทศพยายามที่จะเป็นโกลฮับของภูมิภาคนี้ทั้งสิงคโปร์ทั้งฮ่องกงแล้วก็พยายามดูดแรงตรงนี้จากโลกตะวันตกคือจากลอนดอนและนิวยอร์กเข้ามา เขามองเห็นอะไรเขามองเห็น

0: ประโยชน์ของโฟของมันนี่จำนวนมหาศาลแล้วเขาก็พยายามสร้างเป็นวอลฟ์ที่สำหรับเก็บทองคำสำหรับทุกประเทศในโลกด้วยซ้ำไปทำไมเราซึ่งมีอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยที่ดีและสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเราอยู่ในอันดับต้นๆเลยถ้าพูดถึงจำนวนร้านค้าทองรายย่อยเนี่ยเราเป็นรองแค่อินเดียเท่านั้นนะดังนั้นในภาพของอินฟราสตรักเจอร์ทองคำของบ้านเราเนี่ยต้องถือว่ามีสภาพการตลาดที่แข็งแกร่งและมีภาพที่เกื้อหนุนต่อการซื้อขายทั้งในระบบภายในประเทศทั้งในระบบโกลด์สปอตในระบบโกลด์ฟิวเจอร์ในระบบโกลด์ออนไลน์ในระบบเซฟวิ่งในระบบการลงทุนและการเก็งกำไรคือครบทุกหมวดหมู่แค่ภาครัฐให้ความสนใจแล้วก็เขาเรียกว่าให้การส่งเสริมในทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยเศรษฐกิจก็จะไปได้ดีแล้วก็อุตสาหกรรมนี้ก็จะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์กฤชรัตน์ธีรัญญสิรินะครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขจำกัดด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าทองเด้งๆอีกเดี๋ยวชวนคุณหมอคุยใหม่นะฮะ
0: ดีขอบพระคุณคุณบัญชาและขอบคุณสวัสดีกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมอ
0: ครับ
1: สวัสดีครับขาทองคำก็เตรียมรอนะครับปัจจัยที่จะรอมาอีกกันต่อไปพร้อมคำแนะนำดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเอ้านะทัวร์ชิงเต่ากันหน่อยนะฮะชิงเต่าเนี่ยฮะไป7วัน4คืนแม่แต่ตอนนี้ปรากฏว่าเหลือแค่4ที่นั่งสุดท้าย4ที่นั่งสุดท้ายเนี่ยถ้ามาเป็นคู่ก็ดีนะแต่ถ้ามาเป็นขี้เนี่ยนะฮะก็ต้องขี้3ขี้1เนี่ยนะฮะก็ต้องตัดสินใจกันเร็วๆหน่อยนะฮะหรือจะมากันแบบโซโล่คนเดียวเลยไม่รู้จักกัน4คนก็ยังรับอยู่นะครับเพราะว่าเหลือแค่4ที่นั่งสุดท้ายนะฮะโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่เลยนะครับไปพักผ่อนเหนือระดับมาแล้ว20ถึง26กันยายนนี้เตรียมความพร้อมบินรัดฟ้าไปเลยนะครับนี่เป็นทริปที่แบบ exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนนะครับไปถึงเนี่ยนะจะไปเจาะลึกเทคโนโลยีอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ของระดับโลกอย่างเช่น Hisense ที่เป็นแบรนด์เครื่องใช้สื่อฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตลาดบ้านเราเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเสร็จแล้วไปไหนต่อรู้มั้ยไปดูศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงเลยนะฮะนี่เป็นโอกาสทองจะได้นั่งพูดคุยเจรจาธุรกิจแบบเฉพาะตัวกันนะครับแล้วก็มีมุมมองนะฮะนักธุรกิจและอาจจะเป็นแมวมองด้วยซ้ำไปเนี่ยแขกคนสำคัญที่เขาอาจจะมานั่งคุยทำธุรกิจแมทชิ่งกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นระดับ VVIP ที่จะไปเที่ยวบินนี้นะฮะก็ต้องจัดเต็มครับด้วยสายการบินชั้นนำนะเช็คอินฟาสต์แทร็กไม่ต้องเสียเวลารอนะครับแถมเข้าไปนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge นะฮะแล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวด้วยนะครับทริปนี้จะมีดร.กฤตอึ้งวิทูลแสงสถิตนะครับเป็นประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้ที่ไปเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนั้นหลับตาเดินได้เลยนะครับเที่ยวนี้จัดเต็มกันเลยนะฮะแล้วนอกจากดู business matching หาโอกาสกันแล้วนี่นะครับไปเที่ยวด้วยนะฮะแวะไปเที่ยวชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงตั้ง81ชั้นนะฮะเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวหยูซานนะครับแล้วก็ย้อนเวลากลับไปเมืองโบราณที่จี้โม่ 1,400 ปีนะฮะแน่นอนครับว่าจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มๆระดับโลกจากตำนานนะครับเพราะฉะนั้นทริปนี้ไป 20-26 กันยายนนะฮะเหลืออีก4ที่นั่นหยิบโทรศัพท์ตอนนี้เลยครับนะฮะเปิด LINE แอปพลิเคชันพิมพ์ @sign thinking radio เนี่ยนะฮะแล้วรีบส่งเข้ามานะครับ4ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับ Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมทเปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive
6: ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการ

0: ช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ทุ่ม50นาทีนะครับกับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวททาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดนะครับเมื่อวานเป็นไงฮะสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจประเทศไทยไตรมาสที่2ก็ 1.9% ชนะฟอร์มเดิมเดะไม่มีหลุดฟอร์มฮะคือเรารั้งท้ายต่ำสุดใน5ชาติอาเซียนนะครับแล้วเราก็หลุดต่ำ 2% เป็นชาติเดียวที่เศรษฐกิจขยายตัวต่ำ 2% ใน5ชาติชั้นนำอาเซียนนะฮะทีนี้มันก็มีคำถามเกิดขึ้นเพราะตอนนี้ทั้งนายกก็ดีรองนายกรัฐมนตรีครั้งนู้นนะฮะอยู่แดนจิงโจ้ออสเตรเลียนี่นะครับนักข่าวก็ต้องถามนะฮะนี่ก็ต้องถามเสร็จปั๊บนายกอนุทินเนี่ยถามว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงนายกเศรษฐกิจบอกเศรษฐกิจตอนนี้โอเคนะครับโอเคแปลว่าตกลงนะฮะเศรษฐกิจตอนนี้ตกลงก็ไม่ใช่เศรษฐกิจตอนนี้โอเคนะฮะแต่เศรษฐกิจจะโตแค่ไหนไม่มีคำว่าพอใจอันนี้นายกบอกงี้นะครับตอนนี้ตัวเลขอยู่เท่านี้ต้องถามว่าทำไมเศรษฐกิจไม่โต 3% ทำไมไม่โต 4% ทำไมไม่โต 5% ทำไมไม่โต 6% ถามท่านผู้ฟังครับทำไมเศรษฐกิจไทยไม่โต 4-5-6% นะฮะถ้าอยากตอบก็ตอบเข้ามาใน Facebook ตอนนี้ของ 96.5 ส่งมาได้เลยนะครับคำถามคือทำไมท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยไม่โต 4% 5% 6% เหมือนอย่างที่นายกถามนะครับงั้นโตเนี่ยนะฮะมันก็พูดถามว่ายังมีคำว่าพอใจไม่ได้นะครับทีนี้นักข่าวก็เลยถามเลยนะเพราะถือว่าเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะกระบี่ข้างกายเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่คุมเรื่องคลังใช่ไหมแต่ว่าพอมาเจอไตรมาส 21.9% นักข่าวก็ถามว่าเอาแล้วตกลงเนี่ยนะฮะนายกพอใจตัวรัฐมนตรีกระทรวงการคลังไหมคุณเอกนิติไหมนายกตอบเลยฮะยิ่งกว่าพอใจอีกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณเอกนิติกับตอบว่าไม่พอใจเศรษฐกิจประเทศไทยตามที่สภาพัฒน์คาดการอันนี้ก็คงหมายถึงการปรับเป้าตัวเลขทั้งปีแล้วล่ะครับนะฮะเพราะปรับขึ้นไปเป็น 2.2% ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมฮะแต่คุณเอกนิติแกบอกแกไม่พอใจนะฮะเพราะเรื่องเนี่ยมันมีผลักดันอีกเยอะนะครับเช่นเรื่องการลงทุนที่มันก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปเพราะว่าตอนนี้เป็นจุดเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเร่งเครื่องนะครับลงทุนเยอะๆขึ้นไปนะครับคุณเอกนิติก็ยังอธิบายให้ฟังแล้วว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ที่ได้ 1.9% เนี่ยไอ้ตัวเลขเนี่ยสูงกว่าที่คาดนะตลาดนี่เขาคาดแค่ 1.7 อันนี้ไม่ได้ 1.9 ก็แสดงว่ารัฐบาลมาถูกทางนะฮะในการตัดสินใจใช่ไหมอุตส่าห์ดันเอาพระราชกำหนดเนี่ยออกมา 400,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วไม่ได้มีไทยช่วยไทยพัด 60-40 นะคือไอ้ไทยช่วยไทยพัด 60-40 เนี่ยมันมาปลายตอนปลายไตรมาส2เพราะฉะนั้นแรงส่งไม่เท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาดูไตรมาส3นะฮะเห็นเขาบอกว่าไตรมาส3มันน่าจะดีกว่านี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับอันนั้นก็คือฝั่งด้านของนายกกับรองนายกรัฐมนตรีคลังเขาก็ไม่พอใจกันก็ว่าไปนะครับทีนี้ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสเนี่ยเพิ่งออกบทวิเคราะห์มาเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยครึ่งปีหลังซบเซาชะลอตัวใส่เกียร์ถอยนะครับก็พูดถึงว่าที่สภาพัฒน์บอกว่าไตรมาส2โต 1.9% เนี่ยนะฮะและถ้าไปเทียบไตรมาส2ปีที่แล้วนี่คนละเรื่องเลยเพราะว่ามัน 2.8% นะครับและถ้าไปเทียบกับไตรมาสหนึ่งก็คนละเรื่องเลยนะฮะอย่างที่เมื่อวานเนี่ยดร.สุภวุฒิก็บอกว่าถ้าเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยเราติดลบ 0.2% นะครับซึ่งทางนี้กรุงไทยคอมเพรสก็ออกมาวิเคราะห์ครับว่าภาพรวมทั้งปีที่สภาพัฒน์ให้ตัวเลขโตต่ำสุด 2% โตสูงสุด 2.5% เอาเฉพาะกลางๆคงประมาณ 2.2% เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยนะฮะเหนื่อยครึ่งปีหลังมันเหนื่อยนะครับเศรษฐกิจครึ่งปีหลังเนี่ยชะลอแน่นะฮะปัจจัยเยอะเลยนะฮะทั้งความขัดแย้งตะวันออกกลางนะฮะเรื่องของราคาน้ำมันก็จะกลับมาสูงอีกนะฮะค่าคอ

0: ชีพเองก็จะแก้ไม่ตกนะครับและปัจจัยลบกำลังซื้อระยะข้างหน้าเองก็ไม่ชัดเจนนะครับและที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะภาษีอเมริกากับไทยนี่ยังไม่จบนะฮะถ้าคุยกันไม่ลงรอยไม่ถูกใจทำเนี่ยก็มีสิทธิ์จะโดนขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะถามว่าเครื่องยนต์นักท่องเที่ยวช่วยได้ไหมนะครับกรุงไทยคอมเพสบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในปี69เนี่ยต่ำกว่าปีก่อนและฟื้นตัวยากกว่าเดิมอีกต่างหากนะครับเพราะว่าข้อมูลล่าสุดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยติดลบ 3.2% นะฮะในครึ่งแรกของปีนี้ก็เพราะว่าตะวันออกกลางนี่แหละครับทำให้สายการบินก็ตัดลดเที่ยวบินราคาน้ำมันเครื่องบินเองก็แพงเนี่ยนะครับและประเทศคู่แข่งเนี่ยครับก็แย่งนักท่องเที่ยวกันเยอะเกาหลีใต้ในครึ่งปีแรกเขาโต 19.3% นะเวียดนามเนี่ยนะสองหลักนะสบายๆเลยโต 14.9% แต่ว่าประเทศไทยไม่ถึงกับลบ 3.2% นะครับนี่ก็เป็นมุมมองจากด้านของกรุงไทยคอมเพสนะครับในขณะเดียวกันเขาก็พูดถึง3วิกฤตสำคัญนะที่ไทยจะเจอเนี่ยนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้จัดการ3วิกฤตที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะยากกับครึ่งหลังของปีนี้ไทยเราโตยากแน่ๆนี่นะครับขณะที่วันนี้แบงก์ชาติเองเนี่ยก็มีการแถลงแบบออนไลน์นะเขาบอกว่าธนาคารในเมืองไทยไตรมาสที่2เนี่ยก็แกร่งนะสินทรัพย์ก็ดีตั้งสำรองก็สูงเพราะว่ากลัวหนี้จะเสียเยอะนะก็โตตั้ง 2% แต่ว่าต้องยอมรับครับว่าแบงก์ใหญ่นะตอนนี้เลือกปล่อยแต่รายใหญ่รายย่อยรายกลางนี่แทบจะไม่มองไม่เมินเลยเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าสินเชื่อ SME ตอนนี้นะครับหดตัวถึง4ปีติดต่อกันโอ้โหคนเป็นเจ้าข้อเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราได้เห็นใจเขานะฮะ4ปีนี้ไปกู้แบงค์ไหนเขาก็ไม่เซเยสเขาเซโนมาตลอดเนี่ยอู้แล้วไม่รู้เขาไปหาเงินทุนมาหมุนสายป่านกันยังไงเนี่ยนะครับเรื่องนี้คุณสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสของทางด้านฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงโอ้ตำแหน่งก็ยาวๆเนาะของธนาคารแห่งประเทศไทยนี่นะฮะบอกว่าคุณภาพสินเชื่อหรือว่าหนี้เสียตอนนี้เนี่ยมันก็ลดลงอยู่นะมาอยู่ประมาณ 534,000 กว่าล้านนะครับจากการที่ว่าก็พุ่งตรงแหละพอแบงค์ก็ไปปล่อยกู้ไงเพราะฉะนั้นหนี้เสียมันก็เลยลดลงแบบนี้แต่สถานการณ์ที่ว่าแบงค์ไม่ปล่อยเลยเนี่ยทางแบงค์ชาติก็บอกว่าเขาก็จะเข้าไปดูนะครับว่าตกลงเนี่ยมันสามารถจะมีช่องทางไหนอะไรยังไงได้ไหมโดยเฉพาะข้อมูลของธุรกิจ SME คือถ้าดีครบถ้วนตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับในมุมมองแบงค์ชาติเขาบอกว่าเอ๊ะแบงค์เขาก็น่าจะปล่อยนะแต่ถ้าข้อมูลมันไม่ครบถ้วนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะปล่อยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็เลยต้องลุ้นกันต่อไปครับว่าตกลงแล้ว SME ไทยจะได้เงินกู้กันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่ก็ยอมรับนะฮะคือถ้ากู้ทางนี้ไม่ได้ไปทางอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นทางนึงที่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเข้าไปนะครับพอพูดถึงเรื่องของการลงทุนที่ว่าลงทุนดีมากๆที่สภาพัฒน์บอกไตรมาสที่2เนี่ยนะฮะหนึ่งในนั้นคืออะไรรู้ไหมฮะ AI ศูนย์ Data Center แต่ปรากฏว่าไอ้ Data Center ที่ทำขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าทำไปทำมามีบางส่วนฮะเชื่อมโยงกับกระบวนการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านโอ้โหทุกรูปแบบนี่ขนาด Data Center กำลังบูมในประเทศไทยก็กลายเป็นเรื่องหลอกลวงก็มีขึ้นมาอีกนี่นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยกสทช.เนาะเขาก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะไปตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยในกรุงเทพเลยคือชี้เป้าเลยนะครับเพราะว่าสืบสวนสอบสวนพบว่าที่ศูนย์ Data Center พวกนี้มันเชื่อมโยงกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เอาไปใช้สนับสนุนการกระทำอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะทีนี้พอลงไปตรวจสอบเนี่ยนะครับก็ไปตรวจ Data Center ในแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเจอจริงฮะคือมันมีการใช้งานเชื่อมโยงไปที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็พบข้อมูลนะครับว่าหมายเลข IP ตรงนี้เนี่ยนะฮะถูกนำไปเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนคนไทยมากกว่า60ครั้งมาศูนย์ Data Center กับกลายว่าตอนนี้อยู่ในที่ต้องสงสัยของทางตำรวจสายไซเบอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการของบมาลงทุนสร้าง Data Center ก็ต้องรอบคุมกันหน่อยนะฮะเพราะว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้นมันจะชื่อเสียมันจะไม่ดีเอานะครับไหนๆน้ำมันตอนนี้ก็จะกลับมาแพงอีกรอบเนี่ยนะฮะบางจากเขาอ่านขาดเลยนะฮะเขาให้วันเดียวเท่านั้นนะที่เขาจะลดราคาน้ำมันทุกชนิดตั้งแต่น้ำมันหรูน้ำมันไม่หรูจนน้ำมันแบบชาวบ้านชาวช่องเนี่ยทุกชนิดลิตรละ1บาทเลยนี่นะฮะบางจากคอร์ปอเรชั่นบอกครับจะมอบส่วนลดน้ำมันทุกชนิดให้เฉพาะสมาชิกบางจากกรีนไมล์นะฟังดีๆนะฮะให้เฉพาะสมาชิกบางจากกรีนไมล์นะฮะลิตรละ1บาทนะฮะไม่มีขั้นต่ำด้วยวันเดียวเท่านั้น17ชั่วโมง20สิงหาคมตี5ถึงเที่ยงคืนโดยประมาณหรือเวลาทำการของแต่ละปั๊มของบางจากเขานะครับอ่ะเวลาหมดเวลาครับสำหรับวันนี้อีคอนบิสกันนะครับสนใจติดตามข่าวสารเคลื่อนไหวแนวโน้มของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะฮะฟังกับผมได้ประจำเลยจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช

0: กวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสนับปกรณ์รวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดวัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสะเกษวัดลาดพร้าวและวัดกุณฑีรุทธารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรเวลา 14:30 นจังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคูอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับประกรณ์ได้แก่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้ววัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิและวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกขอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองและวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคกหิรัญวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีกเพรสจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีตลอดทั้งวันมีประชาชนคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยุงจังหวัดพังงาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนชุมชนบ้านแซออจังหวัดสระแก้วและชมรมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยทางนี้วันที่19สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณารูปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
14: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยารวมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
15: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถ โหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ 3-2-1 ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5 โมงเย็นวันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
16: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
17: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์นะครับก็รายงานตัวทุกจันทร์อังคารนะครับ2ทุ่มโดยประมาณจนถึง3ทุ่มวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่18สิงหาคมนะครับก็หลายคนก็รออยู่นะครับว่ากกต.ตกลงว่าจะมีมติยังไงกับเรื่องของโกงสว.หรือจะเรียกว่าหัวสว.ก็ได้และแน่นอนตอนนี้นี่หลักฐานพยานยิ่งเปิดเผยมามากขึ้นแต่ท่าทีกกต.จะเป็นอย่างไรเราจะตามกันเรื่องนี้นะครับกับอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลครับอาจารย์ปริญญาสวัสดีครับ
19: คุณพิสุทธิ์และท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
18: ครับสิ้นเดือนที่น่าจะเห็นไหมว่าจะกตจะเดินหน้ายังไง
19: ก็2 อาทิตย์นี้ก็คงทราบเรื่อง
18: ไม่น่าจะเลื่อน
19: ครับ31สิงหาก็ความจริงความเป็นไปได้ว่าจะต่อเวลาเนี่ยก็มีนะครับเพราะว่ามีอำนาจของกตแต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าจะไม่ต่อ
18: เหมือนจะไม่ต่อ
19: แต่ว่าเรื่องนี้ผมเรียนว่าไม่แน่นอนนะครับ
18: ครับ
19: เพราะหลายเรื่องกตก็ต่อเวลาบอกไม่ต่อก็ต่อได้เน
18: ี่
19: ยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถือว่าเอาตามที่เขาบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับคือไม่ต่อ
18: ครับ
19: คือสำเร็จสิงหาก็ต้องฟังกันนะครับว่าคือมันก็มี3แบบ
18: ครับ
19: แบบแรกคือเอาตามชุดไต่สวนสืบสวน
18: ครับ
19: ชุดแรกอ่ะที่ชุด26
18: ชุด26
19: นะฮะที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กกต.กับ DSI โหอันนี้ชุดเนี้ยหนักเลยนะครับเพราะว่า
18: ครับ
19: ให้เห็นควรว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกสวไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตเนี่ยถึง138คนเนี่ยสวที่ได้เป็นเพราะไม่เที่ยงธรรม
18: เฉพาะสวนะ138
19: ควรส่งศาลฎีกาแล้วก็ยังมีคนอื่นที่ไม่สวอีก91คน
18: ครับ
19: เบ็ดเสร็จคือ229คนนะครับพอชุดที่2เนี่ยชุดวินิจฉัยนะวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยก็เรียกว่าชุด36เนี่ยนะครับก็ตรงข้ามกันครับหมอไม่มีมูล
18: ไม่มีมูลเลย
19: ยกคำร้องหมดไม่ส่งศาลฎีกาเลยสักคนเดียวคือสุดเป็นคนละทางผมได้ตั้งข้อสังเกตนะครับชุดที่เรียกว่าชุดพิเศษ
18: ครับ
19: มากนะครับปกติเนี่ยจะเข้าชุดไหนเนี่ยเขาจะสุ่มเข้าไปไงแต่ชุดนี้เป็นชุดที่ตั้งขึ้นมาง
18: อกมาก
19: กต.แต่ละท่านเนี่ยก็เรียกว่าชุดตั้งขึ้นมาเลยอ่ะเป็นชุด36นะครับแล้วข้อสำคัญมากก็คือว่าบอกว่าไม่มีมูลอ่ะซึ่งมันสวนทางกันแบบคือต้องมีชุดหนึ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะไม่26ก็36
18: ครับ
19: นะครับทีนี้หลักฐานเนี่ยมันก็ปรากฏออกมาในช่วงนี้กันเยอะนะครับแล้วพยานที่ออกมาให้ปากคำเนี่ยเขาก็ไม่มีเรื่องนี้เราพูดกันมา 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับว่าเขาไม่มีตัวย่อเนี่ยคุณพิสุทธิ
18: ์เปิดหน้าเลย
19: เปิดหน้าเลยนะครับเรียกว่า
18: ไม่
19: กลัวเลยนะครับความจริงแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยนะครับเข้าใจว่ามันงวดเข้ามาทุกทีนะครับ
18: ครับ
19: เมื่อใกล้ถึงเวลาที่กกต.จะลงมติเขาก็เลยต้องรีบนะครับพยานหลักฐานต่างๆมาเปิดนะครับเพราะว่าถ้าหากกกต.จะยกคำร้องขึ้นมาเนี่ยหลักฐานมันมีควรเชื่อถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยกกต.จะไม่ส่งใครเลยหรือใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่ามีแนวโน้มจะออกแบบที่3ครับคือที่ว่าส่งตั้ง229คนหรือไม่ส่งเลยเนี่ยนะผมว่าไม่คงไม่
18: เจอครึ่งทาง
19: อาจจะมาตรงไอ้นี่ส่งจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหน แล้วสองกลุ่มเนี่ยนะครับจะส่งทั้งสองกลุ่มหรือส่งแค่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะครับความจริงแล้วผมเรียนแบบนี้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับไม่มีต้องไม่มีธงไว้ก่อนก่อนจะส่งสวสัก 3-40 คนนะที่ไม่ให้สวก็เอาคนล่างๆหน่อยคนที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นมีบทบาทอะไรมากนักนะครับจำนวนหนึ่งเบ็ดเสร็จอาจจะสัก50-60อะไรอย่างนี้นะครับ
20: แต่ว่าท่านอาจารย์คิดว่าบิ๊กเนมบิ๊กเนมที่มีการเปิดชื่อบ้างนี้ไม่น่าจะโดนใช่ไหมครับเพราะท่านอาจารย์ถ้าฟังอาจารย์แล้ว
19: ไม
20: ่โดนอยู่แล้วนะ
19: ผมเรียนแบบนี้ผมเรียนแบบนี้คือว่าตามเนื้อผ้า
20: ว่าตามเนื้อผ้าน
19: ะครับ
20: ไม่ได้ว่าตามหลักฐานข้อเท็จจริงนะ
19: มันว่าตามหลักฐานข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา226นะครับหรือพ.ร.ป.เนี่ยนะครับการได้มาซึ่งสว.เนี่ยถ้อยคำเนี่ยใช้คำว่าหากหลังประกาศผลการเลือกสว.มีหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการเลือกสว.เนี่ยโดยไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมก็ให้กกต.เนี่ยส่งให้ศาลฎีกาพิจารณา
20: ครับ
19: นะครับคือกฎหมายคือรัฐธรรมนูญกับพ.ร.ป.เนี่ยใช้คำว่าม ีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกสว.
20: ไม่สุจริตมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าโอเค
19: ครับถ้าก็มีหลักฐานพอมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตเนี่ยก็ส่งศาลฎีกาก็แค่นี้เองครับเรื่องมันไม่ได้ยากเลยนะครับในการทำงานนี้ก็ว่ากันตามเนื้อผ้านะครับใครที่ติดล่างแหจริงๆเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรก็โอเคเขาพอเข้าใจใช่ไหมครับ
20: คร
19: ับก็ไม่พึงส่งเขาไปแต่ถ้าหลักฐานมีว่าเกี่ยวข้องแล้วไม่ส่งไปเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องก็จะเป็นเรื่องนะครับผมไม่ได้บอกว่าต้องส่งไปทั้งหมดนะเราก็ต้องใจว่ากกต.เขามีอำนาจพินิจในการพิจารณาใช่ไหมครับ
20: ครับ
19: ว่าส่งเฉพาะคนที่มีหลักฐานอันควรเชื่อว่าเขาเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ที่ไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตใช่ไหมครับ
20: ครับ
19: ประเด็นของเรื่องคือถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อแล้วกกต.ไม่ส่งนี่แหละครับเรื่องใหญ
20: ่
19: นะครับซึ่งผมเรียนว่าชุด26เนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีพยานหลักฐานมีเส้นเงินต่างๆนานามีความเกี่ยวข้องนะครับแล้วขนาดที่ว่าพยานคือผู้ร่วมกระบวนการผู้เป็นวอเตอร์เอามาเปิดเผยเองนะครับอันนี้น้ำหนักมันเยอะมันไม่ใช่คนนอกไงแต่คือคนที่อยู่ในกระบวนการแล้วก็ถูกเบี้ยวถ้าตามที่เขามาให้พยานให้ปากคำกันนะครับผมคิดว่าหลักฐานของชุด26เนี่ยนะครับจะถูกมาเปิดเผยแน
20: ่
19: นะครับจะมีการไปขอเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการเนี่ยตอนนี้คนก็ได้กันเรียกว่าใครตามเรื่องอยู่ก็ได้เห็นกันแล้ว
20: ครับ
19: นะครับว่าง่ายๆคือคนก็จะเห็นกันว่าเอ๊ะทำไมกกต.ถึงไม่ส่งคนนั้นคนนี้คนโน้นทั้งที่หลักฐานเนี่ยนะครับในชุดที่6มันมีเส้นเงินมีอะไรพยานก็ออกมาเปิดตัวแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เรียกว่าคนจะมาตามเอากับกกต.แน่ถ้าหากว่าใครมีหลักฐานไปถึงใครแล้วไม่ยอมส่งไปเนี่ยนะครับในบางกรณีก็อาจจะหลักฐานก็บางนะครับไม่ชัดเจนนะครับว่าเกี่ยวข้องอันนี้ก็อาจจะเป็น
20: ก็
19: พอเข้าใจได้ว่าก็ปล่อยไปนะครับแต่ถ้าหากมีความเกี่ยวข้องถึงขนาดนึงแล้วเนี่ยนะครับต้องส่งให้ศาลฎีกาเขาวินิจฉัยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เรียกว่าเมื่อคนนะครับเอาของชุด26มาเปิดหลังจากกกต.ลงมติไปแล้วเนี่ยแล้วกกต.ไม่ส่งใครที่ควรจะส่งเนี่ยนะครับคนจะมาเอาเรื่องกับกกต.แน่แล้วผมเรียนว่าข้อนี้นะครับเผื่อว่าท่านไม่ทราบผมเองก็พูดไปมากกว่า1ครั้งแล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งความรับผิดชอบของกกต.ในทางกฎหมายนะครับในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับสูงกว่าข้าราชการหรือพนักงานของรัฐโดยทั่วไป
20: ครับ
19: นะครับเราจะพูดกันที่มาตรา157ใช่มั้ยครับประมวลกฎหมายอาญานะครับประมวลกฎหมายอาญาประกอบด้วยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่มั้ยครับ
20: ครับ
19: แต่จริงแล้วเนี่ยคนไม่รู้กันนะว่ามันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเจตนาพิเศษประกอบด้วย
20: นี่ที่ฉลองกกต.
19: ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่เนี่ยยังไม่ผิดนะ
20: ครับ
19: จะผิดต้องประกอบด้วยองค์ประกอบเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ครับ1นะครับคือทุจริตฮะมีการรับเงินรับประโยชน์แล้วก็เลยไม่แล้วก็เลยปฏิบัติหน้าที่แบบนี้หรือว่ามีหน้าที่แล้วไม่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยนะครับต้องทุจริตหรื มีเจตนากลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใดให้ได้รับความเสียหายนะครับว่าง่ายคือลำพังเพียงปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
20: ไม่พอ
19: จะต้องพบว่ามีการรับเงินหรือกลั่นแกล้งให้ได้รับความเสียหายกับใครขึ้นมา
20: ก็ใดข้อหนึ่งก็ได้
19: ต้องพิสูจน์แล้วในทางปฏิบัติหลักฐานมันก็ไม่ทีมันไม่มีใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นความผิดของกกต.เนี่ยนะครับเนื่องจากกกต.เนี่ยดูแลเรื่องการเลือกตั้งส.ส.ให้เที่ยงธรรม
20: ครับครับ
19: เพราะส.ส.เนี่ยจะไปเลือกนายกนะครับส่วนส.ว.นะครับก็จะไปเลือกศาลรัฐธรรมนูญ
20: องค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญ
19: ไปเลือกกกต.
20: กกต.ปปช.
19: ไปเลือกองค์กรอิสระให้เที่ยงธรรมนะครับทั้งส.ส.และส.ว.นะครับกกต.เนี่ยจึงมีความรับผิดที่สูงกว่าข้าราชการทั่วไปเพราะคุมทั้งการเลือกตั้งส.ส.และการเลือกส.ว.นะครับแล้วก็เลยมีมาตราของกกต.เป็นการเฉพาะนะครับคือมาตรา69ของพ.ร.ป.กกต.
20: ครับ
19: นะครับการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่จำเป็นต้องทุจริตนะครับไม่ต้องพิสูจน์เลยหรือกลั่นแกล้งใครไม่ต้องพิสูจน์ขอเพียงปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยหน้าที
20: ่ครับ
19: คือหน้าที่ตามกฎหมายต้องทำแล้วไม่ทำเนี่ยผิดเลยครับไม่ต้องโกงฮะมีหน้าที่ตามกฎหมายแล้วไม่ทำหน้าที่คือหน้าที่ตามกฎหมายของกกต.เรื่องสว.คืออะไรครับควบคุมดูแลให้การเลือกสว.เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและหากประกาศผลไปแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการเลือกสว.ที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมก็ต้องส่งศาลฎีกานี่คือหน้าที่กกต.
20: ครับ
19: ถ้าปรากฏหลักฐานแล้วกกต.ไม่ส่งก็แปลว่าไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับ
20: ก็ฟ้องกกต.ได้
19: กกต.เนี่ยใช่ครับใช่ครับนั้นกกต.นะครับเพื่อความปลอดภัยผมคิดว่าเราไม่ต้องมีธงนะครับว่าจะส่งกี่คนว่าตามเนื้อผ้าหลักฐานถึงใครที่ควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องนะครับแล้วทำให้การเลือกสว.ไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตก็ส่งศาลฎีกาไปกกต.ก็จะปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะฮะคือชุดที่เลือกชุด36เนี่ยคือชุดคุณอิทธิพรบุญประคองเขาหมดวาระไปแล้ว7คนตอนนี้มีใหม่มา4คนประธานก็เป็นคนใหม่คือคุณณรงค์กันวาริน
20: ครับ
19: ให้รอดูครับผมดูทีท่าแล้วเนี่ยจะส่งไปหลายคนแหละแต่ว่าหลายคนเนี่ยจะกี่คนให้รอดูในภายใน2อาทิตย์เนี่ยนะครับ3สิงหาก็จะมีคำตอบออกมาครับ
20: ครับประธานถามว่าตอนกฎหมายก็สมมติว่ากกต.ส่งบางส่วนเนี่ยอาจารย์ว่าแล้วส่งไปที่ศาลฎีกาเนี่ยอันนี้ยาวมั้ยคาดการณ์ได้มั้ยใช้เวลาสักเท่าไหร่
19: คือศาลฎีกาเนี่ยท่านก็จะอาจจะใช้เวลาสักอาทิตย์นึงไหมสองอาทิตย์หรือเปล่านะครับถ้าคำร้องมัน
20: ถึงในการหรือเป็นปี
19: รับคำร้องหรือไม่ไม่รับคำร้องก่อน
20: รับคำร้องก่อนว่าจะรับไม่รับนะนี่อันแรก
19: พอรับคำร้องเนี่ยนะครับต้องหยุดถ้าผู้นั้นเป็นส.ส.หรือส.ว.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลย
20: ฮะอ๋อต้องหยุดก่อนเลยไม่ต้องรอศาลตัดสินโอเค
19: ดังนั้นเนี่ยศาลฎีกาท่านจะใช้เวลาเยอะหน่อยพอรับคำร้องก็หยุดเลยไม่เหมือนกรณีของฝ่าฝืนมหันตธรรมอย่างร้ายแรงนะ
20: อันนั้นยังทำหน้าที่ต่อไปได้
19: ไม่ทำหน้าที่ต่อได
20: ้ครับ
19: แต่ถ้าเป็นกรณีของการเลือกสว.หรือได้เป็นสว.โดยไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตเนี่ยถ้าศาลรับคำร้องไว้เนี่ยหยุดเลย
20: ต้องหยุดเลย
19: หยุดเลยงั้นศาลนี่นะครับเขาต้องดูเยอะเรียกว่า80% อ่ะไปแล้วแหละเขารับเลยนะครับถ้าใครดูบางๆเนี่ยเขาก็จะไม่รับเพราะ

0: แต่ที่มันนานก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคนเยอะเป็น
1: ก็เป
0: ็
1: นคด
0: ีแต่ว่าอยู่ที่กกต.ส่งกี่คน
1: เป็นคดีส่วนบุคคลไปถูกไหมมันต้องใช้เวลาอยู
0: ่ครับครับครับครับแต่ไม่ต้องห่วงสวครับสวเขาปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปได้นะครับ
1: สวเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ถ้าเกิดมีการสอยผมจนเขาสอยแล้วกันนะก็ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
0: ส่วนสวสำรองยังไม่เลื่อนขึ้นมานะครับ
1: อ๋อยังต้องรอนะ
0: เลื่อนขึ้นมาต่อเมื่อศาลที่พักษาแล้วว่าพ้นตำแหน่งนั่นแหละครับ
1: โอเคศาลรับคำร้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ครับ
0: ครับครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องติดตามนะครับแล้วก็คุณพิสุทธิ์คงเคยเห็นตัวรายงานสอบสวนของชุดที่6ใช่ไหมฮะหรือเคยได้ยินข่าว
1: เห็นอยู่แต่ไม่เห็นทั้งหมดละเห็นบางส่วน
0: ครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นทั้งหมดนะฮะเพราะว่าก็จะมีคนส่งให้คุณพิสุทธิ์แหละ
1: เอ๊ะอาจารย์ที่ถามเป็นความรู้เกิดมีคนมาฟ้องว่าสมมติคนที่ปล่อยข้อมูลมาจะถูกฟ้องไหม
0: กกต.เขาก็ขู่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับมันเป็นเอกสารสาธารณะ
1: ไม่ได้เรื่องใหม่เลย
0: ถ้ากกต.เขาลงมติเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยว่าส่งไม่ส่งเนี่ยนะครับชุดที่6เนี่ยใครไปขอกกต.ก็ต้องเปิดเผย
1: แต่ระหว่างนี้ข้อมูลที่เปิดมาเนี่ยมีคนห่วงว่าคนที่ปล่อยไปจะโดน
0: อาจจะอยู่ระหว่างกกต.กำลังพิจารณาขอปิดไว้ก่อนนะก็แล้วแต่จริงๆผมเนี่ยว่านี่เป็นเอกสารสาธารณะกกต.เนี่ยควรให้เปิดเผยโปร่งใสซะเรื่องที่ลาวไปนะครับผมเนี่ยคิดว่ากกต.7ท่านคงคิดหนัก
1: ครับ
0: นะครับผมก็เรียนว่าท่านไม่ต้องคิดหนักครับท่านว่าตามเนื้อผ้าตามหลักฐานมีกี่คนก็ส่งไปตามนั้นไม่ต้องคิดหนักครับว่าจะยังไงคือเอาตามหลักฐานมีกี่คนก็ส่งเท่านั้นคนท่านก็จะท่านทำให้เที่ยงธรรมให้สุจริตนะครับแล้วความสุจริตกับความเที่ยงธรรมมันจะคุ้มครองกกต.เอง
1: ครับ
0: แต่ผมลองคิดที่ห่วงแล้วที่ห่วงแล้วคือห่วงชุด36คุณวิสุทธิ
1: ์ชุด36ก็คือไม่มีใครผิดเลย
0: 36เขาลงมติไปแล้วว่ายกคำร้อง
1: ไม่ได้เล
0: ยผมห่วงชุด36เนี่ยไม่มีมูลเลยยกคำร้องเนี่ยนะครับเข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยหน้าที่แล้วนะถ้ามีหลักฐานไม่ส่งเลยเนี่ยแล้วบอกว่าไม่มีหลักฐานไม่มีมูลเนี่ยถ้าจะหนาวเนี่ยผมว่าชุด36เนี่ยหนาวกันแล้วนะ
1: แต่36นี่มันแค่เป็นคณะที่เขาเรียกไงคณะทำงานได้ไหมโดยสักโดยลักษณะงานอ่ะใช่ไหม
0: ครับคือมีกรรมธิการชุดหนึ่งนะครับเขาจะเชิญชุด36ไปชี้แจงว่ายังไงถึงไม่มูลนะครับ
1: ไปไหมไม่ไปสิ
0: ไม่ไปแล้วคุณแสวงก็ปกป้องนะครับบอกว่
1: า
0: เขาหมดหน้าที่ไปแล
1: ้
0: วไม่ต้องไปแต่ผมเรียนว่าขณะที่ลงมติขณะทำหน้าที่เนี่ยมีเบี้ยประชุมนะครับตอนนั้นเราทำหน้าที
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าหากว่ามีการไม่ชอบด้วยหน้าที่ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเช่นไม่ยอมตรวจสอบหลักฐานให้ดีเพียงพอนะครับแล้วไปยกคำร้องหมดเบาว่าเห็นควรยกคำร้องไม่มีบูลเนี่ยนะครับถ้าหากเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยชุด36ผมว่าหนาวร้อนแล้วนะเพราะถ้าหลักฐานปรากฏออกมาจากชุด26แล้วมันมีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวข้องขนาดที่ว่าเชื่อได้เลยเนี่ยจำนวนพอสมควรเนี่ยชุด36ก็เละเลยนะเละเลยคือหมายถึงว่าแล้วคุณมายกคำร้องว่าไม่มีมูลได้ในหลักฐานมันชัดขนาดนี
1: ้
0: ผมไม่ได้บอกทั้งหมด229คนนะ
1: ครับ
0: นะครับว่าผิดนะเราต้องว่ากันตามหลักฐานแต่การที่ชุด36บอกว่าไม่มีมูลเลยยกหมดเนี่ยโอ้ชุด36เนี่ยมีปัญหาแน่ละ
1: ครับ
0: อยู่ที่ว่าจะมีคนเอาเรื่องไหมเป็นร้องไหม
1: มันก็ต้องมีแล้วนะคาดการณ์น่าต้องมีแล้วนะอาจารย์ว่าผลจะออกมายังไง
0: มีคนไปร้องเนี่ยชุดคือชุด36เนี่ยนะครับผมว่าโดนคนร้องเนี่ย
1: คนจองกระถิ่นไม่เยอะ
0: โดนตาม
1: เอ๊ะอาจารย์ชุด36เขามีการเปิดเผยชื่อต่อสาธารณะเปล่า
0: เปิดนะ
1: เปิดใช่ไหม
0: เปิดนะมีชื่อนะคนไปเสิร์ฟได้ครับในเน็ต
1: โอเคจองกระถิ่นไม่เยอะ
0: รู้จักบางท่านนะครับไปเสิร์ชเน็ตดูได้ครับมีชื่อหมดแล้วก็ผมว่าตอนนี้ท่านก็ผมก็รู้จักบางท่านนะ
1: ครับ
0: ท่านยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงไปลงมติว่าไม่มีมูลเลยเนี่ยก็แปลกใจนะครับก็มันสวนทางกับชุดสืบสวนไต่สวนชุดที่6อย่างซึ่งเชิงเนี่ยมันดูแปลกนะครับเอาละเราต้องติดตามดูครับ
1: ได้ครับ

0: ไม่นานนะคุณวิสุทธิ์ท่านผู้ชมครับสิ้นเดือน
1: ขอบคุณ
0: 31สิงห
1: าคมเดือนครูจะเป็นยาฮะ
0: แล้วเดี๋ยวว่ายังไงคร
1: ับรอบหน้าเรามาดูนะว่าดูอำนาจถ้าเกิดตัดสินมาแล้วดูหน้าทางการเมืองจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไงนะครับขอบพระคุณอาจารย์ปัญญาเทวานุภิคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณครับครับอาจารย์ปัญญานะฮะก็เล่าให้ฟังเรื่องของกกต.ว่าจะส่งศาลฎีกาหรือไม่อย่างไรประเด็นที่ข้อกฎหมายที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าหากกกต.ส่งสมมุติว่าหรือคาดว่านะส่งบางส่วนไปเนี่ยทันทีที่ศาลฎีการับคำร้องไว้เนี่ยคนที่เป็นสว.อยู่เนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยซึ่งอาจารย์ปัญญาบอกว่าต่างกันนะฮะต่างกันจากกรณีของเรื่องผิดจริยธรรมอันนั้นเนี่ยจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลผมนึกถึงอย่างล่าสุดเรื่องของกลุ่ม44อดีตสสพรรคก้าวไกลนะฮะที่เจอคดีแก้ไข112เนี่ยเรื่องจริยธรรมตอนนั้นศาลตอนนี้ศาลก็สั่งว่าก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะครับส่วนถ้าหากว่ามีการตัดสิทธิ์อะไรสสบางส่วนสวเนี่ยบางส่วนก็ต้องรอให้กระบวนการวิจัยเสร็จสิ้นก่อนถึงจะมีการขยับสวสำรองเกิดขึ้นมานี่ว่าตามขั้นตอนของกกต.นะฮะกับเรื่องของหัวหรือเขาเรียกว่าโกงสวที่นี่เขาเปลี่ยนชื่อกันแล้วนะครับพักกันสักครู่ว่าช่วงหน้าจะตามเรื่องร้อยเรื่องนึงครับเล่าตาโอ้โหตกลงว่าติดคุกไม่กี่ปีกลับบ้านแล้วนะฮะตอนนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในกระแสสังคมว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงกว่าศาลจะตัดสินกว่าตำรวจจะจับได้ติดคุกไม่กี่ปีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์ช่วงหน้าคุยกับอาจารย์จรัญภักดีธนากุลครับ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: เอาสายต่อไป
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่สั่นสะเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนนะครับหลายคนมีคำถามกับกระบวนการยุติธรรมบางขั้นตอนหรือว่ากลุ่มราชทัณฑ์ก็คือเรื่องของเล่าตาแสนลี่นะครับเรียกว่าเป็นผู้ตะโคนแล้วกันนะครับที่บิ๊กเนมนะครับถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ตัดสินลดโทษหรือจำคุกตลอดชีวิตครับแต่ว่าได้รับการลดโทษเหลือ8ปีแล้วก็ได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวพ้นเรือนจำทันทีที่เกิดขึ้นเรื่องนี้สังคมมีคำถามนะครับว่าบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดแล้วเจอคำสั่งประหารชีวิตแต่ล่าสุดติดคุกเพียงไม่กี่ปีแน่นอนฮะว่าตามระเบียบพิธีปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์นี่ถือว่าทำได้ตามขั้นตอนแล้วก็ตามระเบียบข้อบังคับแต่มันเหมาะแล้วควรแล้วหรือไม่เรื่องนี้ต้องมีการหรือต้องการปรับปรุงเรื่องของโทษนะฮะหรือการเพิ่มโทษหรือไม่อย่างไรและเรื่องนี้อย่างที่บอกครับว่ามันมีคำถามว่าเจ้านี้จริงๆหรือกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเรื่องนี้ต้องไปฟังนะครับคนที่แน่นอนฮะเชี่ยวชาญช่ำชองเกาะติดแล้วก็มีมุมมองที่แหลมคมกับเรื่องนี้นะครับท่านอาจารย์จรัญภักดีธนากุลอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
13: ครับ
1: ท่านอาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับ
13: แล้วนะครับคุณวิสุทธ
1: ิ์ครับได้ยินแล้ว
13: เกิดเล่าซ้ำซากซาก
1: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
13: จะเกิดต่อไปอีกถ้าไม่มีการปฏิรูปขนาดใหญ
1: ่ครับ
13: มันน่าโมโหสำหรับประชาชนอะว่าโอ้โหทำไมอำนาจบังคับโทษเนี่ยถึงใหญ่กว่าอำนาจการพิพากษาของศาลอย่างชนิดโตเหมือนหัวกับหางเลย
1: ครับ
13: อย่างที่คุณวิสุทธ์ว่านะวางโทษประหารชีวิตเอาแต่มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิต
1: ครับ
13: นี่ถึงที่สุดว่าต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตติดจริงๆ8-9 ปีโทษออกมาแล้ว
1: คนก็เป็นเทียบกับบางคนซึ่งข้อเนี่ยฮะต้องโทษเนี่ยหนักไปเบากว่านี้นะแต่ก็ติดคุกนานกว่านี้ก็เกิดการเปรียบเทียบ
13: เป็นไปได้เห็นไหมครับแล้วซึ่งมันเป็นความไม่ยุติธรรมที่อะไรล่ะต่อหน้าต่อตาประชาชนเนี่ยแล
1: ้
13: วก็เกิดแล้วเกิดเล่าเกิดทีนึงก็หลับทุกจับเข่าบ่นกันทีนึงแล้วก็เงียบหายไป
1: ผมได้ยินคำแถลงจากขออภัยนะอย่างราชทัณฑ์นะหลายครั้งอาจารย์แนวเนี่ยฮะคือเข้าใจประชาชน แต่ว่าทุกอย่างทำตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของราชทัณฑ์แล้วเราจะนำไปปรับปรุงแก้ไขที่นี่ก็ได้อย่างนี้อาจารย์นะมันแล้วมันยังไงต่อเรื่องนี้มันทำยังไงถึงได้ความยุติธรรมที่เสมอต้นเสมอปลายครับ
13: ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับคุณวิสุทธิ์ครับจะไปโทษเจ้าหน้าที่ราชท
1: ั
13: ณฑ์หรือกรมราชทัณฑ์ไม่ได้ครับกฎหมายระเบียบข้อบังคับมันเป็นอย่างนี้ถ้าเขาขังเกินกำหนดแม้แต่วันเดียวนะเขาก็ติดคุกนะ
1: ไม่ได้ใช่ไหม
13: วันเนี้ยมันก็ต้องเห็นใจทีนี
1: ้
13: เอาเห็นใจเจ้าหน้าที่แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ครับ
13: แก้แล้วต้องไม่ไปกระทบต่อไอ้สิทธิมนุษยชนสิทธิที่คนที่กระทำผิดควรจะได้รับโอกาสอะไรล่ะให้โอกาสกับตัวเป็นคนดีอะไรอะไรเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เนี่ยมันปะทะกันอยู่ผมมองอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเริ่มแรกปัญหาของเล่าตาเนี่ยชัดเจนว่าเขาได้รับอภัยโทษ6 ครั้ง
1: บางปีติดกัน2 ครั้ง
13: ใช่ครับ
1: ครับ
13: แล้ว6 ครั้งเนี่ยสองครั้งแรก3 ครั้งแรกอาจจะไม่ได้ลดมากนักเพราะ
1: ร
13: อายุยังไม่ถึง70
1: ครับ
13: แต่3 ครั้งหลัง4 ครั้งหลังเนี่ยอายุแกเกิน70แล้วมันมีกฎหมายอีกกฎหนึ่งที่เห็นคล้ายๆมองว่าคนอายุเกิน70เนี่ยมันหมดฤทธิ์แล้วไม่รู้จะเอามันขังไว้ให้เสียเข้าสุขทำไมอ่ะ
1: ครับ
13: ปล่อยมันไปให้ครอบครัวเขาดูแลนะแล้วมันคงไม่สามารถไปทำอาชญากรรมอะไรให้ใครเดือดร้อนได้แล้วนั้นก็ลดอีกส่วนหนึ่งประกอบเนี่ย2 ส่วนประกอบกันทีนี้เราจะทำยังไงดูยังไงผมมองนี้ครับ1เรื่องยาเสพติดเนี่ยผู้ผลิตผู้ค้ารายใหญ่เนี่ยอายุ80มันก็ค้าได้นะคุณวิสุทธ
1: ิ์ไม่ขึ้นอยู่กับอายุนะอายุแค่ไหนก็ทำได้
13: เพราะมันไม่ใช่ไปเดินวิ่งเล่ขายเป็นรายย่อยตามถนนนี่มันคือมาสเตอร์มายด์ที่คุมระบบทุกคน
1: ครับ
13: นะใช้สมองใช้เครือข่ายโทรศัพท์แจ้งสั่งเห็นนะฮะ
1: ครับ
13: แล้วมันก็ไปประโยชน์ที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็มาที่ไอ้กลุ่มผู้ค้าผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ย
1: ครับ
13: ตรงเนี้ยผมคิดว่า70ปีสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้องยกเว้นครับต้องยกเว้นอย่างน้อยก็ไม่ให้เท่ากับความผิดที่ใช้ความรุนแรงอ่ะพอ
1: ค
13: ุณอายุ70แล้วเนี่ยมันความผิดเกี่ยวกับเพศก็ดีความรุนแรงก็ดีปล้นฆ่าอะไรอย่างเนี้ยทำร้ายมันไม่สามารถเราขืนไปทำเดี๋ยวเขาก็เอาแกตายมองเห็นไหมครับก็ลดให้เยอะหน่อยได้แต่พอมาถึงยาเสพติดผู้ผลิตผู้ค้านะไม่ใช่ผู้ค้ารายย่อยนะผู้ผลิตผู้ค้ารายใหญ่อย่างกรณีเล่าตาเนี่ย
1: อยู่กับรายยักษ์ใหญ่เลย
13: ท่านเลวัตให้ข้อมูลว่าท่านไปจับเนื้อควายจะทลายมันได้นะต้องวางแผนแบบชนิดที่เรียกว่ามหาใช้เวลายาวนานกว่าจะทลายมันแกได้แล้วได้เงินที่ยึดมาเนี่ย1,000 กว่าล้านนะเมื่อผมฟังข้อมูลจากท่านเลวัตเพราะว่าท่านว่าท่านคือทีมหัวหน้าทีมที่เข้าไปทลายมัน
1: ครับ
13: เนี่ยแล้วกว่าจะทุ่มเททำเอามันมาได้นะศาลก็ตัดสินตามกฎหมายโทษศาลโทษอย่างนี้มันอันตรายต่อมนุษยชนไม่ใช่อันตรายต่อคนไทยเท่านั้นนะครับไม่ใช่อันตรายต่อประเทศไทยคนไทยมนุษย์ถ้ามันแพร่กระจายไปที่มนุษย์คนไหนมนุษย์คนนั้นนะไม่ว่าชาติใดภาษาใด
1: มัน
13: หมดสภาพอย่างนี้ครับผมว่าขยับไปได้มาก ไอ้การลดโทษเพราะอายุมากเนี่ยกฎหมายราชทัณฑ์เขียนยกเว้นความผิดบางประเภทอย่างเนี้ยเรื่อง
1: ได้อยู่ใช่ไหมฮะ
13: ผู้ผลิตยาเสพติดรายใหญ่เนี่ยนะขนาดไหนรายใหญ่มันกำหนดได้ไม่ยากหรอกเวียดนามเขายังกำหนดได้เลยเกิน 1,500 บาทโดยประมาณอย่างนี้ต้องเรื่องใหญ่เกิน 30,000 บาทอาหารอะไรอย่างเนี้ยแล้วพอกำหนดเอา80ได้นะสำหรับผู้ผลิตค้ารายใหญ่กว่าจะได้รับผ่อนปลนลดหย่อนเพราะอายุมากเนี่ยหนึ่งละสองครับเรื่องพระราชทานอภัยโทษเนี่ยเป็นเรื่องที่มันได้ประโยชน์แก่นักโทษโดยส่วนรวมผู้ต้องโทษเด็ดขาดโดยส่วนรวมตั้งแต่ความผิดลักเล็กขโมยน้อยประมาททุกชนิดเนี่ยได้รับหมด
1: ครับ
13: ยกเว้นได้นะยกเว้นเอาสองเรื่องก่อนเลยหนึ่ง
1: คือเรื่องยาเสพติด
13: ผลิตผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่แบบเคสแบบเล่าตาเนี่ยหรือเจ้าลียุนซงหรืออีกโอ้โหอีกหลายคนที่แหกคุกหนีไปได้ยังมีเลยเนี่ยมันลิดเยอะนะพวกนี้
1: ใช่ใช่
13: ใช่ครับให้สมัยหนึ่งมีดำริว่าให้ครั้งเว้นครั้งคือทั้งหมดเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้เสนอนำเสนอขึ้นไปผ่านครม.ยกร่างพระราชกฤษฎีกากราบบังคมทูลท่านครับนี่เป็นประโยชน์ได้อภัยโทษให้เป็นโอกาสแก่ผู้ต้องขังผู้ทำผิดทำพลาดเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นคนเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องพระราชทานอภัยโทษตามวาระอันสมควรตามนิติราชประเพณีแต่คนที่ยกร่างจากมงคลทุนต้นเรื่องก็มาจากกระทรวงยุติธรรมก็เว้นวรรคได้ไหมครับขอให้ได้ครั้งเว้นครั้ง
1: เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกครั้งได
13: ้ครั้งก็เหลือสามครั้ง
1: ครับ
13: เห็นไหมฮะมันก็ยังสัก20ปีออกมาคนก็ยังพอรับได้นะเอานะนะมันก็พอสมควรแก่โทษสารลูกโทษมันอ่ะสองใช้วิธีอย่างนี้ได้ไหมครับสำหรับผู้ผลิตผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่เนี่ยเมื่อได้ลดเพราะอภัยโทษให้ลดไม่เกิน1ใน10ลดได้แค่เนี้ยสมมติว่าติดคุก50ปี
1: ครับ
13: เป็นนักโทษชั้นกลางค้าและผลิตยาเสพติดรายใหญ่ในระดับที่เราขีดเส้นไว้เนี่ยนะครับแล้วได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งแรกคนอื่นเขาได้ชั้นกลางนี่เขาได้1ใน5 1ใน4อะไรก็แล้วแต่ละนะครับแต่ผู้ผลิตผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่คุณเอาไป1ใน10อย่างถ้าเป็นชั้นเยี่ยมคนอื่นเขาได้1ใน3คุณเอาไป1ใน5
1: ครับ
13: นี่2ล็อกแล้วนะครับแล้วผมไอตรงนี้ผมอยากจะเพิ่มอีกข้อหาหนึ่งคือทุจริตโกงบ้านกินเมืองระดับใหญ่นะ
1: ครับ
13: จะกำหนดแบบเนี้ยมันมีเกณฑ์ที่เราขีดได้ระดับตั้งแต่ร้อยล้านขึ้นไปหรือ
1: 10
13: ล้านขึ้นไปก็แล้วแต่ละใช้เกณฑ์เดียวกับผู้ผลิตผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่อภัยโทษก็ครั้งเว้นครั้งต้องเว้นไม่ใช่ติดต่อกันทุกครั้งและเมื่อได้รับอภัยโทษต้องได้น้อยกว่านักโทษปกติทั่วไป
1: ครับน่าสนใจ
13: เขาได้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วทำไม่ยากเลยฮะ
1: ใครต้องทำในไอเดียอาจารย์ใครต้องเป็นคนทำ
13: ผมว่ากระทรวงยุติธรรมไม่
1: ใช่ใครคือกระทรวงเลยหรือกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมต้องเป็นคนทำเรื่องนี้ก่อน
13: เพราะกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านคือผู้บริหารการบังคับโทษ ทั้งทางแพ่งทางอาญาท่านเป็นผู้บริหารระดับนโยบาย
1: ครับ
13: จากท่านรัฐมนตรีลงมาที่ปลัดกระทรวงกรมราชทัณฑ์ทำหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติ
1: ครับ
13: เห็นไหมครับจะไปทำอะไรหวือหวือหวาหวาแต่ผิดมนุษย์มนาเนี่ยเอามองซ้ายมองขวาให้ดีนะคุณเจ้าหน้าที่ประจำเห็นไหมครับ
1: ครับ
13: เขาก็ต้องทำตามนโยบายแล้วเขาบอกเอ้าก็ครม.ล่ะครม.ท่านก็ต้องมอบความไว้วางใจในเรื่องนี้ให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถูกไหมครับ
1: ครับ
13: เมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการในกระทรวงยุติธรรมมีเงินอย่างนี้เสนอหลักการอย่างนี้พอเหมาะพอควรไม่มากไปไม่น้อยไปไม่รุนแรงเกินเหตุไม่ทารุณเกินเหตุแต่ก็ไม่อ่อนโยนอ่อนยุอ่อนยุบยากเหมือนอย่างที่เป็นเนี่ยแล้วเสนอเข้าไปในครม.ผมว่าลองดูสักทีนะว่ามีครม.ไหนที่ปฏิเสธหลักการที่ให้ดีๆแบบนี
1: ้
13: เห็นไหมครับ
1: ครับ
13: นะเพราะมันจะเป็นผลงานของคณะรัฐมนตรีด้วยนะทำให้เนี่ยอย่างเนี้ยมันถูกต้องและถูกใจไม่ได้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้อะไรล่ะโหดร้ายทารุณไม่มีมนุษยธรรมนี้คิดแล้วแต่ว่าอย่าให้มันมากถึงขนาดนี้ในบางประเทศที่สุดครับ
1: ครับ
13: ถ้าศาลวางโทษสมมติว่าไม่ต้องประหารถ้าศาลวางโทษจำคุก20ปีศาลจะมีอำนาจตามกฎหมายนะครับอย่างน้อยต้องติดไม่น้อยกว่า10ปีเห็นไหมครับแต่ถ้าคุณไม่มีเหตุอะไรเป็นที่จะไปได้ลดหย่อนพ้นโทษในระบบราชทัณฑ์คุณจะติด20ปีแต่ถ้ามีเหตุให้คุณได้รับลดหย่อนพ้นโทษจะเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนักโทษชั้นยอดหรือว่าทำคุณงามความดีให้หรือแม้กระทั่งได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปเนี่ยนะคุณต้องอย่างน้อย10ปีที่เขียนไว้ในกฎหมายราชทัณฑ์อย่างนี
1: ้
13: เขียนให้อำนาจศาลตัดพิพากษาแบบนี้ไว้ในวิอาญาล็อกกันเลยครับเห็นไหมครับอาจจะยกเว้นให้เว้นแต่คนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะราย
1: ครับ
13: อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะรายเป็นพระราชอำนาจโดยแท้ครับเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมครับ
1: โอ้ผมว่านี่คือข้อเสนอที่ปฏิบัติได้ไม่ยากแล้วก็เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงคงไม่มีใครกล้าคัดค้านนะอาจารย์
13: อันนั้นคือจะทำให้สำเร็จก็ต้องแก้กฎหมายใช่ไหมฮะแก้กฎหมายมันไม่ใช่เราพูดได้อะแต่เราจะเอาอำนาจอะไรไปทำก็ได้แต่ชวนกันคิดชวนกันปรับแนวคิดอีกทางหนึ่งครับ
1: แต่ว่าความเข็งของท่านอาจารย์ก็คือว่ากระทรวงยุติธรรมเป็นต้นเรื่องถูกไหมอาจารย์เสนอครม.แล้วก็ต้องมีการแก้กฎหมายด้วยหรือแค่กฎกระทรวงก็พอ
13: ร่างกฎหมาย
1: ต้องร่างกฎหมายใหม่ใช่ไหม
13: กฎหมายไม่ยากเลยครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านจัดทำร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมือหนึ่งเยอะเลยครับพอมีดำริในเชิงนโยบายแนวนี้นะเดี๋ยวฝ่ายวิชาการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านจะยกร่างให้ผมว่า7วันก็เสร็จเอาผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นความมีส่วนร่วมอะไร108หลักวิชาดูอะไรค้นข้อมูลต่างประเทศแล้วยกร่างกฎหมายเสร็จ สนอครม.ครับ
1: ครับ
13: ขอเห็นชอบในหลักการครม.ท่านดูแล้วโอเคไม่ต้องคิดมากเพราะมันโอเคมันใช่รับหลักการ
1: ครับ
13: ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแก้ไขในเชิงหลักวิชาการอะไรให้มันสอดคล้องลงตัวหมดกับระบบกฎหมายระบบการยุติธรรมทั้งหมดของประเทศใช้เวลาอีกสักผมว่าอย่างมากก็ปีเดียวอย่างมากนะทาง
1: ค
13: ณะกรรมการกฤษฎีกามีกำลังคนพอที่จะทำ6เดือนถ้าครม.บอกขอเร่งด่วนหน่อยขอให้เสร็จภายใน6เดือนเสร็จแน่นอนผมก็เชื่อฝีมือของผู้เชี่ยวชาญไทยสำนักงานกรรมการกฤษฎีกาเห็นไหมครับหลังจากนั้นพอกลับมาครม.ก็มักจะไม่ค่อยอะไรเราห่วงกังวลอีกแล้วผ่านการตรวจกลั่นกรองของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านก็เสนอเข้าวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็ไปตามคันลองเลยเนี่ยทำอย่างนี้ได้แล้วก็ผมว่าเราจะไม่ต้องมาคุยกันซ้ำซากแบบนี้ทั้งกรณีทุจริตโกงบ้านพินเมืองรายใหญ่ด้วยนะฮะ
1: ใช
13: ่ก็มีผมมีนิดหนึ่งจะเรียกว่าอุปกรณ์พอมีเวลาคุยได้ไหมครับ
1: ยังได้อีกสัก2นาที3นาทีครับอาจารย์เชิญเลยครับ
13: คืออย่างนี้คือสุดครับมันมีกฎหมายราชทัณฑ์เขาก็มีหลักวิชาว่าต้องบำบัดฟื้นฟูพฤติกรรมของคนที่ก้าวพลาดทำผิดถูกลงโทษเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปขังเพื่อลงโทษนะฮะเขาไปกักเพื่อปรับพฤตินิสัยปรับระบบคิดปรับจิตใจแล้วก็ฝึกอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยขอว่าเขาจัดลำดับนักโทษชั้นกลางผู้ต้องขังชั้นกลางได้รับคือได้รับปกติได้รับอะไรสิทธิประโยชน์อะไรปกติแล้วถ้าดีมีคุณงามความดีมีทำประโยชน์ส่วนรวมก็ปรับขึ้นเป็นชั้นดีจากชั้นดีเป็นชั้นเยี่ยมสมมตินะฮะเป็นลำดับไปสิทธิประโยชน์ก็มากขึ้นไปตามลำดับถูกนะครับอันนี้รู้กันทั่วกันแต่หลักเกณฑ์และคณะกรรมการที่จะลงมติปรับชั้นผู้ต้องขังอย่างเนี้ยจากชั้นกลางเป็นชั้นดีชั้นดีเป็นชั้นเยี่ยมอย่างนี้เนี่ยนะครับขอว่าให้มีตัวแทนคณะกรรมการนี้ให้มีตัวแทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอะทางตำรวจกว่าเขาจะไปจับมาได้เขาเสี่ยงตายนะ
1: ได้ใช่
13: ทำไม่ง่ายนะ
1: ครับ
13: แล้วอัยการศาลเห็นไหมเกี่ยวข้องหมดเอาคนของราชทัณฑ์โดยตรงก็อาจจะจำนวนเยอะหน่อยแต่ให้มีคนจากสามหน่วยนี้ทนายความสภาทนายความ
1: ครับ
13: แล้วก็กลุ่มสิทธิมนุษยชนกลุ่มวิชาการทางด้าน criminal justice ระบบงานยุติธรรมทางอาญาเนี่ยภาพมาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจากชุมชนที่เขาได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมร้ายแรงอย่างเนี้ยให้เขามีตัวแทนเข้ามาแล้วมาดูว่าคนนี้ถ้ามันออกไปเร็วเนี่ยชุมชนเขาจะเดือดร้อนไหมจะอันตรายไหมเนี่ยให้มันพูดง่ายๆให้มีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ใช่อยู่ในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับ
1: ใช่ครับวันนี้โอ้อย่างที่บอกครับเห็นอะไรที่ชัดเจนแล้วรูปธรรมมากขึ้นแล้วเชื่อว่าความคิดของอาจารย์จะได้รับการขานรับนะฮะแล้วยังไงจะบอกทางข้อ6.5ด้วยอาจารย์ครับช่วยกันสรุปช่วยกันผลักดันแนวคิดนี้ต่อไปนะครับขอบคุณท่านอาจารย์จรัญพระดีตาคุณครับอาจารย์ครับ วันนี้เวลาหมดก็ลาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
14: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
15: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกอนุทินแจงตั้งฉันทานนท์เป็นปลัดพลังงานเหตุเข้าใจพืชพลังงานสอดคล้องนโยบายไบโอเอเนอร์จีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ว่านายฉันทานนท์เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรด้วยเหตุผลหลักประการหนึ่งที่นำมาพิจารณาคือนโยบายการผลิตและใช้พลังงานที่เป็นไบโอเอเนอร์จีเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและพลังงานฟอสซิลเนื่องจากไบโอเอเนอร์จีจะลดการขาดดุลและจะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้พืชเกษตรเช่นมันสำปะหลังอ้อยปาล์มมีสถานะเป็นพืชพลังงานและมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากการบริโภคพลังงานมีปริมาณจำนวนมากทั้งนี้ในช่วงวิกฤตน้ำมันที่ผ่านมารัฐบาลใช้ไบโอดีเซลมาลดการนำเข้าน้ำมันในอุตสาหกรรมการบินจะต้องใช้ไบโอเจ็ตมากขึ้นจึงมีความต้องการใช้พืชพลังงานจำนวนมากโดยรัฐบาลจะส่งเสริมไบโอเอเนอร์จีและพลังงานสะอาดมากขึ้นการได้ปลัดพลังงานที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพืชพลังงานและระบบการผลิตภาคเกษตรกรรมจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยช่วยลดการนำเข้าน้ำมันลดรายจ่ายของประเทศช่วยเพิ่มความต้องการซื้อพืชพลังงานสินค้าเกษตรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรเคลียร์ปมทรงผมนักเรียนไม่ต้องแก้พรบ.คุ้มครองเด็กโรงเรียนกำหนดได้ตามบริบทแต่ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพเด็กร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องทรงผมของนักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอภายหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.มีข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดและบังคับใช้กฎเรื่องทรงผมนักเรียนผลการพิจารณามีสาระสำคัญว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนเป็นการเฉพาะอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเรื่องทรงผมนักเรียนจะไม่มีกรอบหรือปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งโดยต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนและควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับสามารถดำเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดได้แต่ต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นยืนยันเทศบาลไม่เคยเรียกเก็บภาษีที่ดินวัดป่าอดุลยารามมาตั้งแต่ปี2533แม้ชื่อผู้ครอบครองยังเป็นชื่อนายเฮียงเนื่องจากวัดเป็นที่สาธารณะนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีที่มีการกล่าวพาดพิงเทศบาลนครขอนแก่นเรียกเก็บภาษีที่ดินจากนายเฮียงเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่61945ซึ่งนายเฮียงได้บริจาคสร้างวัดป่าอดุลยารามว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าเทศบาลไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินภาษีจากที่ดินดังกล่าวเนื่องจากที่ดินแปลงนั้นเป็นที่สาธารณะที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวย้ำว่าเทศบาลไม่เคยมีการส่งจดหมายหรือดำเนินการใดๆเพื่อเรียกเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียงมีเพียงโฉนดที่ดินเลขที่10955ระบุว่าเป็นบ้านเลขที่45/84และ45/88ที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลที่ทางเทศบาลได้มีการเรียกเก็บภาษีไปซึ่งเป็นที่ดินของนางพิมพ์ศรีภรรยาของนายเฮียงอย่างไรก็ตามกรณีที่เทศบาลเรียกเก็บภาษีและเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีการชำระภาษีจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินกรณีกล่าวอ้างว่าเทศบาลนครขอนแก่นจัดเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียงยืนยันว่าไม่เป็นความจริงหากมีข้อสงสัยหรืออยากโต้แย้งสามารถนำหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินการชำระภาษีที่ดินมาเป็นหลักฐานในการโต้แย้งได้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันเก๋ปัชราภรณ์แล้วก็คุยแบบนิรุตก็ต้องพบกับคุณนิรุตสิริจันยาที่จะมาชวนกันตั้งคำถามร่วมกันคบคิดช่วยกันหาคำตอบค่ะในประเด็นที่เราได้รับทราบกันไม่ว่าจะเป็นในวันนี้หรือสิ่งตอนนี้คุณนิรุตพร้อมที่จะมาบอกเล่ากันแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage ไลน์ IG ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
5: สวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เราบอกโอ้เวลาเราน้อยไปคุยกันยังไม่ทันถึงเรียกว่าคำตอบที่อยากจะได้เลยใช่ไหมพี่หนิงคะ
6: ใช่ครับ
5: ค่ะวันนี้มาคุยกันต่อครับบอกเล่า
6: คำถามวันนี้ต้องการคำตอบคือเราเหลือแค่4ที่นั่งใช่ไหมครับอีก32
5: โอ้ใช่ค่ะวันนี้ก็อยากจะ
6: รีบกันหน่อยแล้วนะ
5: รีบกันหน่อยเพราะหลายคนน่ะจองไว้แต่ยังไม่โอนค่ะพี่หนิง
6: ใช่ใช่อาทิตย์ที่แล้วเราบอกไปเหลือประมาณ20ตอนนี้เหลือ4
5: ใช่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราคุยกับอาจารย์กฤตอึ้งวิทูลสถิตค่ะท่านเป็นประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนซึ่งท่านเนี่ยไปชิงเต่ามาเป็น10ครั้งแล้วเพราะนั้นเนี่ยโอ้มีญาติพี่น้องมีธุรกิจอะไรที่เล่าให้ฟังได
6: ้ครับ
5: ว้าวมากๆค่ะท่านร่วมไปพูดคุยด้วยทั้งทริปเลยค่ะพี่หนิงค่ะ
6: ครับใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำ
5: ยังไม่ได้โอน
6: จีนก่อนหาหนทางเอานะครับครั้งที่แล้วเราไปเที่ยวสกลนครแล้วเราพ
5: ู
6: ดเรื่องนี้กันอยู่แล้วเรา
5: ห้าดำห้าดำของพี่หนิงเนี่ยโอ้คนตามไปเพียบเลยนะคะเนี่ย
6: ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ประเทศจีนก็ได้มอบเนี่ย3 4 5ดำเนี่ยมาให้เราด้วยนะครับในบางดำก็ในบางดำก็วากิวคงไม่ใช่แต่ที่ให้มาก็จะมีคุณหมูดำก็จะมีคุณไก่ดำแล้วก็หมูดำไก่ดำสรุปแล้วกระต่ายดำไม่ทราบใครให้แพะดำ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ก็ติดตามกันไปก็คุยกับพี่หมอไปนะครับพ
5: ี่
6: หมอวิสุทธ์ไปก็อีสานก็เจริญขึ้นก็จากสกลนครแล้วก็ข้ามไปกาฬสินธุ์นิดนึงก็ไปพักที่นั่นคืนก็ไปทานอาหารก็จะมีกุ้ง GI ของเขาไปกุ้งแม่น้ำแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่กุ้งแม่น้ำเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เรียกแม่กระชังบางคนบอกเป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งกำกรามก็ไม่เถียงกัน
5: ค่ะ
6: ก็พี่เก่งลองสอหาดูเป็นกุ้งหัวโตแล้วตัวสั้น เป็นกลุ่มที่ใหญ่ของที่กาฬสินธุ์เขาเลย
5: กุ้งกาฬสินธุ์ใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
5: นี่เราต้องเตรียมเมนู
6: ข้ามฟากมาสุรินทร
5: ์ค่ะ
6: สุรินทร์ก็พัฒนาไปมากนะครับหลังจาก30กว่าปีที่เราเคยทำข่าวกันพี่เก่งเคยส่งไปทำข่าวสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลและ
5: ใช่ใช่
6: ไปดูก็อย่างที่พูดว่ารายได้ก็น้อยที่สุดของประเทศคืออยู่ที่สุรินทร์ 2,500 บาทต่อปีต่อหัวของประชากรนะครับปัจจุบันนี้ผมว่าจะเจริญขึ้นมาหมดแล้วที่เราคุยก
5: ัน
6: ที่แล้วในว่าอีสานก็เจริญมาหมดแล้วเขามีร้านอาหารมีชื่อเป็นตัวเลขชื่อว่า361
5: ที่สุรินทร์ใช่ไหมคะ
6: ครับ
5: ต้องมีของเด็ดแน่เลยพี่หนิง
6: เขาพัฒนาเนื้อเป็นวากิวของเขาเองเขาลงทุนมหาศาลคุณก้อยเนี่ยเป็นลูกสาวของเป็นลูกสาวเจ้าของร้านที่เป็นคนสุพรรณ
5: คนสุพรรณไปอยู่สุรินทร
6: ์ใช่ร่วมมาพัฒนาเรื่องข้าวมาทำข้าวก็จนประสบความสำเร็จเรื่องข้าวอีสานไม่แรงแล้วก็มาทำข้าวโดยเฉพาะสุรินทร์เนี่ยโอ้ได้ข้าวอย่างดีก็มีข้าวตาช้างอะไรของเขาเขาไปส่งไปขายทางใต้โดยเฉพาะแถวสุราษฎร์ธานีที่ได้คุยกับคุณก้อยแต่ว่าหลังจากนั้นคุณก้อยเขาก็ชอบเรื่องเกษตรมากก็คือข้าวเนี่ยเขาอยู่ตัวตั้งแต่สุพรรณไปเขาขับทำที่ไหนที่ไหนก็อยู่ตัวแล้วในกลุ่มญาติพี่น้องเขามีโรงสีแล้วก็มีการแพ็คการบรรจุเขาก็หันมาสนใจเรื่องเกษตรสนใจเรื่องเกษตรก็ลองดูเขาทำเนื้อวากิวด้วยการลงทุนเอานักวิชาการอะไรขึ้นมาก็มาทำจนได้เนื้อวากิวที่ดีมากมาก
5: โอ้โหเซยเข้าไปเจอเนื้อวากิวก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่แบบน้ำลายหกเลยครับพี่นิ้งซ้ำไม่ทัน
6: เขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในเมืองสุรินทร์ด้วย
5: เออโอ้โห
6: เนื้อวากิวแล้วว่าเขาจะมีร้านอาหารเนี่ยอยู่นอกมาสัก5กิโลหรือ10กิโลห่างจากตัว
5: เ
6: มือง
5: ชื่อ
6: ว่
5: าเป็นคาเฟ่ใช่ไหมคะพี่นิ้ง
6: ใช่เป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นห้องอาหารด้วย
5: ค่ะ
6: เขาก็เลี้ยงเราด้วยลิ้นวัวย่างเนี่ยเป็นสเต็กนะไม่ได้ย่างแบบจิ้มแจ่วอะไรเป็นสเต็กนะนี่วัวของวัววากิวมันก็จะใหญ่กว่าวัวไทยเยอะ
5: โอ้โห
6: แล้วนั้นก็มีเนื้อสายของเขาแล้วก็เขาพัฒนามาเรียกว่าที่เข้าต่างประเทศได้เลยมันก็ยังมีอินเตอร์พลัมเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าราคาไม่ค่อยดีแล้วออกตอนใหม่ๆเนี่ยพันกว่าบาทตอนนี้ก็ราคาตกลงกันหน่อยเพราะปลูกกันเยอะมากตั้งแต่สระบุรีไล่ขึ้นไปทั่วของหัวหินก็เริ่มปลูกกันระบาดไปหน่อยก็ต้องไปช่วยพยุงราคากันและอินทรพลัมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เหลือร้อยหนึ่งร้อยนิดนิดประมาณ
5: ตอนนี้ก็กินสดกันเป็นพันเหมือนผลไม้ขึ้นบ้านไปแล้วนะพี่หนิงใช่ไหม
6: เหมือนเรากินพุทราไปแล้วเหมือนกัดกินพุทราแต่วิธีการกินเขาสอนว่าให้เรากัดตามยาวนะครับ
5: หมายความว่าเอาลูกมา
6: เนี่ยเราตั้งขึ้นมาแล้วเรากัดตามยาว
5: หมายความว่าเอาลูกตั้งขึ้นสูงหัวอยู่ด้านบนก้นอยู่ด้านล่างนี้ใช่ไหมคะ
6: แล้วเรากัด
5: แล้วก็กัด
6: แนวหัวไปหา
5: หัวลงล่างทำไมอะคะพี่หนิงคะ
6: ไม่งั้นมันจะฝาด
5: อ๋อที่เก่งกินตรงก้นแนวขวาเป็นกลมๆนี่ก็คือฝาดก็เพราะว่าเรากินแนวนั้น
6: จะไม่หวาน
5: ค่ะ
6: เขาก็สอนวิธีการกินมาแล้วก็ส่งมามอบให้เรากลับบ้านมาอีกเขาน่ารักมากเลยคุณก้อยเจ้าหน้าที่ที่เป็นคุณผู้หญิงนะแล้วก็เป็นคนตัดเนื้อเองเลยนะแล้วเขาก็มีขายสมมติว่าเราจะไปดื่มกาแฟแล้วเรายังไม่หิวเราก็จะซื้อกลับมากรุงเทพหรือคุณจะขึ้นเครื่องบินแล้วก็กลับกรุงเทพคุณก็ซื้อเข้ามาได้เขาก็อยู่ในฟรีเซอร์นั่นนะ
5: ค่ะ
6: แล้วก็แช่แข็งไว้ตรงนั้นก็ถึงได้บอก
5: กลายเป็นของฝากได้แล้วตอนนี้ใช่ไหม
6: ใช่ของฝากแต่อีกนิดนึงว่าอีสานเราเนี่ยหมดแรงแล้วแล้วก็เขาก็มีเนื้ออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีเนื้อไทยเฟรนช์มีโคขุนอะไรตอนนี้ไทยเฟรนช์โคขุนอะไรก็เริ่มหายไปแล้วเขามีสิ่งที่ดีเข้ามาแทนคือวากิว
5: ใช่
6: ก็จริงๆก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีก็เราชอบแบบไหนและกำลังซื้อเรามีแค่ไหนมันก็ดีหมดนะ
5: เรามองก็รองรับลูกค้าอยากได้แบบไหนก็จัดมาไม่ต้องไปบินกินถึงญี่ปุ่นใช่ไหมฮะวากิวอะไร
6: ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้เราดูรายการอาหารทั้งหมดเนี่ยอะไรก็วากิวอะไรก็วากิว แล้วก็เราดูชาบูชาบู
5: เขาบ
6: อกเนี่ยอาวากิวมาจิ้มจุ่มมาโน่นนี่นั่นโอ้คนก็เลยเลิกไปถึงไอ้เนี่ยไทยเฟรนช์คนก็เลยเลิกพูดถึงอย่างอื่นไปหมดละ
5: ค่ะ
6: เมื่อก่อนสมัยผมหนุ่มๆน
5: ะ
6: มีคนญี่ปุ่นนะเข้ามาทำฟาร์มวัวแล้วเขาก็ขอใบประธานบัตรแล้วก็จำแหละวัวมาขายเขาชื่อว่าสาลิกาสเต็กนะ
5: ค่ะสาลิกาสเต็กใช่ไหมคร
6: ับใช่เขาทำฟาร์มวัวเนี่ยอยู่ที่น้ำตกสาลิกาที่นครนายกเนี่ย
5: ค่ะ
6: ก่อนที่สเต็กอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยจะมีชื่อเสียงของเขาขายตรงพัดพงเลยแล้วผมทำงานอยู่แถวพัดพงพอดี
5: ค่ะ
6: พอตอนเที่ยงกันนัดเพื่อนคุยกันหลังมากินซะไอเนี่ยสาลิกาสเต็กแต่ก็ค่อนข้างจะราคาแพง
5: ค่ะ
6: แต่ว่าก็คนญี่ปุ่นก็จะไปอุดหนุนเขาเยอะคนญี่ปุ่นในเวลาเขาเปิดร้านอาหารก็จะมีคนญี่ปุ่นเนี่ยไปอุดหน
5: ุ
6: นทั้งที่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นซะด้วยซ้ำนะเป็นสเต็กเป็นเนื้อวัวก
5: ็
6: เป็นคนญี่ปุ่นเขาก็ค่อนข้างจะมีราคาสูงหน่อยทีนี้วกกลับมาเข้ามาสู่เรื่องที่เราพูดว่าคนต่างชาติพอเข้ามาทำอะไรเนี่ยเขาประสบความสำเร็จคนในชาติเขาช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหน
5: ใช่ใช่ญี่ปุ่น
6: นี้ไม่ต้องเป็นญี่ปุ่นอ่ะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เห็นคนอเมริกันก็มีคนฝรั่งเศสก็มีคนสเปนก็มีแต่เราก็นิยมส่งเสริมครับเพราะเข้ามาแบบถูกต้องแต่ณปัจจุบันเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าคนที่เข้ามาที่บอกว่าเข้ามาดูแลประเทศจะทำให้ประเทศจะเลินแล้วก็ยั่งยืนเลยต่ออะไรเนี่ยเราเห็นว่าเขามองเอาเรื่องส่วนตัวของพรรคการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านอย่างเช่นว่าเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราดูสิไม่กระดุกกระดิกไปไหนเลยมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องสอบท้องถิ่นโกงสอบท้องถิ่นกับอีกเรื่องนึงหัวสว
5: นี่อยู่นี่
6: ตั้งแต่เรื่อง
5: สะเทือนสภากันอยู่เนี่ยค่ะสองเรื่องเน
6: ี่
5: ย
6: เรื่องอยู่แค่เนี้ยผมก็เลยอยากจะถามท่านผู้ฟังกับพี่เก่งว่ามันเกี่ยวกับปากท้องของผมหรือของท่านผู้ฟังกับพี่เก่งไหม
5: เรามีปัญหาระดับชาติที่รออยู่
6: มันเป็นวาระสำคัญมันเป็นวาระแห่งชาติอะไรมันเป็นวาระของชาติคุณสองชาติเนี่ยชาติรัฐบาลกับชาติฝ่ายค้านเท่านั้นเอง
5: เป็นการเมืองซะ
6: แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าคุณนี่แบบเด็ดขาดมากเลยกับเด็กเอาปืนของปู่กับย่ายิงปู่กับย่าตายแล้วก็มายิงเด็กนั้นในโรงเรียนซึ่งคุณเด็ดขาดมากกว่าประเทศใดๆในโลกนี้เลยพี่เก่งเพราะหลังจากนั้นมาปั๊บคุณก็สร้างเลยว่าตำรวจมาตรวจรถคุณเขาไม่เว้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วคุณเก่งคุณจะมาว่าขอร้องตำรวจไม่ให้ตรวจนะเขาจะต้องตรวจขนาดผมก็ยังตรวจเลยนะ
5: ใช่เข้มงวดตอนนี้ตั้งด่านตรวจรถค้นกันหน้าดูค่ะเข้มงวด
6: คุณเก่งแฟนคุณรู้เปล่าว่าคุณมีปืน
5: คนที่บ้านยังไม่รู้เลยว่าเก่งมีปืนอะไรเงี้ยแต่คุณตำรวจค้น
6: ก็เหมือนกันเลยเขาก็ถามอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นผมต้องระวังตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้พูดถึงใครนะผมพูดถึงว่าสามีที่ไปรู้ว่าเบียร์เนี่ยมีปืน
5: สามีบางคนเพิ่งรู้ว่าภรรยาซ้อมยิงปืนก็ตอนช่วงรัฐบาลเข้มงวด
6: ใช่ก็ตอนรัฐบาลและอันนี้ก็ถามอีกว่ามันเกี่ยวกับปากท้องของพวกเราแต่ว่ามันเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนเพราะร้านขายปืนเขาขายปืนขายลูกกระสุนปืนไม่ได้แต่ที่จะตามออกมาอีกก็คือคุณกำลังทำโทษคนดี
5: คนที่ทำถูกกฎหมาย
6: คนที่เขาซื้อปืนเนี่ยเขาซื้อแบบถูกต้องตามกฎหมายพี่เก่งกับท่านผู้ฟังครับเขาซื้อไว้ไม่ได้ไปยิงใครหนึ่งด้วยเหตุผลที่เขาซื้อเพราะว่าเขาเป็นคนชอบแล้วเขาซื้อมาสะสมได้พอเขาประกาศมาตุบหันไปดูพวกตัวเองดิ20-30-50กระบอกไปยิงกับใคร
5: ใช่
6: คุณจะไปสงครามตอนไหนเหรอที่ขนาดฝ่ายรัฐบาลนะเรียงไม่รู้ฝ่ายค้านมีเท่าไหร่และส.ส.อื่นๆทั้งหมดสวทั้งหมดเลยแล้วก็พวกที่ติดตามอะไรพวกคุณ
5: ผู้ติดตามแล้วก็พวกที่เดินตามนักการเมืองนี่น่าจะมีเกินหนึ่งกระบอกนะพี่เก่ง
6: ก็พวกที่ติดตามนี่ไง
5: ตัวดีทั้งนั้น
6: ก็จะต้องมีทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ6,500,000กระบอก
5: ซึ่งไม่ได้อยู่กับประชาชนเลยนะ
6: 6,500,000กระบอก พี่เก่งผมว่า6ล้าน5แสนกระบอกเนี่ยมันก็อยู่กับคนรวยเนี่ย5ล้านคนที่เราพูดไป
5: ใช่
6: เท่านั้นเองเท่านั้นเองเพราะว่าคนพวกนี้มีสตังค์ซื้อได้เดี๋ยวนี้กระบอกมันเป็นแสนแล้ว
5: ใช่
6: ตอนสมัยก่อนเนี่ยที่ผมซื้อเนี่ย 6,500 เองพี่เก่งผมก็มีกระบอกเดียว
5: เดี๋ยวนี้คุณตำรวจก็ซื้อปืนก็ไม่ใช่ราคา 6,500 นะพี่หนิงเงินเดือนนี่ก็ผ่อนกันเป็นปีเลยฮะ
6: ปืนสวัสดิการก็ยังเป็นหลายเมื่อหลายหมื่นเลย
5: ใช่ใช่ข้าราชการซื้อ
6: ผมเคยตรวจ
5: ค่ะ
6: แต่ว่าผมไม่ได้พกพาผมนำพาเพราะว่าผมไปซ้อมยิงมาการมีปืนแล้วเราไม่ซ้อมเลยก็เหมือนกับเรามีโทรศัพท์แล้วไม่เคยโทรเลยเมื่อคุณไม่เคยโทรเลยคุณเปิดมาหรือคุณจะเปิดโทรศัพท์คุณยังไงคุณยังลืมแล้วเลยถ้าเปิดมาแล้วคุณจะไปหาจะเข้าแอปนู่นอะไรคุณก็ลืมแล้วเช่นเดียวกับกล้องถ่ายรูปถ้าคุณลองไม่ได้เล่นสัก3เดือน6เดือนสิคุณก็จะลืมแต่ลูกปืนก็ไม่ใช่ถูกลูกปืนก็แ

0: คือระบบราชการที่เขาทำเพื่อพวกเขากันเองไงคุณไปแจ้งความสิตำรวจมาบอกเขามีปืนมีเขายิงคุณแล้วหรือยังเขาแทงคุณหรือยัง
1: ใช่ใช่ใช่
0: ยิงก็ยังไม่แทงก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้ดูสิ
1: บางคนชักปืนขึ้นมาขู่ก็ยังไม่ผิดใช่ไหมเขาบอกว่ายังไม่ได้ทำร้ายเราเออเราก็
0: ทำอะไร
1: อยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวไป
0: ประเทศเดียวอะไรบางอย่างนี่มันแบบเด็ดขาดมากเป็นเด็ดขาดบางอย่างที่มันไร้สาระเลยมันก็ไร้สาระที่สุดของประเทศนี้เลยโดยเฉพาะเรื่องที่คุณจะทำงานให้ประชาชนเนี่ยผมพูดอีกทีเองเลยว่าคุณจะทำอะไรให้ประชาชนเนี่ยพวกคุณไม่เคยทำแต่คุณจะทำอะไรให้ตัวคุณเองอย่างพวกคุณเองคุณดูเพียงถ้าคุณไม่ได้เป็นข้าราชการที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเยอะๆเนี่ยก็อันนั้นก็จะเป็นอันดับรองไปเพราะอะไรที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเยอะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเยอะคือสีกากีสีเขียวสีกากีมีสองมีสองหน่วยงานปกครอง
1: ปกครองกับพิทักษ์สันติราษฎร์นะคร
0: ับไม่รู้เขาร่วมมือหรือเขาจอยกันได้ยังไงเราก็ไม่รู
1: ้
0: คุณมาดูเขาเวกขวางคุณมาดูเขตดินแดงวันนี้ดูข่าวทั้งวันเลยมันเป็นป้าอะไรนะที่คุณไม่ตรวจกันเลยเขาลงชื่อใน
1: อพยพกันเข้ามาเหมือนบ้านเราเป็นแหล่งรับอพยพ
0: ไม่ใช่รับอพยพเรายังรู้อพยพแต่ในเดือนบ้านที่มันถูกต้องคนเข้ามาอาศัยอยู่ในหนึ่งห้อง30ตารางเมตรไหม32ตารางเมตรเต็มที่แฟลตดินแดงเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ผมไม่เคยไปอยู่ไม่เคยมีแฟนอยู
1: ่ห้องเล็กค่ะห้องเล็ก
0: ไม่รู้แต่เขาอยู่ก็ได้60คน40คน30คนน่ะเข้ากันอยู่อย่างนั้นน่ะและคนที่ทำเนี่ยเขาทำอยู่คนเดียวได้ไหม
1: เก่งนี่ไปย้ายชื่อออกนี่ยังโดนสอบแล้วสอบอีกแล้วพี่นิ่ง
0: ก็นั่นไงและคนที่เป็นพวกคนต่างชาติทั้งนั้นเลยแล้วก็มีในหน้ามาทำสองคนในหน้าต่างชาติคนกับในหน้าในหน้าคนไทยคนแล้วก็ไปหาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทะเบียนราษฎร์แล้วก็เรื่องแปลกว่า ผมโทรไปหาพี่เก่งมีตังค์ให้ยืมไห
1: ม
0: พี่เก่งบอกไม่มีอีกสองวันพี่เก่งโทรมาเป็นไงมีตังค์ใช้ไหมยังไม่มีถ้าไม่มีงั้นขอสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านมามันง่ายอย่างนั้นเลยพี่เก่งแล้วก็ไปรับตังค์จากคนต่างประเทศแล้วก็โอนชื่อคนต่างประเทศก็รับเป็นหมื่นเป็นแสนมาก็แบ่งให้คนที่4,000-5,000ไอ้ตัวในหน้าที่เอามาให้งานก็ได้500
1: แล้วมันทำเป็นพันคนก็ได้วันละเป็นหมื่นนะพี่หนิง
0: ก็ใช่ไงก็ใช่เราไม่ต้องคิดคือเดี๋ยวนี้เราทำงานเพราะเห็นแก่เงินใช่ไหมคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วคุณต้องดูแลประชาชนให้ประชาชนนี่มีความสุขมีเงินมีทองมีอย่างพี่เก่งอะได้รับความสะดวกสบายเพื่อเราจะได้ไปทำมาหากินก็ได้รวดเร็วคุณนั่งห้องแอร์คุณอย่างขึ้นไปก็จะมาย้ายไปไหนจะย้ายทำไมทำไมยุ่งจังเลยอะไรเนี่ยมันอะไร
1: เป็นคำถามที่เราคิดว่าเจ้าหน้าที่เขาก็คงรู้คำตอบกันนะคะเพราะว่าเขาทำกันมานานไม่ได้เพิ่งทำนะแต่มันเห็นแล้วมันหลับตามันใส่ม่านบังตาหรือว่าขี้ตามันเยอะไม่รู้ว่าพี่หนิงใช่ไหม
0: มันไม่ได้ใส่ม่านบังตาอะไรเลยคุณดูดิคุณดูผู้หลักผู้ใหญ่ของอำเภอไม่รู้เรื่องเลยปล่อยให้เขาทำกันไปอยู่อย่างนี้ทำกันมาเป็นหลายปีแล้ว
1: ใช่
0: แล้วอย่างเช่นว่าปลาอย่างเงี้ยเขาก็ทำกันมาหลายปีเขาก็ยังทำกันอยู
1: ่
0: แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเดินไปเยี่ยมที่ปลายหน่อยก็จะไปตอนช่วงหน้าหนาว
1: มันก็ไปตรวจหน่อย
0: ไปตรวจซะหน่อยปั๊บแล้วก็ให้ลองไปดูต่อถ้าตัวเองก็ไม่ไปแล้วเลิก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเป็นการทำงานที่มันไม่เด็ดขาดแล้วก็มาที่พังงานสมุยมาก็ตัวเองก็ไปเที่ยวซะหน่อยนึงไปเดินดูหน่อยนึงโอ้บ้าน
1: เขาเรียกไปตรวจงานว่าวินิงไปตรวจงาน
0: ไปตรวจงานภูเวลาเป็นอย่างนี้อะไรพวก
1: ไม่ได้ไปเที่ยวข้าราชการหรือว่านายเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไปตรวจงาน
0: พี่เก่งเราเป็นประชาชนเนี่ยเราได้ยินข่าวดูข่าวนี้จนเราก็ทั้งเอียนอ่ะ แต่เขาไม่เอียงกันเลยนะ

0: โปรแกรมเขาไปตรวจงานกันทุกอำเภอ
1: เราเข้าไปถึงปั๊บรู้หมดเลยก็เนี่ยพอไปถึงก็จับใครอะไรไม่ได้เพราะว่ามีคนสายโทรไปแจ้งหมดเรียบร้อยแล้ว
0: เขาบอกว่าในพื้นที่ไม่มีรายงานแต่ถ้าเจ้าหน้าที่นอกพื้นที่ไปตรวจจับเนี่ยเจอเยอะใช่ไหมล่ะคนนอกพื้นที่ไป
1: ก็เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นสองแห่งนี้นะถ้าคำว่านอมินีเนี่ยเรารู้จักมาตั้งแต่ตอนโอ้โหตั้งแต่เขาไปเซ็นขายซื้อของอะไรกันอยู่ที่เกาะไกลๆอ่ะ
0: เอเมนนะ
1: แล้วแต่ผมไม่รู้ก็อยากจำว่าได้ยินคำว่านอมินีจนเบื่อมากอะไรกันบ้านหนึ่งมีเชียงใหม่หมู่บ้านหนึ่งเป็นพันกว่าล้านอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็ไรเดอร์กับแม่บ้านเนี่ย
0: มา
1: เป
0: ็
1: นหุ้นส่วนได้เนี่ยเขาไม่รู้กันเลย
0: คนขับรถจดทะเบียนรปภ.อะไรเงี้ยถือหุ้นกันได้เป็นร้อยล้านพันล้านใช่ไหม
1: ผมอยากถามจริงๆเถอะพวกคุณไม่รู้อะไรเลยในประเทศไทยนี่เลยเหรอมีผู้สื่อข่าวเอาข่าวมารายงานแล้วคุณก็จบไปวันๆนึงคุณไม่รู้อะไรเลยเหร
0: อ
1: พี่เก่งครับพี่เก่งชอบดูบอลไหมท่านผู้ฟังที่อยู่บ้านก็คงดูบอลได้แต่ท่านที่อยู่ในรถดูบอลไม่ได้อาจจะเปิดวิทยุฟังหรือว่าฟังเราอยู่ตอนนี้สิงคโปร์นำไทยอยู่ 2-1 ครับ
0: ว้าว
1: ค
0: ุ
1: ยกันต่อ
0: ให้กำลังใจทีมไทยหน่อยให้กำล
1: ัง
0: ใจ
1: ก็ยังไม่ต้องไล่เพราะคราวที่แล้วเราได้ก็มา 3-1 คราวนี้ก็ใช่คราวนี้ว่าเรานับคราวนี้ก็ 4-1 เขาได้มาอีก2ลูกก็จะเป็น 4-3 อยู
0: ่ไม่เป็นไรมันเสียวอ่ะพี่หนิง 4-3
1: ไม่มันก็ยังเสมอมันก็ต้องเล่นกันอีกหน่อยต่อเวลาหรืออะไรเตะลูกโทษอะไรกันว่ากันไปเนี่ยแต่ก็กลับมาว่าเราชอบไปเรื่องของกีฬาเราชอบอยู่เรื่องกีฬาแต่เราก็จะถูกบล็อกจากเรื่องของกีฬาทำให้เราต้องเสียกระตังชื่อกีฬาดู
0: ดูของดีมันมักจะไม่มีฟรีแต่ถ้าเผื่อพวกพนงพนันอะไรเงี้ยฟรีตลอด
1: นั่นไงทุกอย่างเนี่ยคุณมองไปตรงไหนเนี่ยแล้วคุณคลำไปตรงไหนมันได้แก่ขี้เลงขึ้นมาทั้งนั้นเลยมันเหลวไปก็เลยอยากฝากคำถามใหญ่ๆไว้ตรงนี้เลยว่าพวกคุณเข้ามาทำอะไรกันเนี่ยแล้วประชาชนได้อะไรจากที่คุณเลือกหัวสวอยู่เนี่ยจะปีอยู่แล้วเลือกตั้งมาได้คุณเลือกของไอสอบนี่ก็มาสักต่อจากหัวสวหน่อยโกงข้อสอบท้องถิ่นแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วคุณทำอะไรเนี่ย
0: เป็นว่าอันดับทุจริตเรามันดูเยอะขึ้นมั้งพี่หนิงมันก็เลยต้องเอาชิ้นใหญ่ๆมาเป็นผลงานเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอันดับทุจริตบ้านเราค่ะ
1: ที่เก่งอันนี้เราเล่นงานคนของเราเองเพราะเราไม่ได้อะไรเลยจากคนของเราเราก็เลยเล่นงานคนของเราคนต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเกือบทุกหน่วยงานราชการเลยไม่กล้าไปเล่นใครเพราะเราได้อะไรจากเขาไงแม้กระทั่งคนยิวเนี่ยผมเอ่ยชื่อไปได้เลยที่สุราษฎร์เข้าไปเที่ยวสวนสัตว์เอกชนเขาแล้วไปป่วนสวนสัตว์เอกชนเขาแล้วยังมีหน้ามาด่าเขาแล้วก็บอกว่าจะเอาคนมาทำร้ายเจ้าของร้าน
0: มาถล่ม
1: แล้วก็มาถล่มแล้วก็บอกว่าจะแจ้งตำรวจให้ปิดที่นี่ภายใน3 วันเขาพูดอีกเลยนะเขาพูดเลยนะแล้วก็ไม่เห็นมีใครไปแจ้งความเลยนะคนที่สุราษฎร์หรือที่สมุยนะไม่มีใครแจ้งความเลยเขาบอกว่าประเทศเนี้ยซื้อได้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งตำรวจเขาพูดมาเลยนะ
0: โอ้โหมันเหมือนเอาเท้ามาเหยียบหน้าเก่งเลยอ่ะ
1: มันเหยียบหน้าพวกเราทุกคนแต่มันไม่ได้เหยียบหน้าใครเลยนอกจากผมกับพี่เก่งเนี่ย
0: ตายแล้วเรารู้สึกว่าเขาทำไมรู้ไส้รู้ภูมิแล้วขนาดนี้เนี่ยซื้อง่ายขายคล่องจัง
1: เขาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เลย18จังหวัดที่เป็นที่อาศัยอยู่ที่ดีๆแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีๆถูกคล่องไปหมดแล้วเพื่อนผมวันนี้จากเชียงใหม่บอกว่าพวกเราต้องช่วยกันนะช่วยกันดูแลรักษาประเทศบอกพวกเราจะมีกำลังมีแรงอะไรไปช่วยล่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเดินไปบอกเขาว่าเราเดินไปบอกไม่
0: ม
1: ีก็จบเลยแค่นี้เลยนี่คุณครับมีคนต่างชาติผมไปตรวจสอบแล้วไม่มีอ๋อเขาอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็กลับละก็พูดแค่นี้มันก็จบแล้วไงพี่เก่ง เมื่อก่อนผมบอกไว้ว่านักโทษที่อยู่ในการต้องโทษทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ 100% หรือว่า100คนของนักโทษหรอกสมมติว่าเรามีนักโทษทั้งประเทศมี100คนเนี่ยไม่ใช่ทั้ง100คนทำผิดหมดจริงหรอกแต่มันอยู่ที่การที่ทนายความเขาทำเรื่องทำโน่นทำนี่อัยการทำโน่นทำนี่และสามารถพิสูจน์ทราบหาพยานหลักฐานอะไรเพื่อให้ศาลเชื่อแล้วก็ตัดสินลงโทษเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นนักโทษอาจจะไม่ได้ทำผิดจริงสักหนึ่งคนก็น่าจะมีไม่หมายความทั้งร้อยคนไปพอพูดถึงเรื่องนักโทษเนี่ยเราก็มีนักโทษคดีร้ายแรงเรียกกันว่าเป็นราชายาเสพติดติดตัดสินลงโทษอย่างเยอะมากมายมหาศาลเลยสรุปแล้วกลับมาติดแค่8 9ปีเองกลับบ้านแล้ว
0: ทำไมเขาถึงรับโทษน้อยนิดทำไมเนาะ
1: มันเป็นกฎระเบียบแบบเนี้ยคุณไม่แก้แต่เปิ้ลคุณจะแก้แล้วคุณจะให้ตรวจหมดเลย6,500,000กระบอกมันจะตรวจยังไงแล้วคุณก็จะให้ตั้งด่านทุก
0: ถนนเลย
1: เพื่อให้ตรวจว่าใครพกปืนถ้าคนที่บริสุทธิ์พกปืนไปเพื่อจะเดินทางกลับบ้านในต่างจังหวัดก็เดือดร้อนแต่คุณไปถามดูเปล่าว่าไอ้อีก 400,000-500,000 กระบอกน่ะมันคือปืนเถื่อนพวกคุณก็รู
0: ้
1: คุณก็บอกว่าเป็นปืนเถื่อนแล้วคุณก็บอกใครครอบครองปืนเถื่อนให้เอามาคืนจะไม่รับโทษใครจะคืนคุณ
0: เพราะ
1: ปืนกระบอกมันหลายหมื่น
0: ใช่
1: แล้วเขามีไทยประดิษฐ์ชื่อว่าไทยประดิษฐ์เลย
0: พวกชอบคิดอาวุธ
1: เพื่อนตายกลับกลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ส่วนผู้ใหญ่คนหนึ่งไปยิงสไปยิงอบจตายมันก็เงียบไปแล้วว
0: ันเดียวเงียบเลยใช่ไหมพี่หนิงวันเดียวเงียบเลย
1: ใช่แต่เด็กคนหนึ่งที่มันยังไม่ไร้สาระเนี่ยมันยังไม่ไร้เดียงสาเนี่ยมันยิงปู่กับย่าก่อนมาเอาปืนไปอันนี้ต้องโทษผู้ใหญ่ว่าคุณเป็นเจ้าของปืนคุณต้องเก็บสิคุณต้องอยู่ในเซฟคุณต้องล็อกแต่ว่าบางคนก็บอกถ้าซื้อปืนมาแล้วอยู่ในเซฟซื้อมาทำไ
0: ม
1: เช่นเดียวกับคุณแนะนำว่าคุณซื้อปืนมาแล้วให้ไปฝากที่สนามยิงปืนแล้วซื้อมาทำไมก็สนามยิงปืนแล้วก็มีปืนให้เจ้า
0: ใช่ค่ะใช่
1: แสดงว่าคุณไม่เคยเข้าสนามยิงปืนเลย
0: นี่พี่หนิงเขาบอกว่าปืนมีทะเบียนเนี่ย6 ล้านที่มีทะเบียนมันก็คือต้องรวมเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้องทำกฎหมายด้วยถูกไหมคะแล้วปืนไม่มีทะเบียนอีก4 ล้านก็บอกเนี่ยคุณจะไปตามยึดใครมาใครก็จะให้คุณละ4 ล้านก็บอกเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ก็ใช
0: ่เอ๊ะมันตั้งคำถามให้รัฐมนตรีมหาดไทยตอบดีไหมเนี่ยพี่หนิง
1: ก็ที่จะพูดอยู่เนี่ยมันคือคำถามก็ต้องตอบไหม
0: เออนั่นน่ะสิ
1: เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยเมื่อออกเวรแล้วไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ห้ามใช้ห้ามพก
0: เอาม
1: าหมด
0: ถ้าเจ้าหน้าที่เจอเผชิญเหตุซึ่งหน้าจะช่วยเหลือประชาชนแล้วยังไงอะคะพี่หนิง
1: ก็วิ่งไปกราบยกมือไหว้บอกขอเธอ
0: เลิก
1: ทะเลาะกันเธอสวัสดีกับเธอ
0: ตายแล้ว
1: มาพวกนี้ก็วิ่งหนีไงก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ถูกยิงตายหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ใช่เพราะปืนเถื่อนเหรอ
0: ใช่ใช
1: ่มันพกแม้กระทั่งปืนสงคราม
0: อืม
1: แล้วคนดีๆอย่างพวกเราท่านผู้ฟังเนี่ยจะพกปืนสงครามกันไห
0: ม
1: ปืนสงครามเขาไม่เรียกว่าปืนพกนะเพราะนั้นคุณพูดออกมาให้ดีว่าไอ้6 ล้านกระบอกเนี่ยมันเป็นปืนพกและปืนสงครามอีกเท่าไหร่ที่บางบ้านเขาก็มีกันอยู่หลายก็บอกเพราะว่าเขาชอบสะสมกัน
0: อันเนี้ยก็
1: คุณไปดูใน
0: สินทรัพย์สะสม
1: ก็มีเรื่องมาเนี่ยเขามีปืนสงครามอยู่ได้ไหมเขามีไหมบางทีนะพี่เก่งเขามีปืนไรเฟิลที่เอกชนสามารถใช้ได้แต่ลูกปืนน่ะมันใช้ลูกเดียวกันกับ M16
0: อัน
1: นี้ก็ข้อกฎหมายมันปืนเนี่ยมันชอบมีรายละเอียดอยู่เยอะถ้าเป็นไรเฟิลกระบอกนั้นนะแล้วคุณซื้อลูกไรเฟิลของเขานะมันแพงมากแต่เผื่อคุณซื้อในตลาดมืดนะเป็นลูก M16 มันจะถูกมากและคุณเอามาใช้ ใส่ปืนนี้แล้วไปยิงเขาก็ไม่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้เพราะว่าเขาเอาลูกไรเฟิลของกระบอกนี้ไปยิงถ้าปืนคุณไม่ถูกจับพร้อมด้วยลูก M16 กระบวนการมันมีเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วทำไมต้องมาลงโทษคนที่เขามี
0: คุ้มครองทรัพย์สินตัวเอง
1: ต้องและเขาปกป้องทรัพย์สินตัวเขาเองสมัยก่อนเนี่ยคุณพูดให้ชัดนะพี่เก่งครับเขามีการนำพาได
0: ้
1: คือพกพากับนำพาแล้วก็ใบพกสมัยก่อนตอนหนูผมก็ขอใบพกแต่ว่าผมขี้เกียจแล้วเพราะว่าปีนึงก็ต้องไปต่อทีนึงมันจะพกไปไหนเราไม่ได้มีแต่ว่าเรามีทรัพย์สินในระหว่างที่เราเดินทางก็เดินทางตลอดที่เหตุผลที่ผมขอเพราะว่าผมต้องเดินทางบ้านผมอยู่โป่งน้ำร้อน
0: ใช่เปลี่ยวเดินทางอันตรายค
1: ่ะบางทีผมเดินทางกลางคืนมืดดึกตัวหลังผมก็ไปขอนะเพราะว่ามันหมดพอหมดปั๊บผมก็เป็นว่านำพาคือนำพาเนี่ยโอกาสเรามีอยู่น้อยนิดเดียวเพราะว่าการนำพาเนี่ยพี่เก่งต้องหรือว่าเป็นปืนจะเป็นลูกโม่หรือปืนแมกกาซีนคุณต้องเอาลูกออกจากรังเพลิงให้หมด
0: ให้อยู่แยกที่กันด้วยใช่ไหมพี่หนิง
1: แล้วคุณก็ใส่ในฝากระโปรงหลังแยกที่กันอยู่ในฝากระโปรงหลังอยู่ในกระเป๋ากระเป๋านี่อะไรต่ออะไรบางคนมีกุญแจก็ล็อกไปเลยก็เลยว่าระหว่างทางเนี่ยมันไม่เกิดอะไรก็เดชะบุญแหละ
0: ใช่
1: เพราะเราต้องการที่จะเอาไปปกป้องทรัพย์สินเราที่บ้านแต่ระหว่างเดินทางเนี่ยมันก็สามารถมีเหตุถูกปล้นถูกอะไรได้
0: มีเพราะว่าเก่งเคยมีเพื่อนหลายคนที่แบบโดนประเภทแบบกระบะปาดซิ่งกลางทางดึกๆขับรถกลับข้ามจังหวัดเนี้ยแล้วเราจะมัวจะมาจอดรถเปิดกระโปรงหลังเอาลูกกระสุนใส่ปืนเพื่อมาปกป้องตัวเองก็คงโดนยิงตายอยู่ริมถนนนะพี่หนิง
1: โอ้มันเอารถเราไปแล้วด้วยล่ะ
0: ใช่ใช
1: ่เอาปืนเราไปด้วยเอารถเราไปด้วย
0: ใช่โอ้โหอันตราย
1: คือมันลำบากแล้วล่ะว่าทั้งโลกเนี่ยมันมีอยู่กี่ประเทศกันที่ไม่ให้ขายปืน
0: อ
1: ่ะว่าสิงคโปร์มีขายปืนไหมอาจจะไม่มีเพราะว่ากฎหมายเขารุนแรงมาเลเซียมีไหมอาจจะไม่มีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่มีร้านปืนเนี่ยแต่ว่าบ้านเรามันมีมาตั้งแต่จำความได้แล้วทุกคนแล้วเราบอกว่าถ้าหากว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราแค่เดินทางเราไม่มีหน้าที่พกแล้วใบพกเราก็ไม่ต่อแล้วคือซึ่งตอนนี้เขาก็ห้ามซื้อละห้ามซื้อห้ามขายห้ามต่ออะไรละเอาละเราจะไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะยังเดินทางอยู่เรายังนำพาไปแบบที่ผมพูดได้ไหม
0: ค่ะอันนี้ที่ตอนนี้ที่เห็นมีก็มีบรูไนห้ามขายปืนใช่ไหมกัมพูชาห้ามประชาชนถือปืนสิงคโปร์เข้มงวดใครครอบครองปืนเถื่อนประหารชีวิตญี่ปุ่นบอกว่าห้ามขายปืนสั้นเด็ดขาดจีนห้ามพลเรือนซื้อขายอาวุธปืนอันนี้จีนก็ให้เจ้าหน้าที่อย่างเดียวมาเลเซียไม่เจอข่าวข้อมูลค่ะพี่นิ
1: ดแต่มาเลเซียถ้าเผื่อว่าคุณพกแม้กระทั่งลูกปืนคุณก็อาจจะโดนประหาร
0: โดนผิดคดีใช่
1: แต่นั่นก็คือ เอาละ
0: เขาพยายามควบคุมกันใช่ไหมฮะ
1: ให้เป็นทั้ง10หรือ20ประเทศในโลกนี้ในโลกนี้มี200กว่าประเทศเขาก็มีปืนมีอะไรกันได้นี่ว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลไอ้เด็กกระโปโลคนนั้นไปยิงนักเรียนกันยิงครูกันตายใช่เป็นเรื่องที่มันไม่ดีเราไม่ได้สนับสนุนหรือส่งเสริมแต่ว่ามันไม่มีความคิดแล้วมันโอ้เลยโทษไปที่ผู้ใหญ่ปู่ทำไมไม่เก็บปืนไว้ให้ดีใช่ไหมหรือว่าอย่าให้หลานได้เห็น
0: ใช่ผู้ใหญ่ต้องมี
1: เรียนจบแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วค่อยให้มันรู้จักปืน
0: ในวัยที่พร้อม
1: แต่ทั้งหมดเนี่ยให้ผมจำได้สองกรณีคือคุณลุงเขาเรียกว่าคุณลุงคนที่พาครอบครัวไปเที่ยวแถวบางแสนพัทยาแล้วกลับมาแล้วก็โดนรถตู้ล็อกหน้าล็อกหลังดีเด็กวัยรุ่นเข้าไปจะไปทำร้ายนั่นเขาอยู่ในรถเขาด้วยเขาก็เปิดกระจกมาแล้วยิงตายไปแล้วตอนหลังศาลตัดสินยกฟ้องนี่ก็เป็นตัวอย่างอันว่าเขาปกป้องชีวิตภรรยาเขาลูกเขาและแม่เขาที่อยู
0: ่ใช่ใช่

0: ก็ถูกคุกคามก่อน
1: ทุกอย่างมันมีดีและไม่มีและไม่ดีนั้นมันขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ดีพอหรือไม่ดีพอเท่านั้นเองที่ศาลจะสั่งตัดสินจำคุกหรือไม่จำคุกแล้วคุณพูดต้องพูดให้หมดแล้วก็ทำไมคุณต้องมาลงโทษไอ้6ล้านกระบอก6ล้าน5แสนกระบอกนี่เพราะว่าพวกนี้มีทะเบียนหมด
0: มีทะเบียนมันตรวจสอบได้มันรู้ที่ไปที่มามันก็ต้องไปเข้มงวดกับคนพกไม่ให้มาลิดรอนสิทธิ์ถูกไหมครับ
1: มันกระทบกระเทือนของสองพวกคือคนที่มีปืนบางทีก็จะเอานำปืนไปยิงที
0: ่
1: สนามสอนยิงปืนที่ไหนอะไรก็ได้เขาก็ขี้เกียจไปกันละเรื่องมันมากขึ้นมาละ
0: โดนตรวจคนระหว่างทางนี่เสียเวลาไปทั้งวันนะครับพ
1: ี่เอาติดคุกเลยไงติดคุกเลยเพราะตอนนี้มันกำลังแรงอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นละอย่าทำร้ายคนไทยด้วยกันอย่าทำร้ายคนที่เขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรและปกป้องชีวิตครอบครัวของเขาทรัพย์สินของเขาถ้าหากว่ามันไปถึงสุดทางแล้วมันจะต้องมีการยิงกันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมไม่มีใครหรอกที่ซื้อปืนมาอยู่ดีแล้วเอามาไล่ยิงคนไม่มีนอกจากคนบ้าคุณดูเลยคนที่มีทะเบียนปืนมีแต่คนที่มันไม่ดีอ่ะที่ออกมายิงกับนอกนั้นแล้วคนที่ออกมายิงคือพวกโจรทั้งนั้นเลยที่มันพกปืนกันและเราก็เคยพูดมาสองสามอาทิตย์ที่แล้วแล้วโจรที่ชอบพกปืนและฆ่าคนอะไรเงี้ยเหมือนกับไอ้ป๋องใช่ไหม
0: ใช
1: ่มันก็เป็นนิ้วให้กับตำรวจไงแล้วคนพวกนี้จะอยู่ได้เพราะว่าตำรวจไปก็เอาปืนอาจจะเอาปืนที่ให้เขาเองก็ได้อาจจะนะผมว่าไม่ได้ปักคำว่าคุณเอาไปให้นะเพราะว่ามันออกจากคุกมายังไม่ถึงสองเดือนมันมีปืนได้ยังไงคดีความที่มันเข้าคุกไปเนี่ยก็มาจากมีปืนมีอาวุธทั้งนั้นคุณเขียนสำนวนให้มันอ่อนแล้วมันออกมาไม่ถึง2เดือนมันมีปืนมาแล้วมาฆ่าอีก5คนหรือมากกว่านั้นเราก็ไม่รู้มันได้ปืนมาจากไหนก็ไม่รู้ทำไมคุณไม่ไปจัดการกับพวกนี้ในขณะเดียวกันคุณมาจัดการกับประชาชนที่เขาไม่รู้อีโนอีเน่เลยนะแม้กระทั่งพวกคุณเองก็มีปืนกันอยู่4 50กระบอก20กระบอกก็สะสมกันคนนี้ก็เป็นนอมินีทั้งซื้อที่ทำธุรกิจเพราะว่าเขามีเงินมากกว่าเราเขารวมเงินกันมาตั้งเป็นกองทุนก็มาเป็นหุ้นก็มาแล้วก็มาซื้อที่ที่มันแพงๆแล้วก็มาทำพวกนี้ขายแล้วก็มีการโทรมาจองแล้วก็โทรบอกว่ากุญแจซ่อนอยู่ใต้ต้นพุทธต้นนั้นนะไม่มี reception desk อยู่ไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรอยู่ก็คุณก็ไปงานอยู่คุณก็ได้กุญแจก็เดินเข้าไปภูวิลล่าก็ไปอยู่กี่วันคุณจ่ายเงินถ้าจ่ายเงินก็จ่ายเงินต่างประเทศไม่ได้มาจ่ายที่ประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยนอกจากเสียแผ่นดินเสียที่เสียอะไรต่ออะไรไปแล้ว
0: ต้องมากำจัดของเสียก็ด้วยนะใช่ไหมต้องมาทำของเสียไว้ในบ้าน
1: ทั้งหมดเลย
0: ได้ค่ะ
1: ต้องไปบริการทั้งหมดเลยไฟฟุ้งไฟฟ้าน้ำประปาเลยต่ออะไรบำปูบำปั่นเลยต้องไปทำไปทั้งหมดเลยก็เลยวันเนี้ยพูดไปทั้งหมดเนี่ยว่ามันคงน้อยไปกว่าที่ผมพูดเยอะที่คุณรู้เยอะท่านผู้ฟังรู้เยอะพี่เก่งอาจจะรู้เยอะสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผมพูดมาเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองก็อยากจะฝากเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นคำถามไปว่าท่านผู้ฟังมีคำถามจะถามต่อไปหรือใครที่ใหญ่ๆแล้วพอจะพูดไปแล้วเขาได้ยินแล้วเขารู้สึกตัวแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างไหมเพราะว่าเพื่อนผมที่เป็นตำรวจเขาบอกว่าผมเป็นตำรวจ24ชั่วโมง
0: ใช่
1: นั่นหมายความว่าอะไรครับ
0: เขาก็ต้องมีอุปกรณ์ในการพิทักษ์ความปลอดภัยให้ประชาชนด้วยนะ
1: นั่นไงนั่นเนี่ยผมไม่ได้เป็นตำรวจตอนใส่เครื่องแบบนั่นเอง
0: ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราคงต้องกลับมาคุยกันในบอกเล่าวันอังคารหน้าค่ะพี่หนิงขา
1: ก็ใช่ฮะก็ยังรออยู่อีก4ท่านนะครับที่อยู่
0: ที่
1: เราขอให้ไปสนุกกันนะครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่เก่ง
0: ขอบพระคุณค่ะพี่หนิงขาจะมาตั้งคำถามหาคำตอบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องราวรออยู่ในช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับ

0: า มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
2: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงปราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
2: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
1: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงปราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาก
6: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ในค่ำคืนนี้ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะเรียกว่าตลอดทางที่มานี่ฝนตกหนักไม่ทราบว่าแถวบ้านคุณผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองหรือฝนมืดครึ้มกันบ้างไหมคะวันนี้นะคะดิฉันมาบอกเล่าข่าวดีๆกันให้แฟนๆ FM 96.5 ค่ะก็ธนาคารออมสินนะคะอยากแนะนำฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขค่ะก็คือออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทค่ะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนช่วยปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะทางด้านนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29 สิงหาคม 2568ค่ะโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 สิงหาคม 2569นี้นะคะสำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทาง

ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30 สิงหาคม 2569ค่ะทั้งนี้หากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะค่ายไหนก็แล้วแต่นะคะสามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหากมีข้อกังวลให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนะคะถ้าสงสัยให้โทรศัพท์ไปสอบถามที่เจ้าของเครือข่ายการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอันนี้ภายใน30 สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รับ SMS จากเครือข่ายไหนก็ต้องตรวจสอบด้วยค่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีกันค่ะก็เป็นโปรโมชั่นจาก Shopmania นะคะ Shopmania เอา Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fiเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ใช้บริการจะดูภาพสดคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือค่ะแล้วก็คุณติดตั้งได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนกล้องมีความละเอียด8 ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5 เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ค่ะเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงสุด 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30 วันตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355 องศาหมุนขึ้นลงได้75 องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือนะคะคุณจะดูโหมดอินฟราเรดใช้ในที่มืดดูภาพสีตอนกลางคืนก็ได้รับประกัน1 ปีค่ะแล้วก็โปรโมชั่นครั้งนี้นะคะซื้อ1 แถม 1ในราคา 1,290 บาทค่ะโทรศัพท์021143990ทวนเบอร์นะคะ021143990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียแล้วก็ตอนนี้นะคะโอกาสสุดท้ายของคุณผู้ฟังค่ะต้องให้รีบโอนนะคะรีบโอนเลยมาที่ Ad Thinking Radio เพราะว่าใกล้เต็มแล้วนะคะเราเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ให้รีบโอนภายในวันที่20 สิงหาคมนะคะชิงเต่า7 วัน 4 คืนเราเดินทางกันแล้วก็ไปลาวช์ไปฟาสต์แทร็กเพื่อให้คุณเป็น VVIP ค่ะเราขึ้นไปเช็คอินในทุกจุดของชิงเต่าซึ่งคุณจะไม่พลาดการดูเทคโนโลยีบริษัทโรงงานสมาร์ทแฟคทอรี่ไฮเซนดูศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุได้พูดคุยกับนักธุรกิจแนวหน้าแล้วก็ท่านกงสุลใหญ่ท่านทูตพาณิชย์นะคะที่สำคัญค่ะตอนนี้เรามีแขก VIP ที่เราบอกคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะว่า VIP ของเราเนี่ยก็คือดร.กริชอึ้งวิทูลสถิตค่ะประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านไปชิงเต่าเรียกว่าเป็น10 ครั้งแล้วมีทั้งเครือข่ายต่างๆมากมายที่จะเดินทางคุณผู้ฟังจะได้รับทราบเรื่องราวทั้งดินเนอร์ทอล์คทั้งอยู่บนบัสกับอาจารย์กริชนะคะดร.กริชก็เรียกว่าจัดเต็มคาราเบลค่ะทั้งความรู้ความบันเทิงศิลปวัฒนธรรมการค้าขายการลงทุนไปดูตึกแบบสูงสุดบนยอดของสูงสุดชิงเต่ากับบนยอดเขาที่มีเรื่องตำนานลัทธิเต่านะคะแล้วก็ไม่ว่าจะไปเมืองโบราณไม่ว่าจะไปดูสถาปัตยกรรมยุคที่เยอรมันยึดครองชิงเต่าโอ้โหอาจารย์เกตเล่าตอนรายการ CEO Vision คุณผู้ฟังต้องไปฟังเลยค่ะไปฟังที่ดร.กริชพูดในรายการ CEO Vision แล้วคุณจะต้องอยากไปคุณจะไม่ตกขบวนแน่นอน 20-26 กันยายนนี้ไปเลยนะคะรีบโอนค่ะถ้าเต็มคุณจะพลาดเพราะว่าเราจะไม่จัดซ้ำอีกแล้วนะคะพลาดทริปครั้งนี้แล้วเราบอกได้เลยว่าเราจะไม่จัดซ้ำอีกแล้วแล้วก็จะไม่มีใครจัดได้เหมือนเราด้วยค่ะ

0: วันนี้นะฮะต้องฝากแฟนๆ FM 96.5 เลยว่าเราได้คิวดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านอาเซียนแล้วก็มีประสบการณ์ในชิงเต่ามากมายซึ่งท่านบอกแล้วว่าถ้าคุณสนใจศิลปวัฒนธรรมสนใจการท่องเที่ยวสนใจประวัติศาสตร์สนใจการค้าอาจารย์ไปกับคุณนี่ตลอด4วัน4คืน7วัน7คืนในการเดินทางนี้ VIP แน่นอนค่ะวันนี้ฝากไว้นะคะช้าอดเราก็จะไม่ได้จัดอีกแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะบอกเรา965ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์นะคะวันนี้ดิฉันเก็บสครับขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บอกเรา965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: ข้อมูลส่วนใหญ่ในวันนี้ที่จะพูดคุยให้กับผู้ชมได้รับทราบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเชิงตัวเลขนะคะแต่หลาย

0: บอกว่าเอ๊เวลาที่เขาบอกตัวเลขมาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเดี๋ยวให้อาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยนะคะช่วยขยายความให้ฟังแต่ก่อนอื่นค่ะขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงของถามมาต่อไปและทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนครปฐมภูเก็ตแสดงความยินดีนะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกจากขาวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะส่งคำถามกันเข้ามาได้เราจะมีช่วงถามมาต่อไปเนี่ยในทุกวันศุกร์แล้วผู้สนับสนุนรายการของเราก็จะมอบของที่ระลึกแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนั่นเองค่ะ
1: ไอชุดเนี้ยผมก็เอาไปทานนะ
0: ของ
1: ที่เขาของขาวละอ่
0: อค่ะ
1: มีขมิ้นชันใช่ไหม
0: ขมิ้นชันนุ่นก็ทานเช่นเดียวกัน
1: ก็ดีก็โอเค
0: แล้วก็ออกยาดมตัวใหม่นุ่นส่วนใหญ่แล้วที่นุ่นทานของเขาก็จะมีขมิ้นชันมีคอลลาเจนตัวอย่างของอาจารย์ก็จะทานขมิ้นชันฟ้าทลายโจรกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะคะที่อยู่เคียงข้างรายการฟังหูไว้หูกับเราเพราะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะอาจารย์แต่เวลาที่เราบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราดูจากอะไรเราดูจากตัวเลขหรือเราดูจากเชิงความรู้สึก
1: เอาตัวเราเป็นที่ตั้งเรารู้ดีว่าเศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดีสำหรับตัวเราแต่ก็จะมีบางคนที่เขาแย่กว่าเราแล้วก็มีบางคนที่เขาดีกว่าเรา
0: ค่ะ
1: เวลาเราดูตัวเลขรวมเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขรวมมันก็เป็นของจริงแต่มันเป็นของจริงที่เราหยั่งไม่ถึงเราไม่ได้มียานพิเศษที่รู้ความรู้สึกความคิดของคนทั้งหมด
0: ค่ะ
1: เราไม่ใช่พระเจ้าที่จะรู้ทั้งหมดเขาคิดอะไรเราก็อาศัยตัวเลขนะพวกนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอย่างวันนี้ก็เป็นทางสภาพัฒน
0: ์ใช่ค่ะ
1: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยสำนักสะพานขาวก็เรียกสำนักสะพานขาวเพราะตรงนั้นมันมีสะพานสีขาวเชิงสะพานสีขาวเรียกสำนักสะพานขาวเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยอันนี้เป็นตัวเลขความเป็นไปของเศรษฐกิจในไตรมาสที่2
0: ค่ะ
1: แล้วก็ครึ่งแรกของปี2569เป็นตัวเลขจริงหรือเกือบทั้งหมดนะมีตัวเลขที่ใช้ estimate บ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่นี่จะเป็นตัวเลขที่เก็บมาจริงๆเพื่อดูทางด้าน expenditure คือเวลาเราดู GDP เนี่ยเราทางด้านรายได้เนี่ยมันรวมยากแล้วก็ดูทางด้านรายจ่ายก็แบ่งออกเป็น4ขานะตัวเลขการอุปโภคบริโภคเอกชนตัวเลขการผลิตตัวเลขการลงทุนนะตัวเลขเรื่องการจับจ่ายใช้สอยภาครัฐแล้วก็ตัวเลขเรื่องสุทธิเรื่องการส่งออก
0: ค่ะ
1: ถ้าดูจากตัวเลขก่อน
0: เอาภาพรวมก่อน
1: เศรษฐกิจในไตรมาสที่2ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยขยายตัวร้อยละ 1.9
0: ค่ะอันนี้คือไตรมาสที่2
1: ที่2ซึ่งไตรมาสที่1เนี่ยมันขยายตัวค่อนข้างสูง
0: ร้อยละ 2.8 ค่ะ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราเอา2ไตรมาสมารวมกันคิดง่ายๆไตรมาสที่1ขยายตัว 2.8 ไตรมาสที่2ขยายตัว 1.9 ก็ขยายตัวเท่ากับร้อยละ 4.7 ถ้าเอา2หารก็ร้อยละ 2.35 แต่เราก็ปัดเศษขึ้น
0: ก็เลยเป็นเศรษฐกิจไทยขยายต
1: ั
0: ว
1: ขึ้นปีแรกเนี่ยขยายตัวร้อยละ 2.4
0: ค่ะ
1: ลักษณะเด่นของการขยายตัวเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี69เนี่ยมันจะไปอยู่ที่เรื่องการลงทุนภาคเอกชน
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้มันชัดเจนนะแล้วก
0: ็การส่งออก
1: การส่งออกเนี่ยดีแต่ว่ามันมีปัญหาตอนช่วงที่เกิดราคาพลังงานแพงมันก็ไปทอนนะเราก็เลยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือสุทธิการส่งออกเนี่ยมันเป็นลบมันก็เลยฉุดลงมา
0: ค่ะ
1: ส่วนที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นประเด็นอยู่ตรงนี้นะผมไม่ลงรายละเอียดหรอก
0: นะ
1: ผมไม่ได้ดูขนาดแบบนั้นหรอกประเด็นก็คือว่ามี2ประเด็นคือถ้าได้ตัวเลขอย่างนี้แล้วทางสภาพัฒน์ผมเข้าใจว่าเขามีการปรับประมาณการเศรษฐกิจในปี2569จากเดิมเนี่ยเขาคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 2%
0: ใช่ค่ะจากเดิมเขาคาดอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2.5% ค่ะอาจารย์
1: ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมา
0: ตอนนี้เขาคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวที่2ถึง 2.5% และค่ากลางอยู่ที่ 2.2 ค่ะ
1: 2.2 2.2 2.5 อะไรก็ว่ากันไปนะแถวๆนะก็ต้องบอกอย่างนี้นะผมจะไม่ลงรายละเอียดหรอกว่า

0: นั้นขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนี่มันไปอ่านเอาเองนะวิธีคิดของเราต้องคิดอย่างนี้ว่าแรงส่งจากการลงทุนภาคเอกชนมันมีโมเมนตัมไหมมันมีแรงที่จะหนุนให้มันเดินไปข้างหน้าไหมเพราะมันถูกฉุดลั้งคือตอนนี้ไอ้ตัวที่มันเดินไปข้างหน้าเนี่ยคือการลงทุนภาคเอกชนไอ้ตัวที่มันดึงเนี่ยมันคือการอุปโภคบริโภคของประชาชนของเอกชนที่มันรู้สึกว่า เนื่องจากว่ารายได้ไม่ปรับตัวรัฐบาลก็มาเติมตรงนี้เพื่อให้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเนี่ยทั้งในระดับแมกโรและระดับไมโครเนี่ยทั้งข้างบนและข้างล่างเนี่ยมันเกิดคล้ายๆกับว่าไม่ซุดลงไปเพื่อไม่ให้เป็นตัวดึงรั้งมากอีกตัวนึงที่มันดึงรั้งคือเรื่องเงินเฟ้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับห้องกับพลังงานรัฐบาลก็พยายามตรึงราคาเท่าที่จะทำได้แล้วก็จะเติมเงินอย่างที่เราเห็นนี่แหละการออกพระราชกำหนด400,000 ล้านเนี่ยด้านหนึ่งคือมาเติมในส่วนนี้อีกด้านหนึ่งจะใช้จังหวะนี้ปรับทางด้านโครงสร้างทางด้านพลังงานนะมาไปทางให้มันกรีนขึ้นนะให้มันแบบว่าไปใช้พลังแสงอาทิตย์พลังลมมากขึ้นก็ต้องมีการลงมันก็จะมีการลงทุนครั้งใหญ่สมมติรัฐบาลบอกว่าโอเคจะให้ 50,000 บาท
1: สำหรับ
0: 1ล้านครัวเรือนไปติด
1: โซล่า
0: ลูฟ
1: ค่ะ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือของจริงมันราคาประมาณ 200,000 บาท200,000 บาทสำหรับที่จะใช้ในบ้านเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องเอาไปขายฟงขายไฟอะไรพวกนี้นะเอาเป็นว่าเอามาใช้แล้วทำให้ประหยัดไฟไปได้กันแล้วกันเนี่ยรัฐบาลให้ 50,000 เราไม่ต้องลง 150,000
1: โอเค
0: อันนี้มันจะเกิดลักษณะที่มันก็จริงๆแล้วมันก็เป็นแมทชิ่งฟันส่วนว่าเงิน 150,000 นั้นมันจะมาจากไหนสำหรับเราถ้าเรามีเงิน 150,000 แล้วก็เรียกช่างมาติดรัฐบาลให้มา 50,000 ผมจ่ายไป 150,000 รวมกันเป็น 200,000 พรุ่งนี้เช้าค่าไฟก็ลดลงนะอันนี้ก็จบแต่ถ้าเกิดคนที่ต้องการแล้วมันไม่มี 150,000 อันนี้ก็คงจะต้องไปกู้สถาบันการเงิน
1: เราไม่มีตังค์ไปติด
0: ก็กู้สถาบันการเงินรัฐบาลก็คงจะมีมาตรการดอกเบี้ยต่ำอะไรพวกน
1: ี้
0: ใช่ไหมแล้วจะทำให้เรื่องกระจายเป็นระดับกองทุนหมู่บ้านที่จะให้มีการลดดอกเบี้ยที่เป็นอยู่ในครึ่งนึงแล้วรัฐบาลจะโปะเงินเข้าไปประมาณ 4,000 กว่าล้านแล้วก็จะมีเรื่องไทยเที่ยวไทยอะไรพวกนี้มันคือเซกชันแรกที่จะดูเรื่องการอุปโภคบริโภคเนี่ยประคับประคองแต่เรื่องจริงก็คือว่าช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเดือนแรกของไตรมาสที่3เนี่ยสภาพการจับจ่ายใช้สอยเนี่ย
1: ลงมา
0: อันนี้ประสบการณ์จริงเนี่ยก็ผมเมื่อวานนี้ใช่ไหมวันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย์ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมทำรายการใหม่นะหลายคนไม่รู
1: ้เห็นอยู่อาจารย์ไปนั่งคาเฟ่แต่ว่าเหมือนกับว่าก็มาเจอกับแฟนคลับ
0: คือผมทำรายการใหม่นะไม่ได้มีการถ่ายทอดอะไรนะชื่ออะไรนะบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันนะคือเขาก็จะมาแรปอัพเดือนละครั้งแล้วผมก็ไปขอใช้ร้านของเขาอ่
1: ะ
0: เขาชื่อรีเฟชคาเฟ่พอดีนะก็จะเจอกับคนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยแบบคัดเอานะต้องลงทะเบียนนะครั้งละ45 คน
1: ค่ะก็มาพูดคุยก
0: ัน เล่าอะไรให้ฟังนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยทำให้ผมสัมผัสกับคนที่เขาเป็นคนทำธุรกิจอย่างบางคนทำธุรกิจชิ้นส่วนเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าไอ้โรงงานจีนที่มาผลิตรถยนต์ EV เนี่ยมันซื้ออะไรจากเราบ้างคือผมมีข้อมูลแบบนี้ซึ่งอย่างเงี้ย
1: จากคนที่เขาทำจริงๆใ
0: ช่ใช่ใช่เขาก็มาเล่าให้ฟังเราคุยกันแล้วผมว่าเป็นไงบ้างบางคนเขาก็มาส่งไอ้บริษัทที่กำลังทำ Data Center เป็นรูปตกเริ่มตึกมาให้เลยไอ้เงี้ยเราก็รู้ข้อมูลอีกแบบนึงนะเสร็จแล้วก็เลยถามเขาว่ายอดขายเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยเดือนแรกที่ออกไทยช่วยไทยอ่ะ
1: ที่เราไปจ
0: ับ
1: จ่ายใช้สอยไปกินอาหาร
0: เดือนแรกเดือนแรกคือคักมากเดือนที่2เนี่ยไม่เหมือนเดือนแรกกรกฎาคมไม่เหมือนเดือนแรกนะคราวนี้เนี่ยผลของไตรมาส3มันยังไม่เกิดในแง่ตัวเลขเรายังไม่รู้ก็เผอิญก็จังหวะมันก็จะพอดีกันรัฐบาลก็จะใส่เงินเข้าไปในระบบเมื่องบประมาณรายจ่ายมันจบแล้วก็จะใส่เงินเข้าไปในระบบเมื่อพระราชกำหนด
1: กู้เงิน
0: 400,000 ล้านบาทผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาคือ ต้องบอกอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่แปลกใจ

0: ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในความไม่ได้ไม่ผมเนี่ยไม่แปลกใจเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องการให้ตามต่อคือว่ามันจะรักษาโมเมนตัมที่จะประคับประคองอย่างนี้ไปให้จนถึงสิ้นปีให้มันขยายตัวได้ประมาณสักร้อยละ 2.2 อย่างที่ต้องการได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ง่ายเพราะว่าราคาพลังงานนี่มันวูบวาบมากนะแล้วสถานการณ์เนี่ยมันเป็นสถานการณ์การสู้รบยืดเยื
1: ้
0: อนะมันไม่ใช่แบบว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพรา
1: ะ
0: มันยืดเยื้อปั๊บเนี่ยการปรับตัวมันอีกแบบน
1: ะ
0: มันก็สะท้อนผ่านตัวเลขอะไรหลายอย่างผมยังไม่มีเวลาดูบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มใหญ่ๆนะว่าเป็นยังไงนะแต่ก็ต้องบอกว่าส่วนบนของระบบเศรษฐกิจไทยที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ยังไปได้
1: ไปได้ค่ะแต่ SME
0: ไปได้ทั้งในแง่เขาไปลงทุนในต่างประเทศมีแรงด้วยแล้วก็ยอดขายในประเทศเขาประคับประคองยังรักษากำไรสุทธิไว้ได้อาจจะมาจิ้นลดลงนิดหน่อยแล้วแต่ว่าเซกเตอร์ไหนมันกระทบไม่กระทบนะแต่ในแง่ของผู้ประกอบการที่เป็นรายกลางรายย่อยเนี่ยที่ต้องอาศัย
1: สินเชื่อด้วย SME
0: ตัวนี้คือว่าไอ้ตัวที่เป็นรายกลางรายย่อยที่อาศัยตลาดในประเทศซะเยอะเน
1: ี่
0: ยก็ต้องแข่งกับรายใหญ่แล้วก็บางทีสายป่านสู้ไม่ได้ก็มีคนมาไล่ผมฟังเหมือนกันทำโรงงานอยู
1: ่อะไรคะทำอะไร
0: เดิมเนี่ยทำโรงงานผมเขาไม่ได้บอกว่าทำอะไรนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกสิ่งทอ
1: ค่ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกสู้จีนไม่ได้ตัวเองก็เลิกผลิตนำเข้าจากจีนเป็นเทรดเดอร์พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่เป็นเทรดเดอร์มาร์จิ้นก็ต่ำมากเขาเลิกเลยเขาเลิกเลยเนี่ยมันจะมี SME จำนวนหนึ่งที่เลิกเลยเลิกไปเลยไม่ทำแล้วเก
1: ็
0: บเงินขึ้นแล้วก็โอเคมานั่งคิดว่าจะทำอะไรต่อเขาอายุประมาณ50เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของธุรกิจด้วยของคนด้วยนะของรัฐบาลด้วย
1: ค่ะ
0: ก็เห็นผมไม่ได้อ่านละเอียดนะมีคนส่งมาให้เป็น Facebook ของคุณเอกนิติ
1: ซึ่งท่านเอกนิติธันประแพงอาจารย์ค่ะอาจารย์ท่านเดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ต่างประเทศนะ
0: มีรัฐมนตรีที่ตามนายกไปเนี่ยก็มีรองศรีหศักดิ์รองอ้วนรองเอกนิติธันประพาสรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีท่องเที่ยวรัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณซาบีดาไทยเศรษ
1: ฐ์
0: แล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยเกษตรหรืออะไรพวกเนี้ยนะ 4-5 คนน
1: ่ะ
0: ก็ให้ไอ้สามรองนายกนี่ให้คุณสุภจีเนี่ยอยู่เฝ้าบ้านเขาจะสลับกันตอนไปอินโดนีเซียเนี่ยคุณเอกนิติไม่ได้ไปคุณสุภจีไปเขาจะสลับกันคือเขามี
1: ในสามคนในปตท.สามคน
0: แต่ก็
1: ม
0: ี
1: รองนายก
0: แกก็อธิบายให้ฟังว่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในความคาดหมายแล้วที่ทำอยู่ขณะนี้มันตอบโจทย์อะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆกันที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละจะว่าไปแล้วผมก็ไปขโมยที่แกพูดที่แกคิดเอามาพูดให้ฟัง
1: แต่ว่าวันเวทีจำได้ไหมอาจารย์ที่เราไปทำพิธีกรด้วยกันของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอะค่ะแล้วอาจารย์ก็ถามมาบนเวทีด้วยว่าเศรษฐกิจไทยของเราตอนนี้มันอยู่ตรงไหนและจะไปตรงไหนต่อซึ่งก็ร้อยต่อกับตัวเลขของสภาพัฒน์และท่านเอกนิติก็พูดในภาพรวมประมาณนั้นเช่นเดียวกัน
0: ตอนนี้ก็พูดซ้ำๆอย่างเงี้ยหลายเวทีแล
1: ้
0: วเวลาพูดถึงอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์ฟิวเจอร์อะไรนี่คล้ายๆกันก็คือในแง่ของการออกแบบ
1: ค่ะ
0: ออกแบบนโยบายออกแบบมาตรการเนี่ยผมคิดว่าคนที่เป็นฝ่ายประจําแล้วก็ฝ่ายการเมืองที่พอรู้เรื่องเนี่ยเขามองไปในทางเดียวกันนะส่วนว่าจะทำลำดับก่อนหลังอันนี้เรื่องนึง
1: ค่ะ
0: นะมันไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะอะไรล่ะถ้ามันจะเบี่ยงเบนจากการคาดหวังบ้างเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะเวลาเรามองคนอื่นที่เขาทำเนี่ยเราก็มองแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เราไปอยู่ในกระบวนการที่เขาทำเราก็เห็นอีกแบบนี้นะมันแล้วแต่ว่าเราอยู่ตรงไหนของการมองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็เห็นภาพแบบนี้มองจากข้างบนลงมาข้างล่างก็เห็นภาพแบบนี้มองอย่างเงี้ยมองในระดับสายตาเท่ากันก็เห็นภาพอีกแบบมันไม่มีใครหรอกที่เห็นภาพทั้งหมดแต่ละคนก็จะเห็นแบบเฉพาะส่วนก็ไม่ถึงขนาดตาบอดคลำช้างนะแต่ว่าก็มันประมาณนั้นน
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ที่อยากจะพูดต่อคือว่าให้สังเกตดูว่าจังหวะไหนที่พอไปได้คุณอนุทินเนี่ยจะไปต่างประเทศ
1: เข้าไปต่างประเทศ
0: เขามีล็อกเวลาเอาไว้สอดคล้อง
1: ค่ะ
0: อย่างตอนนี้

0: สถาปนาความสัมพันธ์กัน70ปีนะไทยออสเตรเลียไทยนิวซีแลนด์ก็ส่วนหนึ่งก็ทั้งออสเตรเลียทั้งนิวซีแลนด์เนี่ยมันก็เรียกว่าอะไรล่ะมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันดูแล้วมันค่อนข้างจะรากฐานค่อนข้างแข็งแกร่งท
1: ั
0: ้งหลังเนี่ยทั้ง2อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่รวมทั้งค่าเงินออสเตรเลียเงินออสเตรเลียเงินนิวซีแลนด์นี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: โดยเฉพาะนิวซีแลนด์เนี่ยตกไปเยอะตกไปเยอะตกไปเยอะนิวซีแลนด์เนี่ยตกไปเยอะนะก็ลองไปดูกันแล้วกันว่านายกเขาจะไปอย่างอันนี้น่าจะเป็นซิดนีย
1: ์ค่ะที่อาจารย์บอกว่าให้เราลองสังเกตว่าถ้ามีจังหวะเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปต่างประเทศซึ่งเขาล็อกไว้อยู่แล้วว่าเขาจะเยือนในต่างประเทศ
0: ใช่ใช่แต่ว่าคือก็ต้องดูจังหวะไงต้องดูจังหวะว่าเป็นช่วงนี้อย่างช่วงนี้ทางด้านสภามันยังไม่มีอะไร
1: ค่ะ
0: แล้วทางด้านงบประมาณเนี่ยก็เรียกว่ามาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้ว
1: ค่ะ
0: วันที่19สิงหาเนี่ยจะเป็นวันพิจารณา
1: ของกรรมาธิการ
0: ใช่งบราชส่วนราชการในพระองค์
1: ค่ะ
0: เป็นลำดับสุดท้าย
1: อาจารย์ค่ะตรงนี้ค่ะนุ่นอยากขอถามเพิ่มเติมด้วยแต่คงต้องใช้เวลารวมไปถึงโอเคจังหวะเวลาก็เรื่องนึงค่ะต้องดูบรรยากาศในสภาด้วยในขณะเดียวกันพรุ่งนี้ก็มีการประชุมครม.ด้วยแต่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะอาจารย์พูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้วันที่17สิงหาคมก็ตรงกับวันจันทร์แล้วในชั้นกรรมาธิการนะคะ
0: คือในแง่ของหน่วยงานที่มาชี้แจงงบประมาณก็จะจบวันที่19
1: วันพุธที่จะถึงนี
0: ้หลังจากนั้นก็จะเป็นการรายงานของประธานคณะอนุกรรมาธิการทั้ง7คณะ
1: ค่ะ
0: ที่ไปตัดปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆที่มาชี้แจงได้ตัวเลขมานะประมาณ 12,000 ล้านที่ตัดลดไปก็จะมีการประชุมหารือกันในกรรมาธิการว่าที่ตัดมา 12,000 ล้านเนี่ยจะเกลี่ยไปให้หน่วยงานไหน
1: ค่ะ
0: และหลังจากนั้นก็คงจะลงมติกันเป็นรายมาตราเพื่อที่จะทำรายงานสุดท้ายซึ่งจะประกอบไปด้วยการขอแปรยติแล้วก็สงวนคำแปรยติของทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนกรรมาธิการก็จะเป็นลักษณะของการสงวนความเห็นเอาไปอภิปรายถ้ามีการลงมติก็ใช้เสียงข้างมากถ้าไม่มีการลงมติก็แสดงความเห็นว่ากันไปอันนั้นจะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นประมาณช่วงวันที่7วันที่8วันที่9กันยายน
1: ค่ะ
0: หลายคนก็สงสัยเอ๊ะรัฐบาลทำไมมายุ่งกับเรื่องงบประมาณก็จะบอกท่านอย่างนี้ว่าถ้างบประมาณไม่เสร็จไม่ผ่านรัฐบาลก็ใช้เงินไม่ได้อยากจะช่วยยังไงก็ไม่มีตังค์เหมือนตอนคุณเศรษฐาทวีสินเข้ามาไม่มีตังค์เพราะงบประมาณมันคาอยู่ใช้งบประมาณไปพรางก่อนใช่ไหมงั้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องมือนะจะทำอะไรมันต้องใช้คนมันต้องใช้เงินแล้วก็ต้องมีอำนาจที่ถูกต้องในเรื่องนั้นกรณีนี้เป็นเรื่องเงินคุณมีอำนาจแต่ไม่มีตังค์คุณก็ทำอะไรไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ก็ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ผมก็จะสโลว์ดาวน์ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: ผมก็จะสโลว์ดาวน์ได้แล้ว
1: แต่อาจารย์ก็ยังมีบทบาทอื่นๆอีกนะ
0: ก็แล้วแต่ค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าก็ถือว่าครบวงจร2เดือนพอดีเกือบ2เดือน
1: โอเคแต่นุ่นเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะวันจันทร์อังคารพุธหน้าที่จะถึงนะคะ24 25 26สิงหาคม
0: เป็นซีรีส
1: ์ใช่ค่ะให้คุณผู้ชมติดตามรายการฟังหูไว้หูของเราเอาไว้เลยเพราะว่าอาจารย์นะคะให้ความอนุเคราะห์ทำเป็นซีรีส์เลยค่ะตอนแรกเนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำงบประมาณของประเทศที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊เวลาที่จัดทำงบประมาณของประเทศอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะเขาทำยังไงผ่านขั้นตอนไหนบ้างทำไมโอ้โหต้องเข้าครม.ในหลายครั้งเลยและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีตอนที่นำเสนอเรื่องเล่าจากห้องกรรมาธิการอีกด้วยจะได้รู้และก็เข้าใจค่ะ
0: ต่อไปก็จะไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้ละ
1: ถือว่าเป็นเทปประวัติศาสตร์เลยนะอันนี้เป็นความรู้แน่ๆเลยนะคะอย่าพลาดนะคะจันทร์อังคารพุธในสัปดาห์หน้าค่ะ
0: 24 25 26
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็จะล้อไปกับการพิจารณา ขั้นตอนสุดท้ายของกรรมาธิการพอดีนี่ก็จะดูรอกันใคร

0: ดูถ่ายทอดสดแล้วมาดูนี่เดี๋ยวเข้าใจทั้งหมด
1: ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าพรุ่งนี้วันอังคารนะคะปกติก็ต้องมีการประชุมครม.แต่ท่านนายกก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมอบหมายให้ท่านพิพัฒน
0: ์
1: นำประชุม
0: พิพัฒน์ก็เป็นรองหนึ่ง
1: เขา
0: ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนนายกเขาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วก็เราก็ไม่ทราบนะว่าจะมีเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรหรือเปล่าตอนนี้มันก็งวดเข้ามาเต็มทีแหละอย่างทางตำรวจก็เนี่ยก็เข้าได้เข้าเข็มแล้วเพราะว่าพอนายกกลับมารู้สึกจะวันอังคารมั้งโทษ
1: วันที่22
0: นายกกลับมา22
1: นายกกลับมา22ตรงกับวันเสาร์ค่ะอาจารย
0: ์รู้สึกวันจันทร์มั้งวันจันทร์
1: ถ้าวันจันทร์จะตรงกับ24สิงหาคม
0: วันจันทร์24สิงหาคมเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการจนถึงระดับผู้บังคับการส่วนของจิของหนักเนี่ยน่าจะเป็นครม.วันอังคารสำหรับตำแหน่งสำคัญแต่ของคุณเนี่ยคุณอะไรล่ะ
1: คุณพิพัฒน์
0: คุณพิพัฒน์พรุ่งนี้น่าจะมีบ้างนะแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าแต่เขาก็ต้องลงตัวกันไว้ก่อนแล้วล่ะเพราะว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้รัฐมนตรีเอ่ยปลัดเอ่ยเขาต้องคุยกันก่อนแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: ก็อย่าไปตื่นเต้น
1: โอเค
0: ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรอก
1: รวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยว่าไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเรื่องของค่าไฟนิดนึงค่ะ
0: ได้
1: อาจารย์ตอนนี้ราคาพลังงานอาจารย์ให้เห็นภาพรวมก่อนไหมคะว่ามันยังไม่นิ่ง
0: เอาตัวไหน
1: เอาฝั่งทั้งของน้ำมันแล้วก็ฝั่งของเรื่องของค่าไฟ
0: ค่าไฟนี่มันนิ่งมันไม่เหมือนน้ำมัน
1: เอาค่าไฟก่อน
0: ค่าไฟที่พูดกันน่ะว่าบินในเดือนกันยายนเนี่ยนะมันจะมีการปรับลดอะไรเนี่ยเพิ่งออกมานะ
1: คือเราพูดเรื่องนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะ
0: คือเราไม่ต้องไปสนใจว่าค่าไฟฟ้าเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เราคือเวลาเราสนใจจริงเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ใช้ไฟสุดท้ายเราไม่ใช่ผู้ผลิตเราไม่ใช่ผู้ค้าส่งเราไม่ใช่ผู้ค้าปลีกเขาจะบอกว่าราคาค่า FC เท่านั้นเท่านี้อะไรอย่าไปสนใจนะสนใจแล้วงงเนี่ยเรามาดูตรงนี้ว่าอันนี้เป็นการประกาศใหม
1: ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เราอาจจะเปิดเผยนี้จะมา
0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แบ่งการคิดค่าไฟออกเป็น2ประเภทประเภทที่ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วย
1: ค่ะ
0: เขาเรียกผู้ใช้ไฟประเภท 1.1.1 เป็นบ้านผู้ที่อยู่อาศัยของเดิมเนี่ยเขาซอยขึ้นป้ายให้ดู
1: เดี๋ยวขึ้นกราฟิกให้ดูนะคะ
0: ของเดิมเนี่ยเขาซอยยิบย่อยมากนะทางซ้ายมือเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ของใหม่ที่จะใช้ตั้งแต่เดือนกันยาเนี่ยไอ้ที่ว่าหน่วยยิบเนี่ยเขาตัดช่วงเลยตัดช่วงเลยหน่วยที่0ถึง15คิดเท่าเดิม16ถึง25คิดนี่หน่วยที่26ถึง200เลยไอ้ที่ว่า3บาทหน่วยแรกแต่เนี่ยคนไม่ได้ใช้อย่างนี้เยอะหรอกนะแล้วก็หน่วยที่200ถึง400ขึ้นไปอะไรนั่นก็อีกนะแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย
1: อยู่ตรงไหน
0: อยู่ประเภทผู้ใช้ไฟประเภท 1.1.2
1: เป็นบ้านอยู่อาศัยใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน150
0: อันนี้จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยเดิมเนี่ยเขาคิดเป็นช่วงของราคา
1: เขามีฝั่งตารางที่เรียกเก็บเดิมอยู่
0: หน่วยที่1ถึง100ที่150คิด3บาท24สตางค
1: ์ค่ะ
0: หน่วยที่151ถึง200คิด4บาท22สตางค์เราเขายกเลิกอันนี้เลยหน่วยที่0หน่วยที่1ถึง1หน่วย200คิด3บาทเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าของเดิมนี่มันเกิน3บาทเพราะฉะนั้นเมื่อคิด3บาทตรงนี้เราได้กำไรเราจ่ายน้อยลงชัดเจนนะแล้วหลังจากนั้นก็หน่วยที่200ถึง400ก็ยังลดลงให้อีกนะจากเดิมเนี่ย4บาท22สตางค์ก็เหลือ4บาท15สตางค
1: ์
0: แล้วก็หน่วยที่400ที่เป็นต้นไปของเดิมเนี่ย4บาท42สตางค์ก็ลดเหลือ4บาท35สตางค์
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าคุณใช้ไฟเท่าเดิมจริงๆพอเดือนสิงหาเนี่ยคนมันใช้ไฟน้อยกว่าเดิมเพราะว่าฝนตก
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: เย็น
1: ไม่เหมือนเดือน
0: ก็ไม่ได้เปิดแอร์อะไรกันเยอะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยโดยทฤษฎีแล้วถึงแม้ว่าใช้ไฟเท่าเดิมค่าไฟรวมค่า FT รวมค่าบริการรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบินที่จะเรียกเก็บเดือนกันยาเนี่ยก็ต้องลดลงส่วนแต่ละบ้านจะลดลงมากน้อยแค่ไหนนั่นอีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: เนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของไฟฟ้าซึ่งก็ต้องบอกว่ารัฐบาลก็พยายามทำอะไรเยอะเหมือนกันนะเช่นเรื่องไฟสาธารณะดึงออกไป
1: ในบิน
0: 8สตางค์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เอามาคิดแล้วต่อไปก็คงจะ ดูว่าจะทำอะไรได้มีตัวแปรตัวเดียวอ่ะที่ทำให้ค่าไฟลงยาก
1: คือ
0: ค่าเชื้อเพลิงสำหรับที่จะมาผลิตไฟฟ้าที่เป็นก๊าซธรรมชาติเพราะเราต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG จากต่างประเทศเพราะลงเราใช้ไฟจะเราใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยผลิตไฟเนี่ยประมาณ160ของกำลังการผลิตทั้งหมด
1: อัน
0: นี้ก็เป็นจุดที่เรายังคลายตัวไม่ได้เราจะลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ไฟจากแหล่งอื่นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราสนับสนุนเรื่องใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ใช้ไฟจากวินฟาร์มใช้ไฟจากเขื่อนพลังน้ำซึ่ง
1: เป็นพลังงานสะอาด
0: ที
1: ่เขาว่าก
0: ันอันนี้ก็ renewable อะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้แล้วมันจะมีอีกอันนึงซึ่งผมอาจจะลงทุนนะคือไอ้ตัวเก็บไฟแบตเตอรี่ที่เก็บไฟจากไอ้ไฟโซลารูฟเนี่ยซึ่งก็ราคาพอๆกับไอ้โซลารูฟนะ
1: อ้าวแต่ที่บ้านอาจารย์ติดไว้แล้วไม่ใช่เหรอคะอันเนี้ย
0: ตัวแบตเตอรี่ไม่มี
1: อ๋อแต่โซลาติดแล้ว
0: ติดไปตั้งนานแล้วแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่าตอนนั้นมันแพงเกินเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสอ่ะนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะทำก็อาจจะต้องติดแบตเตอรี่แล้วพอพระอาทิตย์หุบปั๊บเราก็ใช้ตัวนี้จ่ายไฟ
1: ค่ะ
0: มันก็จะจ่ายจนหมดเลยนะแล้วพอพรุ่งนี้ช้ามันก็ชาร์จใหม
1: ่
0: ระบบมันจะเป็นแบบนี
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งอันนี้ผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันสู้ตอนนี้ไม่ได้ผมไปไหหลำไปเนี่ยเกาะไหหลำไปดูเนี่ยไอโซลาร์ฟาร์มแล้วเขาก็มีตัวที่เป็นตัวเก็บแบตใหญ่มากเก็บไฟอ่ะพอแดดหุบปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าที่เขามีเนี่ยใช้ไปได้อีก3ชั่วโมงแต่ก็หมดนะใช้ไปได้อีก3ชั่วโมงนะคือเพราะว่าไม่มีแสงอาทิตย์แล้วไม่มีการชาร์จไฟแล้วเนี่ยก็ใช้ไฟที่ชาร์จไว้ในแบตเนี่ยเหมือนรถยนต์ที่เราวิ่งนี่แหละคล้ายๆกันหลักคิดเดียวกันน่ะใช้เข้าไปในเครื่องเก็บไฟแล้วก็เอาไปใช้มันก็ใช้จนหมดก็เขาบอกประมาณ3ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงแต่ก็หมายความมันหน่วงได้ก็ไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นใช่มั้ยก็ไม่ต้องไปเดินไฟด้วยคือใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหรือจะใช้อะไรล่ะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมันก็ลดลงมาถ้าทำในสเกลใหญ่ที่รัฐอย่างที่รัฐบาลจะทำในอนาคตเนี่ยผมว่าเห็นหน้าเห็นหลังเราใส่เงินกันไปเป็นโอ้โหเป็นแสนสองแสนล้านนะมันเห็นผลแน่นอนรูปธรรมที่เกิดขึ้นก็คือจีนเนี่ยรอบนี้ราคาน้ำมันผันผวนเขาไปกระทบ
1: ค่ะตอนเราไปเที่ยวเราก็เห็นแล้วว่าของเขาว่าเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์
0: รถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็แต่ว่าเขายังใช้พลังงานจากถ่านหินเยอะนะการผลิตจากถ่านหินเนี่ยยัง 50-60% ของการใช้กำลังการผลิตทั้งหมดนะ
1: อาจารย์ก็เคยไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่เขาใช้ถ่านหินด้วยที่จีนก็ยังมีเยอะอยู
0: ่มีแต่ว่าก็แต่มันเป็นถ่านหินเขาเองเขาไม่ต้องนำเข้านี
1: ่อาจารย์เราจะมีโอกาสไปงี้ไหมคะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของ data center อยู่บ่อยครั้งใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังถกเถียงประเด็นเรื่องของการใช้ไฟกับการใช้เรื่องของน้ำทีนี้เราก็นึกภาพไม่ออกเช่นเดียวกันว่าโอ้พอมันเป็น data center น้ำที่บอกว่าใช้มหาศาลเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ผมก็ไม่รู
1: ้ ถึงบอกว่าถ้ามีโอกาสขอไปศึกษาเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าคนนะส่งคำถามในเรื่องนี้มาค่อนข้างมากพอสมควรแต่ทั้งนุ่นกับอาจารย์นุ่นก็ยังไม่เคยเห็น
0: ต้องแยกอย่างนี้ data center ก็อันหนึ่ง AI ก็อันหนึ่ง
1: ค่ะ
0: AI นี่เป็นซอฟต์แวร์ที่จะไปไอ้ data center คือมันเป็นถังข้อมูลใหญ
1: ่
0: เป็นทะเลข้อมูลเป็น data lake ถ้า data center ไม่ได้อยู่ในบ้านเรามันก็ต้องไปอยู่ที่อื่นถ้าจะใช้มันก็ต้องต่อเชื่อมกันนะวันนี้ความแม่นยำที่เขาต้องการเนี่ยมันมิลลิเซคเดนหนึ่งในล้านของวินาทีเขาบอกไปเอาข้อมูลที่อยู่ในสิงคโปร์กลับมาเนี่ยมันยังไม่ทันเลยมันเขาต้องมีอยู่ที่ประเทศอันนี้ก็พูดกันหลายๆอย่างนะแต่ว่าเอาเป็นว่าขอเวลาไปย้ำสักพัก
1: ได้ค่ะ
0: อย่ามาพูด
1: ช่วยกันศึกษาข้อมูลค่ะอันนอกเหนือจากนี้ค่ะยังอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานในส่วนของน้ำมันเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังค่ะอาจารย์ขาช่วยอัปเดตให้ฟังหน่อยว่าฐานะกองทุนน้ำมันตอนนี้ติดลบแค่ไหนแล้วคะต้นสัปดาห์แบบนี้มันจะมีตัวเลขออกมา
0: 75,000 ล้าน
1: 75,000 ล้านที่ติดลบไป
0: ใช่เป็นชดเชย LPG ประมาณ 39,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: เป็นชดเชยน้ำมันเนี่ย 36,000 ล้านแต่มันขึ้นมันขยับขึ้นไม่เร็วขยับขึ้นสัปดาห์ละประมาณ 3,000 ล้านถ้าผมรวมตัวเลขคร่าวๆ
1: ใช่เพราะสัปดาห์ที่แล้ว
0: เ
1: พรา
0: ะฉะนั้นมัน 72,000 ตอนนี้ก็เป็น 75,000 แต่มันยังไม่ลดลงมันมีอยู่ช่วงนึงที่มันปรับลดลงตอนที่ราคาน้ำมันมันดิ่งตอนนี้ก็รัฐบาลก็พยายามประคองไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีสรรพสามิตไม่มีการเปลี่ยนสูตรในการคำนวณราคาหน้าโรงกลั่นแต่ก็ยังเก็บเงินจากโรงกลั่นลิตรละ2.40 บาทสำหรับเบนสำหรับดีเซลอยู
1: ่
0: นะก็อันนี้ก็เข้าใจแหละว่ารัฐบาลก็ให้ทางโรงกลั่นเนี่ยแบกรับภาระก็แบกไปแล้วประมาณรายได้หายไปประมาณสัก 12,000 ล้านในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าก็ทำได้อีกสักระยะหนึ่งนะจะทำไปตลอดไปไม่ได้แล้วมันจะกระทบกับการลงทุนเขา
1: ค่ะ
0: สิ่งที่ทำอีกอันหนึ่งก็คือว่าพยายามตรึงราคาหน้าสถานีบริการเราจะเห็นว่ามันไม่ค่อยวูบวาบถ
1: ้
0: าปรับขึ้นก็ปรับขึ้นไม่มากล่าสุดนี่คือปรับขึ้นมา85สตางค์ต่อลิตรทำให้น้ำมันดีเซลตอนนี้ในระดับราคา37.54 บาทสตางค์ก็ไม่มีคนบ่นมากนะถ้าตามส่วน
1: เบนซิน
0: 36.84 บาทสตางค์อ
1: ันนี้แก๊สโซฮอล์95ค่ะ
0: ผมก็เพิ่งไปเติมมาก็ไม่เต็มถังแล้วเต็มถังแล้วรถมันหนักว่ะ
1: เอาหรอมันก็แน่นหนึบดีไง
0: เติมพันเดียวพอแล้วมันวิ่งกันดอนกันดอน
1: ไม่เคยได้ไปไหน
0: กันดอนกันดอนหน่อยนะแล้วก็คือเราก็ใช้ชีวิตตามปกติ
1: ค่ะ
0: งั้นอันนี้มันเป็นตัวฉุดรั้งกำลังซื้อส่วนหนึ่งเนี่ยมันเจอราคาสินค้าและบริการที่แพงขึ้นมันเจอเรื่องราคาน้ำมันที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะเราสังเกตดูว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยขยับขึ้นถ
1: ้
0: าเป็นตัวเลขกลมๆตอนหลังๆเราจะเห็นตัวเลขร้อยละ3แล้วแต่ที่มันเป็นตัวสะท้อนชัดเจนคือดัชนีราคาผู้ผลิต
1: ค่ะ
0: Producer Price Index เนี่ย PPI เนี่ยเพิ่มประมาณ8%งั้นมันยังส่งผ่านไม่หมดต้องถือว่าการส่งผ่านเนี่ยมันเริ่มต้นจากราคาวัตถุดิบเพิ่มมันก็จะสะท้อนผ่านดัชนีราคาผู้ผลิตแล้วเมื่อราคาดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยส่งไปถึงผู้บริโภคหรือดัชนีราคาขายปลีกเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นอัตราเงินเฟ้อแล้วก็โทษมันก็ทำให้ของแพงขึ้นไอ้พวกเนี้ยในเมื่อตรงนี้มันยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่เนี่ยมันก็ยากนะมันก็มีวิธีดูหลายวิธีแหละแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยใช้ตัวเลข CPI แต่ถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเขาใช้ตัวเลข PCIPersonal Consumption Index ซึ่งมันมีวิธีการคำนวณเนี่ยต่างกันแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ไม่เหมือนกันนะก็ยังดีว่าเรามีความเข้มแข็งของสถาบันการเงินยังดีว่าเรามีสภาพคล่องในระบบเพียงพอที่จะรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะนโยบายดอกเบี้ยค่อนข้างผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1นี่ต้องถือว่าต่ำเป็นอัตราดอกเบี้ยช่วยประคับประคองเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นหรือขยับตัวเนี่ยก็อาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้เกิดดุลหรือเกิดมันเดี๋ยวบางคนบอกเฮ้ย hey, พอเศรษฐกิจจะดีทำไมแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยไม่ใช่ไอ้ตอนนี้มันเหมือนเราประคบเย็นไว้ก็เลยจะช้าๆหน่อยแต่พอมันคลายตัวแล้วเนี่ยนะมันอาจจะต้องใช้ประคบร้อนมันแล้วแต่นะบางคนเขาประคบร้อนก่อนแล้วค่อยประคบเย็นอย่างผมไปทำดัดไหล่เนี่ยจะประคบร้อนก่อนให้คลายก่อนพอคลายปั๊บเนี่ยนักพีทีเนี่ยนักกายภาพเขาก็จะมาดัดไหล่เจ็บมากเนี่ยนะแล้วพอจอนจบเนี่ยเขาก็จะประคบเย็น
1: ค
0: ือประคบร้อนเนี่ยทำให้หลอดเลือดขยาย
1: ขยาย
0: ประคบเย็นก็ทำให้หลอดเลือดหดตัวมันก็เป็นหลักที่เขาทำอยู่ก็เหมือนกัน
1: เศรษฐกิจก็เหมือนกัน
0: เศรษฐกิจก็เหมือนกันถ้ามันร้อนก็ต้องประคบเย็นถ
1: ้
0: ามันเย็นหนืดเกินไปก็ต้องประคบร้อน
1: แถวบ้านเรียกบอกว่าพูดเรื่องยากให้กลายเป็นง่ายได้เนี่ยนะ
0: คะประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าอันนึงอ่ะคือเวลาที่เราดูเรื่องของเศรษฐกิจอ่ะมันต้องดูหลายตัวแต่อาจารย์เคยบอกด้วยว่าเวลาที่เราดูเรื่องของอัตราว่างงานอันนี้มันไม่สะท้อนในความเป็นจริงเขารวมยังไง
0: ไอ้ไม่ไม่คือเขาวิธีคิดของเราว่าคนทำงานอาทิตย์ละกี่วันเลยไอ้คือเหมือนกันทั้งโลกอันนี้เหมือนกันทั้งโลกถ้ามันไม่ตกชนิดโรงงานปิดเนี่ยเราไม่รู้สึกเรื่องตกงานหรอก
1: ค่ะ
0: นะ อันคือผมว่าประเด็นเรื่องการอัตราการว่างงานเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจหรอกสิ่งที่ผมสนใจมากกว่าคือว่ารายได้

0: ในการทำงานรายได้ในการทำงานอันนี้สำคัญมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงกำลังซื้อมันเป็นตัวบ่งบอกถึงความพึงพอใจต่อความเป็นไปของเศรษฐกิจคนจะบ่นว่าของแพงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากรายได้ที่มันไม่เพิ่มขึ้นไม่ว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงถ้ารายได้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยความรู้สึกต่อสินค้าเนี่ยมันมองคนละเหลี่ยมแต่ถ้าเกิดรายได้ไม่เพิ่มขึ้นแม้ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเหตุปัจจัยเฉพาะหรือเหตุปัจจัยปกติก็ตามทีเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกแต่ถ้าเกิดรายได้เขาไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงกระเบียดกระเสียนเนี่ยไข่ขึ้นลิตรไข่ขึ้นฟองเลยสิบตังค์ก็เป็นเรื่องละมันก็ต้องแล้วแต่เราอยู่ตรงไหนของเรื่องด้วย
1: ค่ะ
0: คือก็มีคุณผู้ชมหลายคนก็บอกโอ้ก็คุณไม่เดือดร้อนคุณก็พูดอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้ที่ผมบอกว่าไม่ควรไอ้คนละครึ่งอ
1: ่ะ
0: เออไม่ควรทำต่อเพราะมันเป
1: ็
0: น
1: ไทยถ้วยไทยพลาส
0: เออนั่นน่ะมันเหมือนเราให้ยาให้สเตียรอยด์ให้มากไปไม่ดีเขาก็บอกโอ้คุณไม่เคยมาเดินถนนคุณก็เราอยู่กันคนละโลกอ
1: ่
0: ะผมก็ไม่ได้ว่าที่ท่านพูดว่าผิดนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็พูดตามหลักวิชาว่าถ้าเราจะประคับประคองเศรษฐกิจด้วยการหยอดน้ำมันไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ยั่งยืน
1: ค่ะ
0: ก็มองคนละอย่างกันแล้วกัน
1: แต่เนื้อ
0: คลิปมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าผมรับทราบผมรู
1: ้แต่เนื้อคลิปเต็มๆของอาจารย์นะเขาก็จะมีท่อนหนึ่งเหมือนกันที่เขาบอกว่าเวลาที่มันเกิดสถานการณ์แบบนี้ความเจ็บของแต่ละกลุ่มของแต่ละคนไม่เท่ากันนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาที ในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
11: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
11: วันพุธพบกับพจน์ ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
11: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
11: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
12: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
13: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
12: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
15: รัฐบาลไทยได้รับจดหมายนี้อย่างเป็นทางการจากสหรัฐแล้วหรือยังไม่ทราบครับแต่ว่าข่าวที่ทำให้แวดวงเทคโนโลยี AI และรัฐบาลหลายสิบประเทศต้องลุกขึ้นมาและมานั่งประเมินสถานการณ์อย่างจริงจังเพราะว่ายักษ์ใหญ่สองประเทศสหรัฐกับจีนกำลังแข่งขันกันทางด้าน AI อย่างสุดฤทธิ์และกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกำลังยกระดับการทูตเชิงรุกผ่านร่างจดหมายลับที่เตรียมส่งถึง35ประเทศ35ประเทศนี้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าได้โอกาสทาง AI เรียกว่า AI Opportunity Statement เนื้อหาไม่ใช่แค่การเชิญชวนนะครับแต่เป็นการยื่นคำขาดทีเดียวยื่นคำขาดที่ระบุชัดเจนว่าการเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ AIภายใต้การนำของสหรัฐนั้นห้ามทำทับซ้อนกับกลุ่มจีนห้ามทำทับซ้อนกับกลุ่มจีนครับแปลว่าถ้าทำกับอเมริกาแล้วต้องไม่ทำกับจีนนี่คือการบังคับให้ต้องเลือกข้างนี่ถูกบังคับให้เลือกข้างตั้งแต่เรื่องความมั่นคงเรื่องภาษีแล้วนี่จะเป็นเรื่อง AI สหรัฐกำลังสร้างกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ชื่อ Pax Silicaซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกตัวจริงแล้ว24ประเทศรวมถึงพันธมิตรหลักอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียมีเป้าหมายสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ปราศจากอิทธิพลของศัตรูคือจีนอเมริกาใช้ภาษาที่เฉียบขาดครับสื่อสารว่านโยบายเหยียบเรือสองแคมจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปในหนึ่งประโยคที่ออกมาบอกชัดเจนว่าอเมริกากำลังบีบพันธมิตรว่าต้องเลิกคบกับจีนถ้าคุณจะคบกับอเมริกาเรื่อง AI ประโยคนั้นบอกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของทุกอย่างคือการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรเลยแปลว่าถ้าคุณจะคบทุกฝ่ายเราก็จะไม่ให้คุณคบกับเราการลงนามในแถลงการร่วม Pax Silica นี้ไม่ใช่แค่พิธีกรรมนะครับแต่มันคือข้อผูกมัดทางยุทธศาสตร์ประเทศทั้งหลายไม่สามารถเป็นพันธมิตรที่ไวใจได้ในระดับที่เป็นเพื่อนซีหรือในระบบนิเวศหนึ่งในขณะที่ไปลงชื่อในอีกระบบนิเวศหนึ่งที่ออกมาเพื่อจะแข่งขันกับเราเราในที่นี้หมายถึงสหรัฐนะฉะนั้นคุณอย่าเหยียบเรือสองแคมถ้าคุณเหยียบเรือสองแคมเราจะปัดขาคุณทิ้งนี่คือประเด็นเลยครับประเด็นเพราะว่าฝ่ายจีนเขาตั้งกลุ่มเขาขึ้นมาเหมือนกันจีนเพิ่งตั้งกลุ่มที่ชื่อว่าไวโค ย่อมาจาก World AI Cooperation Organization ที่เซี่ยงไฮ้เพื่อจะขานอำนาจสหรัฐแล้วถ้าจำได้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลไปร่วมประชุมที่มีสีจิ้นผิงท่านประธานาธิบดีจีนเป็นคนมาเปิดงานและเป็นครั้งแรกที่สีมาเปิดงานนี้ทั้งที่มีการประชุมประจำปีมาหลายปีดีดักแล้วครับฉะนั้นตอนนี้ก็แปลว่าอเมริกากับจีนกำลังบอกกล่าวกับเพื่อนอเมริกาใช้คำเด็ดขาดหน่อยจีนก็ใช้วิธีการเกลี้ยกล่อมหน่อยว่าถ้าคุณจะคบเนี่ยคุณต้องคบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะเรื่อง AI เพราะว่าคุณจะเข้าถึงเทคโนโลยีเราการที่คุณจะเข้าถึงเทคโนโลยีเรานั้นเนี่ยคุณก็ต้องไม่ไปคบกับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าคุณจะเอาความลับหรือเอาประสบการณ์ของเราไปแบ่งปันกับคนอื่นเขาไม่ได้นะนี่ครับฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆแล้วมันก็เกิดกรณีตัวอย่างกรณีตัวอย่างคือคาซัคสถานคำตอบที่เกี่ยวข้องกับคาซัคสถานคือคาซัคสถานเป็นประเทศแรกในเอเชียกลางที่เข้าร่วมแพ็กซิลิก้าในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาคือยอมกระโดดเข้าข้างอเมริกาที่สำคัญกว่านั้นคือคาซัคสถานนั่นคือขุมทรัพย์ของแร่ธาตุหายากที่จำเป็นต่อการผลิตชิป AI แต่ความตึงเครียดมันเกิดขึ้นครับเมื่อคาซัคสถานกลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่ดันไปปรากฏชื่อเป็นสมาชิกไวโก้ของจีนด้วยมันก็เกิดกรณีศึกษาอเมริกามามองว่าเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงเพราะกลัวว่าเทคโนโลยีหรือแร่ธาตุสำคัญจะรั่วไหลไปถึงฝั่งปักกิ่งก็เกิดสัญญาณเตือนภัยทำให้อเมริกาต้องเร่งร่อนจดหมายลับเพื่อจะดัดหลังประเทศที่คิดจะเล่นเกมสองหน้าแปลว่าคาซัคสถานสร้างตัวอย่างขึ้นมาอเมริกาบอกเฮ้ยถ้าคุณคบสองฝ่ายเราไม่คบคุณนะก็เลยเป็นที่มาของจดหมายที่ให้ประเทศที่เข้าอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าแพ็กซิลิก้านี่แหละมาลงชื่อให้เป็นหลักเป็นฐานซะนี่ครับนี่เป็นเรื่องที่สู้กันอย่างหนักหน่วงจนทำให้มีข่าวว่าประเทศไทยเรานั้นได้รับจดหมายแต่ทางรัฐบาลไทยบอกไม่มีเราเป็นกลางเราคบกันทั้งสองฝ่ายประโยคนี้อาจจะพูดได้นะครับในระดับกว้างๆแต่ถ้าเจอแรงกดดันนี่เราต้องคิดหนักจริงๆเพราะว่าข่าวที่ออกมาคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งมาเลเซียไทยและสิงคโปร์นี่แหละกำลังเดินอยู่บนเส้นขนานที่อันตรายในแง่หนึ่งเราคือเค้กชิ้นปลามันที่ทั้ง Microsoft, Google, Nvidia รวมถึงยักษ์ใหญ่จากจีนแห่กันมาลงทุน Data Center ในไทยอีกมุมหนึ่งวอชิงตันกำลังจับตามองภูมิภาคนี้ด้วยสายตาหวาดระแวงครับมีกระแสข่าวกรองในอเมริกาบอกว่ามีการลักลอบขนชิปปิ้งส่งชิปชั้นสูงคือชิปที่แปลว่าขนกับไอชิปที่แปลว่าsemiconductor เนี่ยมันกำลังกลายเป็นประเด็นโดยที่มีการออกข่าวมาว่าในอเมริกากำลังเชื่อว่ามีการลักลอบขนส่งชิปชั้นสูงผ่านมาเลเซียและไทยส่งต่อไปยังจีนเพื่อจะเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรข้อนี้แหละอาจจะทำให้อเมริกายกระดับการควบคุมการส่งออกต่อประเทศในอาเซียนอย่างเข้มงวดขึ้นซึ่งแน่นอนครับก็จะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับโลกของไทยโดยตรงนี่ครับมีคำแนะนำสำหรับผู้นำในภูมิภาคนี้คือต้องชัดเจนสม่ำเสมอหนักแน่นในการยืนยันว่าจะไม่ให้อุดมการณ์ทางการเมืองมาเป็นเกณฑ์เลือกเทคโนโลยีแต่ความท้าทายคือจะทำอย่างไรให้อเมริกาเชื่อว่าเราไม่ใช่ประตูหลังของจีนนี่ครับนี่คือประเด็นที่กำลังท้าทายและกำลังเป็นที่กล่าวขวัญกันซุบซิบกันในหลายวงการทั้งวงการทูตทั้งวงการการเมืองและวงการความมั่นคงรัฐบาลไทยเราได้รับจดหมายนี้ไหมเราจะร่วมการเป็นแพ็กซิลิคอนหรือจะอยู่กลุ่มไวโก้อเมริกาบอกคุณเป็นทั้งสองไม่ได้นะคุณต้องตัดสินใจเราบอกว่าเราอยู่ทั้งสองฝั่งฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่จะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดและพร้อมที่จะปรับตัวให้ไม่กลายเป็นเหยื่อของฝั่งใดฝั่งหนึ่งท้าทายมากและเป็นภาวะสงครามเทคโนโลยีสงครามการค้า สงครามอาวุธที่กำลังคุกคามเข้ามาในทุกทิศทุกทางจริงๆครับ
14: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
16: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
17: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
18: หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
19: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับก็เวลาผ่านไปรวดเร็วมากครับจะหมดเดือนสิงหาคมแล้วนะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก4เดือนหมดปีเราต้องหาโอกาสใหม่ๆเราต้องหาเรื่องราวใหม่ๆเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะเดินหน้าไปในช่วงอีกไม่กี่เดือนนี้และต้นปีหน้าครับหลายคนมองหาโอกาสในประเทศหลายคนเองก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะเดินทางไปหาโอกาสอย่างต่างแดนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับ Business Tripที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปที่เมืองชิงเต่ามณฑลซานตงครับสาธารณรัฐประชาชนจีนแขกรับเชิญในวันนี้ครับจะมาพูดคุยกันถึงเมืองนี้แหละครับแต่ว่าผมยังสงสัยที่ต้องเรียนถามท่านจริงๆครับว่าเออเราคุยกันมาเนี่ยเราคุยเรื่องกัมพูชาเราคุยเรื่องเมียนมาเราคุยในอาเซียนเออทำไมแขกรับเชิญวันนี้ท่านจะมาคุยเรื่องชิงเต่าวันนี้เราไปหาคำตอบและไขข้อข้องใจกันนะครับกับท่านประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนในอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่านเป็นประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมากับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณกฤตครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรองครับครับ
3: เอ่ยชื่อคุณกฤตเราจะนึกถึงเอ๊เมียนมารอบที่แล้วคุยเรื่องกัมพูชาบ้างจำได้ว่าเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากฟูกัวเวียดนามบ้างอะไรบ้างวันนี้คุยเรื่องชิงเต่าท้าความครับคุณกฤตครับคุณกฤตไปมีสัมพันธ์กับชิงเต่ายังไงครับเรียนถามก่อนเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้คลายข้อสงสัย
4: ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตตำแหน่งผมเนี่ยตอนนี้ไอ้ที่พูดไปคือตำแหน่งเดิมของเมื่อสมัยที่ผ่านมาของ
3: ครับ
4: สภาอุตสาหกรรมตอนนี้ตำแหน่งใหม่ก็คือประธานคณะอนุกรรมการสายงานส่งเสริมอาเซียนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเปลี่ยนชื่อแต่ว่าเนื้อหาการทำงานก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าก็อยู่ภายใต้การดูแลของประธานสายงานอาเซียนในโลจิสติกนะครับซึ่งผมก็เป็นรองประธานอยู่นะครับอันนั้นคือต้องขออนุญาต
3: ได้เลยครับ
4: อัปเดตนิดนึงอัปเดต
3: โอเคขอบคุณมากเลยครับเราได้ทราบว่าปัจจุบันนี้ตรงไหนอย่างไรนะครับผมครับ
4: ได้ครับคือวันที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้สัมภาษณ์กับคุณวิชัยแล้วก็ผมก็ฟังว่าเออมีทริปที่จะไปชิงเต่าผมก็เลยในปลายของรายการผมก็เลยบอกว่าเออชิงเต่านี่ผมไปบ่อยนะเป็นสิบกว่าครั้งแล้วแหละเพราะว่ามีน้องสาวทำอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนจีนนะเขาถือผมเป็นพี่บุญธรรมเป็นมหาเศรษฐีที่อยู่ที่ครับก็เลยคุยกันแล้วก็เป็นที่มาที่ไปว่าอ้าวบอยก็เลยชวนว่าจะไปด้วยกันไหมอยากจะให้ผมพาไปดูผมบอกได้เลยเพราะว่าถ้าไปชิงเต่ามันก็เหมือนกับไปเที่ยวบ้านนะครับอีก
3: โอ้เหมือนบ้านหลังที่สองเลยโอ
4: ้เป็นที่สองแล้วครับคงเป็นที่สามที่สี่แล้ว
3: คร
4: ับ ครับก็เลยบอกว่าโอเคได้ไปนะครับอยากจะพาเพื่อนๆไปดูเพราะจริงๆอ่ะ
3: ทุกคนถ้าพูดมันน่าสนใจยังไงครับโอ้แล้วเดี๋ยวหมายถึงว่าคุณกฤตไปหลายรอบหลายครั้งแล้วจะมีน้องสาวน้องบุญธรรมอยู่นั่นคือแสดงว่ามีธุรกิจที่นั่นด้วยไหมคุณกฤตหรือว่าของตัวคนเองหรือของน้องสาว
4: ก็ไม่มีครับก็เขาเป็นธุรกิจของน้องเขาแต่ว่าก็คือแค่ไปเที่ยวบางทีน้องเขาก็ชวนไปเที่ยวชวนทั้งลูกชายผมนะชวนไปกันไปบ่อยมากนะครับพวกเรากันทั้งครอบครัวก็ไปที่นั่น
3: ครับครับครับ
4: ก็สนิทสนมกันดีนะครับก็เลยไปกันบ่อยทีนี้ถ้าถามว่าถ้าพูดถึงชิงเต่าทุกคนก็มองว่าอ๋อชิงเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอะไรเงี้ยนะ
3: ใช่ใช
4: ่ก็จะมองไปที่ชายหาดที่มันสวยงามนะครับก็มีบ้านทรงบาวาเรียของเยอรมนีนะครับ
3: เป็นแนวยุโรปเห็นเขาไปดูอารยธรรมยุโรปในจีนอะไรครับ
4: แต่ทุกคนไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับก็เลยวันนี้เล่าสู่กันฟังสั้นๆนิดๆนะครับ
3: ได้เลยครับเรียนเชิญเลยครับ
4: เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ถ้าอยากรู้ยาวก็ต้องไปกับผมนี่แหละ
3: ก็ต้องไปด้วยกันเลยโอ้ครับ
4: กับ
3: นั่นยังไงกันที่นั่น
4: คือจิงเต่าเนี่ยเป็นเมืองอยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศจีนทางเหนือนะครับตะวันออกเฉียงก็เป็นท่าเรือที่เป็นถือว่าเป็นท่าเรือใหญ่ติด1ใน10ของโลกนะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่เข้าสู่ประเทศจีนฝั่งเหนือแน่นะครับเพราะว่าทางใต้เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าท่าเรือจะอยู่ที่เซินเจิ้นหรือว่าฮ่องกงเป็นหลักใช่มั้ยครับ
3: อ๋อเซินเจิ้นอยู่ล่างลงหน่อยจริงแต่อยู่บนขึ้นไปนิดนึงโอเคครับ
4: บนเลยนะครับบนจุดสุดอยู่ในอ่าวของอ่าวโปไฮนะต้องเรียกว่าชื่อว่าโปไฮวันนะครับหรือว่าอ่าวโปไฮนั่นเองนะครับก็ตรงนั้นเป็นภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะพิเศษเพราะว่ามันสามารถที่จะทำพวกเรียกว่าการค้าข้ามแดนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับประเทศเกาหลีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าไปเกาหลีก็แค่วันเดียวก็ถึงนะครับก็คือง่ายก็คือว่าเรือเนี่ยเดินเรือวันเดียวก็ถึงแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยชิงที่เป็นเมืองสำคัญนะเมืองท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในยุคของเบื้องอดีตนะครับในยุคของปลายของราชวงศ์ชิงเนี่ยหรือว่าต้นราชวงศ์ชิงเนี่ยชิงเต่าก็ถูกอยู่ในการปกครองของจักรวรรดินิยมเยอรมันนะครับในยุคนั้น
3: เพราะว่าเขาตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น
4: ตอนนั้นมันมีปัญหาเยอรมันกับจีนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเยอรมันบุกเข้ามาในยุคแรกๆอ่ะจีนเนี่ยอ่อนแอมากนะครับจีนเนี่ยโดนมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับแล้วก็ก็ทางส่วนของเยอรมันก็ดีโปรตุเกสก็ดีอังกฤษก็ดีเนี่ยนะครับก็กระหน่ำเข้าไปที่จีนนะครับแล้วก็เอาง่ายๆว่าถ้าเราพูดถึงช่วงที่อ่อนแอของจีนเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องของยุคสงครามฝิ่นนะครับครั้งที่1ครั้งที่2นะในยุคครับก็อย่างเช่นโปรตุเกสเนี่ยเข้าไปยึดครองประเทศจีนเป็นชาติแรกๆก็ว่าได้นะครับเข้าไปตั้ง450ปีที่แล้วนะครับ
3: ก
4: ็ยาวนานก็คือตั้งแต่1557
3: อันนี้มันหลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2
4: ก่อนครับก่อน
3: เพราะก่อนเอง
4: ก่อนครับก่อนเพราะว่า1557 450ปีก่อนนะครับ
3: ครับ
4: ในยุคนั้นเนี่ยจีนอ่อนแอเพราะว่าจีนเนี่ยปรับตัวยังไม่ทันกับไอ้นวัตกรรมใหม่ของโลกที่เข้ามาเพราะว่าทางอังกฤษหรือว่าทางยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีกองเรือในยุคนั้นเรือเนี่ยยังต้องใช้ถ่านหินอยู่นะใช้เครื่องจักรที่ดีเซลอะไรอย่างตอนนั้นยังไม่มีต้องใช้ถ่านเผาเพราะงั้นเนี่ยปฏิวัติเครื่องจักรกลเนี่ยของอังกฤษเนี่ยเข้ามาก่อนแล้วก็ทำให้จีนเนี่ยก็ตกเป็นเป้าเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่แล้วก
3: ็แสดงว่าเมืองจีนเต่าเป็นชัยภูมิที่ดีเหมาะสมเขาเลยเข้ามายึดกันเหรอฮะตอนนั้น
4: ใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะเดินสายมาทางตะวันออกเนี่ยแน่นอนว่าประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่จะยึดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะข้ามไปทางฝั่งทางโลกตะวันตกทางฝั่งของอเมริกาทางฝั่งน
3: ั้นได้ใช
4: ่เพราะงั้นเนี่ยจีนถือว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมมากดังนั้นเนี่ยพวกตะวันตกทั้งหลายแหล่ก็แห่กันเข้าไป
3: ครับ
4: คุณพอจะรู้เรื่องของสงครามนักมวยหรือเปล่าครับสงครามนักมวย
3: สงครามนักมวยไม่ทราบเลยฮะเป็น
4: จีนสองจีน
3: ฮะ
4: ในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจีนเนี่ยมันอ่อนแอมากนะครับชุ
3: กผ่าน
4: ไปราชวงศ์ชิงเนี่ยนะสื่อสีไทยเอาสื่อสีไทยเอา
3: อ๋อครับสงครามนั้นก็ได้ดูละครดูหนังบ่อยเหมือนกันยุคสื่อสีไทยเอาถือว่าช่วงปลายการล่มสลายของราชวงศ์ชิงตอนนั้น
4: ใช่ครับตอนนั้นเนี่ยที่ขึ้นชื่อลือชามากก็คือเขาเรียกว่าสงครามกบฏนักมวยนะครับหรือว่าปากัวเหรียญจินถ้าพูดเป็นภาษาจีนนะครับก็คือสงครามแปดชาตินะครับที่เขาไปยึดครองประเทศจีนนะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปนะครับก็คือแปดชาติเนี่ยลุมทึ้งนะครับ ประเทศจีนเอาซะหนักหน่วงเลยนะครับเลยทางฝั่งตะวันตกนี่มากันเยอะมากันแทบจะทั้งหมดแต่พูดได้นะครับมีตั้งแต่พวกรัสเซียสหราชอาณาจักรอังกฤษนะครับแล้วก็
3: เยอรมันและด้วยนะ
4: อเมริกาเยอรมันเยอรมันออสเตรียสังกฤษอิตาลีพวกนี้นะครับมากันเป็นแถวแล้วก็ญี่ปุ่นก็ผสมโรงเอากับเขาด้วยนะครับ
3: เอาญี่ปุ่นอยู่ใกล้อินเดียว่าเอาเขาด้วย
4: ใช่เอากับเขาด้วยเพราะว่ามันเป็นเค้กชิ้นใหญ่ไงฮะก็แห่กันเข้าไปก็ไทยฝั่งของจีนเองนี่ก็เลยเพียงพร้อมนะครับแล้วก็โดนคือจะว่าไงอ่ะเอามีดไปสู้กับปืนนะคุณวะบงเอานักมวยไปสู้กับปืนอะไรเงี้ยมันจะเอาอะไรไปสู้
3: คือจีนก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยทั้งน
4: ั้
3: น
4: อาวุธของจีนมันล้าสมัยมากในยุคนั้นนะครับ
3: ก็แล้วว่าหยิบด้ามหยิบอะไรหยิบมีดได้หยิบมีดหยิบพลาได้หยิบพลาประมาณนั้นเลย
4: ใช่ครับแล้วก็นักมวยนี่ก็ออกมาไงฮะสู้นักมวยก็รักชาติก็ออกมาสู้
3: นักมวยของจีนออกมาต่อสู้ป้องกันประเทศตัวเองอะไรเงี้ยนะ
4: ป้องกันประเทศตัวเองโดยการหนุนหลัง
3: เลยเรียกว่าสงครามนักมวย
4: ใช่ครับโดยการหนุนหลังของซือซีแทาแล้วก็ตั้งขึ้นมาตั้งพวกคนที่รักชาติทั้งหลายแหล่เนี่ยมาโกรธแค้นนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาขุดเอาอะไรทรัพยากรธรรมชาตินะทำให้คนจีนนี่เกิดความแค้นมากนะครับก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มยี่เหอถวนนะยี่เหอถวนก็คือว่ากลุ่มที่มีอะไรความรักชาตินะครับแล้วก็ต้องการอิสระภาพอย่างเงี้ยฮะเข้ามาเพื่อจะค้ำจุนราชวงศ์ชิงแล้วก็ทำลายพวกมาจากต่างแดนนะจักรวรรดินิยมอะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
4: อันนั้นก็คือที่มาที่ไปนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยแพ้จีนแพ้ก็โดนพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยเข้ามายึดเมืองแล้วก็ปล้นสะดมทรัพย์สินในพระราชวังรวมทั้งทำลายวัฒนธรรมต่างๆมากมายเลยนะแล้วก็ทำสนธิสัญญาฉบับหนึ่งเรียกว่าส่วนที่สัญญาบ็อกซ์โปรโตคอลนะครับบ็อกซ์โปรโตคอลหรือถ้าเป็นภาษาจีนเรียกว่าซินโฉนะซินโฉเยวี่นะครับอันนั้นก็คือทำสัญญาเพื่อที่จะมาปลอกลอกแล้วก็ทำกดขี่จีนอย่างหนักนะครับแล้วก็เข้ามายึดก็แบ่งดินแดนกันใครจะเอาส่วนไหนอะไรยังไงเยอรมันเนี่ยก็ได้สิทธิการเช่านะครับสิทธิการเช่าชิงเต่านะก็เยอรมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปมาแอบเข้าไปอยู่ในชิงเต่านะครับ
3: กี่ปีเยอรมันกี่ปี
4: ฉลาดตอน99ปีแต่เยอรมันจริงๆอ่ะอยู่ไม่ถึงอยู่แค่19ปีแล้วก็เจอสงครามโลกครั้งที่นะครับเจอสงครามโลกครั้งที่1ปุ๊บก็เยอรมันก็แพ้อย่างที่รู้กันนะครับแล้วก็ต้องถอยแล้วก็ตรงนั้น
3: ก็ตอนที่เขามายึดชิงเต่าไว้ตั้ง10กว่าปีเนี่ยเขาก็ใส่อารยธรรมของเขาเข้ามาเลยเหรอ
4: แน่นอนครับแน่นอนครับเขาก็ใส่อารยธรรมแล้วก็สร้างทุกอย่างนะครับให้กับทางชิงเต่านะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆความเป็นอยู่นะแลนด์สเคปนะครับแล้วก็สร้างผังเมืองนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคือเยอรมันเองเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็คือยุคของท่านวินเซมที่สองนะครับท่านวัดวินเซมที่สองเนี่ยเขามีนโยบายหนึ่งเขาเรียกว่านโยบายการเมืองโลกหรือว่าไอตัว world politics นะครับก็คือจะเอาการเมืองโลกเนี่ยต้องการที่จะมีจุดยืนอยู่ใต้แสงอาทิตย์นะครับก็คือเขาใช้คำพูดว่า the place in the sun นะครับก็คือต้องอยู่ชัดอยู่ในพื้นที่ของโลกก็คือจะต้องมีฐานอาณานิคมเนี่ยอยู่ในสถานที่ทางตะวันออกนะครับก็
3: ค
4: ือเยอรมันก็เลยยึดเอาจุดตรงนี้ก็คือจุดตรงชิงเต่าทำไมถึงเอาชิงเต่าต
3: ้
4: องบอกว่า
3: เพราะ
4: เต่าเนี่ยมันอยู่ทางฝั่งของติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะงั้นเนี่ยเยอรมันเนี่ยไม่มีตอนนั้นเนี่ยเยอรมันยังความก้าวหน้ายังสู้โปรตุเกสไม่ได้ สู้อังกฤษไม่ได้นะ
3: ครับ
4: อังกฤษโปรตุเกสนี่เขากองทัพเรือเขายิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยยึดครองไปทั่วไปหมดนะครับมาตั้งแต่อินเดียมาเมียนมาข้ามมาทางจีนมา
3: ไล่ไปเรื่อยๆเลยตรงนั้นครับ
4: เพราะงั้นเนี่ยเยอรมันเนี่ยเวลาเรือออกมาปุ๊บเนี่ยจะหาที่พักเรือมันไม่มีไงก็เอายึดได้ตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นท่าเรือที่จะเป็นที่พักเรือสำหรับซ่อมแซมเรือหรือว่า
3: สร้างเป็นท่าเรือด้วยคร
4: ับ ใช่เยอรมันก็เลยทำตรงนี้สร้างเป็นท่าเรือที่ทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นที่ยิ่งใหญ่นะครับในทางที่ชิงเต่านะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเยอรมันยังสามารถโชว์ศักยภาพและเทคโนโลยีและวัฒนธรรมให้กับชาวไอ้พวกคู่แข่งทั้งหลายที่มันลานาลิโกมด้วยกันนะว่าให้เขารู้ว่าเยอรมันเนี่ยไม่ธรรมดานะประมาณนี้นะครับแล้วก็
3: สิบกว่าปีไม่ถึง20 ปีโอ้โหเขาสร้างโรงหลักปักฐานได้แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยมีตึกมีสถาปัตยกรรมอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทางรถไฟเนี่ยจากชิงเต่าไปจีนานเนี่ย
3: ค
4: ือจีนานเนี่ยเป็นเมืองหลวงของมณฑลซานตงนะครับจีนานนี่อยู่ทางไปทางตะวันตกก็คือมาทางใต้ของมณฑลซานตงจีนานเป็นเมืองหลวงอันเนี้ยเขาก็ทำรถไฟทำรางรถไฟจากจีนานเนี่ยมาที่ชิงเต่ามาที่ท่าเรือเพื่อที่จะขนถ่ายสินค้าโอเยอรมันก็คิดเก่ง
3: เพราะว่าอยู่ติดกับทะเล
4: ใช่แล้วก็ซานตงเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีนะครับก็คือมีทั้งแร่เหล็กแล้วก็มีทั้ง

0: ใช่ใช่ครับอันนั้นคือ1,903นะครับหรือว่าเอ๊ะ4,3 หรือ 4ผมจำไม่ได้ละนะครับเขาก็สร้างโรงงานเบียร์ชื่อโรงงานเบียร์ชิงเต่าเพราะว่าคนเยอรมันนี่ชอบกินเบียร์ไงฮะคุณวาผม
1: พอเขามาอยู่เขาตั้ง
0: ก็เลยทำเบียร์ขึ้นมา
1: 10ปีเขาก็ต้องผลิตเองอะนะอะไรอย่างนี้ไหม
0: แล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเบียร์ให้กับทางชิงเต่าวันนี้ชิงเต่าก็เลยมีเบียร์
1: ชิงเต่าเลยนะดีคือถ้ามองในมุมนึงเนี่ยหมายถึงว่าเขาเองเขาก็มาพัฒนาเมืองเหมือนกันไม่ใช่หมายความว่ายึดเพื่อเป็นอาณานิคมและเอาแต่ทรัพยากรอย่างเดียวใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับได้เทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าเนี่ยมาช่วยนะ มาวางระบายน้ำให้นะเพราะว่าชิงเต่ามันอยู่ติดทะเลนะ
1: ครับ
0: เขาก็ทำการทำท่อระบายต่างให้เพราะงั้นเนี่ยอันนั้นก็คือต้องยอมรับว่าเขาก็มีคุณูปการกับชิงเต่าเยอะพอสมควร
1: แล้วเศรษฐกิจของเมืองเขารันด้วยธุรกิจอะไรเป็นหลักอะครับคุณติด
0: โอ้เยอะเลยครับเพราะในอดีตกับปัจจุบันมันต่างกันนะอันนี้เรากำลังพูดถึงอดีตเดี๋ยวจะเล่าเรื่องปัจจุบันให้ฟังนะครับก็คืออดีตเนี่ยคือเขาทำโรงเบียร์นะครับทำสถาปัตยกรรมทางด้านสไตล์ของบาวาเรียน
1: ครับ
0: บาวาเรียเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเยอรมันเขาทำไว้ให้นะครับอย่างดีเยี่ยมทีเดียวทีนี้ไอตัวทำไมเขาถึงอยากได้ไอตัวโป๋หายมากนะครับเพราะว่าโป๋หายเนี่ยมันเป็นแหลมนะซานตงเนี่ยมันเป็นมณฑลที่มันเป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเล
1: ครับ
0: นะชิงเต่าก็คืออยู่บนแหลมนั้นนะอยู่ในอ่าวนะครับของแหลมนั้นก็คืออ่าวโป๋หายวานที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับแล้วมันเป็นประตูทางทะเลแห่งแรกที่เป็นของจีนในยุคนั้นนะครับ
1: โอ้ครับ
0: จีนเนี่ยเขาก็มีก็สามารถที่จะส่งผ่านเข้าไปสู่เทียนจินแล้วก็สู่ปักกิ่งได้นะเรียกว่าเอามีดไปจ่อคอหอยไว้เลยนะครับ
1: มันอยู่ใกล้กัน
0: ถ้ายึดชิงเต่าไว้ได้ก็คือมันอยู่กันครับแล้วก็เขาอังกฤษเนี่ยเขาได้ทางฮ่องกงก็ปล่อยเข้าไปแต่ฮ่องกงมันอยู่ทางใต้มันยังไงมันก็ไม่ถึงมันไม่ถึงจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันดีตรงที่ว่าจากซานตงเนี่ยจากจีหนานลงไปอีกนิดนึงเนี่ยนะครับมีเมืองนึงเขาเรียกว่าจีเหวียนนะครับตรงนั้นเนี่ยก็มันอยู่ที่ปากของคลองเขาเรียกว่าแกรนด์แคนาลแกรนด์แคนาลคือถ้าเป็นภาษาจีนก็ว่าต้ายื่นเหอก็คือต้ายื่นเหอก็คือใหญ
1: ่คลองใหญ่เลยแกรนด์เลย
0: ใหญ่มากนะครับแล้วเรือเนี่ยมันเรียกว่าเดินเรืออย่างเดินเรือใหญ่นะตรงจากตั้งแต่ข้างบนเนี่ยนะครับลงไปจนถึงจากปักกิ่งลงไปจนถึงหางโจวซึ่งมันคลองนี้ประมาณ 1,800 กว่ากิโลเกือบ 1,800 กิโลเมตร 1,700 กว่ากิโลเมตรเกือบ 1,800
1: คลองเนี่ยยาวมาก
0: ยาวมากใหญ่มากเพราะงั้นเนี่ยถ้ายึดซานตงได้แล้วก็ลงไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ย
1: มันไปได้หมดเลย
0: นะครับสามารถใช่เอาเรือใหญ่ลงไปถึงนู่นเลยปักกิ่งได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เขาถึงเยอรมันถึงอยากจะได้ไงครับแล้วก็มันสามารถที่จะทำทุกอย่างไปถึงจุดศูนย์กลางของประเทศพูดง่ายๆนะครับนี่ถามว่าวันนี้เนี่ยชิงเต่ามีจุดเด่นอะไรในด้าน
1: การ
0: นะครับผมถ้าถามผมนะผมมองว่าชิงเต่าเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนเป็นโมเดลเล็กๆโมเดลหนึ่งสำหรับการที่จะให้การค้าเนี่ยเอาไปทดลองตรงนั้นเพราะว่าตรงชิงเต่ามีประชากรแค่ร้อยล้านคน
1: นะครับ
0: ไม่เทียบมณฑลอื่นอย่างมณฑลสีฉวนหรืออะไรพวกนี้นะชิงเต่ายังด้อยกว่า
1: ครับจำนวนประชากรไม่เยอะมากครับ
0: แต่ชิงเต่าเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเมืองท่าด่านนะครับแล้วก็มีGDP ที่ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ3ของประเทศจีน
1: โอ้
0: นะครับถือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เป็นที่กินหนูนะครับแบบนี
0: ้แบบว่าสวยเลยแหละ

0: ถ้าสมมติว่าบุกชิงตับได้คุณก็ปลูกประเทศจีนทั้งประเทศได้พูดง่ายๆ
1: เพราะมันก็ไม่ได้ไกลจากปักกิ่งนะถ้าดูตามแผนที
0: ่ใช่ครับก็คือเป็นเมืองทดลองนะครับถ้าผมเรียกก็เรียกว่าเป็นเมืองเป็น sample size หรือ sandbox นะครับ
1: คือถ้าคุณจะขายสินค้าให้คนจีนอ่ะไปขายที่เมืองนี้ก่อนเป็นเมืองทดลองได้เป็น sandbox ได้
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ชิงเต่าเนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็ชิงเต่าเองเนี่ยยังสามารถที่จะทำพวกเป็น international trade ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าชิงเต่าเขามีโซนนะครับมีฟรีโซนเพราะงั้นชิงเต่ามันอยู่ใกล้กับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือในญี่ปุ่น

0: เป็นมังคุดหรือ
1: แส
0: เง
1: ด
0: าง ะ
1: ว่
0: อ
1: า
0: ะไร
1: ตอน
0: พว
1: น
0: ก
1: ี้
0: นี
1: ผ
0: ้น
1: ละไม้ไทยก็ขึ้นท่าเรือที่ชิงเต่ามีเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ยังน้อยครับยังน้อย
1: อ๋
0: เพราะว่าแต่ก็มันก็ถึงคนรู้จักนะครับเพราะว่า
1: ครับ
0: ชิงเต่าเองโคเชนนะครับ
1: อื
0: ไม่ธรรมดานะเพราะว่าโคเชนของเขาอยู่ในฟรีโซนนะครับเพ
1: อ
0: ราะงั้นเนี่ยเรายังสามารถที่จะเล่นลูกเล่นอะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้การค้ามันไม่ต้องเป็นแบบในด้านเดิมแล้วเทรดเนอร์ไอ้ traditional trade นี่มันจะเริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ค
1: ั
0: รับ บไอ้สิ่งที่มาแรงก็พวกพวกเป็นโซเชียลเทรดนะครับหรือว่าเป็นทางการค้าทาง
1: ซื้อข
0: อ
1: าย
0: อน
1: อ
0: ไล
1: อน
0: น์
1: ไล
0: แล้ว
1: น์อะ
0: น
1: ไระ
0: ค
1: ก
0: ร
1: ั
0: ับ
1: นมากกว่าใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยการทดลองตลาดหรืออะไรต่างค่าใช้จ่ายมันก็ไม่สูงเท่าที่ทางส่วนของในแผ่นดินใหญ่หรือว่าเขาเรียกว่าหัวหนานหัวหนานก็คือทางแถบเซี่ยงไฮ้ซวงซูโจวหางโจวพวกนี้มันตรงนั้นมันจะหนักนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรง
1: การ
0: นี
1: แข
0: ้
1: ่ง
0: ก็
1: ขั
0: ย
1: น
0: ัง
1: ส
0: พอ
1: ู
0: ท
1: ง
0: ี่
1: ไปเล่นโอเชียนล
0: ใช
1: อ
0: ่
1: ง
0: ค
1: ก
0: ร
1: ั
0: ับ
1: นที่ตลาดนี้ก่อนเห็นโอกาส
0: ใช
1: ก่
0: ่
1: อนคือหนึ่งพื้นที่การ
0: เต
1: แข
0: ่า
1: ่ง
0: เอ
1: ข
0: ง
1: ัน
0: เนี่ย
1: เนี่ยคู่แข่งน้อยแต่คนซื้อ
0: ค
1: เ
0: ร
1: นี่
0: ั
1: ย
0: บ
1: กำลังซื้อสูงมีตังค์ว่า
0: ใช
1: ง
0: ่
1: ั้น
0: แล้วก็สามารถที่จะผลักสินค้าเนี่ยให้มันไหลเข้าเนี่ยอย่างที่บอกอะเพราะว่าเส้นทางที่ทางเยอรมันเขาสร้างไว้เนี่ยมันทําให้กับทางชิงเต่าเนี่ยมันหลงเหลืออยู่นะจนถึงณปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับที่เราอยากจะทดลองเนี่ยไปทดลองที่นั่นนะครับมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็สินค้าที่มาจากประเทศไทยก็ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับถ้าถามผมนะมัน
1: ค
0: ก็
1: รับ
0: ยังเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนจีนนะครับแล้วก็เราก็ยังสามารถที่จะทำอะไรได้นะครับตรงนั้น
1: ไอ้ช
0: คร
1: ่
0: ั
1: ว
0: บ
1: ง
0: ครับ
1: ปลายกันยาที่จะเดินทางกันไปนี่อากาศเป็นไงบ้างไม่รู้สักตอนนี้หนาวหรือร้อนหรือเย็นไงฮะ
0: ยังไม่หนาวครับยังไม่หนาวมากเพราะว่ามันจะไปหนาวเอาโนเวมเบอร์ดีเซมเบอร์ตรงนั้นเนี่ยหนาวแน่แค่
1: ถ้าเที่ยวอย่างง่ายทัวร์ท่องเที่ยวได้นะฮะแต่ไปกับคุณกริดนี่ต้องมีข้อมูลมีประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของการทําธุรกิจนะฮะไม่แน่นะครับทําไปทํามาเนี่ยพาไปจอดนี่จะเห็นเลยนะฮะว่าตกลงจะเอาอะไรไปขายดีหาความรู้จากคุณติดได้ผู้มีประสบการณ์ในหลายๆประเทศนะครับผมอ่ะฝากเชิญชวนพวกเราหน่อยครับเดินทางกับคุณกฤตนะครับผมช่วงท้ายดีเชิญครับ
0: ครับผมก็เชิญชวนนะครับผมคิดว่าราคาท่านนอนโรงแรม5 ดาวไปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับแล้วก็โรงแรมที่พักเนี่ยก็เป็น5 ดาวเนี่ยผมว่าราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปกันเองเนี่ยผมว่าโรงแรม5 ดาวคืนนึงก็6-7 พันแล้วนะครับแล้วก็ถ้านอน4 คืนก็ไปก็หลายตังค์แล้วนะครับแล้วก็อย่างไหนจะค่าเดินทางอีกค่าตั๋วบินอีกนะ
1: ใ
0: ม
1: ช
0: ี
1: ่
0: ไกด์พาให้อีกนะครับแล้วก็ยังได้พบกับทางผู้ประกอบการนะครับหรือถ้าคนที่มาสมัครแต่ต้นๆเนี่ยถ้าเรารู้ว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเนี่ยผมก็อาจจะช่วยในการที่จะหาเพื่อนๆนะครับโดยให้น้องสาวเนี่ยช่วยประสานให้น้องสาวตอนนี้อยู่ที่โปรตุเกสนะครับแต่ว่า
1: โอ้
0: น้องเขยเนี่ยเขายังทําธุรกิจอยู่ในเยอ
1: ครับ
0: ชิงเต่าอยู่นะคร
1: ค
0: ับ
1: รับ
0: ก็อาจจะได้เจอกันนะครับแล้วก็ก็จะให้น้องเขยเขาชวนเพื่อนฝูงเขานะครับที่ทําธุรกิจเนี่ยมานั่งคุยกันหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับตรงนั้นก็จะได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญนะครับคุณวรพงศ์ก็คือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเรามีกงสุลไทยประจําชิงเต่านะครับตรงนั้นเนี่ย
1: ครับใช่
0: ก็
1: ใช่ใช่
0: ตรงนี้กงสุลก็มีข้อมูลดีๆเยอะแยะนะครับที่จะมาให้กับพวกเรานะครับมีรู้สึกว่าจะมีวันหนึ่งที่เราจะจัดไปพบท่านกงสุลด้วยนะครับตรงนี้ก็ค
1: ใช
0: ง
1: ่
0: จะ
1: ครับใช่
0: เป็นทัวร์ที่ไม่ใช่ทัวร์แบบเที่ยวอย่างเดียวนะครับทัวร์ที่ค่าทัวร์เนี่ยที่บอกมานี่ผมยังบอกแฟนผมโอ้ทำอย่างนี้อสมททำแบบทุ่มทุนจริงๆครับก็ล
1: เพ
0: อง
1: ื่อ
0: ม
1: ป
0: า
1: ระโย
0: ด
1: ชน
0: ู
1: ์สูง
0: กั
1: สุด
0: น
1: ข
0: คร
1: อ
0: ัง บ
1: ผู้
0: ฟ
1: ฟ
0: ั
1: ัง
0: ชวนไปนะครับครับ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: เลยเจอกันกับคุณก
0: คร ับ
1: ิตนะครับแม่ก็ให้เกียรติ

0: ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งที่คณะตั้งแต่กรุงเทพไปเลยป่ะฮะหรือว่าไปเจอกันที่นั่นได้แพลนเนี่ยครับ
1: ไปพร้อมกัน
0: เอาไปพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าไปดึก
0: ครับ
1: นะครับอาจจะนอนหลับแล้วแหละนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าตื่นขึ้นมา8 โมงครึ่งถึงชิจิงเต่าก็เริ่มตะลุยเลยนะครับก็คงจะสนุกกัน
0: ได้ครับผมแล้วเจอกันวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณกิตช้าขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับคุณบุญครับสวัสดีครับ
0: ครับผมอีกหนึ่งบทบาทที่แม่เราก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะแม่ถือว่าได้เปิดบทบาทใหม่ของคุณกฤตแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนะครับผมอ่ะตอนปิดเบรกนะครับผมมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะออมเงินครับมีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11 เดือนนะครับจะออมง่ายๆวันนี้ก็เริ่มออมได้เลยครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับเป็นบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จ่ายยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30 ธันวาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องทริปชิงเต่าก็แอดไลน์ไปที่แอดไซน์ Thinking Radio นะครับแล้วก็ขอข้อมูลขอโปรแกรมรายละเอียดกันได้นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
6: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17 สิงหาคมนี้ 8:30 น.ที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7 วัน 4 คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5 ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจ

0: กิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับมาที่ข่าวสารดีๆกันอีกเรื่องนึงครับใครที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะครับจะรู้เลยครับว่าเรื่องสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ครับโดยเฉพาะการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันวันนี้ผมมีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำครับเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออครับมีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้านครับรับประทานง่ายในรูปแบบแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนแตกตัวในลำไส้สามารถนะครับที่จะเหมาะกับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานพร้อมอาหารครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งครับผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทขาวละออเภสัชหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official @ขาวละออหรือโทร02-819-7991-5หากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำนะครับและก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะครับผมอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับใครที่กำลังคิดสร้างบ้านอยู่นะครับช่วงนี้นะครับหรือใครที่คิดจะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีลกับสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์อะไรก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาด้วยทิ้งงานบ้างอะไรบ้างคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาได้ฟรีครับเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Grand Sale Central East View นะครับ 20-26 สิงหาคมนี้อยู่ชั้น1หน้า Uniqlo นะครับมางานเดียวแต่ได้ครบทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architectปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำรู้ผล pre-approve ทันทีพร้อมประเมินราคาก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับครบจบในงานเดียวพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับพิเศษครับกับฟรีเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลอีสต์วิวเวลา 14:00 น. ถึง 15:30 น.รีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มนะครับหมายเลขโทรศัพท์029383456ครับคิดสร้างบ้านพวกเป็นเหมือนดินแดนที่ยังไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีอะไรเลยนะครับยุโรปก็ต่างหลั่งไหลมาแล้วก็เห็นทรัพยากรบ้างอะไรบ้างปัจจุบันพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยครับอาจารย์จีนกลายเป็นเขาเรียกอะไรนะมังกรพังอาจเบอร์ต้นๆของโลกจะเป็นรองก็จะใช้คำว่าเป็นรองหรือเขาเรียกอะไรนะจมูกหายใจกันลดต้นคออเมริกาก็ว่าได้นะอาจารย์สุดยอดมาก
4: ครับใช่ใช่จริงๆจีนเขาก็มีอารยธรรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับก็ถ้าเราดูดังกำลังภายในดูเรื่องของสำนักวิชาต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าร
3: ากของดูหนังกำลังภายในบ่อยใช่ไหมเนี่ย
4: เด็กๆดูเยอะเด็กๆดูเยอะ
3: มันมีดูหนังเนี่ยเขามีอารยธรรมแบบนี้จริงใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ครับใช่ครับเพียงแต่อย่างนี้ครับว่าคือเผอิญเนี่ยการพัฒนาในแต่ละประเทศเนี่ยถ้าเราไม่ได้ออกไปชำเลืองมองว่าประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆเราหรือที่อยู่ไกลโพ้นออกไปเนี่ยเขามีวิวัฒนาการอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราล้าหลังได้ก็เหมือนอย่างที่เมื่อกี้ดร.กฤตบอกครับว่าอเมริกายุโรปไปไกลในแง่ของความมั่นคงทางทหารทีนี้พอจะมีการลุกรานจะสู้รบปกมือเนี่ยมันก็ลำบากในแง่ของยุทธภัณฑ์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจีนเองก็เรียนรู้จากบทเรียนตรงนี้นะครับก็คือเขาก็จะเป็นจะต้องเปิดรับเทคโนโลยีหลายๆเรื่องในอดีตที่ผ่านมานะครับมาพัฒนาตัวเองนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้สมรภูมิในการแข่งขันที่เรียกว่าฮอตหรือว่าเดือดที่สุดนี่ก็คือเรื่องของ AI นะครับซึ่งสังเวียนนี้ยังไม่มีรู้ผลว่าใครแพ้ชนะนะครับแต่ว่า

0: ก็จับตาได้เลยว่าอเมริกาเองก็วันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของจีนเหมือนกันในแง่ของการที่จะมากินส่วนแบ่งตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน AI ทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์เรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยต่างก็กำลังสู้รบปรบมือกันอย่างขนาดใหญ่นะครับตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ก็ฮอตมากนะครับทั้งในเอเชียทั้งในอเมริกานะครับทีนี้ถ้ากลับไปดูที่ชิงเต่าเนี่ยผมก็ว่าก็มีบทเรียนอะไรบางอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าเราก็สามารถจะเข้าไปร่วมมือได้นะในแง่ของคนไทยนะครับเพราะว่าถ้ามองทางฝั่งตอนเหนือของจีนเนี่ยซานตงเนี่ยก็เป็นเมืองอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับความได้เปรียบคือมีเมืองท่าก็คือตัวชิงเต่านี่แหละมีข้อมูลบอกว่ามณฑลซานตงเนี่ยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆเทียบเท่ากับขนาดเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็ถือว่าใหญ่มาก
1: ร้อยล้านเมื่อกี้คุณกิตบอก
0: ใช่ใช่แล้วมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงเนี่ยมันก็ทำให้คนในตัวเมืองกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็มีกำลังซื้อนะครับซึ่งโอกาสของประเทศไทยในการที่จะเข้าไปจับมือค้าขายกับชิงเต่าเนี่ยผมก็ว่าถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ยังมีทั้งเรื่องอาหารผลไม้เป็นหลักนะครับก็คือเรื่องของอาหารสดที่นอกจากจะบริโภคภายในมณฑลแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้เมืองท่าของชิงเต่าส่งออกไปได้ด้วยนะครับมันก็มีท่าเรือแหลมฉบังกับท่าเรือชิงเต่าของเราที่สามารถที่จะส่งสินค้าตรงระหว่างกันใช่นะครับอีกอันก็คือเรื่องของชิ้นส่วนประกอบรถยนต์โดยเฉพาะยางรถยนต์เนี่ยคือชิงเต่าเนี่ยก็มีหลายแบรนด์ที่เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ป้อนอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งวันนี้เขาคึกคักมากในจีนนะครับเผื่อก็อาจจะหยิบตัวเราด้วยซ้ำในบางแคตตากรีนะครับเพราะฉะนั้นยางอะไรผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับยางของไทยเนี่ยก็จะส่งไปที่ชิงเต่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็สืบเนื่องจากกำลังซื้อที่มีสูงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนในพื้นที่ก็เริ่มที่จะมองหาการบริโภคอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นดาวรุ่งแต่ก็คืออาหารสัตว์เลี้ยงนะเพราะว่าคนมีอำนาจซื้อเพราะอาจจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในความดูแลเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเซกเมนต์ของอาหารสัตว์เลี้ยงในบ้านเราเติบโตมากนะครับในแง่ของการส่งออกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเซกเมนต์นึงที่น่าสนใจผมยังนึกเล่นๆเลยว่าทริปเนี้ยที่คุณวรพงษ์จัดเนี่ยถ้าก่อนไปเนี่ยเอารายชื่อของผู้ร่วมทริปมาทำกันบ้านเนี่ยดูว่าเป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หรือเป็นนักธุรกิจส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมาวางแผน business matching กันผมก็ว่าน่าจะเกิดดีลหลายดีลนะครับเพราะว่าดร.กฤตที่พาไปนี่ก็ถือว่ามีคอนเนคชันที่นู่น
1: คอนเนคชันสูงเที่ยวใช่
0: ก็เป็นโอกาสของเราครับผมคุณวรพงษ
1: ์ครับก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่น่าสนใจโดยเฉพาะจีนตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองกันดีๆเนี่ยเมือง1เมือง2เมือง3เมือง4เนี่ยกระจายตัวกันแล้วเขาโฟกัสนะจารย์คือแต่ละเมืองแต่ละมณฑลเขาก็ให้จะดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ละเมืองก็ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะมันจะได้ไม่แข่งขันกันเองมันเด่นกันแต่ละเรื่องแต่ละราวนะ
0: ครับคือซานตงนี้ก็เป็นมณฑลที่รองจากกวางตุ้งกับเจียงซูนะครับ ประกอบด้วยเมืองทั้งหมด16เมืองนะครับซึ่งเมืองเด่นๆก็จะมีนี่แหละครับชิงเต่าที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของในด้านเศรษฐกิจเป็นเมืองท่าแล้วก็จะมีเมืองหลวงของมณฑลก็คือจีหนานนะครับซึ่งอันนี้ก็มีคนที่ไปทำธุรกิจการค้าที่นั่นแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าพูดถึงตอนเหนือเนี่ยถ้าใครอยากไปทำธุรกิจกับจีนตอนเหนือยังไงก็ต้องไปชิงเต่านะครับไปที่อื่นไม่ได้นะครับไปทำธุรกิจเสร็จเย็นๆก็ไปนั่งจิบเบียร์นะครับเบียร์ที่นู่นมีชื่อหลายยี่ห้อ
1: แต่รอบนี้คุณวิชัยวรธานีวงศ์มีคนพาทริปไปกับคุณกฤตนะคร
0: ับอ๋อครับผมแหมคุณวรพงศ์ก็เลยอดไปจิบเบียร์ที่นู่นเลย
1: จิบรออยู่ที่กรุงเทพนะจิบกับอาจารย์รออยู่ที่กรุงเทพนะครับผม
0: คร
1: ับ ใครสนใจก็ย้ำอีกครั้งกันแล้วกันนะครับเข้าไปทักไลน์แอดทิงกิ้งเรดิโอหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็ขอโปรแกรมนะครับแล้วก็ดูว่าสะดวกอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าต้องรีบจองกันแล้วเพราะจะเดินทางกันปลายเดือนกันยายนแล้วนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำหรับจีนนะครับหลายๆเมืองไปสัมผัสกันเราไปกันมาเยอะแล้วเมืองใหญ่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งคุนหมิงกวางโจวเซินเจิ้นลองดูถ้าจะเป็นเปรียบเทียบในบ้านเราว่าเรียกว่าเป็นเมืองรองได้แต่เป็นเมืองรองของแต่เมืองรองของจีนที่ร้อยล้านคนนี่นะ
0: ถ้าใครกำลัง

0: ผมเอาแผนของชิงเต่าว่าเขาเป็นเมืองท่าท่านที่มีธุรกิจทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทะเลพลังงานหมุนเวผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางทะเลอะไรพวกนี้นะครับผมว่าอันนี้น่าจะมีโอกาสที่จะได้เปรียบสูงนะครับแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นสินค้าปลอดภาษีเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะส่งออกโดยใช้ชิงเต่าเป็นจุดส่งจุดกระจายสินค้าเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆกับเราไปฝากสินค้าที่นั่นได้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่ขายได้หรือมีออเดอร์ค่อยจ่ายภาษีเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เรามีต้นทุนที่ต่ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะเอาเข้าไปทำธุรกิจในชิงเต่าก็ลองดูนะครับผมว่าทริปนี้น่าสนใจครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมีดร.กฤตไปคุณวิชัยซึ่งก็เป็นไกด์ที่น่าจะเป็นกิตติมศักดิ์ละครับพาไปเนี่ยก็น่าจะได้อะไรกลับมาติดไม้ติดมือเยอะครับผม
1: ครับได้ครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์เดี๋ยวครั้งหน้าคุยกันใหม่นะครับ
0: ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับCEO Vision Plus ครับพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9เอฟเลข30พัดและนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนดึก
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radar เด็ด

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชทำหน้าที่ในการรายงานข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ฝนตกลงมาอย่างหนักก็เข้าใจว่าก็เป็นไปตามพยากรณ์อากาศนะครับที่ต้องรับมือในช่วงนี้เวลานี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่ออสเตรเลียแล้วก็วันนี้เห็นมีไปเยี่ยมชมพื้นที่ตรวจเยี่ยมต้องใช้คำว่าอะไรดีไปเยี่ยมเยือนชุมชนคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียเข้าไปในไทยทาวมีโอกาสได้คุยกับนักธุรกิจต่างประเทศส่วนเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเรื่องของปืนนะครับวันนี้ท่านรองประกรณ์ก็พูดถึงการเปิดโอกาสให้คนที่จะนำมาคืนส่วนเรื่องท้องถิ่นครับวันนี้ฝ่ายค้านก็ติงครับแหมนายกรัฐมนตรีเหมือนกับผลักภาระไปให้กับทางท้องถิ่นในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการกันยังไงแบบไหนเช่นเดียวกับทางในส่วนของการเลือกตั้งนนทบุรีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับท่านผู้แทนของ อดีตนายกผู้ที่เสียชีวิตวันนี้ก็ไปแสดงความจำนงในการที่จะสมัครแล้วก็เข้าใจว่าหลักๆ ก็น่าจะมีพรรคประชาชนหนึ่งนะครับกลุ่มเข้าใจว่ากลุ่มครึ่งหลวงมั้งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นทางแกนของทางกลุ่มบ้านใหญ่นนทบุรีเรื่องของกรณีที่เป็นกรณีผู้บริโภคแต่ผมมองว่าน่าสนใจก็มีท่านหนึ่งครับเดินทางจากทางใต้จะขึ้นเครื่องบินปรากฏว่าสายการบินเขาก็ทำในสิ่งที่หลายคนบอกว่าเคยได้ยินนะขายตั๋วเกินกว่าที่นั่งเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยคนอาจจะมาไม่ครบส่วนใครที่มาเกินจำนวนที่มาเนี่ยเช็คอินจะเกินกว่าจำนวนที่นั่งที่เขามีเนี่ยเขาก็จะให้เลื่อนบ้างละให้วอลเชอร์บ้างละหรืออะไรบ้างละแต่มีคนก็ร้องแล้วนะครับว่ามันไม่น่าจะถูกต้องท่านรัฐมนตรีสุภมาศวันนี้ก็ขยับในเรื่องนี้ด้วยอื่นๆนะครับอาจจะมีควันหลงจากกรณีคุณรัชนกศรีนอกเมื่อวานก็ไปปรากฏตัวนะครับกรณีที่คุณสุชาติรัฐมนตรีออกมาดำเนินการกับคุณรัชนกนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็มีทางทนายความออกมายงโย่ยงหยกพยายามที่จะสื่อสารกับทางสื่อมวลชนเหมือนตัดหน้าระหว่างที่คุณรัชนกเขาจะแถลงข่าวแล้วคนนี้ก็เคยมีประเด็นที่ออกมาเป็นด็อกเตอร์กี่ใบกี่ใบอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนี่ก็บอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วเหมือนจะถูกถอนจากการเป็นทนายความแล้วใช่ไหมและยังทำหน้าที่แบบนี้ได้อยู่หรือไม่อย่างไรก็เป็นกึ่งเนื้อหากึ่งดราม่าผสมกันอยู่วันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ครับคุณอภิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่มีคำถามเยอะนะฮะก็คือเรื่องของเหล้าตาฮะราชายาเสพติดจริงแน่นอนนะก็ถือว่าก้าวออกจากประตูคุกเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามีคำถามเยอะนะว่าเอ๊ะตกลงราชายาเสพติดเจ้าใหญ่เนี่ยตกลงติดคุกแค่8ปีเหรอจากโทษประหารชีวิตนะก็แน่นอนฮะทางราชทัณฑ์ก็ต้องมาชี้แจงว่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักการของกรมราชทัณฑ์นะดูเหมือนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็บอกมาพูดเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าเหล้าตาเนี่ยได้รับโทษเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ยืนยันว่าทำในสองหลักการนะฮะ คือหลักการตัวนี้คือเนี่ยสั่งให้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการพิจารณานักโทษเพื่อเสนอขอพระราชทานอภัยโทษให้ชัดเจนอันนี้เมื่อวานนี้กรมราชทัณฑ์มีแถลงการณ์ออกมาแล้วคุณพิรักษ
2: ์น
3: ะฮะอันนี้ไม่ต้องสั่งทำมาแล้วนะฮะแต่จะหาเหตุไม่เจอคุณพิรักษ์ราชทัณฑ์โทรมาแถลงนะสักพักเขาส่งไลน์ไปที่กลุ่มผู้สื่อข่าวของกรมราชทัณฑ์นะบอกขอยกเลิกเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ผมคิดว่าก็แถลงเหมือนเดิมอ่ะก็คือว่ายึดมั่นในระเบียบหลักการถูกต้องตามประการแล้วก็จะมีการปรับปรุงประมาณเนี้ยนะพูดหลายรอบวันนี้เช่นกันครับอธิบดีกระทรวงยุติธรรมบอกว่าได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การอภัยโทษใหม่ทั้งหมดฮะก็เอาละก็ชี้แจงบนหลักการเดิมแต่ว่านี่มีคำถามเยอะนะสังคมถามเยอะเหมือนกันแล้วก็โยงถึงเรื่องอื่นๆที่เอ๊ะคนบางคนทำไมติดคุกหรืออะไรน้อยกว่านี้อะไรประมาณนี้นะแต่เอาเป็นว่าถ้าจะรื้อเรื่องนี้ใหม่เนี่ยไม่ได้นะครับก็ถือว่ากระบวนการทางคดีต่างๆเนี่ยนะจบแล้วนะครับแต่ไม่จบก็คือว่านี่แหละจะทำยังไงต่อกับเรื่องมีคนตั้งข้อสังเกตทำไมกรมราชทัณฑ์มีอำนาจมากกว่าศาลหรือไงในว่าศาลพิพากษาจำคุกกรมราชทัณฑ์ก็มีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนบ้างนะฮะอภัยโทษบ้างลดบ้างก็กลายเป็นประเด็นใหญ่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับดราม่าที่คงไม่ใช่เนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เห็นคุณอภิรักษ์กับคุณมนตรีเกาะติดอยู่นะครับเรื่องของปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ฮะ
2: ตกลงเคาะแล้วใช่ไหมฮะ
3: เคาะแล้วนะครับก็เลือกคุณฉันทานนท์วรรณเขจรเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่คนนี้เชี่ยวชาญเรื่องเกษตรนะฮะแล้วก็ล่าสุดไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถือว่าก็มาด้านปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ซึ่งแน่นอนนะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ต้องยืนยันว่าเหมาะสมนะฮะตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเอ๊ะคุณเอกนัทพี่ขิงเลือกเองหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปดูประวัติของท่านปลัดพลังงานคนใหม่เนี่ยนะครับอดีตเป็นคณะทำงานของคุณเนวินชิดชอบครับแต่นู่นน่ะนู่นนู่นนู่นสมัยที
2: ่เกษตร
3: คุณเนวินเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนานเลยนะก็คือเป็นคณะทำงานนะครับคุณเอกนัทบอกว่าผมไม่สนใจเรื่องอดีตแต่สนใจเรื่องปัจจุบันและเรื่องอนาคตที่ต้องทำคุยกันแล้วเข้าใจตรงกันนะพูดถึงเรื่องเส้นทางต่อไปในอนาคตนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่นะก็คุณณัฐพงษ์รังสิตพลปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เดิมว่าจะย้ายไปตัวท่าปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ย้ายพลังงานนะก็ไม่ได้ไปนะจริงๆคุณเอกนัทพูดถึงกันนะว่าคุณณัฐพงษ์รังสิพลเนี่ยตอนที่อยู่อุตสาหกรรมเนี่ยตอนนั้นคุณเอกนัทเคยอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมนะก็ทำงานเข้าขากันดีกับปลัดณัฐพงษ์แล้วก็อยากจะได้ตอนหลังไม่รู้ใครหักใครว่าท่าไหนก็ตกลงว่าจบลงแบบไม่คาดคิดนะครับแต่ว่าประเด็นที่เป็นคนของใครเดี๋ยวก็ว่าฝ่ายแล้วกันนะแน่นอนถ้าคนแต่งตั้งก็ต้องปฏิเสธคนที่จับผิดก็บอกว่านี่แหละไหมก็มาสายตรงทุกทีไปนะ
2: จริงๆถ้าที่เมื่อกี้ที่คุณวิสุทธ์บอกอะว่าสนจากปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการพูดถึงอยู่เหมือนกันนะ
3: ครับ
2: ว่าเก้าอี้วันนี้มันมีการปรับเปลี่ยนไม่ใช่เฉพาะปลัดอย่างเดียวนะ
3: ครับ
2: ว่าการเห็นเขาบอกว่าเอ๊ะความจำเป็นในการที่จะมีโควต้าให้กับสุพรรณเนี่ยอาจจะไม่มีได้หรือเปล่าแล้วก็เห็นว่ามีคนที่เขาเตรียมทำผลงานในระดับที่หึ่มๆฝีไม้ลายมือเยี่ยมอ่ะและเห็นว่าจะเป็นแม่ทัพไปลุยทางตรงทางใต้ด้วยเนี่ยเห็นว่าเขาก็ติดเครื่องกันอยู่เรื่องคุณวิสุทธ์ช่วงนี้ก็เห็นโผล่หน้าโผล่ตากันเยอะนะอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าฟิตเหลือเกินใช่ไหมครับคุณตรีฮะไอ้คุณวิสุทธ์นะ
3: ผมไม่รู้ว่าใครคุณพี่ครับ
2: เออ ชื่ออะไรนะนึกไม่ออกกันทันหันพี่แดกอะไรเนี่ยนักนึกชื่อจริงกัน
3: อ๋อพี่แดกแกก็ผมว่าพี่แดกอยู่ที่เดิมนะพี่แดกเนี่ยมีสสอยู่ในมือประมาณ2คน
2: ประมาณ2คนนะ
3: ประมาณ2คน
2: โอ
3: ้คุณเอกนัทเนี่ยดูเหมือนไม่มีสสในมือนะ
2: ครับ
3: แกอยู่ในมือประมาณ 6-7 คนอ่ะ
2: โอ้
3: คือผลงานนะฮะแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าใครมีพลังแค่ไหนอย่างไรด้วยส่วนคุณท็อปวราวุธนี่ก็ต้องยอมรับเป็นเงื่อนไขพิเศษนะพิเศษก็คือว่าขอให้คุณท็อปเลิกคุณแอออกจากพรรคชาติไทยพัฒนาที่คุณบรรหารสร้างมา
2: เออ
3: นั้นก็มากันเป็นพวงอ่ะนี่คือผลตอบแทนนะคือรางวัลที่คุยกันไว้เงื่อนไขพิเศษ
2: ครับ
3: แต่พัฒนาก็ยังอยู่คุณกัจจาดูแลเดี๋ยวคุณท็อปก็ต้องย้ายมาอยู่ที่ภูมิใจไทยก็ผมเข้าใจนะคุณพิรักษ์ครับเรื่องก็มีรัฐมนตรีใครๆก็ปรารถนาศึกภายในก็ต้องมีเรื่องเป็นเรื่องธรรมดา
2: ครับส่วนเรื่องคุณปลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยผมย้อนหน่อย
3: ครับ
2: ทั้งคุณวิสุทธ์ทั้งผมทั้งคุณมนตรีก็เล่ากันให้ได้เห็นฟังกันก่อนหน้านี้นี่แหละ
3: ครับ
2: เรื่องของเรื่องก็คือคุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเดิมก็เป็นมือที่ทำงานพร้อมกับคุณ
3: ท็อปวราวุฒิ
2: คุณท็อป
3: ใช่ไหมเข้าขากันได้ดี
2: ตั้งแต่อยู่ที่อุตสาหกรรมแล้วคุณท็อปเนี่ยก็มาอยู่ที่กระทรวงพลังงานตอนแรกว่า
3: ครับ
2: คุณณัฐพลรังสิตพลหลังจากที่ไปต่อที่เดิมไม่ได้อ่ะ
3: 4ปีนะ
2: ก็ตำแหน่งปลัดถ้าไม่ข้ามมาที่ปลัดกระทรวงอื่นก็ต้องไปอยู่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นเก้าอี้เย็นห้องเย็นอะไรก็ว่ากันไปก็ได้ขยับมาแต่เผอิญชื่อกำลังจะมาแล้วแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยท่านไปวางเงื่อนไขว่าคนที่จะมาแทนท่านในตำแหน่งปลัดเดิมในอุตสาหกรรมต้องเป็นคนนี
3: ้
2: และคนนี
3: ้
2: แล้วก็เลยกลายเป็นว่าทางกติกาในครม.ก็นั่งเช็คกันวุ่นเลยไอ้ตกลงเนี่ยมันได้หรือไม่ได้ถ้าปลัดไม่เสนอ
3: หรือเปล่าเสนอได้ไหม
2: กลายเป็นว่าคุณณัฐพลที่เหมือนกับไปวางยาวางเชื้อวางอะไรไว้เนี่ยสุดท้ายออกจากตรงนั้นแต่ไม่มีที่ใหม่ไปลงแล้วที่ใหม่ไปลงเนี่ยกลายมาเป็นคุณฉันทานนท์ทีนี้ครับคุณวิสุทธ์เล่าไว้ผมขอเติมตรงนี้หน่อยเพราะว่าคนในกระทรวงพลังงานก็มีเยอะแต่ว่าก็โดนปาดหน้าเข้าใจว่ามาตั้งแต่คุณกุลิศมาตั้งแต่ท่านกับปลัดกระทรวงพลังงานที่เพิ่งจะต้องออกไปจนมาถึงคนนี้ล่าสุดเนี่ยคุณฉันทนนท์วรรณเขจรนะครับก็ได้รับการเห็นชอบเป็นปลัดคนใหม
3: ่ครับ
2: นะครับส่วน อุตสาหกรรมก็ต้องดูครับว่าท้ายที่สุดจะยังไงแบบไหนทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการพลิกผูครับเป็นคนใหม่เคยอยู่กระทรวงเกษตรเคยเป็นเลขาสำนักงานเศรษฐกิจ
3: ครับ
2: สสก.เป็นผู้ตรวจกระทรวงเกษตรก่อนมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ท่านจบนะครับจบบัญชีตอนปตรีนะครับจบปโทด้านบริหารธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาที่นิวแฮมเชียร์นะครับแล้วก็เรียนวปอรุ่น65ล่าสุดนี่ก็คือได้อยู่ในตำแหน่งที่เรียกได้ว่าสูงสุดในราชการนะคุณวิสุทธ
3: ์ครับก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะสำหรับตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองเวลาการเมืองเปลี่ยนนะก็ใครจะคิดนะขนาดว่าทำงานเข้าขากับคุณขิงนะเวลาย้ายก็ไม่ได้ย้ายส่วนเรื่องของปลัดกระทรวง อุตสาหกรรมทำไมคุณท็อปแกอยากแกย้ายไม่รู้เขาบอกว่ามันทำงานไม่เข้าขากันหรือไงไม่รู้นะนี่ก็เป็นความเสี่ยงของบรรดาข้าราชการระดับสูงนะครับการเมืองเปลี่ยนก็ต้องทำงานเข้าขายได้นะฮะ เรื่องของการเมืองเดิมๆ เดี๋ยวโปรยหัวไว้ก่อนคุณพิรักษ์จำเรื่องนี้ได้ไหมครับเรื่องที่ฝ่ายค้านกับสว.เนี่ยขอให้ศาลฎีกาสอบกรณีที่ปปช.ยกฟ้องคุณศักดิ์สยามสุขุน
2: ครับ
3: ฮะแล้วก็เงียบหายไปเพราะเรื่องอยู่ที่คุณสมพลสารำคือทั้งฝ่ายค้านวุฒิสภาเนี่ยนะฮะก็ต้องได้รับอนุมัติจากคุณสมพลก่อนว่าจะส่งต่อที่ศาลฎีกาหรือไม่ ตัวนี้ก็นานพอประมาณนะคุณโสพลก็บอกว่าโอ้ยก็ตอนนี้ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นมาชุดหนึ่งแต่ไม่เอาเปิดเผยชื่อว่าเป็นใครนะเอาไว้ได้สรุปรายงานแล้วจะเปิดเผยชื่อว่ามีใครบ้างนะฮะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะว่าก็ต้องทำงานแบบเต็มที่ให้อิสระนะฮะก็ไม่ได้มีกรอบเวลาที่ชัดเจนนะฮะนี่ก็ชี้แจงอยู่คนก็บอกเฮ้ยทำไมกันสองคนครับดึงเฉ่งเปล่าโอ้นี่มันนานแล้วนะตั้งกรรมการยิ่งนานอ่ะเอาง่ายๆถ่วงเปล่าดึงเวลาเปล่าคุณสมพลตอบครับคุณวิรัชครับ
2: ครับ
3: ผมไม่สนใจใครจะบอกว่ายื้อไม่ยื้อตอนนี้ผมเอาสมองไปทำเรื่องอื่นที่ประเทศชาติประสบอยู่ตอนนี้สมควรใช้สมองทำงานด้านอื่นบ้างอย่ามัวแต่หมกมุ่นไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ไม่ความสำคัญแต่ไม่ใช่ว่าทุกวันต้องมาตอบและพูดเรื่องเดียวครับสงสัยมีน้ำโหท่านประธานรัฐสภาท่านก็พูดถูกเนาะไม่ได้มีเรื่องเดียวนะประธานสภาแต่ว่านี่เรื่องสำคัญนะฮะคนก็อยากจะรู้ว่าประธานสภาตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรนะคุณสุพลสารำวันนี้สงสัยมุดดีไม่มากก็น้อยแหละ
2: เดี๋ยวท่านก็ยกธรรมะมาสอนนักข่าวกันอีกนึกอะไรไม่ออกท่านก็สอนนู่นนี่นั่นไป
3: ครับ
2: คุณวิสุทธิ์ครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักนิดหนึ่งก่อน
3: ครับ
2: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชระพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชนะครับเมื่อตอนต้นชั่วโมงคุณวิสุทธ์พูดถึงกรณีที่ราชทัณฑ์จำเป็นจะต้องตอบคำถามสังคมวันนี้ไม่ได้มาตอบเพิ่มแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมบอกมาตอบเรื่องนี้เราแยกให้เห็นเป็นประเด็นก่อนนะครับว่าเรื่องของการตัดสินคดีความเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในองค์กรศาลสถิตยุติธรรมมีชั้นต้นมีอุทธรณ์มีฎีกาอันนั้นก็เป็นเรื่องของศาลในขณะเดียวกันครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาดูแลหลังจากนั้นระหว่างนั้นที่มันเป็นงานทางด้านบริหารจัดการมีอะไรบ้างล่ะมีกรมบังคับคดีมีกรมราชทัณฑ์นะ

0: เปรียบเทียบกับหลายคดี
1: ครับ
0: อย่างกรณีที่ผ่านมานี่รอบล่าสุดนี่คุณ Power Pat คุณแพท Power Pat เนี่ยก็ติดนานอ่ะ10กว่าปีคุณวิสุทธิ์คุณผู้ชมครับ
1: คร
0: ับ ซึ่งเป็นผู้เสพผู้ค้าเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นราชายาเสพติดรายใหญ่แน่นอนซึ่งราชายาเสพติดรายใหญ่เนี่ยพอมาลดโทษแล้วเนี่ยจากที่ต้องอยู่ยาวเนี่ยกลายเป็นว่าเหลือ8ปีแล้วไอ้ตอนที่เราได้ยินข่าวกันนี่ก็คือว่าติดกันไปแล้ว9พอมาดิสคาวเลทมีส่วนลดแล้วอ้าวอยู่เกินไปแล้วนี่หว่าก็เข้าไปสู่ขั้นตอนในการที่จะนำออกแล้วก็ที่เรารู้ข่าวกันเนี่ยออกไปแล้ว 2-3 วันด้วยซ้ำไปแล้วคนก็ไปนั่งตามตามข่าวกันว่าณตอนนี้อยู่ไหนกันยังไงเมื่อวานกลายเป็นว่าราชทัณฑ์ก็ต้องมานั่งเขาคงไม่ผิดอ่ะแต่เขาก็มาแก้ต่างว่าทั้งหมดดำเนินการตามขั้นตอน1 2 3 4อะไรเขาก็ว่ากันไปอันนั้นคือสิ่งที่ทางราชทัณฑ์ต้องมาชี้แจงแล้วก็ย่อหน้าสุดท้ายที่คุณวิสุทธิ์มีการพูดถึงนั่นแหละก็ต้องมีการพิจารณาต้องมีการปรับปรุงกฎหมายจริงๆทั้งหมดอ่ะก็เพื่อที่จะลดเขาเรียกว่าอะไรนะลดแรงกดดันทั้งหลายที่มีเพราะว่าม
1: าแรง
0: แม้ว่าทำได้แต่ว่าไอ้เงื่อนไขแบบเนี้ยมันไม่น่าจะถูกต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะถูกตรงกับความรู้สึกของผู้คนทีนี้ครับสปริงนิวเขาไปรวบรวมมาขออนุญาตคุณวิสุทธิ์ขออนุญาตคุณผู้ชมยาจากตรงนี้หน่อยว่า
1: ครับ
0: มีคนที่โดนลดโทษแล้วเนี่ยสำคัญเนี่ยจากคดีที่ชม้อยทิพโสเนี่ยแชร์ลูกเส้แชร์แม่ชม้อย
1: คดีใหญ่มาก
0: อันนั้นติดคุก 154,005 ปีครับติดจริงๆคือปี7ปีครับ11เดือนอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับ
1: ครับ
0: ตัวอย่างที่2ชลอเกิดเทศครับอุ้มฆ่าแม่ลูกศรีธนขันธ์คดีประหารชีวิตกลายเป็นว่าเข้าสู่ขบวนการอภัยโทษ3ครั้ง19ปีครับติดจริง19ปีนายเสริมสาครราชหมอเสริมตอนนั้นฆ่าแฟนสาวตัวเองใช่ไหม
1: ที่เป็นหมอ
0: เอออันนั้นลดโทษ6ครั้งครับข้อหาที่โดนแล้วก็คดีจำคุกตลอดชีวิตติดจริง13ปี9เดือนแต่หมอเสริมนี่เราก็ได้ยินนะเหมือนกับเป็นการช่วยสอนหนังสือช่วยอะไรต่อไม่ไรไปแล้วก็มีคุณหมออีกคนหนึ่งหมอวิสุทธิ์บุญเกษมสันติ
1: อ
0: ันนี้โทษประหารชีวิตฮะ
1: ฆ่าภรรยาผิดหมอเสริมนี่ฆ่าแฟนสาวเนาะส่วนหมอวิสุทธิ์ฆ่าภรรยา
0: ใช่แล้วก็เอาร่างของคุณหมอไปทิ้งที่โรงแรมแถวลาดพร้าวเนี่ยแหละถ
1: ้
0: าผมจำไม่ผิดไปดูตอนนั้นผมทำข่าวแล้วไปดูหมอเกลอะไปดูหมอซึมปรากฏว่าติดจริงประหารชีวิตติดจริง10ปี7เดือนหมอ2คนนี่เราก็ดูข่าวว่าทำอะไรต่อมีอะไรบ้างก็ได้รับการลดโทษเยอะน้อยได้หรือไม่ได้ไม่รู้แหละแล้วก็มีผู้พันตึงครับตอนนั้นพันตรีเฉลิมชัยมัชฉากล่ำนะถ้าเราจำกันได
1: ้ครับ
0: ฆ่าผู้ว่าตอนนั้นประหารชีวิตครับติดจริงๆ14ปีแต่ก็มาโดนจับตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี59เพราะละเมิดเงื่อนไขการพักโทษสมคิดพุ่มพวงนี่ถ้าเราจำกันได้ฆาตกรรมหญิง5รายในหลายจังหวัดจำคุกตลอด
1: ต่อเนื่องครับ
0: ติดจริง14ปีครับทีนี้มาเจอเหล้าตาแสนลี่นี่ไอซ์ประมาณ20กิโลความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนจำคุกตลอดชีวิตแต่นี่พิเศษมากครับติดจริงๆ8ปีจากจำคุกตลอดชีวิตในขั้นตอนมีได้รับพระราชทานอภัยโทษ6ครั้ง
1: ครับ
0: โอ้ไม่รู้ว่ามีคุณงามความดีอะไรคุณวิสุทธ์หรือเป็นเพราะว่าอายุเยอะเอาเป็นว่าก็ไม่ได้ตามกันนะ
1: คือคำชี้แจงหลายเรื่องแล้วก็เรื่องอายุเยอะที่เป็นหลักด้วยถ้าดูการได้รับพระราชทานอภัยโทษ6ครั้งเนี่ยนะครับครั้งที่1ปี2563ครั้งที่2ปี2563แต่ว่าปี63ได้2ครั้งนะฮะปี64ก็ได้2ครั้งครับแล้วก็ปี68ได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่6ครั้งสังเกต2ปีติดที่ได้2ครั้งเลยนะฮะนั้นจากโทษประหารชีวิตก็เป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ครั้งที่6ที่ว่าครับก็เหลือ8ปี3เดือน21วันเข้าเกณฑ์ปล่อยตัวหนึ่งอายุเกินนะหรือเป็นผู้ต้องขังอายุสูงเจ็บป่วยเรื้อรัง

0: แล้วก็มีความประพฤติดีมาตลอดนะฮะแล้วอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าไว้คือได้รับโทษมาแล้ว9ปี10เดือน8วันนะก็ถือเข้าเกณฑ์มีการปล่อยตัวไปนี่คือเล่าตาก็เห็นว่าตอนนี้ที่บ้านเล่าตานะฮะที่แม่อายเชียงใหม่นะครับครอบครัวเตรียมทำพิธีบายสีสู่ขวัญนะก็เลิกมากเจ้าที่บอกเฮ้ยตอนนี้เนี่ยรับไม่มีการส่งไปคุ้มกันนะแต่ว่าตอนนี้ตั้งจุดตรวจทางเข้าหมู่บ้านนะตรวจค้นอาวุธปืนก็เตรียมรับยิ่งใหญ่สำหรับที่ครอบครัวนะคุณพิรักษ์ครับส่วนเรื่องนี้คุณพิรักษ์ฮะ
1: ครับ
0: ผมไปเห็น อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณกฤตกระแสทิพย์อยากจะอ่านเพราะว่าถือว่าเป็นคนในโดยตรงนะ
1: เ
0: ป็นอดีตนะโพสเฟซบุ๊กครับเรื่องนี้แหละครับว่าในเมื่อกรมราชทัณฑ์เนี่ยแถลงว่าจะรีบปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารบังคับโทษอดีตรองอธิบดีกฤตบอกว่านั่นแปลว่ายอมรับว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีหลักเกณฑ์ที่ใช้มีปัญหายอมรับนะฮะแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยราชทัณฑ์ไม่ได้ดูเจตนาของอัตราโทษขอโทษฮะไม่ได้ดูเจตนารมณ์ของอัตราโทษตามคำพิพากษานะฮะก็คืออย่างนี้ครับก็คือราชทัณฑ์เนี่ยไม่ได้ทำผิดยืนยันนะว่าราชทัณฑ์ไม่ได้ทำผิดบริหารโทษทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายราชทัณฑ์นะฮะอันนี้ยืนยันว่าทำก็ทำได้ตามราชทัณฑ์แต่ว่าอดีตอธิบดีกฤตบอกว่าปัญหาอย่างนี้ครับระบบการเลื่อนชั้นของเรือนจำที่มีอยู่เนี่ยมันเลื่อนอย่างอัตโนมัติคุณพิรัตน
1: ์
0: มีวงรอบของมันมีระยะเวลาของมันมีวิธีการประเมินพฤติกรรมหรือเรียกว่าความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนดูความคืบหน้าในการศึกษาจรรยาบรรณไม่ได้ดูอะไรมากครับเพราะว่าคุณกิตบอกว่าตอนนั้นผมเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเคยเป็นกรรมการเลื่อนชั้นผู้ต้องขังนะมีการเรียกผู้ต้องขังมาสอบรายบุคคลต่อหน้ากรรมการข้อสอบมีคุณวิรัตข้อสอบนะครับท่องศีล5ทำ5แล้วก็ให้ท่องทำปฏิญาณก่อนกินข้าวถ้าเป็นต่างด้าวเพิ่มเข้าไปครับให้ร้องเพลงชาติไทยอันนี้ก็ได้ละนี่คือนี่คือได้เลื่อนขั้นละนะฮะคืออันเนี้ยเป็นการสอบเลื่อนขั้นง่ายๆนะครับทีนี้แกก็เล่าว่าจริงๆส่วนหนึ่งเป็นอย่างนี้เพราะว่าโอเคไอ้คือเรื่องจำคนเยอะแล้วใช้เจ้าหน้าที่ในการสอบเนาะก็หลักเกมง่ายๆนะครับแกเสนออย่างนี้ครับว่าไอ้การพิจารณาเนี่ยว่าจะได้เลื่อนขั้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันควรจะดูเรื่องอัตราโทษด้วยคือแกเสนอนี้ครับผู้ต้องขังที่มีโทษอัตราสูงนะควรจะแบบการลงมาพิจารณาแล้วค่อยดูคันลัดหลั่นกันไปอ่ะไม่เช่นนั้นแบบผู้ต้องขังที่ความผิดร้ายแรงโทษสูงอ่ะก็จะได้รับการอภัยโทษหรือลดโทษแบบเร็วมากอ่ะซึ่งเหมารวมไงแกก็อยากจะให้แยกนะฮะนี่ก็เป็นเอาละประสบการณ์จริงจากผู้ที่เคยอยู่ในราชทัณฑ์ก็มาแชร์ให้ฟังน่าสนใจนะท่องธรรมะแล้วก็ถ้าต่างด้าวร้องเพลงชาติถึงเราก็ได้แล้วหนึ่งคันในการเลื่อนนะอันนี้คนก็เอาพูดตรงอ่ะคนก็ตั้งข้อสังเกตเป็นแค่ข้อสังเกตจริงเท็จเราไม่รู้นะว่าผู้ต้องหาระดับบิ๊กเนมอาจจะมีอะไรที่อำนวยความสะดวกด้วยหรือเปล่าหรือการชงร่งชงเรื่องเนี่ยมีสิทธิพิเศษหรือเปล่าอ่ะสำหรับผู้ต้องหารายใหญ่ผู้ต้องขังเรื่องรู้แหละตั้งโทษสิตอนนี้ตั้งโทษแล้วนะมีการชงเรื่องก็มีประเด็นนะเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเวลาชงเรื่องคนนี้ขึ้นมาก็อาจจะได้ลดโทษเร็วเลื่อนชั้นเร็วหรือได้สิทธิพิเศษเร็ว อันนี้ก็เป็นคำถามซึ่งแน่นอนละคนภายนอกก็ตั้งคำถามได้คนข้างในก็ชี้แจงได้แต่ว่าได้แล้วน่าฟังมีเหตุมีผลหรือไม่อันนี้น่าสนใจแต่คำถามใหญ่คือในเมื่อตอนนี้ประกาศแล้วเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้นะรัฐมนตรีประกาศเองว่าจะต้องมีการพิจารณาเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับในการลดชั้นลดโทษใหม่ก็ขอให้เป็นจริงนะครับขอให้เป็นจริงๆอย่าได้ทำแต่ได้พูดแล้วลืมนะหรือที่ผ่านมามีประเภทเตรียมเรื่องลดโทษสำหรับคนบางคนอันนี้ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะ
1: ไม่คือเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เพิ่งจะมารู้หรือเพิ่งจะมาคิดหรือเพิ่งหลังจากที่มาอันนี้ผมว่ามันคงไม่ใช่อ่ะ
0: มันมีบ่อย
1: แล้วก็มันมีข้อที่น่าสังเกตก็คือพอเล่าตาออกมาปุ๊บเหมือนกับเตรียมคิดไว้แล้วอ่ะแต่ทำไมก่อนอันนี้เราไม่เคยรู้เลยหรอว่าไอ้กฎหมายอะไรทั้งหลายที่บอกว่ามันเป็นอัตโนมัตินู่นนี่นั่นเนี่ยอย่างนี้คือแล้วผมเอาคนก็เปรียบเทียบกันนะอย่างคุณแพท Power Pat เนี่ยจะเสพหรือจำหน่ายผมจำไม่ได้จริงแต่มันไม่ได้เป็น20โลแบบที่เล่าตาอย่างเงี้ยแล้วมันดูแล้วเขาก็เป็นคนอันนี้เป็นความเหมาของเราเองแล้วก็ไม่ได้น่าจะเป็นมาเฟียมีพิษมีภัย
0: ก็แค่เป็นคนดังอ่ะแต่ไม่มีที่พลมันเถอะคิดว่า
1: ถ้าไม่มีที่พลแต่ว่าผมว่าเขาก็น่าจะมีส่วนที่เขาอาจจะเล่นดนตรีหรืออะไรต่อไม่อะไรเหมือนกับที่เสกโลโซเขาก็มีทำดีทำอะไรของเขาอ่ะ
0: คร
1: ับ แต่ความหนักหนาของตัวโทษเนี่ยโทษมันไม่ได้เยอะเท่าแต่ว่าจังหวะเนี่ยของเล่าตาเนี่ยมันหารเร็วมันลดควบ6ครั้ง7ครั้งเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดกันให้ชัดกันหน่อยว่ามันไม่ธรรมดาขณะเดียวกันครับคุณวิสุทธ์ครับเราแปะกันตรงนี้เอาไว้ก่อนแต่ว่านนทบุรีนี่แรงกันจริงๆนะเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยมีเหมือนมียิงกันที่ในสนามยิงปืนแต่ข่าวนี่ผมหายไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาเติมไปอีกทีหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ครับวันนี้กทม.กับมหาดไทยครับเขามีปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงครับไปค้นที่ดินแดงครับทลายการทำบัตรสีชมพูฮะ
0: ครับ
1: แล้วมันเหมือนกับถามไปถามมาเนี่ยพูดไปถึงเจ้าหน้าที่ของกทม.ด้วยเนี่ยโอ้โหวันนี้ครับเป็นขบวนการออกบัตรลูกต่างด้าวอันเป็นเท็จครับแล้วมีการขยายผลคือจากเทาเอ่ยจากอะไรมาเนี่ยกลายมาว่าสวมบัตรเนี่ยวันนี้ค้น7จุดที่ดินแดงครับ
0: ครับ
1: มีห้องพัก44ห้องมีการแจ้งย้ายบุคคลเข้าอาศัยกว่า 1,300 คนครับมีผู้ต้องหา7คนมีเจ้าหน้าที่รัฐ3คนครับวันนี้ตำรวจชุดปฏิบัติการของกรมการปกครองครับแล้วก็ปปท.ร่วมกันนำหมายสารเข้าค้น7จุดได้ผู้ต้องหา7คนครับจุดเนี้ยคือจุดที่การออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูเลข7ให้กับลูกของคนเมียนมากว่า140คนปรากฏว่าในแฟลตเนี่ยมี44ห้องครับแฟลตดินแดงนี่มี 5,700มี44ห้องเนี่ยเหมือนกับรับแจ้งเข้ารับแจ้งผีเข้ามาเนี่ยรวมกันแล้ว44ห้องนี่รับแจ้งเข้ามาเนี่ย 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าวครับ
0: เดี๋ยวนะ44ห้องนี้ย้ายไปอยู่เป็นพันกว่าคนน่ะ
1: โอ้โหมันอยู่กันได้กี่คนเนี่ย
0: มันยืน
1: 2-3 คนก็อัดกันหมดแล้วมั้ง
0: ถ้ายืนนี่ไม่พอเลยนะ แต่ว่าเอารายชื่อผีเข้าไปอยู่
1: คือเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการย้ายมากที่สุดในปี67เลยนะ
0: ครับ
1: หนึ่งในเป้าหมายสำคัญอยู่ที่3ห้องชั้น1ชั้น5แฟลต4แล้วก็แฟลตขวางชั้น5ปรากฏว่าเจ้าบ้านเป็นคนที่รับรองการเข้าพักอาศัยของบุคคลต่างด้าวเนี่ยมีเอกสารสำคัญหลายรายการมีทั้งเอกสารหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวเอกสารประจำตัวเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวอีกหลายรายการยึดเอาไว้ดูกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะที่ไม่ถูกต้องคือบัตรสีชมพูมีไหมจับผู้ต้องหาได้7คนครับเจ้าหน้าที่รัฐ3เจ้าบ้านนายหน้า3คนผู้ร่วมกระบวนการอีก1ครับก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยต้องดูกันอีกทีนึงว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้อยแถลงกันออกมากันยังไงแบบไหนนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ น่ากังวลแล้วก็ต้องติดตามกันนะครับว่าขนาดในจมูกใกล้ๆจมูกอ่ะคุณวิสุทธิ์อยู่ในใกล้ๆกทม.อยู่ใกล้ตรงเนี้ยยังจับได้ถึงขนาดนี้เลยครับไม่น้อยนะฮะ
0: โอ้เยอะฮะผมเคยอยู่แฟลตดินแดงมาก่อน
1: โอ้
0: เข้าใจสภาพอยู่ตอนจบใหม่ๆผมอยู่ที่นั่นหลายปีห้องมันเล็กแล้วก็อยู่กันแออัดอ่ะอาจจะเป็นการสบช่องอ่ะนะเพราะว่าคนเข้าออกเยอะที่แฟลตดินแดงส่วนใหญ่ก็มันมีอยู่ประจำส่วนนึงอ่ะนะแล้วก็คนเข้าออกนี่เยอะมากเยอะมาก
1: ไม่ถ้ามันพอสมควรมันคงพอรับได้มั้งครับคุณวิสุทธิ
0: ์ครับ
1: คนบางทีเราสมมติคุณวิสุทธิ์สมัยก่อนเวลาเราเข้ามากรุงเทพอ่ะก็ขอเอาชื่อ
0: ใช่
1: บ้านไปอยู่บ้านนะไปอยู่ตรงไหน
0: แล้ว
1: ค
0: นต่างจังหวัดแล้วแปะไว้ก่อน
1: เผื่อจะทำอะไรมันจะได้ง่ายแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ห้องไม่กี่ห้องเนี่ยแต่คนเป็นพันนี่อย่างเงี้ยมันเกินกว่าเหตุสำนักงานเขตหรือว่าในแต่ละจุดจะไม่ผิดสังเกตเลยหรือยังไรฮะคุณวิสุทธิ
0: ์อันนี้แหละสำคัญคุณพลังคือเจ้าบ้านโอเคผมคิดว่าก็ต้องมีส่วนรู้เห็นอะยอมให้มีชื่อเข้าไปอะเป็นร้อยเป็นหลายสิบมันมีเกรดแต่เวลาเราขอย้ายคนเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยต้องไปย้ายที่เขตเอาตามความจริงก่อนนะ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่มันต้องมีข้อสังเกตอ่ะมันเป็นไม่ได้หรอกห้องเดียวอัดก็ไป40 30 50คนเนี่ยนะมันก็ต้องก็ยังไงฮะก็มันก็มองได้ว่ามีส่วนรู้เห็นกันหรือเปล่าแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่งทําห้องเดียวไงมันเยอะมากนะฮะมันก็แต่เจ้าหน้าที่ส่วนใช่ไหมสามสี่คนใช่ไหม
1: ผมเห็นด้วย 100% นะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
0: ไม่ได้ไม่ได้หรอก
1: เหมือนคุณวิสุทธ์ไปแถวที่มีแหล่งบันเทิงเยอะๆแล้วชาวบ้านเขารู้หมดอะไรอยู่ตรงไหนแบบไหนแต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรารู้ว่ามันแปลกอ่ะคุณวิสุทธ์นะ
0: ครับก็ชื่นชมนะกระบวนการจัดการนะแต่ว่าจริงๆนะตามภาษาคนข่าวคุณไปละวันที่เขาแถลงนะอย่างที่บอกฮะเปิดกระบวนการสวมสิทธิ์แฟลตดินแดงฮะแต่ตอนแถลงเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยคุณวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์นะปฏิบัติการครั้งนี้เป็นข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดอะไรเนื่องจากมีการสวมสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะฮะไม่ต้องมีประโยคนี้ก็ได้คนเข้าใจกัน
1: มันเป็นสูตรสำเร็จเดี๋ยวนี้อ่ะคุณวิสุทธิ์จะว่า
0: ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันได้มาตลอด คือนี่พูดสาระของเขาไม่คือเข้าใจครับเป็นนโยบายท่านนายกไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เหมือนที่คุณพักนี่ผมอาศัยความเป็นอดีตนักข่าวอาชญากรรมใหม่เมื่อก่อนโดนคือคนเป็นนักข่าวสมัยก่อนนะค่ายที่ผมอยู่อ่ะไทยรัฐต้องเป็นนักข่าวอาชญากรรมก่อนเพราะว่าคุณจะสายอะไร
1: โ
0: อ้ทุกคนนะคุณจะอยากสู่สายการเมืองสิ่งใดคุณต้องไปอ่านอะไรกรรมก่อน
1: ต้องเข้าเวรกลางคืนต้องเฝ้าฟังวิทยุ
0: ต้องอยู่กับสดต้องอะไรเงี้ยนะ
1: เรา
0: แถลงข่าวทุกวันที่ก็ไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเล็กน้อยนะเวลาตำรวจเขาแถลงจับอะไรเงี้ยจับโจรจับสิ่งผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะคุณมีรักเกียรติไหมตำรวจยืนเป็นแถวเลย
1: ยืนเรียงใช่ไหม
0: วันที่13สิงหาคม2568พันตำรวจเอกพลตำรวจเอกนี่ตามด้วย
1: ชื่อไปหนึ่งย่อหน้าเมื่อก่อน
0: ประมาณ
1: เมื่อก่อนต้องทำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วมั้ง
0: ไม่รู้แต่ประมาณครึ่งหน้านะแล้วก็เนื้อหาอีกสามบรรทัด เลิกเถอะครับ นะคือก็รายงานภายในก็ได้ไม่ต้องไปหาชนรับรู
1: ้
0: ไอ้ครึ่งหน้ากระดาษเป็นใครบ้างนะก็ชื่อจมปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ
1: ครับก็ไม่รู้ว่าตกลงสุดท้ายได้สุดนะครับจะสามารถติดตามแล้วก็ขยายผลได้มากขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้จับตรงไหนก็เจอตรงนั้นอ่ะคุณวิสุทธ์หลายจุดกันอยู่เต็มไปหมดครับ
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันครับวันนี้มีวันก่อนเมื่อวานก็มีดราม่าต้องใช้คำว่าดราม่าแล้วก็กลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีมที่นายกท่านขึ้นรถแล้วก็มีตำรวจมาตรวจแล้วปรากฏว่าไม่มีปืนทีนี้ก็เป็นประเด็นที่คนเขาก็ตั้งเอาในโลกออนไลน์เขาก็ทำเป็นการ์ตูนกันออกมาเยอะใส่ชุดลีเกใส่ชุดอะไรบ้าง
0: ตกลง
1: จนคนต้องออกมาบอกว่า ไม่จริงนะ
0: นั่น AI นั่น AI
1: AI ไม่จริง
0: ครับ
1: ทีนี้คนก็มาตั้งคำถามกันบอกว่าเรื่องนี้ต้องตั้งคำถามถึงระบบความปลอดภัยเพราะว่ามันไม่ใช่คุณอนุทินครับแต่ว่ามันคือฝ่ายบริหารเนี่ยเบอร์หนึ่งฝ่ายบริหารของบ้านเราอ่ะเขาควรจะต้องมีการดูแลความปลอดภัยด้วยอาวุธบางสิ่งบางอย่างถ้ากลายเป็นโปรโตคอลของบ้านเราคนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีการดูแลแบบนี้เนี่ยมันถือว่ามันผิดพลาดมันเป็นเรื่องที่บกพร่องมากๆแต่ก็เอายกตรงนั้นเอาไว้ก่อนแต่วันนี้ครับคนเจอท่านประธานสภาครับ
0: ครับ
1: คุณวิสุทธ์นะวันนี้ไม่รู้ว่าตึงๆหรือเปล่าวันนี้ถามท่านสมพลหลายเรื่องทีนี้ถามถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยครับท่านบอกว่าตอนนี้เราก็ขอให้ทุกคนทำตามระเบียบตำรวจสภามีความเข้มงวดคัดกรองบุคคลเข้ามาในพื้นที่รวมถึงตรวจยึดอาวุธใครจะเข้าสภาห้ามพกอาวุธต้องติดบัตรแสดงตนถ้าไม่มีจะถูกซักถามตอบไม่ได้จะเชิญออกส่วนพาหนะที่เข้าพื้นที่ต้องลดกระจกให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทีนี้เข้มงวดไปถึงห้องทำงานส่วนตัวของสสไหมเพราะว่าก็เห็นมีคนภายนอกเข้ามาท่านสมพลก็บอกที่ผ่านมาเคยเป็นปัญหาจากนี้ต้องเข้มงวดและขอร้องไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วดังนั้นต้องป้องกันอย่างเข้มข้นไม่มีอภิสิทธิ์ผมได้ยินคำว่าขอร้องเนี่ยผมไม่แน่ใจครับว่าคำว่าขอร้องเนี่ย
0: ขอความร่วมมือ
1: ถ้าท่านจะห้ามท่านก็ห้ามนะถ้าท่านจะไม่ห้ามท่านก็ไม่ห้ามนะถ้าท่านขอความร่วมมือเนี่ยผมคิดในใจทุกคนก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่ผิดเขาจะร่วมมือไหมนั่นเป็นอีกเรื่องนึงทีนี้นักข่าวถามการันตีความปลอดภัยในการเปิดสมัยประชุมสภาสัปดาห์หน้าไหมท่านสมบูรณ์บอกเราพร้อมแล้วเราเริ่มใช้คำว่าเริ่มสร้างวินัยให้กับตำรวจสภาที่ผ่านมาไม่มีหรือยังไงเราเริ่มสร้างแล้วไม่ใช่เกิดเหตุแล้วมาทำเรามีหลักประกัน 100% ว่าจะไม่มีสสยิงตายที่กรรมอย่างที่กรรมธิการงบประมาณปี70กังวลคือนอกเหนือจะเป็นประเด็นวิวาทะเป็นประเด็นอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยผมว่าตอบแต่ละดอกแต่ละดอกเนี่ยผมว่าต้องนัดกันดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวจะหลุดกันนะคุณวิสุทธ
0: ์ผมไม่เคยไปสภาใหม่ที่สารภาพเลยนะไม่รู้มาตรการเป็นยังไงนะเดิมก็เข้มงวดบ้างไม่เข้มงวดบ้างถ้าที่เดิมผมไปอยู่ก็เข้มงวดบ้างไม่เข้มงวดบ้างแล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เวลาแล้วแต่บ้านประธานสภานะครับพูดถึงเรื่องปืนเนี่ยเคยมีการคุยกันว่าตกลงมาตรการที่เสนอให้ทำก็คือนี่แหละใครครอบครองปืนไหนปืนไม่ถูกกฎหมายปืนส่งปืนเถื่อนมาคืนซะมันจะแบตระบายปืนเถื่อนออกมาจะได้แบตลดจำนวนนะไปทิ้งที่ไหนก็ได้แขวนต้นไม้ก็ได้ทิ้งที่บ้านไหนก็ได้นะก็ไม่เอาผิดอ่ะวันนี้ท่านรองประกอบพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องจะเอาปืนมาคืนเนี่ยก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งนะกระทรวงมหาดไทยก็เสนอนะครับใช้คำว่าคล้ายๆว่าถ้ามีปืนไม่มีใบอนุญาตป.4ก็เอาปืนมามอบคืนกับราชการก็ไม่มีความผิดนะอันนี้กระทรวงมหาดไทยเสนอมาก็คือราชการนะตอนที่ผมเห็นได้คุณพิรักษ์นะคือมอบคืนราชการเนี่ยเขาคงมีการติดต่อล่วงหน้าแล้วก็ขอให้มอบอะทั้งหมดหรือบางส่วนแต่ที่พอเห็นผลบ้างคือไปทิ้งในที่อะไรสาธารณะแล้วก็ไม่จับเนี่ยนะแต่ไม่รู้จะได้ผลไหมนี่ก็ถือว่าเป็นมาตรการในเรื่องปืนวันนี้คุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็พูดเรื่องนี้นะครับคุณพิรักษ์จะฟังประโยคยาวไหม
1: เอาซะหน่อย
0: เกินๆนะคุณประกอบให้สัมภาษณ์มาตรการควบคุมอาวุธปืนนะครับว่าตามที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ควบคุมอาวุธปืนและดูแลปรับปรุงข้อกฎหมายใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันคุณพิรักษ์พูดถูกไปฟอร์แมตนะพลาดหัวก่อนตามที่มีคำสั่งว่าเมื่อกี้ตำรวจก็เมื่อกี้ใครพูดอ่ะตำรวจเนาะนี่เหมือนกันนะอ่ะก็เป็นว่าก็ตอนนี้ก็กำลังดูนะครับก็ตามที่นายกอีกแล้วให้สัมภาษณ์ดูแลตั้งแต่ต้นทางนะก็ดูแต่การสั่งเข้าการจำหน่ายการครอบครองใบอนุญาตนะฮะแล้วก็รวมถึงกระสุนปืนด้วยนะเอาเป็นว่าก็มาตรการกว้างๆนะครับก ็คือต้องตรวจสอบเข้มข้นไม่ให้มีกระสุนรั่วไหลนะตรวจสอบระบบอนุญาตนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าก็ถือว่าจะมีการตรวจสอบเข้มงวดเข้มข้นทุกเรื่องกันแล้วกันส่วนทุกประเด็นแล้วก็เป็นเรื่องกรอบกว้างแต่มีเรื่องเนี้ยเอาปืนมาคืนก็กำลังเป็นแนวคิดที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมากระทรวงมหาดไทยใครเสนอก็ต้องเป็นท่านนายกสิหรือท่านรอง
1: หรือไม่ก็ต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยทั้งสามคนที่ตอนนี้
0: ท่านใดท่านหนึ่งอ่ะนะ
1: ขยันออกสื่อกันเต็มอ่ะผมว่า
0: โอ้ก็เอาหน้า
1: สลับหน้ากันเล่นเต็มไปหมดนะคน
0: เอาหน้าเอาหน้าสถานการณ์ให้ตอนนี้ไม่เป็นไรก็คือไหนๆลูกมาแล้วนะทำให้เต็มที่เลยครับสารมศรีครับไหนๆก็แหมเอาจริงถ้าทำได้ดีคนก็ชื่นชมอ่ะนะได้โอกาสแสดงฝีมือเอาได้
1: หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์ครับผมลาเจอกันในวันพรุ่งนี้กับข่าวเด่นนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวารินทร์ สัจเดวนะครับวันที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดไปที่ 1,621.62 จุดลดลงไป 4.82 จุดนะครับคิดเป็น 0.3%โดยมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นรวม 83,308.95 ล้านบาทนะครับวันนี้ตลาดแกว่งตัวผันผวนสลับแดนบวกและลบตลอดทั้งวันนะครับทำจุดสูงสุดระหว่างวันเนี่ย 1,630.87 จุดและจุดต่ำสุดระหว่างวัน 1,617.37 จุดนะครับอะไรเป็นปัจจัยที่มีผลสำคัญต่อตลาดวันนี้ผมอยู่กับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
3: ครับคุณวารินทร์ท่านฝั่งครับ
2: ครับวันนี้ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อตลาดบ้างครับ
3: ครับเรื่องที่1คือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับดิบเบรนท์เนี่ยขยับขึ้นมาทะลุ90เหรียญตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆ91เหรียญต่อบาร์เรลนะครับหลังจากสถานการณ์ในอิหร่านสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยส่อแววที่จะยืดเยื้อนะฮะก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยขยับขึ้นมาการขยับขึ้นของราคาน้ำมันดิบเนี่ยทำให้เกิดการสลับกลุ่มเล่นนะครับวันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานนำโดยปตท.ปตท.สผ.รวมถึงโรงกลั่นต่างๆเนี่ยดันตลาดขึ้นมาในภาพรวมเนี่ยกลุ่มนี้บวกขึ้นไป 1.9% ครับในมุมกลับเนี่ยก็เห็นแรงขายในกลุ่มท่องเที่ยวนะกลุ่มขนส่งนะรวมถึงพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับมีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็เห็นแรงขายในกลุ่มธนาคารอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มธนาคารเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยโดดเด่นกว่าตลาดในภาพรวมเยอะมากในปีนี้นะครับก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาบ้างนะฮะคราวนี้น่าสังเกตว่าตัวบอนด์ยิลด์ของที่สหรัฐเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆอย่างตัว10ปีของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยผลตอบแทนขยับขึ้นมาอยู่ที่เกือบ 4.74% ละในขณะที่ตัว30ปีนี่สิขึ้นไปแตะถึง 5.3%ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบเกือบ20ปีนะครับอันนี้ก็น่าแปลกใจเพราะว่าตลาดเองลดความกังวลเรื่องเฟดที่จะคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนอย่างไรก็ดีเนี่ยการที่รัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยต้องออกพันธบัตรจำนวนมากนะฮะเพื่อมาไฟแนนซ์การขัดดุลงบประมาณรวมถึงบรรดาไฮเปอร์สเกลเลอร์ต่างๆเนี่ยก็มีแผนที่จะออกหุ้นกู้หรือระดมเงินจากตลาดหุ้นกู้เนี่ยมากขึ้นนะเพื่อไปไฟแนนซ์การลงทุนในตัวโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง AI นะครับทำให้ตัวพันธบัตรหรือตัวหุ้นกู้ระยะยาวเนี่ยมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งก็แปลกใจว่าถ้าในภาวะทั่วๆไปเนี่ยเวลาบอนด์ยิลด์10ปี30ปีมันขึ้นสูงขนาดนี้เนี่ยมันจะกดดันหุ้นเติบโตหุ้นเทคโนโลยีนะครับแต่รอบนี้เนี่ยผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐในภาพรวมเนี่ยมันออกมาดีเกินคาดนะครับคือที่รายงานออกไปแล้วเนี่ย 85% ของบริษัทที่นั่นรายงานผลกำไรออกมาดีเกินคาดนะฮะก็ทำให้หุ้นสหรัฐเนี่ยยังเป็นลักษณะซิกแซกแกว่งขึ้นไปได้นะก็ต้องตามดูกันต่อไปครับว่าแรงส่งตรงเนี้ยมันจะได้ขนาดไหนพวก valuation ก็เทรดอยู่ที่กรอบด้านบนพอสมควรนะฮะวกกลับมาในบ้านเราเนี่ยนอกเหนือจากกลุ่มพลังงานที่เด่นมากเนี่ยเราก็มองว่าตัวตอนนี้ผลประกอบการรวมๆทั้งที่โดนผลกระทบจากเรื่องสงครามอิหร่านในช่วงไตรมาส2เนี่ยแต่ภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยรายงานงบออกมาดีนะฮะดีเกินคาดในภาพรวมเลยคือกำไรเนี่ยยังเติบโตได้ประมาณ 13% นะฮะในกลุ่มที่ถูกกดดันอันนั้นทุกคนก็รับรู้อยู่แล้วแต่มันมีหลายกลุ่มที่ทำออกมาได้ดีเกินคาดแล้วก็นำไปสู่การปรับเพิ่มตัวประมาณการกำไรรวมถึงราคาหุ้นเป้าหมายด้วยนะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยทำให้ valuation เปรียบเทียบของตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าการปรับฐานของตลาดหุ้นไทยวันเนี้ยจะสังเกตว่าอาจจะดูลบเกินจริงไปนิดนึงเพราะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยก็ดึงดัชนี ลงมา7จุดละแต่ตรงเนี้ยเราคิดว่าเป็นแค่การสลับกลุ่มเล่นเท่านั้นนะครับและอีกเรื่องนึงที่อยากให้ตามดูก็คืองาน Talent Focus 2026นะครับจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้นะมีบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยเข้าร่วม78แห่งนะครับถ้าคิดเป็น Market Cap เนี่ยก็ประมาณ3ใน4ของ Market Cap ภาพรวมนะครับเราเชื่อว่าถ้าดูจากสถิติเก่าๆเนี่ยตัวบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็มักจะเตรียมตัวที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะฮะและประกอบกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีทิศทางที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะฮะเราเชื่อว่าน่าจะมีข่าวบวกในงานไทยแลนด์โฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินของต่างชาติเนี่ยเข้ามาได้บ้างเราย้อนกลับไปดูงานไทยแลนด์โฟกัสตั้งแต่2021ถึง2025นะครับเราพบว่าตลาดตอบรับล่วงหน้าด้วยซ้ำไปนะฮะโดยถ้าดูเริ่ม5วันทำการก่อนวันจริงเนี่ยเริ่มต้นลงชนวันนั้นเราก็ถือจนถึงวันแรกนะเฉลี่ยเนี่ยตลาดตอบรับบวก 1.9% ครับแล้วก็ถือจนจบงานเนี่ยก็จะบวกประมาณ 2.1% นะแล้วถ้านับ5วันทำการก่อนเริ่มงานก็คือวันพรุ่งนี้นะนั่นคือสถิตินะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่า valuation เปรียบเทียบของบ้านเราเนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยควรจะซ้ำรอยกับช่วง5ปีที่ผ่านมาครับก็คืองาน Talent Focus ก็จะดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนต่างชาติเนี่ยให้เข้ามาดูเรามากขึ้นประกอบกับหลังประกาศงบไตรมาส2ไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการในช่วงตั้งแต่ปลายสิงหาต่อเนื่องไปที่กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าตรงนี้จะช่วยจำกัดความเสี่ยงด้านล่างในสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยจะอยู่ยืดเยื้อแล้วน้ำมันดิบเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปแต่ก็เชื่อว่าโลกเนี่ยมีการปรับตัวไปได้เยอะพอสมควรไม่เหมือนกับตอนช่วงแรกนะครับที่วิ่งกันให้ควักหาน้ำมันดิบไม่เพียงพอนะครับแต่ตอนนี้มีการเบี่ยงเบนเส้นทางมีการผลิตจากประเทศนอนออยนอนโอเปกพลัสเนี่ยมากขึ้นทำให้ส่วนที่ขายไปจริงๆเนี่ยมันน้อยกว่าที่เคยคาดการไว้จะสังเกตได้ว่าแม้จะมีความสงครามจะดูยืดเยื้อเนี่ยแต่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยไม่ได้กระชากขึ้นไปเหนือ100เหรียญต่อบาร์เรลครับตัวแปรเหล่านี้ก็คงต้องติดตามต่อไปครับ
2: ครับคุณวิชัยครับวันพรุ่งนี้เนี่ยมองตลาดจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างแล้วรวมไปถึงมีความเห็นยังไงบ้างครับกับทิศทางของเฟดนะครับ
3: เรื่องเฟดเนี่ยคงตามตลาดเลยนะครับตอนนี้ตลาดก็ประเมินว่ามีโอกาสไม่ถึง1ใน3ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเราเอง Investor ก็มองแบบนั้นเหมือนกันนะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดก็คงยังรอปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆนะครับเพราะนั้นเชื่อว่าภาพรวมดัชนีเนี่ยคงจะเป็นลักษณะแกว่งในกรอบซะมากกว่าเป็นลักษณะการสลับกลุ่มเล่นนะครับด้านบนก็เหมือนเดิม1635 1640ก็ติดละในขณะที่ข้างล่างเนี่ยแถวๆ1615 1610เนี่ยเป็นเขตแนวรับนะครับเราเองยังมีมุมมองบวกว่าด้วยเศรษฐกิจในประเทศที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับรวมถึงตัวกลุ่มพลังงานตัวกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อง PDP 2026นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีทั้งเรื่อง Direct PPA มีการเปิดให้บุคคลที่3สามารถเข้าไปใช้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงมีเรื่องของการประมูลไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมสักระดับ 2,000 เมกะวัตต์นะครับเหล่านี้จะทำให้หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีแผนจะลงทุนในตัว Data Center หรือขายไฟให้กับตัว Data Center เนี่ยน่าจะมีความเด่นกว่าภาพรวมแล้วการลงทุนในตรงเนี้ยถึงแม้จะมีการจ้างงานในตัว data center น้อยเนี่ยแต่ระหว่างที่มีการพัฒนา data center ใน 2-3 ปีจากเนี้ยก็ส่งผลข้างเคียงอยู่เยอะพอสมควรซึ่งเราควรจะมีส่วนทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีตัวเครื่องจักรขับเคลื่อนการเติบโตอีกสักตัวหนึ่งครับนั้นผมเองยังมีมุมมองบวกนะครับคือสังเกตว่าหลายๆค่ายเนี่ยก็ทยอยปรับเป้าของดัชนีปีหน้าขึ้นไป1,700บ้าง 1,800 บ้างก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คือมองบวกในทิศทางขึ้นแล้วก็เชื่อผู้ลงทุนต่างชาติจะได้รับข้อมูลเหล่านี้ในงานประชุมThailand Focus 2026ครับ
2: ครับคุณวิชัยครับวันพรุ่งนี้ให้ตัวเลขแนวรับแนวต้านทางเทคนิคและรวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนได้ไหมครับ
3: เนื่องจากมองว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับด้านบน1635-1640ติดแนวต้านส่วนด้านล่างเนี่ย1615-1610เป็นเขตแนวรับนะครับอาจคิดว่าคงเป็นลักษณะของการสลับกลุ่มเล่นไปเรื่อยเราเองมีมุมมองว่าถ้าหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันแพงยังขยับขึ้นต่อเนี่ยเรามองว่าโอกาสที่น้ำมันจะทะลุ95หรือ100เหรียญมีจำกัดนะครับเพราะนั้นถ้าหุ้นกลุ่มพลังงานลงกลั่นปตท.ปตท.สผ.ดีต่อเนื่องขึ้นไปเพราะเหตุผลเรื่องน้ำมันดิบที่ทะยานขึ้นเนี่ยเรามองหาเราแนะนำว่าเป็นจังหวะทยอยแบ่งขายทำกำไรในมุมกลับเนี่ยเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ยในกลุ่มขนส่งในกลุ่มที่ถูกกระทบจากน้ำมันแพงมันจะเซลงมานะครับเราก็มีมุมมองสวนเนี่ยนะฮะว่าหุ้นเหล่านี้เดี๋ยวสถานการณ์ในระดับกลางในที่สุดมันจะค่อยๆคลายตัวลงเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเหล่านี้ถ้ากดถอยกดลงมาเราก็มองเป็นจังหวะทยอยเก็บสะสมแต่ถ้าจะมองพูดง่ายๆเนี่ยที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเนี่ยตัวโรงไฟฟ้าหรือพวกสื่อสารหรือแม้กระทั่งธนาคารพาณิชย์ที่เราเริ่มเห็นสินเชื่อเนี่ยกลับมาขยายตัวและกำลังเข้าสู่รอบของการจ่ายเงินปันผลก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเวลาหุ้นปรับฐานตามตลาดโดยรวมค่อยทยอยเก็บสะสมครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับคุณพิชัยครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับวันนี้ท็อป5เนี่ยปตท.มาอันดับ1เลยนะครับปิดไปที่40.50 บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทอันดับที่2 Delta ครับปิดไปที่270 บาทลดลงไป7 บาทอันดับที่3 AOT ปิดไปที่66.50 บาทเพิ่มขึ้นมา50 สตางค์อันดับที่4 HANA ครับปิดไปที่49 บาทเพิ่มขึ้นมา50 สตางค์และอันดับที่5 KBank นะครับปิดไปที่247 บาทลดลงไป2 บาทนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาควันนี้ Shanghai Composite ปิดบวกแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า1 เดือนขานรับความหวังรัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่นายกจีนเรียกร้องให้มีการใช้มาตรการที่แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อให้จีนนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในปีนี้นะครับ Shanghai Composite ปิดไปที่ 3,990.30 จุดเพิ่มขึ้นมา 7.65 จุดคิดเป็น 0.19% หางเสงก็ปิดบวกนะครับนักลงทุนมีความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่หลี่เฉียงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จีนใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้บรรลุเป้าหมายนะครับก็หางเสงก็ปิดไปที่ 25,471 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ18 จุดคิดเป็น 0.07% โตเกียวร่วงลงกว่า 2% ในวันนี้นักลงทุนขายท่ามกลางความวิตกหลังการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านเกิดภาวะชะงักงันประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับนิกเคปิดไปที่ 67,460 ลดลงไปเกือบ 1,800 จุดนะครับ 2.54% เกาหลีใต้ก็ปิดลบครับหลังจากปิดแดนบวกต่อเนื่อง5 วันทำการนักลงทุนเทขายทำกำไรมีความกังวลลดลงต่อการบรรลุข้อตกลงหลังจากมีความหวังลดลงนะครับต่อการบรรลุข้อตกลงยุติสงครามครับคอสปีลดลงไป100 กว่าจุดไปที่ 6,869 คิดเป็น 1.55% นะครับในขณะที่ออสเตรเลียก็ขยับลงเล็กน้อยในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปก่อติดเศรษฐกิจกันในช่วงหน้านะครับผมมีกิจกรรมที่อยากจะชวนทุกท่านนะครับไปร่วมงานกันในช่วงที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับ 20-26 สิงหาคมสำหรับใครที่กำลังคิดที่จะสร้างบ้านใหม่หรือคิดที่จะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากจะปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายนะครับทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์แล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Grand Sale Central Eastville 20-26 สิงหาคมนี้นะครับงานเดียวได้ครบทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าออกแบบบ้านโดย Head Architect นะครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำรู้ผลและ Pre-approve ทันทีนะครับพร้อมกับประเมินราคาก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีครับก กับผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครบจบในงานเดียวส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% นะครับจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมกับระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับมีเสวนาในวันเสาร์ด้วยนะครับวันเสาร์ที่12ในงานนี้จะมีการเสวนากันสักบ่าย 2:00 ถึง 3:30 ลงทะเบียนกันได้นะครับเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านนะครับสำรองที่นั่งกันได้ที่029383456นะครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงสุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างกว่าหมื่นหลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับที่งาน Landy Expo Grand Sale Central Eastville 20-26 สิงหาคมนี้ชั้น1หน้าร้าน Uniqlo นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home พักสักครู่ช่วงหน้าก่อติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลกันต่อนะครับในช่วงนี้ก็ติดเศรษฐกิจครับเราอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรในช่วง China Update นะครับก่อนที่จะไปอัปเดตเกี่ยวกับ China กันมีทริปมาฝากไป China เหมือนกันนะครับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วครับ 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับระดับคุณแล้วเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับนั่งจิบกาแฟชิลๆกันใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนครับเรื่องเที่ยวเราก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซียวยู่ซานนะครับรวมไปถึงย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม1,400 ปีและแน่นอนนะครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆกันจากต้นตำรับเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วทักด่วนเลยครับที่ Line Official ของเรา @thinkingradio ย้ำนะครับ @thinkingradio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับและสำหรับท่านที่อยากคิดที่จะออมเงินนะครับเราก็มีวิธีการออมง่ายๆมาฝากกันในวันนี้นะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับ เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย1

0: gsb.or.th ครับ worldwideweb.gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายดร.อามตั้งนิรันดรกันเลยนะครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจคือ China Update กับดร. อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็อยากจะตั้งข้อสังเกตเรื่องของ Western Globalization กับ Chinese Globalizationว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับเพราะว่าทรัมป์ก็ไม่หยุดครับในเรื่องของการกดดันจีนล่าสุดกับเรื่องของ transshipment ที่เมื่อวานนี้เราพูดกันไปกับอาจารย์สมภพนะครับที่ทรัมป์ก็พยายามที่จะกีดกันจีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือโลกตอนนี้ก็แบ่งขั้วมากเราเลยอยากจะชวนอาจารย์อาร์มคุยนะครับว่าWestern Globalization โลกาภิวัตน์แบบตะวันตกเนี่ยมันต่างกับโลกาภิวัตน์แบบจีนอย่างไรนะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ทำไมจีนถึงต้องบุกโลกและทำไมอาเซียนเนี่ยจึงเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่สุดนะครับและเราเองนะครับประเทศไทยเนี่ยจะคว้าโอกาสจากการบุกโลกของจีนได้อย่างไรในมิติต่างๆนะครับและถ้าเวลาเหลือเนี่ยแน่นอนผมคิดว่าอาจารย์อาร์มต้องไปดูหนังเรื่อง DAU มาแล้วแน่ๆเลยนะครับเราจะไปดูหนังเรื่อง DAU ผ่านมุมมองของอาจารย์อาร์มกันหน่อยนะครับเป็นการมองจีนแบบร่วมสมัยแล้วก็เผื่อจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจที่อาจารย์อาร์มอยากจะฝากเราไว้นะครับจากต่อเนื่องจากภาพยนตร์ DAU นะครับอาจารย์อาร์มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับอาจารย์อามครับ Western Globalization กับ Chinese Globalization ทำไมไม่ใช้ Asian นะทำไมใช้ Chinese เพราะว่าในภูมิภาคนี้เนี่ยมันก็มีอินเดียด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าทำไมอินเดียถึงไม่ได้อยู่ในนิยามนี้ครับอาจารย์ครับ
3: คือเรากำลังพูดถึงนะครับglobalization ก็คือสมัยก่อน western globalization เอาง่ายๆครับคุณวารินพวกเราทุกคนกินแมคโดนัลด์พวกเราทุกคนใช้ของฝรั่งนะครับคุณวารินวันนี้ลองนึกดูสิว่ารอบตัวคุณวารินเนี่ยมีแต่ของฝรั่งหมดเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น western globalization ซึ่งมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับมันเกิดขึ้นหลังสงครามเย็นนี่อีกคลื่นหนึ่งมหาศาลเลยการมาของบริษัทตะวันตกนะครับแต่ว่าวันนี้เรากำลังคุยกันว่าท่านผู้ฟังทุกท่านรู้ตัวหรือเปล่าอะว่าตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในคลื่นลูกที่3ของ globalization แต่ว่ามันจะไม่ใช่บริษัทตะวันตกอะครับคุณวารินแต่มันเป็นการบุกโลกของบริษัทจีนนะครับทีนี้คือเมื่อกี้เนี่ยคุณวารินเกริ่นได้ดีมากเลยคุณวารินพูด2อย่างอย่างแรกก็คือโดนัลด์ทรัมป์ซัดจีนขึ้นภาษีจีนนะครับกีดกันจีนแล้วก็อย่างที่2คุณวารินพูดถึง transshipment ก็คือโดนัลด์ทรัมป์กดดันประเทศอื่นๆด้วยนะครับว่าถ้าจีนมาประเทศอื่นแล้วจะใช้เป็นทางผ่านส่งไปสหรัฐนี่ทรัมป์บอกต้องโดนด้วยนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะหนึ่งก็คือสมัยก่อนนะคุณวารินธุรกิจจีนเขาพูดถึงกิจการต่างประเทศเขาก็จะบอกว่าจะทำยังไงที่จะบุกอเมริกาที่จะบุกยุโรปตอนนี้ไปไม่ได้แล้วคุณวารินครับเพราะว่าสงครามการค้าเพราะฉะนั้นสำหรับจีนเนี่ยตอนนี้การบุกโลกก็คือการบุกประเทศกำลังพัฒนาการบุกอาเซียนที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยนะครับแต่ดังนั้นอันนี้ก็คือจีนกำลังเปลี่ยนจากมุ่งไปสู่ตะวันตกนะครับมุ่งไปสู่อเมริกามุ่งไปสู่ยุโรปในอดีตมาเป็นมุ่งมาสู่ประเทศกำลังพัฒนามุ่งมาสู่ Belt and Road เนี่ยที่เราคุยกันนะครับเอเชียกลางอาเซียนตะวันออกกลางลาตินอเมริกาแอฟริกานะครับ

0: แต่ว่าเอ็กเข้ามาเนี่ยนะครับก็โดน transshipment ที่เมื่อกี้คุณวารินบอกว่าเอ็กเข้ามาถึงถ้าเขาเป็นจีน 100% นี่ทุกคนไม่ไว้ใจทุกคนอาจจะไม่ยอมรับแล้วก็อเมริกาเองก็ไม่ยอมรับด้วยนะครับถ้าเป็นสินค้าส่งจากไทยไปแต่แปะชื่อบริษัทจีนเอออเมริกาบอกต้องใช้อัตราภาษีอีกอัตราหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Chinese globalization เนี่ยมันจะไม่ได้เป็น McDonald's มันจะไม่ใช่ Starbucks นะครับคุณวารินมันจะเป็นแบรนด์ท้องถิ่นน
1: ะ
0: แต่ว่าข้างในเนี่ยแทรกลมปราณด้วยเมืองจีนค
1: ือ
0: จีนจะแทรกลมปราณโดยอะไรครับชิ้นส่วนวัตถุดิบเทคโนโลยีเฮ้ยเผลอๆคุณวารินพวกเราเนี่ยนะครับแบรนด์ไทยแบรนด์อาเซียนเนี่ยต่อไปจะต้องใช้วัตถุดิบจีนต่อไปจะต้องใช้ชิ้นส่วนจีนเครื่องจักรจีนเทคโนโลยีจีนนะครับอันเนี้ยคือเขาบอกว่าความต่างที่สำคัญระหว่าง Chinese globalization กับ Western globalization ก็คือ Chinese globalization คลื่นลูกที่3ตอนนี้นะครับมันจะเป็นการแทรกลมปราณของจีนนะครับ
1: uh-huh.
0: มันอาจจะดูนะเป็นแบรนด์อาเซียนนะเป็นแบรนด์ไทยนะแต่ต่อไปนี้นะครับเราคงไม่ผลิตแข่งกับจีนนะครับคุณวารินเราอาจจะซื้อของจีนมาติดแบรนด์เราอาจจะต้องซื้อวัตถุดิบจีนเราอาจจะต้องซื้อเครื่องจักรจีนนะครับไม่อย่างนั้นแข่งกับจีนไม่ได้นะครับแข่งสู้คอสเขาไม่ได้เราอาจจะต้องพาร์ทเนอร์กับจีนข้าจะเข้ามาถือหุ้นส่วนน้อยนะครับมาช่วยยกระดับการผลิตของเราด้วยเทคโนโลยีราคาถูกจากเมืองจีนนะครับแต่อันเนี้ยเรากำลังอยู่ในยุคสมัยใหม่ของ Chinese globalization ที่เป็นการบุกโลกของจีนซึ่งมีลักษณะแตกต่างกับการบุกโลกของตะวันตกในอดีตครับ
1: โอ้โหเห็นภาพเลยครับอาจารย์เพราะว่าคืออเมริกาหรือว่าตะวันตกเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องแบรนด์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือกลายเป็นเหยื่อของโลกาภิวัตน์ด้วยอำนาจของแบรนด์เรื่องของการตลาดแต่ของจีนเนี่ยมาในลักษณะของ supply chain
0: ใช่ครับของจีนนี่เขาบอกเลยตอนนี้เมืองจีนส่งออก intermediate goods สินค้าที่เป็นข้อกลางของห่วงโซ่จีนเขาบอกนะครับเขาไม่ส่ง upstream เขาไม่ส่ง downstream เขาจะส่ง midstream นะครับแล้วก็เนี่ยมาประกอบที่ไทยมาติดแบรนด์ไทยมาอะไรแต่ว่าข้างในนี่ของเขาหมดอ่ะนะครับข้างในเนี่ยถ้าคุณวารินไม่ใช้ชิ้นส่วนเขานี่แข่งขันไม่ได้ถ้าคุณวารินบอกว่าไม่ทำ automation นี่เอ้ยแข่งขันไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณวารินบอกไอ้คุณวารินยังจะผลิตของแข่งกับจีนแข่งไม่ได้นะครับด้วยต้นทุนด้วยสเกลด้วยราคานะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยอันนี้คือท่าใหม่ของ Chinese globalization และที่สำคัญเนี่ยคือเทคโนโลยีราคาถูกนะครับ คือสมัยก่อนนี้เทคโนโลยีฝรั่งนี่โอ้เราต้องซื้อไลเซนส์ราคาก็แพงนะครับ แต่ว่าตอนนี้มันกำลังมีการปฏิวัติเทคโนโลยีรอบใหม่ของเมืองจีนนะครับแล้วก็จีนนี่ของราคาถูกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยยกระดับตัวภาคการผลิตของประเทศกำลังพัฒนาได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยจีนจะไปทางไหนครับคุณวารินในประเทศเขาแข่งกันเลือดสาดนะถ้าคุณวารินเป็นธุรกิจจีนเนี่ยคุณวารินจะได้กำไรเนี่ยคุณวารินต้องคิดออกนอกประเทศนะครับเพราะว่าในประเทศนี่มีแต่แข่งกันลดราคาเพราะว่าที่เขาเรียกเขามีภาษาเลยนะครับเขาเรียกเนื่อยจวน involution นะครับแปลว่าเนี่ยแข่งกันตายแข่งกันลดราคาแข่งกันจนไม่เหลือกำไรนะครับเพราะว่าโอ้มันดูเดือดเลือดสาดครับการแข่งขันในจีนเพราะฉะนั้นต้องออกมาข้างนอกแต่ออกมาข้างนอกอย่างที่เราบอกไปอเมริกาไม่ได้ไปยุโรปไม่ได้คุณวารินจะให้เขาไปไหนนะครับแล้วเอาตรงๆนะคุณวารินก่อนหน้านี้นะครับเราฟังในเมืองจีนเขายังบอกเฮ้ยไปลาตินอเมริกากันไห
1: ม
0: แต่ว่าตอนนี้เกิดเวเนซุเอลาเกิดทรัมป์ขู่เรื่องคิวบาทุกวันให้คนจีนบอกไปได้ไหมครับลาตินอเมริกานะครับแอฟริกานี่เขาไปอยู่แล้วแล้วเขาก็ยึดไปเยอะแล้วนะครับหัวหาดแต่ว่าแอฟริกานี่ก็ยังรายได้ไม่ดีนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เขาก็เลยพูดถึงว่าเขาจะไปตะวันออกกลางนะครับคุณวารินแต่นี่พอเกิดสงครามอิหร่านปุ๊บนี่ถอยกันเรียกว่าไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเสี่ยงมากใน ตะวันออกกลางนะครับแล้วงั้นเขาก็บอกก็เหลืออยู่2ภูมิภาคครับก็คือเอเชียกลางกับอาเซียนแล้วจริงๆ2ภูมิภาคนี้เนี่ยก็คือหัวใจของยุทธศาสตร์จีนที่เรียกว่า Belt and Road นะครับ
1: ครับ
0: Belt and Road เนี่ยเป็นการรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมขึ้นมาใหม่2เส้นนะครับเส้นหนึ่งนี่คือเชื่อมเอเชียกลางนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือที่สมัยก่อนเจิ้งเหอนะครับหรือที่คนไทยเรียกซัมปอกงเนี่ยล่องเรือสมัยราชวงศ์หมิงมาอาเซียนนะครับดังนั้นเนี่ย Belt and Road เนี่ยจริงๆก็คือภูมิภาคหลักเนี่ยคือเอเชียกลางกับอาเซียนแต่ว่าดูให้ชัดเจนนะครับเอเชียกลางนี่คนน้อยนะครับคุณวารินประเทศนี่ประชากรไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในมุมของจีนเนี่ยที่ make sense ที่สุดในการออกมาในการมาทำธุรกิจเนี่ยก็คืออาเซียนครับประชากรเยอะประชากรหนุ่มสาวยังมีการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะคุณวารินเราพูดถึง Chinese globalization เราพูดถึงการบุกโลกของจีนถ้าถามว่าเป้าหมายหลักของการบุกโลกของจีนคือที่ไหนมันคืออาเซียนของเราเองนี่แหละครับ
1: อืมครับอาจารย์ครับแต่คือพอไม่ได้เน้นคือเหมือนกับมันเป็นการเน้น B2B เพราะว่าเน้นในแง่ของ supply chain เน้นในแง่ของวัตถุดิบที่ถูกกว่าต้นทุนที่ถูกกว่าแต่คนเวลาบ้ามันบ้าแบรนด์เนี่ยฮะอาจารย์คือตะวันตกก็ยังได้เปรียบอยู่ไหมครับคือผมก็ยังไม่เห็นกระแสของการคลั่งแบรนด์จีนในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นแค่เหมือนกับเป็นทางเลือกที่ถูกกว่า
0: ครับก็สองประเด็นละครับคุณวารินประเด็นแรกนี่ก็คือไม่ใช่จีนไม่มีแบรนด์นะครับจีนก็มีแบรนด์แล้วก็มีแบรนด์อย่างรวดเร็วเลยตอนนี้รถยนต์นี้ก็แบรนด์จีนตอนนี้เรารู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เริ่มแบรนด์จีนนะครับเพราะฉะนั้นจีนเองนี่ก็เริ่มพัฒนาแบรนด์ของจีนเองแต่ที่เราบอกว่าเอ๊มันเป็นสินค้าที่ไม่มีแบรนด์หรือว่ามาใช้แบรนด์ของเราเนี่ยนะครับก็คือเนื่องจากหลายๆอย่างเนี่ยนะครับของท้องถิ่นนี้ก็ยังเป็นของที่เรียกว่าแบรนด์ท้องถิ่นนี่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าถ้าแบรนด์ท้องถิ่นต่อไปนี้จะอยู่รอดได้นะครับคุณวารินค
1: ุ
0: ณวารินต้องซื้อวัตถุดิบจีนน่ะต้องใช้เครื่องจักรจีนน่ะต
1: ้
0: องใช้เทคโนโลยีจีนน่ะไม่อย่างนั้นคุณวารินก็ตายกับแบรนด์จีนน่ะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยการแข่งขันแล้วก็โดยสภาวะของธุรกิจเนี่ยต่อไปเนี่ยจีนจะแทรกลมปราณเข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าเนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเรามีชนชั้นกลางจำนวนมากนะครับหลายอย่างเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับแบรนด์เท่ากับความสำคัญเรื่องราคาเรื่องต้นทุนนะครับที่ถามว่าทำไมตอนนี้เราถึงบอกของจีนเมื่อกี้คุณวารินบอกเอ๊ะมัน B2B หรือเปล่ามัน B2C ด้วยครับคุณวารินแล้วมันส่งตรงถึงบ้านคุณเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเขาซื้อของจากเมืองจีนเลยนะครับส่งมาถึงบ้านนะครับคุณวารินถูกกว่าช้อปปิ้งเมืองไทยอีกนะครับแต่ว่าแปลว่าถ้าผู้ประกอบการไทยจะปรับตัวโอ้โหจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องปรับทั้งโครงสร้างธุรกิจทำย
1: ัง
0: ไงให้แข่งกับต้นทุนของจีนได้นะครับแต่ความหมายของผมเนี่ยก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นแบรนด์จีนโอ้เรียกว่าครองโลกเหมือนกับแบรนด์ตะวันตกในอดีตนะมันจะยังมีพื้นที่สำหรับแบรนด์ท้องถิ่นแต่ว่าถ้าเราเข้าไปดูไส้ในของแบรนด์ท้องถิ่นเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยเขาจะอยู่รอดได้เนี่ยเขาต้องพาร์ทเนอร์กับจีนใช้วัตถุดิบจีนเครื่องจักรจีนหรือเทคโนโลยีจีนนะครับโดยเฉพาะนะคุณวารินครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเทคโนโลยีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนะครับอย่างน้อยเนี่ย2เรื่องที่สำคัญมากๆนะเรื่องหนึ่งก็คือ AI นะครับคุณวารินAI เนี่ยพวกเราเนี่ยคุ้นมากนะกับตะวันตกถูกไหมครับเพราะว่าเราก็ใช้ ChatGPT เราก็ใช้ Copilot นะครับเรารู้จักแต่ชื่อตะวันตกนะคุณวารินถ
1: ู
0: กไหมฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคุณวารินครับถ้าไปถามโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาเขียนโปรแกรมด้วย AI แล้วนะครับแต่ว่าคุณวารินไปถามเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาใช้ AI จีนนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าโทเค็นมันเนี่ยราคาถูกกว่าตะวันตกเผลอๆ10 เท่าอ่ะนึกออกไหมฮะก็ค
1: ค
0: ื
1: ร
0: อ
1: ับ
0: ต่อไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ก็จะเปลี่ยนแปลงมหาศาลคือเรื่องวัสดุใหม่หรือว่า new material นะครับคุณวารินก็คือจีนเนี่ยกำลังทุ่มสุดตัวกับการคิดวัสดุใหม่สมัยก่อนเนี่ยโลกนี่ครองโลกโดยพลาสติกนะครับมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็คือพื้นฐานของวัสดุแต่ว่าถ้าเกิดว่าจีนประสบความสำเร็จในเรื่องที่เขาเรียก bio manufacturing นะครับก็คือใช้เซลล์ใช้จุลินทรีย์มาทำวัสดุใหม่ย่อยสลายได้ต้นทุนถูกนะครับแล้วมันเกิด breakthrough ขึ้นมาอันนี้ก็จะเปลี่ยนโลกธุรกิจมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นภาพของการบุกโลกของเทคโนโลยีจีนด้วยครับคุณวาริน
1: ครับอาจารย์ครับจีนเขาแคร์เรื่องการมีแบรนด์เป็นของตัวเองไหมครับเพราะว่าผมมองว่าไอการทำแบรนด์หรือว่าการสื่อสารแบรนด์ให้มันเป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่าทั่วโลกเนี่ยมันผมว่ามันโยงกับระบอบการปกครองอะครับคือจีนยังเป็นคอมมิวนิสต์ยังเป็นสังคมนิยมยังไม่ใช่ประชาธิปไตยยังจำกัดสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารอยู่อะครับอาจารย์คือยังมันก็จะสร้างแบรนด์ยากไหมครับ
0: โอ้ครับคำถามดีมากคุณวารินคือเมืองจีนเนี่ยเขาพูดถึงพัฒนาการธุรกิจเนี่ยว่าเป็น3สเต็ปนะครับคือยุคแรกนะครับคุณวารินครับธุรกิจนี่ดูอย่างเดียวเลยคือดูเรื่องต้นทุนทำยังไงให้ต้นทุนถูกสุดราคาถูกสุดคือแข่งกันด้วยราคาแข่งกันด้วยต้นทุนแต่ตอนนี้นะครับถ้าคุณวารินทำธุรกิจในเมืองจีนแล้วคุณวารินจะแข่งด้วยต้นทุนนะครับตายอย่างเดียวเพราะว่าแข่งกันลดราคาใช่ไหมครับจนจะไม่เหลือมาร์จิ้นแล้วแล้วบางทีต้องซับซิไดซ์อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเกมนี้นะครับตอนนี้ไม่มีทางไปในตลาดจีนนะครับแต่ว่าคลื่นลูกแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องนักธุรกิจจีนคิดเรื่องทำสเกลให้เยอะที่สุดให้ต้นทุนถูกที่สุดชนะคู่แข่งเรื่องราคาสเต็ปต่อมาเมื่อแข่งต้นทุนไม่ได้แข่งอะไรครับแข่งเทคโนโลยีนะครับนักธุรกิจจีนก็จะคิดว่าเอ๊จะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์เรามีคุณภาพมีโน้ตฮาวมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าคู่แข่งอันนี้มันเป็นเรื่องต้องทำ research and development ต้องทำวิจัยพัฒนาเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เทคโนโลยีนี่ก็แข่งกันแล้วทุกคนก็มีและเทคโนโลยีทุกคนก็ทำรถยนต์ EV ออกมาได้พอๆกันแล้วเพราะฉะนั้นมันไปสเต็ปที่3ครับคุณวารินก็คือแข่งเรื่องแบรนด์ทีนี้แข่งเรื่องแบรนด์เนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับคุณวารินสังเกตนะอย่างที่คุณวารินบอกอ่ะคนจีนเนี่ยเวลาทำแบรนด์เนี่ยคนจีนทำยังไงอ่ะคนจีนลอกฝรั่งไงนึกออกไหมครับก็ทำมันคล้ายๆรองเท้า Nike เนี่ยแหละครับทำมันคล้ายๆ Apple นี่แหละครับนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนจีนทำเรื่องแบรนด์ก็คือทำง่ายๆเลยดูดีไซน์ฝรั่งแล้วก็ทำออกมาให้มันก็คือไม่ได้คิดมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็คือจีนเริ่มทำแบรนด์จีนเองที่มีอัตลักษณ์ของจีนเองที่มีไอเดนติตี้ของจีนเองนะครับผมยกตัวอย่างนะท่านผู้ฟังคุณวารินก็อาจจะเคยเห็นกระเป๋าที่ฮิตมากเลยนะโหผมเห็นคนต่อคิวเข้าช็อปส่งนอนอย่างเงี้ยมันเป็นกระเป๋าที่เป็นอัตลักษณ์จีนเลยนะครับคุณวารินเป็นแบรนด์จีนเลยนะซึ่งเราจะเริ่มเห็นอย่างนี้นะครับก็คือจีนเริ่มให้ความสำคัญแล้วกับการ develop แบรนด์ของตัวเองอัตลักษณ์ตัวเองแต่ว่าอันนี้มันเป็นพัฒนาการทางธุรกิจนะครับมันก็เนี่ย3สเต็ปก็คือเริ่มจากเรื่องต้นทุนเริ่มจากเรื่องเทคโนโลยีแต่ตอนนี้ถ้าคุณวารินจะเล่น2สนามนั้นนี่ไม่มีทางไปละคุณวารินต้องเล่นพรีเมียมต้องเล่นแบรนด์ต้องเล่นดีไซน์เพราะฉะนั้นตอนนี้นะนักธุรกิจจีนนี่เขาอบรมเรื่องอะไรเยอะสุดนะคุณวารินจะแปลกใจเขาอบรมเรื่องเซนส์ของความสวยงามเซนส์ของศิลปะการออกแบบนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้นี่มันเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าคุณละ ตอนนี้สินค้าเมืองจีนนี่ไปแล้วเราทึ่งนะว่าเฮ้ยกลายเป็นแพ็กเกจจิ้งมันสวยงามมากคุณวารินแล้วก็สร้างสรรค์มากนะครับกลายเป็นว่าเผลอๆเนี่ยของเนี่ยมันไม่ได้ขายกันโดยสินค้าข้างในเท่ากับขายกันโดยแพ็กเกจจิ้งแล้วนะครับขายกันโดยรูปลักษณ์โดยดีไซน์แล้วนะครับคือมันก็เนื่องจากมันแข่งขันกันดุมากเนี่ยตอนนี้มันก็เลยเป็นเรื่องการ develop brand การ develop design นะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มเห็นพัฒนาการแต่ย้อนกลับไปก็คือไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำสินค้าราคาถูกไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำสินค้าไม่มีแบรนด์นะครับคือนึกออกไหมฮะฝรั่งเนี่ยพอเขายกระดับขึ้นมาเป็นแบรนด์เนี่ยไอ้ตัวสินค้าราคาถูกอะไรเขายกให้เมืองจีนทำนะนึกออกไหมฮะแต่ว่าของจีนเนี่ยคุณวารินครับโอ้พี่ก็ทำหมดเลยอ่ะคือตอนนี้ไปไฮเทคแล้วแต่โลเทคนะครับสินค้าตั้งแต่ถูกไปจนแพงนี่เขาทำหมดอ่ะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าจีนเนี่ยมันต่างมากกับฝรั่งในอดีตแล้วก็ Chinese globalization เนี่ยมันจะเป็นการมาของเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุดิบนะครับเครื่องจักรเทคโนโลยีจีนแต่ว่าแบรนด์ท้องถิ่นอาจจะยังเหลืออยู่นะครับคุณวารินเพราะว่าเราเองก็อาจจะยังไม่คุ้นกับแบรนด์จีนนะครับแต่ว่าแบรนด์ท้องถิ่นที่จะอยู่รอดเนี่ยผมคิดว่าจะต้องเป็นแบรนด์ที่ต้องปรับตัวมากกับการบุกโลกของจีนครับ
1: ก็คือใช้จีนอยู่ใน supply chain ใช้จีนเป็นวัตถุดิบนะครับเพราะว่าคือผมก็อยากจะถามอาจารย์เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับคนจีนสักเท่าไหร่จากประเทศจีนนะครับว่าเขาบ้าแบรนด์ตัวเองกันไหมครับหรือเขาก็ยังเพราะว่าผมก็เห็นแบบแบรนด์ยุโรปแบรนด์ตะวันตกนี่คือก็มีแต่คนจีนเนี่ยที่ไปจ่อคิวอุดหนุนเนี่ยแล้วคนจีนบ้าแบรนด์ตัวเองกันบ้างไหมครับ
0: มันเปลี่ยนเร็วเหมือนกันนะคุณวารินครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหยอดขายหลุยส์วีตองโดยลูกค้าจีนนึกออกไหมฮะตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะคุณวารินตอนนี้คนจีนเริ่มใช้แบรนด์จีนแล้วก็เริ่มใช้แบรนด์ที่เขาบอกว่ามันมีดีไซน์มันมีอัตลักษณ์มันมีวัฒนธรรมนะครับไม่ใช่แค่เป็นแบรนด์ที่บอกเอ้ยสวยหรูราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นคนจีนเริ่มมีเทสเริ่มมีรสนิยมขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคคนจีนเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแต่ว่ากลับมาก็คือประเด็นถูกต้องเลยที่คุณวารินบอกว่าคำถามของเราก็คือเราจะเอาจีนมาอยู่ในซัพพลายเชนของธุรกิจเราอย่างไรนะครับคือผมยกตัวอย่างง่ายๆครับคุณวารินตอนนี้ผู้ประกอบการคิดได้2แบบอะครับแบบแรกก็คือสู้ตายฉันทำของฉันมา30ปีแล้วนะครับฉันก็จะทำของฉันต่อไปฉันก็จะแข่งกับจีนลองดูสักตั้งนึงมันจะแข่งได้ยังไงอะครับเขาทำต้นทุนถูกกว่าคุณมหาศาลแล้วเผลอๆตอนนี้เขาดีไซน์ก็เก่งด้วยนะครับนึกออกไหมฮะของเขาก็สวยด้วยคุณภาพดีขึ้นด้วยนะครับสมัยก่อนเรายังบอกของเราพรีเมียมกว่าเขาตอนนี้ไม่แน่แล้วนะครับคุณวารินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นธุรกิจที่จะไปรอดได้เนี่ยก็คือทำคุณไม่ปรับเป็นคุณผลิตได้ต้นทุนใกล้เคียงกับจีนยกตัวอย่างว่าคุณใช้วัตถุดิบจีนราคาถูกกว่าเดิมเยอะหรือว่าคุณใช้เครื่องจักรจีนออโตเมชันทำให้คุณผลิตได้โดยต้นทุนที่ถูกไม่แพ้จีนอันนี้คุณอาจจะแข่งกับเขาได้แต่ว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้คุณก็ต้องซื้อเครื่องจักรจีนคุณก็ต้องซื้อวัตถุดิบจีนหรือคุณซื้อของจีนมาเลยแล้วคุณมาติดแบรนด์ตัวเองคุณมาติด value add อย่างอื่นคุณมา develop เนี่ยถ้าคุณบอกจีนทำแบรนด์ไม่เก่งนะคุณทำมาทำแบรนด์คุณมาเพิ่ม value add คุณมาเพิ่ม service นะครับแต่อันเนี้ยถึงจะรอดนะครับคุณวารินคือมันต้องเปลี่ยนเกมคิดใหม่เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย Chinese globalization เนี่ยมันทำให้เราจะต้องปรับเกมธุรกิจของเราไม่เหมือนเดิมมากครับ
1: ครับแล้วทำไมอาเซียนจึงได้สำคัญครับสำหรับจีน
0: ครับอาเซียนสำคัญก็เพราะเมื่อกี้เราวิเคราะห์กันแล้วครับคุณวารินจะไปที่ไหนครับนึกออกไหมฮะ คือที่อื่นเนี่ยโอ้มันกำลังวุ่นวายมากเรื่อง geopolitics นะครับแล้วก็ไม่อย่างนั้นก็ยังจนอยู่อย่างแอฟริกาหรือไม่อย่างนั้นก็ประชากรน้อยอย่างเอเชียกลางเพราะฉะนั้นในมุมจีนเนี่ยที่ make sense ที่สุดในทางธุรกิจก็คืออาเซียนนี่แหละครับคุณวาริน
1: คร
0: ค
1: ั
0: รับ บอยู่ใกล้นะครับ geopolitics ก็โดยเปรียบเทียบก็ยังสงบอยู่นะครับแล้วก็ก็ยังมีการเติบโตนะครับประชากรหนุ่มสาวกำลังขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูตัวเลขนะครับอาเซียนตอนนี้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนไม่ใช่อเมริกานะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าใจมาตลอดอเมริกาเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนวันนี้อาเซียนแซงไปเรียบร้อยแล้วอาเซียน
1: คร
0: เป
1: ั
0: ็
1: บ
0: นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนแล้วนะครับเ
1: อ
0: พ
1: ื
0: รา
1: อ
0: ะฉะนั้นเนี่ยในมุมนี้เนี่ยก็คือเราจะเห็นคลื่นมหาศาลของการมาของทุนจีนสินค้าจีนในกา
1: อ
0: ร
1: ื
0: บุก
1: ม
0: อาเซียนครับ
1: ครับครับปิดท้ายกันวันนี้นะครับอาจารย์ครับว่าเราเองประเทศไทยเนี่ยจะคว้าโอกาสจากการบุกโลกของจีนได้ยังไงบ้างครับเราทำแล้วล่ะเผื่ออาจารย์อยากจะชี้ให้เห็นจุดว่าเราทำอะไรได้มากกว่านี้ครับอาจารย์
0: ครับก็ผมคิดว่า3ข้อล่ะครับข้อที่1ก็คือธุรกิจเราจะใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบชิ้นส่วนราคาถูกจากจีนได้มากขึ้นไหม
1: อ
0: ข้
1: ือ
0: ที่2นะครับธุรกิจเราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีราคาถูกจากจีนได้มากขึ้นไหม
1: อือ
0: นะครับและเทคโนโลยีนี่นะถ้าคุณวารินจับได้ถูกนะโอ้โหเปลี่ยนเกมนะครับคุณวารินแล้วตอนนี้ยิ่งเป็นเทคโนโลยีจีนนี่บางอันเป็นเรื่องใหม่บางอันเป็นเรื่องแล้วต้นทุนถูกนะครับถ้าเกิดเอามาพัฒนาประกอบสินค้านี่เราได้เปรียบถ้าเราเลือกถูกถ้าเราหาได้ถูกนะครับและข้อ
1: ค
0: ท
1: ร
0: ี่
1: ับ
0: สามก็คือตลาดจีนนะครับเรายังพูดกันว่าจีนยังไงก็เป็นตลาด1,400 ล้านคนคุณวารินนะ
1: อ
0: คร
1: ื
0: ับ
1: ม
0: ถึงบอกว่าเศรษฐกิจเขาซบเซาแต่ยังไงก็ตามนะครับเขาเป็นตลาดชนชั้นกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วก็มีแต่จะขยายชนชั้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงด้วยที่ถ้าเราจับตลาดจีนได้นะครับโดยเฉพาะในลักษณะสินค้าพรีเมียมนะครับสินค้าที่คนจีนยังทำไม่ได้นะครับหรือสินค้าที่ไทยถนัดนะครับก็ยังมีโอกาสมหาศาลจากการเติบโตของจีนครับ
1: ครับสัปดาห์ที่แล้วนี่ผมคุยกับอาจารย์สมภพเรื่อง DAU จดหมายรักถึงอาม่าอาจารย์ไปดูมาหรือยังครับ
0: ครับไปดูมาแล้วครับคุณวารินแล้วก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์เล็กน้อยด้วยนะครับว่า
1: เชิญเลย
0: วั
1: คร
0: น
1: ับ
0: อาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับ23 สิงหาคมนะครับทางศูนย์จีนศึกษาของจุฬานะครับเราจะจัดกิจกรรมเสวนาเรื่องของหนังเรื่องเดียอยู่ว่ามันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจีนมัน
1: อื
0: ส
1: อ
0: ะท้อนอะไรกับปรัชญาความเชื่อของคนจีนวัฒนธรรมของคนจีนนะครับเราได้ร
1: อ
0: ับ
1: ื
0: เก
1: อ
0: ียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร.สุวรรณาสถาอนันต์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญปรัชญาจีนท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรศักดิ์มหัทธโนบลนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนศึกษาวัฒนธรรมจีนพ้นทะเลนะครับแล้วก็ผมก็จะร่วมเสวนาด้วยนะครับกิจกรรมจะจัดในช่วงเวลา2:30นะครับที่โรงภาพยนตร์เฮาส์สามย่านนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนยังไม่ได้ดูหนังนะครับก็มีวิธีการนะครับก็คือมีรอบฉายประมาณช่วง11:55นะครับก็คือเที่ยงตรงนะครับก็สามารถไปดูหนังก่อนแล้วก็พอออกจากโรงมาก็มาร่วมเสวนากับพวกเราได้นะครับก็ที่โรงหนังเฮาส์สามย่านที่สามย่านมิตรทาวน์ครับ
1: ครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมแล้วก็ไม่สปอยเลอร์ด้วยนะครับอาจารย์จะชวนไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงดีครับ
0: ครับก็จริงๆแล้ววันนี้เราคือพูดถึงคลื่นการบุกโลกของจีนในยุคใหม่แต่ว่าเมื่อตอนที่เกิดสงครามกลางเมืองจีนนะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้ก็มีคลื่นของการมาของคนจีนพ้นทะเลในตอนนั้นนะครับแต่ว่าคนจีนเนี่ยมันมี DNA บางอย่างนะที่มันเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวมันเป็นวัฒนธรรมพิเศษมันเป็นปรัชญาลึกซึ้งของเขาซึ่งมันสะท้อนผ่านหนังเรื่องนี้ได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหนังที่แสดงความเป็นมนุษย์แสดงสายสัมพันธ์แล้วก็แสดงจิตวิญญาณวัฒนธรรมของจีนได้อย่างน่าสนใจ นะครับแล้วก็เนี่ยผมก็เลยชวนนะครับใครยังไม่ดูไปดูได้ตอนเที่ยงที่เฮาสัมญาณแล้วดูออกมา2:30พอดีนะครับเราก็จะมาเสวนากันกับผู้เชี่ยวชาญนะครับชวนคุยทั้งในเชิงปรัชญาในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ในเชิงจีนร่วมสมัยด้วยนะครับว่ามันสะท้อนชวนคิดอะไรให้กับพวกเราครับ
1: อ่านจีนผ่านเดย์อยู่นะครับดูหนังรอบเที่ยงแล้วก็ออกมาเจอกับอาจารย์อาร์มได้ที่เฮาส์สามย่านเวลา14:30นะครับวันนี้อาจารย์ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์อาร์มครับ
0: ครับขอบพระคุณคุณวารินครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมเลยนะครับติดตามรายการได้ทุกวันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัทรานนท์นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องหนึ่งที่หลายคนติดตามนะก็คือกรณีของการแต่งตั้งแล้วก็โยกย้ายโดยเฉพาะตำแหน่งของปลัดกระทรวงนะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะโยกจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นปลัดพลังงานแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะก็ไม่สามารถที่จะเข้าวาระการประชุมของครม.ได้วันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะไม่อยู่นะท่านเดินทางไปออสเตรเลียแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต่อไปที่นิวซีแลนด์นะทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เป็นประธานนะในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ตอนแรกก็รอดูอยู่นะว่าจะมีวาระการประชุมเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.หรือไม่นะจนช่วงสายๆหน่อยนะฮะก็มีรายงานข่าวเข้ามานะว่าในส่วนของกระทรวงอะไรล่ะกระทรวงพลังงานเนี่ยนะสำหรับปลัดกระทรวงพลังงานที่จะเกษียณอายุนะในวันที่30กันยายน2569เนี่ยนะฮะก็ตัดสินใจนะเลือกปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่แต่ไม่ใช่คนที่เป็นข่าวที่จะมาก่อนหน้านี้ที่จะโยกมาจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่เขาอยู่ครบวาระ4ปีด้วยนะทางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลในการเลือกคุณฉันทานนท์นะวนาเขจรนะเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่นะบอกว่าก็เป็นคนที่มีความเหมาะสมนะและช่วงนี้กระทรวงพลังงานมีงานสำคัญที่ต้องทำเห็นว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจึงตัดสินใจเลือกคุณฉันทานนท์เป็นปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งในกระทรวงพลังงานเองอธิบดีเก่งๆก็มีนะแต่หลายคนยังมีอายุราชการอีกมากแล้วก็หลายคนเนี่ยเกษียณหลังปี2575ทำให้ยังมีโอกาสในการทำงานต่อไปการเสนอชื่อครั้งนี้เนี่ยรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอก็คือตัวท่านเองเนี่ยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นคนเสนอแล้วก็ต้องไปขอตัวจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เป็นไปตามกระบวนการซึ่งในการทาบทามมีการพูดคุยกันอยู่แล้วและมีหลายทางเลือกแต่เมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยนะทางด้านของคุณฉันทนนท์เนี่ยอันนี้เหมาะสมที่สุดผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกเอ้ยอย่างนี้มันเป็นโควต้าบ้านใหญ่ทางการเมืองหรือเปล่าคุณเอกนัทบอกคนละเรื่องกันส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยที่อยากได้คุณณัฐพลรังสิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปช่วยงานนั้นตอนอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็ทำงานด้วยกันได้ดีและก็ยอมรับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะว่าการตั้งปลัดเนี่ยสามารถเลือกจากปลัดกระทรวงอื่นหรือว่าข้าราชการเนี่ยในระดับเทียบเท่าได้ส่วนอายุราชการที่เหลืออยู่4ปีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เลือกคุณฉันทานนท์เหมือนกันนะบอกว่ากำลังดีเลยเพราะว่าวาระปลัดจะมี4ปีหากไม่มีการโยกย้ายซึ่งใกล้เคียงกับอายุราชการของคุณฉันทานนท์ด้วยนะส่วนงานปัจจุบันก็ยืนยันว่าต้องเดินหน้านะต่อทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะอันนี้เป็นสายตรงของทางคุณเนวินหรือเปล่าเพราะว่าเคยเป็นคณะทำงานเนี่ยเคยเป็นคณะทำงานนะของคุณเนวินชิดชอบนะประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โอ้โหนี่ไกลเลยยาวเลยนะคุณเอกนัทก็บอกว่าสนใจแต่เรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตเท่านั้นนะอดีตนี่ไม่ได้คุยนะไม่ได้ดูนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ก็ถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็คือได้แน่นะเป็นคุณฉันทนนท์แล้วล่ะนะครับส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมล่ะนะที่มีข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยนะผู้สื่อข่าวเขาก็ต้องไปถามนะทั้งสองคนแหละทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะท่านหนึ่งแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือต้องไปถามท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยคุณณัฐพลรังสิพลเนี่ยนะผู้สื่อข่าวที่ไปถามคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเนี่ยนะถามว่าคุณณัฐพลรังสิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะครบวาระ4ปีอันนี้จะอยู่ที่เดิมด้วยหรือเปล่านะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่าตามกฎหมายเนี่ยข้าราชการระดับสูงจะต้องดำรงตำแหน่งได้คราวละ4ปีจากนั้นต้องย้ายนะหากเป็นกรณีพิเศษเนี่ยก็คือจะขอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ได้ครั้งละ1ปีคือต่ออายุครั้งละ1ปีรวม2ครั้งนะส่วนกระแสข่าวว่ามีปัญหาเรื่องของการเสนอชื่อปลัดคนใหม่รวมถึงปลัดคนเก่าจะโยกย้ายไปกระทรวงพลังงานคุณวรวุฒิบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีและหลายฝ่ายก่อนนะว่าจะมีแนวทางสำหรับท่านปลัดเนี่ยอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแล้วนะสำหรับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตนะคือคนที่เขาวิเคราะห์ข่าวการเมืองเขาก็มองข้ามสอดไปเลยบอกโอ้โหสงสัยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะอยู่กับท่านรัฐมนตรีอาจจะทำงานแล้วไม่สมูทไม่สมูทแอสซิงไม่นุ่มนวลเหมือนอะไรนะเหมือนแพรไหมเหรอคืออาจจะไม่สมูทนะก็เลยอาจจะและอยู่ครบวาระด้วยนะก็จะต้องไปดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าในตำแหน่งอื่นยังไงเนี่ยนักวิเคราะห์การเมืองก็มองกันใหญ่เลยว่าตำแหน่งไหนล่ะเราก็มองไปที่41ก็ที่สำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะคือปลัดกระทรวงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตอนนี้ท่านก็เกษียณปีนี้แต่ยังไม่ได้มีการขยับขยายนะแต่ไม่ได้มองแค่ตำแหน่งปลัดอย่างเดียวนะนักวิเคราะห์การเมืองบอกเนี่ยมันก็มีตรงเนี้ยที่เทียบเท่าเลยอันนึงก็เป็นที่ปรึกษาที่เป็นที่ปรึกษา41เนี่ยอันนี้ก็ต้องดูนะหรือสุดท้ายแล้วก็คือจะต่ออายุเป็นพิเศษอีก1ปีนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าอายุราชการท่านก็ยังเหลือนะครับก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะอันนี้ในทางการเมืองที่คนรอติดตามอยู่ว่าเรื่องของข้าราชการเนี่ยนะจะโยกย้ายยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นฤดูกาลของการโยกย้ายเพราะว่าจะเกษียณอายุราชการเนี่ยในช่วงวันที่30กันยายนเนี้ยกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ต้องขยับขยายหาคนที่คือถ้าเป็นรัฐบาลถ้าเป็นรัฐมนตรีก็ต้องยอมรับความจริงว่าก็ต้องหาคนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ถูกไหมในตำแหน่งปลัดเนี่ยเขาก็ต้องหาและหลังจากนั้นปลัดก็จะเป็นคนเสนอชื่ออธิบดีอันก็ว่ากันไปเพราะตำแหน่งอธิบดีกรมในกระทรวงต่างๆนี่ก็สำคัญเพราะเป็นหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างแท้จริงอ่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าปลัดนี่ก็คล้ายๆกับเป็นหน่วยนโยบายนะถ้าจะเทียบให้เห็นแบบง่ายๆนะส่วนของฝั่งทหารของฝั่งตำรวจคือไปที่ตำรวจก่อนแล้วกันสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยอันนี้ชัดเจนละว่าทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีวาระหรือว่ามีอายุราชการอย่างเหลืออีก7ปีแต่ที่ตอนเนี้ยเขากำลังพิจารณากันอยู่ก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายในลำดับที่รองลงมาตั้งแต่ผู้บังคับการนะผู้บัญชาการนะแล้วก็ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็รวมไปถึงทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเนี่ยผมเข้าใจว่าระดับของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยอันนี้เขาใช้หลักที่ยึดอาวุโสเป็นหลักคือใครเข้ามาในตำแหน่งนี้แล้วมีอาวุโสมากกว่าพูดง่ายๆหรือว่าใครที่ครองตำแหน่งที่รอจะขึ้นอาวุโสมากกว่าจำนวนปีเยอะกว่าก็รอที่จะขึ้นตามสายเลยตามลำดับเลยนะฮะเป็นผู้บัญชาการมา5ปีตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการว่างพอดีอีกคนหนึ่ง4ปีว่างตำแหน่งเดียวก็5ปีก็ขยับขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือให้เห็นภาพง่ายๆนะเราก็ใช้เรื่องของอาวุโสขยับขึ้นนะเช่นเดียวกันนะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านไหนที่มีอาวุโสมากที่สุดและเหลือการวาระในการทำหน้าที่อีกเนี่ยนะแล้วถ้าตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่างนะก็ขยับขึ้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะแต่ว่าตอนที่เขาเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่มีทั้งอาวุโสใช่ไหมมีทั้งคุณสมบัติมีทั้งอาวุโสมีทั้งความสามารถใช่ไหมแล้วก็มีการผ่านหน่วยงาน 3-4 หน่วยงานอะไรนะปราบปรามสืบสวนสอบสวนอะไรพวกนี้
นะเขาก็จะต้องดูประกอบกันอันนี้เป็นในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะส่วนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจเอผู้ช่วยเนี่ยอันนี้ผมอธิบายไปแล้วและส่วนที่เหลือคือสำคัญก็ผู้บัญชาการแล้วก็ผู้บังคับการอันนี้ใช้ทั้งสองส่วนใช้ทั้งอาวุโสด้วยและใช้ทั้งความสามารถด้วยเขาเข้าใจว่าตอนเนี้ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยคนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะจัดสรรนะหรือว่าดูโยกย้ายให้เหมาะสมนะจริงๆก็มีข่าวแล้วแหละนะมีใครจะย้ายไปตรงไหนอย่างไรนะแต่ว่ามันจะชัดเจนหรือว่ามันจะเรียบร้อยเนี่ยก็คือสุดท้ายเลยก็คือตอนประกาศออกมาแต่ว่าระหว่างเนี้ยนะมันก็จะมีเดี๋ยววันที่เท่าไหร่21สิงหาคมเนี่ยผมเข้าใจว่าเดี๋ยวก็จะมีการประชุมใหญ่กันอีกรอบนึงนะหลังจากนั้นถ้ามันเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนความก็เดินตามโปรเซสที่มันจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าระหว่างทางมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีการปรับเปลี่ยนการอะไรได้นะใช่ไหมเพราะมันต้องมีการประชุมอีกนี่นะก็ต้องรอขอความเห็นชอบอีกนะนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งส่วนของฝั่งทหารเองนะผมเข้าใจว่าปลัดกระทรวงกลาโหมก็เกษียณอายุนะฮะก็เขากำลังดูอยู่นะมีตำแหน่ง5เสือของทางทหารสูงสุดนะมีบางท่านนะอาจจะต้องหาคนลงในตำแหน่งที่ว่างใช่มั้ยมีอะไรอีกล่ะในเหล่าทัพนะก็ต้องไปดู5เสือของแต่ละเหล่าทัพว่านอกเหนือจากผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยอันนี้เขารุ่นเดียวกันหมดเขารุ่นเดียวกันแล้วยังไม่ได้เกษียณเลยถ้าจำไม่ผิดนะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรองผู้บัญชาการมีผู้ช่วยผู้บัญชาการหรือว่าเสนาธิการเนี่ยบางตำแหน่งบางท่านอาจจะมีการขยับสับเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าเกษียณอายุตอนนี้เขาก็กำลังจัดแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางกลาโหมเขาก็มีสภากลาโหมนะที่จะเป็นคนคอยดูเรื่องของตำแหน่งแห่งหนใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันนะก็คือดึงมาของตัวเองอะนะพยายามที่จะทำให้ปลอดจากการเมืองเข้าไปแทรกแซงในตำแหน่งสำคัญนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับสำหรับเรื่องของการปรับการโยกย้ายนะส่วนเรื่องความคืบหน้านะคือทางเรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับการบ้านการเมืองเนี่ยนะเท่าที่ผมสำรวจตรวจสอบเนี่ยนะมันก็ยังวนๆนะวนๆอยู่นะ GDP ปีนี้จะโตได้ 2.2% หลังจากที่สภาพัฒน์แถลงข่าวเนี่ยนะถึงแม้ว่าทางนายกจะไม่อยู่ใช่ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะไม่อยู่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าข่าวมันจะไม่มานะถึงแม้จะบินไปออสเตรเลียเดี๋ยวนี้โอ้โหนะพิมพ์ข่าวส่งมาผ่านทางออนไลน์นี่คือพิมพ์ปุ๊บนะจากออสเตรเลียเนี่ยถึงประเทศไทยปั๊บนะใช่ไหมมันไม่ต้องไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ภาพข่าวนะใครที่ทำทีวีนี่คงพอทราบเลยสมัยก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ได้แบบขนาดนี้เนี่ยนะโทรศัพท์มันไม่ได้ขนาดนี้นะคือวิทยุเนี่ยสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่าวิทยุเร็วสุดนะเพราะเวลาที่มันมีข่าวปุ๊บใช้โทรศัพท์เลยคุณอยู่มุมไหนของโลกก็คือโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมมานะโทรศัพท์ข้ามประเทศมาเนี่ยทำได้แล้วก็รายงานสดได้เลยทันทีนะแต่ถ้าเป็นทีวีทีวีไม่ได้ฮะทีวีเนี่ยภาพสำคัญเขาก็ต้องมีภาพมี movement มีนายกมีรองนายกทำอะไรใครที่เป็นแหล่งข่าวทำอะไรนะแล้วก็มีเนื้อข่าวที่สอดคล้องกับตัวเนื้อหาของกิจกรรมที่ทำนั้นๆเขาถึงบอกว่าทีวีเนี่ยนะก็ภาพมันนำหน้าเพราะฉะนั้นต้องเล่าตามภาพถ้าเป็นวิทยุนี่ก็ต้องพูดให้เห็นภาพนะก็ทีวีเนี่ยเขาต้องรอภาพแล้วรอภาพทำยังไงถ้าสมัยก่อนนี่ส่งเป็นวิดีโอเลยเป็นคาสเซ็ตนะบินขึ้นเครื่องการบินไทยไฟต่อไปเนี่ยไฟไหนที่เดินทางกลับมาก็เอาส่งกลับมานะมันก็อาจจะช้าไปสักวันหนึ่งนะเราถึงเห็นไงข่าวเวลาที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนต่างประเทศเนี่ยนะเขาจะต่อข่าวราชสำนักใช่ไหมเวลาที่เยือนต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นข่าวที่อาจจะล่าสักวันหนึ่งนะ
ถ้าสมัยก่อนสมัยนี้ไม่ต้องแล้วสมัยนี้ก็พอคุณถ่ายคลิปวิดีโอคุณก็กดเข้าไปในโซเชียลมีเดียหลังจากนั้นคนที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมฮะก็ดาวน์โหลดหรือไม่คุณก็ส่งผ่านทางเมลก็ดาวน์โหลดลงมาหลังจากนั้นก็สามารถเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องรอข้ามวันข้ามคืนไม่ต้องรอเครื่องบินแล้วนะครับหนังสือพิมพ์ก็ต้องใช้ภาพนะถึงแม้ว่าแต่หนังสือพิมพ์นี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะเขาต้องรอพิมพ์ใช่ไหมมันก็ข่าวก็อาจจะช้ากว่าวันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของสื่อในยุคเก่ายุคเดิมนะแต่ว่ายุคใหม่นี่ต้องบอกว่าคือพอพูดถึง GDP โตเพียงแค่ 2.2% นะผู้สื่อข่าวที่ตามนายกรัฐมนตรีก็ถามเลยพอใจไหมหรือว่าพอใจท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไหมนะท่านก็บอกว่าถ้าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทำงานนี่ท่านก็พอใจนะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการคลังคุณ

เรื่องของต้นทุนพลังงานนี่แหละที่เอาเข้ามาน้ำมัน LPG นี่แหละนะฮะก็เลยทำให้มันจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญนะผมก็ดูเลยนะว่าเอ๊ะวันนี้เข้าที่ประชุมครม.หรือเปล่าเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะยังไม่ได้เข้านะแต่ก็มีความคืบหน้ากรณีของโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะทางโฆษกของกระทรวงพลังงานนะคุณพงพลยอดเมืองเจริญนะก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เดินหน้าปลดล็อกอุปสรรคสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องนะโดยเฉพาะข้อจำกัดแล้วก็รื้อระบบการขออนุญาตติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะอันนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน7วันถ้าหากประสงค์จะขายไฟคือในการไฟฟ้าก็ให้เสร็จสิ้นภายใน30วันจากเดิมนี่ใช้เวลาเป็นปีนะบอกเนี่ยตอนนี้เขาไปแก้ไขกฎหมายแล้วนะแล้วก็เตรียมที่จะมีการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากภาคประชาชนเพิ่มอีก500เมกะวัตต์นะอันนี้เตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะใช้เงินนี่แหละเงินของ200,000 ล้านเนี่ย อันนี้น่าจะใช้งบประมาณ 50,000 ล้านนะสนับสนุนประชาชนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะหรือว่าโซล่ารูฟท็อปเขาบอกเดี๋ยวเขาจะดึงทั้งสถาบันการเงินของรัฐอย่างธนาคารออมสินนะธนาคารสงเคราะห์เนี่ยมารองรับการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะผ่านโมเดลนะติดฟรีผ่อนผ่านบินค่าไฟออนบิลfinancing นะอันนี้เดี๋ยวเขาคงมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะบอกไม่ต้องใช้ก้อนแรกนะรัฐจะอุดหนุนให้ครัวเรือนละ 50,000 บาทนะครอบคลุมประมาณ1ล้าน

แล้วกันกลมๆนะ4บาทอ่ะ4บาท4บาทก็6 4 24นะก็อาจจะได้ถึง 2,400 นะ 2,000 กว่าบาทนะประมาณ 2,000 บาทแหละต่อเดือนนะบอกว่าอันนี้น่าจะคืนทุนภายใน 5-7 ปีนะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอนะอันนี้ยังต้องมีรายละเอียดอะไรต่างๆนะเป็นแค่โปรยออกมานะว่าถ้าจะทำนะจะทำแนวไหนยังไงนะก็มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะสำหรับเรื่องของโซล่ารูฟท็อปนะครับเรื่องอื่นๆโอ้ยขออภัยนะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมที่เขาไปตรวจเหรอตำรวจที่ไปจับเมื่อเช้านี้โอ้โหบ้านหลังเล็กนิดเดียวเนาะให้คนเข้าไปอาศัยได้ยังไงอ่ะนะเป็น10เป็น100คนอ่ะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคืออย่างนี้มันต้องรู้อ่ะเวลาที่จดทะเบียนอ่ะนะให้ใครมาอยู่ในบ้านอ่ะใช่ไหมให้ใครเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของเราอ่ะถูกไหมฮะนะเห็นบอกมีเรื่องของบัตรสีชมพูอะไรเนี่ยเขาไปตรวจสอบกันนะตำรวจก็ลงไปในพื้นที่นะแฟดดินแดงเนี่ยนะแล้วก็อาจจะมีแหล่งอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะคือช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าการตรวจเข้มไอ้สิ่งที่มันหมักหมมอ่ะมันเคยเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงแล้วมันอาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบอ่ะนะแล้วมันออกมาช่วงเนี้ยในหลายเรื่องเนี่ยพร้อมๆกันมองไปทางไหนก็โอ้โหมีแต่ปัญหามองไปทางไหนก็โอ้เนี่ยเห็นไหมมีแต่เรื่องของการทุจริตนะมองไปทางไหนก็มีคนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วต้องเป็นคนที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องใช่ไหมตั้งแต่บัตรต่างด้าวเนี้ยเราลองไล่มาให้เห็นภาพนะบัตรต่างด้าวอ่ะใช่ไหมปลัดอำเภออะไรที่เหนืออย่างเงี้ยนั่นก็มีส่วนนะใครก็มาขยับมาเอาลูกทิพย์ใช้โรงพยาบาลใช้เครือข่ายใช่ไหมจ้างพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยลูกทิพย์มาอีกแล้วนะอันนี้มีเรื่องบัตรสีชมพูอันนี้ล่าสุดนะสแกมเมอร์โอ้โหคือมองซ้ายมองขวาตรงไหนก็ก่อนหน้านี้ไปจับเว็บพนันบอลอีกนะออนไลน์ตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมฮะเนี่ยนี่ยังไม่รวมนะไม่รวมกรณีของวัดของเวิร์ดอะไรนะที่เต็มไปหมดเลยเนี่ยคือตอนนี้จับไปตรงไหนก็โอ้โหมันเห็นแต่เรื่องของความไม่โปร่งใสนะแล้วก็ช่องทางต่างๆที่มันอาจจะไม่ถูกต้องอย่างไฟไหม้ที่โรงเบียร์นราธิวาสเนี่ยนะมีเสียชีวิตเพิ่มอีก2คนนะครับที่เราเห็นข่าวเงียบไปในตอนนี้เสียชีวิตรวมเป็น41คนนะครับโอเคละรถไฟที่ชนกับรถเมย์สรุปแล้วอัยการฟ้อง6คนอันนี้ก็ว่ากันไปใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดำเนินการละใช่ไหมแล้วก็นี่ล่าสุดอะไรมีเรื่องอีกของกรมราชทัณฑ์อีกนะปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่จากโทษเนี่ยจากเดิมเนี่ยคือประหารชีวิตลดโทษรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตเข้าไปในช่วงปี2559มั้งนะเข้าไปแล้วก็เนี่ย8ปีฮะจากจำคุกตลอดชีวิตได้รับการอภัยโทษรวมเบ็ดเสร็จ6ครั้งก็ค่อยๆมาเป็นประวัติดีนักโทษผู้ถูกขังอะไรน่ะผู้ถูกต้องขังดีเยี่ยมดีอะไรเงี้ยเขาก็มีการลดลำดับตามความประพฤตินะก็ได้รับการลดโทษอภัยโทษอะไรต่างๆอันนี้ซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ระบบราชทัณฑ์เขาดำเนินการนะอายุเยอะอีกนะอายุเกินกี่ปี70ปีอ่ะได้รับโทษให้เหลือ1ใน3แล้วพวกเนี้ยค่อยๆมาเลยจนจำคุกจริงๆแค่8ปีเศษๆเท่านั้นคนก็ตกใจสิใช่ไหมจากจำคุกตลอดชีวิตเหลือ8ปีอ่ะเอาไปเทียบเลยนะเขาไปเทียบคุณอะไรคุณแพท Power Pat อ่ะแพท Power Pat นี่คืออะไรมียาเสพติดนะเป็นยา E 3,000 เม็ดนะตอนนั้นถูกจำคุกเนี่ยนะก็มีโทษจำคุกเล่าตาแสนลี่นี่เจอไอ้20กิโลกรัมนะแล้วจริงๆก็บอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับแก๊งค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วยนะนี่ก็เนี่ยบอกจำคุกตลอดชีวิตนะเพราะว่าเจอไอซ์ตอนนั้นน่ะที่ไปตรวจจริงๆอ่ะนะบอกเจอไอซ์20กิโลกรัมจำคุกจริง8ปี3เดือนแพท Power Pat นะถูกจำคุกจริงคุณรู้ไหมเท่าไหร่ที่ครอบครองยา E 3,000 เม็ดเนี่ยนะ16ปี8เดือนนะของแพทนี่ถ้าจำไม่ผิดนะโทษจำคุกเขารู้สึกว่าถูกจำคุก50ปีเนี่ยมันก็เลย
มันก็เลยเป็นคำถามที่สังคม

ตั้งคำถามกลับไปที่กระบวนการนะว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเหมาะสมไหมใช่ไหมมันเหมาะสมไหมไอการราชทัณฑ์ของเราเนี่ยมันเหมาะสมไหมนะแต่ถึงแม้ว่าจะมีเอกสารชี้แจงมา1 2 3แล้วต่อไปในอนาคตจะมีการพิจารณาระเบียบอันไหนที่ดูแล้วเป็นความเป็นห่วงจะมีการแก้ไขใช่ไหมวันนี้เห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกอย่างน้อยก็ต้องให้ราชทัณฑ์ออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมว่า1 2 3เป็นยังไงนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นนะที่สังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์นะแล้วก็คือทางฝั่งศาลก็บอกว่าก็จบแล้วศาลพิพากษาก็เป็นหน้าที่ของศาลตัดสินลงโทษหน้าที่ศาลจบแค่นั้นส่วนกระบวนการราชทัณฑ์คือการจำคุกจริงตามความพิพากษาของศาลศาลไม่สามารถที่จะทะลุเข้าไปตรงนั้นได้นะนะก็เป็นเรื่องของราชทัณฑ์นะแต่ยกเว้นนะผมว่ามันก็มีช่องนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีช่องนะยกเว้นถ้าไอกระบวนการเนี่ยที่มันทำแล้วมันไม่ถูกต้องเนี่ยนะศาลก็ต้องกลับมาถ้ามีคนร้องหรืออะไรต่างๆนะอันนี้คือมันก็มีตัวอย่างไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันก็มีตัวอย่างนะแต่ว่าโอเคละไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปพูดถึงว่ามันเป็นตัวอย่างไหนอย่างไรแต่ว่าผมพูดให้ฟังว่ามันต้องช่วยกันทั้งระบบนะถ้าจะแก้ไขให้มันดีขึ้นจะปรับปรุงต่างๆให้มันดีขึ้นนะอันนี้ก็ว่ากันนะอื่นมีอะไรไหมมีไหมมีเพิ่มเติมไหมคุณผู้ฟังแหมบางทีก็นะคือพอมาเป็นรายการที่สรุปข่าวช่วงกลางวันนี่ผมต้องบอกนะหนักใจนะไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนเช้าที่ผมอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็คือของที่ผมอ่านหมดแล้วแล้วก็รู้เรื่องอยู่แล้วคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมฮะเวลาจะมาอธิบายมาเล่าข่าวต่อหรือว่ามาสรุปข่าวมาสรุปประเด็นเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะทราบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีข่าวเข้ามาเนี่ยเพิ่มเติมในระหว่างวันตั้งแต่เช้าเนี่ย10 โมงเนี่ย11 โมงเนี่ยนะเที่ยงเนี่ยนะบ่ายโมงเนี่ยนะอันนี้ผมต้องหาให้มันอัปเดตที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแล้วก็เรื่องที่หลายท่านอาจจะสนใจเนี่ยก็ต้องคัดเรื่องออกมานะปดาจะยังไงไม่รู้ละอันนั้นผมบอกเลยตามตรงผมไม่ได้ตามเลยนะก็ฟังหรือว่าคือไม่เคยดูนะที่เขาไปออกรายการทีวีไม่ว่าจะออกรายการไหนไปแข่งกับใครไปตอบคำถามอะไรยังไงไม่เคยดูนะไม่เคยดูเลยนะแต่ก็ตามอยู่ประเด็นมันคือเรื่องของที่ดินที่วัดใช่ไหมแล้วก็เขาก็คิดว่าไอ้การที่ส่งมอบให้แล้ววัดยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อมันยังไม่สมบูรณ์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปก็กระบวนการเนี่ยก็เห็นหลายคนเขาก็ลงไปในการดูแลเรื่องนี้นะก็เดี๋ยวคงจะชัดเจนมากขึ้นแหละนะเพราะว่าจริงๆมันก็ชัดอยู่แล้วอ่ะมันชัดอยู่แล้วเพราะมันมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ฎีกามันก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ต้องยอมรับนะอันนี้ถ้าใครตามนะคนที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของปดาเนี่ยนะเคี่ยวผมบอกเลยเคี่ยวจะยังไงก็ตามทีอ่ะนะแต่ว่าแต่ก็พยายามหาแบบเอ้ยอันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงพอจะเป็นช่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็เขาก็ทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษานะอันนี้ก็ต้องไม่ว่ากันนะแล้วก็ความที่เขาทำงานหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยของปดาเองนั่นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะช่วงหน้าช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะเดี๋ยววันนี้รอดูแล้วกันมีอะไรมาฝากนะพักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinking

0: ะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้มาในช่วงเวลาที่ไม่เคยมาช่วงนี้เนาะ
0: ครับ
1: เหตุผลก็คือว่างานทางกรรมาธิการเนี่ยซาแล้วอย่างพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณารู้สึกจะมีอยู่รายการเดียวด้วย
0: ครับ
1: คืองบของส่วนราชการในพระองค์ซึ่งโดยธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้มีไม่แน่ใจนะว่าจะมีคนถามอะไรหรือเปล่า
0: ครับ
1: แล้วก็การนำเสนอเอกสารเนี่ยเขาก็จะนำเสนอในวันเข้าชี้แจงเลยไม่ได้อ่านล่วงหน้าอันนี้ก็ส่วนวันนี้ก็เกือบหมดละเมื่อเช้าก็สภากาชาด
0: ครับ
1: จากสภากาชาดก็เป็นสถาบันพระปกเกล้าเป็นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กองทุนผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ผมไม่ได้มา
0: ครับ
1: เพราะว่าผมขี้เกียจถามแล้วเบื่ออก็ไปเฝ้าพระอินทร์อะไรเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นการพิจารณางบของกทม.กับพัทยาก่อนคราวนี้ไอ้สองหน่วยนี้มันจะมีลักษณะพิเศษคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: คือเขาเป็นเขตปกครองพิเศษ
0: ครับ
1: รูปแบบการปกครองเขาจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะเขาเลือกตั้งโดยตรงดังนั้นการของบประมาณของเขาเนี่ยก็จะขอเท่าที่เขาขอแต่ว่าเขาจะมีรายรับของเขาเองแล้วก็จัดการเองเขาก็จะมีเหมือนกับงบประมาณเหมือนกับเป็นเขาเรียกข้อบัญญัติงบประมาณของกทม.
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อบัญญัติงบประมาณของพัทยาเมืองพัทยาซึ่งเขาก็ต้องมีการตั้งกรรมาธิการจากสมาชิกกทม.กับสมาชิกเมืองพัทยาไปให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมเหมือนสภาใหญ่คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: รูปแบบจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเรามองตัวเลขที่เข้ามาขอเนี่ยมันไม่ใช่ the whole picture เพราะเงินบางส่วนที่เขาได้รับจัดสรรอย่างส่วนแบ่งเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มในตอนไรพวกนี้ที่เขาต้องจัดให้นะมันไม่ไปอยู่ตรงนี้คุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มันไปอยู่ในงบอื่นไปเงินเป็นอยู่ในงบของรัฐของที่กรมสรรพากรต้องนำส่งเขาอะไรเขาว่ากันไปตัวเขาเองก็เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอะไรต่างๆเขาก็ว่างเขาเป็นแบบนึงแล้วก็จะมีเงินที่เขาได้เป็นเงินเขาเรียกเงินอะไรเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอะซึ่งผมขี้เกียจไปทำความเข้าใจนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวยึดโยงกับทางกระทรวงมหาดไทยนะ
0: ครับ
1: ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเอาไว้ในอนาคตผมมีเวลานั่งดูอะไรให้ละเอียดแล้วค่อยว่ากันนะตอนนี้เรื่องวันนี้เนี่ยที่จริงก็ไม่ต้องอธิบายเลยหรอกใครสนใจเรื่องที่ผมถามศาลยุติธรรม
0: ครับ
1: เรื่องเงินสดที่มีอยู่ในงบการเงินนะ
0: ครับ
1: วันนี้ศาลเขาก็ออกเอกสารชี้แจงนะว่าจริงๆเงินไอ้ที่มันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่น่าสนใจคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เงินค่าธรรมเนียมศาลอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นตัวอะไรประมาณ 9,000 ล้านเนี่ยไอ้ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเงินอะไรวะไม่รู้เป็นเงินแบบไหน
0: ครับ
1: นะส่วนเรื่องที่เขามาวางประกันอะไรต่ออะไรนะอันนั้นเข้าใจว่ามันเป็นโฟก็ทางสำนักงานศาลยุติธรรมเขารับปากผมว่าเขาจะทำรายละเอียดมาให้ผม
0: ครับ
1: แต่เขาก็ต้องชี้แจงอธิบายผมก็ถามเพื่ออยากรู้นะคุณณัฐพงษ
0: ์
1: เราเข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องไม่มีคนถามพอเราถามมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะก็จะมีคนจากสำนักงานศาลยุติธรรมต่างจังหวัดณัฐพงษ
0: ์
1: ก็มาคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็คือผมก็ขี้เกียจไปตอแยนะณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: คือคนเห็นด้วยแล้วเข้าใจสัก8 ใน 10ผมก็โอเคแล้วคนไม่เห็นด้วยแล้วมีประเด็นมีปัญหาก็สัก2 ใน 10ผมก็โอเค
0: ค
1: ือจริงถ้าทำอะไรเนี่ยดี7 เสีย 3นี่ก็โอเคอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ของผมเนี่ยมาตรฐานผมเนี่ยต้องดี8 เสีย 2คือผมถึงจะแฮปปี
0: ้ครับ
1: ถ้าดีกว่านั้นก็คือดี9 เสีย 1
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปใช้หลักทั่วไปของผมก็ดี7 เสีย 3ถ้าเรื่องที่ผมเกี่ยวข้องเองก็สักดี8 เสีย 2ไม่ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีความเห็นต่างเข้าใจข้อมูลไม่ตรงกันอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลานั่งอธิบายหรอกรัฐพงศ์ โอเคตอนนี้วันนี้เนี่ยมีเรื่องตึงตัง
0: คือเรื่องอะไรครับ
1: ตั้งปลัดกระทรวงพลังงาน
0: อ๋อ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณอะไรฉันทานน
0: ฉันทานน
1: เขาเคยเป็นอดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้วก็น่าจะดำรงตำแหน่งครบ4ปีมั้งเขาก็สไลด์ตัวไปเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาพิเศษ
0: ครับ
1: 41คือขนาดเนี้ยคือถ้าเกิดคุณจะขึ้นเป็นปลัดนะคุณรัฐพงษ์คุณต้องสไลด์ตัวเองไปอยู่ในตำแหน่ง41ก่อนเวลาย้ายโยกเนี่ยมันก็จะโอเคไงใช่ไหมอย่างคุณพันตำรวจเอกวัฒนยูก็เหมือนกันตอนนี้ก็เป็น41แล้ว
0: ครับ
1: ก็สามารถที่จะไปตรงไหนที่มันเป็น41ได
0: ้
1: การเคลื่อนตัวมันก็จะไม่ได้เป็นการสับเปลี่ยนนะคุณรัฐพงษ
0: ์ครับ
1: หมุนเวียนน่ะก็จะไม่มีปัญหาใช่มั้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจแต่ว่าเรื่องของคนในราชการเราแบ่งออกเป็น3ส่วนคุณรัฐพงษ์ส่วนของไม่พูดถึงศาลนะ
0: ครับ
1: ส่วนของพลเรือนกพ.ส่วนของตำรวจนี่ก็มีกพร.ใช่ไหม
0: ครับ
1: กตร.อะไรพวกนั้นแล้วก็ส่วนของทหารก็มีของเขา
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดออกจากอะไรอันหนึ่งนี่มันต้องออกขาดนะครับผมถ้าเกิดคุณออกจากตำรวจมาอยู่พลเรือนก็ขาดไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณเวียนอยู่ในพลเรือนก็เวียนได้คุณรัฐพงศ
0: ์
1: ถ้าเวียนอยู่ในตำรวจก็เวียนได้เวียนอยู่ในทหารก็เวียนกันได้อันต้องแยกให้เข้าใจก่อนคุณฉันทานนท์เนี่ยแกไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: แล้วก็ได้รับการเสนอชื่อวันนี้คนเสนอชื่อก็ต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทก็เสนอชื่อคุณฉันทานนท์มาเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนนอกกระทรวงพลังงาน
0: ครับ
1: ถ้าเกิดไปดูโปรไฟล์แล้วมันจะมีสลับกันคุณรัฐพงศ์มีคนจากนอกเข้ามาสลับกันไปสลับกันมาที่ผ่านมาก็มาจากคลังสองคนล่าสุดนะอารีพงษ์ผู้ชอุ่มจากปลัดคลังแล้วก็อะไรล่ะกบอ่ะเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้กุลิศกุลิศใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจอ่ะ
1: กุลิศ
0: อ๋อกุลิศอ่าใช
1: ่กุลิศสมบัติศิริ
0: อ
1: ันนี้มาจากอธิบดีกรมศุลกากร
0: ครับ
1: ส่วนคนในที่ขึ้นก็คือประเสริฐที่เกษียณปีนี
0: ้อ๋อครับ
1: คือมันจะสลับกันปีนี้ผมก็ตามข่าวผมก็ถามเป็นประเด็นใหญ่ก่อนนะว่าแนวว่าจะเอาคนนอกหรือคนในก่อนก็ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็ไม่มีคำตอบที่ลงตัวมาท้ายๆเนี่ยตอนที่สลับสับเปลี่ยนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะมาอะไรเงี้ยนะคุณณัฐพงษ์นะ
0: ครับ
1: ก็เห็นความชัดเจนอย่างนึงว่าเป็นคนนอกแน่นอนสำหรับคนในที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยมี4คน
0: ครับ
1: รองประหลัดกระทรวงพลังงานชื่อวีรพัฒน์หรือไงเนี่ยผมจำชื่อจริงไม่ได้แต่จำชื่อเล่นได้ชื่อบอแล้วก็อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานผมก็จำชื่อจริงไม่ได้นั่นนะท่านผมนะชื่อเล่นชื่อฟลุ๊กแล้วก็คนที่เป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทำพวกสัมปทานในพวกเนี่ยขุดเจาะเนี่ย อันนี้ชื่อโฟกได้คนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน
0: พี่เล็ก
1: อันนี้คือเล็ก
0: อ
1: ันนี้คนในเนี่ยสี่คนนี่คุณท่านผม
0: ครับ
1: ก็ตามคิวก็ใกล้เคียงกันหมดนะอายุราชการเหลือกี่ปีนั้นไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่กับรัฐพงศ์แต่ในเมื่อทางนโยบายบอกว่าเอาคนนอกมันก็เลยดูว่าคนนอกจะเป็นใคร
0: ครับ
1: ก็มาจบลงที่คุณฉันทานนท์เท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่เป็นคนนอกเข้ามาส่วนจะทำงานยังไงอันนี้ก็ไปดูกันต่อกันละกันอายุราชการก็ตามเกณฑ์ที่ผมพูดนะรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: 4ปีอัพ
0: ปี
1: เออ4ปีอัพ5ปีนะอันที่2ก็มีซีเนียร์ก็คือว่าต้องเป็น41นะหรือ40อะไรอย่างเงี้ยที่มันมีคือมันไม่ได้ผิดหลักคุณณัฐพงศ
0: ์
1: อันที่3ก็คือความรู้ความสามารถอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เคยทำงานสายนี้เราไม่รู้ก็ต้องมาทำงานก่อนแล้วถึงจะรู้สุดท้ายก็คือว่าทำงานกับรัฐมนตรีได
0: ้
1: อันนี้มันก็ต้องผ่านการพูดคุยกันมาก่อนคุณเอกนัทก็ยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกันมาก่อนก็แสดงว่ามันน่าจะลงตัว
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเหลือให้คนนึงแล้วคณะสมงเรื่องใหญ่ละไม่ใช่เรื่องใหญ่ปลัดสำนักนายก
0: ที่เขายังไม่ได้ยังว่างไ
1: ว้นี่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะ
0: ครับ
1: นี่ไม่ดีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอาจจะเป็นปลัดสำนักนายกนะผมจะบอกให
0: ้
1: ถ้าเขาไม่ต่อ 4+2 นะตอนนี้ก็ 4+1 แล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: เป็นมา4ปีแล้วก็ต่ออายุครั้งหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: หรือเป็นมา4ปีจะต่ออายุครั้งหนึ่งหรือจะต่ออายุครั้งที่2ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าในแง่ของการครองตำแหน่งเนี่ยมันเป็นการต่ออายุแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นต่ออายุครั้งที่1ก็เป็นหรือเป็นต่ออายุครั้งที่2ก็สุดแท้แต
0: ่
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสนใจใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ต้องสนใจอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะคุณณัฐพงษ
0: ์เขาพูดถึงขนาดว่า
1: ถ้าไม่
0: ปลัดสำนักนายกก็ต้องไปเป็นที่ปรึกษาเลยนะ
1: มันก็วิเคราะห์กันไปแล้วก็วิเคราะห์ผิดไง
0: อืม
1: ใช่ไหมคราวนี้เราจะต้องไปรู้อะไรขนาดนั้นไม่แล้วผมก็ตามห่างๆรอดูว่ามันเข้าสูตรผมไหมมันก็เข้าสูตรอ่ะ
0: ม
1: ันเข้าสูตรก็คือจบละผมไม่ได้ดูตัวตนนะ
0: ครับ
1: ไม่ดูว่าชื่อนามสกุลอะไรความสามารถผมไม่ได้ดูผมเราเป็นคอนเน็กชั่นคอนดิชั่นอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ดูผมไม่ค่อยดูคือดูไปก็คือต้องไปถามเจ้าตัวพูดง่ายๆอ่ะคือถ้าให้เรื่องให้มันถึงที่สุดก็คือถามเจ้าตัวที่เป็นคนตั้งกับถามเจ้าตัวที่เป็นคนถูกย้าย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่อย่างนั้นมันก็ไม่งั้นมันก็เดากันไปเดากันมาถูกไห
0: ม
1: เราก็ใช่หลักว่าถ้ามันยังคลุมเครือเราก็พูดให้น้อยหน่อย
0: ครับ
1: ถ้ามันชัดเจนเราก็อธิบายเพิ่มเติมได
0: ้
1: เป็นเรื่องก็มีแค่นี้แหละที่เหลือผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะทางสภาก็ประชุมวันพรุ่งนี้หน่วยชี้แจงมาชี้แจงเป็นหน่วยสุดท้ายก็จะเข้าแทร็กอนุกรรมาธิการ7คณะรายงานต่อที่ประชุมว่าได้ตัดลดงบประมาณของหน่วยราชการที่หน่วยของงบประมาณที่มาขอเนี่ยสิริรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร
0: ่
1: ตัวเลขที่ผมได้เบื้องต้นนะ 12,000 ล้าน
0: ครับ
1: ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะถ้าเทียบกับ 3.788 ล้านล้านบาท
0: เ
1: ศษอ่ะไม่ถึง 5% มั้งผมว่าไม่ถึงด้วยซ้ำไปไม่แน่ใจไม่ถึง 1% ใช่
0: ไหมไม่ถึง 1%
1: ไม่ถึง 1% ด้วยนะ
0: ครับ
1: 0.5% นั่นแสดงว่ามันคงยากจริงๆที่จะปรับลดนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะเสร็จแล้วก็เมื่อรายงานแล้วให้ความเห็นชอบแล้วก็บางหน่วยงานเขายังมีอุทธรณ์อยู
0: ่
1: ถ้าเขามาขออุทธรณ์ในที่กรรมาธิการก็คงจะมีการปรับแก้อะไรเล็กน้อยเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้เม็ดเงินสุทธิแล้วเนี่ยก็จะถึงขั้นตอนที่จะเกลี่ยแล้วคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ไอ้ขั้นตอนที่จะเกลี่ยเนี่ยน่าสนใจปีนี้มีการถอยทอดสดก็ติดตามกันแล้วกันว่าเขาจะเกลี่ยไปไหนด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็น่าสนใจแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันระหว่างพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลที่เป็นกรรมาธิการนอกรอบก็จริงนะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็จะต้องแสดงร่องรอยอะไรโอ้ลืมไปมันจะมีรายการที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้ต้องให้เครดิตแบทเขานะรัฐมนตรีพลดอนเนี่ยเขาให้ความสนใจกับเรื่องเงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียนคุณณัฐพงศ์เขาก็แอดไซน์ให้กับทางสำนักงบประมาณเนี่ยช่วยทำตัวเลขตรงนี้เพื่อนำข้อมูลมานำเสนอในที่ประชุมกรรมาธิการเพื่อให้เห็นภาพแล้วเราก็จะได้บริหารจัดการตรงนี้ซึ่งที่จริงต้องบอกนะว่ามันเป็นเงินนอกงบประมาณกับทุนหมุนเวียนซึ่งก็อยู่นอกงบประมาณอีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักงบประมาณเขาก็ไม่อยากไปยุ่งตรงนี
0: ้
1: ไอ้ทุนหมุนเวียนเนี่ยกรมบัญชีกลางเขาดูเขามีพระราชบัญญัติทุนหมุนเวียนอยู่แต่เขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปต้องไปทำอะไรนี่ความเชื่อมโยงกับงบประมาณมันก็ไม่เกิดขึ้นไงคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เราจะใช้เงินนอกงบประมาณเงินในงบประมาณแบบไหนยังไงเนี่ยอันนี้มันไม่มีกฎกติกาแล้วเที่ยวนี้พอเอาข้อมูลมากลางให้ดูเนี่ยก็จะเป็นบาดฐานที่จะเริ่มต้นสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไปว่าคณะกรรมาธิการวิสามันงบประมาณรายจ่ายปี70ได้เห็นข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยเขามีไอเดียยังไงแล้วเขาคิดว่าต่อไปการจัดทำงบประมาณที่จะต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างเงินนอกงบประมาณทุนหมุนเวียนแล้วก็เงินในงบประมาณเนี่ยมันจะได้เกิดความเป็นระบบขึ้นมันก็จะลดภาระทางด้านการคลังได้ระดับนึง
0: คร
1: ับ อันนี้ผมก็คิดว่าถ้าถามนะธงของผมปีนี้ที่จะทำตรงนี้ผมก็ดันมาจนสุดทางแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของคนที่มีหน้าที่จะต้องไปบริหารจัดการก็ไปทำกันแล้วกัน
0: ครับ
1: เหลือเวลาไหม
0: 1 นาทีฮะ
1: โอเคแหมต้องขอบคุณสำหรับไปร่วมรายการบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันนะ
0: อ๋อครับ
1: ล้นหลาม
0: ล้นหลาม
1: บอกล่วงหน้ารอบต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นวันที่20กันยาวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: ส่วนเขาจะทำยังไงก็ติดต่อกันเองกันแล้วกัน
0: ครับ
1: เอาไว้ให้มันมีความชัดเจนเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีขอบพระคุณคุณณัฐพงศ์ขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับ
0: ครับผมขอบคุณคุณวีระครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันเลยนะฮะพักสักครู่ครับ

ที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏิสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ช่วงชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะเมื่อช่วงที่แล้วคุณวีระก็เข้ามาคุยกับเรานะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงชั่วโมงที่2นะที่เหลือหลังจากนี้เนี่ยอีก1ชั่วโมงเต็มๆก็เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังนะได้โทรศัพท์มาคุยกันนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเชิญเราเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะมานะมีประเด็นนะมีเรื่องอะไรยังไงนะก็เชิญนะครับเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมที่คุณลุงอยู่ท่านหนึ่งอ่ะที่โทรศัพท์มาถามอ่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะนะแล้วก็ไปทำการยืนยันตัวตนแล้วนะอันนี้เป็นกลุ่มตกหล่นนะแล้วก็ไปยืนยันตัวตนที่ลูกสาวบอกว่าให้ลูกสาวทำให้แล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยถามว่าต้องทำอะไรอีกไหมเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกอ่ะโปรเซสต่างๆมันจบแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากอยากจะเช็คนะว่าสรุปสุดท้ายสิ่งที่เราทำมาเนี่ยถูกต้องทั้งหมดหรือยังแล้วไปดูผลยืนยันตัวตนเนี่ยนะสำหรับที่เป็นกลุ่มใหม่นะเป็นรายใหม่ให้เข้าไปเช็คนะได้ที่เว็บไซต์นะเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคุณก็ให้คุณลูกนี่แหละครับเหมือนเช่นเคยนะพิมพ์เข้าไปใน Google เลยแล้วก็เขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะของผู้มีรายได้น้อยนะหลังจากนั้นก็ลองเข้าไปตรวจสอบดูนะครับน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะพอดีเห็นสงสัยมีใครไม่รู้ฟังในรายการเขาก็อาจจะช่วยหน่อยคุณปัญญาฮะสายสองสวัสดีครับ
1: คุณรัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: รัฐพงศ์ตอนเนี้ยน้ำตาลมันขึ้นราคาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณรัฐพงศ์คิดว่าเกษตรกรจะมีผลกำไรมากไหม
0: เมื่อเช้านี้ผมเพิ่งคุยกับทางที่ปรึกษาของสมาคมอ้อยและน้ำตาลนะเขาเป็นก่อนหน้านี้เขาเป็นรองเลขาสมาคมอ่ะนะเขาก็บอกว่าถ้าคือตอนนี้มันขึ้นมา10เป็น17เซนต่อปอนจาก15เซนเนี่ยถ้าโรงงานเขารับซื้อที่17ราคาก็ต้องไปเพิ่มราคาที่รับซื้อจากที่ชาวไร่ด้วย
1: สรุปว่าเกษตรกรเป็นไง
0: ก็เขาบอกว่าถ้าเขาไปขายอ่ะนะที่17เหมือนกันเงี้ยเขาต้องรับซื้อที่17เหมือนกันก็ต้องรับซื้อเพิ่มขึ้นอ่ะ
1: ต้นทุนเกษตรกรประมาณเท่าไหร่ล่ะผมฟังอยู่ไม่ใช่ผมฟังคุณอยู่ผมรู้
0: ต้นทุนเกษตรกรเขาก็บอกว่าอยู่ประมาณเนี้ย17เซนนี่แหละเอานี่แอบฟังนี่แล้วมาถามทำไมล่ะฮะ
1: ก็รู้กันแต่ผมถามคุณแต่ผมถามนำเมื่อเช้าผมฟังคุณอยู่มันสูงสุดถึง24ใช่ไหม
0: เคยสูงสุด24เซนต่อปอนด์ใช่
1: ผมฟังคุณอยู่ผมจะบอกรู้ผมฟังคุณอยู
0: ่โอ้น่ารักจริงๆ
1: น่ารัก
0: ครับ
1: ไอ้ data center เนี่ยคุยกันจังเนี่ยนะใครมีคนรับผิดชอบโปรเจกต์เนี่ยโครงการเนี่ย
0: คำว่ารับผิดชอบหมายถึง
1: คนที่ดูแลเนี่ยโครงการเนี่ย data center เนี่ย
0: คือ
1: ใครคนโปรเจกต์เนี่ยใครคนรับผิดชอบ
0: ตรงไหนผมตอบอย่างนี้ดีกว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีเจ้าภาพอะ
1: ฮะ
0: ก่อนหน้านี้ไม่มีเจ้าภาพ
1: ตอนนี้ล่ะ
0: ตอนเนี้ยเขามีไอ้คณะกรรมการบอร์ด Data Center แล้วเขาเพิ่งตั้งขึ้นมาซึ่งคณะกรรมการชุดนี้คงจะไปดำเนินการดูเรื่องน้ำดูเรื่องไฟเดิน

0: เรื่องสายส่งดูเรื่องกิจดูเรื่องผลกระทบต่อชุมชน
1: เขาตั้งคณะกรรมการโดยตรงเลยใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: รับผิดชอบรับชอบโปรเจกต์นี้โดยตรงเลยแหละ
0: ถูกต้อง
1: ไม่ผ่านกระทรวงไหนนะ
0: ไม่ไอ้กระทรวงเนี่ยต้องไปดูอีกทีว่าถ้าจะลักษณะของการเป็นโรงงานมันจะต้องเข้ามันจะต้องขออนุญาตหรือเปล่าอะไรเนี้ยคือก่อนหน้านี้มันไม่มีเจ้าภาพโดยตรงคือถ้ามันไม่ได้เข้าลักษณะของการเป็นโรงงานมันก็ไม่ต้องไปขอเป็นโรงงานคุณนึกออกไหมก็ต้องไม่จำเป็นต้องไปผ่านอุตสาหกรรมก็มาเฉพาะดูในเขตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่ในจังหวัดในกรุงเทพมหานครในนนทบุรีในที่นู่นที่นี่เนี่ยเราประกอบกิจการทำได้มันถ้าทำได้เขาก็ตั้งเป็นศูนย์ได
1: ้
0: เออเนี่ยเมื่อก่อนนี่มันเป็นแบบนี้แต่ตอนเนี้ยเขาพยายามรวมให้มันบริหารจัดการไม่ให้มันแบบไร้ทิศทางอ่ะ
1: ผมก็เลยคิดว่าใครกระทรวงไหนควรเหมาะสมเพราะถ้าถูกโครงการใหญ่ๆโครงการที่มีความรู้ความสามารถขนาดนี้นะผมว่าถ้าผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยมือไม่ถึงเนี่ยมันก็มีผลนะ
0: วันนี้นี่รอบอร์ดนี่แหละเพราะว่าจริงๆมันต้องไปดูด้วยว่าพื้นที่ดิมันหลายส่วนอ่ะคุณอย่างพื้นที่อย่างเง
1: ี้
0: ยคุณขอ BOI อย่างเงี้ยคุณขอ EBBOI ขอส่งเสริมการลงทุนใน EEC เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปทางพื้นที่ EEC ถูกไห
1: มไม่รู้
0: คนนี้เขาก็ต้องเป็นคนดูแลด้วยส่วนหนึ่งอ่ะนะแต่เจ้าภาพหลักอ่ะตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าอย่างน้อยๆมีคณะกรรมการชุดประเทศขึ้นมาแล้วไอ้บอร์ด Data Center เนี่ยมันมีแล้วแล้วหลังจากนั้นมันคงจะมีแนวปฏิบัติอะไรที่มันชัดเจนอะมากขึ้น
1: ผมนำเสนอผมนึกถึงกระทรวงอวไม่ใช่อะไรหรอก
0: ครับ
1: เอาคนที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาดีแค่นั้นแหละผมนำเสนอไปแค่เนี้ย
0: แล้วทำไมไปอวล่ะ
1: ก็คนอวมีคนมีความรู้ไงความสามารถไงคนมันต้องเหมาะกับงานนะคุณณัฐพงศ์
0: ก็เข้าใจแล้วเขาจะไปออกใบอนุญาตอะไรได้ล่ะอวมันออกไป
1: ก็ทำให้มันได้สิ
0: โอ้โห
1: ใช่ไหมล่ะมันไม่ง่ายไม่ยากเราแต่คิดจะทำอ่ะจะพูดถึงแต่ต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถทำใช่ไหม
0: อ
1: ย่างไปอีกเรื่องหนึ่งได้ไหม
0: ได้
1: ปยปอ่ะผู้การหน่วยเขาเจอคณะตำรวจอาจารย์วีระเป็นประธานอาจารย์จะไปเปล่าถามเนี่ย
0: ต้องถามคุณวีระสิ
1: ถามผมรู้อาจารย์ฟังอยู
0: ่คุณก็ต้องถามคุณวีระมาถามผมไม่ได้
1: เอาคุณทายแล้วคุยกัน
0: ไม่มีทาย
1: เรื่องก็เชิญอาจารย์วีระเนี่ย
0: เรื่องที่นอกเหนือจากตัวผมเนี่ยผมไม่ทายอะไรทั้งนั้นกับใครครับ
1: แต่ผมว่าผม
0: ไม่ต้องทายไม่ต้องทายคุณปัญญาเรื่องนี้ไปถามคุณวีระผม
1: ได้นะผมถามแล้วจะมาตอบวันไหนก็ได้นะ
0: ไม่กับวันไหนคุณวีระเข้ามาคุยเปิดสายคุยกันคุณก็โทรศัพท์เข้ามานะ
1: แต่ผมรู้ว่าปยปเนี่ยอาจารย์วีระเนี่ยก็สั่งยุบไม่ใช่สั่งยุบนำเสนอให้ยุบ
0: ก็เรื่องนั้นเป็นข้อเท็จจริงในชั้นกรรมธิการก็พูดอย่างนั้นจริงภารกิจซ้ำซ้อนเลยน่ะจริง
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณสุนีครับสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับสวัสดีครับ
2: ครับไม่รู้จะคุยได้นานเปล่าว่าเข้าไป5-6นาทีเขาจะได้วางสายเอาตามที่คุยได้แล้วกันคุณณัฐพงศ
0: ์ครับครับเชิญ
2: ครับผมก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้คุยเรื่องป้ายหยุดป้ายเอกป้ายโทคุณณัฐพงศ์ถามว่าเส้นไหนผมบอกตรงๆเลยเส้นอำเภอโชคชัยเนี่ยแยกเยอะมาก
0: อำเภอโชคชัยตรงไหนล่ะเส้นถนนเส้นไหนที่อยากให้เขาทำป้ายอ่ะมา
2: อ๋อมันมีสาย24ครับสาย224เส้นไปทางคอนบุรีเส้นไปทางนางรุ่งนางรองอะไรเนี่ยเส้นนี้ฝนตกมาน้ำท่วมประจำเลยในตลาดโชคชัยเนี่ย
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเอาป้ายไอ้224นี่มันคือเส้นไหนวิ่งจากไหนไปไหน
2: อ๋อสีคิ้วไปทางนู่นเลยเดชอุดมนู่นนะครับ
0: อ๋อสีคิ้วไอ้เดชอุดมไอ้เส้นที่ออกไอ้ตรงอะไรล่ะอะไรตรงนั้นเขาเรียกอะไรวะสี่คิ้วเนาะ
2: ครับ
0: ตรงแยกที่พอเลี้ยวซ้ายเราไปชัยภูมิเนาะ
2: ครับผม
0: ถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยก็คือไปบุรีรัมย์ไปอะไรพวกนี้ถูกไหม
2: ใช่เบียดซ้ายนิดหน่อยเป็นวงกลมลงสะพานถ้าตรงไปโคราชครับจากสี่คิ้วไป
0: เข้าใจก็คือไอ้เส้นนี้นะเส้น224นะที่เส้นที่คุณบอกเนี่ยไปถึงแยกตรงไหนตรงนั้นมันป่านแยกตั้งเยอะนี่อยู่แยกโชคชัยแยกอะไรนะ
2: ไปถึงเดือดรุ่มเลยครับผม
0: ก็ใช่ไงคุณจะเอาตรงไหนล่ะ
2: เอาตรงนี้แยกโชคชัยเนี่ย
0: เอาแยกโชคชัยนะ
2: โชคชัยเนี่ย
0: เอาสี่แยกโชคชัยเลยนะตรงนั้นนะ
2: ครับในตลาดด้วย
0: ไอ้ตรงนั้นมันทำสะพานอยู่ไม่ใช่หรอ
2: ฮะ
0: มันทำสะพานไม่ใช่หรอ
2: ครับตอนนี้ยังไม่เสร็จเลย5 ปีแล้วยังไม่เสร็จเลยน่าจะได้ 90% แล้วมั้งตอนนี้น่าจะเปิดปีใหม่ใช่มั้ง
0: ถ้ามันทำสะพานข้ามแยกเสร็จแล้วมันก็ไม่ต้องมีเส้นหลักเส้นโทแล้วสิ

0: มันจะมีปัญหาตรงที่สิบล้อกับรถเยอะเนี่ยผมอยากได้ยูเทิร์นตรงซีคิวมาโคราชสักสองตัวเนี่ย
1: โอ้โห
0: มันเก่งกามากตรงนี
1: ้โอ้อยากได้เยอะเลยคุณลุงฮะ
0: เพราะว่าเขาไม่ได้ทำทำยูเทิร์นตรงพื้นเนี่ยยังไงก็ติดเพราะสิบล้อมันใช้เยอะครับ
1: โอ้รอ
0: โอเคพอดีตั้งจะไม่พอคุยกันเลยเอาแค่นี้ก่อน
1: ได้
0: ทีนึงผมเมื่อวานได้ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยไปตรวจเลือดอ่ะที่เขาห้ามกินข้าวก่อนเที่ยงคืนนะโอ้เกือบเที่ยงกว่าจะได้เจาะเลือดนะครับคุณณัฐพงศ
1: ์ก็ไม่เป็นไรผมก็งดข้าวเวลาผมไปตรวจเลือดผมงดข้าวตั้งแต่สองทุ่มนะแล้วผมก็ไปตรวจตอน8โมงเช้าก็12ชั่วโมงเหมือนกันผมไม่มีปัญหานะคุณเที่ยงคืนถึงเที่ยงก็12ชั่วโมงเหมือนกันนะ
0: พอตรวจเจาะเลือดเสร็จผม
1: หมดเลยเฮ้ยวันเดียวเองใช่ไหมพี่มดนะอดทนวันเดียวอดทนวันเดียวนะไม่อันนี้มันสุขภาพเรานะเขาให้งดข้าวงดข้าวนะแต่น้ำทานได้นะน้ำทานได้จิบได้ทานได้นะไม่มีปัญหานะเวลาที่เราตรวจเลือดเนี่ยแต่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าห้ามทานข้าวห้ามทานน้ำนะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มาอธิบายแล้วบอกว่าน้ำทานได้นะแต่ก็ข้าวห้ามทานนะเขากลัวมันจะมีพวกสารอาหารอะไรพวกอย่างเงี้ยมันไปหลงเหลืออยู่ในเลือดแล้วเวลาตรวจมามันจะไม่ชัดเจนนะมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะโอ้มาเร็วนะเนี่ยสรุปข่าวประชุมคณะรัฐมนตรีเอามาแล้วเหรอนะปกตินี่ต้องรอช่วงเย็นหน่อยนี่เอามาเร็วมาเร็ววันนี้กี่เรื่องเนี่ยโอ้กี่หน้าเดี๋ยวผมดูสักนิดหนึ่งนะ27และ36โอ้โหวันนี้40หน้า39หน้าอ่ะเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูนะมันมีประเด็นไหนนะที่น่าสนใจบ้างนะสำหรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะออกมาแล้วออกมาแล้วนะที่อยากจะคุยกันต่อก็เชิญนะจริงๆผมมีเรื่องค้างเอาไว้นะเมื่อวานเนี้ยที่ผมเอามาอ่านให้ฟังนะ เรื่องของอะไรล่ะเกร็ดธรรมใช่ไหมจากชาดกในพระไตรปิฎกตอนที่3นะคุณวีระเขาเขียนไว้ในFacebook ส่วนตัวนะของคุณวีระนะแต่พอดีมันเกี่ยวเนื่องนะแต่เรื่องที่คุณวีระคุยเมื่อสักครู่นี้นะบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟซกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดจองผมก็เลยเห็นข้อความของคุณวีระเขียนไว้ก็เลยมาอ่านให้ฟังนะถ้าไม่โทรมานะผมให้เวลาอีกสัก15วินาทีถ้าไม่โทรมาผมอ่านตอนที่4ให้ฟังดีมั้ยเพราะว่าหลายท่านก็รออยู่เอ๊ะนะตอนที่3นี่ได้ไหมคุยกับนกเวสสันดรไปแล้วพระเจ้าปุมาทัตคุยไปแล้วนะถ้าจะไปคุยกับนกตัวที่2เนี่ยนะชื่ออะไรกุนทิรีกุลินีอะไรเนี่ยนะแล้วก็นกตัวที่3ที่เป็นนกแขกเต้าเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงนะคุณอุดรฮะสาย1สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับ
2: 1เรื่องครับขอทายซีรีส์ใกล้จะมาถึงใครเกิดแชมป์ครับ
1: ขอทายเลยครับคุณอุดรว่าใครล่ะครับ
2: ผมว่าอาร์เซนอลครับ
1: ผมว่าอาร์เซนอล นะโอเคแสดงว่าดูไออาร์เซนอลกับแมนซิตี้สิใช่ไหม
2: ไม่ผมแฟนแมนยูครับ
1: อ้าวแฟนแมนยูแล้วทำไมเชียร์อาร์เซนอลเล่า
2: แมนยูมันไม่เต็มที่ครับห่วงสนามมากกว่านักบอลครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: ซื้อสร้างสนามมากกว่าครับ
1: เฮ้ยจะมีนักบอลกันโอ้โหมีตั้งหลายคนเนี่ยบูโน่เวลาจะย้ายไปยังไม่ให้ย้ายเลยไม่เห็นหรอ
2: ไม่มั่นใจครับปีนี้ครับ
1: หรอโอ้ปีที่แล้วมั่นใจหรอ
2: เหมือนเดิมครับ
1: ฮะบอกไม่มั่นใจปีนี้ปีที่แล้วมั่นใจหรอแมนยูจะได้แชมป์
2: ปีนี้ลิเวอร์พูลน่าจะดีกว่าแมนยูครับ
1: เฮ้ยโอ้โหทำทีมใหม่ทั้งทีมผมว่ายาก
2: ดีกว่าครับดีกว่าคอยดู
1: ไม่รู้อะไม่รู้
2: ขอบคุณมากครับรบกวนใช่ไหมคร
1: ับ โอเคได้ขอบพระคุณสวัสดีครับอันนี้แฟนแมนยูนะแต่บอกว่าคิดว่าอาร์เซนอลจะได้แชมป์นะทำไมเปลี่ยนใจอย่างนั้นคือยังไงมันต้องสนับสนุนทีมพี่นะความจริงกับความฝันเนี่ยนะบางทีเนี่ยเรารู้อยู่ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้นะแต่ว่าความจริงมันเราชอบอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องเดินหน้าสู้ความจริงต่อไปนะแล้วมันจะได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะคุณสมบัติฮะสาย2สวัสดีครับ
3: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ปีนี้มีบอลไทยครับบอลไทยในสายเลือดเย็นเนี้ยอ๋อ
1: ไทยกับสิงคโปร์ใช่ไหม
3: ใช่ไปด
1: ู
3: กันหน่อยไปดูกันหน่อย
1: มันต้องไปดูที่สนามอ่ะเพราะผมไม่ได้เป็นไอ้สมาชิกอ่ะดูถ่ายทอดสดไม่ได้อ่ะสิทำไงอ่ะ
3: ดูถ่ายทอดสดไม่ได้คุณนัทพงศ์
1: อืม
3: ไป ทีนี้ดูแต่ละรู้ไหมทุกผมฟังเสียงเรา
4: ฟังเสียงที่ไหน
3: จากคนภาคในทิกตอกอะภาคมันมากเลยอะ
4: อ๋อเหรอโอ
3: ้จินตนาการได้เลย
4: เออ
3: แล้วนะผม
4: ครับ
3: พูดถึงเส้นทาง24น่ะนะมีติดใจอยู่ที่เดียวนะเส้น24ที่อำเภอนางรองอ่ะ
4: อ
3: ืมก็ไม่มีถนนข้ามเลยอ่ะไม่มีสะพานข้ามเลยมันกัน
4: นางรองโหยนางรองมันไม่ใหญ่นี่คุณ
3: โหนี่ใหญ่จังนะค่ะรถติดมากมันหลายแยกนะคุณณัฐพงษ
4: ์นึกออกเดี๋ยวตรงนั้นร้านกับร้านข้าวต้มอร่อยด้วย
3: ใช่
4: ใช่ไหม
3: เออใช่ร้านขาหมูอร่อยป่ะเคยกินหรือยังครับ
4: ขาหมูยังไม่เคยกินแต่ว่าเพื่อนผมอยู่นางรองบอกให้กินข้าวต้มข้าวต้มอร่อยแต่จำชื่อไม่ได้นะเออเคยผ่านไปครั้งเดียวสองครั้งแค่นั้นเอง
3: เขาจะสร้างแล้วก็ไปขึ้นป้ายว่าไม่เอาสะพานข้าม
4: โอ้
3: ไม่เอาสะพานข้ามนกไปจะต้องใช้บายพาสอย่างเดียวอ
4: ่
3: ะ
4: มันก็คือไม่เข้าใจแต่ว่าคือมันต้องคือเวลาที่เราตามเรื่องนี้นะคือผมให้มุมคิดนิดนึงคือเราอ่ะในฐานะที่เป็นคนขับรถเนี่ยนะเราก็ต้องการความสะดวกสบายถูกไหม
3: ใช่
4: ถูกไหมเวลาถ้ามันมีติดไฟแดงอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ชอบถ้ามันมีแบบโอ้โหใต้ดินไปนะหรือว่ามุดไปเป็นอุโมงค์หรือว่าจะเป็นสะพานข้ามแยกไปโอเคละช่วยลดเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหนึ่งช่วยเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของเราอีกหนึ่งความสะดวกสบายของเราอีกหนึ่งถูกไหมแต่ในมุมของชาวบ้านอ่ะคุณนึกออกไหมมุมของเขามุมของชาวบ้านเนี่ยที่ผมเห็นชัดๆเลยอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาจะมีสะพานโอเฮดข้ามในตัวเมืองไปแล้วเพื่อจะไปต่อข้ามสะพานข้ามแม่น้ำน่านเพื่อจะไปพิจิตรอ่ะคือคนมันไม่ได้แวะครับนึกออกไหมการทำมาหากินอ่ะคุณ
3: ลำบากข้ามสะพานป
4: ุ๊บถูกไหม
3: จอดรถทุกนี่นั่น
4: ถูกไหมถูกไหมเมื่อก่อนนี้เราเหมือนกันเนี่ยเหมือนที่เราเห็นในกรุงเทพมหานครเนี่ยพอรถไฟฟ้าขึ้นขบวนตึกแถวเจ๊งหมดอ่ะเห็นไหมล่ะ
3: เจ๊งหมดเราดูสี่แยกอะไรที่ข้ามจากสะพานกรุงทนไปอ่ะ
4: เ
3: ห็นไหมล่ะ
4: เห็นไหมล่ะเห็น
3: สี่แยกอ่ะคุณเราเห็นไหมโอ
4: ้
3: ย
4: เห็นไหม
3: ก่อนคึกคักอย่างนี้ไม่มีอะไรเลย
4: นั่นแหละนั่นแหละเนี่ย
3: ข้ามนู่นข้ามนี
4: ่แล้ว
3: ไม่หมดเลย
4: ไม่เราจะได้เข้าใจเขาไม่ใช่อะไรหรอกผมจะบอกว่าเราจะได้เข้าใจเขาว่าที่เขาคัดค้านเนี่ยเขาคัดค้านเพราะว่ามุมที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี
3: ้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเขานั่นแหละ
4: เอาทำมาหากินพี
3: ่นั่นแหละ
4: การทำมาหากินพี่แหมพูดซะ
3: คนเราก็ทำมาหากินกันทุกคนนะจะพูดถึงว่าผลประโยชน์ของเรา
4: เ
3: ขา
4: ใช่
3: เขาก็จะพูดในแนวผลประโยชน์ของเราเขาก็จะพูดในแนว
4: ใช่
3: ประมาณนั้น
4: นั่นแหละเราจะได้เข้าใจเวลาที่เราแบบเราจะได้ไม่หงุดหงิดว่าถ้าเขาทำไม่ทำก็ไม่ทำเราก็ได้เข้าใจอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้ถ้าเขาทำโอเคเราก็สะดวกสบายเขาก็ต้องเขาคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็อาจจะได้รับผลกระทบเนาะเราก็เข้าใจเขาแค่นั้นเอง
3: คร
4: ับ
3: คุณณัฐพงษ์เดี๋ยวสุดท้ายภรรยาจะไปอุทธรณ์จะไปอุทธรณ์ทำไมจะไปอุทธรณ์ทำไมผมเลยเงียบคิดเลยไอ้นี่เงียบไป
4: อ๋อ
3: จะไปอุทธรณ์ทำไมเขาระบุมาขนาดนั้นมีบ้านมีรถมีอะไรสะดวกที่ดินนะเขาระบุมานะรถแค่มีรถก็พอแล้วไม่ต้องมาระบุบ้านกับที่ดิน
4: รถอายุเท่าไหร่ล่ะรถกี่ปีล่ะ
3: เมื่อเช้าก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่สามคันแล้วก็มีรถรถยนต์รถเก๋งคันนึงแล้วก็มีบ้านแล้วก็มีที่ดิน
4: โอ้ยถ้าอย่างนั้น
3: ของจริง
4: ถ้าอย่างนั้นอุทธรณ์ไปก็ไม่ได้
3: จะไปอุทธรณ์ทำไมเสียดายเพราะว่าเขาได้มาหลายปีแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยคนมนุษย์เรามันก็เป็นอย่างนี้อ่ะเนาะ
4: ใช่อ
3: ะไรที่มันเสียไปแล้วก็อยากได้สิ่งที่มันได้น้อยก็ช่างแต่ว่ามันก็ยังได้ไง
4: ครับ
3: มีคนร้องผมร้องไห้ด้วยนะคุณณัฐพงษ์มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ
4: โอ้โหบางคนเขาก็นั่นจริงนะบางคนเขาก็เดือดร้อนจริงเขาก็ต้อง
3: ก็
4: ต้องอุทธรณ์แหละแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้เดือดร้อนรู้ว่ามันยังไงก็ผิดไม่ผ่านอยู่แล้วเนี่ยไม่อย่าไปทำให้หน่วยงานเขาเหนื่อยเลยนะถ้าถามผมนะแต่ว่าถ้าคุณเดือดร้อนจริงคิดว่ามันไม่ถูกหลักถูกต้องคุณจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไป
3: อุทธรณ์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องอุทธรณ์ผมว่าอย่างเง
4: ี้
3: ยไม่ได
4: ้
3: หรอกไปคนอื่นเขาไปเ
4: ดือดได
3: ้ตอนอยู่บ้านเยอะแยะตะแคร์เลยจากจนจริงๆเนี่ยเยอะแยะเขาจะได้แต่เดือนหนึ่ง300บาทเขาก็ได้ไปซื้อน้ำปลาถุงชุด
4: ครับเห็นด้วยครับผม
3: เห็นด้วย

ไตรปิฎกตอนที่4สัปดาห์นี้17ถึง21สิงหาคมจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ผมจะทำหน้าที่ฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569สัปดาห์หน้าผมถึงจะพักยาวครับถ้าหายหน้าหายตาไปเฉยๆก็อย่าตกอกตกใจคิดเลยเถิดไปว่ามีใครทำอะไรผมเพราะว่าช่วงที่หายไปจะเป็นช่วงเวลาที่ผมเข้าเงียบซึ่งผมมักจะทำเป็นปกติหลังจากที่ตรากตรำกับงานจรสำหรับผมบีกรบายกรบีบายกรครับช่วงเวลาเข้าเงียบหรือว่าไซเลนต์พีเรียดและช่วงจำศีลไฮเบอร์เนชั่นจะเป็นการพักเพื่อเข้าสู่วงจรแห่งการวิตกวิจารณ์เป็นการใคร่ครวญทบทวนสิ่งที่ทำไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นเช่นไรบวกลบคูณหารแล้วผลออกมาได้เรื่องได้ราวไหมเพื่อสรุปว่ามีอะไรที่ทำไปแล้วไม่ดีควรแก้ไขปรับปรุงส่วนอะไรที่ทำไปดีแล้วสมควรทำต่อไปการสอบจิตสอบอารมณ์แบบนี้นานๆถึงจะทำเสียทีไม่ได้ทำทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เห็นหน้าเห็นตากันอีกทีก็ต้องนู่นแหละช่วงระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนเมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2และ3ในรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายก่อนลงมติให้ความเห็นชอบแล้วส่งไปทางวุฒิสภาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการของการจัดทำงบประมาณเป็นขั้นตอนสุดท้ายของฝ่ายนิติบัญญัติส่วนกระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์จะต้องนำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับใหม่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาถึงจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายครบถ้วนบริบูรณ์สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ต้องบอกว่าเป็นงบที่รัฐบาลของคุณอนุทินทำมากับมือตั้งแต่ต้นจนจบงานนี้จะดีจะช่วยยังไงก็ต้องรับผิดชอบไปเต็มๆภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดอย่างที่พอทราบกันอยู่ในระหว่างการพิจารณาในวาระที่2และ3ผมอาจจะแสดงความคิดเห็นในระหว่างการอภิปรายก่อนลงมติให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็เป็นได้พอได้สงวนความเห็นเอาไว้ตามสมควรแก่เหตุขอดูบรรยากาศก่อนว่าเหมาะควรหรือไม่แต่ข้อใหญ่ใจความกับเรื่องงบประมาณปี2570ผมได้แสดงความคิดเห็นทั้งสอบถามข้อเท็จจริงท้วงติงสิ่งที่ไม่ควรทำและเสนอแนะสิ่งที่น่าจะไปแก้ไขปรับปรุงในระหว่างที่หน่วยงานที่รับงบประมาณแต่ละแห่งมาชี้แจงเพื่อขออนุมัติใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปเกือบหมดแล้วถ้าจะพูดอะไรเพิ่มเติมน่าจะเป็นการมองไปข้างหน้าเสียมากกว่าสำหรับตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะพูดอะไรดีขอเวลานั่งทบทวนเรื่องราวทั้งหมดก่อนถึงจะคิดออกว่าควรพูดอะไรมากน้อยแค่ไหนเรื่องการพูดหรือว่าวจีกรรมนี่บอกตามตรงเป็นคุณสมบัติและทุสมบัติสำหรับผมโดยแท้แถมผมยังรู้ตัวเองดีด้วยว่าไม่สามารถปฏิบัติตามหลักคำสำคัญนั่นก็คือสัมมาวาจาอันเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์8ได้อย่างครบถ้วนพระผู้ใหญ่ที่ผมเคยเสวนาธรรมด้วยเคยบอกกับผมว่าโยมจะพูดอะไรก็พูดไปแต่อย่าพูดสีเรื่องนี้ก็แล้วกันตอนนั้นผมยังไม่ได้สนใจจริงๆจังๆเรื่องสิ่งที่ควรละเว้นในการพูดจาคิดแต่เพียงว่าเราเจตนาบริสุทธิ์เป็นสำคัญคนฟังคงเข้าใจแล้วคงไม่โกรธเคืองเราคิดทำร้ายเราผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าสิ่งที่พระท่านแนะนำเท่านั้นแหละแท้จริงแล้วเป็นเรื่องสัมมาวาจาด้วยซ้ำไปแต่เมื่อมาทบทวนสิ่งที่ท่านให้สติแล้วหาความรู้เพิ่มเติมในเวลาต่อมาจึงได้ความว่าอันว่าสัมมาวาจานั้นถือเป็นแนวทางเป็นเกณฑ์ให้เรายึดเป็นแนวทางปฏิบัติการมีวจีกรรมว่าถ้าหากจะพูดควรละเว้นหรือมีเจตนาละเว้นจาก1โกหกหรือพูดเท็จมุสาวาทอันนี้ผมพอปฏิบัติได้โดยใช้หลักการว่าถ้าหากจะต้องโกหกจะด้วยเจตนาดีเจตนาร้ายอะไรก็ตามทีผมใช้หลักว่าถ้าหากต้องพูดโกหกผมไม่พูดดีกว่ารู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้2พูดวาจาส่อเสียดปิสุณาวาจาอันนี้ผมพอปฏิบัติได้อยู่ไม่ว่าจะโดยเคร่งครัดหรือแบบขยายความเรื่องพูดเพื่อทำลายคนอื่นฝ่ายนู้นฝ่ายนี้พูดยุแยงตะแคงรั่วซึ่งต้องบอกว่าผมไม่ทำแต่ในโลกของสื่อสัง

คมปัจจุบันนี้มีกันเป็นมากครับและอันตรายมากหยาบช้าสามานเป็นที่สุด 3. พูดจาหยาบคายพรุสวาทหรือว่าพรุสวาจาอันนี้แหละที่เป็นปัญหาสำหรับคนที่มีโทสะจริตเป็นเจ้าเรือนอย่างผมดูจากพฤติกรรมที่พูดจากระโชกโคกฮากไม่รื่นหูไม่น่ารักคนฟังแล้วพานเกลียดพานโกรธโดยไม่สนใจประเด็นที่ต้องการจะพูดก็ต้องรับผลเสวยวิบากไปและ4พูดเพ้อเจ้อสัมปับปลาปะอันนี้ไม่เป็นปัญหากับผมเพราะผมมักจะพูดมีประเด็นมีตัวเลขอ้างอิงกำหนดขอบเขตชัดเจนว่าจะพูดอะไรส่วนความแม่นยำบางทีก็ต้องดูว่าเรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนไม่สำคัญประเด็นหลักประเด็นรองของเรื่องที่พูดเนี่ยเป็นอย่างไรสรุปก็คือผมมีปัญหาเรื่องสัมมาวาจาข้อที่3ที่ต้องแก้ไขปรับปรุงส่วนจะปรับแก้วาสนาวาสนานี่หมายถึงสัญญาณสันดานเดิมได้มากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องในอนาคตครับอันนี้ท่านเรียกรวมๆว่าสำรวมวาจาครับจะว่าไปแล้วอันที่จริงผมก็ไม่คิดว่าจะเขียนอะไรยืดยาวเป็นอลัมพบทแบบนี้หรอกครับแต่อดไม่ได้เป็นนิสัยเดิมที่เวลาเขียนอะไรต้องอลัมพบทสร้างความคุ้นเคยกันกับคนอ่านก่อนจะว่าเรื่องที่เราตั้งใจบรรเลงไว้จริงๆคราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่ต้องการเขียนจริงๆแล้วจำความได้ไหมครับว่าพระเจ้าพรหมทัตจัดพับลิกเฮียริ่งให้กับนก3ตัวที่ทรงเลี้ยงเหมือนพระโอรสพระธิดามาตอบคำถามถึงแนวทางในการบริหารบ้านเมืองและบริหารคนนกตัวแรกชื่อเวสสันดรตอบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้มาถึงนกตัวที่2ที่ชื่อกุณฑลินีพระเจ้าพรหมทัตถามว่ากิจอะไรเล่าที่ผู้มุ่งจะครอบครองทรัพย์สินกระทำแล้วเป็นกิจประเสริฐในคัมภีร์อรรถกถามีการขยายความอธิบายว่าทำไมลูกนกเพศเมียอันเกิดจากไข่นกสาลิกาถึงได้ชื่อว่ากุณฑลินีแล้วบอกในตำนองว่าพระราชาทรงดำริว่าธรรมดาสตรีมีปัญญานิดหน่อยด้วยเหตุนี้จึงไม่ทรงหวังผลอะไรมากนักถ้าหากตอบได้ก็ตอบถ้าหากตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่นางนกกุณฑินีกุณฑลินีก็รู้ทันครับตอบปัญหาเรื่องสมบัติหรือถ้าหากใช้คำสมัยใหม่ก็ต้องเรียกว่าทรัพย์หรือความมั่นคั่งหรือว่า wealth ในภาษาอังกฤษโดยพิสดารเป็นที่ชวนให้คิดว่าการประเมินว่าสตรีเพศมีสติปัญญาอ่อนกว่าบุรุษเพศของคนโบราณอาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวสำหรับประเด็นหลักเรื่องสมบัติลาภความมั่งคั่งที่พระราชาถามว่าใครที่ตั้งใจจะครอบครองเป็นเจ้าของสมบัติที่เมื่อเวลาทำแล้วดีทำแล้วมีประโยชน์เป็นเรื่องอะไรนั้นกุณฑลินีเริ่มด้วยการพิจารณาทรัพย์หรือว่าลาภโดยแยกออกเป็น2จังหวะจังหวะแรกเป็นการดำเนินการเพื่อให้ลาภที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นพูดง่ายๆไม่มีเงินก็หาเงินได้จากนั้นจึงเป็นการดำเนินการในจังหวะที่2คือการดูแลลาภที่เกิดแล้วมีแล้วให้เรียบร้อยถ้าหากใช้หลักคิหิสุขหรือสุขของคฤหัสถ์ก็ต้องบอกว่าสำหรับเรื่องทรัพย์นี่เราต้องมีความสุขในการหาทรัพย์มีความสุขในการจับจ่ายทรัพย์และมีความสุขในการดูแลรักษาทรัพย์แต่ในเตสกุณาชาดกชี้ประเด็นเรื่องลาภหรือว่าทรัพย์ในอีกแง่มุมนั่นก็คือการทำให้ลาภที่ยังไม่มีให้มีให้เกิดขึ้นกับการรักษาลาภที่เกิดขึ้นแล้วมีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือภาระครับก็จริงฮะแต่ผมว่าคนเราไม่คิดในแง่นี้หรอกขอให้มีไว้ก่อนเถอะจะเป็นภาระหรือไม่เป็นภาระเอาไว้ทีหลังขอสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการใช้ทรัพย์ไปก่อนแต่เรื่องราชสมบัติของพระราชานั้นเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นจำนวนมากกุณฑลินีจึงแนะนำพระราชาว่าพระองค์จะต้องคอยตรวจสอบเสนาอมาตย์ว่าดูแลทรัพย์ของพระองค์ได้เรียบร้อยหรือเปล่าที่สำคัญคือปล่อยปะละเลยไม่ได้เด็ดขาดผมยกตัวอย่างบางตอนในชาดกมาให้พิจารณากันต้องตรวจสอบพระราชสมบัติด้วยพระองค์เองไม่ควรจัดการทรัพย์และการกู้หนี้โดยทรงไว้พระทัยคนอื่นพระราชาควรทราบรายได้รายจ่ายด้วยพระองค์เองควรทรงทราบกิจที่ทำแล้วจะควรทรงทราบกิจที่ทำแล้วและยังไม่ทำด้วยพระองค์เองควรข่มคนที่ควรข่มควรยกย่องคนที่ยกย่อง
จำบาลีที่เป็นคำขวัญของหนังสือพิมพ์สยามรัฐที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ไหมครับนิกขันเหนิกขะหารหังปัดขันเหปักขะหารหังพึงข่มผู้ที่ควรข่มพึงยกย่องผู้ที่ควรยกย่องมีที่มาจากโชดกนี้แหละครับแล้วก็เป็นคำที่นกชื่อกุณฑลินีต่อพระราชาพมทัตผู้เป็นพระบิดานั่นเองในคัมภีร์อรรถกถายังได้อธิบายอธิบายด้วยว่าทำไมต้องข่มคนที่ควรข่มและทำไมต้องยกย่องคนที่ควรยกย่องด้วยสำหรับคนกระทำผิดซึ่งเป็นคนที่ถูกข่มนั้นต้องตรวจสอบดูตัวบทกฎหมายแล้วชำระความลงอาญาตามสมควรแก่โทษส่วนคนที่ดีควรยกย่องนั้นเป็นเพราะเป็นคนที่ช่วยให้รบชนะศัตรูได้ช่วยปลุกขวัญกำลังใจในยามที่บ้านเมืองระส่ำระสายบางคนอาจจะช่วยชีวิตพระราชาด้วยซ้ำไปคนพวกนี้พระราชาควรต้องยกย่องสรรเสริญสักการะและตอบแทนให้สมน้ำสมเนื้อความโดยพิสดารในคัมภีร์อรรถกถาชาดกยังอธิบายเรื่องที่พระราชาไม่ควรปล่อยให้ตัวเองมีความขุ่นเคืองในใจหรือว่าโกรธกิ้วมากไปเพราะการกระทำที่ไม่ดีของคนอื่นเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินลงโทษอะไรต้องใจเย็นๆเพราะเมื่อจิตหยาบคายเหตุผลย่อมไม่ปรากฏเหมือนน้ำที่เดือดพล่านเงาของใบหน้าที่จ้องไปดูไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับน้ำเย็นที่สงบนกกุณฑลินียังกล่าวต่อไปด้วยว่าข้าแต่เสด็จพ่อราชตระกูลทั้งหลายที่มั่งคั่งมากมายถึงความหมดสิ้นตระกูลถึงความมหาพินาศก็เพราะความโกรธเป็นสำคัญในตอนท้ายๆนกกุณฑลินียังได้ให้สติพระราชาพมทัตซึ่งผมขอคัดมาจากคัมภีร์อรรถกถาแบบไม่ตัดทอนเลยความว่าพึงเป็นผู้ขยันไม่เกลียดค้านทรงต้องสร้างบุญกุศลบำเพ็ญบุญกุศลอย่าเป็นนักเลงสุราเพราะคนทุศีลเมื่อยังตนให้ตกไปในโลกย่อมเป็นผู้ที่ชื่อว่าทำตนให้ตกไปในที่ชั่วงานนี้บรรดาผู้คนที่อยู่ระหว่างการปุจฉาวิสัชนาระหว่างพระราชาพมทัตกับพระธิดาที่ชื่อนกกุณฑลินีเมื่อได้สดับปุจฉาวิสัชนามาถึงตรงนี้ต่างก็โห่ร้องด้วยความยินดีปรีดาส่วนบรรดาเสนาอมาตย์เมื่อพระราชาตัดถามว่าแบบนี้จะตั้งกุณฑลินีเป็นอะไรถึงจะเหมาะสมในเมื่อเกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือว่าลาภจะมีอะไรเหมาะสมไปกว่าขุนคลังได้เล่าขุนคลังสมัยโบราณก็คือรัฐมนตรีคลังในปัจจุบันคือตำแหน่งที่พวกเสนาอมาตย์เสนอให้พระเจ้าพมทัตตั้งให้นางนกกุณฑลินีนับแต่นั้นมานกกุณฑลินีก็เป็นผู้ทำหน้าที่ขุนคลังในราชสำนักของพระเจ้าพุทธทัตแม้เอวังก็มีด้วยประการละชนีก็จริงแต่ในเรื่องราวของเตสกุลชาดกเตสกุณาชาดกยังไม่จบครับเพราะพระเอกของเรายังไม่ได้ออกมาแสดงบทบาทให้เราได้เห็นเลยน้องคนสุดท้องนกที่ชื่อว่าชัมพุกะที่เกิดจากไข่นกแขกเต้าซึ่งได้ชื่อว่ามีปัญญาเฉียบคมที่สุดยังไม่ปรากฏตัวและที่สำคัญเรายังไม่รู้ว่าพระราชาพมทัตจะถามอะไรแล้วชัมพุกะจะตอบแบบไหนเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อไปวีระธีรพัฒน์18สิงหาคม2569นะแหมเพลินเลยต้องขออนุญาตคุณวีระนะเพราะว่าผมคือเมื่อวานมันเริ่มมาแล้ววันนี้ก็เลยขอต่ออ่านให้ต่อเนื่องนะแล้วถ้าพรุ่งนี้มีชัมพุกะนะเดี๋ยวจะมาดูอีกทีว่าถ้ามีเวลาก็อาจจะเล่าสู่กันฟังหรือว่าอ่านต่อถ้าไม่มีเวลาหรือมีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจพูดคุยกันต่อเนื่องก็อาจจะไม่ได้อ่านนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นสำคัญด้วยนะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับพักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

นะ10นาทีสุดท้ายนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมาเหลือช่วงสุดท้ายแล้วนะมีเวลาประมาณสัก10นาทีนะท่านไหนมีประเด็นนะมีเรื่องที่อยากคุยกันนะก็เชิญนะเชิญนะเพราะว่าเย็นนี้นี่ก็ใช่ไหมมีฟุตบอลใช่ไหมไทยกับสิงคโปร์ใช่ป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเตะกันกี่โมงเตะที่ไหนยังไงนี่ไม่ได้ตามเลยคือพอฟุตบอลไทยไม่ได้ถ่ายทอดเนี่ยในผ่านทางไอช่องทางที่ผมสามารถที่จะรับชมได้พี่มุดรู้ไหมเตะบ้านเราไหมหรือว่าหรอวันนี้เตะที่นี่หรอไทยกับสิงคโปร์นะที่นัดแรกเราชนะสิงคโปร์มานะที่ไม่กี่วันเนี้ยนะอ๋อนี่กลับมาเตะที่ไทยแล้วหรออ๋อหรอแล้วจริงๆเห็นว่าช่วงนี้มันใกล้หรือว่ามันมีงานกีฬาอีกที่หนึ่งไออาเซียนอะไรด้วยสักอย่างด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะเผื่อใครจะรู้นะเล่าสู่กันฟังได้นะครับนะเพราะว่ารู้แต่ว่าโอ้มันมีอะไรเดี๋ยววอลเลย์บอลหญิงอีกใช่ไหมที่จะแข่งจริงแชมป์เอเชียเนี่ยนะเพื่อจะได้ตั๋วไปโอลิมปิกอีกอันนี้ก็อีกอันนึงนะช่วงนี้นะโอ้กีฬาเยอะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็เปิดแล้วนะพรีเมียร์ลีกนะหลังจากที่คอมมูนิตี้ชิลด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็อาร์เซนอลก็ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปโอ้อาร์เซนอลนี่เล่นดีจริงอันนี้ผมบอกเลยเล่นดีปีนี้เล่นดีเหมือนปีที่แล้วเลยแต่อาร์เซนอลเขาเป็นทีมอย่างนี้แล้วก็ทำทีมมาต่อเนื่องนะทีมเขาทีมเวิร์คค่อนข้างดีนะครับอ่ะเดี๋ยวรอชื่อซะหน่อยนะมาว่ากันนะส่วนใครที่ชอบสนุกเกอร์นะที่โทรศัพท์มาเชียร์หมูตลอดเลยเนี่ยนะนัดชิงนี่แพ้ใช่ไหมก็ได้ที่2มาของไชน่าโอเพ่นเนี่ยนะครับส่วนจีโน่นี่ผมสายกีฬาใช่ไหมเราต้องดูให้คล่องหน่อยนะอันนี้กอล์ฟอันนี้กอล์ฟหญิงนะได้ถ้วย LPGA ถ้วยที่3ของปีนี้มั้งนะครับอันนี้เขาเพิ่งได้รับใจชนะมานะเนี่ยพึ่งผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะดูผ่านตานะอ่ะมาไหมเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะแต่ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไอ้ข่าวสารต่างๆนี่ผมยังตามอยู่นะไม่ใช่ว่าโอ้ไปดูแต่เรื่องทองเอ้ยไม่ดูแต่เรื่องกีฬานะเรื่องทองนี่ก็ตามนะโอ้ขึ้นมาช่วง5วัน10วันที่ผ่านมาเนี่ยนะทองจากที่มันไซด์เวย์อยู่ที่กรอบประมาณสัก 4,100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะฮะช่วงนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นนะเห็นล่าสุดนี่รูปพรรณนี้ขายออกได้ถึง 70,000 บาทต่อ1บาททองคำแล้วนะครับแล้วก็ทิศทางของหลายที่นะที่เขามองกันเนี่ยนะเขาบอกว่าเออมันอาจจะไอ้ฐานที่ 4,000 เนี่ยน่าจะเป็นฐานสำคัญแล้วล่ะนะแล้วมันไม่ทะลุลงไปข้างล่างนะแล้วก็หลังจากนั้นก็สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปนะเรื่องของไม่ว่าสงครามสหรัฐอเมริกานะกับทางอิหร่านเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยสักทีเนี่ยนะนี่ล่าสุดเห็นทรัมป์พูดกับทางโอมานด้วยอะไรเนี่ยนะจะไปถล่มโอมานด้วยเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมตามจนไม่รู้จะตามยังไงนะอันนี้ผมเรียนคุณผู้ฟังตามตรงนะโดยเฉพาะไอ้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาอิหร่านเนี่ยนะมันคือตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นแบบวันต่อวันอะบางช่วงสถานการณ์ดูมันจะคลี่คลายใช่ไหมไอ้นั่นก็การพูดคุยกันการเจรจาการลงถึงขนาดที่มีการลงนามเซ็น MOU อะแต่แป๊บเดียวสัปดาห์2สัปดาห์ยกเลิกไปแหละ MOU สถานการณ์ก็กลับมาตรึงเครียดอีกครั้งนึงนะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนี้อย่างที่เราเห็นถึงแม้ว่าราคาบ้านเราเนี่ยมันมีบางช่วงที่ทยอยเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าการช่วยเหลือผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ยังเป็นการอุดหนุนอยู่ยังช่วยอยู่มันยังไม่ได้สะท้อนต้นทุนของราคาน้ำมันที่แท้จริงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ที่เห็นไม่ได้ตามข่าวไม่ได้ตามข่าวนะตัวเลขติดลบเนี่ยล่าสุดเนี่ย 75,000 ล้านบาทนะครับ 75,000 ล้านบาทนะฮะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซล ขออภัยทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลตอนนี้ยังชดเชยอยู่เลยนะซึ่ง
เราไปดูตัวเลขเนี่ยนะแต่ละลิตรแต่ละลิตรเนี่ยที่เราเติมน้ำมันกันเนี่ยนะที่ชดเชยอยู่นะแล้วก็ไปช่วย เรานะแล้วก็ส่วนนึงก็คือมันจะไปพองออกที่ฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะนะมันก็ยังมีนะฮะยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องอ่ะเดี๋ยวผมดูหน่อยนะล่าสุดเป็นยังไงนะนี่ล่าสุดฮะดีเซลเนี่ยชดเชยอยู่5บาท92สตางค์ส่วน B20 ฮะอันเนี้ยกองทุนน้ำมันชดเชยนะชดเชยอยู่ที่10บาท54สตางค์เราเติมลิตรนึงเนี่ยคือเขาชดเชยให้10บาท54สตางค์นะโอ้โหนะเบนซินนี่อาจจะดีหน่อยนะโซฮอล91ชดเชยอยู่ที่92สตางค์นะแต่พอไปดู E20 ฮะ E20 เนี่ยชดเชยถึง4บาท71สตางค์ E85 ชดเชยที่3บาท73สตางค์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำมันนะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยใกล้ๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่เท่าไหร่ล่ะวันนี้18สิงหาคมนะก็ต้องไปดูต่อเหมือนกันนะที่มีส่วนลดหน้าลงกันเนี่ยที่ดีเซลตอนนี้อยู่ที่2บาท40สตางค์เนี่ยนะทางกบน.คณะกรรมการบริหารน้ำมันเนี่ยเขาจะพิจารณาอย่างไรต่อนะเพราะว่านี่ก็ถึงดีลแล้วนะเขาจะต้องมีการพิจารณาแล้วนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ตามเลยนะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าตามนะแต่ว่าคือบางเรื่องเนี่ยนะข่าวสารต่างๆบางทีมันก็มีประเด็นมันมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกซ้อนนะแล้วก็ทำให้บางเรื่องมันก็ถูกเฟดออกไปนะครับอ่ะหมดเวลาพอดีไม่โทรมาก็ไม่มีปัญหานะสำหรับช่วงนี้นะแต่ว่าถ้าฟังกันต่อเนื่องนะสำหรับเรื่องที่คุณวีระเขียนใน Facebook นะวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะเรื่องของอะไรล่ะนกแขกเต้าเนี่ย ผมดูอยู่นะว่าพรุ่งนี้จะเอามาอ่านให้ฟังต่อดีไหมนะหรือว่าเราจะเปิดสายคุยกันยาวอันนี้เดี๋ยวขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วกันนะครับเราก็ปรับตัวตามสถานการณ์นะได้หมดนะมาแบบไหนได้หมดนะครับหมดเวลาแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 92.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรู ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio The

0: สูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะอยู่กับดิฉันเก่งปัชราพรแล้วก็คุยแบบนิรุธก็ต้องพบกับคุณนิรุธศรีจัญญาที่จะมาชวนกันตั้งคำถามร่วมกันขบคิดช่วยกันหาคำตอบค่ะในประเด็นที่เราได้รับทราบกันไม่ว่าจะเป็นในวันนี้หรือสิ่งตอนนี้คุณนิรุธพร้อมที่จะมาบอกเล่ากันแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
5: สวัสดีครับสุขจุธาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage ไลน์เจผมสวัสดีพี่เก่งครับ
4: สวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เราบอกโอ้เวลาเราน้อยไปคุยกันยังไม่ทันถึงเรียกว่าคำตอบที่อยากจะได้เลยใช่ไหมพี่หนิงคะ
5: ใช่ครับ
4: ค่ะวันนี้มาคุยกันต่อครับบอกเล่า
5: คำถามวันนี้ต้องการคำตอบคือเราเหลือแค่4ที่นั่งใช่ไหมครับอีก32
4: โอ้ใช่ค่ะวันนี้ก็อยากจะ
5: รีบกันหน่อยแล้วนะ
4: รีบกันหน่อยเพราะหลายคนน่ะจองไว้แต่ยังไม่โอนค่ะพี่หนิง
5: ใช่ใช่อาทิตย์ที่แล้วเราบอกไปเหลือประมาณ20ตอนนี้เหลือ4
4: ใช่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราคุยกับอาจารย์กฤตอึ้งวิทูลสถิตค่ะท่านเป็นประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนซึ่งท่านเนี่ยไปชิงเต่ามาเป็น10ครั้งแล้วเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหมีญาติพี่น้องมีธุรกิจอะไรที่เล่าให้ฟังได้ว้าวมากๆค่ะท่านร่วมไปพูดคุยด้วยทั้งทริปเลยค่ะพี่หนิงค่ะ
5: ครับใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำ
4: ยังไม่ได้โอน
5: จีนก่อนหาหนทางเอานะครับครั้งที่แล้วเราไปเที่ยวสกลนครแล้วเราไปเรื่องนี้กันอยู่แล้วเรา
4: ห้าดำห้าดำของพี่หนิงเนี่ยโอ้คนตามไปเพียบเลยนะคะเนี่ย
5: ใช่ใช่แล้วก็ประเทศจีนก็ได้มอบเนี่ย3-5ดำเนี่ยมาให้เราด
4: ้
5: วยนะครับในบางดำก็วากิวคงไม่ใช่แต่จีนที่ให้มาก็จะมีคุณหมูดำก็มีคุณไก่ดำแล้วก็หมูดำไก่ดำสรุปแล้วกระต่ายดำไม่ทราบใครให้แพะดำก็ติดตามกันไปก็คุยกับพี่หมอไปนะครับพ
4: ี่
5: หมอวิสุทธ์ไปก็อีสานก็เจริญขึ้นก็จากสกลนครแล้วก็ข้ามไปกาฬสินธุ์นิดนึงก็ไปพักที่นั่นคืนก็ไปทานอาหารก็จะมีกุ้ง GI ของเขาเป็นกุ้งแม่น้ำแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่กุ้งแม่น้ำเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงในกระชังบางคนก็บอกเป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งกรามก็ไม่เถียงกันก็พี่เก่งลองสอหาดูเป็นกุ้งหัวโตแล้วตัวสั้นเป็นกุ้ง GI ของที่กาฬสินธุ์เขาเลย
4: กุ้งกาฬสินธุ์ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: นี่เราต้องเตรียมเมนู
5: ข้ามฟ้ามาสุรินทร
4: ์
5: สุรินทร์ก็พัฒนาไปมากนะครับหลังจาก30กว่าปีที่เราเคยทำข่าวกันพี่เก่งเคยส่งไปทำข่าวสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลอะไรพวกน
4: ี้ใช่
5: ไปดูก็อย่างที่พูดว่ารายได้ก็น้อยที่สุดของประเทศคืออยู่ที่สุรินทร์ 2,500 บาทต่อปีต่อหัวของประชากรนะครับปัจจุบันนี้ผมว่าเราเจริญขึ้นมาหมดแล้วที่เราคุยก
4: ัน
5: ที่แล้วในว่าอีสานก็เจริญมาหมดแล้วเขามีร้านอาหารมีชื่อเป็นตัวเลขชื่อว่า361
4: 361ที่สุรินทร์ใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: ต้องมีของเด็ดแน่เลยพี่หนิง
5: เขาพัฒนาเนื้อเป็นวากิวของเขาเองเขาลงทุนมหาศาลคุณก้อยเนี่ยเป็นลูกสาวของเป็นลูกสาวเจ้าของร้านที่เป็นคนสุพรรณ
4: ขนสุพรรณไปอยู่สุรินทร
5: ์ใช่ร่วมมาพัฒนาเรื่องข้าวมาทำข้าวก็จนประสบความสำเร็จเรื่องข้าวอีสานไม่แรงแล้วก็มาทำข้าวโดยเฉพาะสุรินทร์เนี่ยโอ้ได้ข้าวอย่างดีแล้วก็มีข้าวตาช้างอะไรของเขาเขาไปส่งไปขายทางใต้โดยเฉพาะแถวสุราษฎร์ธานีที่ได้คุยกับคุณก้อยแต่ว่าหลังจากนั้นคุณก้อยเขาก็ชอบเรื่องเกษตรมากก็คือข้าวเนี่ยเขาอยู่ตัวตั้งแต่สุพรรณไปเขาขับทำที่ไหนที่ไหนก็อยู่ตัวแล้วในกลุ่มญาติพี่น้องเขามีโรงสีแล้วก็มีการแพ็กการบรรจุเขาก็หันมาสนใจเรื่องเกษตรสนใจเรื่องเกษตรก็ลองดูเขาทำเนื้อวากิวด้วยการลงทุนเอานักวิชาการอะไรขึ้นมาก็มาทำจนได้เนื้อวากิวที่ดีมากมาก
4: โอ้โหเซยเข้าไปเจอเนื้อวากิวก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่แบบน้ำลายหกเลยครับพี่นิ้งซ้ำไม่ทัน
5: เขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในเมืองสุรินทร์ด้วยนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวแล้วเขาจะมีร้านอาหารเนี่ยอยู่นอกมาสัก5กิโลหรือ10กิโลห่างจากตัวเมืองชื่อว่า
4: เป็นคาเฟ่ใช่ไหมคะพี่นิ้ง
5: ใช่เป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นห้องอาหารด้วย
4: ค่ะ
5: เขาก็เลี้ยงเราด้วยลิ้นวัวย่างเนี่ยเป็นสเต็กนะไม่ได้ย่างแบบจิ้มแจ่วอะไรเป็นสเต็กนะลิ้นวัวของวัววากิวมันก็จะใหญ่กว่าวัวไทยเยอะ
4: โอ้โห
5: แล้วก็มีเนื้อสายของเขานะแล้วก็เขาพัฒนามาเรียกว่าที่เข้าต่างประเทศได้เลยมันก็ยังมีอินเตอร์พลัมเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าราคาไม่ค่อยดีแล้วออกตอนใหม่ๆเนี่ยพันกว่าบาทตอนนี้ก็ราคาตกๆมาหน่อยเพราะปลูกกันเยอะมากตั้งแต่สระบุรีไล่ขึ้นไปทั่วโอ้โหหินก็เริ่มปลูกกันระบาดไปหน่อยก็ต้องไปช่วยพยุงราคากันแล้วอินทผลัมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เหลือร้อยหนึ่งร้อยนิดๆประมาณ
4: ตอนนี้ก็กินสดกันเป็นพันเหมือนผลไม้พื้นบ้านไปแล้วนะพี่นิ่งใช่ไหม
5: เหมือนเรากินพุทราไปแล้วเหมือนกัดกินพุทราแต่วิธีการกินเขาสอนว่าให้เรากัดตามยาวนะครับ
4: หมายความว่าเอาลูกมา
5: เนี่ยเราตั้งขึ้นมาแล้วเรากัดตามยาว
4: หมายความว่าเอาลูกตั้งขึ้นสูงหัวอยู่ด้านบนก้นอยู่ด้านล่างนี้ใช่ไหมฮะ
5: แล้วเรากัด
4: แล้วก็กัด
5: แนวหัวไปหา
4: หัวลงล่างทำไมอะคะพี่หนิงคะ
5: ไม่งั้นมันจะฝาด
4: อ๋อที่เก่งกินตรงก้นแนวขวางเป็นกลมๆนี่ก็คือฝาดก็เพราะว่าเรากินแนวนั้น
5: จะไม่หวาน
4: ค่ะ
5: เขาก็สอนวิธีการกินมาแล้วเขาส่งมามอบให้เรากลับบ้านมาอีกเขาน่ารักมากเลยคุณก้อยเจ้าหน้าที่ที่เป็นคุณผู้หญิงนะแล้วก็เป็นคนตัดเนื้อเองเลยนะแล้วเขาก็มีขายสมมติว่าเราจะไปดื่มกาแฟแล้วเรายังไม่หิวเราก็จะซื้อกลับมากรุงเทพหรือคุณจะขึ้นเครื่องบินแล้วก็กลับกรุงเทพคุณก็ซื้อเข้ามาได้ก็อยู่ในฟรีเซอร์นั่นนะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็แช่แข็งไว้ตรงนั้นก็ถึงได้
4: บอกกลายเป็นของฝากได้แล้วตอนนี้ใช่ไหม
5: ใช่ของฝากอีกนิดนึงว่าอีสานเราเนี่ยหมดแรงแล้วแล้วก็มีเนื้ออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีเนื้อไทยเฟรนช์มีโคขุนอะไรตอนนี้ไทยโคขุนอะไรก็เริ่มหายไปแล้วมันก็มีสิ่งที่ดีเข้ามาแทนคือวากิว
4: ค่ะ
5: ก็จริงๆก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีก็เราชอบแบบไหนและกำลังซื้อเรามีแค่ไหนมันก็ดีหมดนะ
4: เรามองก็รองรับลูกค้าอยากได้แบบไหนก็จัดมาไม่ต้องไปบินกินถึงญี่ปุ่นใช่ไหมฮะวากิวอะไรอย่าง
5: เงี้ยใช่เพราะตอนนี้เราดูรายการอาหารทั้งหมดเนี่ยอะไรก็วากิวอะไรก็วากิวแล้วก็เราดูชาบู
4: นำข้าว
5: เนี่ยเอาวากิวมาจิ้มจุ่มมาโน่นนี่นั่นโอ้คนก็เลยเลิกไปถึงไอ้นี่ไทยเฟรนช์คนก็เลยเลิกพูดถึงอย่างอื่นไปหมดละ
4: ค่ะ
5: เมื่อก่อนสมัยผมหนุ่มๆน
4: ะ
5: มีคนญี่ปุ่นนะเข้ามาทำฟาร์มวัวแล้วเขาก็ขอใบประธานบัตรแล้วก็จำแหละวัวมาขายเขาชื่อว่าสาลิกาสเต็กนะ
4: ค่ะสาลิกาสเต็กใช่ไหมคร
5: ับใช่เขาทำฟาร์มวัวเนี่ยอยู่ที่น้ำตกสาลิกาที่นครนายกเนี่ยก่อนที่สเต็กอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยจะมีชื่อเสียงของเขาขายตรงพัดพงเลยแล้วผมทำงานอยู่แถวพัดพงพอดีพอตอนเที่ยงกันนัดเพื่อนคุยกันมากินซะไอเนี่ยสาลิกาสเต็ก

0: แต่ก็ค่อนข้างจะราคาแพงแต่ว่าก็คนญี่ปุ่นก็จะไปอุดหนุนเขาเยอะคนญี่ปุ่นเวลาเขาเปิดร้านอาหารก็จะมีคนญี่ปุ่นเนี่ยไปอุ
1: ดหนุน
0: ทั้งที่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นซะด้วยซ้ำนะเป็นสเต็กเป็นเนื้อวัวก
1: ็
0: เป็นคนญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะมีราคาสูงหน่อยทีนี้ก็กลับมาเข้ามาสู่เรื่องที่เราพูดว่าคนต่างชาติพอเข้ามาทำอะไรเนี่ยเขาประสบความสำเร็จคนในชาติเขาช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหน
1: ใช่ญี่ปุ่น
0: นี้ไม่ต้องเป็นญี่ปุ่นอ่ะเป็นเมื่อก่อนเราก็เห็นคนอเมริกันก็มีคนฝรั่งเศสก็มีคนสเปนก็มีแต่เราก็นิยมส่งเสริมครับเพราะเข้ามาแบบถูกต้องแต่ณปัจจุบันเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าคนที่เข้ามาที่บอกว่าเข้ามาดูแลประเทศจะทำให้ประเทศเจริญแล้วก็ยั่งยืนในต่อไปเนี่ยเราเห็นว่าเขามองเอาเรื่องส่วนตัวของพรรคการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านอย่างเช่นว่าเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราดูสิไม่กระดุกกระดิกไปไหนเลยมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องสอบท้องถิ่นโกงสอบท้องถิ่นกับอีกเรื่องนึงหัวสว
1: นี่
0: อย
1: ู่
0: เน
1: ี่
0: ยตั้งแต่เรื่อง
1: สะเทือนสภากันอยู่เนี่ยฮะ2เรื่องเน
0: ี่
1: ย
0: อยู่แค่เนี้ยผมก็เลยอยากจะถามท่านผู้ฟังกับพี่เก่งหน่อยมันเกี่ยวกับปากท้องของผมหรือของท่านผู้ฟังกับพี่เก่งมั้ย
1: เรามีปัญหาระดับชาติที่รออยู่
0: มันเป็นวาระสำคัญมันเป็นวาระแห่งชาติอะไรมันเป็นวาระของชาติคุณ2ชาติเนี่ยชาติรัฐบาลกับชาติฝ่ายค้านเท่านั้นเอง
1: เป็นการเมืองซะ
0: แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าคุณนี่แบบเด็ดขาดมากเลยกับเด็กเอาปืนของปู่กับย่ายิงปู่กับย่าตายแล้วก็มายิงเด็กนั้นในโรงเรียนซึ่งคุณเด็ดขาดมากกว่าประเทศใดๆในโลกนี้เลยพี่เก่งเพราะหลังจากนั้นมาปั๊บคุณก็สร้างเลยว่าตำรวจมาตรวจรถคุณเขาไม่เว้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วคุณเก่งคุณจะมาว่าขอร้องตำรวจไม่ให้ตรวจนะเขาจะต้องตรวจขนาดผมก็ยังตรวจเลยนะ
1: ใช่เข้มงวดตอนนี้ตั้งด่านตรวจรถค้นกันหน้าดูค่ะเข้มงวด
0: คุณเก่ง แฟนคุณรู้เปล่าว่าคุณมีปืน
1: คนที่บ้านยังไม่รู้เลยว่าเก่งมีปืนอะไรเงี้ยแต่คุณตำรวจค้น
0: ก็เหมือนกันเลยเขาก็ถามอ๋อเหรอเพราะงั้นผมต้องระวังตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้พูดถึงใครนะผมพูดถึงว่าสามีที่ไปรู้ว่าเบียร์เนี่ยมีปืน
1: สามีบางคนเพิ่งรู้ว่าภรรยาซ้อมยิงปืนก็ตอนช่วงรัฐบาลเข้มงวด
0: ใช่ก็ตอนรัฐบาลและอันนี้ก็ถามอีกว่ามันเกี่ยวกับปากท้องของพวกเราแล้วแต่ว่ามันเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนเพราะร้านขายปืนเขาขายปืนขายลูกกระสุนปืนไม่ได้แต่ที่มันจะตามออกมาอีกก็คือคุณกำลังทำโทษคนดี
1: คนที่ทำถูกกฎหมาย
0: คนที่เขาซื้อปืนเนี่ยเขาซื้อแบบถูกต้องตามกฎหมายพี่เก่งกับท่านผู้ฟังครับเขาซื้อไว้ไม่ได้ไปยิงใครหนึ่งด้วยเหตุผลที่เขาซื้อเพราะว่าเขาเป็นคนชอบและเขาซื้อมาสะสมได้พอเขาประกาศมาตุบหันไปดูพวกตัวเองดิ20-30-50กระบอกไปยิงกับใคร
1: ใช่
0: คุณจะไปสงครามตอนไหนเหร
1: อ
0: ที่ขนาดฝ่ายรัฐบาลนะเรียงไม่รู้ฝ่ายค้านมีเท่าไหร่และส.ส.อื่นๆทั้งหมดสวทั้งหมดเลยแล้วก็พวกที่ติดตามอะไรพวกคุณ
1: ผู้ติดตามแล้วก็พวกที่เดินตามนักการเมืองนี่น่าจะมีเกินหนึ่งกระบอกนะพี่หน
0: ึ่งก็พวกที่ติดตามด้วยไง
1: ตัวดีทั้งนั้น
0: เดี๋ยวเรามีทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ6,500,000กระบอก
1: ซึ่งไม่ได้อยู่กับประชาชนเลยนะ
0: 6,500,000กระบอกพี่เก่งผมว่า6,500,000จะบอกเนี่ยมันก็อยู่กับคนรวยเนี่ย5,000,000คนที่เราพูดไปเท่านั้นเองเพราะว่าคนพวกนี้มีสตังค์ซื้อได้เดี๋ยวนี้ก็บอกมันเป็นแสนแล้ว
1: ใช่
0: ตอนสมัยก่อนเนี่ยที่ผมซื้อเนี่ย6,500เองพี่เก่งแต่ผมก็มีกระบอกเดียว
1: เดี๋ยวนี้คุณตำรวจก็ซื้อปืนก็ไม่ใช่ราคา6,500นะพี่หนิงเงินเดือนนี่ก็ผ่อนกันเป็นปีเลย
0: ปืนสวัสดิการก็ยังเป็นหลายหมื่นเลย
1: ใช่ข้าราชการซื้อ
0: ผมเคยตรวจ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผมไม่ได้พกพาผมนำพาเพราะว่าผมไปซ้อมยิงมาการมีปืนแล้วเราไม่ซ้อมเลยก็เหมือนกับเรามีโทรศัพท์แล้วไม่เคยโทรเลย เมื่อคุณไม่เคยโทรเลยคุณเปิดมาแล้วคุณจะเปิดโทรศัพท์คุณยังไงคุณยังลืมแล้วเลยถ้าเปิดมาแล้วคุณจะไปหาจะเข้าแอปนู่นอะไรคุณก็ลืมแล้วเช่นเดียวกับกล้องถ่ายรูปถ้าคุณลองไม่ได้เล่นสัก3เดือน6เดือนสิคุณก็จะลืมแต่ลูกปืนก็ไม่ใช่ถูกลูกปืนก็แพงลูกซ้อมที่เขาขายในสนามยิงปืนก็แพงไม่ใช่ถูกไม่ใช่อะไรไปยิงทิ้งยิงเล่นเราก็ไม่มีสตังค์มากเหมือนพวกคุณหรอกเราก็แค่มีไว้ว่าผมเป็นคนบ้านนอกรั้วรอบขอบชิดอะไรผมไม่
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นผมก็ต้องว่าป้องกันตัวพอจะป้องกันตัวบอกว่ายิงใครก็ไม่ได้
1: เจตนาป้องกันตัวเองก็ยังไม่ได้ครับพี่หนิงถ้าเขาไม่ทำร้ายเราก่อนใช่ไหมเออต้องรอให้เราเจ็บกว่าถึงจะยอมป้องกันเรา
0: ก็นี่คือระบบราชการที่เขาทำเพื่อพวกเขากันเองไงคุณไปแจ้งความที่ตำรวจมาบอกเขามีปืนมั้ยเขายิงคุณหรือยังเขาแทงคุณหรือยัง
1: ใช่ใช
0: ่ยิงก็ยังไม่แทงก็ยังทำอะไรก็ไม่ได้ดูสิ
1: บางคนชักปืนขึ้นมาขู่ก็ยังไม่ผิดใช่ไหมเขาบอกว่ายังไม่ได้ทำร้ายเราเออเราก็
0: ทำอะไร
1: อยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวไป
0: ประเทศเดียวอะไรบางอย่างนี่มันแบบเด็ดขาดมากเป็นเด็ดขาดบางอย่างที่มันไร้สาระเลยมันก็ไร้สาระที่สุดของประเทศนี้เลยโดยเฉพาะเรื่องที่คุณจะทำงานให้ประชาชนเนี่ยผมมาพูดอีกทีเองเลยว่าคุณจะทำอะไรให้ประชาชนเนี่ยพวกคุณไม่เคยทำแต่คุณจะทำอะไรให้ตัวคุณเองอย่างพวกคุณเองคุณดูพี่เก่งถ้าคุณไม่ได้เป็นข้าราชการที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเยอะๆเนี่ยก็อันนั้นก็จะเป็นอันดับรองไปเพราะอะไรที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเยอะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเยอะคือสีกากีสีเขียวส
1: ี
0: กากีมีสองมีสองหน่วยงานปกครอง
1: มีปกครองกับพิทักษ์สันติราษฎร์นะคร
0: ับไม่รู้เขาร่วมมือหรือเขาจอยกันได้ยังไงเราก็ไม่รู
1: ้
0: คุณมาดูเขาเวกขวางคุณมาดูเขตดินแดงวันนี้ดูข่าวทั้งวันเลยมันเป็นป้าอะไรนะที่คุณไม่ตรวจกันเลยเขาลงชื่อใน
1: อพยพกันเข้ามาเหมือนบ้านเราเป็นแหล่งรับอพยพ
0: ไม่ใช่รับอพยพเรายังรู้อพยพแต่ในเดินบ้านที่มันถูกต้องคนเข้ามาอาศัยอยู่ในหนึ่งห้อง30ตารางเมตรไหม32ตารางเมตรเต็มที่แฟลตดินแดงเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ผมไม่เคยไปอยู่ไม่เคยมีแฟนอยู
1: ่ห้องเล็กค่ะห้องเล็ก
0: ไม่รู้แต่เขาอยู่ก็ได้60คน40คน30คนน่ะเข้ากันอยู่อย่างนั้นน่ะและคนที่ทำเนี่ยเขาทำอยู่คนเดียวได้ไหม
1: เก่งนี่ไปย้ายชื่อออกนี่ยังโดนสอบแล้วสอบอีกแล้วพี่หนิง
0: ก็นั่นไงก็นั่นไงและคนที่เป็นพวกคนต่างชาติตรงนั้นเลยแล้วก็มีในหน้ามาทำสองคนในหน้าต่างชาติคนกับในหน้าคนไทยคนแล้วก็ไปหาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทะเบียนราษฎร์แล้วก็เรื่องแปลกว่า ผมโทรไปหาพี่เก่งพี่เก่งมีตังค์ให้ยืมไห
1: ม
0: พี่เก่งบอกไม่มีอีก2วันพี่เก่งโทรมาเป็นไงมีตังค์ใช้มั้ยยังไม่มีถ้าไม่มีงั้นขอสำเนาบัตรประชาชนทั้งหมดทะเบียนบ้านมามันง่ายอย่างนั้นเลยพี่เก่งแล้วก็ไปรับตังค์จากคนต่างประเทศแล้วก็โอนชื่อคนต่างประเทศก็รับเป็นหมื่นเป็นแสนมาพวกแบ่งให้คนที่ 4,000 5 5,000 ไอ้ตัวไหนหน้าที่เอามาให้งานก็ได้500
1: แล้วมันทำเป็นพันคนก็ได้วันละเป็นหมื่นนะพี่หนิง
0: ก็ใช่ไงก็ใช่เราไม่ต้องคิดแต่คือเดี๋ยวนี้เราทำงานเพราะเห็นแก่เงินใช่ไหมคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วคุณต้องดูแลประชาชนให้ประชาชนนี่มีความสุขมีเงินมีทองมีอย่างพี่เก่งอะได้รับความสะดวกสบายเพื่อเราจะได้ไปทำมาหากินก็ได้รวดเร็วคุณนั่งห้องแอร์คุณอย่างขึ้นไปก็จะมาย้ายไปไหนจะย้ายทำไมทำไมยุ่งจังเลยอะไรเนี่ยมันอะไร
1: เป็นคำถามที่เราคิดว่าเจ้าหน้าที่เขาก็คงรู้คำตอบกันนะคะเพราะว่าเขาทำกันมานานไม่ได้เพิ่งทำนะแต่มันเห็นแล้วมันหลับตามันไต่ม่านบังตาหรือว่าขี้ตามันเยอะไม่รู้ว่าพี่หนิงใช่ไหม
0: มันไม่ได้ใส่ม่านบังตาอะไรเลยค
1: ุ
0: ณดูดิคุณดูผู้หลักผู้ใหญ่ของอำเภอไม่รู้เรื่องเลยปล่อยให้เขาทำกันไปอยู่อย่างนี้ทำกันมาเป็นหลายปีแล้ว
1: ใช่
0: แล้ว แล้วอย่างเช่นว่าปลาอย่างเงี้ยเขาก็ทำกันมาหลายปีเขาก็ยังทำกันอยู
1: ่
0: แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเดินไปเยี่ยมที่ปลายหน่อยก็จะไปตอนช่วงหน้าหนาว
1: อากาศดี
0: ไปตรวจซะหน่อยปั๊บแล้วก็ให้ลองไปดูต่
1: อ
0: ถ้าตัวเองก็ไม่ไปแล้วเลิก
1: ค่ะ
0: มันเป็นการทำงานที่มันไม่เด็ดขาดแล้วก็มาที่พังงานสมุยมาก็ตัวเองก็ไปเที่ยวซะหน่อยหนึ่งไปเดินดูหน่อยหนึ่งโอ้บ้าน
1: เขาเลยไปตรวจงานว่าวินิจไปตรวจงาน
0: ไปตรวจงานภูเวลาเป็นอย่างนี้อะไรพวกต่าง
1: ไม่ได้ไปเที่ยวข้าราชการหรือว่านายเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไปตรวจงาน
0: พี่เข่งเราเป็นประชาชนเนี่ยเราได้ยินข่าวดูข่าวนี้จนเราก็ทั้งเอียน
1: อ
0: ่ะแต่เขาไม่เอียนกันเลยนะ
1: โอ้โปรแกรมเขาไปตรวจงานกันทุกอำเภอ
0: แล้วเข้าไปถึงปั๊บรู้หมดเลยก็เนี่ยพอไปถึงก็จับใครอะไรไม่ได้เพราะว่ามีคนสายโทรไปแจ้งบทเรียบร้อยแล้ว
1: เขาบอกว่าในพื้นที่ไม่มีรายงานแต่ถ้าเจ้าหน้าที่นอกพื้นที่ไปตรวจจับเนี่ยเจอเยอะใช่ไหมล่ะคนนอกพื้นที่ไป
0: ก็เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นสองแห่งนี้นะถ้าคำว่านอมินีเนี่ยเรารู้จักมาตั้งแต่ตอนโอ้โหตั้งแต่เขาไปเซ็นขายซื้อของอะไรกันอยู่ที่เกาะไกลๆอ่ะ
1: เอแมน
0: นะแล้วแต่ผมไม่รู้ก็อยากจำว่าได้ยินคำว่านอมินีจนเบื่อมากอะไรกันบ้านนึงมีเชียงใหม่หมู่บ้านนึงเป็นพันกว่าล้าน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไรเดอร์กับแม่บ้านเนี่ยมา
1: ถือทรัพย์สิน
0: หุ้นส่วนได้เนี่ยเขาไม่รู้กันเลย
1: คนขับรถ
0: จดทะเบียน
1: รปภ.อะไรเงี้ยถือหุ้นกันได้เป็นร้อยล้านพันล้านใช่ไหม
0: ผมอยากถามจริงๆเถอะพวกคุณไม่รู้อะไรเลยในประเทศไทยนี่เลยเหรอมีผู้สื่อข่าวเอาข่าวมารายงานแล้วคุณก็จบไปวันๆหนึ่งคุณไม่รู้อะไรเลยเหร
1: อ
0: พี่เก่งครับพี่เก่งชอบดูบอลไหมท่านผู้ฟังที่อยู่บ้านก็คงดูบอลได้แต่ท่านที่อยู่ในรถดูบอลไม่ได้อาจจะเปิดวิทยุฟังหรือว่าฟังเราอยู่ตอนนี้สิงคโปร์นำไทยอยู่2-1ครับ
1: ว้า
0: คุยกันต่อ
1: ให้กำลังใจทีมไทยหน่อยให้กำล
0: ัง
1: ใจ
0: ก็ยังไม่ต้องไว้เพราะคราวที่แล้วเราได้ก็มา3-1คราวนี้ก็ถ้าท่านคาดว่าเรานับคราวนี้ก็4-1เขาได้มาอีก2ลูกก็จะเป็น4-3อยู
1: ่ไม่เป็นไรมันเสียวอ่ะพี่หนิง4-3
0: ไม่มันก็ยังเสมอมันก็ต้องเล่นกันอีกหน่อยต่อเวลาหรืออะไรเตะลูกโทษอะไรกันว่ากันไปเนี่ยแต่ก็กลับมาว่าเราชอบไปเรื่องของกีฬาเราชอบอยู่เรื่องกีฬาแต่เราก็จะถูกบล็อกจากเรื่องของกีฬาทำให้เราต้องเสียกระตังซื้อกีฬา
1: ดูของดีมันมักจะไม่มีฟรีแต่ถ้าเผื่อพวกพนงพนันอะไรเงี้ยฟรีตลอด
0: นั่นไงทุกอย่างเนี่ยคุณมองไปตรงไหนเนี่ยแล้วคุณคลำไปตรงไหนมันได้แก่ขี้เลนขึ้นมาทั้งนั้นเลยมันเหลวไปก็เลยอยากฝากคำถามใหญ่ๆไว้ตรงนี้เลยว่าพวกคุณเข้ามาทำอะไรกันเนี่ยแล้วประชาชนได้อะไรจากที่คุณเลือกหัวสวอยู่เนี่ยจะปีอยู่แล้วเลือกตั้งมาได้คุณเลือกของไอสอบนี่ก็มาสักต่อจากหัวสวหน่อยโกงเข้าสอบท้องถิ่นแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วคุณทำอะไรเนี่ย
1: เป็นเพราะว่าอันดับทุจริตเรามันดูเยอะขึ้นมั้งพี่หนิงมันก็เลยต้องเอาชิ้นใหญ่ๆมาเป็นผลงานเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอันดับทุจริตบ้านเราค่ะ
0: พี่เก่งนี่เราเล่นงานคนของเราเองเพราะเราไม่ได้อะไรเลยจากคนของเราเราก็เลยเล่นงานคนของเราคนต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเกือบทุกหน่วยงานราชการเลยไม่กล้าไปเล่นใครเพราะเราได้อะไรจากเขาเนี่ยแม้กระทั่งคนยิวเนี่ยผมเอ่ยชื่อไปได้เลยที่สุราษฎร์เข้าไปเที่ยวสวนสัตว์เอกชนเขาแล้วไปป่วนสวนสัตว์เอกชนเขาแล้วยังมีหน้ามาด่าเขาแล้วก็บอกว่าจะเอาคนมาทำร้ายเจ้าของร้าน
1: มาถล่ม
0: มาถล่มแล้วก็บอกว่าจะแจ้งตำรวจให้ปิดที่นี่ภายใน3 วันเขาพูดอีกเลยนะเขาพูดเลยนะแล้วก็ไม่เห็นมีใครไปแจ้งความเลยนะคนที่สุราษฎร์หรือที่สมุยนะไม่มีใครแจ้งความเลยเขาบอกว่าประเทศเนี่ยซื้อได้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งตำรวจเขาพูดมาเลยนะ
1: โอ้โห

0: ำลังมีแรงอะไรไปช่วยล่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเดินไปบอกเขาว่าเราเดินไปบอกไม่
1: ม
0: ีก็จบไปแค่นี้เลยนี่คุณครับมีคนต่างชาติผมไปตรวจสอบแล้วไม่มีอ๋อเขาอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็กลับละก็พูดแค่นี้มันก็จบแล้วไงพี่เก่งเมื่อก่อนผมบอกไว้ว่านักโทษที่อยู่ในการต้องโทษทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่100%หรือว่า100คนของนักโทษหรอกสมมติว่าเรามีนักโทษทั้งประเทศมี100คนเนี่ยไม่ใช่ทั้ง100คนทำผิดหมดจริงหรอกแต่มันอยู่ที่การที่ทนายความเขาทำเรื่องทำโน่นทำนี่อัยการทำโน่นแบบนี้และสามารถพิสูจน์ทราบหาพยานหลักฐานอะไรเพื่อให้ศาลเชื่อแล้วก็ตัดสินลงโทษเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นนักโทษอาจจะไม่ได้ทำผิดจริงสักหนึ่งคนก็น่าจะมีไม่หมายความทั้งร้อยคนไปพอพูดถึงเรื่องนักโทษเนี่ยเราก็มีนักโทษคดีร้ายแรงเรียกกันว่าเป็นราชายาเสพติดจุดตัดสินลงโทษอย่างเยอะมากมายมหาศาลเลยสรุปแล้วกลับมาติดแค่แปดเก้าปีเองกลับบ้านแล้ว
1: ทำไมเขาถึงรับโทษน้อยนิดทำไมเน
0: า
1: ะ
0: มันเป็นกฎระเบียบที่แบบเนี้ยคุณไม่แก้แต่เปิ้ลคุณจะแก้แล้วคุณจะให้ตรวจหมดเลย6,500,000กระบอกมันจะตรวจยังไงแล้วคุณก็จะให้ตั้งด่านทุก
1: ถนนเลย
0: เพื่อให้ตรวจว่าใครพกปืนถ้าคนที่บริสุทธิ์พกปืนไปเพื่อจะเดินทางกลับบ้านในต่างจังหวัดก็เดือดร้อนแต่คุณไปถามดูเปล่าว่าไอ้อีก 4-500,000 กระบอกน่ะมันคือปืนเถื่อนพวกคุณก็รู
1: ้
0: คุณก็บอกว่าเป็นปืนเถื่อนแล้วคุณก็บอกใครครอบครองปืนเถื่อนให้เอามาคืนจะไม่รับตัวใครจะคืนคุณ
1: เพราะ
0: ปืนกระบอกมันหลายหมื่น
1: ใช่
0: แล้วเขามีไทยประดิษฐ์ชื่อว่าไทยประดิษฐ์เลย
1: เด็กชอบคิด
0: ไปเอาเพื่อนตายกลับกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: ส่วนผู้ใหญ่คนหนึ่งไปยิงสอไปยิงอบจตายมันก็เงียบไปแล้วว
1: ันเดียวเงียบเลยใช่ไหมพี่หนิงวันเดียวเงียบเลย
0: ใช่แต่เด็กคนที่มันยังไม่ไร้สาระเนี่ยมันยังไม่ไร้เดียงสาเนี่ยมันยิงปู่กับย่ามก่อนว่าเอาปืนไปอันนี้ต้องโทษผู้ใหญ่ว่าคุณเป็นเจ้าของปืนคุณต้องเก็บสิคุณต้องอยู่ในเซฟคุณต้องล็อกแต่ว่าบางคนก็บอกถ้าซื้อปืนมาแล้วอยู่ในเซฟซื้อมาทำไ
1: ม
0: เช่นเดียวกับคุณแนะนำว่าคุณซื้อปืนมาแล้วให้ไปฝากที่สนามยิงปืนแล้วซื้อมาทำไมก็สนามยิงปืนเขาก็มีปืนให้เจ้า
1: ใช่ค่ะใช่
0: แสดงว่าคุณไม่เคยเข้าสนามยิงปืนเลย
1: นี่พี่หนิงเขาบอกว่าปืนมีทะเบียนใน6 ล้านที่มีทะเบียนมันก็คือต้องรวมเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยถูกไหมคะแล้วปืนไม่มีทะเบียนอีก4 ล้านก็บอกเนี่ยคุณจะไปตามยึดใครมาใครก็จะให้คุณละ4 ล้านก็บอกเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ก็ใช
1: ่เออมันตั้งคำถามให้รัฐมนตรีมหาดไทยตอบดีไหมเนี่ยพี่หนิง
0: ก็ที่จะพูดอยู่เนี่ยมันคือคำถามที่เขาต้องตอบไหม
1: เออนั่นน่ะสิ
0: เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยเมื่อออกเวรแล้วไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ห้ามใช้ห้ามพก
1: เอาม
0: าหมด
1: ถ้าเจ้าหน้าที่เจอเผชิญเหตุซึ่งหน้าจะช่วยเหลือประชาชนแล้วยังไงอะคะพี่หนิง
0: ก็วิ่งไปกราบยกมือไหว้บอกขอเธอ
1: เ
0: รื่องทะเลาะกันเธอ
1: เ
0: วันนี้กลับเ
1: ธอตายแล้ว
0: มาพวกนี้ก็วิ่งหนีไงก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ถูกยิงตายหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ใช่เพราะปืนเถื่อนเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่มันพกแม้กระทั่งปืนสงครามแล้วคนดีๆอย่างพวกเราท่านผู้ฟังเนี่ยจะพกปืนสงครามกันไห
1: ม
0: ปืนสงครามเขาไม่เรียกว่าปืนพกนะเพราะนั้นคุณพูดออกมาให้ดีว่าไอ้6 ล้านกระบอกเนี่ยมันเป็นปืนพกและปืนสงครามอีกเท่าไหร่ที่บางบ้านเขาก็มีกันอยู่หลายกระบอกเพราะว่าเขาชอบสะสมกัน
1: อันเนี้ยก็
0: คุณไปดูใน
1: สี่ห้าสิบกระบอกที่
0: เขามีเรื่องมาเนี่ยเขามีปืนสงครามอยู่ได้ไหมเขามีไหมบางทีนะพี่เก่งเขามีปืนไรเฟิลที่เอกชนสามารถใช้ได้แต่ลูกปืนน่ะมันใช้ลูกเดียวกันกับ M16

0: อันนี้ก็ข้อกฎหมายเนี่ยมันปืนเนี่ยมันเช่ามีรายละเอียดอยู่เยอะถ้าเป็นไรเฟิลกระบอกนั้นนะแล้วคุณซื้อลูกไรเฟิลของเขานะมันแพงมากแต่ถ้าคุณซื้อในตลาดมืดนะเป็นลูก M16 มันจะถูกมากแล้วคุณเอามาใช้ใส่ปืนนี้แล้วไปยิงเขาก็ไม่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้เพราะว่าเขาเอายุลูกไรเฟิลของกระบอกนี้ไปยิงถ้าปืนคุณไม่ถูกจับพร้อมด้วยลูก M16 กระบวนการมันมีเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วทำไมต้องมาลงโทษคนที่เขามี
1: คุ้มครองทรัพย์สินตัวเอง
0: ต้องและเขาปกป้องทรัพย์สินตัวเขาเองสมัยก่อนเนี่ยคุณพูดให้ชัดนะพี่เก่งครับเขามีการนำพาได
1: ้
0: คือพกพากับนำพาแล้วก็ใบพกสมัยก่อนตอนหนุ่มผมก็ขอใบพกแต่ว่าผมขี้เกียจแล้วเพราะว่าปีหนึ่งก็ต้องไปต่อทีหนึ่งมันจะพกไปไหนเราไม่ได้มีแต่ว่าเรามีทรัพย์สินในระหว่างที่เราเดินทางเพราะเราเดินทางตลอดที่เหตุผลที่ผมขอเพราะว่าผมต้องเดินทางบ้านผมอยู่โป่งน้ำร้อน
1: ใช่เปรี้ยวเดินทางอันตรายค
0: ่ะบางทีผมเดินทางกลางคืนมืดดึกตัวหลังผมก็ไปขอนะเพราะว่ามันหมดพอหมดปั๊บผมก็เป็นว่านำพาคือนำพาเนี่ยโอกาสเรามีอยู่น้อยนิดเดียวเพราะว่าการนำพาเนี่ยพี่เก่งต้องหรือว่าเป็นปืนจะเป็นลูกโม่หรือปืนแมกกาซีนคุณต้องเอาลูกออกจากรังเพลิงให้หมด
1: ให้อยู่แยกที่กันด้วยใช่ไหมพี่หนิง
0: แล้วคุณก็ใส่ในฝากระโปรงหลังแยกที่กันอยู่ในฝากระโปรงหลังอยู่ในกระเป๋าในกระเป๋านี่อะไรต่ออะไรบางคนมีกุญแจก็ล็อกไปเลยก็เลยว่าระหว่างทางเนี่ยมันไม่เกิดอะไรก็เดชะบุญแหละ
1: ใช่
0: เพราะเราต้องการที่จะเอาไปปกป้องทรัพย์สินที่บ้านแต่ระหว่างเดินทางเนี่ยมันก็สามารถมีเหตุหยุดปล้นถูกอะไรได้
1: มีเพราะว่าเก่งเคยมีเพื่อนหลายคนที่แบบโดนประเภทแบบกระบะปาดซิ่งกลางทางดึกๆขับรถขับข้ามจังหวัดเนี้ยแล้วเราจะมัวจะมาจอดรถเปิดกระโปรงหลังเอาลูกกระสุนใส่ปืนเพื่อมาปกป้องตัวเองก็คงโดนยิงตายอยู่ริมถนนนะพี่หนิง
0: โอ้มันเอารถเราไปแล้วด้วยล่ะ
1: ใช่ใ
0: ช่เอาปืนเราไปด้วยเอารถเราไปด้วย
1: ใช่โอ้โหอันตราย
0: คือมันลำบากแล้วล่ะว่าทั้งโลกเนี่ยมันมีอยู่กี่ประเทศกันที่ไม่ให้ขายปืน
1: อ
0: ะว่าสิงคโปร์มีขายปืนไหมอาจจะไม่มีเพราะว่ากฎหมายเขารุนแรงมาเลเซียมีไหมอาจจะไม่มีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่มีร้านปืนเนี่ยแต่ว่าบ้านเรามันมีมาตั้งแต่จำความได้แล้วทุกคนถ้าเราบอกว่าถ้าหากว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราแค่เดินทางเราไม่มีหน้าที่พกแล้วใบพกเราก็ไม่ต่อแล้วคือซึ่งตอนนี้เขาก็ห้ามซื้อละห้ามซื้อห้ามขายห้ามต่อเลยละเอาละเราจบไปดังนั้นถ้าหากว่าเราจะยังเดินทางอยู่เรายังนำพาไปแบบที่ผมพูดได้ไหม
1: ค่ะอันนี้ที่ตอนนี้ที่เห็นมีก็มีบรูไนห้ามขายปืนใช่ไหมกัมพูชาห้ามประชาชนถือปืนสิงคโปร์เข้มงวดใครครอบครองปืนเถื่อนประหารชีวิตญี่ปุ่นบอกว่าห้ามขายปืนสั้นเด็ดขาดจีนห้ามพลเรือนซื้อขายอาวุธปืนอันนี้จีนเขาให้เจ้าหน้าที่อย่างเดียวมาเลเซียไม่เจอข่าวข้อมูลค่ะพี่นิ
0: ดแต่มาเลเซียถ้าเผื่อว่าคุณพกแม้กระทั่งลูกปืนคุณก็อาจจะโดนประหาร
1: โดนอิจฉาดีใช่
0: แต่นั่นก็คือเอาละ
1: เขาพยายามควบคุมกันใช่ไหมฮะ
0: ให้เป็นทั้งสิบสิบหรือยี่สิบประเทศในโลกนี้ในโลกนี้มี200กว่าประเทศเขาก็มีปืนมีอะไรกันได้ไม่ว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลไอ้เด็กกระโปโลคนนั้นไปยิงนักเรียนกันยิงครูกันตายใช่เป็นเรื่องที่มันไม่ดีเราไม่ได้สนับสนุนหรือส่งเสริมแต่ว่ามันไม่มีความคิดเพราะนั้นมันโอ้เลยโทษไปที่ผู้ใหญ่ปู่ทำไมไม่เก็บปืนไว้ให้ดีทำไมหรือว่าอย่าให้หลานได้เห็น
1: ใช่ผู้ใหญ่ต้องมี
0: เรียนจบแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วค่อยให้มันรู้จักปืน
1: ในวัยที่พร้อม
0: แต่ทั้งหมดเนี่ยให้ผมจำได้2กรณีคือคุณลุงเขาเรียกว่าคุณลุงคนที่พาครอบครัวไปเที่ยวแถวบางแสนพัทยาแล้วกลับมาแล้วก็โดนรถตู้ล็อกหน้าล็อกหลังมี เด็กวัยรุ่นเข้าไปจะไปทำร้ายนั่นเขาอยู่ในรถเขาด้วยเขาก็เปิดกระจกมาแล้วยิงตายไปแล้วตอนหลังศาลตัดสินยกฟ้องนี่ก็เป็นตัวอย่างอันว่าเขาปกป้องชีวิตภรรยาเขาลูกเขาและแม่เขาที่อยู
1: ่ใช่ใช่แล้วก็ถูกคุกคามก่อน
0: ทุกอย่างมันมีดีและไม่มีและไม่ดีนั้นมันขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ดีพอหรือไม่ดีพอเท่านั้นเองที่ศาลจะสั่งตัดสินจำคุกหรือไม่จำคุกแล้วคุณพูดต้องพูดให้หมดแล้วก็ทำไมคุณต้องมาลงโทษไอ้6ล้านกระบอก6ล้าน5แสนกระบอกนี่เพราะว่าพวกนี้มีทะเบียนหมด
1: มีทะเบียนมันตรวจสอบได้มันรู้ที่ไปที่มามันก็ต้องไปเข้มงวดกับคนพกไม่ให้มาลิดรอนสิทธิ์ถูกไหมครับ
0: มันกระทบกระเทือนของสองพวกคือคนที่มีปืนบางทีเขาจะเอานำปืนไปยิงที
1: ่สนาม
0: สอนยิงปืนที่ไหนอะไรก็ได้เขาก็ขี้เกียจไปกันละเรื่องมันมากขึ้นมาละ
1: โดนตรวจคนระหว่างทางนี้เสียเวลาไปทั้งวันนะครับพี่
0: เอาติดคุกเลยไงติดคุกเลยเพราะตอนนี้มันกำลังแรงอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นละอย่าทำร้ายคนไทยด้วยกันอย่าทำร้ายคนที่เขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรและปกป้องชีวิตครอบครัวของเขาทรัพย์สินของเขาถ้าหากว่ามันไปถึงสุดทางแล้วมันจะต้องมีการยิงกันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมไม่มีใครหรอกที่ซื้อปืนมาอยู่ดีแล้วเอามาไล่ยิงคนไม่มีนอกจากคนบ้าค
1: ุ
0: ณดูเลยคนที่มีทะเบียนปืนมีแต่คนที่มันไม่ดีอ่ะที่ออกมายิงนอกนั้นแล้วคนที่ออกมายิงคือพวกโจรทั้งนั้นเลยที่มันพกปืนกันและเราก็เคยพูดมา 2-3 อาทิตย์ที่แล้วแล้วโจรที่ชอบพกปืนและฆ่าคนอะไรเงี้ยเหมือนกับไอ้ป๋องใช่มั้ยมันก็เป็นนิ้วให้กับตำรวจเนี่ยแล้วคนพวกนี้จะอยู่ได้เพราะว่าตำรวจไปก็เอาปืนอาจจะเอาปืนนี้ให้เขาเองก็ได้อาจจะนะผมใช้ผมว่าไม่ได้ตักตำรวจคุณเอาไปให้นะเพราะว่ามันออกจากคุกมายังไม่ถึง2เดือนมันมีปืนได้ยังไงคดีความที่มันเข้าคุกไปเนี่ยก็มาจากมีปืนมีอาวุธทั้งนั้นคุณเขียนสำนวนให้มันอ่อนแล้วมันออกมาไม่ถึง2เดือนมันมีปืนมาแล้วมาฆ่าอีก5คนหรือมากกว่านั้นเราก็ไม่รู้มันได้ปืนมาจากไหนก็ไม่รู้ทำไมคุณไม่ไปจัดการกับพวกนี้ในขณะเดียวกันคุณมาจัดการกับประชาชนที่ก็ไม่รู้อีโนอีเน่เลยนะแม้กระทั่งพวกคุณเองก็มีปืนกันอยู่40กระบอก20กระบอกก็สะสมกันคนที่มาเป็นนอมินีทั้งซื้อที่ทำธุรกิจเพราะว่าเขามีเงินมากกว่าเราเขารวมเงินกันมาตั้งเป็นกองทุนก็มาเป็นหุ้นก็มาแล้วก็มาซื้อที่มันแพงๆแล้วก็มาทำพวกนี้ขายแล้วก็มีการโทรมาจองแล้วก็โทรบอกว่ากุญแจซ่อนอยู่ใต้ต้นพุทธต้นนั้นนะไม่มีรีเซพชันเดสอยู่ไม่มีเจ้าที่อะไรอยู่ก็คุณก็ไปงัดอยู่คุณก็ได้กุญแจก็เดินเข้าไปภูวิลล่าก็ไปอยู่กี่วันคุณจ่ายเงินถ้าจ่ายเงินก็จ่ายเงินต่างประเทศไม่ได้มาจ่ายที่ประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยนอกจากเสียแผ่นดินเสียที่เสียอะไรต่ออะไรไปแล้ว
1: ต้องมากำจัดของเสียก็ด้วยนะใช่ไหมต้องมาทำของเสียไว้ในบ้าน
0: เขาทั้งหมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ต้องไปบริการทั้งหมดเลยไฟฟุ้งไฟฟ้าน้ำประปาเลยต่ออะไรบำปูบำปั่นเลยต้องไปทำให้ทั้งหมดเลยก็เลยวันเนี้ยพูดไปทั้งหมดเนี่ยว่ามันคงน้อยไปกว่าที่ผมพูดเยอะที่คุณรู้เยอะท่านผู้ฟังรู้เยอะพี่เก่งอาจจะรู้เยอะสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผมพูดมาเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองก็อยากจะฝากเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นคำถามไปว่าท่านผู้ฟังมีคำถามจะถามต่อไปหรือใครที่ใหญ่ๆแล้วพอจะพูดไปแล้วเขาได้ยินแล้วเขารู้สึกตัวแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างไหมเพราะว่าเพื่อนผมที่เป็นตำรวจเขาบอกว่าผมเป็นตำรวจ24ชั่วโมง
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าอะไรครับ
1: เขาก็ต้องมีอุปกรณ์ในการพิทักษ์ความปลอดภัยให้ประชาชนด้วยนะ
0: ฮะนั่นไงนั่นเนี่ยผมไม่ได้เป็นตำรวจตอนใส่เครื่องแบบนั่นเอง
1: ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราคงต้องกลับมาคุยกันในบอกเล่าวันอังคารหน้าค่ะพี่หนิงขา
0: ก็ใช่ฮะก็ยังรออยู่อีก4ท่านนะครับที่อยู่
1: ค่ะ
0: ขอให้ไปสนุกนะครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่เก่งราตรี
1: ขอบพระคุณค่ะพี่หนิงขาจะมาตั้งคำถามหาคำตอบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องราวรออยู่ในช่วงหน้าสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: บอกเล่า965 ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
7: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6 โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาก
2: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ในค่ำคืนนี้ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะก็เรียกว่าตลอดทางที่มาในฝนตกหนักไม่ทราบว่าแถวบ้านคุณผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองหรือฝนมืดครึ้มกันบ้างไหมคะวันนี้นะคะดิฉันมาบอกเล่าข่าวดีๆกันให้แฟนๆ FM 96.5 ค่ะก็ธนาคารออมสินนะคะอยากแนะนำฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขค่ะก็คือออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทค่ะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนช่วยปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะทางด้านนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568ค่ะโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569นี้นะคะสำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ค่ะทั้งนี้หากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะค่ายไหนก็แล้วแต่นะคะสามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหากมีข้อกังวลให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนะคะถ้าสงสัยให้โทรศัพท์ไปสอบถามที่เจ้าของเครือข่ายการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอันนี้ภายใน30สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รับ SMS จากเครือข่ายไหนก็ต้องตรวจสอบด้วยค่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีกันค่ะก็เป็นโปรโมชั่นจาก Shop Mania นะคะ Shop Mania เอา Mr. CCTV กล้องวงจรปิดV360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ใช้บริการจะดูภาพสดคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือค่ะแล้วก็ คุณติดตั้งได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนกล้องมีความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ค่ะเพิ่ม memory SD card ได้สูงสุด128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือนะคะคุณจะดูโหมดอินฟราเรดใช้ในที่มืดดูภาพสีตอนกลางคืนก็ได้รับประกัน1ปีค่ะแล้วก็โปรโมชั่นครั้งนี้นะคะซื้อ1แถม1ในราคา 1,290 บาทค่ะโทรศัพท์021143990ทวนเบอร์นะคะ021143990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียแล้วก็ตอนนี้นะคะโอกาสสุดท้ายของคุณผู้ฟังค่ะต้องให้รีบโอนนะคะรีบโอนเลยมาที่ Ad Thinking Radio เพราะว่าใกล้เต็มแล้วนะคะเราเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ให้รีบโอนภายในวันที่20สิงหาคมนะคะชิงเต่า7วัน4คืนเราเดินทางกันแล้วก็ไปลาวช์ไปฟาสต์แทร็กเพื่อให้คุณเป็น VVIP ค่ะเราขึ้นไปเช็คอินในทุกจุดของชิงเต่าซึ่งคุณจะไม่พลาดการดูเทคโนโลยีบริษัทโรงงานสมาร์ทแฟคทอรี่ไฮเซนดูศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุได้พูดคุยกับนักธุรกิจแนวหน้าแล้วก็ท่านกงสุลใหญ่ท่านทูตพาณิชย์นะคะที่สำคัญค่ะตอนนี้เรามีแขก VIP ที่เราบอกคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะว่า VIP ของเราเนี่ยก็คือดร.กริชอึ้งวิทูลสถิตค่ะประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านไปชิงเต่าเรียกว่าเป็น10ครั้งแล้วมีทั้งเครือข่ายต่างๆมากมายที่จะเดินทางคุณผู้ฟังจะได้รับทราบเรื่องราวทั้งดินเนอร์ทอล์คทั้งอยู่บนบัสกับอาจารย์กริชนะฮะดร.กริชเขาเรียกว่าจัดเต็มคาราเบลค่ะทั้งความรู้ความบันเทิงศิลปวัฒนธรรมการค้าขายการลงทุนไปดูตึกแบบสูงสุดบนยอดของสูงสุดชิงเต่ากับบนยอดเขาที่มีเรื่องตำนานลัทธิเต่านะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะไปเมืองโบราณไม่ว่าจะไปดูสถาปัตยกรรมยุคที่เยอรมันยึดครองชิงเต่าโอ้โหอาจารย์เกตเล่าตอนรายการ CEO Vision คุณผู้ฟังต้องไปฟังเลยค่ะไปฟังที่ดร.กริชพูดในรายการ CEO Vision แล้วคุณจะต้องอยากไปคุณจะไม่ตกขบวนแน่นอน 20-26 กันยายนนี้ไปเลยนะคะรีบโอนค่ะถ้าเต็มคุณจะพลาดเพราะว่าเราจะไม่จัดซ้ำอีกแล้วนะคะพลาดทริปครั้งนี้แล้วเราบอกได้เลยว่าเราจะไม่จัดซ้ำอีกแล้วแล้วก็จะไม่มีใครจัดได้เหมือนเราด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องฝากแฟนๆ FM 96.5 เลยว่าเราได้คิวดร.กริชอึ้งวิทูลสถิตท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านอาเซียนแล้วก็มีประสบการณ์ในชิงเต่ามากมายซึ่งท่านบอกแล้วว่าถ้าคุณสนใจศิลปวัฒนธรรมสนใจการท่องเที่ยวสนใจประวัติศาสตร์สนใจการค้าอาจารย์ไปกับคุณนี่ตลอด4วัน4คืน7วัน7คืนในการเดินทางนี้ VVIP แน่นอนค่ะวันนี้ฝากไว้นะคะช้าอดเราก็จะไม่ได้จัดอีกแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะบอกแล้ว965ลาไปก่อนนะคะวันนี้ดิฉันเก็บสครับขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 102.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าที่ปากช่องนครราชสีมา5:05 นะครับอากาศเย็นสบายอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสลมโชยอ่อนๆทะลุมุ้งลวดที่ผุพังทั้งยุงและหนูวิ่งว่อนไปมาเป็นระยะระยะส่วนหมาในซอยตอนนี้สงบเงียบนอนหลับสบายสำหรับผมก็ตื่นขึ้นมาปลุกท่านผู้ฟังให้ค่อยๆขยับขยื่นชีวิต ทีละน้อยทีละน้อยแล้วเดี๋ยวก็ออกไปทำงานสำหรับผู้สูงอายุที่คนเขามักจะถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวัยปลายแล้วก็จะต้องได้รับความดูแลช่วยเหลือก็จะจัดกิจกรรมแล้วจะให้เราทำโรงเรียนให้เราไปเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นก็ตัวใครตัวมันนะครับสำหรับผมก็อยู่อย่างเงี้ยครับมีงานทำงานอดิเรกงานจริงอ่านเขียนคิดมูลนี้จะอ่านข่าวเป็นระยะระยะเยอะหน่อยหนังสือนวนิยายแทบจะไม่ได้เอามาเปิดดูอ่านให้จบเลยนะครับเพราะโลกมันมีเรื่องให้อ่านติดตามข่าวสารแต่ละวันแต่ละวันและบทวิเคราะห์ต่างๆเรื่องที่เราอ่านแล้วเป็นประโยชน์มาตลอดหลายวันที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนเรื่อยมาอีก70วันน้อมรำลึกถึงผลงานของพระองค์พาว่าในเรื่องการดูแลสุภาพสตรีที่ชีวิตผันแปรเข้าสู่เรือนจำโลกทั้งโลกควรจะต้องทำอย่างไรมี70ประการเป็นข้อกำหนดกรุงเทพมอบให้สหประชาชาติเอาไปบังคับใช้ต่อก็บังคับสหประชาชาติคงจะบังคับใช้อะไรไม่ได้นะครับเป็นคำแนะนำแล้วกันนะครับเพราะว่าสหประชาชาติหมู่นี้ไรอำนาจอย่างแท้จริงผู้มีอำนาจบาดใหญ่มหาอำนาจจะทำอะไรก็ได้ตามใจจะรบจะยิงจะปิดกั้นจะข่มขู่นั่นคือสหรัฐอเมริกานะครับทำได้ตามใจชอบเพราะเขาไม่เคารพกฎบัตรสหประชาชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะบนบกหรือในทะเลอันนี้ไม่ใช่ข้อกล่าวหานะครับเป็นการอธิบายพฤติกรรมของอเมริกาที่โลกรับทราบด้วยความหดหู่ใจแต่ด้วยความสบายใจนะครับ70วันแห่งการจากไปและก็ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พาผมก็จะอ่านต่อนะครับนอกเหนือจากเมื่อก่อนที่พูดถึงเรื่องก็อยู่ในกลุ่มของข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องเด็กทารกหรือลูกน้อยๆของสตรีที่อยู่ในเรือนจำหรือสตรีตั้งท้องจะต้องดูแลกันยังไงก่อนหน้านั้นที่พูดถึงกฎที่เมื่อวานนะครับและวันอื่นต่อเนื่องมาถึงกฎที่50วันนี้จะเป็น51นะครับแล้วก็52ทับ123เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงมันอยู่ภายใต้หัวข้อใหญ่ว่าด้วยเรื่องผู้หญิงตั้งครรภ์การให้นมลูกแล้วก็การเลี้ยงลูกในเรือนจำนะครับตอนที่พูดถึงข้อ51ไปก็คือว่าผู้หญิงเด็กที่อยู่กับแม่

ในห้องขังหรืออยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่ใช่อยู่ในห้องขังด้วยกับแม่แต่อยู่ในพื้นที่เรือนจำจะต้องอยู่กับแม่ในเรือนจำเนี่ยจะต้องได้รับการบริการทางสุขภาพที่ได้มาตรฐานและจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแพทย์พยาบาลอะไรเนี่ยคอยเฝ้าระวังตรวจตราดูแล้วก็ร่วมมือกับกลุ่มองค์กรบริการสังคมทางด้านสุขภาพของชุมชนแล้วก็จะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆที่อยู่ในเรือนจำกับแม่การเลี้ยงดูเด็กถ้ามีความจำเป็นต้องอยู่ในเรือนจำนะครับจะต้องให้ใกล้เคียงถ้าเป็นไปได้นะครับให้เหมือนกับการเลี้ยงดูเด็กนอกเรือนจำในชุมชนต่างๆตามมาตรฐานตอนนี้ก็มาถึงข้อที่52/1คือ52(1)นะครับว่าด้วยหัวข้อใหญ่เดียวกันนะครับการเลี้ยงลูกการให้นมลูกการดูแลสุขอนามัยของลูกและแม่ก็จะเน้นเรื่องลูกเลยพอข้อที่1คือ3/52/1นะครับการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่เด็กจะต้องแยกออกมาจากคุณแม่ในเรือนจำจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประเมินเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กภายในกรอบของกฎหมายของประเทศนั้นๆที่ใช้บังคับใช้อยู่นี่คือ52/1 52/2การที่จะให้เด็กแยกออกมาจากแม่แล้วออกมาจากนอกออกมานอกเรือนจำจะต้องคำนึงถึงความละเอียดอ่อนของเรื่องหรือปฏิบัติการที่จะทำแล้วก็ต้องเมื่อมันถึงวาระหรือความจำเป็นว่าทางเลือกอื่นๆในการที่จะดูแลเด็กในเรือนจำเนี่ยได้พบแล้วว่าควรจะเลือกไปอีกทางหนึ่งไม่ต้องอยู่กับแม่คือพูดง่ายคือถ้าจะย้ายเด็กออกแยกไปจากแม่เนี่ยจะต้องให้เข้าใจว่าไอ้ทางเลือกนั้นมันเหมาะสมและดีกว่าที่เป็นอยู่นะคือจะอยู่ในเรือนจำในกรณีของนักโทษต่างชาติก็จะต้องปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลหรือสถานทูตอันนี้คือ52/2 52/3หลังจากเด็กหรือลูกถูกแยกออกจากแม่แล้วลูกก็ออกไปนอกเรือนจำแล้วนะครับก็จะต้องให้เด็กเนี่ยไปอยู่กับครอบครัวญาติพี่น้องหรือทางเลือกอื่นที่เหมาะสมที่สุดถ้าไม่มีครอบครัวไม่มีญาติพี่น้องก็จะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้โอกาสที่จะให้อุปกรณ์เครื่องมืออาคารสถานที่หรือองค์ประกอบของการดูแลเลี้ยงดูเด็กนอกเรือนจำมันจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดหรือประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กและแม่แล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยสาธารณะจะต้องไม่ยอมผ่อนปรนใดๆเกี่ยวกับเรื่องที่เอ่ยมาเมื่อกี้นี้นะครับให้ดีที่สุดปลอดภัยสะดวก safety public safety ก็คือความประโยชน์สาธารณะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อ52/1/2/3นะครับว่าในการดูแลหรือแยกเด็กออกจากแม่จากเรือนจำท่านผู้ฟังครับอันนี้จะไม่ไปที่วัดป่าดุจยารามขอนแก่นนะครับท่านผู้ฟังตามๆดูแล้วกันนะครับว่าจะไปยังไงผมแต่ถ้าไม่พูดถึงท่านผู้ฟังก็จะสะกิดบอกว่าเอ่ยถึงหน่อยผมกับท่านผู้ฟังจะเหมือนกันนะครับเรื่องปัญหาของที่ดินวัดที่ขอนแก่นเนี่ยความรู้ข่าวสารคงจะใกล้ๆกันแหละถ้าเราสนใจติดตามผมเพียงแต่มีข้อสังเกตในเชิงไม่ใช่ท้ารบนะครับว่าเชิงท้าทายว่าถ้าเราลองหาทางธรรมะมาแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินระหว่างวัดป่าอดุญญารามกับญาติโยมที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับเอาธรรมะมาใช้ไม่ต้องไปใช้กฎหมายนะครับถ้าทำได้ผมว่าศาสนาพุทธนี่จะครองหัวใจชาวไทยทั้งประเทศได้เลยถ้ามีปัญหาหันเข้าหาธรรมะพระก็ต้องหันเข้าหาธรรมะไม่ต้องไปหันเข้าหากฎหมายหรืออาจารย์ธงทองนะครับนะชาวบ้านประดาหรือปู่ย่าตายายใครก็ตามนะครับก็คุยกับพระดูซิว่ามันจะมีธรรมะอะไรแก้ปัญหาถ้าทำได้เราไม่ต้องใช้กฎหมายมากมายเราใช้ความคิดที่ดีจากธรรมะมาแก้ปัญหา

ประนีประนอมปรองดองทางสายกลางอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นข้อสังเกตจาก thinking radio แล้วกันนะครับคือเราทำวิทยุเราก็นั่งคิดไปอะไรที่แปลกๆอาจจะแปลกประหลาดนะครับสำหรับท่านผู้ฟังว่าทำไมคุณไม่เอากฎหมายแล้วไม่เอาครับผมจะเอาธรรมะได้ไหมนะครับผมก็ไม่รู้ธรรมะมากเท่ากับหลวงพ่ออดุลหรอกนะครับแต่ว่าหลวงพ่อช่วยหาธรรมะมาคุยกับป้าดาซิป้าดาก็หันเข้าหาธรรมะหรือจะสัมมนาประชุมอ่านพระไตรปิฎกกันอยู่สัก3ปีหรือ30ปีก็จะได้อยู่กันไปแบบวัดป่าอดุลยารามวัดต้นแบบแห่งการใช้ธรรมะที่คลายปัญหาขัดแย้งระหว่างญาติโยมและคณะสงฆ์ว่าพระสงฆ์ในวัดนั้นก็กลับมาในเรื่องนี้ดีกว่านะครับวันนี้วันพุธพรุ่งนี้พฤหัสแล้วก็ไปวันศุกร์นะครับวันพุธวันพุธที่19สิงหาคมรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินคุณวันนี้คุณอนุทินก็จะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับอยู่ที่ออสเตรเลียไปจีนไปหลายที่เลยท่านคงจะติดตามข่าวแล้วนะครับจนกระทั่งผมมีความเข้าใจว่ารัฐบาลนี้กำลังปรับรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเรื่องการค้าโดยอาศัยอาจจะเป็นแนวคิดของออสเตรเลียแนวคิดของมาคานีแคนาดานายกแคนาดาที่จะหากลุ่มก่อตั้งมหาอำนาจกลางแต่นี่คุณอนุทินคุณศิริศักดิ์วงเกตแก้วตีต่างเทพไม่ได้พูดชัดๆแบบที่ผมคิดเพ้อเจ้อไปนะครับแต่ผมคิดว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่มหาอำนาจหรอกนะครับแต่ว่าเป็นประเทศขนาดกลางทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ภูมิศาสตร์หมายความว่าขนาดพื้นที่ขนาดประชากรขนาดเศรษฐกิจเนี่ยเราเป็นประเทศระดับกลางแต่ผมก็ไม่ชอบใช้คำว่ามหาอำนาจกลางหรือ middle power อย่างที่มาร์คานี่พูดถึงนะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีอารมณ์แบบนั้นว่าจะเป็นมหาอำนาจมันจะต้องมีอาวุธระดับกลางๆไว้ข่มขู่หรือไว้สร้างความมั่นคงในภูมิภาคไม่ใช่แต่ว่าถ้าดูตามตัวเลขก็คือว่าพื้นที่ประชากรนะขนาดเศรษฐกิจเราเป็นประเทศกลางนะประเทศขนาดกลางอาจจะไปรวมกลุ่มกับออสเตรเลียแล้วก็ประเทศอื่นๆบราซิลเหมือนกับประเทศกลุ่มบริกนะครับแต่ว่านี่เป็นกลุ่มความคิดใหม่ของมาร์คคาร์นีย์นายกแคนาดาหลังจากถูกกดดันจากอเมริกามากก็จะรวมกลุ่มอำนาจกลางหรือ middle power งั้นคุณอนุทินไปหลายที่นะครับผมก็แอบคิดในใจว่าสงสัยกระทรวงต่างประเทศกับท่านนายกนั้นจะคิดในเรื่องมหาอำนาจกลางหรือไม่ก็คือไปกดดันอเมริกาด้วยการรวมกลุ่มประเทศขนาดกลางอาจจะใช่แต่ว่าคุณอนุทินโดยตรงอาจจะไม่กล้าพูดหรือว่าไม่สมควรที่จะพูดท่านไม่ควรใช้คำว่ากล้าหรือไม่กล้านะครับท่านอาจจะคิดว่าไม่ต้องพูดก็ได้ให้การกระทำที่ทำอยู่เนี้ยให้อเมริกาถูกสะกิดนิดหนึ่งว่าเฮ้ยระวังนะไม่ค้าขายกันก็ได้นะไม่ค้าขายกันไม่ได้นะแต่ว่าถ้าจะกดขี่ข่มเหงน้ำใจเรื่องภาษีกันยังไงก็เชิญท่านตามสบายแต่เราจะมีทางออกที่เข้มแข็งกว่าอันนี้ต้องตามดูระยะยาวเพียงแต่ว่ารัฐบาลโดยพระคุณอนุทินและนายกและรัฐมนตรีศิริศักดิ์ไม่ได้พูดชัดเจนว่าประเทศไทยจะเข้ากลุ่มมหาอำนาจกลางแต่เห็นเดินทางกันบ่อยมากผมที่จริงผมก็คิดว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเพียงแต่ว่ามันไม่ชัดเจนการไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการทางการทูตแบบหนึ่งตอนนี้เรามาดูเรื่องที่ชัดเจนแต่ไม่ดีเลยนะครับเราขึ้นจอไว้พักใหญ่แล้วนะครับประเทศไทยเหมือนกับประเทศที่มีฐานะมั่งคั่งวันนี้วันที่19สิงหาคมรัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสังคมอะไรประมาณนั้นชื่อเขานะครับกระทรวงตัวเลขก็จะทดสอบระบบลงทะเบียน AI Passport วันนี้ท่านผู้ฟังที่อยู่ในเงื่อนไขว่าอยู่ในกลุ่ม5ล้านคนจะไปใช้เงินภาษีของผมเพื่อจะไปใช้บริการแอปพลิเคชัน AI Professional AI Pro ฟรีคือรัฐบาลเหมือนมีตังค์เหลืออยู่ใช้ไม่ได้ไม่ใช้ไม่หมดหมายถึงว่า
กระทรวงนี้นะครับวิธีทำงบประมาณนี่ว่ามันเหลือทำไงดีเขาก็เลยคิดว่างั้นเราก็แจก AI ให้กับคนกลุ่มหนึ่งสัก5 ล้านคนเดี๋ยวเขาไปลงทะเบียนกันผมก็จะรู้ว่าใครเป็นใครเหมาะสมที่จะใช้เงินภาษีก่อนของผมแค่ไหนส่วนผมจะไม่ใช้เงินเพื่อ AI เลยแม้แต่บาทเดียวเพราะผมใช้ AI ฟรีนะครับ AI ธรรมดาเนี่ยครับนะ Google Gemini เนี่ยเป็นหลักของผมแล้วผมก็ตรวจสอบ Google คุยกับเขาถกเถียงกับเขาเป็นระยะว่าเฮ้ยอยู่ยังไม่เก่งจริงนะมันอย่ามาคิดเงินไม่ได้นะครับแต่ว่ารัฐบาลไทยคิดว่าเสียเงินให้คนหนุ่มสาวหรือคนที่จำเป็นต้องใช้ AI ฟรีไปเลยผมเลยประชดน่ารักนะผมเรียกว่าสวัสดิการเทคโนโลยีเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่มีsocial welfareบวกกับ technological welfare มันต้องพูดภาษาอังกฤษนิดนึงจะทำให้รู้สึกว่ามันเท่มากใช่ไหมสวัสดิการทางเทคโนโลยีคือเรารวยมากครับมีตังค์เหลือนั้นใครอยากใช้เทคโนโลยีอะไรเดี๋ยวเราจะซื้อให้เนี่ยก็คือวิธีคิดของกระทรวงดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสังคมเนี่ยครับก็มีงบประมาณ 1,600 ล้านบาทนี่เรื่องเก่าที่เขาถกเถียงกันฝ่ายค้านก็ค้านฝ่ายรัฐบาลก็จะทำแต่ว่าประเด็นของเขาที่เถียงกันกลายเป็นเรื่องผู้รับเหมารับงานหรือว่าทุจริตหรือไม่ประการใดสำหรับผมไม่รู้เรื่องประเด็นนั้นแล้วกันท่านทะเลาะกันไปสำหรับผมทะเลาะกันเรื่องเทคโนโลยีกับปรัชญาแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้เงินเพราะฉะนั้นนโยบาย THAI Passport เขาตั้งชื่อมาก็เพื่อจะให้มีตัวสะกด TH บวกกับ AI เหมือนคำว่าไทยนะครับที่จริงไม่ได้ใช้คำว่าไทยหรอกแต่ว่าโอเคก็คือ TH ก็แปลว่า Thailand AI ก็แปลว่า AI นะครับ Artificial Intelligence Passport มันไม่มี Passport หรอกนะครับไม่ใช่มีเล่ม Passport แต่ว่าเป็นทางผ่านเข้าไปสู่การใช้ AI Pro หลายๆเจ้าที่รัฐบาลไทยจะซื้อมาแจกให้ใช้ฟรีกัน1ปีนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ไม่ดีเป็นอย่างมากในมุมมองของ AI Gemini นะครับนี่คือ AI ที่ผมถามแกนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีประการใดนโยบายรัฐบาลแล้วแกก็ตอบว่าไม่ดีครับไม่ดีครับนะแล้วก็อธิบายมายาวซึ่งผมจะใช้เวลาวันนี้พรุ่งนี้ไปเรื่อยๆอ่านอีกทีหนึ่งว่ามันไม่ดียังไงแต่ว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นที่เรื่องนี้ก่อนว่าจะมีการทดสอบการลงทะเบียนในวันนี้นะครับแล้วก็วันที่31สิงหาคมจะเปิดระบบเต็มรูปแบบและใช้งานแปลว่าใช้เวลาแป๊บเดียวครับไอ้ทดสอบระบบลงทะเบียนเนี่ยก็ทดสอบไปแล้วก็ลงทะเบียนไปนะครับเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าใครจะได้ใช้เงินของผมซึ่งจนมากนะผมอยู่ปากช่องจะใช้แต่ละบาทแต่ละสตางค์เมื่อวานต้องจ้างรถมาลากรถเสียอีกกลางทางใกล้ๆฟาร์มโชคชัยไปหาหมอมาที่กรุงเทพค่าน้ำมันก็1,000นะครับแล้วรถก็มาเสียที่ปั๊มน้ำมันโชคดีนะครับผมก็โทรหารถยกผมจะมีรถยกประจำอยู่ปากช่องแล้วก็ปาเข้าไป 1,500 นะครับเฮ้ยแล้วพวกคุณจะเอาตังค์ผมไปทำ AI Passport อะไรฟรีกันอีกเหรอครับไอ้นั่น 1,600 ล้านบาทแต่ละวันที่ผมทำงานแล้วก็จ่ายภาษีคุณเนี่ยแล้วคุณก็ไปแจกเด็กๆหนุ่มสาวหรือใครก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะรู้เองว่าใครบ้างที่เข้าข่ายนะเพราะฉะนั้นวันที่31เนี่ยเขาใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ19 20นะก็30นะก็คือ10กว่าวันนะครับ11 12วัน12วันก็จะเปิดให้ใช้เต็มรูปแบบตอนนั้นล่ะครับก็จะเป็นการใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาท1ปีเต็มให้คนใช้ AI ระดับโปรฟรีที่จริง AI เนี่ยที่เราใช้กันทุกวันนี้นะครับมันฟรีอยู่แล้วแต่พอเขาบอกว่าเป็นโปรคนที่ขาย AI เรามีตั้งหลายเจ้าเพราะว่าเป็นโปรปุ๊บมันก็เลยเสียตังค์AI เกิดขึ้นมาเพื่อจะเอาตังเรานะครับแล้วจะคิดแทนเราผิดบ้างถูกบ้างเขาก็สารภาพว่าเขาก็ยังไม่สมบูรณ์ระวังผิดนะบรรทัดสุดท้ายบอก AI can make mistake ระวังด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเอาของผิดถูกๆไม่ดีบ้างดีบ้างยังไม่ลงตัวไม่เข้าที่มาอีกหลายปีนะครับซื้อมาให้ประชาชนใช้เลยขออธิบายนโยบายนี้ว่าเป็นนโยบายสวัสดิการเทคโนโลยีก็คือเป็น technological welfare เพราะประชาชนชาวไทยกลุ่มหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความสุขสุขภาพทางเทคโนโลยีไม่ดีเลย
ตังก็ไม่มีที่จะไปซื้อเทคโนโลยีมาใช้ให้เพลิดเพลินเขาจะใช้เพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะรู้เองนะครับปีนี้เขาจะใช้เงิน 1,600 ล้านแจกประชาชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่มีตังอยู่แล้วล่ะไม่งั้นเขาไม่มีเครื่องมือใช้เทคโนโลยีหรอกครับส่วนกลุ่มจนก็ขายซาลาเปากันต่อไปขายผักขายหญ้าไปที่ปากช่องนะครับวัน31สิงหาคมนะพูดเหมือนกับจะประชดแต่ก็ประชดชีวิตจริงๆนะทำไมประเทศเราก็ไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยแต่แจกเทคโนโลยีซึ่งก็ไม่ใช่ของเราก็ไปซื้อครับแจกฟรีเดียวนะครับเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นผมจะทยอยคุยไปเรื่อยเรื่อง AI จนกระทั่งท่านผู้ฟังจะเข้าใจว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีแล้วมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาตังไปซื้อมาแจกประชาชนให้ไปใช้ของที่ดีและไม่ดีครับที่ไม่จำเป็นเราไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ AI ในพูดกันแบบเผด็จการทางความคิดก็ไม่คือโอเคครับพูดกันแบบสุภาพเรียบร้อยคือว่าAI มาแล้วก็ลองใช้ดูแต่ไม่มีความจำเป็นจะต้องมาใช้ฟรีจากรัฐบาลที่เอาตังค์ไปซื้อ AI ประเภทที่สูงสูงเพราะฉะนั้น AI เนี่ยจึงเป็นการทดลองของเทคโนโลยีถ้าพูดเฉพาะเช้าวันนี้นะครับข่าวที่ออกมาแล้วผมก็ยังไม่ได้ย่อยเลยนะครับเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการก็พบว่า AI มีข่าวใหม่ก็คือมี Chat GPT for Teens เริ่ม18สิงหาคมคือเริ่มเมื่อวานนะครับก็คือวันนี้แหละตามเวลาในประเทศไทยเนี่ยนั่งดู CNN อยู่เมื่อกี้เขาบอกว่าตอนนี้ Chat GPT นะประกาศแอปพลิเคชันใหม่ที่เรียกว่า Chat GPT สำหรับเด็กวัยรุ่นแล้วมันคืออะไรมันเป็นยังไงพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กและครูสังคมรัฐบาลจะเอายังไงกันดีเพราะว่าอยู่ๆก็จะมีการลากเด็กเข้าไปใช้ AI เนี่ยตอนแรกมันคงฟรีนะครับถ้าถามว่ามันคืออะไรยังไงผู้ปกครองจะว่ายังไงครูยังไงCNNเขาทำข่าวนี้เขาก็ถามคนตอบไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาผลิตสินค้าใหม่แล้วเขาก็บอกเป็นของเด็กๆนะเด็กวัยรุ่นนะทีนน่ะ Chat GPT for teen แล้วมันจะคืออะไรใช่ยังไงเป็นยังเขาก็ไม่รู้นะครับถ้าอยากจะรู้ผมก็อยากรู้ผมแต่อยากรู้พื้นฐานนะว่ามันคืออะไรผมก็ถาม AI แหละว่ามันคืออะไร Chat GPT สำหรับเด็กวัยรุ่นมันคืออะไรมันก็มีข้อดีข้อเสียเดี๋ยวต้องค่อยๆเล่านะครับเพราะว่าเรื่องมันเยอะจริงๆนะครับจริงๆผมตั้งใจว่าจะพูดถึงการปาฐกถาของหลวงพ่อนะอนันโยนะครับเดี๋ยวคือเดี๋ยวกลับมาจะอ่านปาฐกถาดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะเตรียมไว้แล้วคือพระพรหมศักยวงศ์วิสุทธิ์ที่ท่านผู้ฟังส่งมาให้ผมตั้งนานแล้วนะครับอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แล้วมั้งนะครับผมก็หาจังหวะที่จะคุยคือหลวงพ่ออนิมานธรรมสากิโยพระพรหมศักยวงศ์วิสุทธิ์ปาฐกถาในที่ประชุม National Director Conference 2026เมื่อ21กรกฎาคมผ่านไปแล้วท่านฟังก็ยืนยันบอกอันนี้จริงนะครับอันนี้ก็คือว่ายืนยันได้ว่าไม่ใช่ AI นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังในครึ่งหลังนะครับแต่ว่าครึ่งนี้ผมจะบ่นให้ฟังก่อนว่าไอ้เราก็ห่วง AI ปัจจุบันซึ่งมันมีเยอะแยะแล้วเราใช้ฟรีกันอยู่แล้วก็ห่วงรัฐบาลจะเอาภาษีของเราไปแจกไปซื้อ AI ที่เป็นโปรซึ่งไม่มีความจำเป็นอะไรสำหรับเราสำหรับผมคนแก่ไม่จำเป็นอยู่แล้วนะครับแต่เขาจะไม่ให้คนที่เป็น professional เอาไปทำมาหากินหรืออะไรยังไงผมก็ไม่รู้นะครับทำดูสิ่งก็รู้ว่าดูในเว็บเขานะครับแต่ว่าทำไมจะต้องไปแจกฟรีกันด้วยผมจึงประชดว่ามันเป็นสวัสดิการทางเทคโนโลยีพูดตรงๆว่าประชดท่านจะได้เข้าใจว่าไม่มีเล่นในแอปคือมันน้อยใจอ่ะนะครับมันไม่ดียังไงมันดียังไงเนี่ยมันต้องใช้เวลาคิดกันเยอะนะครับคิดยังไม่ตกเลยอยู่ๆก็เกิด Chat GPT for teen สำหรับเด็กผมจึงตั้งคำถามว่ามันคืออะไรยังไงพ่อแม่ผู้ปกครองจะทำยังไงสังคมรัฐบาลจะเอายังไงกันดีเนี่ยคือ CNN ก็ตั้งคำถามคำตอบก็ไม่มีคำตอบน่ามีแบบง่ายๆใน Chat GPT ใน Chat GPT ก็มีคำตอบนะครับแล้วผมก็ใช้ AI Gemini ก็มีคำตอบอยู่ 2-3 ข้อเดี๋ยวว่ากันทีหลังนะครับให้ท่านผู้ฟังรู้ว่ามันมาอีกแล้วแล้วมันก็งงนะครับงงพอไปอ่านคำตอบของเขาใน AI ของเขาเองเขาก็ต้องให้คำตอบเป็นบวกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่เดี๋ยวกลับมาผมจะขออนุญาตอ่านเพราะเรื่องนี้มันค้างมา
สองสามอาทิตย์แล้วนะครับที่ท่านฟังส่งมาแล้วผมหาจังหวะเข้าเรื่องคุยท่านเองสัปดาห์นี้จึงเป็นสัปดาห์ที่เหมาะสมที่จะ AI กันนะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยเรื่องการเป็นผู้นำแห่งอนาคตอันมั่นยืน

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
11: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:34 นาทีครับนี่คือรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนไม่มนทางสมท 96.5 FM รายการนี้ออกอากาศเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์5:00 ถึง 6:00 น.ท่านผู้ฟังที่มีความเห็นจริงจังลึกซึ้งเกินกว่า1ย่อหน้านะครับกรุณาติดต่อ

ครับรายการโลกยามเช้าผ่านอีเมลนะครับก็คือ sokiet@thaivision.com โลกยามเช้า sokiet@thaivision.com ท่านฟังที่ต้องการพูดสั้นๆวิพากษ์วิจารณ์บวกลบคูณหารต่อว่าตำหนิชื่นชมวรรคสองวรรคท่านก็ไปแถวๆ Facebook หรือไม่ก็ YouTube ของสมทนะครับว่างๆผมก็แวะไปดูนิดนึงแต่ผมไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียผมเป็นคนแก่นะผ่านความทันสมัยมาจนเหมือนจะล้าสมัยมั้งครับก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปดูไม่ได้ใช้นะครับเพราะมันจะไม่งั้นมันจะเสียเวลาไปดูและท่านผู้ฟังที่ส่งข้อความสั้นๆไปทาง YouTube ทาง Facebook ท่านก็คงไม่ได้ตามว่าผมจะคิดยังไงนะครับมันผมต้องการท่านผู้ฟังคิดอะไรลึกๆแล้วก็เขียนมาคุยกันอันนี้จะสนุกกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรครับที่ไหนก็เชิญตามสบายนี่คือโลกยามเช้านะครับตอนนี้เรื่องที่คิดว่าเราจะเริ่มต้นคุยกันเรื่อง AI เป็นระยะระยะตลอดสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าหรือตลอดชีวิตเราก็แล้วแต่เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์และมีโทษมันปนๆกันอยู่แล้วมันก็เกิดใหม่แล้วมันก็ยังไม่ลงตัวแล้วมันก็จะต้องมาแจกฟรีให้เราใช้ปรับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆคุยกันนะครับอย่างเงี้ยครับ ChatGPT 14คืออะไรมันยังไงผมอ่านแล้วล่ะว่ามันคืออะไรยังไงแต่ผมก็จะทิ้งไว้ก่อนนะครับให้ทุกฟังไปสงสัยแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงจะใช้ ChatGPT แบบสำหรับวัยรุ่นเลยไหมช่วยกันคิดหน่อยนะครับรัฐบาลคิดหน่อยก็ได้นะครับหรือคิดเยอะๆควรจะคิดเยอะกว่าเรานะครับท่านรัฐมนตรีดิจิทัลชัยชนกชิดชอบตอนนี้เอามาขออ่านเรื่องนี้นะจะได้อ่านเรื่องนี้จบในวันนี้นะครับก็คือว่าพระพรหมสักยวงศ์วิสุทธิ์หลวงพ่ออนินมานธรรมสากิโยปาฐกถาในการประชุม National Director Conference 2026เมื่อวันที่21กรกฎาคมมันจะหลายวันมาแล้วนะครับเพราะว่าผมคุยเรื่อง AI มาเป็นระยะเรื่องการเป็นผู้นำแห่งอนาคตอันมั่นยืนผมแปลเองนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษที่หลวงพ่อปาฐกถาเนี่ยคือ The Leadership for Sustainable and Resilient Future Sustainable มันแปลว่ามันยั่งยืนนะครับ Resilient มันแปลว่าสู้ไม่ถอยคือว่าเข้มแข็งอดทนล้มแล้วลุกนะครับฟื้นตัวได้สู้ภัยต่างๆได้มันผมหาคำภาษาไทยคำเดียวไม่เจอนะครับรีไซเลนต์ก็คือว่ามีความเข้มแข็งมั่นคงอดทนต่อสู้อะไรต่ออะไรได้ก็คือผ่านวิกฤตต่างๆได้ล้มแล้วลุกอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยขอยืมพี่น้องชาวลาวนะครับผมคิดว่าคำว่ามั่นยืนของภาษาลาวเนี่ยน่าจะใช้ได้กับ sustainable บวก resiliency หรือ resilient ก็เลยขออนุญาตแปลคร่าวๆว่าหลวงพ่อพูดถึงเรื่องการเป็นผู้นำแห่งอนาคตอันมั่นยืนนี่ก็จากข้อความที่ท่านผู้ฟังส่งมานะครับว่าดังต่อไปนี้ท่านฟังบอกว่าได้รับบทความนี้มาจาก LINE ตรวจสอบจาก AI แล้วมาจัดจริงพระอาจารย์ไปจริงแต่บทความอาจจะไม่ตรง 100% ครับพอดีอาจารย์กำลังเล่าเรื่องหมายถึงผม AI ในรายการจึงขอส่งบทความนี้มาครับก็เห็นไหมวิธีนำเสนอข้อมูลอย่างท่านผู้ฟังส่งมาเนี่ยถูกต้องเลยเอามาจากไหนแล้วก็มีข้อสังเกตยังไงมันอาจจะไม่ copy เป๊ะ 100% แต่ว่าตรวจแล้วหลวงพ่อไปพูดจริงนะครับแชร์มาจากไลน์นะครับปัญญาคือแสงสว่างของโลกเมื่อปัญญาหลวงพ่อปาฐกถาออกมาเป็นภาษาไทยดังนี้นะครับเมื่อปัญญาเป็นสิ่งที่เหนือกว่าความฉลาดคำถามที่แท้จริงในยุค AI ไม่ใช่เครื่องจักรจะฉลาดได้อีกแค่ไหนแต่คือมนุษย์เราจะมีปัญญาพอจะใช้ความฉลาดนั้นหรือไม่บ่ายวันที่21กรกฎาคม2569ณโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพการประชุมNational Director Conference 2026ซึ่งรวมกรรมการบริษัทและผู้นำองค์กรชั้นนำของประเทศไว้ในห้องเดียวกันปิดฉากลงด้วยสปีกเกอร์รูปหนึ่งสปีกเกอร์แปลว่าผู้แสดงปาฐกถาท่ามกลางเสียงปรบมือเมื่อองค์ปาฐกถาได้จบลงโดยพระพรหมสักยวงศ์วิสุทธิ์หรือหลวงพ่ออนินมานธรรมสากิโยพระอาจารย์อนินทร์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลกและรองประธานสมาพันธ์พุทธศาสนิกนานาชาติขึ้นปาฐกถาปิดในหัวข้อปัญญาประดิษฐ์ภายใต้การกำกับของปัญญามนุษย์
และสิ่งที่ท่านพูดในอีก45นาทีถัดมาได้เปิดมุมมองใหม่ที่กลับจากทุกสิ่งที่ในห้องบอลรูมนั้นเพิ่งฟังมาตลอดทั้งวันท่านเปิดด้วยคำถามว่าเหตุใดเวทีของกรรมการบริษัทจึงนิมนต์พระมาปิดงานไม่ใช่เพียงเพื่อให้ศีลให้พรท่านกล่าวแต่เพื่อชวนทุกคนกลับมาตอบคำถามหนึ่งที่ยังค้างอยู่ในใจของหลายคนตลอดวันนั่นคือเมื่อเทคโนโลยีฉลาดขึ้นเรื่อยๆมนุษย์กำลังสูญเสียคุณค่าของตนหรือไม่และคำถามนั้นท่านว่าสำคัญกว่าคำถามที่ว่า AI จะฉลาดได้อีกเพียงใดเพราะท้ายที่สุดแล้วโลกจะไม่ได้ตัดสินความสามารถของ AI แต่จะตัดสินคุณภาพของมนุษย์ผู้สร้างผู้ใช้และผู้กำกับมัน AI ตอบคำถามว่า How ส่วนมนุษย์ตอบคำถามว่า Why How ก็คือยังไงมนุษย์ตอบคำถามว่า Why Why คือใช่ไหม Why Why ทำไมนะครับHow ยังไงนะครับพระอาจารย์อนินท์ท่านหยิบยกเหตุการณ์จริง2เรื่องมาปูพื้นอันนี้คือมันไม่ใช่ปาฐกถาตามตัวอักษรนะครับเป็นการสรุปแล้วก็รายงานต่อมานะครับเรื่องแรกถ้าผมได้อ่านปาฐกถาเป็นตัวอักษรต้นฉบับจริงน่าจะลึกซึ้งกว่านี้ขออภัยนะครับแต่ก็ขอบคุณท่านฟังที่ส่งมานะครับเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดเพิ่มไหมผมอีกแหละนะครับเพราะท่านเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าผมคือว่าเรื่องแรกก็คือองค์กรเทคโนโลยีพระอาจารย์อนินท์บอกนะครับเรื่องแรกก็คือองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำแห่งหนึ่งในสหรัฐที่นำ AI มาคัดเลือกผู้สมัครงานระบบทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำเป็นปีก่อนที่ผู้บริหารจะพบความจริงอันน่าตกใจAI เรียนรู้ที่จะตัดผู้สมัครสตรีออกจากกระบวนการโดยอัตโนมัติไม่มีใครสั่งไม่มีใครตั้งใจเพียงเพราะข้อมูลในอดีตสะท้อนอคติที่ฝังลึกในองค์กรโดยไม่มีใครรู้ตัวที่จริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีข่าว AI ไล่คนออกจากงานนะครับอันนี้หลวงพ่อเอาเรื่องก่อนเดือนกรกฎาคมมาเล่าก็แปลว่า AI มันจ้างมันเลิกจ้างคนได้เฉยเลยไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้องอะไรกับคนที่ถูกเลิกจ้างว่าเขาเป็นคนยังไงลูกเขามีกี่คนเขาขาดอาหารหรือว่ารายได้ไม่พอ AI ไม่สนแล้วครับถ้าทำงานไม่มีประสิทธิภาพก็เลิกจ้างก็คือ AI ไม่ใช่คนนะครับเป็นเพียงกระบวนการคำนวณข้อมูลนะครับเรื่องที่สองคือบริษัทกฎหมายที่ปล่อยให้ AI อ้างอิงคำพิพากษาที่ไม่เคยมีอยู่จริงโดยไม่มีใครตรวจสอบจนศาลลงโทษและองค์กรเสียชื่อเสียงไปทั้งหมดนะบทเรียนจากทั้งสองเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่า AI คืออันตรายแต่บอกความจริงที่สำคัญไปกว่านั้น AI ไม่มีศีลธรรมไม่มีเจตนาไม่มีมโนธรรมไม่มีความรับผิดชอบหลวงพ่อว่างั้นนะครับโอ้อันนี้แบบผมก็ต้องวิจารณ์แทรกเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นไม่ใช่วิจารณ์แทรกนะเพิ่มเติมก็คือว่าพระสันนิบาตลีโอที่14ก็ทรงมี Encyclical Letterผมว่าโดยละเอียดแล้วนะครับผมก็อ่านจบหมดแล้วมัน 2-300 หน้าแล้วก็ย่อให้ฟังเป็นระยะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องพูดกันใหม่ให้ละเอียดกว่าเดิมเป็นระยะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าอนาคตชีวิตของท่านและลูกหลานของท่านจะถูกครอบงำโดยให้กลายเป็นคนไม่ต้องคิดแล้วมีคนคิดให้ทำให้เสร็จแล้วสักวันหนึ่งก็จะรู้ว่าเฮ้ยแบ่งกันคิดนะนะครับไม่งั้นเราสูญเสียตัวเองนะความเป็นมนุษย์ไปนี่คือพระสันนิบาตลีโอ14ทรงกล่าวไว้2 3เดือนแล้วนะครับนะ2เดือนนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อในศาสนาพุทธก็พูดในทำนองเดียวกันAI ไม่มีศีลธรรมไม่มีเจตนาไม่มีมโนธรรมและไม่มีความรับผิดชอบอันนี้ไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่หยาบกร้านนะครับเป็นคำพูดของพระสงฆ์ผู้เจริญสอดคล้องกับพระสันนิบาตเลย AI is not humanAI ไม่ใช่มนุษย์ AI ไม่มีmoral quality เขาเรียกว่าอะไร moral responsibility นะครับไม่มีอารมณ์ความรู้สึกกับใครทั้งสิ้นนะครับมันเพียงเรียนรู้จากสิ่งที่มนุษย์ป้อนให้เมื่อ AI ทำผิดผู้ที่ต้องรับผิดชอบจึงไม่ใช่เครื่องจักรแต่คือมนุษย์ผู้ออกแบบผู้อนุมัติและผู้กำกับดูแลมันนั่นเองเมื่อมนุษย์เสพติดเทคโนโลยีพระอาจารย์ได้ชวนเราตั้งคำถามว่าเมื่อมนุษย์ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับ AI และเทคโนโลยีเรากำลังสูญเสียทักษะพื้นฐานที่สุดของการเป็นมนุษย์หรือไม่หลวงพ่อกรุณาผมด้วยผมตัดคำว่าหรือไม่ทิ้งไปเลยครับ

0: หลวงพ่อจะสุภาพเกรงใจใช่ไหมเมื่อมนุษย์ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับ AI และเทคโนโลยีเรากำลังสูญเสียทักษะพื้นฐานที่สุดของการเป็นมนุษย์แต่หลวงพ่อจะสุภาพกว่าผมเพราะว่าท่านเป็นพระสงฆ์ผู้เจริญใช่ไหมท่านจึงบอกว่าเมื่อมนุษย์ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับ AI และเทคโนโลยีเรากำลังสูญเสียทักษะพื้นฐานที่สุดของการเป็นมนุษย์หรือไม่เหมือนกับไม่ใช่ข้อสรุปแต่เป็นก็เป็นคำถามผมตอบให้นะครับว่าเราจะสูญเสียการเป็นมนุษย์แล้วก็พร้อมที่จะถกเถียงกับหนุ่มสาวทุกท่านที่ต่อว่าผมว่าแก่แล้วผมก็ไม่ได้น้อยใจนะผมรู้สึกว่าคนแก่มักจะมีปมด้อยเสมอว่าคิดอะไรไม่เหมือนคนหนุ่มก็เลยมันเพราะมันแก่นะครับมันไม่ใช่ครับผมประมวลข้อมูลแบบมนุษย์อ่านจากที่ต่างๆแล้วก็มานั่งคิดปนกันไปจากปรัชญารัฐศาสตร์ที่เรียนมาแล้วก็อ่านเรื่องที่พระสันปาปาอ่านผู้หลักผู้ใหญ่นักเทคโนโลยีฝรั่งเยอะแยะนะผมสรุปไม่ผิดหรอกครับว่า AI นั้นมีประโยชน์ใช้ได้แต่มันยังไม่ลงตัวแต่มันจะมาคิดแทนเราทั้งหมดเราก็จะสูญเสียความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เกิดมามีคุณค่าเพราะว่าเป็นผู้รู้จักคิดถ้าเราไม่คิดกดปุ่มถามเอาตามนั้นเลยเราก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วเราเป็นเพียงร่างกายเสมือนว่าเป็นเนื้อนะครับเหมือนอย่างที่ในพระไตรปิฎกพูดอ่ะเป็นแค่เนื้อนะครับเนื้ออาจจะหมายถึงสัตว์เนื้อเก้งกวางนะครับแต่สำหรับผมหมายถึงเป็นเนื้อหนังมังสาที่ไม่มีมันสมองมีแต่ไม่ใช้เพราะว่ามันไม่สะดวกขี้เกียจคิดขี้เกียจอ่านตรงนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าตั้งคำถามนะครับเรากำลังสูญเสียทักษะพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ท่านว่าต่อไปนะครับว่าปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกในทางจิตวิทยาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเมินเฉยคนตรงหน้าเพื่อจ้องหน้าจอการถอนตัวออกจากสังคมการผูกพันกับโลกเสมือนจนแทนที่ความสัมพันธ์จริงแล้วก็ไปจนถึงขั้นรุนแรงที่สุดคือการแยกตัวออกจากสังคมโดยสิ้นเชิงสิ่งที่หลายคนเริ่มแสวงหาจึงไม่ใช่ AI ที่ฉลาดกว่าเดิมแต่คือการล้างพิษจากโลกดิจิทัลการถอยออกจากหน้าจอเพื่อกลับมาเรียนรู้การอยู่ร่วมกับมนุษย์อีกครั้งหนึ่งความฉลาดไม่ใช่ปัญญาท่ามกลางเนื้อหาทั้งหมดแก่นความคิดที่ตราตรึงที่สุดของปาฐกถาคือการแยกคำสองคำที่คนไทยมักใช้ปนกันจนแทบแยกไม่ออกนั่นคือความฉลาดกับปัญญาความฉลาดคือความสามารถในการคำนวณวิเคราะห์จดจำประมวลผลข้อมูลสิ่งนี้ AI ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเราจึงแปลว่าอันนี้ผมแทรกนิดหนึ่งนะเราจึงแปลว่าปัญญาประดิษฐ์หรือความฉลาดเสมือนจริงความฉลาดไม่ใช่ปัญญานะครับความฉลาดแต่ปัญญาคือความสามารถหลวงพ่อว่าปัญญาคือความสามารถในการเห็นความจริงแบบ multiple perspective หลวงพ่อไม่ได้แปลนะผมแปลว่ามุมมองที่หลากหลายแปลให้เท่แล้วฟังอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็จะเป็นพหุทัศนะอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือมีมุมมองที่มากมายหลากหลายเห็นเหตุเห็นผลเห็นผลกระทบที่มีต่อผู้อื่นและรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำปัญญาต้องมาพร้อมกับสติความรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรเพื่ออะไรและกำลังถูกความโลภความโกรธหรือความหลงครอบงำอยู่หรือไม่ AI จึงอาจจะมีความฉลาดแต่ยังไม่มีปัญญามันตอบได้ว่าทำยังไงแต่ยังตอบไม่ได้ว่าควรทำหรือไม่อันนี้ชัดเจนสุดยอดครับอันนี้เป็นบทสรุปจากคำถามใหญ่ของมนุษยชาติทุกวันนี้นะครับหลวงพ่อขอกราบหลวงพ่อหลายๆรอบเลยครับปัญญามันตอบได้AI มันเป็นความฉลาดแต่มันไม่ใช่ปัญญามันตอบได้ว่าทำยังไงแต่มันตอบไม่ได้ว่าควรทำหรือไม่ตรงเนี้ยถ้าไปอ่าน Encyclical Letter ของฝ่ายแคทอลิกพระสันตะปาปาจอห์นพระสันตะปาปาลีโอ14เนี่ยจะเห็นว่าท่านอธิบายยาวไว้เป็นร้อยๆหน้าเลยนะครับว่า AI เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ทำอย่างไรอะได้ทำหรือไม่ไม่รู้ AI จะมาแนะนำว่าคุณต้องเป็นคนอย่างนั้นคุณต้องเป็นอย่างไม่ได้ครับจากตรงนี้พระอาจารย์อนินทร์วางกรอบทางความคิดไว้3ระดับที่กรรมการบริษัททุกคนสามารถนำไปใช้ทบทวนองค์กรของตนได้1ปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence หรือปัญญาเชิงคำนวณใช้ตอบคำถามว่าทำได้หรือไม่ สองปัญญามนุษย์ human intelligence ปัญญาแห่งการตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์ใช้ตอบคำถามว่าทำอย่างไรจึงจะดีที่สุดสามปัญญาที่ตื่นรู้ awaken intelligence ปัญญาที่เห็นความจริงและรับผิดชอบต่อผลใช้ตอบคำถามว่าควรทำหรือไม่และจะเกิดประโยชน์ต่อใครบ้างครับผมก็เพิ่งเห็นคำใหม่คำนี้นะครับได้ตามหลวงพ่อไปเลยนะครับ awaken intelligence awaken ก็คือที่หลวงพ่อแปลนะครับคือเป็นการตื่นรู้เรามีความฉลาดนะมีความรอบรู้มีปัญญามีสติเราก็ตื่นตัวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงควรทำหรือไม่จะเกิดประโยชน์ต่อใครบ้างอันนี้คือ awaken intelligence หรือปัญญาที่ตื่นรู้หลวงพ่อเตือนว่าจุดอันตรายที่สุดคือการหยุดอยู่แค่ระดับที่2เพราะมนุษย์ที่ฉลาดก็อาจจะใช้ความฉลาดนั้นเอาเปรียบผู้อื่นได้ไม่ต่างจากเครื่องจักรที่ไร้ปัญญาปลายทางที่แท้จริงคือจึงต้องไปให้ถึงระดับที่3เรื่อง4มิติของปัญญามนุษย์ที่ AI ไม่มีวันมีหลวงพ่อบอกว่าแบ่งปัญญามนุษย์ออกเป็น4มิติที่ไม่มีอัลกอริทึมใดครอบครองได้อธิบายอัลกอริทึมเท่าที่ผมว่าผมพอเข้าใจแหละนะครับจะอธิบายได้ดีหรือไม่เอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันมันต้องอธิบายง่ายๆเพราะว่าเราทำสื่อเช้าๆนะครับอัลกอริทึมคือระบบคิดว่าถ้าคนถามมาอย่างนี้จะตอบอย่างนี้ในรูปแบบภาษาแบบนี้ประโยคเรียงกันแบบนี้นะแปลข้อมูลจากที่นั่นที่นั่นมีเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมไอ้ระบบคิดและตอบคำถามมันจะมีการออกแบบไว้ว่าให้ตอบดีตอบไม่ดีให้สุภาพไม่สุภาพหรือให้ออกมายังไงก็จะมีคนไปเค้าเรียกว่าไปรบกวนทำลายอัลกอริทึมหลักให้ตอบคำถามใหม่ที่เป็นข่าวมา2เดือนแล้วนะครับว่าคนก็ถามว่าอิสราเอลดีหรือไม่ดียังไงปฏิบัติการที่อยู่ในกาซาแล้วก็ดินแดนของปาเลสไตน์ฝั่งตะวันตกแม่น้ำจอร์แดนคำตอบออกมาดีหมดครับอิสราเอลทำชอบทำหมดแล้วนะครับเพราะอิสราเอลเนี่ยมันเก่งมันเข้าไปแฮกกิ้งไอ้ระบบ AI ทำให้คำถามเรื่องอิสราเอลออกมาเป็นคำตอบที่เป็นบวกต่ออิสราเอลเสมอลองถามที่ว่าอิสราเอลอยู่ที่เกาะสมุยเป็นคนดีหรือไม่ดีทำถูกไหมเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันจะถูกแปลงให้บอกว่าเอออยู่เมืองไทยดีแล้วยึดเกาะมาเลยก็ได้นะครับไม่รู้นะครับอันนี้เหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไม่เกี่ยวกับเกาะสมุยกับอิสราเอลโดยตรงแต่เกี่ยวกับพฤติกรรมของอิสราเอลในตะวันในกาซาแล้วก็ในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเพราะมันแปลงคำตอบออกมาเป็นดีหมดมันจึงไว้ใจไม่ได้ครับหลวงพ่ออานินท์แบ่งปัญญามนุษย์ออกเป็น4มิติที่มีอัลกอริทึมที่ไม่มีอัลกอริทึมใดครอบครองนะครับถ้ามีอัลกอริทึมภาษาอังกฤษนะครับก็คือระบบคิดและระบบตอบซึ่งแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่คิดอะไรเลยไปเลือก AI โอ้โหรัฐบาลจะจ่ายให้ใช้ฟรีต้องไม่รู้กี่บริษัท AI นะครับกี่รูปแบบแปลว่าชุลมุนมากเลยครับได้ความจริงที่ไม่เหมือนกันใครที่บอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวก็ไม่ใช่แล้วความจริงไม่เหมือนกันและความจริงไม่เหมือนกันคือความจริงที่จริงบ้างไม่จริงบ้างซับซ้อนมากครับโลกในปัจจุบันผมจึงคิดว่าอย่าเพิ่งใช้ตังแจก AI กันเลยในเมืองไทยนะครับหลวงพ่อตอบอย่างนี้นะครับ4ปัญญามนุษย์แบ่งเป็น4มิติคือ1ปัญญาแห่งจริยธรรม AI บอกได้ว่าแนวทางใดสร้างกำไรมากที่สุดแต่บอกไม่ได้ว่าแนวทางนั้นเป็นธรรมะที่ดีที่สุดหรือไม่คำถามของกรรมการบริษัทจึงไม่ใช่แค่โครงการนี้สร้างผลตอบแทนเท่าไหร่แต่ต้องเป็นโครงการนี้สร้างผลกระทบต่อผู้คนอย่างไร2ปัญญาแห่งความเห็นอกเห็นใจ AI วิเคราะห์ได้ว่าพนักงานคนใดมีแนวโน้มลาออกแต่นั่งรับฟังความทุกข์ของเขาไม่ได้ AI ช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำแต่จับมือผู้ป่วยในวันที่เขาหวาดกลัวไม่ได้3ปัญญาแห่งบริบทโลกแห่งความจริงไม่มีคำตอบขาวหรือดำเสมอไปการตัดสินใจที่ถูกต้องมักไม่ได้อยู่ในตำราแต่อยู่ในความเข้าใจผู้คนวัฒนธรรมและจังหวะเวลาผู้นำที่ดีจึงใช้ AI เป็นที่ปรึกษาไม่ใช่ผู้ตัดสินแทนตนเอง4ปัญญาแห่งความรับผิดชอบเมื่อ AI ตัดสินใจผิดคำตอบว่าใครรับผิดชอบไม่เคยเปลี่ยนคือมนุษย์เสมอองค์กรที่มีธรรมาภิบาลจะไม่มีวันซ่อนตัวอยู่หลังคำว่าระบบเป็นผู้ตัดสินใจอันนี้ผมเติมให้หลวงพ่อขอประทานโทษหลวงพ่อนะครับเมื่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมกำลังจะแจก AI Pro ให้คนไทยใช้ฟรีกัน5ล้านคน 1,600 ล้านบาท ถ้าคนไทยเหล่านั้นหลงเชื่อรัฐบาลไปลงทะเบียนแล้วก็ใช้ AI แล้วเกิดความเสียหายในชีวิตทรัพย์สินการงานธุรกิจหรืออารมณ์ความรู้สึกทางศีลธรรมเขาเสียหายท่านเหล่านั้นฟ้องรัฐบาลได้เลยนะนี่ผมไม่ได้ยุนะครับก็ต้องฟ้องสิเพราะว่ารัฐบาลบอกว่า AI ดีซื้อให้ใช้แล้วไงถ้าเกิดความเสียหายกับประชาชนผู้ลงทะเบียน5ล้านคนนะครับก็จำไว้เลยว่ารัฐบาลเป็นผู้ทำให้เราเสียหายมาบังคับให้เราไปลงทะเบียนสมัครทำไมบังคับโดยตรงให้เราไปสมัครแล้วก็คัดให้เราใช้ฟรีแล้วใช้ฟรีแล้วเราเสียหายเนี่ยรัฐบาลหาคำตอบไว้ยังว่าท่านจะเจอประชาชนที่โวกเวกโวยวายแบบป้าดาหรืออะไรแบบขอโทษป้าดานะครับมันต้องมีครับประชาชนจะต้องเสียหาย5ล้านคนเนี่ยตามดูแล้วกันนะครับนี่คือหลวงพ่อบอกว่า accountable wisdom ปัญญาแห่งความรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็คือ4เรื่องสำคัญ4มิติของปัญญามนุษย์ที่ AI ไม่มีวันทำได้นะครับนอกนั้นหลวงพ่อก็จะพูดถึงแผนที่นำทางของผู้คนในผู้นำในยุค AI ในช่วงที่ลึกซึ้งที่สุดของปาฐกถาพระอนินท์หยิบหลักธรรมโบราณอย่างพละ4มาแปลงเป็นเข็มทิศร่วมสมัยสำหรับกรรมการบริษัทคือปฏิสังขารพละพลังแห่งการไตร่ตรองAI เสนอคำตอบได้หลายร้อยทางแต่ผู้นำต้องเป็นผู้ตั้งคำถามที่ถูกต้องการใช้ AI โดยปราศจากพลังนี้ท่านเปรียบไว้อย่างแหลมคมว่าเสมือนขับรถสปอร์ตความเร็วสูงโดยคนขับตาบอดอันนี้เหมือนกับที่เพลโตพูดเลยนะครับผมจะไม่ทะเลทลายไปไกลแต่เหมือนที่เพลโตพูดแล้วผมก็จำไม่เคยพลาดแล้วก็ปะไว้ในเว็บไซต์ของผมภาวนาพละพลังแห่งการพัฒนาตนองค์กรลงทุนกับ machine learning มหาศาลแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ human learning สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ human unlearning human relearning ภาษาอังกฤษนะครับเรียนแล้วเรียนอีกเรียนใหม่เลิกเรียนหรือว่าถอนคำเรียนการกำกับองค์กรเริ่มต้นจากการกำกับตนเองเสมออนวัชพละพลังแห่งความสุจริตไร้ที่ติไม่มี AI ไม่มีศีลธรรมศีลธรรมจึงต้องมาจากมนุษย์หน้าที่ของกรรมการบริษัทในวันนี้หรือหน้าที่รัฐบาลก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่ตรวจสอบการเงินแต่คือการกำกับให้การใช้ AI โปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีโทษต่อทุกภาคส่วนสังคาหักกับพละพลังแห่งการเกื้อกูลเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การแทนที่มนุษย์ด้วยเครื่องจักรแต่คือการยกระดับศักยภาพของมนุษย์ด้วยปัญญาใช้ AI เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนและคืนเวลานั้นให้กับการคิดการสร้างสรรค์และการดูแลกันและกันคำถามสุดท้ายผู้บริหารและกรรมการบริษัทอาจารย์อนินท์ปิดท้ายด้วยหลักคิดง่ายๆ3ข้อฝากไว้กับทุกคน1จงใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการคิดอย่าใช้ตัดสินแทนมโนธรรมของเรา2จงสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ความสำคัญกับจริยธรรมไม่แพ้นวัตกรรม3อย่าปล่อยให้ AI ทำหน้าที่ให้มนุษย์มีคุณค่าน้อยลงจงใช้มันเพื่อทำให้มนุษย์มีคุณค่ามากขึ้นก็ต่ออีกนิดหนึ่งก็จบนะครับผมประมาณเท่านั้นแล้วกันผมคิดว่าถ้าเราได้อ่านถอดความคำปาฐกถาของหลวงพ่อต่อนักธุรกิจนะครับแล้วเอาไปให้ผู้จัดการการศึกษาหรือผู้ดำเนินนโยบายในที่ต่างๆรวมทั้งรัฐบาลด้วยจะได้ประโยชน์อันสูงสุดเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้พอเรื่อง AI ไปเช่นนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเรื่องสงครามมาเรื่องอะไรนิดหน่อยนะครับก่อนจบรายการ 2-3 นาทีก็คือว่าประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังประกาศที่จะทำลายอิหร่านทางด้านเศรษฐกิจก็จะรัฐมนตรีคลังของเขานะครับสกอตเบเซนก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีมาตรการทำลายเศรษฐกิจอิหร่านแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนคือลบแล้วก็ยังไม่ชนะไงครับจะแปลว่าแพ้หรือไม่ชนะก็แล้วแต่นะครับอเมริกาก็จะหาวิธีทำลายเศรษฐกิจของอิหร่านอย่างเต็มที่นั่นนี่คำอ้างจากรัฐมนตรีคลังของเขานะครับบอกว่า never been seen in the history of economic isolation ก็คือจะลงโทษอิหร่านทางด้านเศรษฐกิจก็นักวิเคราะห์ก็บอกแล้วว่าอิหร่านสู้ไหวนะครับแล้วก็อิหร่านบอกว่าถ้ายูไม่ทำตาม MOU 14ข้อที่ยกเลิกไปแล้วก็ไม่มีวันจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะยังลุยกันต่อไปนะครับหมดเวลาของโลกยามเช้าตอนนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็กลับมาคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สน นุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
15: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติในวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569กับผมธนัทศิรังกูลและคุณสัตมาสารวัตรครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
15: แล้ววันนี้เราจะอัปเดตกันนะครับหลายเรื่องเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ดูเรื่องความมั่นคงด้วยนะครับเกาหลีใต้ก็ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เรื่องรัฐเรื่องของการควบคุมกองทัพนะครับเพราะว่าในทรัมป์ชิ่งนะฮะเหมือนห่างเรื่องของการประกาศลดขนาดการซ้อมรบแล้วก็ท่าทีต่างๆที่พูดด้วยนะครับเกี่ยวกับข้าวสมุทรเกาหลีเวียดนามประกาศเมืองแห่งเทคโนโลยีนะครับเพื่อดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FDI แล้วก็ที่ออสเตรเลียก็มีคดีสำคัญนะครับ 3M ถูกฟ้องเหตุใดรัฐบาลออสเตรเลียถึงฟ้องร้อง 3M นะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์มากมายในชีวิตประจำวันของเราที่อินเดียก็มีม็อบของอินเดียนะครับชาวอินเดียก็สะท้อนเรื่องของ AI ที่แย่งงานคนรุ่นใหม่ก็เป็นเรียกว่าจะเป็นเทรนด์ทั่วโลกนะครับที่กำลังตื่นตัวกันด้วยไปดูบทเรียนและตัวอย่างของอินเดียเขาว่ายังไงแล้วสิงคโปร์ประกาศมาตรการใหม่นะครับเรื่องของงานของสแกมเมอร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเหมือนกันส่วน Big Story วันนี้ไปดูคดีนึงนะครับที่ Meta เจ้าของ Facebook Instagram เป็นยักษ์ใหญ่เรื่องโซเชียลมีเดียนะครับแล้วเมื่อกฎหมายคุ้มครองเยาวชนเป็นอีกคดีนึงนะครับคราวนี้หลายสิบรัฐร่วมกันฟ้องร้อง Meta ในมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็จะมีกำหนดขึ้นศาลด้วยแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับศาลเริ่มพิจารณาคดีในวันอังคารนะครับก็เพิ่งเนี่ยแหละฮะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็กำลังเริ่มพิจารณาคดีแล้วก็สืบพยานกันด้วยก็เป็นคดีใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของเยาวชนบนโลกออนไลน์ซึ่งเราควรจะรับฟังเช่นกันนะครับทั้งหมดก็อยู่ในช่วง1ชั่วโมงของเรานะครับติดต่อสื่อสารติชมคุยข่าวกันเข้ามาได้ทุกช่องทางไปเริ่มกันเลยครับในช่วง World Update ครับ
17: World Update
15: ครับเมื่อวานนี้นะครับในการประชุมคณะสภาความมั่นคงของเกาหลีใต้เขานะครับนายอีแจเมืองประธานดีของเกาหลีใต้ก็ได้ประกาศหลายเรื่องเลยนะครับที่เป็นวาระสำคัญอันหนึ่งที่เขาประกาศก็คือว่าจะต้องเร่งรัดในการเข้าควบคุมอำนาจในการสั่งการบัญชาการรบในสถานการณ์สงครามจริงเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับในอดีตตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดสงครามเกาหลีนะฮะแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็กลายเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็มีความปัญหาความมั่นคงมีภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือสหรัฐก็ตั้งฐานทัพในเกาหลีใต้เป็นฐานทัพนอกสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดนะครับประจำการอยู่ 20,000 กว่านายนะครับแล้วก็ในการควบคุมการรบนะครับอำนาจสั่งการยังคงเป็นของสหรัฐอยู่หากเกิดสงครามจริงนะครับในสถานการณ์สงครามทุกขึ้นวันนี้สหรัฐจะมีอำนาจในการควบคุมกองทัพเกาหลีใต้ด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นเพื่อที่จะเป็นหลักประกันความมั่นคงเรื่องของการควบคุมกองทัพเนี่ยเกาหลีใต้ได้คืนมาจะเรียกว่าได้คืนก็ไม่เหมือนกับเป็นการเป็นเรื่องร้ายเรื่องลบๆนะครับแต่มันเป็นกระบวนการนะไม่ใช่ว่ามีการฉกชิงกันหรือว่าแย่งชิงกันนะแต่กระบวนการเขาก็มาตามขั้นตอนของพันธมิตรความมั่นคงที่ยาวนานที่สุดนะฮะคู่หนึ่งของโลกไปน
16: ี
15: ้ประมาณปี1994นะจะไม่ผิดสถานการณ์การควบคุมกองทัพในสถานการณ์ปกติเกาหลีใต้ได้คืนกลับมานะแต่ครั้งนี้ก็อยู่ในช่วงแผนการที่จะค่อยๆถ่ายโอนเรื่องนี้กลับขึ้นมาเมื่อวานนี้นายอีก็บอกว่าจะต้องเร่งรัดให้เสร็จสิ้นนะครับภายในวาระการดำรงตำแหน่งของเขานอกจากนั้นก็ยังสั่งการเรื่องของการพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ด้วยนะครับมีโครงการอยู่แล้วนะครับมีโครงการอยู่แล้วเกาหลีใต้ก็เก่งเรื่องอุตสาหกรรมต่อเรือต่ออะไรอยู่แล้วนะครับก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าให้เร่งรัดแล้วก็ยังพัฒนาบุคลากรด้านการรบนะฮะเพื่อรับมือความท้าทายใหม่ๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่นายอีเรียกว่าปฏิกิริยาของนายอีต่อท่าทีของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการซ้อมรบประจำปีอูชิฟรีดอมชิลนะครับนะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ในช่วงฤดูร้อนจะมีอีกการซ้อมรบอีกรายการหนึ่งซึ่งก็เป็นประจำนะครับทุกปีเหมือนกันก็เป็นหนึ่งใน หัวใจหลักนะครับของความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงของสองประเทศนะครับปีนี้ก็กำหนดเดิมเนี่ยจะให้ทหาร

ของเกาหลีเกือบ 20,000 นายกำลังพลสหรัฐ 28,000 นายนะครับทั้งในเกาหลีใต้เองแล้วก็ในภูมิภาคนะฮะในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็ไปร่วมแล้วก็มีหลายประเทศเข้าร่วมนะครับ11ประเทศด้วยกันอันนี้ก็มีหน่วยงานของสหประชาติเข้ามาดูแลด้วยนะฮะไม่ใช่2ฝ่ายเท่านั้นสหประชาติเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเกี่ยวข้องด้วยก็เพราะว่าเกี่ยวข้องกับสงครามเกาหลีนะฮะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ลากยาวกันมาก็มาควบคุมมาดูแลเพราะว่ามีหลายประเทศเข้าไปช่วยเหลือนะเกาหลีใต้ในการต่อสู้กับกองทัพนะฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์นั่นเองครับพอมาปัจจุบันเนี่ยนายทรัมป์นะฮะก็ให้ข่าวก็พูดกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเริ่มเปิดฉากการซ้อมนะครับทั้งมีทั้งกระสุนจริงเสมือนจริงจำลองสถานการณ์มากมายนะครับเป็นการซ้อมรบใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยสั่งกระทรวงกลาโหมคุณต้องไปลดขนาดของการซ้อมรบลงนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นไม่มีท่าทีคุกคามแล้วสำหรับเกาหลีเหนือไม่มีท่าทีคุกคามไม่ได้เป็นภัยคุกคามแล้วตัวนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเนี่ยก็มีความเคารพตัวเขาเองเขาดีความสัมพันธ์ด้วยดีนะครับมีความสัมพันธ์พูดคุยกันได้ดีต่างคนต่างเข้าใจกันและกันเขาเข้าใจผมเข้าใจเขาแต่พอผู้สื่อข่าวก็ที่ถามว่าคุยกันเมื่อไหร่หรือคุณพบกันเมื่อวาระแรก3ครั้งน่ะพบกันมาสิงคโปร์เวียดนามนะแล้วไปเกาหลีกับไปที่คาบสมุทรเกาหลีด้วยแล้วครั้งนี้ไปคุยกันเมื่อไหร่เหรอก็ไม่บอกนะครับแล้วก็ยังกระฟัดกระเฟียดตำหนิผู้สื่อข่าวด้วยนะครับ ก็ไม่เข้าใจว่ายังไง เหตุผลของเขาให้มาแบบนี้แล้วก็ยังบอกด้วยว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเกาหลีใต้เนี่ยสิ้นเปลืองนะครับช่วยเหลือมากมายด้านความมั่นคงด้านการทหารแต่สงครามอิหร่านทำไมไม่ไปช่วยอเมริกาอ้าวก็เป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับว่าเกาหลีเหนือไม่เป็นภัยคุกคามได้ยังไงเมื่อไม่กี่วันก่อน6วันก่อนเปิดการซ้อมรบนี่ก็เพิ่งยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดอยู่เลยนะครับก็พัฒนาอะไรมากมายแล้วยิ่งไปกว่านั้นสงครามยูเครนก็มีส่วนมากขึ้นนะส่งทหารไปไม่พอส่งจรวดส่งขีปนาวุธส่งอาวุธเข้าไปนะครับนี่ก็ไปเพิ่มอีกนะครับไม่เป็นภัยคุกคามได้อย่างไรนะแล้วก็ยังมีรายงานของรัฐบาลของเขาเองรายงานประเมินภัยคุกคามประจำปีของรัฐบาลในทรัมป์ก็ออกมาบอกว่ามีภัยคุกคามของเกาหลีเหนือเนี่ยที่จ่อคอหอยอยู่นะครับไม่ใช่เฉพาะสหรัฐญี่ปุ่นด้วยเกาหลีใต้ด้วยพันธมิตรของตัวเองด้วยนะทั้งด้านอาวุธทำลายล้างสูงกองกำลังปฏิบัติการทางไซเบอร์นะสมาชิกรัฐสภาสสสวพรรคเดโมแครตก็ออกมาออกโรงมาตำหนิเลยนะครับว่าพันธมิตรทางยาวนานอย่างเกาหลีใต้เนี่ย73ปีร่วมกันมานะการซ้อมรบนี่ก็ยาวนานนะครับตั้งแต่น่าจะนานเป็น50ปีฟรีดอมชิลด์เนี่ยนะครับส่วนพันธมิตรทางการทหารที่ร่วมกันมาหลังสงครามเกาหลีก็นานกว่า70ปีคุณจะไปทำลายเขาได้อย่างไรนะครับขณะนี้สงครามรัสเซียสงครามยูเครนก็กำลังเดินไปทำแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการให้ท้ายเกาหลีเหนือให้ท้ายรัสเซียเป็นคุณกับรัสเซียซะด้วยซ้ำนะเกาหลีเหนือก็จะสามารถส่งมีบางคนพูดถึงขนาดว่าไปส่งทหารไปช่วยทำลายพลเมืองยูเครนนะครับไปกระทำชำเราสตรีชาวยูเครนอะไรแบบนี้ก็ตำหนิกันอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นการหยิบยื่นรางวัลให้กับนายคิมจองอึนได้ยังไงนะครับตัดลดความร่วมมือแบบนี้เอาใจผู้นำเผด็จการแต่ทำลายจิตใจของชาวเกาหลีใต้ที่อยู่ร่วมกันมาบนเส้นทางนี้นะครับก็กลายเป็นประเด็นใหญ่นะฮะแต่ในทรัมป์ก็เลี่ยงที่นี่แหละครับนายอีเจเมียงก็บอกว่าคงจะต้องปรับตัวนะครับแล้วก็เร่งรัดแผนที่มีอยู่แล้วต้องทำให้เสร็จสิ้นนะครับเร่งรัดโครงการเรือน้ำก็พัฒนากำลังคนให้มีความสามารถแบบบูรณาการนะรองรับความท้าทายใหม่ๆด้านความมั่นคงด้วยนะครับในการประชุมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นเห็นภาพเลยนะครับในพร้อมประกาศวันอาทิตย์ตรงตามเวลาของสหรัฐพอมาวันอังคารเช้าเมื่อวานนี้นายอีก็นั่งตรงหัวโต๊ะประชุมนะสภาพบรรยากาศก็คงในใจของหลายๆคนเจ้าที่ด้านความมั่นคงรวมถึงผู้นำเกาหลีใต้เองก็คงจะสะเทือนใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมเจอแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเหมือนกับเป็นการลงโทษที่เกาหลีใต้ไม่ช่วยในสงครามอิหร่านอ้าวนะ
เกาหลีใต้เขาก็

0: เหมือนกับคนส่วนใหญ่ทั่วโลกนะครับไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามอิหร่านที่ไม่มีเหตุผลรองรับเพียงพอแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาทั่วโลกเข้าไปร่วมได้ยังไงนะครับแล้วล่าสุดก็ยังมีการประนามและก็ดำเนินการในการที่จะพยายามสร้างสันติภาพด้วยนะก็กลายเป็นสิ่งที่ในทรัมป์นำมาเป็นเหตุผลในการเสมือนกับการลงโทษกับลงตายนี่ก็เป็นเรื่องแรกของเวิร์บเด็กชาวมันครับ
1: ค่ะค่ะก็ในช่วงยุคของที่คุณธนาพูดว่าในทรัมป์เนี่ยแกไม่แน่ไม่นอนนะคะพันธมิตรเองก็ยังโดนทอดทิ้งได้แล้วก็เช่นเดียวกับเรื่องของภาษีเหมือนกันที่ตอนนี้ไทยก็กำลังเจรจากับสหรัฐนะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะเล่นงานภาษีไทยอีกหรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพประเทศต่างๆโดยเฉพาะอาเซียนน่ะแย่งชิงที่จะดึง FDI หรือว่าเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพราะว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วทีนี้ต้องมาดูเพื่อนบ้านเราเวียดนามนะวันนี้มีแบบ 2-3 เรื่องเลยทีเดียวที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งนิกเกอิของญี่ปุ่นเนี่ยรายงานต่อเนื่องว่าเวียดนามเนี่ยโต110นะคะแล้วก็ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจจริงแล้วหรือความร่วมมือนะคะเป็นคล้ายๆหับด้านเศรษฐกิจนะคะเป็นศูนย์กลางที่ญี่ปุ่นเนี่ยทุ่มเงินเข้าไปช่วยพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า NIC หอลักนะคะอันนี้ก็เป็นแบบศูนย์นวัตกรรมใหญ่เลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการพูดอีก2จังหวัดที่เวียดนามเนี่ยจะเปิดเป็นเมืองแห่งเทคถามว่าเปิดมาทำไมก็เป็นอีก1วิธีการนะคะที่เวียดนามเนี่ยจะดึงเม็ดเงินการลงทุนเข้าไปในการผลิตเทคมูลค่าสูงคือมองว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจแบบเดิมมันก็จะไม่ดึงดูดการลงทุนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนตัวดึงดูดการลงทุนโดยสร้างเป็นลักษณะของเมืองเนี่ยให้เป็นเมืองที่ขึ้นตรงกับส่วนกลางเลยไม่ต้องมาผ่านแบบกระบวนการที่ชักช้ายืดยาติดระบบราชการโดนคอร์รัปชันอะไรต่างๆนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าการยกระดับเมือง2เมืองก็คือบักนินแล้วก็ขวางนินเนี่ยนะคะ2จังหวัดเนี่ยให้เป็นลักษณะเป็นนครค่ะคุณรัฐของเราเนี่ยก็จะเป็นเขตพิเศษเศรษฐกิจพิเศษถูกไหมคะของเขาเนี่ยเอาทั้งเมืองเลยก็คือเป็นนครเลยไปขึ้นตรงกับการปกครองส่วนกลางแล้วก็เร่งทำให้2พื้นที่เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นฉีดเม็ดเงินเข้ามานะคะนี่คือเอเชียบอกเลยนะคะบอกว่าในเดือนเนี้ยรัฐสภาเวียดนามน่าจะเห็นชอบแล้วก็จะทำให้เกิดสถานะใหม่ขึ้นมารัฐบาลกลางจะเข้ามาวางแผนการลงทุน2เมืองนี้เลยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆด้วยเหมือนเมื่อวานที่เราเพิ่งพูดกันเรื่องรถไฟเชื่อมเมืองใช่ไหมคะหรือว่ารถรางขนาดเบาที่จะเชื่อมจุดต่างๆอย่างเช่นกรุงเทพไปนครปฐมหรือว่าแม้กระทั่งรถขนส่งมวลชนในจังหวัดนะคุณธนัทเชียงใหม่เมืองใหญ่เลยนะขอนแก่นภูเก็ตทั้งหลายเนี่ยหวังว่าจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรถของตัวเองเนี่ยยังติดมาเฟียในจังหวัดน่ะที่แบบว่าเป็นเจ้าของสัมปทาน2 แถว 2 แถวแดงมั่งนะคะหรือว่ารถตู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีมาเฟียจังหวัดเพราะนั้นเวียดนามเห็นตรงนี้นะคะก็เลยมองว่าถ้าจะเติบโตจริงๆแล้วมองเพื่อประเทศจริงๆเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานมันต้องมาการลงทุนต้องวางแผนแล้วก็อนุมัติโครงการเนี่ยจะต้องลดขั้นตอนโดยรัฐมนตรีมหาดไทยเวียดนามนะคะในเหวียนเตียนหายบอกเลยบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่เวลาเราพูดถึงการปรับโครงสร้างการปกครองใช่ไหมคะอ้าวลดจำนวนข้าราชการก็บอกมันไม่ใช่เรื่องเล็กแค่นั้นแต่มันเป็นการปรับโครงสร้างที่จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจเวียดนามตรงแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงเลยเป็นขั้วการเติบโตใหม่คืออย่ามองเป็นเรื่องเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเมืองที่เวียดนามเขาสร้างมาอย่างบักนินเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยเป็นถ้าดูในรูปจะเห็นโรงงานขนาดใหญ่คือซัมซุงของเกาหลีใต้ถูกไหมคะเคยตั้งโทรศัพท์มือถือแห่งแรกตั้งแต่ปี2551กลายเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เวียดนามไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีบริษัทพวก Foxconn นะคะลักแชร์นะคะGoTech ก็เข้ามาตั้งเป็นกลายเป็นตอนนี้เป็นพื้นที่ส่งออกเกือบ1ใน5ของการส่งออกทั้งเวียดนามเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเงินทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเข้ามามียอดสะสมตอนนี้แตะ40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะถามว่าเขามีอะไรอีกเขามีเรื่องของสนามบินนานาชาติเกียบินนะคะบอกว่าอีก2ปีมันจะกลายเป็นจุดที่วางให้เป็นที่ขนส่งของเวียดนามตอนเหนือ พราะว่าในฮานอยนี่แน่นแล้วไงคุณธนาคุณผู้ฟังก็เลยให้เป็นเหมือนประตูทั้งสินค้าทั้งผู้โดยสารด้วยพอไปอีกเมืองนึงเนี่ยไม่แน่ใจคุณธนาเคยไปเที่ยวเวียดนามหรือยังคะมันจะมี
2: แบบ
1: ใช่ไหมคะอ้าวฮาลองเบย์ฮะคุณธนาฮาลองเบย์ชื่อดังเนาะตอนนั้นก็เป็นอ่าวแล้วก็มีเรือลักษณะแบบนิ่งๆเหมือนเรือสำเภาเรือโบราณเรือใหม่อะไรต่างเนี้ยคือใครไปก็จะต้องไปเที่ยวที่อ่าวฮาลองถูกไหมฮะอันนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เขาบอกว่ามันเคยเป็นที่พึ่งพาเหมืองถ่านหินแล้วบอกไม่เอาละเวียดนามบอกมันเป็นอะไรที่เก่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อมจะต้องเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจจังหวัดเนี่ยปีที่แล้วโอ้โหที่เมืองเนี่ยตรงกวางนินเนี่ยนะคะที่ตั้งของอ่าวฮาลองเนี่ยนะคุณธนัทเป็นจุดที่เศรษฐกิจสูงสุดโตสุดในเวียดนามโตถึงร้อยละ11เกือบร้อยละ12เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่มันสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยเราจะไปพึ่งพาเหมืองถ่านหินอย่างเดิมไม่ได้มันบ้านเราเนี่ยหลายจังหวัดนะฮะเราก็ยังเป็นเศรษฐกิจแบบเดิมอยู่ไหมก็ต้องลงไปดูว่าจะเพิ่มเป็นอะไรแบบบุรีรัมย์ไหมแต่ก่อนเป็นเมืองที่ยากจนเพิ่มเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเมืองเอนเตอร์เทนเมนต์ไหมเพราะนั้นกวางนินเนี่ยเขาก็บอกเขาจะไปสู่ฐานการผลิตการค้าและการท่องเที่ยวแถมก็ติดกับท่าเรืออุตสาหกรรมจนมันมากตรงเขตกวางซีของจีนด้วยมันก็เลยกลายเป็นอะไรกลายเป็นจีนเชื่อมมาที่เวียดนามแล้วก็เดี๋ยวมีโครงการรถไฟทางด่วนเชื่อมฮานอยกับฮาลองอีก3ปีเรียบร้อยนะคะเคยเดินทางอยู่2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมคุณธนัทเหมือนทางมอเตอร์เวย์ของเราเนี่ยกรุงเทพไปปากช่องไปโคราชเนี่ยเสร็จจะเกือบหมดแล้วยังไม่ได้เปิดสักทีนะอีก3ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่าเริ่มทยอยเปิดแล้วแต่มันใช้เวลาหลายปีเหลือเกินเวียดนามบอกไม่เอาอ่ะตอนนี้ถ้าเราทำได้เนี่ยทางรถไฟด่วนเชื่อมฮานอยฮาลองเนี่ยเคยเดินทางอยู่2ชั่วโมงครึ่งตอนนี้เอาให้ได้25นาทีถามว่าใครจะไม่อยากมาลงทุนที่ปรึกษาด้านการลงทุนคุณมาโก้ฟอสเตอร์บอกเลยบอกว่าโอ้โหการตัดสินใจของรัฐบาลกลางครั้งนี้มันจะเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติของเวียดนามเลยทีเดียวแล้วก็ต้องดูต่อนะคะว่าการที่เวียดนามขยับตัวจะไม่เป็นประเทศที่แบบระดับกลางแล้วเขาบอกแล้วเขาจะไม่เป็นประเทศยากจนแล้วนะคะบอกขยับสู่เทคชั้นสูงอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าอันนี้เป็นการเดิมพันระยะยาวของเวียดนามเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นน่าจับตามองว่าถ้าเขาทำสำเร็จใน2เมืองนี้เดือนนี้รัฐสภาของเวียดนามผ่านเรื่องนี้เราน่าจะได้เห็นการเร่งสร้างเมืองที่เป็นรูปแบบการปกครองแบบใหม่ที่เชื่อมโยงแล้วก็ดึงเม็ดเงินต่างประเทศเพิ่มอุตสาหกรรมมูลค่าสูงขึ้นในระยะยาวก็ต้องติดตามว่าที่เวียดนามฝันไว้จะเป็นจริงไหมนะคะคุณธนัทคุณผู้ฟังค่ะ
0: มาที่คดีความที่ออสเตรเลียครับซึ่งก็คล้ายๆระไม้กับคดีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับวงการน้ำมันนะฮะว่าบริษัทน้ำมันเนี่ยต้องรู้ตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วแล้วว่าการขุดเจาะน้ำมันการผลิตน้ำมันจะมีผลร้ายต่อสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีเกี่ยวกับสารเคมีนะที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท 3M นะฮะ 3M ก็อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะฮะหลายผลิตภัณฑ์มากมายที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับมูลฟ้องต่างๆเขาก็คือกรณีที่รัฐบาลต้องการเรียกร้องค่าเสียหายนะเป็น2,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์มากมายนะโดยเฉพาะสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับ EFA นะครับ EFA ก็คือสารเคมีที่จะเรียกว่าบางคนก็บอกว่าสารกบฏกาลนานกาลบาวสารคือไม่มีวิธีกำจัดนะครับเป็นสารเกี่ยวกับคาร์บอนฟลูออไรด์ที่แข็งแกร่งนะครับทางเคมีแล้วก็แทบไม่ย่อยสลายเลยตามธรรมชาตินะครับมาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะแล้วก็รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยชาวออสเตรเลียก็ใช้ผลิตภัณฑ์มากมายมาอย่างมากมายเลยอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือค่ายทหารฐานทัพอากาศทั่วออสเตรเลียนะครับแต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รัฐบาลออสเตรเลียบอกว่ามันมีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพด้วยนะครับรวมถึงสุขภาพของประชาชนเพราะว่ามีความเสี่ยงเรื่องของโรคมะเร็งนะฮะภูมิคุ้มกันบกพร่องระบบสืบพันธุ์นะฮะเกี่ยวข้องกับเด็กทารกที่คลอดออกมาน้ำหนักเกินต่ำกว่าเกณฑ์นะฮะเกี่ยวข้องกับ หลายๆเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเราแล้วที่สำคัญมูลฟ้องสำคัญก็คือว่า 3M รู้เรื่องนี้มานานแล้วรู้เรื่องนี้มาเป็นหลายทศวรรษแล้วนะครับตั้งแต่นู่นละฮะ50ปีประมาณ50ปีที่แล้วตัวเลขกลมๆแล้วกันแต่มีลักษณะของการปกปิดบิดเบือนไม่เปิดเผยข้อมูลนะฮะเอกสารของศาลเนี่ยทางอัยการสูงสุดของรัฐบาลออสเตรเลียก็ได้บรรจุเข้าไปนะครับไม่ได้แจ้งให้รัฐบาลทราบเกิดการปนเปื้อนในดินแหล่งน้ำห่วงโซ่อาหารนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆต้องใช้ในการฟื้นฟูนะฮะก็เป็นสิ่งที่กำลังเป็นหัวใจของการต่อสู้นะครับเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนนะครับนะฮะ 3M นี่ก็เป็นผู้บุกเบิกผู้ผลิตรายใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำของโลกนะครับเป็นบริษัทข้ามชาตินะฮะที่ออสเตรเลียนี้ก็มี 3M ออสเตรเลียด้วยคดีนี้ก็เป็นการฟ้อง 3M ใหญ่แล้วก็ 3M ออสเตรเลียนะครับเครื่องครัวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ประจำบ้านบรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางอุตสาหกรรมปลีกย่อยต่างๆนะฮะอุปกรณ์ดับเพลิงสายไฟอิเล็กทรอนิกส์เพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรจะจับตาแล้วก็เฝ้าติดตามนะครับผลของคดีนี้แล้วก็การเปิดเผยออกมาขณะนี้ทาง 3M ก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเลิกขายตัวเคมีพันที่เป็นปัญหาเนี่ยไปเมื่อ20ปีก่อนแต่ทางกองทัพออสเตรเลียยังคงนำโฟมเนี่ยที่เป็นสารดับเพลิงเนี่ยมาใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่าจะต่อสู้ทางคดีเต็มที่นะครับเพื่อที่จะปกป้องสิทธิหรือว่าความบริสุทธิ์ของตัวเองเรื่องนี้ก็เป็นการฟ้องร้องเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ออสเตรเลียนะครับที่สหรัฐอเมริกาก็เคยมีคดีคล้ายๆกันนี้อยู่ก่อนแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเราในฐานะผู้ใช้งานผู้บริโภคต่างๆก็ต้องรอดูนะครับหน่วยงานต่างๆก็จะจับตาหน่วยงานของรัฐบาลเช่นกันนะครับศาล PFA เนี่ยที่เป็นเรียกว่าศาลไม่มีวันตายนะครับไม่มีวันย่อยสลายเนี่ยก็ควรจะเข้าไปควบคุมดูแลให้ชัดเจนกว่านี้แล้วก็มีแรงกดดันนะครับที่ผ่านมามีแรงกดดันให้เลิกผลิตทั้งหมดนะซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั่วโลกที่ต้องใช้วัสดุทดแทนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในระดับสากลก็มีประเทศต่างๆเริ่มตื่นตัวแล้วก็กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยใหม่นะครับสั่งห้ามนำเข้าสารกลุ่มนี้นะฮะตรวจวัดห่วงโซ่อาหารและน้ำดื่มตามโรงงานผลิตสินค้าแบรนด์สินค้าอุปโภคนะครับต้องตรวจซัพพลายเออร์เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้บริโภคนะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยมีการพิสูจน์ยืนยันชัดเจนว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สุขภาพความปลอดภัยโรคร้ายแรงกับประชาชนด้วยนะครับคดีนี้ทางอัยการสูงสุดได้ประกาศมาตั้งแต่พฤษภาคมแล้วนะครับว่าจะดำเนินการฟ้องร้องให้ถึงที่สุดนะครับมีตัวกระทงเนี่ยกระทงของความผิด28กรณีด้วยกันที่ออสเตรเลียเขาดำเนินการเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับทั่วโลกนะครับของเราหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็น่าเข้าไปดูแลแล้วก็ดูว่ามีจุดไหนที่ควรมาควบคุมดูแลในบ้านเราด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่3แล้วสำหรับเบอร์อัปเดตครับ
1: ค่ะจริงๆเราติดตามเรื่องของม็อบคนรุ่นใหม่ในอินเดียนะคะอันที่มาจากกรณีของข้อสอบรั่วไหลนะคะซึ่งกรณีเนี้ยเราก็จะมานั่งดูทำไมมันคล้ายกับประเทศไทยในเรื่องการจัดสอบข้าราชการพอดีแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการจัดสอบที่ไปพบว่าคนที่ได้คะแนนที่1ของไทยจริงๆโดนพูดง่ายๆว่าเหมือนโดนโกงไปนะคุณธนาจนเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองได้ที่1แล้วก็จนเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องการโกงข้อสอบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องปัญหาระบบการจัดสอบเท่านั้นที่อินเดียเนี่ยเขามองข้ามช็อตดิฉันคิดว่าเรื่องนี้คนไทยน่ามองมากๆเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงต่อเนื่องแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยเราเห็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและบางคนเนี่ยเป็นนักศึกษาแบบระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นเด็ก เด็กดีไม่เคยมีปัญหาเลยนะคุณธนัทมาร่วมเดินขบวนประท้วงด้วยตอนแรกอยู่ที่กรุงนิวเดลีใช่ไหมคะแล้วก็ขยายไปเมืองสำคัญที่เกา

งานที่คนรุ่นใหม่เนี่ยต้องแบกรับซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะบางคนเห็นลูกแบบนั่งรองานนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคุณธนัทก็จะรู้สึกหงุดหงิดบอกเอ๊ะไม่เห็นวันไม่เห็นทำอะไรเลยหรือที่อินเดียที่ไปเหยียดเด็กๆเรียกว่าเป็นพวกแมลงสาบอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งม็อบเนี่ยเกิดม็อบแมลงสาบขึ้นมานะคะโดยสรุปแล้วมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดลีเนี่ยนะคะมีคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าชีวามอายุ20เท่านั้นเองก็มาให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยเหตุผลที่จะต้องโดดเรียนนะคะแล้วไปร่วมประท้วงในเรื่องข้อสอบเพราะว่ามันไม่ได้มองเป็นแค่การจัดสอบการเสียโอกาสแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งนี้เขาบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยได้เรียนรู้โดยเคยไปประชุมซัมมิตแห่งหนึ่งที่นิวเดลีแล้วเขาก็ไปประชุมที่เรียกว่า AI Impact ถามว่าเด็กๆเหล่านี้ไปทำอะไรตัวของชีวามกับเพื่อนนะคะเขาบอกเลยว่าเขาไปอยากเรียนรู้ระบบพร้อมคำสั่งนะคะแล้วก็ไปทำงานกับ AI เขาเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่เดือนประมาณ5เดือนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามองว่าเอ้ยไอ้ที่เรียน AI เนี่ยมันยังไม่พอถ้าเกิดว่าระบบการสอบของการเข้ามหาวิทยาลัยการเข้าทำงานระบบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับผิดชอบอนาคตของพวกเราได้เรียนแทบตายนะคะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่ามีระบบที่มาดึงงานไปมีการใช้เส้นใช้สายจ่ายเงินและคนเหล่านั้นก็ได้งานไปหรือการไม่ตั้งใจในเรื่องของระบบการสอบนะคะแม้กระทั่งการที่จะรีครูทหรือว่าการเลือกบริษัทที่มาจัดสอบก็ตามนี่มันสะท้อนปัญหาของอินเดียหมดเลยนะคะซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเยาวฮารานเนรูนะคะก็คืออาจารย์โรหิตอาซาสบอกว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆซีรีส์เป็นซีรีส์ไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นความขมขื่นของเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องว่างงานเงินค่าครองชีพก็สูงนะคะความมั่นอกมั่นใจในระบบการศึกษาก็น้อยและที่สำคัญเนี่ยดิฉันก็งงเหมือนกันนะคุณธนัทมีน้องที่รู้จักกันนะที่ออสเตรเลียนะคะบอกว่าเชื่อไหมว่างานตอนนี้กลายเป็นที่เขาได้รับการทำงานเนี่ยคือให้ไปประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะคุณธนัทแต่ตัวเขาเนี่ยจบมาทางแบบเอนจิเนียริงจบมาทางโคดดิ้งจบมาทางเรียกว่าเป็นสาย Data Scienceแต่งานที่เขาได้เป็นงานประกอบเครื่องมันก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้จะไปแข่งงานกับ AI อ่ะคุณต้องถอยตัวออกมาทำในส่วนที่ AI มันทำไม่ได้จริงๆจนกลายเป็นคุณต้องมาทำเป็นฝั่งประกอบเครื่องกลไกอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเนี่ยแหละค่ะทางด้านศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเยาวราชเนรูนะคะอาจารย์โรหิตบอกว่าเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าโลกมันเปลี่ยนAI มันเปลี่ยนโลกการทำงานมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ต้องถูกกดดันให้เปลี่ยนในการสอนเด็กเพราะว่าโลกของตลาดงานมันเปลี่ยนถึงแม้ว่าคุณตอนเนี้ยคุณผลิตงานที่ดีแค่ไหนแต่ระบบข้างนอกเนี่ยคุณก็ต้องดีด้วยไงคะหมายความว่าโอ้เราอุตส่าห์ผลิตเด็กที่เก่งกาจมากๆเลยไปรองรับตลาด AI ที่เปลี่ยนแปลงแต่ท้ายที่สุดรัฐบาลหรือโครงสร้างของรัฐของอินเดียที่เราก็ทราบกันว่าโอ้โหระบบราชการนี่แบบประเทศไทยนี่เรียกว่าดีกว่าเยอะเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าก็อยู่ในกลุ่มที่จะต้องปรับปรุงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้คุณทำคนที่เก่งที่สุดออกไปอยู่ในระบบข้างนอกแล้วก็กลไกข้าราชการที่ย่ำแย่ขนาดนี้เนี่ยจะไปทำให้เด็กๆอนาคตของเราดีขึ้นได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาไปพูดคุยกับนักศึกษาหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถามว่าเนี่ยพอจบมาด้วยการเล่าเรียนที่เหน็ดเหนื่อยอย่างเงี้ยแล้วคุณดูสิตอนเนี้ยเรทของคนตกงานคนรุ่นใหม่อินเดียเนี่ยเขาไปวัดตั้งแต่อายุ15ถึง29นะคะก็ไปพบว่าตัวเลขการจ้างงานนะคะว่างงานของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ9ก็คือพูดง่ายๆว่าสูงมากๆในบรรดาคนกลุ่มอายุต่างๆแล้วก็ยังพบว่าการจ้างงานเนี่ยมันจะยิ่งหนักหนาสาหัสมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะบอกว่ายิ่งเด็กที่จบแค่มัธยมไม่ต้องพูดถึงเลยหางานยิ่งยากเข้าไปทุกที
ขนาดเด็กจบมหาวิทยาลัยเนี่ยยังต้องมาแข่งขันกันสูงขนาดนี้นะคะแล้วตอนนี้เขาก็มีการไปสัมภาษณ์เด็กๆที่อยู่มหาวิทยาลัยนิรีนะคะ 15,000 คน

0: นเขาบอกว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมานะคะเด็กๆบอกเลยบอกว่าพวกเขาไม่รู้สึกมั่นอกมั่นใจเลยว่าเขาตั้งใจเรียนแค่ไหนเขาจะได้งานที่ดีหรือเปล่ามีการศึกษาที่ดีรออยู่หรือเปล่าแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้เด็กๆแต่ละคนก็ทำหลายจ็อบมากบางคนเรียนหนังสือไปยังต้องไปขับรถแบบคล้ายๆแบบส่งอาหารก็มีคุณธนัทพยายามทำธุรกิจหลายอย่างวิ่งหาเงินทุกที่ทุกทางแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือระบบการสอบของอินเดียเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นเลยว่ากลไกราชการรัฐบาลเนี่ยมันยังก้าวไม่ทันโลกการงานที่เปลี่ยนในขณะที่โลกของ AI เนี่ยมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของบรรดาคนรุ่นใหม่ในการทำงานไปหมดแล้วค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังคะค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายขอไปที่สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยเขามีการจริงจังในการจัดการกับบรรดาพวกแก๊ง call center พวกออนไลน์ทั้งหลายแล้วเขาก็มีสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์นะคะที่จริงจังมากๆเลยล่าสุดเนี่ยมาอีกแล้วคุณธนัทคะก็คือมีมาตรการใหม่นะคะบอกว่าอันนี้เป็นซีรีส์หนึ่งที่ไว้จัดการกับพวกแก๊งสแกมเมอร์นะคะโดยให้มีการไปเข้มอยู่ที่2แพลตฟอร์มที่ให้บริการก็คือ WhatsApp นะคะของบ้านเราคือ LINE อย่างเงี้ยบ้านเราจะฮิตใช้ LINE ใช่ไหมคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ WhatsApp กันเยอะเลยหรือที่เด็กรุ่นใหม่ชอบใช้คือ Telegram นะคะสองตัวเนี่ยทางด้านของสิงคโปร์บอกเลยนะคะบอกว่าจะต้องเจอกับกฎใหม่หรือว่าบรรดาพวกอีคอมเมิร์ซพวกที่ส่งเมสเซจทั้งหลายอะค่ะอันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีการทำให้ยากขึ้นสำหรับผู้ที่จะโทรศัพท์เข้ามาอยู่ดีๆจะเที่ยวมาโทรศัพท์หาหรือว่าส่งไลน์มาหาคนโน้นคนนี้เนี่ยไม่ได้นะคะโดยทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ SPF นะคะก็ออกแถลงการออกมาบอกมาตรการเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ตำรวจเนี่ยอิงภายใต้กฎหมายของสำนักงานปราบปรามออนไลน์เพราะว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณธนัทเนี่ยจะให้บริการออนไลน์ใช่ไหมคะคุณก็จะต้องมีการกำหนดเอาไว้เลยว่าคุณจะต้องใส่มาตรการป้องกันเข้าไปด้วยสมมติคุณจะทำร้านค้าคุณจะทำอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณธนัทจะต้องออกแบบการบริการออนไลน์ที่มีมาตรการป้องกันไม่ใช่แบบเหมือนแบบแอปพลิเคชันธนาคารอย่างเงี้ยค่ะคุณธนัทคุณให้เราสมัครใช่ไหมหรือแอปพลิเคชันสถาบันการเงินหรือที่ไหนก็ได้ให้เราสมัครให้โหลดแอปโหลดแอปโหลดแอปแต่คุณไม่มีมาตรการป้องกันเวลาที่มีการส่งข้อความหรือจะส่งลิงก์เข้ามาแล้วคุณก็บอกว่าโอ้ไม่ใช่เป็นของหน่วยงานชั้นอย่างเงี้ยซึ่งบอกไม่ได้นะคะแล้วเขาก็ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ทั้ง Facebook Instagram TikTok นะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎนี้เช่นเดียวกันนะคะก็คือตอนนี้เขาพบแล้วว่าสแกมเมอร์เนี่ยส่วนมากเนี่ย123ของสิงคโปร์อยู่ที่ WhatsApp กับ Telegram นะคะมันก็เลยกลายเป็นทำให้ผู้คนโดยเฉพาะพวกตัวร้ายๆนะคะก็พยายามไปหาเหยื่อในนั้นนะคะแล้วก็เป็นหลอกให้ลงทุนด้วยเหตุนี้จะต้องมีการใส่โค้ดเข้าไปในข้อความเช่นเวลาคุณจะส่งข้อความเข้ามานะคะจะเป็น Apple iMessage ก็ดี Apple FaceTime Google Message Google Meet อะไรทั้งหลายเนี่ยคุณจะต้องขออนุญาตจากผู้ใช้ทุกครั้งก่อนที่คุณจะดึงเราเข้าไปใน channel ไหนก็ตามที่เราไม่รู้จักทุกวันนี้เราถูกดึงเข้าไปได้เลยไงคุณธนัทตั้งกลุ่มนู่นกลุ่มนี้ใช่ไหมคะดึงเราเข้าไปแล้วก็หรือว่าแชทกลุ่มพูดคุยหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องมีการเตือนความเสี่ยงเป็นข้อความให้เห็นชัดเจนอย่างตอนนี้เราค่อนข้างมีละหลายธนาคารพอจะโอนเงินก็จะขึ้นบอกว่าให้ตรวจสอบระวังแก๊งหลอกลวงอย่างเงี้ยโอเคนะคะหรือตรวจสอบรายชื่อก่อนอย่างเงี้ยนั่นเป็นหน้าที่ที่สิงคโปร์ออกกฎมาว่าผู้ให้บริการคุณต้องลงทุนตรงนี้ไม่ใช่ให้ประชาชนไปแบบไปกระโดดว่ายน้ำแล้วไปสู้กับพวกแก๊งดิจิตอลแบบพวกหลอกลวงในสแกมเมอร์ที่พวกนี้เขาเก่งมากๆอยู่แล้วสู้ไม่ได้เพราะนั้นมันเป็นเรื่องของเจ้าของแพลตฟอร์มนะคะที่จะต้องขอเขาเรียกคอนเซนต์ขอความอนุญาตจากพวกเราก่อนแล้วก็การเตือนอย่างที่บอกว่าต้องมีขนาดเตือนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการเตือนเนี่ยจะต้องรวมไปถึงการ ต้องสร้างที่เรียกว่าวันเวลาประเทศต้นทางเพื่อให้พวกเราผู้ใช้เนี่ยจะได้ตัดสินใจได้ไงคะว่าเอ๊ะเราจะเข้าไปยุ่งกับไอ้แอคเคาท์นี้ดีไหมอยู่ดีๆโผล่มาจากประเทศที่มีเรื่องสแกมเมอร์เยอะๆเช่นไนจีเรียหรือว่าในแอฟริกาที่จะมีแบบหลอกลวงเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยจะต้องมีจุดนะคะหรือมีฟิลเตอร์มีตัวกรองมีตัวบล็อกเมสเซจหรือมีการโทรศัพท์เข้ามาจากเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ในคอนแทคลิสต์เบอร์ติดต่อของเราอย่างเงี้ยคุณธนาซึ่งหลังๆนี่ฉันค่อนข้างได้รับเยอะมีการเตือนว่าอันนี้สงสัยว่าเป็นสแกมเมอร์อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้โอเคมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นล่าสุดนะคะของกฎที่สิงคโปร์เนี่ยเข้มงวดกับผู้ให้บริการ WhatsApp Telegram แล้วก็บรรดาผู้ให้บริการทั้งหลายที่สามารถทำให้พวกอาชญากรพวกสแกมเมอร์เนี่ยถึงตัวเราให้ยากที่สุดค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังนะนี่ก็คือสรุปข่าวของเช้าทันโลกค่ะ
1: World Update
2: กลับมาอัปเดตหัวข้อข่าวสำคัญกันต่อนิดนึงนะครับที่ปากีสถานนะครับศาลก็ได้สั่งให้นำตัวนายอิมรานข่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับไปยังโรงพยาบาลนะครับขณะที่เขาถูกคุมขังในคดีคอร์รัปชันนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นคดีการเมืองนะฮะที่บราซิลนะครับนายลุอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาประธานาธิบดีของบราซิลก็ได้ชื่นชมนะครับได้แสดงความยินดีที่พบนะครับแหล่งน้ำมันบริเวณปากอ่าวแม่น้ำนะครับในเขตป่าอเมซอนนะครับแม่น้ำที่ไหลออกจากเมสป่าอเมซอนเนี่ยแม่น้ำจะพอไปถึงบริเวณนอกชายฝั่งแล้วนะครับเพรา
0: ะ
2: ว่าพบบริเวณจุดนั้นแต่ก็ทำให้นักเคลื่อนไหวนักรณรงค์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็แสดงความไม่พอใจนะครับตัวนายดาลูลาดาซิวาเนี่ยก็ได้รับเสียงชื่นชมนะครับในเรื่องของการปกป้องสิ่งแวดล้อมแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับส่วนที่จีนนะครับเมื่อวานก็มีพิธีศพของนายจูหลงจีนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นผู้บุกเบิกด้านเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจจีนโลดแล่นมาถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็มีข่าวว่าทางโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยรัฐบาลพยายามไม่ให้เป็นข่าวมากนักนะครับด้วยเหตุผลที่เกรงว่าจะกระทบกับภาพลักษณ์ของผู้นำคนปัจจุบันนะครับส่วนที่ฟิลิปปินส์ก็เกิดกรณีร้ายอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับอาวุธปืนในโรงเรียนก็เกิดขึ้นที่โรงเรียนคาทอลิกนะฮะในเมืองซัมเบลองกามีผู้เสียชีวิต2คนเป็นนักเรียนเป็นเหยื่อคนหนึ่งแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็ยิงตัวตายตามนะครับนี่ก็เป็นเรื่องไร้เรื่องหนึ่งที่คล้ายๆกับบ้านเราแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ก่อนหน้านั้นประมาณสัก2สัปดาห์ก็เพิ่งเกิดคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับที่เมืองทาโกบันนะฮะก็เป็นสิ่งที่ต้องรับมือกันในหลายประเทศนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับส่วนเรื่องของการจัดเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF หรือว่าและธนาคารโลกนะครับประจำปีนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมก็มีกระบวนการที่ทางกระทรวงการคลังและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับให้นักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยสามารถสมัครเป็นอาสาสมัครนะในการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีการคัดเลือกมาเสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วโอ้โหใครที่ได้รับเกียรตินี้โอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัตินะครับสามารถที่จะเรียนรู้อะไรมากมายทีเดียวนะครับก็ใครที่สมัครไว้สามารถตรวจสอบรายชื่อนะครับว่ารับการคัดเลือกหรือไม่เป็นอาสาสมัครที่ www.fpo.go.th นะครับก็สามารถโทรไปด้วยได้นะครับ02-273-9020ต่อ3264นะครับ02-273-9020ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนก็ควรจะช่วยกันนะครับเตรียมตัวเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสำคัญนี้ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคุณสังคมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบิ๊กสตอรี่คดีความใหญ่ที่นี่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเมตตากลายเป็นจำเลย อีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุใดถูกกล่าวหาว่าไม่คุ้มครองเสรีภาพสวัสดิภาพแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของเยาวชนครับ
1: เช้าทันโลก worldwideBuild Defense My Food
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เบาหวาน ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: กลับเข้าสู่เช้าทันโลกนะครับในช่วงที่2 6:47 กับผมธนัทคุณสังคมาต่อกันที่ Big Story กันเลยครับ
8: Big Story
2: เป็นคดีประวัติศาสตร์อีกคดีหนึ่งนะครับเพิ่งเปิดศาลนะฮะแล้วก็พิจารณาคดีกันได้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับเมตาเจ้าของ Facebook Instagram นะฮะก็กลายเป็นจำเลยนะครับในคดีที่หลายรัฐของสหรัฐเนี่ยฟ้องร้องนะฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับเกี่ยวกับการปกป้องเยาวชนและความปลอดภัยบนโซเชียลมีเดียนะครับครั้งนี้29รัฐด้วยกันนะครับที่เป็นโจทยื่นฟ้องร้องบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram ว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อเด็กๆอย่างไร Meta ก็เพิ่งจะเป็นคดีไปนะครับที่รัฐนิวเม็กซิโกทั้งนั้นเนี่ยก็มุ่งเน้นไปเรื่องของการละเมิดเยาวชนนะครับด้านทางเพศนะช่องทางที่ใช้โซเชียลมีเดียที่ปล่อยปละละเลยนะครับก็ Meta ถูกศาลชั้นต้นนะครับสั่งให้จ่ายเงิน942ล้านดอลลาร์นะครับแต่ครั้งนี้นะฮะคดีนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงการอุทธรณ์นะฮะแต่ครั้งนี้คดีนี้ก็รวมตัวกันมาระยะหนึ่งแล้วหลายปีแล้วนะครับจนมาเริ่มต้นขบวนการทางศาลเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงอย่างที่บอกไปนะครับครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการดีไซน์การใช้นะฮะแพลตฟอร์มต่างๆของนี้อัลกอริทึมนะฮะการกดไลค์กดแชร์ช่องทางในการชมการเลื่อนหน้าจอเพื่อดูแบบด้านไม่รู้จบเหล่านี้นะครับการดีไซน์การออกแบบพื้นฐานของแพลตฟอร์มต่างๆของ Meta เป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อลูกหลานนะทางอัยการของรัฐต่างๆเหล่านี้ในคดีนี้มี29รัฐฟ้องร้องแต่ว่ามีอัยการสูงสุดของ4รัฐนะครับที่เข้ามาเปิดโปงเข้ามาทำคดีเป็นตัวแทนของทั้งหมด29รัฐ ก็นำทั้งหมดเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆเข้ามาในเอกสารสารนะครับก็บรรจุอะไรต่างๆมากมายก็มีการประเมินกันนะครับอาจจะมีการสูญเสียหรือว่าไม่ชดเชยเนี่ยนะฮะสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ก็เป็นได้แต่ในเนื้อหาในเอกสารฟ้องเนี่ยนะครับทางอัยการสูงสุดเขาก็เรียกร้องค่าเสียหาย 200,000 ล้านดอลลาร์แต่ในความเป็นจริงก็ไม่รู้จะไปขนาดไหนนะครับนะก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามากนะครับความปลอดภัยของเด็กๆเรามาฟังนะฮะฟังหน่อยว่าการพิจารณาคดีวันแรกเนี่ยอัยการเขาก็ขึ้นไปนะครับอัยการรัฐเนี่ยสี่รัฐที่เป็นตัวแทนเขาขึ้นไปชี้ว่าพฤติกรรมพฤติการการออกแบบของไม่ตัดทั้งเรื่องของ Facebook ทั้งเรื่องของ Instagram เนี่ยมันมีช่องโหว่มีปัญหาอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางอัยการของรัฐแคลิฟอร์เนียยกตัวอย่างนะครับมีความพยายามในการที่จะสร้างความเสพติดของสื่อต่างเหล่านี้นะเป็นการเสพติดจงใจนะครับนะแล้วพุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้เยาวชนนะรวมถึงเด็กสาวต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางอัยการต่างๆอัยการหลายรัฐเนี่ยมุ่งไปแล้วที่สำคัญนะครับผู้ที่ขึ้นไปสืบพยานเนี่ยก็คืออดีตพนักงานนะครับเจ้าที่ของเมตาเองนะเป็นผู้เปิดโปงวิสเซิลโบลเวอร์เลยคุณอาร์ตูโรเบฮานะเขาเป็นพนักงานอยู่2รอบนะครับก็บอกว่าเนี่ยเคยลาออกมานะในการทำงานรอบแรกแต่พอก็รู้ปัญหาอยู่ด้วยนะครับรู้ปัญหาอยู่ด้วยแต่พอออกมาปุ๊บนะมาเลี้ยงลูกสาววัย14ปีก็บอกปัญหานะฮะว่าปัญหามันยังมีอยู่เธอก็ลูกสาวก็ถามนะว่าทำไมมีภาพแบบนี้ทำไมมีคนส่งข้อความมาขอภาพมูลภาพนี้ของเธอนะฮะที่ไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยทำไมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาก็ไปพนักงานอีกรอบหนึ่งนะไปดูเรื่องนี้นะเรื่องนี้เขาบอกว่ามีปัญหาแบบนี้มันจะปล่อยผ่านไม่ได้นะครับจะแค่บล็อกนะฮะปิดกั้นไปผู้ร้ายที่มีเจตนาประสงค์ร้ายแบบนี้ก็ยังไปหาเหยื่อรายอื่นได้นะคุณคนนี้นะครับอาลูฮาก็ได้พยายามที่จะส่งสารเรื่องนี้ไปยังผู้บริหารนะครับขออภัยชื่อเขาชื่อเบฮานะครับก็พยายามส่งสารเรื่องนี้ไปพบกับคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กหลายรอบนะครับเขาบอกนะเมตาเนี่ยรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่ามีตัวอย่างเลยว่ามีรายงานออกมาว่าความเสี่ยงต่อเยาวชนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความรุนแรงหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายเนี่ยนะครับว่ามีอยู่น้อย 0.01% ถึง 0.02 นะครับแต่ว่าก็ยังมีการศึกษานะครับที่ไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับว่ามีการก็แพร่กระจายเนื้อหาเหล่านี้ออกไปจริงๆแล้วสูงกว่าที่รายงานเนี่ย100ถึง400เท่านะตัวเลขที่เอามาเผยแพร่เนี่ยว่ามันไม่ค่อยเป็นอันตรายเนี่ยมันดูต่ำเตี้ยแต่จริงๆแล้วเอาตัวอย่างของกรณีต่างๆเอามาน้อยมากน้อยกว่าความเป็นจริงถึง100ถึง400เท่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่คุณเบฮาเขานำมาเปิดโปงนะนี่ยังเป็นแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ยังบอกว่ามีการพยายามนะครับในการยกปัญหาเรื่องความปลอดภัยเหล่านี้มาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจหรือว่ารับมืออย่างเพียงพอนะครับเขาก็พยายามสื่อสารส่งสารไปนะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่มูลฟ้องนะฮะย้ำกันอีกครั้งก็คือตั้งใจออกแบบฟีเจอร์ให้เด็กและเยาวชนเสพติดอันนี้ก็เปรียบเทียบได้กับยุคก่อนนะคุณสารมายุคสมัย90นั้นก็มีเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมโลกก็คือยาสูบเนาะก็มีลักษณะของการเสพติดเหมือนกันใส่สารเข้าไปอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เสพติดนะต้องเป็นคดีใหญ่ซึ่งก็ได้รับผลกระทบมานะอันนี้ก็คล้ายๆกันแหละครับมีเชิงใช้กลไกทางจิตวิทยาอัลกอริทึมเนี่ยเราก็เห็นผลร้ายมาแล้วซึ่งผมว่าก็มีส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ ในช่วงนั้นเนี่ยทำให้นายทรัมป์เนี่ยเป็นคุณจนชนะการเลือกตั้งไม่มากก็น้อยนะครับมีการเหนี่ยวรั้งให้เด็กใช้เวลานานที่สุดสร้างรายได้การโฆษณาพอใช้เวลานานๆก็เสียหายต่อสุขภาพจิตเสียหายต่อสุขภาพกายวิตกกังวลนอนไม่หลับร่างกายผิดปกติพอมีความข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะฮะความสวยความงามก็สร้างความวิตกกังวลซึมเศร้านะครับแต่ว่าพอมีการวิจัยต่างๆภายในแล้วมีข้อมูลบ่งชี้มาแล้วรู้มานานหลายปีแล้วว่าผลิตภัณฑ์ส่งผลเสียต่อเด็กแต่กลับปิดเผยข้อมูลก็ไม่ให้ข่าวต่อสาธารณชนอย่างมากพออย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะครับก็บอกต่อสาธารณชนว่ามีความปลอดภัยนะปกปิดข้อมูลทั้งที่รู้อยู่แก่ใจแล้วก็ยังมีการเก็บข้อมูลอันนี้ก็สำคัญนะครับเก็บข้อมูลเด็กอายุต่ำกว่า13ปีก็กล่าวหานี้ก็รุนแรงเพราะว่าเด็กอายุต่ำกว่า13ปีเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเสียก่อนแต่ว่าก็ละเมิดลอบนำไปนะครับจากการคุมแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งก็เป็นกฎหมายความเป็นส่วนตัวของเด็กในระดับประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มาคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยก็ยังไม่รู้นะฮะคาดว่าเขาก็ต้องมาขึ้นศาลให้ปากคำเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีกำหนดการแน่นอนนะครับนัยยะสำคัญเนี่ยที่ทาง Facebook หรือว่า Meta บริษัทแม่จะสามารถนำมาดีเฟนด์ได้นะครับก็คือมาตรา230ของกฎหมายเรื่องของการสื่อสารแพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้นำมาโพสต์นะฮะอันนี้ผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายก็มองกันว่าโอ้ยกเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าคดีนี้ทางฝ่ายโจทก์เนี่ยเขาไม่ได้ดูเรื่องเนื้อหาไม่ได้ดูเรื่องว่าคนนำมาโพสต์เรื่องอะไรแต่คุณออกแบบผลิตภัณฑ์มามันทำให้เกิดการเสพติดเกิดการสื่อสารเกิดการกระจายข้อความเหล่านี้นะคุณเนี่ยทำลายกรอบป้องกันเด็กๆเหล่านี้ไปนะครับเป็นโทษฐานรุนแรงนะครับโอ้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาของเราเนี่ยก็มีปัญหานะครับเรื่องของการใช้ฟีเจอร์ที่มันทำให้เสพติดนะครับคดีนี้ก็ในเชิงผลกระทบที่คาดหวังได้นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่เม็ดเงินที่เมตตาต้องจ่ายแต่มันก็จะกระเทือนสะเทือนไปถึงทั้งวงการด้วยแพลตฟอร์มอื่นๆ TikTok หรือว่าอะไรต่างๆต่อไปก็คงจะมีคดีนี้เป็นพื้นฐานเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับเราผู้บริโภคเราผู้เป็นผู้ปกครองคุณสังกมาว่าจะมีระบบต้องยังไงให้ป้องกันไม่ให้ไถหน้าจอได้ไม่รู้จบนะครับนะปิดระบบเล่นวิดีโออัตโนมัติออโต้เพลย์เนี่ยไม่ได้สั่งให้เปิดเลยเลื่อนมาถึง6เปิดจริงอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องดูดแบบเนื้อหาก็ไม่ได้ปลอดภัยนะครับแล้วมีกฎเด้งแจ้งเตือนเด้งมาทั้งกลางวันกลางคืนนะครับพอมีระบบแบบนี้มาเด็กก็ไม่ใส่ใจเรื่องอื่นแล้วแล้วมีฟีเจอร์ในการแต่งภาพให้สวยงามสวยหล่อหลอกลวงได้นะโครงสร้างรูปใบหน้าต่างๆมันก็เป็นข่าวปลอมในทีนะครับแล้วก็เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมแล้วก็ยังไปถึงเรื่องของการยืนยันอายุตัวตนซึ่งแม้จะบอกว่าโอ้มันยากนะครับที่จะรับรองมีการกำหนดอายุเข้าใช้อย่างหลายประเทศก็กำหนดแบนมาใช่ไหมเยาวชนนู่นนี่แต่ว่าระบบความเป็นจริงเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้อย่างเข้มงวดน่าจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปนะครับนำไปสู่แพลตฟอร์มอื่นแล้วก็ต้องขอให้ดำเนินการตีแผ่ให้มากๆนะฮะสำหรับเราผู้บริโภคเนี่ยแล้วก็คาดว่าในช่วงนี้นะครับณวันนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาคดีเนี่ย6-7สัปดาห์หรือ6-7เดือนแต่ผมไม่แน่ใจนะครับตามตัวเลขไม่ได้ชัดเจนแต่ก็ขอให้มี whistleblower นะครับมาให้ข้อมูลมากๆแล้วคุณมาร์กก็นำไปเรื่องนี้ไปนะครับก็ออกมาอย่างไรแล้วก็ต้องรอดูอ้อ5-7สัปดาห์นี่เป็นคำการประเมินของอัยการรัฐแคลิฟอร์เนียครับ5-7สัปดาห์หลังจากนั้นแล้วก็คงจะมีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังมาให้เราได้ติดตามกันนะครับความปลอดภัยเรื่องนี้ใกล้ตัวจริงๆเพราะอยู่ในมือของเราอยู่ในกระเป๋าเราติดตัวเราตลอดเวลาความปลอดภัยเหล่านี้มันมีผลสำคัญอยู่ในภาพกว้างของสังคมอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นบิ๊กสตอรี่สำหรับชาวตะลกครับ
9: บิ๊กสตอรี
0: ่ค่ะก็ต้องถามคุณผู้ฟังแล้วก็ถามคุณธนัทด้วยนะคะธนัทนี่ต้องถามเลยเพราะว่าเป็นคนที่เที่ยวเก่งเนาะแบบพาครอบครัวเที่ยวที่มีที่ไหนไหมคุณธนัทที่คุณธนัทรู้สึกว่าโอ้โหไปแล้วเนี่ยจะต้องไปแลนด์มาร์ค ห้ามพลาดเลย